0: ว่าเขาน่าจะมีเหตุผลไหม
1: เหตุผลอะไรพรุ่งนี้จะให้ฝ่ายบุคคลเรียกคุณมาเซ็นใบตักเตือน
0: ใจเย็นคุณฟังเขาก่อน
1: ไม่ฟังแล้วคุณเสียเวลาจริงๆเลยแทนที่จะได้กลับบ้านตั้งนานแล้ว

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวเช้าช่องวันครับสวัสดีที่10กันยายน2519ของเรา2คนนะครับพี่ออนอรลินครับและผมอาร์มพิพัฒน์ครับชมสดแบบนี้ที่วัน31นะครับรวมถึงผ่านแอปพลิเคชันอย่างวันดีชมสดกันได้เลยครับแล้วก็แพลตฟอร์ม Facebook YouTube กับ One News Stand นะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมครับไปดูข่าวแรกนะคะเริ่มกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุไฟไหม้นะคะลักษณะจะเป็นโรงงานผลิตที่นอนหมอนยางพาราในพื้นที่อำเภอบางไทรค่ะปรากฏว่าไฟเนี่ยลุกลามทำให้อาคารหลายหลังพังถล่มลงมาต้องระดมรถดับเพลิงกว่า50คันในการช่วยระงับเหตุค่ะ

0: รงงานโรงงานนี้น้ำมันใช่ไหมพี่โรงงานอีโคครับเขตบางไทรก่อนถึงโรงงานฮีโน่เป็นโรงงานโฟมครับ
1: นี่ค่ะเป็นโรงงานผลิตที่นอนหมอนยางพารานะคะอยู่ในพื้นที่หมู่8ที่บางไทรและจะเห็นว่าเปลวไฟเนี่ยลุกไหม้อย่างน่ากลัวมากๆนะคะก็ต้องระดมรถดับเพลิงกว่า50คันเข้าไปในการช่วยกันดับไฟนะคะกลัวว่ามันจะลุกลามไปยังอาคารหลายหลังแต่ว่าที่สุดก็มีอาคารหลายหลังซึ่งโดนไฟไหม้แล้วพังถล่มเสียหายค่ะรถดับเพลิง50คันกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากหลายพื้นที่ต้องช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิงนะคะโดยเฉพาะด้านหลังโรงงานซึ่งอยู่ติดกับบ้านเรือนของประชาชนเปลวไฟน่ากลัวมากนะคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงจึงสามารถคุมเพลิงไว้ได้ใช้คำว่าคุมไว้ได้ในวงจำกัดเท่านั้นมันยังมีไฟคุและความร้อนสะสมในบางจุดเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันฉีดน้ำและโฟมค่ะแล้วก็ใช้รถแบ็คโฮเข้าขุดกองวัสดุคือป้องกันว่าไฟมันจะปะทุซ้ำด้านรปภ.โรงงานนะคะพี่สมภพอายุ59ปีบอกตอนเกิดเหตุนั่งอยู่ที่ป้อมยามไม่มีคนงานทำงานอยู่ข้างในเพราะว่ามันเป็นช่วงกลางดึกแล้วแกสังเกตเห็นเปลวไฟเริ่มจากด้านหลังป้อมซึ่งเป็นจุดกองเศษโฟมแล้วก็วัสดุเหลือใช้จากการผลิตจากนั้นเห็นเลยค่ะว่าไฟมันลามเร็วมากไปยังกองโฟมอัดก้อนแล้วก็เลยรีบแจ้งเจ้าของโรงงานและประสานเจ้าหน้าที่ค่ะ
2: ตอนแรกเราเห็นยังไงที่เราเห็นครั้งแรกเลย
3: ผมมันท่วมแล้วมันลุกติดแล้ว
2: อ๋อมันติดลุกแล้ว
3: ปลาแล้วมันลามเขาปองติดปองเอาไว้ทั้งนั้นเลย
2: แล้วมีคนงาน
3: ป่ะไม่มีไม่มีไปกี่โมงอ่ะไปกี่โมงไปกี่โมงอ๋อฟังให้ข้าวแก่โมงแล้วเลิกที่ข้าวโมงอ๋อเป็นพนักงาน
2: ครับช่วงเกิดเหตุไม่มีพนักงานครับ
1: ทีนี้ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะคะบอกก่อนเกิดเหตุจริงๆได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดแล้วก็เห็นเปลวไฟเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากตัวโรงงานก็รีบพากันมาออกมารอด้านนอกคือสังเกตไฟกลัวมันจะลุกลามมาถึงบ้านยังไม่กล้ากลับเข้าไปเอาทรัพย์สินภายในบ้านกันเลยค่ะ
4: ได้ยินเสียงไหมตอนแรกอ่ะ
5: โหดังมากเลย
4: มันดังยังไง
5: มันระเบิดตุ้มตุ้มแล้วก็นึกว่าไอ้เครื่องบินมันทิ้งระเบิด
4: อ
6: ๋อไฟขึ้นเลย
4: ไฟขึ้นสูงเลยนะฮะ
6: ครับผม
5: น่ากลัวมาก
4: มันสูงแบบยันยอดเลย
6: สูงยันยอดสูงกว่านี้อีก
4: ตอนนั้นมีคนอยู่ไหมฮะ
5: ก็อยู่กันเยอะ
6: อยู่พ่ออยู่กันเยอะคนโรงงาน
4: คนโรงงานอยู่ข้างในด้วยฮะ
6: ครับ
4: แล้วออกมาได้กันยังไง
6: ออกมาได้ครับ
4: อ๋อเหรอฮะแล้วบ้านอยู่ใกล้กันเลยฮะ
6: เอ้ยของผมบ้านอยู่นี่นี
4: ่อ๋ออยู่ติดเลยนะ
6: ครับผมติดเลยติดกำแพงเลย
4: อ๋อเหรอครับ
6: เดียวกันเลยนี
4: ่อ๋อน่ากลัวไหมฮะ
6: น่ากลัวครับ
1: หลังจากคุมเพลิงไว้ได้นะคะหัวหน้าปภ.ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ให้ข้อมูลบอกว่าจริงๆข้างในมันยังมีไฟคุและความร้อนสะสมอยู่โดยเฉพาะกองวัสดุอะค่ะด้วยความที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีทุกอย่างที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงอย่างดีเลยทั้งนอนทั้งที่นอนหมอนยางพาราเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้วิธีที่เขาทำก็คือเอาแบ็คโฮ2คันเข้าไปเหมือนขุดๆและพยายามจะคุยให้ลึกที่สุดฉีดน้ำและโฟมอัดลงไปป้องกันไม่ให้ไฟมันปะทุ

0: ุกกลับขึ้นมาอีกนะคะด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็บอกว่าความเสียหายเบื้องต้นอาจจะไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาททีเดียวเพราะมันเสียหายหมดเลยอะค่ะทั้งอาคารเครื่องจักรแล้วก็วัตถุดิบส่วนสาเหตุอันนี้เดี๋ยวรอพิสูจน์หลักฐานน่าจะเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดในเช้าวันนี้นะคะขณะที่ข้อมูลบอกว่าโรงงานแห่งนี้จริงๆเคยเกิดเพลิงไหม้มาแล้ว2ครั้งถ้านับแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะแต่ยังเดชบุญไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งของ2สถาบันดังในย่านปทุมวันซึ่งหลายคนก็ทราบกันดีว่านั่นก็คืออุเทนถวายและเทคโนโลยีปทุมวันนั่นเองนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าจากเหตุการณ์ปะทะกันบริเวณชั้น3ณชานชาลาของสถานีไฟฟ้า BTS นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ทําให้เมื่อวานนี้ครับได้มีการเข้าไปพูดคุยหารือโดยนําโดยครับอาจารย์เชนหรือว่าดร.ยศชนันแล้วก็รวมถึงในฐานะรัฐมนตรีของกระทรวงอว.อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีการเรียกประชุมกันเร่งด่วนนะครับคือเจ้าตัวเนี่ยไปเป็นประธานการประชุมการจัดการพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งก็แน่นอนครับว่าหลังจากที่มีการประชุมได้ประมาณสัก1ชั่วโมงครับอาจารย์เชนหรือว่าคุณยศชนันออกมาเปิดเผยครับว่าการประชุมครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือนี่ต้องฝากสื่อเหมือนกันฝากสื่อช่วยกันในการที่จะกระจายข่าวออกไปให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าที่ประชุมเนี่ยเพื่อเป็นการปลดล็อกประเด็นที่มีความอ่อนไหวโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยรวมถึงความเชื่อมั่นของเหล่าบรรดาประชาชนก็คือคนทั่วไปนี่แหละครับที่หมุนเวียนกันมาใช้พื้นที่สาธารณะรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยเนื่องจากว่าในพื้นที่สยามและปทุมวันเนี่ยคือมันถือเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครหลังประชุมประมาณชั่วโมงกว่าๆได้ข้อสรุปออกมา4ข้อดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมครับ1ก็คือครับได้มีการประกาศให้งดการเรียนการสอนของทั้ง2สถาบันในพื้นที่เดิม3เดือนหรือ90วันซึ่งย้ำนะครับว่าพื้นที่สยามปทุมวันต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนขณะเดียวกันครับที่หลายคนถามกันต่อว่าอ้าวแล้วถ้าหากว่ามันไม่เสร็จภายใน3เดือนทำยังไงหยุดต่อครับสั่งให้หยุดต่อนะฮะโดยเบื้องต้นครับให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเนี่ยดำเนินมาตรการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ในระยะยาวเช่นเดียวกันกับอุเทนถวายนะครับ3ก็คือให้อธิการบดีทั้ง2สถาบันก็คืออุเทนถวายด้วยแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเนี่ยได้มีการเร่งจัดหาพื้นที่ใหม่ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จใน3เดือนครับพื้นที่ปัจจุบันของอุเทนถวายซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์นั้นมีหลายคนตั้งคำถามว่าถ้าหากว่าอุเทนถวายย้ายออกไปจะถูกนำมาสร้างเป็นห้างหรือเชิงพาณิชย์หรือไม่เรื่องนี้ในที่ประชุมมีการกำหนดเอาไว้ว่าพื้นที่ปัจจุบันของอุเทนถวายนั้นจะพัฒนาไปเป็นพื้นที่ด้านนวัตกรรมและการศึกษาเพื่อจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้แทนนะครับอาจารย์เชนย้ำว่าหลังเสร็จสิ้นการย้ายพื้นที่และการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างทั้ง2สถาบันแล้วทางอว.จะเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทั้ง2สถาบันอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งครับ
2: 3เดือนเนี่ยคือที่แน่ๆคือไม่มีคนเข้ามาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยนะตัวตั้งไม่มีคนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการย้ายเนี่ยเขาอาจจะมีพื้นที่ชั่วคราวก่อนแล้วก็มีพื้นที่ถาวรแต่ถ้าเขายังทำไม่เสร็จตรงนี้ก็ยังคือยังไงตรงนี้เราคงไม่ให้เข้าแล้วนะเราไม่ให้เข้าแล้วเพื่อที่วันนี้จะสามารถที่จะเปลี่ยนผ่านได้ครับก็ผมยืนยันว่าเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทั้งสองสถาบันนะครับเราจะทำต่อไปนะครับตรงนี้คือหมุดหมายจริงๆของสิ่งที่เป็นปรัชญานะครับ
0: เอาจริงๆเมื่อวานนี้วอร์ดดิ้งสำคัญอาจารย์เชนก็คือถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือถ้าเราไม่ทำเบ็ดเสร็จผมในฐานะรัฐมนตรีก็อยู่ยากแล้วนะคะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่ว่านี้ถ้าจัดการในยุครัฐบาลที่อาจารย์เชนนั่งเป็นเก้าอี้กระทรวงอวได้จริงโอ้โหรับรองว่าได้รับคำชื่นชมแน่นอนทีนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไป2พื้นที่นะคะทั้งอุเทนถวายแล้วก็ปทุมวันค่ะบรรยากาศหน้า2สถาบันก็เงียบเลยนะคะไม่เจอกลุ่มนักศึกษาออกมาเดินหรือว่าทำกิจกรรมจะมีอาจารย์แล้วก็รปภ.ประจำอยู่ที่ทางเข้าออกแต่ทีมข่าวเราไปเจอนักเรียนชั้นม.6 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งก็อยู่ละแวกนั้นแหละติดกันบอกตัวโรงเรียนอยู่ติดกับอุเทนถวายเพราะนั้นเดินผ่านหน้าสถาบันเป็นประจำบางครั้งเห็นกลุ่มนักศึกษามากันเป็นกลุ่มหลายคนก็ยอมรับบางทีก็กลัวกังวลนะคะก็พยายามจะเดินเลี่ยงนะคะแล้วเหตุปะทะล่าสุดบน BTS สยามก็ถึงแม้จะไม่ได้เกิดกับเขากับเพื่อนแต่สิ่งที่ทำให้เขากังวลมากขึ้นก็คือเรื่องของความปลอดภัยทำไมเริ่มตีกันขยับเข้ามาใกล้ตัวมากเรื่อยๆน้องคนนี้เขาพูดดีนะเขาบอกว่าไม่อยากให้มองว่านักเรียนช่างทุกคนเป็นคนไม่ดีอันนี้เห็นด้วยนะคะคนดีๆมีเยอะเด็กๆที่ตั้งใจมาเรียนที่นี่ก็มีเยอะแต่ตั้งแต่อดีตเนี่ยค่ะอุเทนถวายก็เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผลิตช่างดีเยอะมากเราต้องรู้ต้องยอมรับแต่ด้วยอาจจะมีการปลูกฝังอะไรผิดๆของรุ่นพี่บางคนหรือว่านักศึกษาบางคนเท่านั้นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งบานปลายค่ะ
3: บางทีเวลาเดินผ่านก็จะเจอเขายกกันมาเป็นพวกก็ทำให้แบบบางทีเวลาเดินก็ต้องเดินเลี่ยงๆเหมือนกันครับก็แบบมีความกลัวเคยเห็นทั้งเกิดทั้งในห้างแล้วก็เพิ่งเคยเห็นครั้งนี้ว่าเกิดบน BTS จริงๆก็ทำให้ยิ่งมีความกังวลขึ้นไปอีกครับว่าแบบจะปลอดภัยไหมในอนาคตจริงๆอุเทนก็เป็นโรงเรียนช่างที่หนึ่งที่ส่งออกช่างดีๆเยอะครับแต่ว่าก็ด้วยสภาพสังคมหรืออะไรที่แบบเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้องทำให้เขาอาจจะมีวัฒนธรรมที่แบบส่งต่อกันมาที่แบบไม่ดีอะไรพวกนี้นะครับ
0: และล่าสุดกระทรวงอว.ก็กำหนดมาตรการความปลอดภัยปรับรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็สถาปัตยกรรมศาสตร์ในเขตพื้นที่อุเทนถวายแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันให้งดการเรียนการสอนในพื้นที่ปัจจุบันอย่างที่น้องอาร์มบอกก็คือทั้ง2สถาบันเลย90วันก็มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้9กันยายนนะคะแล้วให้เตรียมย้ายสู่พื้นที่ใหม่มีการรายงานผลดำเนินการรัฐมนตรีอว.ทุก30วันด้วยค่ะ
1: สลับอารมณ์กันซะหน่อยครับมากันที่ช่วงนี้ใครติดซีรีส์แนวตั้งแบบสั้นๆบอกเลยว่า One D Shots เนี่ยเป็นแอปที่ตอบโจทย์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับบอกเลยว่าดูเพลินจนแทบหยุดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแอป One D เนี่ยขนซีรีส์ไทย3เรื่องสุดแซ่บมาเสิร์ฟแบบจัดเต็มครับกับช็อตดราม่าจากจีนสุดไวรัลก็มีเหมือนกันครับมากันแบบ160กว่าเรื่องทั้งภาคไทยซับไทยดูได้แบบยาวๆเผลอกดดูต่อได้ทั้งคืนนะครับอย่างเรื่องแรกครับเงาแค้นทวงคืนเกมแค้นที่พร้อมเอาคืนทุกความเจ็บต่อด้วยกับเราเทพเชฟเทวดาซีรีส์สายป่วนที่มาพร้อมกับเรื่องราวสุดมันและความอร่อยครับรวมถึงพานโรงที่รักเรื่องราวความรักสุดวุ่นที่ดูเพลินๆแบบดูแล้วบอกเลยว่าเผลอกดดูตอนต่อไปแบบที่ไม่รู้ตัวจริงๆนะครับทั้งหมดนี้ดูได้เลยครับผ่านแอป 1D พร้อมกับซีรีส์ช็อตให้ดูอีกเพียบนะครับดูง่ายตอนสั้นจบไวรับรองครับว่าดูตอนเดียวจบแม้บางคนบอกมันไม่มีอยู่จริงนะครับลูกค้า AIS ก็ห้ามพลาดนะครับเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ครับย้ำว่าพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นครับสมัครแพ็กเกจ 1D Premium จากราคาปกติ149บาทเหลือเพียงแค่นี้ฮะ99บาทต่อเดือนเท่านั้นวันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกห้ามพลาดนะครับส่วนช่วงหน้ากลับมาตามประเด็นกันหน่อยครับโดยเฉพาะในพื้นที่คลองเตยยานาวาที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยน้ำมันมันรั่วลงมาในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครรั่วตรงจุดไหนกันแน่เมื่อวานนี้ครับมาแล้วครับท่านรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ครับลงพื้นที่พร้อมกับทีมขณะเดียวกันครับก็มีทีมผู้ว่าท่านชัดชาติก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าคาดการณ์ว่าการรั่วซึมดังกล่าวน่าจะมาจากท่อส่งน้ำมันซึ่งวิ่งอยู่ใต้ถนนนะฮะทำให้หลายคนกังวลใจกันงานนี้รัฐมนตรีคมนาคมก็ลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันติดตามได้ในช่วงหน้าครับ
4: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
6: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
7: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
8: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
10: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
11: ่ยาริสเอทีและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
12: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
13: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไมล์หอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
14: ดาวนี่ลัก
15: ซ์เลอา
16: สามีสมุนไพรเลอาช่างวัน
17: ประสานพลังสมุนไพร
18: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
19: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
20: เจ้าวรส
14: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
18: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
20: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
21: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
22: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
21: ่กับหนังรักขายขำ

0: ของคนขยันลืม
1: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
2: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
3: เ
0: ฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
4: ์ลองเลยวันนี้
5: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum

0: ไม่เลือกเวลา
1: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
0: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 300 milliliters. Be your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 milliliters.
1: Like the soy. อร่อยคุ้มค่า.
2: It's real.
3: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน Motion for Life
9: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
10: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
1: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
2: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
3: นาฬิกา18นาทีนะครับติดตามความคืบหน้ากรณีที่มีการไปพบน้ำมันรั่วในท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานครในพื้นที่พระราม3ยานนาวาคลองเตยกันหน่อยนะคุณผู้ชมครับล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยมีหลายคนที่ลงพื้นที่ไปหนึ่งในนั้นก็คือรัฐมนตรีพลังงานครับคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับคุณเอกนัทลงพื้นที่ไปพร้อมกับจังหวะที่คุณเอกนัทลงไปในพื้นที่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนเสมือนว่าเข้ามาคุยคุณเอกนัทบอกว่าน่าจะคาดการได้แล้วว่าจุดที่พบว่ามีน้ำมันรั่วคือจุดไหนอันนี้ถือเป็นว่าข่าวดีนะครับแต่จะต้องตรวจเช็คกันต่อว่าถ้าหากว่ามีการตรวจสอบจริงๆซึ่งมันต้องมีการเปิดพื้นที่ลงถนนลงไปเนี่ยนะครับประมาณสัก4เมตรเนี่ยนะฮะจะได้ไปเจอว่ามันเป็นจุดที่รั่วจริงหรือไม่แต่เบื้องต้นแบบนี้ครับรัฐมนตรีคุณเอกนัทเนี่ยบอกไว้แบบนี้ว่าคือการตรวจพบจุดรั่วครั้งนี้เนี่ยถ้าพบจริงจะถือเป็นส่วนสำคัญในการคลี่คลายปัญหาครับแล้วก็เผยว่าได้มีการสั่งการให้2บริษัทเจ้าของท่อดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมอันนี้คือร่องรอยครับของตัวเศษดินที่ทางด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วเนี่ยบอกมาให้ดูว่ามันน่าจะเป็นจุดนี้แหละที่รั่วเพราะเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับคือดินเนี่ยมันมีคราบดำๆติดอยู่แล้วมันรวมกันเป็นก้อนมันคล้ายๆกับว่านี่คือจุดที่คาดว่าน้ำมันจะรั่วออกมานะครับแล้วก็ได้มีการสั่งให้ทั้ง2บริษัทนะครับต้องเข้ามาแก้ไขและจ่ายค่าชดเชยรวมถึงเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในขณะที่ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ช่วงเช้าครับตั้งแต่เช้าเลยครับท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เองก็เปิดเผยถึงการตรวจวัดไอระเหยของน้ำมันบริเวณ

0: จุดที่มีการพบการรั่วไหลซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์ชัดชาติเนี่ยลงพื้นที่ทุกวันนะครับเบื้องต้นค่าที่ตรวจวัดได้เนี่ยยืนยันกับประชาชนแบบนี้ว่ายังไม่เกินระดับที่กำหนดและยังไม่พบเงื่อนไขหรือความเสี่ยงที่จำเป็นต้องอพยพประชาชนในพื้นที่อันนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราย้ำกันมาตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุแล้วนะครับส่วนเรื่องของกลิ่นน้ำมันตอนนี้เริ่มดีขึ้นหลังจากที่มีการสั่งหยุดการส่งน้ำมันผ่านระบบท่อก็แปลว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เกิดเหตุได้มีการสั่งการให้การส่งน้ำมันผ่านระบบท่อนี้ยุติลงนะครับพอแรงดันภายในท่อลดลงก็ต้องยอมรับว่าพอมันหยุดการอัดหรือว่าเพิ่มแรงดันที่ต้นทางแรงดันที่ปลายท่อระหว่างท่อที่มันรั่วก็จะลดลงไปด้วยทำให้การรั่วซึมนั้นลดลงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางคนก็บอกพอมันรั่วซึมลดลงมันก็จะหาจุดที่มันลีกค่อนข้างยากนะครับแต่เบื้องต้นก็ทำให้ตัวของท่อระบายน้ำกรุงเทพมหานครนั้นมีปริมาณน้ำมันรั่วซึมมาลดลงด้วยเช่นเดียวกันสถานการณ์โดยรวมตอนนี้แนวโน้มบรรเทาลงนะครับโดยในช่วงที่ท่านผู้ว่าลงพื้นที่เนี่ยยังไม่สามารถระบุได้ว่าจุดที่มันมีการรั่วซึมนั้นคือจุดใดก็มีการพูดอีกครั้งนึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะถ้าย้อนกลับไปดูแล้วตัวท่อส่งน้ำมันเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานมากกว่า30ปีแต่ก็ต้องตรวจสอบกันว่าถ้ามันรั่วจริงเกิดจากอะไรและทั้งหมดนี้เพื่อความปลอดภัยครับ
1: แล้วท่อนี้ก็อายุ30ปีแล้วก็คงต้องไปดูอีกทีว่ามันเป็นเรื่องอะไรก็ดีแล้วจะได้เรียนรู้ว่ามันมีปัญหาตรงไหนแล้วก็ให้เน้นย้ำให้ตรวจทั้งจุดเลยอ่ะเพราะว่ามันก็มีเส้นน้ำมันเนี่ยวิ่งไปหลักๆก็ตามเส้นทางรถไฟพื้นที่ที่เห็นเนี่ยเป็นทางรถไฟทั้งหมดคงต้องมีการตอกชีพายกันไว้เพื่อไม่ให้เกิดดินที่มันสไลด์ลงมานะก็ต้องทำด้วยความรอบคอบแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะท่อนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญในการส่งน้ำมัน
0: ซึ่งพออาจารย์ชัดชาติบอกว่าได้มีการใช้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวนี้เป็นเวลามากกว่า30ปีแล้วและอยู่ใต้ถนนที่หลายๆคนบอกว่าเอ้ามีด้วยเหรอมีครับคุณผู้ชมครับคือมันมีวิธีการในการส่งน้ำมันแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอบอกว่ามันใช้งานมาแล้วมากกว่า30ปีก็มีคนถามต่อว่าแล้วระหว่างแต่ละปีมีการตรวจสอบหรือไม่เรื่องนี้ครับรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการออกมาตอบครับแล้วก็ลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าได้มีการลงพื้นที่ตรวจท่อล่าสุด2ปีที่แล้วยืนยันว่า2ปีก่อนยังสามารถใช้งานได้ตามปกติครับแต่ก็ต้องดูก่อนว่าสภาพหน้างานจริงตอนนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงรั่วซึมนะครับและในการตรวจสอบจำเป็นที่จะต้องเปิดผิวดินครับซึ่งในการเปิดผิวดินนั้นจะเปิดถนนความกว้างประมาณ4เมตรระยะยาวประมาณ 10-15 เมตรยืนยันแบบนี้ก่อนว่าในการเดินท่อใต้ถนนนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความอันตรายกับบ้านเรือนของประชาชนตามที่หลายคนกังวลใจกันลองฟังเสียงกันดูครับ
2: ขณะนี้เนี่ยบริษัทที่ส่งน้ำมันผ่านท่อได้หยุดการจ่ายน้ำมันผ่านท่อทั้งหมดนะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบเสร็จมีการซ่อมแซมเรียบร้อยเราถึงจะสามารถให้มีการส่งน้ำมันทางท่อต่อไปได้ซึ่งท่อลึกก็อยู่ที่ประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรก็ไม่ได้ลึกมากเพราะฉะนั้นการซ่อมแซมหรือการบำรุงรักษาก็น่าจะดำเนินการได้ภายในวันนี้ที่จะทำการเปิดหน้าดินแต่การที่จะดูแล้วให้เรียบร้อยก็อาจจะต้องใช้เวลาสักวันถึง2วันถึงผู้ที่รับผิดชอบก็คือเจ้าของท่อครับเพราะเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นสมบัติของเขาเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบก็ต้องอยู่ที่เจ้าของท่อ
0: ท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์บอกแบบนี้ว่าถ้าเจอจุดที่มันรั่วซึมแล้วอาจจะต้องใช้เวลาในการเปิดพื้นที่และตรวจสอบแก้ไข 1-2 วันนี้นะครับ
3: ค่ะอ่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของคู่สามีภรรยาโชคร้ายจริงๆนะคะที่จังหวัดลำปางเมื่อวันนี้ต้องบอกว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะในหลายพื้นที่ด้วยกันก็คือว่าโชครายแรกเนี่ยรถหมุนเสียหลักแล้วก็ถลายตกข้างทางเดชบุญที่มีชาวบ้านกับตำรวจเนี่ยมาช่วยดึงรถขึ้นมาจากนั้นขับออกไปไม่ถึงประมาณ20เมตรโชคร้ายที่ว่านี้ก็คือมีก้อนหินขนาดใหญ่ตกลงมาน้ำหนักกว่า100กิโลกรัมทับสามีเสียชีวิตคาที่ค่ะ
4: มันตกแรงตัวมันบ่ทันได้คือยังมันบ่ได้แห้งทางมันแห้งแล้วมันน้ำมันไหลโอ้ไอ้หนูชงไ
5: อ้เหี้ยวะ
4: ไอ้หนูมันมืนให้วะใช่ใจบ่นี่
3: อ่ะไล่เรียงกันไปนะคะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถก็จะเห็นว่าระหว่างทางที่ขับไปเนี่ยฝนตกหนักตลอดเลยคือกลับจากเยี่ยมญาติในพื้นที่ศรีสะเกษจะกลับที่เชียงใหม่ใช้เส้นทางเถินลี้แล้วฝนเนี่ยตกตลอดทางแล้วเมื่อสักครู่จะเห็นว่ารถเนี่ยถลายจนกระทั่งหมุนตกลงไปที่ร่องกลางทางนี่ค่ะข้างทางนะ แต่ว่ายังไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะคะแล้วก็จะมีภาพพลเมืองดีมีเจ้าหน้าที่นำกระบะอีกคันนึงเนี่ยตำรวจก็มาช่วยกันลากรถของคู่สามีภรรยานี้ขึ้นจากร่องข้างทางได้ปลอดภัยและทั้งคู่ก็ขับต่อมุ่งหน้าไปในบ้านที่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม
0: ่
3: ทีนี้กล้องหน้ารถเนี่ยเผยให้เห็นว่าขณะที่ทั้งคู่กลับรถเพื่อจะกลับบ้านขับต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีจุดนึงที่ชะลอแล้วก็จะเริ่มมีเศษหินเนี่ยตกลงมาแล้วนี่ค่ะนี่คือนาทีชีวิตที่ต้องสูญเสียสามีไปเราจะไม่เห็นหรอกนะคะแต่ว่าเห็นอีกทีก็คือว่าหลังคามันยุบแล้วเป็นจังหวะที่เราจะได้ยินเสียงกรีดร้องของภรรยาที่เห็นสามีเสียชีวิตคาที่ค่ะสงสารจริงๆเลยนะคะภรรยาคุณอัชราพันธ์อายุ40ปีบอกว่าก้อนหินร่วงเธอจริงๆสังเกตเมื่อสักครู่จะเห็นว่าเขาชะลอเพราะว่ามันจะมีดินกับหินเนี่ยตกลงมาแล้วมีเสียงผิดปกติด้วยเนี่ยชะลอแล้วนะคะแล้วเหตุการณ์เนี่ยพอก้อนหินร้อยกว่าโลมันตกลงมาเร็วมากจริงๆอะค่ะมันไม่ทันได้ทำอะไรสิ่งที่เธอทำได้คือตั้งสติหักพวงมาลัยรถชิดด้านขวาและเปิดประตูฝั่งซ้ายลงจากรถไปช่วยสามีคุณผู้ชมดูสภาพก้อนหินใหญ่มากแล้วเธอบอกเลยพอเห็นสภาพสามีเธอรู้เลยว่าสามีน่าจะเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าฝนที่ตกหนักเนี่ยอาจจะทำให้ดินที่หน้าผามันอ่อนตัวจนก้อนหินร่วงลงมากระแทกรถอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่สำคัญจากนี้ไปเส้นทางตรงนี้ยังปลอดภัยหรือไม่ชาวบ้านก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันตรวจสอบด้วยค่ะ
0: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
3: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับสลับอารมณ์กันมาครับวันนี้ทาง GMM TV เขามีข่าวดีกันมาแฟนๆสกายนานิมาฝากกันโดยเฉพาะคนที่กดบัตรแฟนคอนไม่ทันติดตามได้จากนี้ครับ
6: GMM TV ส่งตรงคู่เพื่อนสีอย่างสกายวงระวีและนานิที่ธันกฤตมาเปิดประตูสู่การเดินทางครั้งใหม่กับงานสกายนานิ S to the N แฟนคอนที่การันตีความสนุกแบบจัดเต็มทุกรอบการแสดงพร้อมกับคอนเซปต์สุดครีเอทีฟคือการผจญภัยที่เชื่อมโยงด้วยเข็มทิศโดยชวนแฟนๆทุกคนร่วมเดินทางเผชิญโลกกว้างและทิ้งความกังวลไปด้วยกันในวันเสาร์ที่19และอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ณทันเดอร์โดมเมืองทองธานีสกายนานิแอบกระซิบว่าพวกเขาตั้งใจดีไซน์ทุกพาร์ทโชว์อย่างพิถีพิถันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นของทั้งคู่สู่การเดินทางครั้งใหม่จากคนละทิศต่างเรื่องราวของ2นักผจญภัยจากต่างดินแดนที่เติบโตและสะสมประสบการณ์จนกระทั่งเข็มทิศได้นำพาให้ความต่างโคจรมาพบกันแม้บัตรของทั้ง2หนุ่มจะโซเอาไปแล้วแต่ไม่ต้องเสียใจค่ะแฟนๆทั่วโลกยังสามารถรับชมแบบเรียลไทม์ผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งแบบใกล้ชิดรวมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางครั้งใหม่ของสกายนานิไปพร้อมกันผ่านทาง ticketmajor.com นะคะ
0: เมื่อวานนี้ครับอีกหนึ่งข่าวใหญ่ครับนั่นก็คือเรื่องราวของรองสารวัตรหรือว่าหมวดโอจากสภ.บางละมุงครับที่เจ้าตัวเนี่ยบุกไปยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนเด็กเล็กนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยหนีไปกบดานที่บ้านตนเองตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามีการพยายามพูดคุยถึงแม้กระทั่งลูกชายมาหาถึงบ้านล่าสุดคุณผู้ชมครับช่วงเช้าวันนี้ครับหลังจากการปิดล้อมยาวนานข้ามคืนหมวดโอยอมออกจากบ้านพักให้คุมตัวไปที่สภ.แล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อช่วงหน้าครับ

0: เดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
3: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
5: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจนครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
6: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้เดี๋ยวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่เดี๋ยวนี้

0: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
1: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้
2: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
2: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
4: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
5: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
6: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
8: ้ GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
9: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
8: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
10: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
9: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
8: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
11: อร่อยถึงใจคนชอบมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
12: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
13: Magic Clean
14: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
15: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
16: ้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ Tiffy แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเนียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Tiffy แผงสีเขียว Tiffy
17: มิวเป็นไรอ่ะ
18: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
17: ไม่มี
19: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
2: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End Fancon
4: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
15: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: 7:35 น.กับข่าวเช้าช่องวันคุณผู้ชมครับมาตามกันต่อความคืบหน้ากรณีที่หมวดโอครับหรือว่ารองสารวัตรสภ.บางละมุงครับบุกเข้าไปยิงภรรยาในโรงเรียนเด็กเล็กนะฮะ
3: ค่ะ
5: แล้วก็ภรรยานั้นเสียชีวิตนะครับขณะที่จากนั้นเจ้าตัวก็หลบหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านจริงๆตลอดทั้งบ่ายจนถึงเย็นแล้วก็ค่ำทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่หลายต่อหลายคนเคร่งเครียดกันอย่างยิ่งนะครับด้วยความที่ว่าทางด้านของหมวดโอเนี่ยไม่ยอมออกมาพร้อมกับไม่มีการปฏิสัมพันธ์อะไรกับทางฝั่งนอกเลยนะครับขณะที่ลูกชายก็เดินทางมาถึงบ้านนี่คือภาพขณะที่ทางด้านของลูกชายพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมคุณพ่อให้ออกมาคุยกันหรือยอมมอบตัวลองไปดูเรื่องนี้กันนิดนึงครับ
13: ตัวร้องพ่อขอแค่ครั้งเดียวทีเดียวยอมเลยสปุ๊กจะไม่ขออะไรอย่างนี้พ่อนะขอร้องขอแค่เปิดไฟดวงเดียวก็แล้วน้ำแค่ดวงเดียวแค่ทีเดียวก็ได้พ่อพ่อมาคุยกันก่อนนะพ่อนะ
5: นี่คือเสียงจากลูกชายครับซึ่งทราบภายหลังว่าเจ้าตัวเองก็เป็นตำรวจเช่นเดียวกันนะครับชื่อว่าหมู่โฟกนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวสังกัดแล้วก็อยู่ที่ภาคใต้ก็เดินทางขึ้นมาที่บ้านเพื่อจะมาพูดคุยกับพ่อนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในการพูดคุยเจรจาเกลี้ยกล่อมเนี่ย ก็ถือว่าจังหวะนี้เนี่ยเป็นรอบที่2แล้วที่หมู่โฟกหรือว่าลูกชายเนี่ยพูดผ่านลำโพงให้พ่อได้ยินนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเขาขอแค่ว่าให้พ่อเนี่ยเปิดไฟให้รู้ซะหน่อยว่าพ่อฟังผมอยู่ไฟดวงเดียวก็ได้ในห้องน้ำก็ยังดีเพื่อจะได้รู้ว่าพ่อฟังลูกอยู่นะแต่ตลอดการเจรจานะครับก็กลายเป็นว่าไม่มีทั้งเสียงตอบรับหรือไม่มีการเปิดไฟจากภายในบ้านแต่อย่างใดครับโดยเบื้องต้นเนี่ยจริงๆแล้วหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ช่วงสายต่อเนื่องจนถึงช่วงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยมีการประสานไปที่ลูกชายก็คือหมู่โฟกตอนแรกเนี่ยจากรายงานข่าวก็พบว่าตัวลูกชายเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยช็อกเลยนะฮะคือคาดการไม่ถึงว่าพ่อจะเอาปืนไปยิงแม่นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทำให้ช่วงแรกเนี่ยไม่สามารถติดต่อกับลูกชายได้จนกระทั่งสุดท้ายแล้วลูกชายบอกว่าได้ครับเดี๋ยวผมจะเดินทางมาจากภาคใต้บินมาลงที่ดอนเมืองแล้วก็รีบมาที่บ้านเพื่อจะคุยกับพ่ออยากให้พ่อเปิดใจแล้วก็วางอาวุธด้วยนะครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเย็นมาถึงช่วงค่ำนะครับจนถึงดึกเนี่ยต้องบอกเลยว่าบรรยากาศตึงเครียดนะครับแล้วก็สะเทือนใจมากลูกชายหรือว่าหมู่โฟกพยายามที่จะเรียกคุณพ่อผ่านหน้าต่างบ้านครับทั้งน้ำตาครับว่าพ่อโฟกรักพ่อนะพ่อเป็นไงบ้างออกมาคุยทั้งหน้าต่างนะพ่อนะโฟกขอร้องละพ่อไม่มีใครทำอะไรพ่อเลยทุกคนจะมาช่วยหรือบางประโยคที่สะเทือนใจมากคุณผู้ชมครับคือหมู่โฟกเนี่ยบอกแบบนี้ว่าอีกไม่กี่เดือนนะพ่อจะได้เจอหน้าหลานไงดีไม่พ่อโอ้โหอันนี้สะเทือนใจมากคุณผู้ชมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือวันที่5กันยายนมันเพิ่งมีการพูดถึงเรื่องนี้กันเพราะว่าทางตัวของหมวดโอกับตัวภรรยาที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเพิ่งจัดงานแต่งงานให้กับลูกชายหรือว่าหมู่โฟกเมื่อวันที่5กันยายนนี้เองนะครับแล้วก็มีภาพถ่ายที่ทั้งคู่เนี่ยร่วมในการถ่ายภาพกับทางลูกชายกับตัวสะใภ้ด้วยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วตัวหมู่โฟกเองก็พยายามที่จะโทรศัพท์ไปพูดคุยกับพ่อด้วยลองฟังบางช่วงบางตอนครับ
10: โอเคเรารออยู่เรายังไม่รีบโฟก
17: ผมขอร้อง
10: โอเคโอเคเดี๋ยวสวัสดีเดี๋ยวสวัสดีจะบอกนายให้นะว่าให้รอโฟกก่อน
17: ผมขอ
10: ได้โฟกได้ครับไม่เป็นไรรออ
5: ย่างที่บอกแล้วครับว่าคือรอจนกระทั่งตัวโฟกเนี่ยมาถึงบ้านนะครับนี่คือช่วงที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าเราจะไม่ทำการบุกเข้าไปจะรอโฟกมาก่อนนะเข้าใจแต่ขณะเดียวกันครับตอนนั้นเองตำรวจเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับได้มีการใช้โดรนติดกล้องตรวจจับความร้อนขึ้นตรวจสำรวจรอบบ้านเพื่อเป็นการหาพิกัดว่าหมวดโอเนี่ยนะฮะอยู่ตรงไหนแต่เบื้องต้นก็ไม่สามารถที่จะตรวจจับได้ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าทั้งวันเนี่ยมีทั้งญาติคนสนิทบุคคลที่ทั้งมีพระคุณแล้วก็รู้จักสนิทชิดเชื้อกับหมวดโอมาช่วยกันเจรจาก็แต่ก็ไม่ได้มีอะไรตอบกลับมาจากหมวดโอนั่นเองนะครับก็ทำให้ต้องดำเนินต่อไปตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาครับ
20: ก็คือเป็นข่าวใหญ่นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มท.3คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้สังคมออนไลน์อย่าไปเผยแพร่หรือว่าแชร์คลิปซ้ำมันจะเป็นการซ้ำเติมครอบครัวเปลี่ยนจากการแชร์คลิปมาเป็นการส่งกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะดีกว่าทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับญาติของหมวดโอชื่อคุณสมศักดิ์อายุ72ปีค่ะเดินทางมาจากชัยภูมินะคะมาด้วยความเป็นห่วงบอก8โมงเช้าเมื่อวานนี้ภรรยาเขายังโทรศัพท์พูดคุยกับหมวดโออยู่เลยตอนนั้นก็ดูปกติดีนะคะหลังเกิดเหตุพยายามโทรไปหาอีกครั้งพยายามปลอบและเกลี้ยกล่อมว่าเรื่องเกิดขึ้นแล้วเราต้องตั้งสติแล้วมาแก้ไขให้คิดถึงอนาคตลูกแต่ว่าหมวดโอไม่ตอบค่ะมีเสียงหัวเราะแล้วก็ตัดสายไปคุณสมศักดิ์ยอมรับว่าไม่รู้เหมือนกันว่าหมวดโออยู่ในสภาพไหนอาจจะเครียดนะคะแล้วก็เป็นห่วงว่าแกกินยาหรือยังเนื่องจากหมวดโอมีโรคประจำตัวโรคลมชักหากขาดยาก็อาจจะมีอาการชักได้ค่ะ
21: เช้าตอนที่พอรู้ข่าวผมก็โทรไปหาเขาก็รับนะผมก็บอกว่าเออโอมีอะไรมีปัญหาอะไรอ่ะค่อยๆแก้เอานะมันเกิดแล้วค่อยๆไงเขาหัวเราะแล้วก็เขา
22: ไม่ได้พูดอะไร
21: ไม่ได้พูดอะไรก็หัวเราะ
22: เพราะโทรหาเขากี่ครั้งจ๊ะ
21: โทรตอนที่โทรติดน่ะครั้งนั้นแล้วก็มาพอมาถึงนี่โทรก็ไม่ติดอ่ะติดแต่ก็ไม่รับ
20: ทีนี้ทีมข่าวไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่เทศบาลแล้วก็ก่อนเกิดเหตุแกบอกว่ามาส่งเอกสารให้คุณครูที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะหลังส่งเอกสารเสร็จกำลังจะออกจากโรงเรียนเห็นรถยนต์สีขาวคันนึงขับเข้ามาจำได้ว่าเป็นรถสามีของครูนะคะก็เลยไปบอกคุณครูว่าสามีมาหาและไม่นานค่ะคุณครูท่านนี้ก็ออกจากห้องที่กำลังสอนนักเรียนแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตคือผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้ามาภายในรั้วโรงเรียนแล้วก็ก่อเหตุยิงใช้เวลาไม่เกิน2นาทีเท่านั้นเหตุการณ์ครั้งนี้เด็กๆในโรงเรียน44ชีวิตน้องๆไม่มีใครบาดเจ็บนะคะแต่ทุกคนร้องไห้ด้วยความตกใจค่ะ
23: ไม่ได้ใส่ในกระเป๋านะเขาถือมาเลยผมมองแล้วก็ไม่รู้คือทำนองว่าคงจะเหตุการณ์ไม่ดีแหละแล้วจังหวะกูเปิ้ลก็ออกมาจาก จากห้องที่สอนอยู่แล้วก็เนี่ยเขาก็ไม่พูดเลยเขาก็ยิงเลยครับเม็ดนึง
0: โดนตรงไหน
23: ที่ผมเห็นก็อยู่ประมาณตรงนี้อยู่ตรงใต้เนี่ยประมาณนี้แหละครับทีเดียวแล้วเขาก็ล้มเลยเขามองดูแฟนเขานะแป๊บนึงแล้วก็เดินออกแล้วเขาก็ไปนั่งที่รถแป๊บนึงแล้วก็ขับรถออกไป
0: มองว่า
23: ว่าตายไหมคือในบรรลุแบบนั้นเลยเขามองแป๊บๆเขารู้ว่าไม่มีอะไรแล้วเขาก็เดินไป
20: ทีมข่าวมีโอกาสไปคุยกับบุคคลใกล้ชิดของครอบครัวนะคะของผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าจริงๆทั้งคู่มีปัญหาความสัมพันธ์หึงหวงกันมาระยะหนึ่งแล้วถึงขนาดที่พูดคุยถึงขั้นจะเลิกกันแล้วก็แบ่งทรัพย์สินแต่ยังตกลงกันไม่ได้ก็มีข้อมูลว่าคู่นี้มีปากเสียงทะเลาะกันหลายครั้งแล้วค่ะ
1: สุดเนี่ยเขาก็โทรเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเขาแล้วงั้นก็เลิกกันให้ไป
6: ส่งเสียให้ครูคนนี้จบ
1: ใช่แล้วพอมีงานมีการตัวเองก็ทำตัวแบบอย่างเงี้ย
7: ศูนย์หนึ่งเดือน
1: แล้วเขาก็เลิกเขาก็บอกเลิกได้นะแต่ว่าเขาไม่ให้สมบัติเพราะสมบัติเขาได้มาจากทางแม่เขาเขาได้เงินได้ทองมาจากแม่เขา
5: ซึ่งย้ำนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นคำบอกเล่าจากบุคคลที่อ้างว่าใกล้ชิดนะครับแล้วก็ปมเหตุที่แท้จริงต้องรอทางตำรวจได้มีการสืบหากันก่อนนะครับขณะที่ทางด้านอีกหนึ่งคนที่น่าจะเป็นคนที่สนิทชิดเชื้อแล้วก็ตัวหมวดโอเองเนี่ยแวะเวียนมาบ่อยๆพ่อค้าร้านไก่ย่างฮะคือเจ้าตัวบอกแบบนี้ว่าหมวดโอเนี่ยแวะมาซื้อประจำก่อนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าตัวแวะมาซื้อไก่แต่มันมีประเด็นคำถามครับเพราะว่าหมวดเขาพูดว่ากินให้อิ่มก่อนเพราะอาจจะไม่ได้กลับมากินอีกขณะนั้นเจ้าของร้านเองก็แปลกใจแต่ก็ไม่ได้ซักถามอะไรครับ
24: ซื้อมาเป็นต่อหน้านะแกซื้อนะไอเราก็แตวนะแม่พี่แกบอกว่าซื้อไก่น้อยกินยิ่มเสร็จไออิ่มท้องก่อนเดี๋ยวเผื่อคือเดี๋ยวจะไม่ได้กินอีกประมาณนั้นนะไอเราก็ไม่ได้คิดนะว่าไม่ได้คิดว่าไม่มีอะไรมึงแต่แกหน้าแกเครียดจริงเลยเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะแกก็ชอบมานั่งร้องกับผมตรงเนี้ยแกมาร้องกันนะเรื่องส่วนตัวแกนะแกมาร้องแกมานั่งร้องเนี่ยทุกครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นอะไรนะตอนมากอดเรามั่งอะไรมั่งนะ
5: บางครั้งก็มากินไก่บางครั้งก็กินแล้วก็ร้องไห้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับจากการปิดล้อมยาวนานข้ามคืนและความพยายามในการเข้าไปพูดคุยของตัวลูกชายคือหมู่โฟกนะครับปรากฏว่าหมวดโอครับยอมเดินออกจากบ้านพักแล้วก็มอบให้ตำรวจในช่วงเช้าที่ผ่านมา 6:20 นาทีก่อนเข้ารายการนะครับหลังจากที่ลูกชายเนี่ยพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมตลอดทั้งคืนนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยทางด้านของลูกชายได้ใช้ทั้งโทรศัพท์มือถือลำโพงพูดเกลี้ยกล่อมและสุดท้ายครับเจ้าตัวเนี่ยเข้าไปในบ้านคุยกับคุณพ่อเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนสุดท้ายครับตัวหมวดโอเดินออกมาจากบ้านในสภาพอ่อนเพลียเบื้องต้นก็เป็นภาพนี้แหละครับที่ทางด้านของตำรวจสภ.บางละมุงนะครับก็ได้นำตัวหมวดโอในสภาพอ่อนเพลียคุมตัวไปสอบต่อที่โรงพักกันนะครับ
20: คุณผู้ชมเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะล่าสุดพรรคประชาชนเขาก็เตรียมที่จะมีการยื่นกฎหมายแล้วล้อมกรอบนะคะเขาบอกว่าคือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่โรงเรียนส่วนเดียวที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนะคะมันต้องช่วยกันในหลายส่วนด้วยกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนก็เมื่อวานนี้แถลงถึงกรณีที่มีการยิงกันในชลบุรีเมื่อสักครู่ที่น้องอามรายงานไปนะคะอย่างคุณธีรศักดิ์จิรตราชูบอกว่าความรุนแรงในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะการทำลายร่างกายแต่รวมถึงความรุนแรงทางวาจาปัญหาที่เกิดจากครอบครัวหรือคนในชุมชนดังนั้นเนี่ยการป้องกันมันก็ไม่ควรจะเป็นภาระของโรงเรียนหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการเพียงฝ่ายเดียวต้องอาศัยหลายหน่วยงานเพราะฉะนั้นพรรคประชาชนเขาเตรียมเสนอเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงและความปลอดภัยในโรงเรียนขึ้นมาค่ะ
25: อยู่ในโรงเรียนใครเราไม่ปลอดภัยนะไม่ได้เรา

0: ก็เลยบอกว่าเรามีร่างขึ้นมานะครับเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโรงเรียนที่จะพยายามควบคุมเรื่องของความปลอดภัยในองค์รวม
1: อีกท่านหนึ่งนะคะคุณณัฐยาบุญภักดีก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนประชาชนอย่าไปเผยแพร่รายละเอียดของความรุนแรงลดความเสี่ยงที่จะนำไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบค่ะ
2: เลยได้ว่าเมื่อวานนี้มีหลายเรื่องที่เดือดขึ้นมาจริงๆนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะ9เดือน9หรือเปล่าช้อปปิ้งกันเดือดไม่ใช่คุณผู้ชมครับในสภาก็เดือดเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าในสภาเองเนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี70ครับก็ไล่เรียงไปทีละมาตราหนึ่งปรากฏว่าพอจังหวะนึงเนี่ยฝ่ายค้านเริ่มมาบอกแล้วว่าเอ๊ะนี่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยตั้งใจที่จะให้เร่งปิดโดยเฉพาะมาตราที่32งบประมาณขององค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการซึ่งมันพาดพิงเกี่ยวกับงบประมาณของกกต.ด้วยหรือไม่เอ๊ะมันพาดพิงจากกกต.แล้วไปถึงคดีหัวสว.อีกหรือเปล่านะครับล่าสุดเมื่อวานนี้แหล่งข่าวฝ่ายค้านระบุนะครับว่าฝ่ายรัฐบาลพยายามผลักดันให้มาตรา32จบภายในช่วงกลางดึกเพื่อไม่ให้การอภิปรายเรื่องกกต.ไปอยู่ในช่วงที่ประชาชนติดตามมากก็คือยิ่งดึกคนจะยิ่งน้อยแล้วก็อาจจะลงมติไปเลยผ่านไปเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ส.ส.บัญชีรายชื่อออกมาเปิดประเด็นตรงๆเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเจ้าตัวบอกแบบนี้เป็นเพราะว่าไม่ต้องการให้มีการอภิปรายเรื่องของกกต.พร้อมเสนอให้ตกลงกันว่าจะจบการพิจารณาภายในช่วงเวลาใดของวันที่10ก็คือวันนี้นะฮะเพราะเอกสิทธิ์การนับองค์ประชุมก็ยังคงมีอยู่ด้านทางด้านของคุณบุญจงจากทางพรรคภูมิใจไทยส.ส.นครราชสีมาก็โต้เลยทันทีครับว่าส.ส.มีสิทธินับองค์ประชุมแต่ขออย่าเล่นเกมและยืดเยื้อหรือว่ายืนยันว่าไม่ได้ยื้อเพื่อปกป้องทางกกต.ครับ
3: ผมก็เกรงใจท่านประธานนะครับแต่ว่ากราบเรียนจริงๆว่าสาเหตุของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกันไปกันมา2วันที่ผ่านมาและสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพูดตามความเป็นจริงเถอะครับเพราะไม่อยากให้มีการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับกกต.เท่านั้นเองครับมันไม่มีเรื่องอื่นหรอกครับผมกราบเรียนท่านประธานว่าท่านอย่าหลอกตัวเองท่านไม่ต้องมาหลอกพวกผมและผมก็จะกราบเรียนว่ามันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวครับผมคิดว่าถ้าท่านประธานทําเรื่องนี้นะครับท่านจะกอบกู้อะไรได้เยอะนะครับจากสภาพที่เป็นอยู่มิฉะนั้นเนี่ยพูดตามตรงก็คือว่ามันก็จะเป็นบรรยากาศอย่างนี้ไปเรื่อยเพราะเอกสิทธิ์ในการนับองค์ประชุมมันก็มีอยู
4: ่สิทธิ์นับองค์ประชุมเป็นสิทธิ์ของสมาชิกถูกต้องครับส่วนประเด็นที่บอกว่าจะมีการดึงลากยาวต่างๆเนี่ยเข้าใจผิดครับเราพิจารณางบประมาณก็รู้ครับว่าวันนี้สมาชิกแต่ละท่านก็ใช้สิทธิ์ในการอภิปรายแต่ละมาตราไปด้วยระยะเวลาเป็นเช่นนี้มันก็เดินอย่างนี้แหละครับส่วนการอภิปรายองค์กรกกต.นั้นทำได้เลยครับสมาชิกไม่มีหน้าที่ไปปกป้องหรอกครับท่านก็มีสิทธิ์ถามของท่านไปแต่วันนี้ด้วยงบประมาณเนี่ยเป็นกฎหมายสำคัญอย่าไปเล่นเกมครับจบเมื่อไหร่จบเมื่อนั้นท่านเชื่อผมนะครับอย่าไปนับเลยองค์ประชุมครับและจะบอกยื้อเพื่อกกต.ไม่จริงครับผมอยากจะฝากฝ่ายค้านครับท่านอย่าไปนับเลยครับอายเขาสิทธิ์จริงแต่ดูครับคนอยู่ในห้องชุมเต็มไปหมดเลยครับไม่ต้องไปขานชื่อกดบัตรกดอะไรเราอย่าไปเล่นแบบเด็กๆเลยครับโตแล้วคร
3: ับ ขอบคุณท่านบุญจงนะครับขออภัยเอ่ยนามท่านท่านบอกว่าผมเข้าใจผิด
5: กระชับ
3: ท่านกล้าหลอกตัวเองจริงเหรอครับถ้าท่านไม่กลัวเนี่ยพฤหัสที่แล้วก็ไม่เกิดหรอก
6: ท่านประธานที่เคารพครับ
3: ถ้าท่านไม่กลัวเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ไม่เกิดหรอกประเด็นก็คือความผิดปกติจะให้ผมลำดับไหมครับว่าทำไมทุกอย่างมันยืนยันสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่เราก็จะเสียเวลากันอีกผมกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับการพิจารณางบประมาณวาระ2เนี่ยถ้าไม่ทำกันด้วยความอลุ่มอล่วยเนี่ยมันไม่มีทางเสร็จหรอกครับเพราะอะไรครับท่านประธานจริงๆแล้วทุกคนที่แปรยติสงวนความเห็นหรือมาตราที่มีการแก้ไขเนี่ยมีสิทธิ์อภิปรายทุกคน
2: ซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับโอ้โหเคร่งเครียดจริงๆนะฮะแต่ขณะที่บรรยากาศดูเคร่งเครียดครับแหมนักข่าวแล้วก็ตาดีซะเหลือเกินนี่ฮะคุณผู้ชมครับมีบางคนซูมไปเห็นว่าสมาชิกสภาบางท่านไม่รู้ว่าเครียดหรือไม่นะครับก็เลยต้องมีการเปิดสื่อบันเทิงดูแล้วจะเห็นว่าในภาพเนี่ยมีบางคนเอาไปเชื่อมต่อกันว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต๊ะหรือเปล่ากับแฟร์เวลคอนเสิร์ตอัศนีวัชสันกับคอนเสิร์ตอำลา เอ๊ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ทีมข่าวเนี่ยเก็บมาได้นะครับเป็นภาพของคุณสุขสมรวยวันธนียกุลส.ส.อำนาจเจริญและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งก็ได้มีการเปิดอาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเปิดเพราะอะไรนะครับขณะที่ทางด้านของส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณพักขมลครับก็ตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอาจจะยื้อการพิจารณางบประมาณเพื่อไม่ให้ถึงวาระอภิปรายรายงานกกต.พร้อมอ้างว่าได้รับข้อมูลว่ากกต.ขอไม่ให้มีการกระทบกระทั่งจนถึงวันที่14กันยายนจึงขอให้จับตาว่าหากมีการเปลี่ยนวาระต่างๆในสภาอาจสะท้อนความพยายามปกป้องกกต.ครับ
5: วันนี้เนี่ยเจตนาแฝงที่คุณปฏิเสธไม่ได้คือเจตนาทางการเมืองที่คุณพยายามที่จะไม่ให้มันจบภายในกรอบเนี่ยเพราะว่าตามแผนเดิมเนี่ยวันพฤหัสนี้เนี่ยจะมีการต่อในยัตติของ3จังหวัดชายแดนใต้และหลังจากนั้นจะเป็นรายงานกกต.นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความพยายามที่จะไม่ให้การประชุมงบประมาณจบภายในวันนี้แล้วจะได้เข้าวาระปกติในวันพฤหัสเนี่ยฉันคิดว่าชัดเจนที่สุดว่าคุณกำลังที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการอภิปรายรายงานกกต.อันนี้พี่น้องประชาชนดิฉันคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นตรงกันว่ามันมีเจตนาแบบนั้นอยู่ค่ะ
2: จากนั้นทางประธานเองก็ได้มีการไปหารือกัน2วิปนะครับทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลครับทางด้านของประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลเองก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องปกป้องหรือแทรกแซงกกต.เพราะเป็นองค์กรอิสระพร้อมระบุว่าทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลมีสิทธิ์ในการอภิปรายรายงานกกต.ปี67ถึง68และขอให้ฝ่ายที่กล่าวหาเนี่ยนำหลักฐานมาแสดงอย่ากล่าวหาก็ลอยๆจนทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดความเสียหายครับ
7: เราก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่ต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วก็จะเห็นว่าเวลาที่ผ่านมาของทั้ง2วันเนี่ยเวลาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นของฝ่ายค้านเนี่ยใช้ในการซักถามอภิปรายซะเป็นส่วนใหญ่เรื่องของกกต.ที่มีประเด็นนะครับก็อยู่ในระเบียบ
2: และสุดท้ายนี้ครับเมื่อคืนนี้อภิปรายดังกล่าวลากยาวจนถึงตี 2:10 นาทีก่อนมีการสั่งพักการประชุมและปิดการอภิปรายไปแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเช้าวันนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้มีเรื่องต้องตามกันหลายเรื่องนะคะอีกเรื่องนึงความเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะก็จะพาคณะคปท.เดินหน้าแคมเปญที่เรานำเสนอกันไปแกบอกจะลงถนนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยแกจะไปทวงคืนประเทศไทยนะคะนัดกันเรียบร้อยแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า 9:30 วันนี้นะคะจะไปทวงคืนประเทศไทยหรือว่าเอาประเทศไทยของเราคืนมาอันนี้เป็นแคมเปญนะคะคุณสนธิรวมตัวกัน 9:30 วันนี้หน้าสถานทูตอิสราเอลที่อาคารโอเชียนทาวเวอร์2ตรงถนนสุขุมวิท21แยก3ใกล้อโศกแล้วเนี่ยค่ะสำหรับใครจะไปร่วมกิจกรรมเนี่ยใช้รถไฟฟ้าก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใช้รถส่วนตัวก็ต้องหาที่จอดตามศูนย์การค้าต่างๆนะขณะที่เพจคุยทุกเรื่องกับคุณสนธิบอกว่าคนจัดงานยืนยันว่าเดินหน้าจัดงานมันมีประเด็นที่เมื่อวานเรานำเสนอว่าเขาจะมีงานปีใหม่ยิวที่ชาบัดป่าตองอะค่ะยืนยันพวกนี้ยังคงจัดต่อไปนะคะแต่ว่าจะมีการปรับการจัดงานจากเดิม2จุดก็จะเหลือ1จุดหรือว่าลดจำนวนผู้เข้าร่วมจาก 1,000 คนเหลือ800คนและลดเวลาจาก 4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืนก็จะประมาณ 4 โมงเย็นถึง 3 ทุ่มเท่านั้นแต่ว่าต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่หน้ามัสยิดบ้านโคกมะขามอำเภอกระทู้ภูเก็ตค่ะหลังจากที่มีกิจกรรมจะจัดปีใหม่ยิวกันพรุ่งนี้ชาวบ้านบอกจริงๆไม่ได้ต่อต้านชาวยิวนะแต่แค่กังวลว่ากิจกรรมถ้าคนมาเยอะๆจะกระทบเรื่องของความปลอดภัยชุมชนโดยรอบการจราจรไหมก็ฝากภาครัฐช่วยมาดูแลด้วยนะคะส่วนในพื้นที่ฉะเชิงเทราไปดูเรื่องของสุสานยิวกันหน่อยที่เรานำเสนอว่าเอาป้ายไปติดเรียบร้อยเห็นว่าทางบริษัทส่งคนงานมาเก็บเต็นท์แล้วนะคะแต่ระหว่างที่รื้อเต็นท์เนี่ยมันมีประเด็นเกิดขึ้นปรากฏไปเจอศพ2ศพศพแรกเป็นการโบกปูนปิดหลุมแล้วอันนี้เคลียร์ไปแต่ศพที่2เนี่ยค่ะอยู่ในหลุมดินแล้วศพที่4เริ่มส่งกลิ่นเหม็นและมีน้ำเหลืองไหลออกมานี่คือสิ่งที่ชาวบ้านกังวลที่สุดเพราะว่าจุดนั้นอยู่ใกล้แหล่งน้ำด้วยนะคะเบื้องต้นก็เตรียมนำผ้าใบมาคลุมหลุมศพชั่วคราวและจะให้สาธารณสุขมาตรวจสอบกรมควบคุมโรคต้องมาละแล้วก็ติดตั้ง CCTV ในพื้นที่ด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉะเชิงเทราเดี๋ยวจะลงพื้นที่เพื่อความสบายใจของชาวบ้านเก็บตัวอย่างน้ำรอบสุสานยิวไปตรวจสอบนะคะคาดว่าจะรู้ผลภายใน30วันค่ะ
2: มาที่เหตุการณ์สุดสลดนะครับหญิงวัย70ปีคนนึงครับไปช่วยเหลือน้องหมาพิทบูซึ่งจริงๆแล้วเจ้าหมาตัวนี้เคยก่อเหตุมาแล้วแล้วกำลังจะถูกกรุณาฆาตหรือว่าให้จบชีวิตลงครับปรากฏว่าช่วยรับมาเลี้ยงแต่จังหวะที่เจ้าตัวกลับมาหาน้องหมาพิทบูตัวนี้ครับแล้วพยายามที่จะเอาเจ้าหมาออกมากรงแล้วก็ช่วยเช็ดตัวให้เจ้าหมาหงุดหงิดจนกระทั่งกัดเธอจนเสียชีวิตครับ
8: หมาอยู่ไหนหมาเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวยังจะปิดประตูก่อนคุณจะปิดประตูก่อน
9: วันนี้เข้ามาแล้วนะ
10: พี่เอาไปเข้ามาล็อกนะครับ

0: โอเคตอนนี้เข้าได้แล้วนะเข้าได้แล้วนะ
1: เหตุที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านหลังหนึ่งในซอยนวมิน111แยก7นะครับที่แขวงนวมินเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครนะครับอย่างที่บอกแล้วครับว่าคือจริงๆแล้วเจ้าของบ้านหลังนี้คือคุณวันดีอายุ70ปีเนี่ยเจ้าตัวไปรับน้องหมาตัวนี้มานะครับด้วยความที่ว่าน้องหมาตัวเนี้ยเคยจะถูกกรุณยฆาตนะครับแล้วเจ้าตัวเนี่ยสงสารก็เลยรับมาเลี้ยงมาไว้ที่บ้านหลังนี้แต่เป็นการเลี้ยงโดยที่เจ้าตัวนั้นไม่ได้มาอยู่ดูแลด้วยจังหวะที่เจ้าตัวกลับมาที่บ้านครับแล้วก็เห็นว่าเจ้าหมาพิทบูตัวนี้เหมือนกับร่างกายจะไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่ก็เลยเปิดกรงออกมาและพยายามที่จะเช็ดตัวให้กับเจ้าหมาตัวนี้ซึ่งในบ้านหลังดังกล่าวมีแม่บ้านอีกคนนึงอยู่ด้วยครับเจ้าตัวแม่บ้านบอกแบบนี้ว่าขณะที่เปิดกรงออกมาเจ้าหมาพิทบูหรือใจแอ้นตัวนี้มันพุ่งเข้าไปกัดคุณวันดีตอนนั้นเธอตกใจมากจะพยายามไปคว้าเชือกก็ไม่ทันแล้วสุดท้ายหลบหนีเข้าไปในบ้านแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่จนกระทั่งมาทราบว่าภายหลังว่าคุณวันดีเจ้าของบ้านเสียชีวิตเนื่องจากว่าเจ้าใจแอ้นนั้นได้มีการกัดจนเธอเสียชีวิตคาที่นะครับซึ่งในการบุกเข้าไปช่วยเหลือก็ทำได้ยากมากเพราะว่าต้องมี2ชุดชุดหนึ่งเนี่ยดึงความสนใจของเจ้าใจแอ้นเอาไว้อีกชุดหนึ่งเข้าไปที่หลังบ้านจนสุดท้ายสามารถที่จะนำตัวเจ้าใจแอ้นออกมาได้นะครับและตามประวัติเดิมก็คือใจแอ้นเนี่ยเคยก่อเหตุทำร้ายเจ้าของมาแล้วในปี64แล้วก็เดิมทีมีแผนว่าจะถูกกรุณยฆาตสุดท้ายคุณวันดีรักและสงสารครับรับมาเลี้ยงแต่ไม่รู้จริงๆว่านี่จะเป็นจุดจบของชีวิตเธอครับ
2: แสดงความเสียใจด้วยนะคะดูอาการกันซะหน่อยคุณผู้ชมหลายพื้นที่เนี่ยเจอฝนตกหนักนะคะอุบลราชธานีเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่หัวค่ำเมื่อวานค่ะ
3: ที่9กันยายน2569นะครับที่กันตาพระดำครับ
2: ที่บ้านน้ำซับที่อำเภอน้ำยืนนะคะ Facebook ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าฝนตกลงมาตั้งแต่6โมงเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ทำให้น้ำไหลหลากท่วมรถเล็กตอนนี้ไม่สามารถสัญจรได้ทีนี้ดูภาพบรรยากาศบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่คุณผู้ชมเห็นมืดๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นมวลน้ำที่สีขุ่นแดงนะคะทะลักเข้าท่วมตัวบ้านแล้วชาวบ้านบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาอยู่บ้านหลังนี้น้ำเพิ่งจะท่วมครั้งแรกเหมือนกันตี 3:14 ที่ผ่านมา Facebook ผู้ใหญ่บ้านค่ะโพสต์ข้อความว่าในพื้นที่ฝนตกลงมาอีกรอบแล้วเพราะฉะนั้นเช็คอากาศเช้านี้กันหน่อยนะคะประเทศไทยยังมีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ 11-13 กันยายนต้องระวังเพราะว่าจะมีฝนตกหนักนะคะวันที่10กันยายนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักมากๆภาคเหนือก็คือตากกำแพงเพชรตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางก็คือนครสวรรค์อุทัยธานีกรุงเทพและปริมณฑลส่วนตะวันออกนครนายกจันทบุรีและตราดก็เฝ้าระวังเรื่องของฝนไว้ด้วยค่ะ
1: ขณะเดียวกันก็อย่าลืมนะครับว่าวันนี้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยแตะอยู่ที่40บาทต่อลิตรแล้วนะครับเรื่องนี้บอกเลยว่าประชาชนกระทบทุกพื้นที่จริงๆนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ครับไปยังหลายจุดด้วยกันนะครับไปกันที่จุดแรกก่อนที่อุทัยธานีครับบริเวณถนนสาย333ครับไปเจอป้าบุญเพียงเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเป็นชาวตำบลหนองแกเจอแบบนี้เข้าคือมันขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้9กันยายนตั้งแต่ตี5ครับปรากฏว่าเธอบอกแบบนี้ว่าทุกวันนี้นะฉันแทบจะไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเพราะขี่ออกมาทีไรแม่มันเปลืองน้ำมันทุกทีที่ขี่มาไม่ใช่อะไรจะซื้อน้ำมันใส่กะลอนไปเติมเครื่องยนต์ผันน้ำเข้านากันและไม่ใช่เฉพาะเธอด้านของป้าบุญเพียงนะครับด้านของตัวคุณไพเราะครับเป็นคุณลุงคนหนึ่งขับ2แถวรับจ้างที่อำเภอบางละกำพิษณุโลกครับเจ้าตัวบอกว่าเติมน้ำมันเนี่ยเที่ยวนึงประมาณ200บาทแต่วิ่งมาตลอดสายคนขึ้นคนเดียวพี่ออนเจอแบบนี้เข้าไม่ไหวจริงๆนะครับล่าสุดครับคุณโดนัลด์ทรัมป์มาบอกว่าปัญหาที่ทั่วโลกเจอแบบนี้เข้ารอเดี๋ยวรอผ่านเลือกตั้งกลางเทอมก่อนรับรองว่าค่าน้ำมันจะลดลงมาทันทีเอ้ยจริงเหรอพี
2: ่การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ
1: เจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวพอเลือกตั้งกลางเทอมเสร็จปุ๊บดูเลยค่าน้ำมันลดลงทันทีแต่ขณะเดียวกันก็มีรายงานตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องของการปะทะโดยทางด้านอิสลามเองนะครับทางอิหร่านครับ IRGC ได้มีการลงยิงขีปนาวุธหลายสิบลูกเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายหลายแห่งถือเป็นการตอบโต้ชาติสหรัฐอเมริกาในการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านในวันก่อนนะครับ
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เดือดร้อนของชาวบ้านที่ชุมพรนะคะร้องมาจริงๆมันเป็นโครงการที่ดีแหละโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแต่ว่ามันยืดเยื้อและผลกระทบตอนนี้ที่ตามมาก็คือว่าถนนมีฝุ่นฟุ้งกระจายบางช่วงมีน้ำขังด้วยถนนที่เราพูดถึงคือถนนจักรีประภาสในพื้นที่ตำบลท่าตะพาวอำเภอเมืองชุมพรค่ะคือโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเนี่ยคือเขาทำขึ้นเพื่อจะบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เริ่มสัญญาตั้งแต่2กรกฎาคมที่ผ่านมาสิ้นสุดสัญญาคือ29ตุลาคมปีหน้าถ้านับรวมประมาณ890วันโดยประมาณทีนี้ลงพื้นที่กันไปนี่คือสิ่งที่เราเจอถนนอยู่ระหว่างการก่อสร้างยาวประมาณ200เมตรกว้าง12เมตรนะคะเส้นทางลำบากเลยฝุ่นละอองคุ้งกระจายเลยถ้าฝนตกก็เฉอะแฉะเลยชาวบ้านในพื้นที่อายุ70ปีคุณอัมพรบอกว่าทุกวันนี้ชีวิตลำบากมากไปไหนมาไหนทุลักทุเลไปหมดนะคะยิ่งแถวนี้มีโรงเรียนด้วยเด็กๆไปโรงเรียนทีก็ลำบากค่ะ
1: ทำก็ขี้ฝุ่นเยอะแล้วก็ตอนนี้มันก็เกือบจะเสร็จนะแต่เกือบไม่รู้เกือบอีกนานอีกเท่าไรกว่าจะเสร็จ
2: ทำมานาน
1: ปีกว่าแล้ว
2: เป็นปีแล้วอ่ะ
1: จ้ะดูติดกับโรงเรียนตรงนี้เวลาเข้ามาจอดเด็กนักเรียนมารับนักเรียนมันเข้ายากออกยากโรงเรียนอนุบาลชุมพรเขาก็บ่นกันอ่ะว่าทำไมไม่เสร็จง่ายข้าออกลำบากนี่แหละให้รีบทำหน่อย
0: คุณผู้ชมร้องมาแล้วต้องมีคำตอบให้นะคะถามไปโครงการโยธาในพื้นที่มันล่าช้าเพราะว่ามีการเปลี่ยนแบบรูปงานคืนผิวถนนแล้วไปเจออุปสรรคตอนการก่อสร้างไหนท่อจะเก่าสายไฟแรงสูงอีกแต่ยืนยันทั้งนี้ทั้งนั้นจะก่อสร้างให้เสร็จภายใน20กันยายนนี้ไม่นานแล้วค่ะ
3: ขอให้เสร็จจริงๆก็แล้วกันนะครับขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้9เดือน9แต่คุณผู้ชมครับไม่ได้เกี่ยวกับการช้อปปิ้งครับแต่มันไปสอดคล้องกับการประชุมวาระครั้งที่9อีกแล้วล่ะครับที่มีวาระครั้งเติ่งแห่งชาติ193วาระโอ้โหงานนี้บอกเลยว่าหนึ่งในนั้นก็คือชะตากรรมของดิจิตอลทีวีที่คุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นี่แหละครับล่มซ้ำล่มซ้อนเป็นครั้งที่9กันแล้วครับการประชุมของคณะกรรมการกสทช.ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไม่สามารถเปิดการประชุมได้แล้วก็กลายเป็นภาพที่เราคุ้นเคยครับเพราะว่ายังคงเห็นภาพคุณหมอสรณะนะครับทำหน้าที่เข้ามาเป็นประธานการประชุมขณะที่กรรมการบางส่วนก็เข้าร่วมด้วยผ่านระบบออนไลน์แต่อีก3คนไม่เข้าร่วมก็ถือว่าไม่ครบองค์ประชุมงานนี้ก็ประชุมไม่ได้ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารสภาองค์กรของผู้บริโภคก็เข้าร่วมในการยื่นเอกสารกับกสทช.ครับ
4: ทราบว่าทุกอย่างรออยู่แล้วแค่กรรมการลงมติมันจะได้เดินหน้าได้ขอแค่นั้นเองนะคะว่าอยากให้มีการประชุมแล้วก็เรื่องเร่งด่วนต้องรีบตัดสินใจอันนี้อนาคตฟรีทีวีเนี่ยเหมือนกับผู้ป่วย ICU นะคะแล้วกรรมการน่ะก็6ท่านน่ะเหมือนหมอที่จะเข้าไปรักษาผ่าตัดแต่สำนักงานเสมือนขวางไว้ไม่เปิดประตูให้มันเสี่ยงนะคะที่คนไข้จะช็อกแล้วก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็เป็นอุปสรรคให้กรรมการหรือหมอที่เขาจะมารักษาคนไข้ด้วยคือเปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบนี้ค่ะว่ามันรอไม่ได้แล้ว
3: โรดแมปของธุรกิจทีวีเนี่ยบอกเลยว่ามันสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าสื่อทีวีในวันนี้ก็ถือเป็นสื่อที่เป็นกลางแล้วก็นำเสนอรวดเร็วฉับไวที่คุณผู้ชมเชื่อถือได้แต่ถ้ายังไม่มีรถแบบไปต่อใบอนุญาตจะหมดในช่วงปี72ช่วงเมษาซึ่งก็ลำบากพวกเราทุกคนเหมือนกันนะ
5: เวลาถือว่าไวเนาะสวัสดีนะคะ
3: สวัสดีครับ
5: เที่ยวเองอ่ะแล้วรอบที่10จะล่มไห
3: ม
5: ช่วงนี้ล่มบ่อยเหลือเกินนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันวันนี้มีโปรดีมาฝากค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดียามเช้านะคะใครบอก 9.9 ยังช็อปไม่จุใจต้องวันนี้เลยจัดหนักมาให้แล้วโปร 9.9 รังนกมาลดราคาต้อนรับพี่ป๋อภาคภูมิค่ะ
6: สวัสดีครับจอยครับ
5: สวัสดี
6: สองท่านด้วยนะครับและสวัสดีแฟนรายการข่าวเช้าช่องวัน31เหมือนที่จอยบอกครับ9เดือน9เมื่อวานใครไม่ได้ช็อปเช้าวันนี้ย้อนหลังโปร9เดือน9ครับผมเอารังนกแท้มาลดราคาให้กับแฟนข่าวเช้าช่องวัน31นะครับรังนกก็บอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เป่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณถึงขั้นขนานนามรังนกว่าเลยครับว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวเมื่อวาน9เดือน9ประธานโทษนะครับผมมาที่ช่องวันนี่แหละแต่บางคนโทษนะไม่ได้เปิดทีวีวันนี้10กันยายนรายการสด8โมงอีก

0: 5นาทีใครดูข่าวเช้าค้างไม่อยู่วันนี้ผมเอารังนกแท้มาลดราคาย้ำอีกครั้งนึงนะรังนกก็บอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงจอยย
1: ิ่
0: งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระพี้เป่าบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายปกติหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยส่วนตัวผมจอยผมว่าจอยก็เป็นหลายครั้งจะซื้อรังนกทีต้องรอเทศกาล
1: ค่ะ
0: อ่ะบางทีปีใหม
1: ่ใช่
0: บางทีตุ๊จีนบางทีเหมือนวันแม่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจอยเอาตรงๆนะหลักการกินนกมันต้องกินทุกวันเวลากินทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นจอยหลายคนไม่ค่อยกินทุกวันเพราะราคาแพงอ่ะแพงขนาดไหนกล้องจับหน่อยถามจอยแบบนี้ส่วนตัวจอยเคยเห็นรังนกแท้ไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์45แมวส่วนตัวเคยเห็นราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: มีร้อยนะคะหลักร้อย
0: หลักร้อยเนาะ
1: ใช่
0: จะคิดแต่ทีลังเลมั้ยฮะ
1: ใช่ลังเลสิคะ
0: ลังเลเนาะอ่ะกลับไปที่เฟรมเดิมท่านผู้ชมครับเหมือนที่ช้อยบอกปกติขวดวันนี้ราคาเป็นร้อยจะซื้อแต่ละทีเอ้ยฉันรอโอกาสพิเศษดีกว่าฉันรอเหตุการณ์สำคัญดีกว่าแต่หลักการกินนกมันต้องกินทุกวันเวลากินทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณก็ถึงขั้นขนานนามว่านี่คือยาอายุวัฒนะหลายคนไม่กินบ่อยเพราะราคาแพงปกติขวดนึงเป็นร้อยอ่ะกล้องจับนี่เซตรังนกหน่อยวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีครับปกติขวดนึงเป็นร้อยครับผมทำเป็นแพ็ค1โหล1โหลเท่ากับ12ขวดครับ1ขวดประมาณ100บาท12ขวดยังต่ำมี
1: 1,200
0: อ่ะลดเท่าไหร่จอยถึงจะเอาอ่ะ
1: 1,000 ก็ได้ค่ะ
0: 1,000 โอเคเนาะอ่ะผมให้ 1,000 ตามที่จอยขอครับ10กันยายนตอนนี้ 8:00 น. อีก6 นาทีปกติขวดละ100บาท12ขวด 1,200เช้าวันนี้ปรับราคาตังของขอเดี๋ยวทีมงานเท่าไหร่นะ
1: คะ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะกลับมาที่เฟรมเดิมหน่อยว่าไงนะ
2: 850ค่ะว
0: ัน
2: น
0: ี้อ๋อเดี๋ยวรายการสดนะ8โมงอีก7ที850ให้เหมือน9เดือน9เมื่อวานเลย
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: อ่ะปกติขวดละ100 12ขวด 1,200 จอยบอกว่าขอ 1,000
1: ค่ะ
0: ทีมงานว่าไงนะ
2: 850
0: เดี๋ยวสดนะ850จอยถ้าเป็น 1,000 จอยเอาแล้วใช่มั้ย
1: ค่ะ
0: 850ชัวร์เนาะนั้นทีมงานแก้เพจโปรทันไม่เอ่ย
2: กำล
0: ังแก้ค่ะอ่ะนั่นแก้เพจโปรเสร็จแล้วของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
2: เหม
0: ือ
2: นเด
0: ิ
2: มค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะ850ของแถมมาเดิมเบิกเข้ามาเลยครับให้เหมือนเดิมเนาะอ่ะ850บาทจอยยังให้เหมือนเดิมเหมือน9เดือน9ไม่ว่าแล้วผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาให้5กล่องเหมือนเดิม
2: ให้4ค
0: ่ะอ๋อให้4กล่องเหมือนเดิมอ่ะมาให้หมดนี่เลยนะหมดนี่เลย850บาท
1: 850
0: จอยจะถามจอยเหมือนนึงว่าถ้า 1,000 เอามั้ย
1: เอาแล้วค่ะ
0: แต่นี่850บาท850บาทหมดนี่จอยเมื่อกี้เรานกเราคุยกันขวดเป็น100
1: ใช่ค่ะ
0: 24ขวดอย่างต่ำ 2,400 850
1: เหลือ850
0: เอานะ
1: เอาค่ะเอาสิคะ
0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาอีก4กล่องกินได้อีก4เดือน
1: โอ้
0: 850เอาไหม
1: เอาสิคะ
0: ส่งฟรีเหมือนเดิมไหมฮะ
2: ส่งฟร
0: ี
2: เหมือนเดิม
0: ส่งฟรีเหมือนเดิมอ่ะช่วงนี้แก้เพจโปรระหว่างรอแก้เพจโปรขอส่วนประกอบรังนกคุณหน่อยจอยเอาตรงๆนะรังนกจอยซื้อขวดละเป็น100
1: ใช่ค่ะ
0: 24ขวดจอยยืนยันอีกทีว่าต้องมีเท่าไหร
1: ่2,400ค่ะ
0: 850แบบเดียวกับเมื่อวาน9เดือน9เอาไหมฮะ
1: เอาสิคะ
0: แล้วนี่คือรังนกแท้นะเราเขียนกำกับไว้เลยถ้าไม่ใช่รังนกแท้เขียนออกทีวีแบบนี้ไม่ได้รังนกแท้เวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายส่วนนิสัยนานะครับเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายใส่เซรามายด์ครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและส่วนนิสัยไคลเจนครับดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าและให้ดูโรงงานที่หนึ่งท่านผู้ชมขั้นตอนการผลิตรังนกแท้ท่านผู้ชมมันต้องละเอียดอ่อนนะโรงงานที่ผมมาเช้าวันนี้คือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนมหาชนแปลว่าโรงงานเราจดทะเบียนตราซับจอยทุกขวดเราผลิตฐานทุกขวดเราใส่ใจและทุกขวดเราใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มาตรฐานระดับโรงงานมหาชนอ่ะขออินเสิร์ตลงทีมงานชัวร์เนาะ850บาทเนาะเพจโปรเสร็จแจ้งผมเลยเนาะส่งฟรีเหมือนเดิมเล่นก็850บาทตัวนี้แถมเหมือนเดิมเนาะอ่ะกล้องจับมาหน่อยจอยตัวนี้ผมให้ผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาไปกินฟรี1กล่อง2กล่อง3กล่อง4กล่องบอกจอยแบบนี้คนเราเวลาอายุมากขึ้นจะมีปัญหาตาพร่าตามัวตามองเห็นไม่ชัดมันเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นไปตามสภาพวัยเพราะมันเสื่อมไปตามกาลเวลากลับมาที่เฟรมเดิมหน่อยถามจอยแบบนี้อาบน้ำทุกวันมั้ยฮะ
1: ทุกวันสิคะ
0: ล้างหน้าทุกวันมั้ยฮะ
1: ทุกวันค่ะ
0: ถามประโยคเด็ดล้างตามั้ยฮะนี่ไงเงียบไปเลยผมก็เป็นทุกคนก็เป็นคือไม่ค่อยมีใครได้ดูแลสายตาแต่ทุกคนอาบน้ำล้างหน้าสระผมบ่อยแต่ดวงตาเขาบอกว่าเป็นหน้าต่างหัวใจจอยลองดูนะปิดแบบนี้ทุกอย่างมันมองไม่เห็นเลยนะดังนั้นนะดวงตาถือว่าเป็นหน้าต่างที่สำคัญของทุกอย่างเลยนะให้ดูส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ผมจะมาฝากหน่อยหนึ่งก็850บาทผมให้ CL ตัวนั้นเอาไปกินฟรีตัวนี้มีทั้งลูทีนครับลูทีนมีส่วนช่วยบำรุงสายตาโกจิโบลี่บิวโบลี่และสารสกัดจากดอกระเรืองทั้งหมดทั้งมวลช่วยเลยครับดูแลและถนอมสายตาใครตาแห้งครับใครตาผ้าครับใครตามัวครับใครมีน้ำตาไหลไม่มีสาเหตุหรือใครจ้องจอจ้องโทรศัพท์มือถือบ่อยอยากให้เอาไปกินฟรี4กล่องตัวนี้กินได้4เดือนเงื่อนไขในการส่งนิดเดียวจอยให้โทรก่อน8โมงอีก15นาทีแล้วเวลาส่ง งให้ขออนุญาตฮะขออนุญาตเก็บกล่องของทีมงานจอยเอากล่องไปทำอะไรฮะ
1: ก็ทิ้งอยู่

0: ีค่ะ
1: ให้ไป4กระปุกนะเอาไปดูแลสายตารังนกอีก24ขวดอ่ะขออินเสิร์ตลงทั้งหมดหมดหน้าจอทีมงาน850บาทเนาะเพจโปรเสร็จหรือยังเอ่ยอ่ะเพจโปรเสร็จเรียบร้อยแล้วจอยเป็นสักขีพยานนะหมดนี่850บาทอ่ะขอเพจโปรแก้ไขขึ้นมาเลยครับทุกยมย้ำนะฮะหมดหน้าจอยืนยันที่850บาทรังนก24ขวดผลิตภัณฑ์ดูแลสายตา4กระปุกครับหมดหน้าจอ850บาท02-65888ยังครับปกติรังนกขวด100จอย24ขวด200ยังต่ำมี 2,400 บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายจาก 2,400 เมื่อกี้ปรับราคาเหลือ 1,000 จริงงานแจ้งมาแล้วว่าเหลือ850บาทแก้เพจโปรมาให้แล้วแล้วผลิตภัณฑ์ดูแลสายตานะครับ1กระปุกบรรจุ30แคปนะ4กระปุกตัวนี้กินได้4เดือนครับตาแห้งตาผ่าตามัวน้ำตาไหลมองเห็นไม่ชัดเอาไปกินฟรีครับหมดหน้าจอ850บาทใครสนใจตอนนี้เบอร์อยู่บริเวณล่างจอครับ02ครับ0265888ครับจอยครับบางคนอาจจะลังเลหรือตัดสินใจอยู่ฝากจอยเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่แฟนรายการข่าวเช้าด้วยว่าโปรวันนี้9เดือน9ย้อนหลังน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนครับ
0: ราคานี้จันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพี่ปอไม่ถึงหลักพันแล้วอย่างที่บอกว่า9เดือน9จริงๆโปรดีๆสุดๆเนี่ยมันจะมีแค่รอบเดียวใน1ปีนะ9เดือน9
1: 9เดือน9ปีนึงมีครั้งเดียวแล้วเมื่อวานมันหมดไปแล้วอ่ะวันนี้จอยขอมาผมจัดให้ปกติเหมือนที่จอยบอกปีนึงอ่ะมีโอกาสช็อปแค่ครั้งเดียววันนี้ย้อนหลังให้ครับ10เดือน9เนาะปกติรังนกขวด100ครับ24ขวดจะไม่ง่าย2โหลยังต่ำมี 2,400 บาทเช้าวันนี้แค่850บาทใครตาแห้งตาผ้าตามัวเนาะผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาครับให้ไป4กระปุกเนาะกินได้4เดือนเอาไปดูแลและบำรุงสายตานะตัวนี้มีทั้งโกจิเบอร์รี่บิวเบอร์รี่ดอกดาวเรืองเนาะและลูทีนที่นำเข้ามาจากอเมริกาหมดหน้าจอ850บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02-065888ครับให้ดูโรงงานของเรานิดหนึ่งจอยเอาตรงๆนะถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้โรงงานของเราเป็นมหาชนท่านผู้ชมเชื่อมั่นได้นี่คือขั้นตอนการผลิตรังนกนะทุกขวดรับผลิตฐานทุกขวดรับสนใจแล้วชื่อเต็มของโรงงานของเราเซิร์ชหาข้อมูลดูได้ครับโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนนั่นเองอ่ะขอโปรรอบที่สองครับเลยครับช่วยย้ำนะครับปกติรังนกขวด100นะครับ24ขวด200อย่างต่ำมี 2,400 บาทเช้าวันนี้เหลือแค่850บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าและผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก4กระปุกครับตาแห้งตาผ้าตามัวเอาไปกินฟรีครับหมดหน้าจอ850บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02-065888ยังครับปกติรังนกขวด100ครับ24ขวด2โหลเอาไป 2,400 บาทเช้าวันนี้เหลือแค่850บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอ850บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02-065888ครับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจเอาเฉพาะรังนกจอยขวด100ครับ24ขวดยังต่ำ 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาต่ำกว่าพันเหมือนที่จอยบอก800กับอีก50บาทผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาฟรีอีก4กระปุกครับหมดหน้าจอ850บาท02ครับ0265888และเช้าวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากจากโรงงานด้วยอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับนี่คือการขึ้นโปรรอบสุดท้ายแล้วนะรังนก24ขวดปกติ 2,400 วันนี้ปรับราคาเหลือ850บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก4กระปุกนะหมดหน้าจอ850บาท02-065888อ่ะรังนก24ขวดปกติ2,400 บาทและเป็นรังนกแท้เนาะปรับราคาเหลือ850บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก4ชิ้นนะหมดหน้าจอ850บาทส่งฟรีเก็บเงินไปทางเบิ้ล2ชุดเอาของแถมไปด้วยอ่ะย้ำเบอร์ท้ายก่อนดูข่าวต่อครับ02-065888ส่งฟรีเก็บเงินไปทางจ้าน
0: ี่ยังเซอร์ไพรส์อยู่เลยนะโปรผิดโปรถูกไม่รู้แต่ถ้าคุณผู้ชมโทรทันเป็นการตัดสินใจที่ถูกแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณ
1: คุณจอยครับ
0: คุณผู้ชมคะหมดเวลาของวันรับแขกแล้วไปติดตามทิศทางข่าวกันต่อเลยค่ะ
2: ตำรวจนำตัวหญิงขับรถเบนซ์ย้อนสอนบนถนนวิภาวดีรังสิตไกลประมาณ1กิโลเมตรส่งฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือหลังรับสารภาพข้อหาฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรขับย้อนสอนและขับรถโดยประมาทหวาดเสียวศาลนัดฟังคำพิพากษา9ตุลาคมนี้ส่วนรถเบนซ์ถูกยึดเป็นของกลางผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชแจ้งดราม่าหมอเปิดฟิล์มเอ็กซเรย์ไม่ได้ยันข้อมูลไม่ได้หายแต่เกิดจากการย้ายข้อมูลจากระบบเก่าไประบบใหม่ขณะที่ปัญหาระหว่างหมอพยาบาลฝ่ายเทคนิคทำความเข้าใจกันแล้วคนไข้ได้รับการรักษาจนเสร็จในวันเดียวกันพร้อมขอโทษประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุชาติสั่งกรมทะเลเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องดำเนินคดีเด็ดขาดหลังเกิดเหตุรถแบ็คโฮรุกขุดทำลายแนวหินและปะการังบริเวณเกาะสมุยเสียหายกว่า3ไร่เจ้าหน้าที่อายัดรถแบ็คโฮเป็นหลักฐานย้ำทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนกรมชลประทานกางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจยาวถึงกลางปี2570พร้อมชูแนวคิดน้ำเพื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็นพี่เลี้ยงเกษตรกรใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีช่วยวางแผนปลูกพืชเพิ่มมูลค่าน้ำทุกลูกบาศก์เมตร

รายได้อย่างยั่งยืนนายสุรศักดิ์รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเชิญชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เงินทองต้องวางแผน
2: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
1: ความรู้การเงิน
3: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
4: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับและขอต้อนรับนะฮะผู้ก่อตั้งเพจและช่องกูรูริวิ่งนะฮะคุณวินอิทธิศักดิ์เย็นเพชรนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: คุยกันอีกครั้งนึงนะฮะEP ที่แล้วผมบอกว่าคนที่อยากจะมีบ้านหลังแรกนะฮะมันจะมีหลายออปชันนะไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังแรกแบบที่เราไปซื้อกับโครงการและบ้านจัดสรรนะหรือแม้แต่กระทั่งสร้างเองหรือไปซื้อบ้านมือสองซึ่งมันเป็นออปชันที่สามารถที่จะเลือกได้แต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียอย่างไรและควรจะเลือกแบบไหน
5: ผมขอแบ่งเป็น2กิ่งใหญ่ๆก่อนคือกิ่งซื้อกับกิ่งสร้างเริ่มจากฝั่งสร้างก่อนคนที่สร้างบ้านส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนที่มีที่ดินอยู่แล้วเป็นคนที่มีที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรแล้วรู้สึกแบบอยากจะได้บ้านขึ้นมาไม่อยากให้ที่ตรงนี้เสียเปล่าก็อาจจะเลือกออปชันสร้างแต่ก็มีโน้ตคนระวังนิดนึงครับว่าการสร้างเนี่ยมันก็ต้องคุมงบคุมบัดเจ็ตให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรื่องวัสดุต่างๆมันแพงและถ้าเราทำเองแบบนี้โอกาสบานปลายมีสูงดังนั้นการสร้างบ้านโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะบานปลายอ่ะค่อนข้างเยอะดังนั้นต้องควบคุมงบให้ดีนะครับ
4: นี่คือหมวดสร้างนะ
5: นี่หมวดสร้างก่อนนั้นถ้าเกิดว่ามันอาจจะเหมาะกับคนที่แบบอยากจะได้บ้านที่มีออปชันในฝันเช่นตรงนี้มีห้องนอนลูกมีห้องนอนหมามีห้องน้ำแม่คือไอ้พวกนี้เราสามารถดีไซน์ตามงบประมาณบัดเจ็ตเราได้ถ้าบัดเจ็ตเราถึงนะครับอันนี้คือฝั่งสร้างก็อาจจะตอบโจทย์กับคนกลุ่มนี้แต่ส่วนมากเป็นซื้อแล้วกันนะครับเพราะในตลาดส่วนมากก็เป็นตลาดซื้อก็จะแบ่งอีกว่าซื้อบ้านมือหนึ่งกับมือสองนะครับเสน่ห์มันก็แตกต่างกันนะครับเริ่มจากมือหนึ่งก่อนแน่นอนมือหนึ่งได้ของใหม่ซึ่งมันก็จะได้ฟิลอีกแบบนึงคนที่ชอบมือหนึ่งเขาก็จะซื้อมือหนึ่งก็จะได้ตรงนี้แต่การซื้อมือหนึ่งเนี่ยมันก็จะมาพ่วงกับราคาพรีเมียมลองคิดภาพว่าโครงการใหม่ที่สร้างขึ้นมาในทำเลเดียวกันนะครับราคาจะถูกอัพขึ้นไปจากโครงการมือสองเนาะส่วนมากจะเป็นแบบนั้นครับก็จะได้ต้นทุนที่แพงกว่าซึ่งในขณะเดียวกันคนที่ซื้อมือสองเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นคนที่แบบรู้วิธีที่จะปรับปรุงรีโนเวทซ่อมแซมเล็กน้อยหรือเลือกของเป็นนิดนึงว่าเฮ้ยบ้านเนี่ยอย่างไอ้ตึกใหม่เนี่ยเขาขาย5ล้านแต่ฉันไปเจอห้องตึกเนี้ยสภาพมันก็ดีโครงการมันก็โอเคนะขายอยู่4ล้านเองซึ่งมันห่างกันแค่100เมตรอย่างเงี้ยฉันโอเคกับอันนี้มากกว่านี่ก็เป็นช้อยที่สามารถทำให้เราประหยัดเงินได้และได้ในทำเลที่แบบมันโอเคเหมือนกับการซื้อมือหนึ่งเหมือนกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลผมว่ามันอยู่ที่จริตคนซื้อมากกว่าว่าคุณโอเคกับแบบไหนอย่างส่วนตัวผมนะไม่ว่าจะซื้ออยู่หรือลงทุนผมชอบมือ2
4: เพราะ
5: มันคุ้มค่าในเชิงมูลค่าครับอย่างที่บอกไปว่าในทำเลเดียวกันตึก2ตึกใหม่ย่อมแพงกว่าตึกเก่าเสมอดังนั้นหมายความว่าถ้าเราไปเจอของดีราคาถูกครับมันไม่จำเป็นต้องใหม่ก็ได้นี่เราเอามาตกแต่งหน้าตาใหม่ให้มันดูใหม่เหมือนเดิมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็หมายความว่าเราได้ของราคาถูกมานะครับแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเราอ่ะชอบที่จะเป็นคนแบบจับมาแต่งตัวหรือจับมารีโนเวทหรือเปล่าถ้าไม่ชอบความยุ่งวุ่นวายซื้อมือหนึ่งมันก็จบเพราะว่ามันก็ได้เป็นห้องแบบเช่น fully furnished ได้แบบลากกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: งั้นผมเอาหมวดของการซื้อมือ2ไม่ได้สนใจผมเชื่อว่าน่าจะมีตลาดค่อนข้างเยอะเลยแหละสําหรับการซื้อมือ2การซื้อมือ2 1ต้องคำนึงถึงอะไรนะฮะ2ต้องเตรียมงบประมาณอะไรยังไงเพิ่มเติมนอกเหนือจากแค่ตัว
5: ราคาบ้าน
4: ราคาบ้านพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม
3: เงินทองของจริง
6: อยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
7: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
8: เป็นอีกหนึ่งข่าวอย่างเที่ยวนะคะ
7: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น

0: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
1: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
2: ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
3: กลับมาต่อนะครับช่วงที่2เงินทองของจริงนะครับคุณวินจะซื้อบ้านมือ2
4: ครับ
3: นะผมเอาขดหมวดซื้อมือ2แล้วมือ1มันจบแล้ว
4: โอเค
3: มันเข้าไปแล้วก็ทุกอย่างมันพร้อมแล้วแต่ถ้าซื้อมือ2เนี่ยนอกจากราคาบ้านแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไง
4: โอเค
3: ในการที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านมือ2
4: เอาเรื่องแรกก่อนนะผมอยากให้ซื้อบ้านที่สภาพไม่แย่มากนะ บางคนพอบอกว่าเอ้ยฉันจะไปซื้อรีโนเวทเนี่ยก็ไปเอาแบบบ้านเหมือนบ้านล้างอารมณ์แบบภาพในหนังผีอะครับ บ้านบางทีสิงอะจะเอามารีโนเวทอย่าไปถึงขั้นนั้นเลย เพราะว่า1เนี่ยเราไม่มีประสบการณ์เรื่องการรีโนเวทซ่อมแซมสุดท้ายงบมันอาจจะบานปลายก็ได้ ดังนั้นผมว่าโจทย์แรกคนที่ซื้ออยู่ครับเลือกบ้านที่สภาพมันโอเคนิดนึงหมายความว่ามันก็ไม่โทรมเกินไปอาจจะให้ดูจากโครงสร้างหลักเป็นเกณฑ์เลยก็ได้ว่า1เนี่ยพื้นคานเสาไม่แตกไม่แครกไม่สุดตัว
3: อ
4: ันนี้คือสำคัญที่สุดเลยครับ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามต่อให้ทำเลดีขนาดไหนแต่เข้าบ้านไปเสาแตกเสาร้าวพื้นสุดตัวหมามาทำรังได้เป็นโพรงแบบนี้ครับก็ไม่แนะนำให้ซื้อนะครับให้ซื้อบ้านที่โอเคอย่างน้อยมันเก่าแต่เอ้ยตรงนี้เราแค่ทาสีเปลี่ยนวอลเปเปอร์แล้วมันสวยแบบนี้ผมชอบมากเพราะเราไม่ต้องทำอะไรเยอะอันนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องที่2คือต้องคิดเรื่องงบในการตกแต่งด้วยปกติบ้านมือ2เนี่ยหลายๆครั้งมันจะมาเป็นบ้านเปล่
3: า
4: ดังนั้นต้องเผื่อบัดเจ็ตในการตกแต่งไว้ด้วย
3: ไอ้บัดเจ็ตตรงนี้แหละถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สมมติบ้านหลัก3ล้านหรือ5ล้านเราต้องวางบัดเจ็ตกี่เปอร์เซ็นต์จาก5ล้าน
4: จริงๆมันแวรี่เนาะแต่ผมเอาแบบเพลย์เซฟผมให้ 20% นี่คือเซฟแบบเซฟมากเลยนะครับเซฟ
3: 20% นั่นหมายความว่าบ้าน5ล้านก็เตรียมไว้สักล้านนึงสำหรับการรีโนเวท
4: ประมาณนะครับแล้วผมเชื่อมากว่าคนที่ซื้อบ้านที่ฟังอยู่ที่เคยซื้อบ้านหรือแต่งบ้าน
3: อ
4: ่ะผมไม่ได้พูดเกินจริงหรอกในงบประมาณเนี้ยครับเพราะเดี๋ยวนี้ของตกแต่งหรือว่าค่า built-in interior แพงสุดๆเลยนะครับโอกาสที่จะเข้าเนื้อเยอะมากซึ่งตรงนี้ต้องเป็นเงินที่ต้องเตรียมไว้เลยเพราะถ้าคุณไม่เตรียมไว้เนี่ยเวลาคุณจะต้องซื้อจริงๆคุณจะไปเอาเงินจากไหนคำตอบก็คือไปกู้ไงไปกู้เพิ่มแล้วกู้จากไหนล่ะก็ไปกู้ตัวดอกแพงๆอีกเป็นหนี้วนเป็นงูกินหางอีกหนี้บ้านก็ต้องผ่อนหนี้เฟอร์นิเจอร์ก็ต้องผ่อนดังนั้นแล้วถ้าจะซื้อมือ2อ่ะครับอยากให้เผื่องบพวกนี้ไว้เลยซึ่งข่าวดีคือไอ้เรื่องพวกนี้มันพอคิดก่อนซื้อได้นะคือหมายถึงว่าวันที่คุณไปซื้อคุณไปดูบ้านอ่ะคุณสามารถถ่ายแล้วก็จดก็คิดในหัวสิว่าคุณจะวางอะไรตรงไหนแล้วของพวกนี้แค่คุณเข้าเว็บพวกวัสดุก่อสร้างหรือของแต่งบ้านอ่ะคุณก็รู้ราคาหมดแล้วอ่ะดังนั้นผมชอบบอกเสมอว่าเรื่องเงินอ่ะคุณคิดก่อนได้นะว่าคุณกำลังจะไปเจออะไรนะครับและการที่เราคิดก่อนมันเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการที่เราจะเกิดอุบัติเหตุทางการเงินอีกด้วย
3: แต่มีอีกหนึ่งออปชันนะที่ตอนนี้เริ่มฮิตนะความหมายคืออะไรถ้าเราไปกู้แบงก์แล้วกู้แบงก์ไม่ผ่านเนี่ยไม่เป็นไรกู้กับเจ้าของโครงการโดยตรง
4: ใช่
3: ก็คือเจ้าของโครงการเป็นคนปล่อยเลยปล่อยกู้เลยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดมีทั้งสองแบบเลยใช่ไหมฮะที่สามารถที่จะผ่อนตรง
4: ใช่ครับ
3: ไม่ต้องไปกู้ธนาคาร
4: ไม่ต้องกู้ธนาคาร
3: ผ่อนตรงนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจติดตามใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:15 น.ทางช่องวันนะครับแล้วเวลา 10:30 น.ทางช่อง GMM25 สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณวินนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: เจอกันใน EP หน้าเงินทองของจริงครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: เงินทองของจริง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพร
6: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่เที่ยวไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอนตัวแม่ลูกทุ่งนุ่งสั้นใบเตยสุขีวันหลังลดสถานะกับดีเจแมนพัฒนพลจากคู่ชีวิตเหลือเพียงหน้าที่พ่อและแม่ให้กับลูกสาวอย่างน้องเวทมนต์ล่าสุดมีคนจับตามองความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่เจ้าตัวบอกว่ามีคนคุยแต่ยังใช้สถานะโสดอยู่นะคะคุณผู้ชมขา
7: โสดค่ะโสดอย่าคิดว่าไม่โสดเอาจริงๆต้องเรียกได้ว่ามีมิตรภาพหลายๆที่เข้ามาเป็นเพื่อนชีวิตได้ซัพพอร์ตมาซัพพอร์ตเราแต่ละคนก็มาในหลายๆรูปแบบมันคือเพื่อนชีวิตอ่ะที่เข้ามาทำให้เราได้เขาเรียกว่าได้ศึกษาสุดท้ายแล้วความรักมันคือไม่ต้องวิ่งหนีหรอกแต่ไม่วิ่งตาม
6: ส่วนที่หลายคนลุ้นให้รีเทิร์นรักดีเจแมน

0: อบชัดเลยว่าไม่คาดหวังเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะ
1: ไม่ต้องพยายามใด
0: เจมส์มาทุ่มสุดตัวให้กับบทโอมตากล้องหนุ่มหล่อไทป์มาเด็กในละครเวทีเมืองมัญญาเดอะมิวสิคอลสุดๆเลยล่ะค่ะการันตีได้จากหวานใจอย่างพายรินรดาที่แอบกระซิบให้ฟังว่านอกจากจะทุ่มเทเวลาให้กับการซ้อมแล้วเนี่ยเรื่องของหุ่นหนุ่มเจมส์เขาก็ฟิตแอนด์เฟิร์มสุดๆเพื่อละครเวทีเช่นเดียวกันค่ะ
2: ฟิตเพราะว่าต้องทำงานเยอะด้วยตอนนี้มีละครเวทีด้วยเขาก็เลยอาจจะต้องเหมือนดูแลตัวเองให้ฟิตเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาแฮปปี้เขาชอบหุ่นตัวเองมากมีความสุขมากที่เหมือนตัวเองแข็งแรงแล้วก็แอคทีฟอะไรเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งยังมีอีกหลายเสียงการันตีว่าเมืองมัญญาเดอะมิวสิคอลครบเครื่องเรื่องความจัดจ้านรวมไปถึงแง่คิดสะท้อนชีวิตด้วยล่ะค่ะ
3: ได้รับแรงบันดาลใจมากๆเลยรู้สึกว่าแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมไฟเต็มเปี่ยมเลย
4: สิ่งที่เรารู้สึกได้เลยคือมันได้สัจธรรมมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับตั้งอยู่ดับไป
5: ถ้าน้องอยากรู้ว่าวงการมันเป็นยังไงพี่บอกเลยละครเวทีเรื่องนี้มาดูฮะเหมาะกับทุกคน
0: เมืองมัญญาเดอะมิวสิคอลเปิดการแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึง27กันยายนนี้ไม่มีเพิ่มรอบการแสดงแล้วนะคะรีบจองบัตรได้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยค่ะ

0: Razer Music ตรงๆแบบเต็มกับ5หนุ่มไลแคนที่พวกเขาจะกลับมาสร้างความประทับใจให้กับชาวไลท์ยูอีกครั้งในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่3ในชื่อ ไลแคน Reflection Concert ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่23วันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ณ Impact Arena เมืองทองธานีงานนี้หนุ่มๆจะเต็มเอาใจเหล่าไลท์ยูถึง3รอบการแสดงแบบไม่มีพักคอนเสิร์ตครั้งนี้หนุ่มๆไลแคนมาในคอนเซ็ปต์ Reflection หรือภาพสะท้อนซึ่งมีเป้าหมายที่จะสะท้อนให้เห็นถึงอีกตัวตนที่แตกต่างออกไปและเสน่ห์ในมุมมองใหม่ๆของทั้ง5คนแม้บัตรจะโซลเอาท์ไปแล้วทั้ง3รอบการแสดงแต่ว่าเหล่าไลท์ยูทั้งหลายไม่ต้องเสียใจ Razer Music เสิร์ฟไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ให้ดูชัดๆไม่ว่าจะอยู่มุมไหนประเทศไหนก็สามารถรับชมไปพร้อมกันได้ทุกที่เหมือนได้อยู่ใกล้ชิดศิลปินคนโปรดของคุณสามารถดูรายละเอียดไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มเติมได้ที่ thaiticketmajor.com ค่ะบีทัศภาคขออัปเดตเรื่องสุขภาพให้แฟนๆได้สบายใจหายห่วงหลังเจ้าตัวเข้ารับการผ่าตัดนิ้วถุงน้ำดีซึ่งบีเผยแล้วค่ะว่าต้นเหตุนั้นเกิดจากภาวะคอเลสเตอรอลสูงจากกรรมพันธุ์ตั้งแต่เด็กจนสะสมกลายเป็นนิ้วในถุงน้ำดีนั่นเองค่ะ
1: ออกกำลังกายไม่ได้มา3อาทิตย์แล้วก็ทรมานนิดนึงฮะคุณหมอสั่งหยุด1เดือนคือ2กล้องนะคือเจ็บจริงรอบนี้เจ็บจริงค่ะแต่ว่าผมมันเกิดจากกรรมพันธุ์ครับเป็นคอเลสเตอรอลแบบกรรมพันธุ์เลยคอเลสเตอรอลผมแบบพุ่ง200กว่ามาตั้งแต่เด็กมันก็เลยมีแบบนิ่วสะสมของคอเลสเตอรอลอ่ะอยู่ในถุงน้ำดีตลอดคือตอนนี้ปวดเนี่ยปวดมากปวดท้องก่อนแล้วก็ร้าวไปถึงหลังถ้าปวดท้องร้าวไปถึงหลังมันจะเริ่มผิดปกติแล้วก็ไปตรวจหน่อยถุงน้ำดีน่าจะมีปัญหาตอนนี้ 100% แล้วครับ
2: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรควีนมีตัวยาเทอร์บินาฟินไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรควีน

0: ช่พ่อโคคนนั้น
1: แม่อย่านะ
2: แกพูดบ้าอะไรของแกฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อย
0: งั้นถ้าแม่ไม่ได้ทำอะไรแม่ส่งอะไรให้เขาในห่อนั้นอ่ะมันคือปืนใช่ไหม
2: จ้าแกหยุดนะ
0: แม่นั่นแหละที่หยุดแม่หยุดก่อกรรมทำเข็นสักทีนึงได้ไหมสิ่งที่แม่ทำอยู่มันไม่ช่วยอะไรดีขึ้นเลยนะ
2: ถ้าแกช่วยอะไรฉันไม่ได้แกก็อย่ามายุ่ง
0: ลิตาไม่ยุ่งไม่ได้ครั้งก่อนเขาก็จับได้ว่าแม่โกงเงินของคุณนราเขาไม่ได้หรอกที่นี่ก็แ
2: กหยุดเลยนะเดี๋ยวใครมาได้ยินเข้า
0: แม่จะฆ่าคนใช่ไหม
2: อีลิตามึงหยุดพูดเลยนะมันนี่ปล่อยแม่ปล่อย
0: แม่คิดจะฆ่าคนจริงๆด้วยอะแม่ไม่ทำแบบนี้ได้ไหมลิตาขอร้องแม่ช่วยมีสติหน่อยได้ไหม
2: ลิตาอย่าให้ฉันต้องฆ่าแกก่อนฆ่าใครเลยนะ
0: แม่ต้องฆ่าลิตาเลยไม่อย่างนั้นแม่ก็ยังหวังว่าแม่จะได้ฆ่าใคร
2: อีโน่เนรคุณแกนี่มันเนรคุณชัดๆเลยนะเห็นขี้ดีกว่าไส้รักคนอื่นมากกว่าแม่ของตัวเองอะ
0: ลิตาฆ่าแม่พอลิตารักแม่ลิตาไม่อยากให้แม่จะต้องไปทำลายชีวิตใครต่อใครเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตแม่เองนั่นแหละที่จะพังเพราะด้วยมือของแม่เองอะ
2: ลิตาชีวิตของฉันก็ต้องไม่พังฉันจะต้องได้ดีได้ดีจะต้องรวยด้วยมือของฉันเองไม่มีใครมาหยิบยื่นให้ฉันแม้แต่แกก็ไม่เคยช่วยอะไรฉันไม่เคยเข้าใจอะไรฉันเลยช่วยอะไรฉันก็ไม่ได้แล้วยังมีหน้าจะมาขัดขวางความเจริญของฉันอีก
0: ลิตาจะขวาง
2: ลิตาจะลองดีกับฉันเหรอ
0: ใช่เป็นไงก็เป็นกันสิ
2: อย่าตาอย่าลงเร็ว
3: นี่มานี่เลยเล่นมานี่อย่าไม่เอา
4: อะไรเอาคืนเรื่องอะไรชาย
3: นี่ยังไม่รู้ตัวอีกแล้วว่าก่อเรื่องอะไรไว้อ่ะ
4: อ๋อเล่นรู้แล้วเรื่องที่สายถูกอัมเราก็ไม่รู้อยู่คนเดียวว่าพี่นารินกลับมาแล้วเหรอ
3: ไหนบอกว่ารักกันไงแล้วเรื่องสำคัญแบบนี้มาปิดกันได้ยังไงอ่ะแบบนี้มัน
4: ไม่ได
3: ้มาดิเลย
4: โอ้ยสาย
3: แค่นี้ยังน้อยไปมันต้องโดนหนักๆแบบนี้แหละ
4: โอ้เล่นจอมแล้ว
3: Oh!

0: คุณนรินทร์ยังมีชีวิตอยู่ได้กลับมาที่ภูนราอีกครั้งทรายดีใจจังเลยอ่ะที่ลางสังหรณ์ทรายเป็นจริงในชีวิตนี้ทรายไม่เคยได้รับข่าวดีอะไรเลยนี่คงจะเป็นข่าวดีที่สุดในชีวิตทรายแล้วอ่ะ
1: ได้ก็ต้องขอบคุณทรายนะที่ไม่เคยหมดหวังว่าพี่นรินทร์ยังมีชีวิตอยู่ทําให้เล่นมีกําลังใจไม่ท้อไม่หมดแรงที่จะดูแลภูนราเพื่อรอวันที่พี่นรินทร์กลับมา
0: แต่กลับมาหนเนี้ยมันไม่ง่ายเลยนะคุณนรินทร์ต้องจัดการกับคนที่วางแผนฆ่าเขาให้ได้ต้องล้างบางคนที่คิดไม่ซื่อออกจากภูนราไปให้หมดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ร่วมมือด้วยอ่ะจะมีมากกว่าที่เรารู้หรือเปล่าเราถ้าจัดการไม่หมดเนี่ยชีวิตของคุณนรินทร์ของแม่ใหญ่รวมไปถึงเร่อ่ะมันก็จะไม่ปลอดภัยไม่รู้ว่าจะโดนเก็บวันไหนอีกทรายสังหรณ์ใจอ่ะว่าเรื่องมันจะจบที่ความรุนแรง

0: berangkat. คุณครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับหรือว่าคุณไปตามหาใครอะไรอ่ะนี่คุณมาหาใครคุณเป็นใครเนี่ย
1: ลืมฉันไปแล้วเหรอ
0: ปิดหน้าปิดตาแบบนี้ใครจะไปจำได้แม่สมีใจเย็นๆเดี๋ยวเราไปคุยกันที่อื่นก่อน
1: แกหยุดสร้างภาพเป็นคนดีสักทีแกมันก็โจรดีๆนี่เองแกยิงฉันแกวางแผนฆ่าแม่ใหญ่พี่อาร์ตเก็บนะ
0: นี่พวกแกวุ่นวายไปแล้วสมีไปหาที่พึ่งก่อนแล้วไปแล้วไ
1: ปตัดจัก
0: เจ็บตูดปากสิวะเย็นจะหักแขนแกได้แหลกห้ามือเลยไม่มีใครช่วยก็ได้หรอกหนีรอดมาแล้วครั้งหนึ่งยังจะโง่กลับมาฉันฆ่าเป็นครั้งที่สองอีกคราวนี้แกไม่รอดแน่ไปไป
1: ไปด้วย
0: นี
1: ่ช่วยฉันด้วย
0: ลูกตา
1: ไปด้วยไปด้วยหยุดคุณเอกจะพารัศมีไปไหนคะ
0: มีคุณครับก่อนที่เฮียกับรัศมีเนี่ยเคลียร์เรื่องบัญชีก่อนไหมครับบัญชีอะไรวะฉันไม่เคลียร์เรื่องนั้นอย่าเสื่อม
2: แต่ผมมีเรื่องจะเคลียร์ครับนี่เป็นเอกสารบัญชีที่เป็นต้นเหตุชี้ชัดว่าอาวางแผนฆ่าพี่นลิน
0: ฉันไม่ได้ฆ่านลินแกเอาเอกสารหลักฐานอะไรมากล่าวหาฉันอะ
2: เอกสารบัญชีที่พี่นลินตรวจพบเจอไงครับว่าอาเป็นคนยักยอกเงิน30ล้านไปจากคุณนราเราให้โอกาสอาเอาเงินมาคืนด้วยความเมตตาผมไม่อยากแจ้งความให้อาติดคุกแต่อากับวางแผนฆ่าพี่ชายผมอะแล้วนี่ก็เป็นเอกสารบัญชีชิ้นสุดท้ายก่อนที่คุณสมศรีจะถูกฆ่าตายเพราะว่าคุณสมศรีตรวจพบเจอว่าอาเป็นคนยักยอกเงิน7.5 ล้านไปจากบัญชีนี้ซึ่งเป็นบัญชีที่นายกิติภูมิส่งไฟให้คุณสมศรีตอนที่นายกิติภูมิจะถูกฆ่าตายเหมือนกัน
0: ฉันไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้นฉันไม่ได้เอาเงินไปฉันไม่ได้ทำ
1: แต่เรามีหลักฐานค่ะว่ากิติภูมิเป็นคนช่วยคุณยักยอกเงินด้วยการดัดแปลงเอกสารบัญชี
2: ซึ่งก็คงไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมครับอานายกิติภูมิคงช่วยอามาตลอดหลายปีเป็นคนที่กุมความลับเรื่องการยักยอกเงินมหาศาลของคุณนราไปก็เลยถูกฆ่าปิดปาก
0: ฉันไม่ได้ฆ่ากิติภูมิฉันไม่ได้ทำ
2: ไม่ได้ทำแต่ตำรวจมีหลักฐานนะครับว่าจอมพลเป็นคนลงมือทำ
1: ขอรับผิดนะคะ
0: เฮ้ยไปไป
1: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
0: ไ
2: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปอายังจะปากแข็งไม่ยอมรับผิดอีกเหรอครับ
1: มอบตัวกับตำรวจเถอะค่ะโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาม
0: อบตัวอะไรวะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันไม่ยอมติดคุกเอาไว้ลบไปไปไปไปไปไปลบไปลบไปเงียบเงียบลบไปไปไป
2: ครับ
0: ไป
2: ไป
0: ไป
1: คุณชายคุณชายรู้สึกมีจะปลอดภัยใช่ไหมคะพวกเราวางแผนกันแล้วค่ะมีตำรวจคอยเซฟด้วยค่ะไปสิไปไป
0: ไปไหนไปไหน
1: คุณ
0: ไหนคุณนี
1: ่คุณตำรวจช่วยฉันด้วย
0: พ่อมาพ่อมา
1: คุณตำรวจช่วยฉันด้วย
0: ไม่ใหญ่
3: เรียนลูกชายฉันที่น้ำตกแกไม่ใช่คนอีกทีแกมันยิ่งกว่าสัตว์นรกส่งมาให้เกิดอีก
0: อย่าไปด่าฉันนะเว้ยฉันไม่ได้วางแผนฆ่าแก
3: แกไม่ต้องทำเป็นไม่รู้เรื่องเลยก็เรื่องที่อ่างเก็บน้ำไง
1: นั่นเนี่ยรัศมีนี่ทำไมสภาพเป็นแบบนั้นน่ะ
0: ฉันไม่ได้บอกให้แกไปที่อ่างเก็บน้ำแกมันโง่ที่ออกไปตามหาลูกชายแกเอง
3: แกไม่ได้บอกแต่แกให้ตำรวจนั่นมาหลอกฉันว่าเห็นคนหน้าตาเหมือนนายเรนที่อ่างเก็บน้ำฉันก็เลยตามไปอ
0: ย่าไปโยนความผิดให้ฉันนะไหนว่าพยานหลักฐานอะ
3: หลักฐานก็

0: ได้ยังไงตำรวจไม่รับมันโกหก
1: แกโกหกแกอยู่ที่หลังอาบแกซ้อมกับไอ้จอมตอนที่ฉันก็ไม่อยากถูกโจรไล่ฆ่าฉันวิ่งหนีมาเจอแกฉันไปขอความช่วยเหลือจากแกแต่แกกลับยิงฉันไอ้เลว
0: อุบาทแกปากปั๊มฉันคุณนี่ฟังนี่ก่อน
2: อย่าให้เรื่องราวมันบานปลายไปมากกว่านี้นะครับ

0: กลับมาแล้วครับอาดีใจไหมครับที่ยังไม่ตายเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปแล้วครับอาฆ่าผมไม่สำเร็จฉันไม่ได้ฆ่ามึงเป็นคนทำมึงหลอกฆ่ากูมึงกล้าพูดต่อหน้ากูไหมคนที่มึงเอาไม้มาตีมันมูมันหมาไล่ฟาดกูจะตกน้ำตกกูกระสือกระสนเอาชีวิตอยู่ในน้ำมึงยังตามมากดน้ำกูแค่นั้นยังไม่พอมึงเอากูไปฝังแล้วเป็นจะมาโยนความผิดให้ฉันนะฉันไม่ได้ฆ่าไหนว่าพยานหลักฐานอ่ะกูนี่ไงพยานหลักฐานกูเป็นนักพยานแล้วกูเป็นนักเหยื่อของมึงไง
1: ส่วนหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งหมดอยู่นี่ครับเราเจอเส้นผมของนายจอมพลและพวกที่หลุมฝังร่างคุณนรินทร์เจอรอยนิ้วมือของนายจอมพลบริเวณด้ามจอบถูกทิ้งอยู่ไม่ไกลจากหลุมและเจอไม้ที่มีรอยเลือดของคุณนรินทร์พร้อมกับรอยนิ้วมือของนายอิทธิทิ้งอยู่ในป่าเหนือผาน้ำตกซึ่งสันนิษฐานได้ว่าเป็นอาวุธที่ใช้ทำร้ายคุณนรินทร์จนร่วงตกจากผาน้ำตก
0: พยานหลักฐานแบบนี้ใครจะสร้างขึ้นมาได้เว้ย
1: ไม่ต้องห่วงเรื่องสร้างหลักฐานเท็จหรอกครับเพราะว่าเรามีตำรวจคนของคุณที่เป็นพยาน
0: หลักฐานแค่นี้มันพอจะเอาผิดอาได้ไหมครับ
2: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และ D-Ribon
3: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
4: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
5: ป้าข้าจะมา
6: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
7: ไม่มี
8: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
9: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมายโยและผักสดกรอบจุใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่ McDonald's
10: ซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้เอิร์ธตี้พาเลตนุ่มเหมือนผิวสัมผัสธรรมชาติยืดหยุ่นไปกับทุกการเคลื่อนไหวความสบายคือสิ่งที่ผู้หญิงสัมผัสได้ทันทีด้วยนวัตกรรมซิมเล็ตไร้ตะเข็บไร้รอยกดทับบางเบาเรียบง่ายใส่ใจทุกดีเทลพร้อมวีเทปกระชับวงขาให้สัมผัสนุ่มสบายระบายอากาศได้ดีมั่นใจได้ทั้งวันพร้อมสัมผัสยืดหยุ่นทุกการเคลื่อนไหวเรียบง่ายอย่างมีสไตล์6เฉดสีใหม่ครบทุกโทนที่ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันและตอนนี้ยิ่งคุ้มกว่าเดิมกับโปรโมชั่นพิเศษจากซาบีน่าซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด

0: ราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย12526เฉดสีใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว Navy Blue น้ำเงินลุ่มลึกเรียบหรูแบบคลาสสิก Ocean Blue ฟ้าสบายตาสดชื่นทุกวัน Forest Green เขียวละมุนให้ฟิลธรรมชาติที่ผ่อนคลาย Mountain Brown น้ำตาลเข้มดูอบอุ่นและมั่นใจ Wood Brown โทนน้ำตาลนูดเรียบง่ายแบบมินิมอลและ Love Pink ชมพูละมุนเพิ่มความสดใสแบบผู้หญิงยุคใหม่ทุกสีออกแบบมาให้ใส่ง่ายแมทได้ทุกวันและสวยในแบบของคุณซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมด12ตัวราคาพิเศษ 1,199 บาทโทรตอนนี้ลดทันที200จ่ายเพียง999บาทแบรนด์ซาบีน่าส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรเลย1252ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
2: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
4: งานเสร็จแล้ว
5: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
6: ได้มั้ยครับ
5: Formos Omega 369
7: หมวดโอจนมุมหลังก่อเหตุยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนที่ชลบุรีเจ้าหน้าที่นำกำลังปิดล้อมบ้านพักนานข้ามคืนกระทั่งประสานให้ลูกชายเข้าเกลี้ยกล่อมก่อนยินยอมมอบตัว6โมงเช้าที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนหาแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี
8: ้แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
9: เป็นต่อคืนนี้หลังจบละครใต้ล่า
10: น้องมิกกี้น้องเกล
11: สวัสดีค่ะ
12: ลาดเหลือพี่น้องครับ
13: อันนี้แฟนผม
14: ไม่กลัวติดคุกเหรอ
10: ผมจะกลัวทำไมครับ
14: พี่ว่าน้องต่อต้องทำอะไรสักอย่างละ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกคืนนี
16: ้เราจะมีกันอยู่แค่นี้แต่เราจะสู้ด้วยทั้งหมดที่เรามี
15: ถึงเวลาแก๊งนักตบลูกยางจิ๋วต้องลงสนามกับภารกิจครั้งใหม่ที่จะตบให้ลั่นสนามเพื่อที่ดินวัดโคกบัง
17: ข้าวบัวหยานดอกแม่นบักกะแต
18: ไม่กลัวอยู่แล้ว
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวนักตบวัดโคกบังทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มตรงเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้เศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
19: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
20: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
21: ใช้ครีมตามสัญญา
18: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
21: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
18: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะจริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
22: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
23: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
24: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
25: ใช่ไหมหลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
24: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
25: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
26: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
24: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
15: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนสีชัดสวยติดทนนาน

0: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โบลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
1: ฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำ
2: หลักฐานแน่นขนาดนี้แกยังกล้าปฏิเสธอีกเหรอแล้วที่แกฆ่าคุณสมศรีเนี่ยตำรวจเขาอาจจะมีหลักฐานชัดเจนยังจะกล้าปฏิเสธอยู่อีกไหมฮะ
1: พี่ชาพี่ลวงโลกแกนั่นแหละเป็นคนฆ่าแล้วโยนความผิดมาให้ฉัน
2: กระดุมเสื้อก็ของแกไม้ก๊อฟติดคราบเลือดก็เป็นของแกที่แฉว่าแกเนี่ยฆ่าคุณสมศรีโถเอ้ยแล้วยังจะหน้าด้านมาใส่ร้ายฉันอีกหาว่าฉันเป็นคนทำต่อมสำนึกของแกเนี่ยมันเป็นหมันหรือยังไงคนอย่างแกต้องโดนโทษประหารตายตกไปตามกัน
1: อีนี่ชาคุณเล่น
3: ไป
1: อย่าเข้ามาเลยอย่าเข้ามา
3: ไป
1: อย่าเข้ามา
3: ไป

0: และระวังตัวด้วยนะไป
1: ช่วยแม่ทรายให้ได้นะอย่าให้มันทำอะไรแม่ทรายนะ
2: เจ้าประคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาคุณนราอยู่โปรดช่วยคุ้มครองให้คุณนเรศและคุณทรายแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยเถิดสาธุ

0: ชีวิตจะเป็นแบบนี้
1: อย่าโทษคนอื่นเลยโทษตัวเองเถอะทำตัวเองทั้งนั้นน่ะ
0: ตายปากดีเลยมึงตายแน่มึงจำไว้นะยังไงกูก็ต้องรอดกูไม่ตายเพราะคนอย่างมึงหรอก
2: กำลังตามไปช่วยพวกเราเลย
3: ตอนนี้คนร้ายกำลังมุ่งหน้าไปที่ตะวันออกเตรียมสกัดจับรับทราบ
4: ได้เรื่องไหม
5: นารินอาดีใจมากเลยนะที่หลานรอดกลับมาได้อะอย่างที่เขาว่าจริงคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อาดีใจจังเลยนารินนารินปลอดภัยแล้วลูก
6: ชายฉันน่ะมือถือมีดเอาไว้หรือเปล่าม
7: ีดอะไรเหรอคะ
6: ก็มีดที่ไว้ใช้แทงข้างหลัง
7: คุณพี่คิดมากไปหรือเปล่า
6: โหสำหรับเธออ่ะไม่คิดมากหรอกฉันว่าเธอเนี่ยน้องๆไอ้อิดเลยนะไอ้อิดนี่มันเป็นงูเห่าส่วนเธอเนี่ยมันก็งูหลายหัวผสมกันไม่รู้ว่าวันนี้ใส่หัวอะไรหัวงูเขียวหรือเปล่าหังไม่ไหมนะ
7: คุณพี
6: ่ใช
7: ่พูดเกินไปแล้วนะคะ
6: สำหรับเธอเนี่ยมันไม่มีคำว่าเกินไปที่ไอ้อิดมันซัดท่อเธอซ้ำไปซ้ำมาเรื่องว่าเธอฆ่าสมศรีเนี่ยฉันว่ามันก็ต้องมีมูลมั่ง
7: หลักฐานมันก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่านายอิดเป็นคนฆ่าสมศรีคุณพี่ยังจะมาสงสัยนี่อยู่ได้อาคติของคุณพี่เนี่ยมันรักษาไม่หายจริงๆนะคะ
6: ปากนี
2: ้แม่
6: อย่าฉันเห็นอีกนะว่าเธอต่อเรื่องอะไรอีกฉันเอาตายแน่ฉันจะไม่ยอมให้ครอบครัวถูกกระทำอีกนะฉันไม่ยอมฉันไม่ยอม
8: ใจเย็นกับแม่ใจเย็น
2: อย่าเครียดสิครับเดี๋ยวก็เป็นอะไรไปอีกใจเย็นก่อน
6: ว่าแต่เรื่องที่ตำรวจอะเขาตามไอ้อิดไปถึงไหนแล้วเขาช่วยหนูทรายได้หรือเปล่า

0: vorbei! Vorbei!
1: Nein!
2: Nein! Ja! Nein!

0: ู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72 ชั่วโมงใหม่เคลียร
1: ์ Is that good?

0: มเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
5: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้า
8: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย

0: ยิ่งเซฟรวมซักกรอบในถุงเดียวใหม่ร้อยแปดช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นจุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดละซองลองเลยจากการ์เนีย
1: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
3: นี่ภูเขาไฟคะทำไมให้เหมือนของจริงนะ
4: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก็อสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ภูเขาไฟลาวา
4: Formos Omega Smart Super Go
5: เดี๋ยวไปเล
6: ยไ
7: ฟเลนเสียพี
8: ่เบนโต
9: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
9: ยังเบื่อง
11: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
12: ่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
10: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
13: ้ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
14: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
13: ดูเม็กซ์ดูโกรธ 3D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
15: แป้งตราช้าง3เสียนตราที่คุณมั่นใจแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ LifeVerse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
16: เป็นไงได้ตัวทรายไหมอะไรนะมันหนีไปเหรอ
17: ทำไมคนชั่วมันถึงได้รอดง่ายรอดได้ไปซะทุกครั้งเลยเนี่ยเน
16: าะใจเย็นกันนะเลสถ้ามันยังออกนอกพื้นที่ไม่ได้เนี่ยมันยังไม่ทำไรทรายหรอกเพราะมันต้องเก็บทรายไว้ต่อรองกับตำรวจถ้างั้นบอกตำรวจนะว่าทำไงก็ได้อย่าให้มันออกนอกพื้นที่ไม่งั้นชีวิตของทรายเนี่ยอาจจะตกอยู่ในอันตราย

0: นี้มันเป็นวันนรกแตกหรือไงอยู่ๆไอ้ดารินมันก็กลับมาทั้งที่มันควรจะตายเพราะฝีมืออีกไปแล้วอ่ะ
1: แม่พูดเหมือนแม่รู้มาตลอดว่าที่พี่ดารินหายตัวไปไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นฝีมือของอาอิฐ
0: รู้แล้วไง
1: แม่ไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกับอาอิฐใช่ไหมคะ
0: แกอย่ามาจับผิดฉันเลยลิตา
1: ต้องใช้แน่ๆวันนี้ตอนที่ชลมุนอาอิฐจับตัวคุณทรายไว้แม่ก็เลยส่งผู้ช่วยพ่อครัวคนนั้นไปฆ่าพินาเรศแต่โชคดีที่ลิตาเห็นก่อนก็เลยขวางไว้ได้เขาเลยทำอะไรพินาเรศไม่ได้
0: พี่ตาแกนี่มันโง่จริงๆเลยนะแกแสบไปขวางทำไมอยากตายแทนเขาเหรอ
1: แม่นั่นแหละไม่อยากตายดีหรออยากเป็นโจรฝีหัวชั่วคนสมัยไอ้เขาเหรอคะถึงได้ส่งคนไปฆ่าพินาเรศอ่ะ
0: ฉันไม่ได้สั่งฆ่า
1: แม่สั่ง
0: ฉันไม่ได้สั่ง
1: โกหกแม่ก็โกหกตลอดเวลานั่นแหละ
0: พี่ตาใครด่าฉันก็ไม่เจ็บเท่าลูกตัวเองด่าพี่ฉันทำอะไรไม่สำเร็จเนี่ยก็เพราะว่าฉันมีลูกอย่างแกเนี่ยคอยดูนะต่อไปนี้ถ้าแกขวางฉันอีกแล้วก็แกตายแน่เลือดก้อนเดียวถ้าฉันเลี้ยงไม่เชื่องอ่ะฉันก็ไม่เอาไว้เหมือนกันไปไปให้พ้นหน้าฉันฉันบอกให้ไปไง

0: เพชร
1: เอา
2: คุ
1: ณน
2: ัน
1: แรกแล้วคุณทรายล่ะคะ
3: ไม่เจอรถพวกมันครับไม่รู้ว่าจอมขับรถไปทางไหน
2: นายจอมเป็นคนพื้นเพที่นี่อยู่แล้วคงรู้เส้นทางหลบหนีเป็นอย่างดี
3: ผมไม่น่าปล่อยให้สายถูกจับตัวไปเลยครับสายอยู่ข้างๆผมแท้ๆผมน่าจะดูแลสายได้ดีกว่านี้
4: อย่าโทษตัวเองเลยเล่นเหตุการณ์มันชุลมุนนะไม่มีใครคิดหรอกยังไงพวกมันก็ต้องพกมือถือไปเดี๋ยวลองโทรไปเจรจากับมันดู
1: นั่นสิคะใครที่เจรจาเก่งๆช่วยพูดเกลี้ยกล่อมให้ส่งตัวคุณสายคืนแล้วก็มอบตัวซะ
3: ผมลองโทรไปแล้วครับ
1: แล้วมารับสายไหมล่ะ
3: ไม่รับสายครับ
1: ว่าแล้วสันดานโจรมันก็จะมีเล่ห์เหลี่ยมตลอดเนี่ยที่มันไม่รับสายเพราะมันต้องการให้พวกเราเนี่ยเส้นประสาทเต้นตุบตุบแล้วก็มาบีบบังคับให้พวกเรายอมทำตามข้อเรียกร้องของมัน
3: ถ้ามันจะเรียกร้องอะไรก็ให้มันเรียกร้องหน่อยครับแต่นี่มันไม่ยอมติดต่อไม่ยอมรับสายอ่ะผมจะบ้าตายอยู่แล้วครับ
1: เชื่อใจใครไม่ได้ก็ต้องเชื่อใจหนูทรายสิหนูทรายของเราเป็นคนฉลาดขับขันยังไงอ่ะนางก็ต้องพยายามหาทางเอาตัวรอดรักษาชีวิตตัวเองไว้ให้ได้ฉันรู้ดิฉันปะทะกับนางมาโดยตลอดแล้วฉันก็ไม่เคยคว่ำนางได้เลยเชื่อมือนางเถอะ

0: อีกสักครู่ติดตามชมพายุทรายหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับ
2: รายการสดวันนี้วันเดียวกับ Prodi Fat Sale by O Shopping ค่ะวันนี้ใครที่ก็ตามที่มีปัญหากลิ่นตัวเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวรักแร้ดำรักแร้เหม็นหรือแม้กระทั่งฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดลองตัวนี้ก่อนเลยสบู่ที่ขายดีที่สุดของเดอะเอสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงไวท์เทนนิ่งโซปบอกเลยว่าจาก390วันนี้เขาเหลือ27บาทจริงไหมคะดร.ค่ะ
1: เสียงสั่นเลย ต้องบอกเลยว่าวันเดียวรอบเดียวและครั้งเดียวคุณผู้ชมปกติ390บาทนะวันนี้เหลือ27บาท เป็นสบู่ที่สามารถใช้ได้ทุกเพศใช้ได้ทุกวัยสามารถใช้ได้ทุกฤดูร้อนก็ทำให้เย็นฤดูฝนก็ช่วยให้กลิ่นตัวไม่เหม็นและฤดูหนาวก็ผิวไม่แห้งผมบอกเลยว่าอาบทั้งตัวล้างทั้งหน้าอาบทั้งผิวกายแล้วไม่ได้อาบคนเดียวด้วยตอนนี้อาบกันทั่วประเทศเพราะว่าเป็นสบู่ที่ขายดีมากสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้มีที่นี่ที่เดียววันนี้จัดโปรเลย
2: โปรดีมากนี่ไม่เคยเห็นได้เยอะขนาดนี้28ก้อนสบู่กิโลกว่าใช้ไปเลยเป็นปีและของแถมจุกจุกด็อกเตอร์
1: วันนี้คุ้มที่สุดแล้วคุณผู้ชมปกติสบู่ได้เต็มที่ก็10ก้อน15ก้อนแต่วันนี้รับสบู่ไปจุกๆนับเรียงเลยนะ28ก้อนยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก8ใบและภูมิใจนำเสนอมากกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คสวยๆใบใหญ
2: ่ๆ
1: บอกเลยว่ากันน้ำด้วยและที่สำคัญพกพาไปไหนได้สะดวกสวยทุกมุม

0: เลยจ้ะวันนี้เซตนี้ไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นจ่ายเมาเพียงแค
1: ่ 1,000 บาทส่งฟรีโทรได้เลยกดเบอร์1252แล้วโทรออก1252แล้วโทรออกตอนนี้สายแน่นแล้วนะคะลืมบอกไปว่ามีจำกัดแค่100เซตและตอนนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วทุกคนถ้าสายแน่นสแกน QR โค้ดมุมจอได้เลยหรือกดเบอร์1252กระเป๋าแบบนี้คล้องไหล่ก็ได้คล้องแขนก็ได้และขอย้ำสบู่จากก้อนละ390เฉลี่ยออกมาเหลือแค่ชิ้นละ27
0: บาทคุ้มมาก
1: 390เหลือ27บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นและเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วนอกจากราคาดีสารสกัดมันก็ดี
0: ม
1: ันบำรุงผิวมันยังไงบ้าง
0: คือวันนี้รวมความดีมาให้เลยครับเพราะว่า1ของแถมก็เลิศนะวันนี้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงของแท้นี่คุณผู้ชมต้องแบรนด์ของดร.เอเท่านั้นนะมีขมิ้นธนาคามังคุดวิตามิน B3 ซาลิซาลิกและเมนทอลความหอมเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายืนหนึ่งนะจ๊
1: ะ
0: แล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มสาธิตให้ดูแล้วกันเพราะว่าโรงงานเราได้มาตรฐานมากผลิตสบู่มาเป็นระยะเวลาถึงวันนี้นะเกือบ50ปีนี่คือสูตรที่ดีที่สุดของเราใครเคยใช้สบู่อะไรมาแล้วไม่รู้สึกใครเคยใช้สบู่อะไรมาแล้วยังไม่ได้ผลวันนี้ดร.เอบอกเลยว่าอยากให้ลองสบู่น้ำมันเมล็ดกันชง
1: มีคนบอกว่ากลิ่นตัวเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวมากสบู่น้ำมันกันชงมันเอาอยู่จริงเหรอคะ
0: เหม็นอะไรนะ
1: เหม็นเค็ม
0: เอาเหม็นเค็มก็น้ำปลาโอ้โหนี่เหม็นมากเอาน้ำปลาจากแคนทีนมาให้เลย
1: ขออนุญาตพูดไม่ชัดเพราะต้องบีบจมูก
0: นี่เหม็นจริงยังไม่พอเอาเหม็นเปรี้ยวด้วย
1: ดำส้มใส
0: เหม
1: ็
0: นเปรี้ยวคืออันนี้แสบผิวด้วยนะยังไม่หมดจากบางทีเราเจอฝุ่นเราเจอความสกปรกอะไรแบบเข้ามาสู่ชีวิตของเราผมบอกเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูเน
1: ี่ย
0: เนี่ยเนี่ย
1: ที่ใครกับความเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยว
0: เอาอย่างนี้สบู่มาลิเอาสบู่มาให้พี่เดี๋ยวนี้
1: ใครเหม็นขนาดนี้หนูไม่อยู่ใกล้แล้วนะดร.ไม่ไหว
0: สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ยจุดเด่นเลยก็คือเขาเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล
1: ์
0: มแล้วฟองนุ่มมากใช้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้ทำความสะอาดผิวกายได้ตรงไหนที่ดำตรงไหนที่หมองตรงไหนที่เหม็นตรงไหนที่แห้งฟอกเข้าไปเลย
1: ฝุ่นแบบนี้ถ้าหนูแทนเป็นขี้ใคร
0: ได้
1: มันก็คือถูได้เลย
0: ถูกต้อง
1: แล้วถ้าเกิดว่าเป็นเมคอัพเป็นเครื่องสำอาง
0: ล้างได้เลยลี่ไม่ต้องกังวลใจไปบางคนผ
1: ิ
0: วแพ้ง่ายๆแบบดร.เอนะใช้อะไรมาแล้วมันผิวแห้งนะ
1: ข้อศอกดำข้อศอกดำใช้ได้ไหม
0: มาเลย
1: ตะตุ่มดำตะตุ่มดำ
0: ได้เลยจะเป็นแบบนอกเสื้อผ้าในเสื้อผ้าที่มองไม่เห็นเนี่ยแต่เราเห็นเอง
1: และบางคนเขาบอกเขาไปใช้ล้างหน้าพวกฝ้ากัดจากแสงแดดก
0: ็
1: คือใช้ได้
0: ใช้ได้ใช้ได้
1: แต่ที่สำคัญไอ้ฝ้ากัดจากแสงแดดที่บางคนบอกว่าแลดูจางลงแต่ชอบตรงความกระจ่างใส
0: โอ้ความกระจ่างใส
1: นี่เยอะเลย
0: ถูกต้องเขาเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งลี่จุดเด่นเลยก็คือตัวส่วนประกอบสารสกัดซึ่งเราเป็นเอกสิทธิ์ของเรานะก็คือน้ำมันเมล็ดกันชงคือต้องบอกเลยว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวจริงเลยยังไม่พอทำให้ผิวแห้งๆของพี่ในวัย55ปีเนี่ยนุ่มขึ้นมาได
1: ้
0: ทำให้ผิวพี่ที่ไม่เคยสว่างสวยเหมือนข้างล่างเนี้ยกลายเป็นผิวแบบสว่างสวยไวท์เทนนิ่งแบบนี
1: ้อันเนี้ยไวท์เทนนิ่งดูกระจ่างใสกว่าข้างล่างเยอะเลยแต่อีกหนึ่งอย่างที่มันไวท์เทนนิ่งสะดุดตาคือข้อศอกทุกคนเดี๋ยวนะขออนุญาตนี่ข้อศอกลี
0: ่
1: นี่ข้อศอกดร.
0: ลี่ไปเรียนรอดอมาเหรอ
1: เจ็บปวด
0: นึกว่าไปคานมา
1: ลี่อยากได้สบ
0: ู่
1: ตอนน
0: ี้มาคือต้องบอกเลยว่านึกว่าไปปลูกป่ามาค
1: ือ
0: ต้องบอกเลยว่
1: า
0: ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะวัยไหนคุณผู้ชมป
1: ั
0: ญหารักแร้เป็นเส้นรักแร้มีกลิ่นผิวเป็นทูโทนข้อศอกดำๆด้านๆผมบอกเลยว่าสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งน้ำมันเมล็ดกันชงสามารถช่วยได
1: ้
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมความดำกับความสว่างเนี่ยมันต่างกันให้เห็นแบบนี้แล้ววันนี้นะอยากให้ตุนเลยเพราะว่าได้สบู่ไปทั้งหมดคือ28ก้อนไม่เคยได้เยอะขนาดน
1: ี้
0: ตุนได้คลายผัดผิวและตีฟองยังไม่หมดค่าส่งไม่ต้องเสียกระเป๋าแถมเพิ่มอีก1ใบทั้งหมดคือกี่ชิ้นน่ะ37ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเฉลี่ย
1: เฉลี่ยออกมาแล้วเหลือชิ้นละ27บาททุกคนดูนะกระเป๋าก็ได้ฟรีแล้วกระเป๋าเดี๋ยวเรา
0: พาสวยมากสวยมาก
1: สวยมาก
0: กระเป๋าสวยจริง
1: ฟรีไปเลยตอนนี้เหลือน้อยกว่า43เซตแล้วแล้ว
0: ต้องรีบนะ1252
1: อย่าลืมนะคะจาก390เหลือ27บาทเท่านั้นวันนี้วันเดียวและผู้ใช้จริงเยอะมากท
0: ุ
1: กคนกด1252ไปด้วยแล้วดูไปพร้อมๆกัน
0: ลี่พี่บอกเลยนะ
1: ค
0: ือถ้าไม่ดีจริงพี่ไม่กล้ามายืนตรงเนี้ยแล้วแม่ตุ๊กเนี่ยอายุ60กว่าปีแล้วปัญหาของแม่ตุ๊กก็คือ
1: ฟอกหน้าเลย
0: ฟอกหน้าสิแม่เป็นฝ้ากะจุดด่างๆจากแสงแดด
1: แม
0: ่มีความเหี่ยวและที่สำคัญแม่มีกลิ่นเฉพาะวัยคน60เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีกลิ่นเฉพาะตัวปรึกษาแม่ตุ๊กได้แม่ตุ๊กจะบอกเลยว่าสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเดอเอช่วยแม่ได
1: ้
0: ให้รอดปลอดภัยมีความสุขหน้าใสยิ้มแฉ่งได้แบบนี้พี่ทับทิมบอกเลยว่าไปตลาดนัดทุกนัดปัญหาก็คือผิวทูโทนหน้าฝ้ากระจุดด่างดำกระดำกระด่างเต็มหน้าเลยและที่สำคัญเวลาขัดผิว

0: ตัวทีที่คลายออกมาทีโอเป็นก้อน
1: ลี่ชอบตรงเนี้ยคือด้วยความที่สบู่มันได้ทั้งหน้าและตัว
0: ก็
1: คือก้อนเดียวจากหน้าเสร็จก็ตัวต่อได้เลยแล้วขอถามฝ้ากัดจุดด่างดำจากแสงแดดใช้ได้ไหม
0: ใช้ได้
1: แล้วถ้าเกิดว่าคอดำคอด้านรักแร้ดำรักแร้เหม็นน่ะ
0: อ้าวคือเอางี้มาดูคอดร.เอ๋ก่อนคนคอดำคอ

0: 1252วันนี้รับไปทั้งหมดนี้คือ37ชิ้นเหมาคุณผู้ชมจ่าย 1,000 บาทจัดส่งฟรีวันนี้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงของแท้กิโลกว่าๆซื้อตุนได้เลยสวยกันข้ามปีดูดีกันข้ามปีไปเลยวันนี้ผมบอกเลยนะนานๆมาเจอกัน
1: ทีโป
0: ร
1: ดีแฟตเซล26เซ
0: ตอ่ะ
1: ด็อกเตอร์สุดท้ายแล้วนี่ขอดูถ้าเมคอัพเมื่อกี้ด็อกเตอร์บอกว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องสำอางกันน้ำกันเหงื่อก็คือใช้เช็ดออกได้เลย
0: ก่อนเมคอัพเขาหาให้ไม่ทันเอาอย่างนี้แล้วกันขออนุญาตคุณผู้ชมขออนุญาตอ
1: ันนี้ปากกา
0: ขออนุญาต
1: เคมีเขียนกล่องเขียนลาย
0: ขออน
1: ุ
0: ญาตขออนุญาตเอาอย่างนี้ให้ได้เห็นกันชัดๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ช
1: ม
0: เวลาเราล้างหน้าเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยมันจะหลายขั้นตอนเน
1: า
0: ะแต่พอใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ย
1: อย่าบอกนะ
0: ขออนุญาตให้ดูทีละครึ่ง
1: อันนี
0: ้ขออนุญาตให้ดูทีละครึ่ง
1: นี่พูดตรงๆยืนอยู่
0: คุณผู้ชมเนี่ย
1: อุ้นหลุดแล้ว
0: เนี่ยลองดูเปรียบเทียบดูเปรียบเทียบดูเนี่ยข้างที่ฟอกข้างที่ยังไม่ได้ฟอกอ่ะ
1: ด็อกเตอร์ถูเบามาก
0: คือเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องไปขัดหน้าแรงๆหน้ามันจะแสบหน้ามันจะคันหน้าจะมันเป็นข
1: ดมัน
0: จะ
1: เป็นผื่น
0: แล้วม
1: ัน
0: จะเป็นรอยมากขึ้
1: น
0: ว
1: ัน
0: นี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากทาให้ดู
1: ส
0: าธิตให้เห็นเนี่ยแล้วเขาจะค่อยๆดูดความสกปรกเพราะว่าหน้าที่หลักของสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงคือทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกาย
1: ขอดูหน่อยว่าถ้าเราเคลียร์หน้าแล้วไอ้ปากกาที่ปกติ
0: จะเอาหน้าจุ่มน้ำ
1: ไม่เอาไม่เอา
0: ขออนุญาตเช็ด
1: ขอเช็ดเลยเวลาจะหมดแล้วเหลือน้อยกว่า14เซตดูไปด้วยกด1252ไปด้วยอุ้ย
0: แล้วผิวนิ่มมาก
1: อุ้ยเดี๋ยวนะขออนุญาต
0: ดูเลย
1: ผิวมันเด้งกระจ่างใสออกมาเลย
0: คือบอกเลยว่าบางทีบางคนใช้สบู่เป็นก้อนล้างหน้าแล้วเกิดปัญหาหน้าแห้งเกิดปัญหาหน้าแสบและหน้าคันอยากให้ลองสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงแบรนด์เดอร์เอคุ้มค่ามากปกติก้อนละ390บาทวันนี้เหลือเพียงก้อนละ
1: 27บาทโอ้ยเดี๋ยวนะด็อกเตอร์ตอนนี้เหลือ8เซตสุดท้าย8เซตสุดท้ายไม่พอขอรอตอนนี้คนรออีกเป็นร้อยสาย
0: เอาอย่าง
1: น
0: ี้นะเฉพาะโปรดีแฟตเซลที่มีเห็นหน้าด็อกเตอร์เอกับน้องลี่เล้งเท่านั้นวันนี้เพิ่มจำนวนเซตให้แบบไม่อั้นแต่ขอจำกัดเวลาอีก5นาทีอีก5นาทีนี้แม่หยุดทุกอย่างก่อนนะหย
1: ิ
0: บโทรศัพท์ขึ้นมาโทร1252บอกสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงของแท้ด็อกเตอร์เอเซตใหญ่ที่สุดจ่ายในราคาเหมาเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
1: ย้ำเซตใหญ่ที่สุดแห่งปีแล้ว28ก้อนกิโลกว่าและจากก้อนหนึ่งปกติ390อันนี้เหลือออกมา27บาทและได้กระเป๋าแบบนี้ไปด้วยจาก390เหลือ27พร้อมกระเป๋าให้เฉพาะวันนี้โทรมาได้เลยทั้งหมดนี้ 1,000 บาทส่งฟรีกด1252นะคะไปก่อนแล้วแต่คุณยังโทรได้อยู่สวัสดีค่ะ
0: โทรมานะครับสวัสดี

0: ุณเมธคะมาหลบอะไรอยู่ตรงนี้คะเนี่ย
1: ผมกำลังคำนวณเขตอำเภอที่คาดว่านายอิดแอบซ่อนตัวอยู่ให้แคบที่สุดครับ
0: อ๋องั้นฉันไม่รบกวนดีกว่าค่ะขอตัวนะคะ
1: เดี๋ยวก่อนครับคุณมาหาผมต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไหมครับ
0: ลิตาจะมาถามข่าวความคืบหน้าของคุณทรายอะค่ะแต่ว่าเห็นตอนนี้คุณยุ่งอยู่ไม่เป็นไรก็ได้ค่ะ
1: แค่นี
0: ้ค่ะ
1: ไม่คิดถึงผมไม่เป็นห่วงผมเลยเหรอ
0: ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาหวานใส่นะคะตอนนี้คุณกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะ
1: ขอนิดนึงนะเป็นขวัญกำลังใจให้ผมหายเหนื่อยหน่อยแล้วถ้าคุณยิ่งยิ้มให้ผมผมก็จะยิ่งมีแรงตามหาตัวนายอิดแล้วพาคุณสายกลับมาให้ได
0: ้งั้นสู้ๆนะคะ
1: โอ้ยโอเคโอเคมีแรงแล้วสู้ตายครับ

นี่แกคิดจะโทรหายนะเนี่ยและเอาตำรวจมาจับพวกฉันเหรอแกนี่มันพิษสองรอบตัวจริงๆนะนางทรายแกด่ายังไงฮะฉันปล่อยแกแน่แต่ฉันจะปล่อยแกลงนรกให้ฉันจะส่งศพแกเนี่ยกลับไปที่ภูนาราฉันอยากเห็นพวกมันสองคนต้องเจ็บปวดกับการสูญเสียเหมือนกับที่ฉันนี่ต้องเสียทุกอย่างในตอนนี้

0: เราจะหนีกันเย็นนี้
1: เจ้านางทรายไปด้วยเหรอครับ
2: เอามันไปให้มันเกะกะทำไมวะฆ่ามันแล้วก็หมกมันไว้ที่นี่แหละ
0: แล้วก็หอบเงินที่เราได้มาหนีออกไปตามชายแดน
1: แล้วเราจะผ่านด่านกันไปง่ายๆเหรอครับ
2: มีเงินน่ะมันทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละเงินที่ฉันกอบโกยมาจากคุณนารายณ์มันมากพอที่จะซื้ออะไรก็ได้แม้กระทั่งอิสรภาพ

0: ทางตำรวจทำเรื่องกับธนาคารให้อายัดเงินของนายอิฐทุกช่องทางทุกแบงค์แล้ว
1: แต่อยู่ๆเงินก็ถูกอายัดไปแบบนี้ฉันกลัวว่ามันจะคลั่งเราก็ทำอะไรสาย
0: พี่เชื่อว่าถึงเงินมันจะถูกอายัดเนี่ยมันก็ยังคิดว่ามันถือไพ่เหนียวกว่าเราเพราะมีทรายอยู่ยังไงมันก็ต้องเก็บทรายเอาไว้เพื่อใช้ในการเจรจาต่อรอง
2: ไม่รู้ว่าถ้าอิฐโทรมาต่อรองแล้วเนี่ยเขาจะเรียกร้องเงินมากสักแค่ไหนเพื่อได้กับชีวิตของคุณทราย
0: พี่สัญญานะยังไงพี่ก็จะเซฟชีวิตของทรายแต่ใช้เงินมากแค่ไหนพี่ก็ยอมจ่ายชีวิตของทรายเนี่ยสำคัญมากกว่าเงิน
3: เงินน่ะหาเมื่อไหร่ก็หาได้แต่คนดีๆอย่างหนูทรายอ่ะชาตินี้ก็หาไม่ได้แล้วนะ
0: โอเคงั้นเราจะเจรจากับมัน
1: เงินในบัญชีฉันถูกอายัดหมดเลยอ่ะบัญชีนี้ก็ด้วยแม่งเลยมันเล่นงี้เลยเหรอวะไอ้นลินมึงคิดจะบีบให้กูมอบตัวใช่ไหมไม่มีทางหรอกเว้ย
4: ผมว่ามันคงจะโทรมาต่อรองให้เราปล่อยตัวนางทรายงั้นเราก็ฉวยโอกาสเรียกค่าไทยเลยสิครับ
5: สัก100-200
4: เราจะได้มีเงินทุนเหนียนไปไกล
1: ๆแต่กว่าเงิน100 ล้านจะถึงมือเรา

0: ำรวจมันก็ตามมารวบเราถึงที่นี่แล้วมันเป็นแผนเว้ยมันแค่ต้องการจะรู้ที่อยู่กบดานของเรากูไม่รับ
1: มันตัดสายทิ้ง
2: กวนประสาทมันเป็นคนที่ทำผิดและไม่รู้จักสำนึกชั่วในสันดานจับได้ที่ต้องประหารอย่างเดียวไม่ควรจะเลี้ยงให้เสียเขาแดงในคุก
1: สายต้องเอาโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยแน่ๆเต็มมั้ย
3: เต็มครับ
4: ไอ้ทะเลโทรมา
0: ไม่รับ

0: เลดเลดจะไปไหน
1: ผมไม่ได้ไปไหนหรอกครับอยากออกไปสูดอากาศข้างนอกหน่อย
0: ถ้ามีอะไรเดี๋ยวพี่เรียก

0: ทรมาทำไมวะอินิชา
1: โถคุณอินนี่ใช่คุณจริงๆด้วยหรอคะเนี่ยทำไมถึงได้พูดจาตะโกนโบกเวกโวยวายหยาบคายเหมือนโจรแบบนี้ล่ะคะ
0: เพราะแกไงเพราะแกฆ่าสมศรีแล้วโยนความผิดมาให้ฉันมันเลยต้องกลายให้ฉันเป็นแบบนี
1: ้เดี๋ยวเรื่องฆ่านางสมศรีเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งในร้อยคดีที่คุณก่อขึ้นมาคุณทำตัวคุณเองทั้งนั้นจะมาโทษฉันได้ยังไง

0: ปู
1: เกิดอะไรขึ้น
2: มันลอบยิงฉัน
1: แกเป็นอะไรมากเปล่า
2: ฉันไม่เป็นไร
1: มันเป็นใครวะอยู่ๆมายิงแก
2: แกถามมันดูเองดิ
1: มานี่แกยิงอะไรทำไมใครส่งแกมาไม่หลบด้วยเว้ยแสดงว่าต้องมีเซอร์ไพรส์นี่แกรู้จักด้วยเหรอวะ
3: ผู้ช่วยพ่อครัวของโรงแรม
4: ฉันจะบอกอะไรแกให้นะแกมีทางรอดอยู่ทางเดียวคือหนีกับหนี
5: เพราะถ้าแกไม่หนีแกตายในคุกแน่ๆ
4: แต่ฉันมีข้อเสนอให้แกรอดนะ
1: ข้อเสนออะไร
4: ค่านาง

0: ทรายซะแล้วฉันจะพาแกหนีเองตกลงนะ
1: นี่แกคิดจะช่วยฉันหรือจะยืมมือฉันฆ่านางทรายกันแน่ฮะ
2: นี่แกคิดว่าฉันโง่ถึงขนาดอ่านเกมแกไม่ออกอ่ะ
1: แกฆ่าสมศรีและโยนความผิดให้ฉันมันก็ครั้งหนึ่งแล้วนะมาคราวนี้จะให้ฉันฆ่านางทรายให้อีกแผนการทั้งตื่นทั้งโง่แบบนี้ฉันไม่เชื่อหรอกเว้ยอีงูพิษ
0: แผนสูงสูงลึกล้ำอย่างแกไม่ห่วยแตกว่ะเหรอแกถึงได้หนีหัวซุกหัวซุนเหมือนหมาจนตอกอยู่ตอนนี้ไงโถเอ้ยไอ้โง่ฉันขอให้แกตายอย่างทรมาน
1: อินิชาถ้ากูรอดออกไปได้นะกูจะตามไปฆ่ามึงคนแรก
0: ถ้าอย่างงั้นแกก็คงหมดโอกาสแล้วล่ะเพราะแกไม่มีทางรอดที่จะมาฆ่าฉันได้เตรียมตัวตายได้เลยแกฆ่าตัวตายตั้งแต่แกรับสายฉันแล้วคุณอินรับสายนี้แล้วค่ะนี่เสียงโทรหาคุณอินก็หวังที่จะช่วยหนูทรายพยายามเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแล้วก็ปล่อยหนูทรายซะ
3: แล้วมันบอกว่ายังไงมันบอกยังไงก็บอกมาสิมันจะสายหัวอยู่นั่นแหละ
0: แต่เขาไม่ฟังนี้เลยนะคะเขาสาปแช่งทุกคนขู่ว่าจะฆ่าให้หมดเลยค่ะ
3: แบบนี้หนูทรายแย่แล้วนี่เร่งตำรวจให้ตามหาที่ซ่อนมันให้เจอเถอะก่อนที่หนูทรายจะถูกฆ่าตายซะก่อนเนี่ย
4: อันนี้ครับผมขอมือถืออันนี้ได้ไหมครับผมจะให้ตำรวจตามหาพิกัดนะ
0: ได้เลยถ้าเอาไปแล้วทำได้เนี่ยก็เอาไปเลยนะที่อาโทรหาก็หวังที่จะช่วยแบบนี้แหละ
4: ขอบคุณครับ
0: ไม่ต้องขอบคุณอาหรอกนะเราครอบครัวเดียวกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันมองอะไรนี้คะคุณพี
3: ่ฉันก็มองเพราะว่าฉันอยากรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่นะสิ

0: Put your mask, friend. กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Put your mask, friend. จากอังกฤษ
1: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
2: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยส์เลย
3: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
4: หัวหน้าตาไปโดดอะไรมาครับ
5: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
6: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
7: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
8: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
8: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
10: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
11: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
12: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
13: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
14: Magic Clean
15: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
16: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
17: ชาร์
16: จย
17: ัง
16: ใครตะโกนแบบมาวันแม
6: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
17: แม่เก่งปั่นจักรยานนี่แล้ว
18: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

0: มเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
5: ์ Like the soy 300 ml Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 ml
6: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
7: It's real
8: แบคเหรอ
9: แม่มีแบคทีเรีย
10: ไหนไม่เห็นมีเลย
11: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
12: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
13: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
14: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
15: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
16: ชนะแล้ว
17: อีกสักเกมไ
15: หมใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
18: สาวดาวตบตัวจี๊จากละครนักตบวัดโคกปังอินเตอร์รุ่งระดามากิมาชิดาแตงกวาชนันทิชาและจีจี้ฉันชนกพร้อมเมาส์เบื้องหลังการทำงานสปอยความสนุกของภารกิจครั้งใหม่ของทีมนักตบโดยมีวัดเป็นเดิมพันห้ามพลาดข่าวเที่ยงช่วงวันช่วงรอบวันรอเจอได้เลยค่ะ
19: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
17: ้รับชุดไหนดีครับ
2: เอาชุด
16: อาสตางา
7: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไป
0: ถึง23กันยายนนี้

0: ได้เวลานี้แล้ว
1: เราจะหนีไปทั้งๆที่ไม่มีเงินติดตัวเนี่ยนะทำไมเราไม่โทรไปหลอกให้แอนนาเลดโอนเงินให้เราก่อนสักล้านก็ยังดีจะได้มีทุนวิ่งหนีพอมันโอนมาเราค่อยฆ่านางสายทิ้งทีหลังก็ได
2: ้หยุดออกความเห็นโง่ๆของมึงได้แล้วนะมันไม่มีทางโอนเงินให้มึงหรอกมันแค่ต้องการให้มึงพานางสายออกไปให้มันและมันก็จะเอาตำรวจมาล้อมจับเรายิงเราทิ้งเหมือนหมาที่มึงเลิกฝันหวานได้เลยนะว่ามึงจะหอบเงินล้านหนีไปได้อย่างในหนังแหละเรื่องจริงมันไม่ง่ายมันในละครหรอเว้ยมันไม่มีทางออกให้เราต่อรองเราต้องหนีก่อนที่มันจะรู้ที่ซ่อนของเรา

0: Ven.
1: พี่ไปด้วย
2: อย่าเลยครับพี่เพิ่งหายจากการบาดเจ็บมาอยู่ดูแลทางนี้ดีกว่า
1: พี่อยู่ทางนี้พี่ก็อยู่ไม่ได้หรอกให้พี่ไปช่วยเจรจาก็ยังดี
2: เชิญนเรศเถอะครับคุณนรินทร์อยู่ช่วยจัดการทางนี้ดีกว่า
1: จัดการอะไร

Fight!

อยู่กวนใจฉันมานานถึงเวลาที่แกจะตายไปให้พ้นหน้าฉันสักที

0: ไรไม่ใช่ผมขอโทษที่ผมมาช้า
1: ขอบคุณนะที่เสี่ยงชีวิตมาช่วยทรายอ่ะ
0: ผมบอกแล้วไงผมจะไม่ยอมเสียคุณไปอีกแล้ว

0: ีกสักครู่ติดตามชมพายุทรายหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรติดดาวคุณผู้ชมเอาจริงนะช่วงนี้คือผิวแบบว่าคันแห้งลอกแล้วก็เป็นขุยมากๆแล้วคือผิวที่เป็นขนาดนี้ไม่ใช่ว่าใช้ครีมอะไรเราก็จะหายนะคะมันต้องครีมที่แบบคุณผู้ชมเคยได้ยินสรรพคุณของนี่ไหมครีมบัวหิมะโอ้โหสรรพคุณเขาดีมากนะแต่มันติดตรงไหนรู้ไหมหายากราคาสูงแต่วันนี้มีมาให้นี่คุณผู้ชมดูนี่นะกระปุกไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้ทาได้ทั้งตัวไปเลยค่ะในราคาหลัก10 1252เริ่มกดได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยถูกไหมคุณป้อง
2: สวัสดีค่ะพี่ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือครีมแก้คันบัวหิมะไข่มุกนะคะตามหากันมาเพราะว่ามันหาซื้อก็ยากของแท้บางของปลอมบางไม่รู้อ่ะแต่วันนี้เอาบัวหิมะของแท้มาให้ทากันใครที่แบบหลังอาบน้ำเสร็จปั๊บเฮ้ยมีอาการคันมันคันยิบยิบยิบจะนอนปุ๊บนอนไม่ได้เลยเดี๋ยวคันตัวคันตัวคันเต็มไปหมดเลยให้เอาบัวหิมะเลยนะครีมธรรมดาไม่พอแล้วเอาไม่อยู่นะแม่ๆต้องเอาเป็นบัวหิมะไข่มุกคน50 60 70ทาไปเลย
1: ค่ะ
2: เพราะตัวนี้ทาปั๊บมันจะลดคันนี่คือครีมลดคันเอาบัวหิมะจบจบเลยไม่ต้องไปเสียตังอะไรแพงๆพี่เดียแล้วเนื้อมันเข้มข้นแบบนี้เลยนะ
1: จริงนี่คือเนื้อแบบคุณผู้ชมพอทาไปเนี่ยรู้สึกได้เลยความชุ่มชื้นแต่นี่คือซึมไปแล้วนะ
2: ใช่
1: ดูคุณผู้ชมซึมไปแล้วแล้วอยากให้คุณผู้ชมเทียบดูนี่สองคันอุ้ยคุณป้อง
2: ผอมเลย
1: อุ้ยอันนี้คือความกระจ่างมันต่างกันมากนะ
2: ใช่พี่เดียเดี๋ยวป้องให้ดูแม่ก้อยวาสนาสิทธิเวชจะ70แล้วนะแม่ก้อยตอนนี้ให้ดูคือตอนแรกผิวแกแห้งพอคน60 70น่ะผิวมันจะแห้งอาบน้ำเสร็จมันมีอาการคันดูผิวสวยมากเลยพี่เดียดูสิใช่คือแกทาบัวหิมะตัวนี้แหละแกบอกว่าเนี่ยแต่ตอนแรกมันแห้งกระด่างกระดำเห็นไหมมันเป็น
1: พอผิวแห้งปั๊บแบบผิวมันจะดูไม่สดใสนะคุณผู้ชมแต่นี่คือแบบหลังไทยโอ้โห
2: สวย
1: วันนี้ขอโปรเมื่อกี้เดี๋ยวบอกไปแล้วนะว่ากระปุกตกหลัก10อ่ะ
2: ใช่จากกระปุกหลักพันนะฮะบัวหิมะราคาไม่ถูกนะฮะกระปุกนึงเป็นพันนะฮะเดี๋ยววันนี้ป้องให้หลัก10กระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้องให้ไปเลยทั้งหมดนะหมดนี่เลย4กระปุกนะฮะคือกระปุกนึงอ่ะขาย 1,290 เดี๋ยววันนี้ให้ไป4กระปุกใช้ไปเลยยาวๆ6เดือนน่ะครึ่งปีใช้ไปเลยและเดี๋ยวป้องจะให้ตัวสบู่ตัวเนี้ยสำหรับใครที่แบบมีกลิ่นตัวแรงๆช่วงนี้ฝนมันตกอับๆนะแล้วเริ่มมีกลิ่นตัวเอาสบู่ตัวนี้ไปอาบมันเป็นสบู่ตัวหอมแล้วพออาบเสร็จปั๊บใช้ครีมแก้คันบัวหิมะต่อจบรู้เรื่องใครโทรตอนนี้ลด300จาก 1,290 ลดไปอีกนะคะเหลือ999บาทมีแค่120ชุดคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252ค่ะ
1: นี่คือบัวหิมะที่มีราคาหลัก10นะคุณผู้ชมเอาให้ทันในโปรติดดาวนี้ในเวลาไม่กี่นาทีนี้คุณต้องได้เป็น1ใน120เซต1252กดมาส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
2: นี่คือครีมแก้คันบัวหิมะที่บอกหาซื้อยากๆสมัยก่อนต้องไปฝากเขาหิ้วตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคือกระปุกมันเข้มข้นแบบนี้เลยนะเห็นปะคือเนื้อเข้มข้นมากเดี๋ยวต้องทาเลยด
1: ีก
2: ว่าคือตอนนี้พออาบน้ำเสร็จปั๊บคว้าทาเลยแม่เพราะว่ามันใครที่มีอาการคันนะให้คว้าตัวเนี้ยทาพอทาเสร็จปั๊บนะเดี๋ยวแม่ให้ป้องจะให้แม่ดูผิวสวยปะดูดิผิวสวยปะ
1: คุณป้องคือผ่องขึ้นไปอีกอะดูดิ
2: คือผิวมันจะเนียนมันจะผ่องแล้วนุ่มแล้วมีกลิ่นตัวหอมมากเพราะฉะนั้นแม่ที่มีกลิ่นแก่กลิ่นอาบกลิ่นเหมือนกระดาษเขาไอ้เขาเรียกว่าตัดกระดาษเก่าๆนี่พี่เดียปังใจดูแม่ท่านนี
1: ้ค่ะ
2: คือแม่แกเนี่ย72

0: นะ
1: เนี่ยคอเคยทาไปเลยให้นี่เดี๋ยวนะ72
0: จริงจริงแล้วดูขาแม่ก็สวยมากเห็นขานึกว่า
1: ขา72หรอคะ
0: แม่ทาทุกวันมีวินัยมาก
1: โอ้ดูผิว
0: ผิวดีดูเนียนเนียนเห็นไหมเนียนใสเลยเห็นไหมแม่เขาบอกเดี๋ยวนี้ไม่คันแล้วนะจ๊ะแต่ก่อนนี่อาบน้ำเสร็จปุ๊บคันยิบยิบยิบยิบพอทาครีมแก้คันโบหิมะเข้าไปปั๊บนะคะ
1: คนปั๊บปาดไปเลย
0: เนี่ยทาปุ๊บแล้วมันเย็นสบายตัวสดชื่นคอเคอนะแขนขาทาไปหมดเลยแบบนี้เลยพี่เดีย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้สายแตกเลยพี่เดีย
1: คุณผู้ชมเหลือ79เซตแล้วนะจาก120เซตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โบหิมะในราคาหลักสิบที่คุณจะได้ไปจริงๆโบหิมะนี่คือ1หายาก
0: จริง
1: 2คือราคาสูงมาก
0: หาซื้อก็ยากราคาก็แพงของแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้นะคะเอาตัวของแท้กระปุกใหญ่ๆนะคะครีมแก้คันโบหิมะเอาไปทาเลยแม่กลางคืนถ้ารู้สึกว่าหลังอาบน้ำเสร็จผิวมันแห้งมันแตกมันลอกมันคันแม่เอาไปทาเลยถ้ารู้สึกมีกลิ่นตัวเหม็นๆอับๆคร่าวๆเอาตัวนี้ทาเลยตัวหอมเลยแม่กระปุกใหญ่250กรัมนะคะให้ไป4กระปุกจริงๆน่ะมัน 4,000 กว่าบาทแล้วนะแล้วถ้าโทรทันนะเดี๋ยวต้องให้สบู่ตัวหอมเพราะช่วงนี้ฝนมันตกแม่มันมีอากาศอับอับชื้นๆแล้วมันมีกลิ่นตัวเอาสบู่ดับกลิ่นตัวให้ไปอีก6ก้อน10ชิ้นนะแม่วันนี้เอาไปเต็มเลยปกติ10ชิ้นเนี่ยหลายพันนะวันนี้ต้องให้แบงค์เทามีตังทอด999บาทค่ะ
1: เอาให้ทันนะคุณผู้ชมค่ะคือวันนี้อย่างที่บอกเลยนะคุณจะได้บัวหิมะไปในราคาหลัก10และเฉพาะวันนี้นะที่ลดไป300ในรายการโปรติดดาวอันนี้คือขอมาเป็นพิเศษจากคุณป้องเลยคุณป้องลดให้อีก300เพราะฉะนั้นคุณจะได้ไป99912รีบกดมาค่ะ
0: พออายุ40 50 60ผิวมันแห้งแม่ผิวมันลอกเป็นแผ่นเป็นขาวดูสิเนี่ยแกบอกอยู่ไม่ได้เลยนะอาบน้ำเสร็จปั๊บเลยบอกแม่จ๋า50แล้วแกมีอาการผิวแห้งมากถ้าไม่ทานี่นอนไม่ได้ทุกวันนี้ทาทุกวันติดเนี่ยแกทาแขนทาขาแล้วผิวยิ่งทายิ่งสวยยิ่งทายิ่งผ่อง
1: เห็น
0: ทายิ่งใส
1: เออ
0: หุ้ยขาสวยมากเลยอ่ะ
1: เออคือเห็นเขาทาไม่ไหวแล้วอ่ะคุณป้องมันต้องขอทาบ้างอ่ะ
0: พี่เดียทาแล้วผิวสวยมากเลยอ่ะใช่คือผิวดีมากแล้วตอนนี้กลิ่นตัวหอมมาก
1: เออนี่เดียหอมอ่อนๆคือแบบอุ้ยดีมากเลยอ่ะแล้วเวลามันแบบทาไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันไม่ทิ้งเหนียวเนินอ่ะที่ผิวเลยนะ
0: แล้วคนมีกลิ่นแก่กลิ่นอับเหมือนเสื้อผ้าไม่ได้ซักเหมือนกระดาษเก่าๆดอกไม้แห้งเก่าๆให้เอาตัวเนี้ยทาหุยพี่เดียแขนสวยคูเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องซูมคือแขนคนละสีเลยนะ
1: จริง
0: ข้างที่ไม่ได้ใส่นาฬิกาเนี่ยข้างเนี้ย
1: ใช่ข้างเนี้ยทาคุณผู้ชม
0: ผ่องแบบเนียนผ่องขึ้นมาเลยสเต็ปหนึ่งแม่แล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นมาหนึ่งสเต็ปผิวผ่องขึ้นมาหนึ่งสเต็ปใครอยากดับกลิ่นแก่เอาไปทาใครอยากลดอาการคันเอาไปทาเป็นยังไงพี่เดีย
1: หอมมากคุณป้องแล้วมันเป็นหอมแบบหอมอ่อนๆ นะถ้าเกิดว่าตัวเรามีกลิ่นครีมตัวนี้ทั้งตัวอุ้ยมันหอมมาก
0: นี่คือกลิ่นดอกพีโอนี่วันนี้คุณผู้ชมขาบัวหิมะขายกันเป็นพันนะฮะ
1: ค่ะ
0: กระปุกนึงเนี่ยหลายพันนะฮะวันนี้ขอหลัก10วันนี้ขอหลัก10พอป้องให้กระปุกไปเลย4กระปุกใหญ
1: ่ค่ะ
0: ป้องให้ไปเลยสบู่ตัวหอมอีก6ก้อน10ชิ้นวันนี้แบงค์เทามีตังทอนอ่ะ999บาท
1: แล้วมันทาได้ทั้งตัวคุณผู้ชมเราจึงให้กระปุกไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณได้ไปนะคุณทาไปเถอะทั้งตัวตั้งแต่คออะไรลงไปแบบให้มันหมดเลยนี่เดียทาไปหมดเลยนะตั้งแต่คอแผ่นหลังหัวไหล่เลยพวกน
0: ี้คือพี่เดียพอทาปั๊บพี่จะผ่องหนึ่งสเต็ปเพราะอะไรป้องใส่ตัวผงมหาดป้องใส่ตัวไข่มุกพวกนี้มันทำให้ผิวพองแล้วทำไมดับกลิ่นแก่พี่เพราะว่ามันมีพวกไอพีโอนี่ไงกลิ่นดอกไม
1: ้
0: แล้วทำไมถึงไม่คันไปดูคุณยายแดงคุณผู้ชม1252ตอนนี้สายแน่นมากๆนะคะคุณยายแดง80นะ
1: จ้ะ
0: อายุ80หลังอาบน้ำมาช่วงหลังบอกนอนไม่ได้มันแห้งแล้วมันแสบมันคันเลยบอกยายแดงให้เอาตัวนี้ทาหลับแล้วหลับแล้วให้ดูนี่พอหลังใช้เห็นไหมเห็นไหมเนียนเนียนเลยพี่80นะ
1: โอ้โหนี่ผิว80เอาจริงๆนะพอผู้สูงวัยนะคะพอเวลาคันบางทีอ่ะจะชอบไปอาบน้ำคิดว่าเราคันจากอะไรที่มันสกปรกแต่จริงๆแล้วอะค่ะผิวเราแห้งผิวเราเป็นขุยเราต้องทำให้ผิวเราชุ่มชื้นก่อนด้วยสารสกัดโดยเฉพาะบำรุงจากบัวหิมะแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วคุณจะสบายตัวเพราะจริงๆเดียรู้สึกว่าสรรพคุณเขามีอะไรคุณป้องทำไมมันรู้สึกสบายตัว
0: ตัวนี้นะที่ไม่คันเพราะว่าเรามีตัวน้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกน้ำมันมะรุมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันอะโวคาโดโจเจอร์บาร์ออยอาร์แกนออยคือตัวนี้เป็นครีมแก้คันเป็นดีฟมอยเจอไรเซอร์ใครที่มีอาการผิวคันคันลอกลอกแห้งแห้งกลางคืนนอนไม่ได้เอาตัวนี้ทาแล้วดูนะพอยิ่งทาปั๊บนะเนี่ยป้องทากลิ่นตัวหอมมากแล้วใครมีกลิ่นแก่นะต้องบอกเลยตัวนี้หอมติดผิวทาครีมแก้คันโบหิมะ
1: โอ้โหคุณป้อง
0: นี่คือสวยผิวสวยผิวเนียนผิวผ่องแม่ดูดิแล้วตอนนี้ชุ่มชื้นมากแล้วแห้งเลยนะไม่เหนอะหนะนะแม่ไม่ต้องกลัวบอกอุ๊ยที่บ้านมันไม่ได้ป

0: ิดแอร์ไม่ต้องกลัวเลยนะทาปุ๊บเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวไปเลยไม่ต้องกลัวเหนียวเหนอะหนะเลยแม่
1: ใช่ค่ะอุ๊ยอันนี้คือเหมาะกับใครบ้างคุณป้องย้ำอีกทีเลยตัวฮิตตัวนี้
0: อ้าวนี่คือครีมแก้คันบัวหิมะหาซื้อยากๆวันนี้นะคะอุ๊ยตายแล้วอีกทีเดียวเองพี่ดีอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ้าวใครที่รู้สึกว่าผิวแห้งก้านนี่แบบนี้แม่ก้อยวาสนาเอาไปทาใครลอกเป็นแผ่นเป็นขุยเอาไปทาใครหมองค้ำดำโทรมเอาไปทาใครมีกลิ่นอับกลิ่นแก่กลิ่นข้าวเอาไปทาเอาไปใช้เลยนี่คือครีมบัวหิมะแก้คันหาซื้อยากวันนี้เอาไปเลยนะคะแบงค์ทามีตังค์ถอด999บาทต้องว่าใช้อย่างต่ํา6เดือนนะเนี่ย
1: ใช่อันนี้คือใช้ได้นานมากๆแล้วคุณผู้ชมสังเกตนะปกติบัวหิมะที่ขายกันเนี่ยจะเป็นกระปุกเล็กๆนะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นกระปุกไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้กดมานะคะ1252คุณทาได้ทั้งตัวทาไปเลยทั้งตัวเลยเนี่ยมันไซส์ใหญ่มากจริงๆคุณผู้ชมแล้วดูเนี่ยเนื้อครีมคือเข้มข้นมากๆเห็นมั้ยเข้มข้นมากๆคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้น1252รีบกดมาวันนี้เหลืออีกอุ๊ย10วินาทีสุดท้าย
0: คุณผู้ชมรีบเลยนะใครใช้อะไรมาอยู่มันเอาไม่อยู่มันไม่พอแล้วนะแม่มันต้องใช้ครีมแก้คันบัวหิมะถึงจะจบเอาอยู่แม่จะต้องไปเสียเงินแพงๆซื้ออะไรแบรนด์เดมแพงๆไม่ต้องนะต้องบอกเลยบัวหิมะตัวจบถ้าอะไรไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วบัวหิมะตัวจบค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวขอไปทาแขนซ้ายต่อก่อนนะคุณป้องขอบคุณมาก
0: ขอบคุณนะคะ
1: คุณผู้ชม1252คนมาจ้า
0: ส่งฟรีนะส่งฟรี1252

0: จำวันที่ผมรับคุณเข้าทำงานได้ไหมจำได้ไหมว่าผมรับคุณเข้าทำงานเพราะอะไรเพราะในใบสมัครงานของคุณบอกว่าคุณทำร้านอาหารเล็กๆแล้วก็โดนโกงคุณต้องการเงินไปใช้หนี้ผมก็เลยรับคุณเข้าทำงานเพื่อที่คุณจะได้มีเงินไปใช้หนี้แล้วผมก็เชื่อว่าตอนนี้คุณปลดหนี้หมดแล้วแต่ผมไม่คิดว่าคนที่ผมช่วยเอาไว้วันนี้มันจะกลับมาฆ่าครอบครัวผมจะมาฆ่าน้องชายผมใครเป็นคนสั่ง
1: ไม่มีใครสั่งผมทั้งนั้นผมทำของผมเอง
0: ฉันไม่เชื่อใครที่เป็นคนบงการบอกมา
1: ไม่อยากจะตอบอะไรแล้วรีบๆจับผมเข้าคุกสักที
0: ทำไมไอ้คนนี้มันมีอิทธิพลมากนักเหรอมึงนึกกลัวมันนะฮะ
1: หูคุณหนวกหรือไงผมบอกว่าผมเป็นคนทำเองผมทำเองเข้าใจไหม
0: ใจเย็นก่อนนะครับคุณนริศคุณรุนแรงกับเขาไม่ได้นะครับทำไมจะไม่ได้วะมันจะรุนแรงกับน้องกูเลยทำไมคุณจะรุนแรงกับมันไม่ได้เฮ้ยใจเย็นครับบอกมาใครเป็นบอกให้มึงมาฆ่าน้องกู
2: ถ้าคุณยอมรับสารภาพทั้งหมดโทษหนักจะเบาลงทันทีผมรับปากนะว่าผมจะช่วยคุณเอง
1: ผมไม่ต้องการให้ใครมาช่วยผมทั้งนั้นผมบอกเลยผมทำเองคนเดียวไม่มีใครบังคับผมผมทำเองคนเดียวไ
2: ปข้างในกระเป๋ากางเกงมีอะไรครับโทรศัพท์มือถือใช่ไหมมีใครโทรมา
1: เปล่าไม่มีอะไร
2: ไม่มีแปลว่ามีครับคุณตำรวจ
1: อย่าวิจัยวิจัยผมบอกอยู่วิจัย
2: ใครอันนี
0: ้เดี๋ยวนี้เป็นคนบงการมึงจะฆ่าน้องกูเหรอฮะมึงบอกมา
3: ก่อเวรก่อกรรมไว้เยอะทั้งฆ่าคนทั้งโกงอ่ะยังไงอาก็หนีความผิดไม่พ้นครับ
0: ไอ้เลดถอยไปก่อน
4: เอายังไงดีครับคุณอิดพวกมันรอไม่หมดแล้ว

0: ต้องยิงฝ่าไปสิวะมันก็ตายกันอยู่ที่นี่แหละแกนำออกไปก่อนฉันจะยิงเบิกทางให้ไป
1: พร้อมไหม

0: เป็นไงบ้างมีใครเจอนายอิดไหม
1: ไม่เจอเลยครับ
0: โอเคงั้นแบ่งกำลังออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งตรวจบ้านทุกหลังทุกจุดในหมู่บ้านเผื่อนายอิดยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ส่วนอีกชุดก็กระจายกันตามหาออกนอกหมู่บ้านตามชายป่า
1: ครับ
2: ครับ
0: ไปไอ้เมธเขาหนีไปได้แกรีบพาคุณชายกับพุนาราก่อนดีกว่าเดี๋ยวฉันเตรียมรถให้
3: เรากลับบ้านกันนะ
4: หวังว่านอกจากคุณอิดแล้วจะไม่มีคนร้ายคนอื่นในพุนาราอีกแล้วนะคะ

0: ไมเพิ่งรับโทรศัพท์มูแต่ทำอะไรอยู่อ่ะออกมาเจอฉันหน่อยที่เดิมฉันรออยู
1: ่ได้ครับคุณนี
0: ้ฉันโทรไปทำไมไม่รับแล้วมาโผล่อะไรตรงนี
1: ้พอดีเมื่อกี้คนพลุกพล่านนะครับเลยไม่สะดวกรับสาย
0: ฉันอยากให้แกเตรียมตัวตอนนี้ไอ้นาเล่นมันไปตามหานางสายอยู่ถ้ามันไม่รอดกลับมาถูกไอ้อินมันฆ่าทิ้งซะก็แล้วไปเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปตามเก็บมันเองส่วนไอ้นารินเนี่ยมันเพิ่งรอดตายกลับมาแม่ของมันคงหัวเหมือนไข่ในหินรอให้มันตายใจสักพักแล้วฉันจะหลอกมันไปเก็บพร้อมๆกันทั้งแม่ทั้งลูกเลย
2: ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าอาคิดจะฆ่าผมกับไม่ง่ายๆแบบนี
0: ้ไอ้กิ๊บนี่มึงหลอกกูเหรอมึงหลอกกูเหรอไอ้แล้ว
2: อาอิวางแผนเอาผมไปฆ่าอย่างโหดเหี้ยมผมรู้สึกแย่มากก่อนแต่นี่อาเป็นคนในครอบครัวพ่อผมวางแผนฆ่าผมยกครัวเพื่อหุ้มสมบัติทุเรศทำแบบนี้ทำไม
3: แม่ทำจริงๆเหรอ
0: ฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำ
4: แต่เรามีหลักฐานทุกอย่างนะครับทั้งพยานบุคคลคือนายกิตที่คุณบงการให้ไปยิงคุณนเรศและคำสารภาพจากปากคุณเองตอนคุยกับนายกิตเมื่อกี้มันถูกบันทึกไว้หมดแล้ว
2: มอบตัวนะครับอันนี้แล้วก็ชดใช้กรรมในสิ่งตัวเองครับคุณนิชา
5: เดี๋ยวครับ
2: ยังไงก็อยู่ในภูนาราหนีไปไหนไม่ได้หรอกครับ
0: ไอ้กิ๊กมือหักหลังกูทุกคนรู้ความจริงหมดแล้วแผนที่ทำสร้างมานานวางแผนมานาน

0: จเย็นก่อนนะคะวางปืนก่อนนะแม่แม่ยอมมอบตัวกับตำรวจเถอะลิต้าสัญญาว่าลิต้าจะอยู่ข้างแม่นะ
1: แกอย่าเข้ามานะฉันจะไม่ยอมติดคุกที่ที่ฉันจะต้องอยู่คือภูนาราแล้วที่ที่ฉันจะต้องเป็นเจ้าของก็คือภูนาราที่เดียวแกเข้าใจไหมเข้าใจไหมลิต้า
0: แม่ฟังลิต้าก่อนภูนาราไม่ใช่ของเราภูนาราเป็นแค่บ้านที่ให้เราพักพิงนะแม่เป็นที่ที่ทำให้เราสองคนมีอยู่มีกินสุขสบายอ่ะเราควรจะขอบคุณมันไม่ใช่ครอบครองมันมาเป็นของเรานะคะแม่นะแม่วางปืนก่อนนะคะ
1: ฉันมาไกลแล้วความฝันของฉันมันก็มาไกลฉันถอยหลังกลับไปไม่ได้อีกแล้วฉันต้องเดินหน้าต่อไป
0: แม่จะเดินหน้าไปไหนอ่ะตอนนี้แผนที่แม่วางไว้มันถึงทางตันแล้วนะแม่ตอนนี้ตำรวจเขารอแม่อยู่หน้าห้องแล้วนะคะ
1: แต่ว่า
0: แม่แต่แม่ไม่ต้องกลัวแม่แต่แม่ไม่ต้องกลัวแม่ไม่ได้ทำความผิดอะไรร้ายแรงแม่ไม่ได้ไปฆ่าใครตายแม่ก็แค่วางแผนฆ่าพี่นเรศเท่านั้นอะนะแม่วางปืนแล้วออกไปกับลิตานะคะ
1: จริงสิไอ้นเรศมันยังไม่ตายไอ้กลิ่นมันทรยศฉันส่วนที่ฉันฆ่านางสมศรีก็ยังไม่มีใครรู้ทุกคนคิดว่าไอ้อิฐมันเป็นคนทำอ่ะคิดว่าไอ้อิฐเป็นคนทำ
0: ไม่ฆ่าคุณสมศรีหรอไม่ทำอย่างนั้นทำไมอ่ะไม่ทำอย่างนั้นทำไม
1: ฉันจะต้องติดคุกใช่ไหมฉันฆ่าคนตายลิตาลูกจะไม่ยอมให้แม่ติดคุกใช่ไหมลิตาต้องช่วยแม่นะลูกชีวิตเนี้ยไม่มีใครรักแม่เลยสักคนแม่มีลูกอยู่คนเดียวลิตาต้องช่วยแม่นะอย่าให้แม่ติดคุกนะแม่อยู่ไม่ได้แม่ต้องตายแน่ๆถ้าแม่ติดคุกอ่ะต้องช่วยแม่หนีไปนะต้องช่วยแม่หนีออกไปนะลูกต้องช่วยแม่หนีออกไปนะ

0: minha mulher tá das boi mãe.
1: แม่จับนิตาไปเป็นตัวประกันเลยตำรวจจะได้ไม่กล้าทำอะไรแม่แล้วแม่ก็หนีไปเลยนะชีวิตนิตาเป็นของแม่

0: เหยียดหยามฉันหาว่าฉันมาเกาะผัวแค่กินบ้างหาว่าฉันเป็นญาติปลายแถวหาว่าท้องผัวทิ้งสมสารมาพึ่งพาใส่พวกแก
1: นี่เพราะว่าเธอเกลียดฉันเธอก็เลยจะฮุบภูนาราเป็นของเธอแล้วมันใช่หรอ
0: ใช่เพราะแกนั่นแหละพวกแกทุกคนเลยฉันทุ่มเททำงานให้กับภูนาราไม่มีใครเห็นหัวไม่มีใครให้เกียรติฉันเลยทุกคนดูถูกฉันทั้งที่ฉันเป็นญาติของพี่นาราผู้ก่อสร้างภูนารานี่ขึ้นมากับมือ
1: เธอเอาแต่โทษคนอื่นแล้วเธอเคยโทษตัวเองบ้างไหมที่ผ่านมาเธอทำตัวให้คนอื่นเขาเชื่อถือเขายกย่องหรือเปล่าสิ่งที่เธอทำมันก็คือกระจกส่องให้คนอื่นเห็นว่าเธอเป็นคนยังไงแล้วเขาก็จะปฏิบัติตัวกับเธอแบบนั้นแหละ
0: หยุดสั่งสอนฉันนะแม่ใหญ่หากระจกส่องดูตัวเองบ้างที่ฉันเป็นอย่างเนี้ยเพราะใคร
1: ฉันยอมรับที่ผ่านมาฉันเป็นคนไม่ดีฉันนิสัยเสียฉันชอบมองคนในแง่ลบฉันขอโทษแต่ต่อจากนี้ฉันจะดัดนิสัยให้ตัวเองเป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นเธอเองก็ควรจะคิดได้เหมือนกันนะปล่อยลูกสาวเธอซะแล้วก็ยอมมอบตัว
0: หลีกไปจะหลีกไปเลยนะหลีกไปให้หมดทุกคนเลย
2: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G+ Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
3: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้
4: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
5: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
4: ภูเขาไฟลาวา
5: Formos Omega Smart Super Go
6: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชไชรีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
7: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
8: เทมเพราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
9: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
10: ต้อง
9: เป็
10: นฉลากก่อนใช้ยา
11: เทสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
12: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
13: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
12: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
14: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
15: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
16: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอาลีแอนซ์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
17: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
18: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
19: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
6: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
0: แสงเธอเหมือนโค
6: ตรดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
4: มีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
6: ตลกมีทุกรสชาติ
12: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
3: แอบน้ำตาคลอด้วย

0: แค่
1: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
2: กับใจที่ฉันยัง
3: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
4: จัดเต็ม
3: ว้าว
4: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อย

0: ี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
3: ์มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
4: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโซยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีว่าแซ่บโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
5: วิมานากาสกายแคสเซิลไทยแลนด์4ตอนสุดท้าย
6: เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลยเราต้องรีบนะ
7: น้องเพชรบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะจีนตกมาได้ยังไง
8: ไม่รู้
7: คนร้ายอยู่ในหมู่เด็กๆของพวกเราเหรอคะ
9: มันอาจจะเป็นเอเจ
7: ตอนที่เอเจออกไปเจอจีนน่ะจีนตกลงไปแล้วนะคะ
9: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
6: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่น่าสงสัยที่สุดเลย
7: กูจะเป็นลูกคุณล่ะค่ะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแตก
10: ลูกมึงแม่งโรคจิต
6: ว่าลูกกูโรคจิต
11: ฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
13: วิมานอากาศ
14: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
13: วันจันทร์อังคาร
14: เวลา2ทุ่มครึ่ง
13: พิเศษลูกค้า AS
14: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
13: เพียง99บาท
14: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: เดี๋ยวไปเล
16: ยไ
6: ซเรนเสียพี
16: ่เบนโต
17: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
18: ใจเย็นก่อนนะครับอันนี้วางปืนลงก่อนแล้วก็มอบตัวซะนะครับเรื่องที่อานิทำเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนะครับมันยังพอแก้ไขได้วางปืนลงก่อน
19: ฉันไม่มีที่ยืนในภูนาราแล้วจะให้ฉันทำยังไงพวกแกหนีไปเลยนะหนีไปให้หมดทุกคนอย่าเข้ามานะ
3: บังลุง
19: อย่าเข้ามา
13: ปล่อยวางปืนลงมอบตัวแล้วคนนี
19: ้อยู่ตรงนั้นนะ
18: เราอย่าเพิ่งตามไปตอนนี้เลยครับถ้าเราตามไปตอนนี้คุณลิตาอาจจะได้รับอันตรายได้นะครับ

0: ลิตาดูแลตัวเองดีๆนะลูกแม่ลาก่อนนะ
1: Lita! Lita! Lita!

0: ันให้ไปบอกนางดาวให้ฉันบอกนางดาวให้ช่วยนันทราไปฉลองวันครบรอบที่ทะเลแกเล่าให้ฉันฟัง
1: ฉันฆ่าเล่าให้แกฟังเฉยๆแต่แกนั่นแหละไปฆ่าเขาสองคนเองแกเป็นคนฆ่าเขาเอง
0: แต่แกเล่าว่าแกอยากขี้เมาไงแกทำให้ฉันอยากฆ่านรากับนางดาวเหมือนตอนนี้ฉันจะฆ่าแม่ใหญ่แกก็หลอกให้นางสายตามหาฉันที่อ่างเก็บน้ำเพราะแกอยากจะให้นางสายตายไปพร้อมกับแม่ใหญ่เลยใช่ไหมแกหลอกใช้คันฆ่าทุกคนแทนแก
1: ที่แกเล่าเนี่ยแกต้องการแฉฉันหรือต้องการแฉตัวแกเองโถไอ้หน้าโง่สุดท้ายแกก็โดนฉันหลอกใช้

0: มาตลอดแต่แม่ห้ามตัวเองไม่ได้แม่ต้องการเอาชนะแม่ขอโทษนะลูกที่แม่เป็นคนดีให้หนูไม่ได้แม่ทำให้หนูภูมิใจไม่ได้แต่แม่ภูมิใจแต่ตัวลูกอนิตาหนูเป็นเด็กดีหนูไม่เคยทำร้ายใครคนดีของแม่ดูแลตัวเองด้วยนะลูก
1: แม่แม่
0: แม่จะอยู่ดู

0: อีกสักครู่ติดตามชมพายุสายหลังจบรายการของเด็ด
1: สวัสดีค่ะรายการของเด็ดเช้านี้นะคะบ้านไหนที่อยากพาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปเที่ยวนะก็มาฟังแขกรับเชิญของเราเขามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะคุณอั๋นค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขายทัวร์ซะเลยนี่ไม่หรอกฮะแต่จริงๆแล้วจะเล่าประสบการณ์ตรงก็คือมันเกิดขึ้นกับครอบครัวผมเลยฮะกับคุณแม่นะครับจริงๆก็ผมว่าทุกคนรักคุณพ่อคุณแม่กันอยู่แล้วนะผมเหมือนกันเป็นครอบครัวที่อยู่ใกล้กันมากนะครับแต่ใกล้กันขนาดนี้คุณแม่ผมนะวันนี้80กว่าแล้วนะครับแต่เขาดูเหมือนแข็งแรงผมใช้คำนี้ครับเพราะว่าเขายังสวยอยู่หัวจรดเท้าเลยแต่มันมีหลายอย่างที่เขาซ่อนไว้ก่อนอันนี้แล้วเราไม่รู้เลยว่าเขาซ่อนความไม่เหมือนเดิมของชีวิตเขาซึ่งเขาไม่ได้เจ็บป่วยแบบเป็นไข้ล้มหมอนนอนเสือฮะแต่ว่าร่างกายเขาไม่เหมือนเดิมแต่เขาไม่บอกเราลุกนั่งยืนเดินขึ้นเตียงลงเตียงขึ้นรถลงรถนั่งโซฟาอย่างเงี้ยขึ้นลงบันไดอย่างเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องยากหมดเลยซึ่งผมว่ามันกวนชีวิตเขามากจนมันทำให้เขาณวันนี้ผมพูดได้เลยนะมันทำให้เขาเศร้าทำให้เขาซึมทำให้เขารู้สึกว่ามันทรมานนะครับแต่ณวันนั้นเขากดทับสิ่งนี้เอาไว้ผมไม่เคยรู้เลยทั้งที่เราอยู่ใกล้กันมากนะครับเราแค่รู้สึกว่าชวนไปไหนก็ไม่ไปเท่านั้นเองแต่มันมีวันนึงที่เราบอกไปกินข้าวนอกบ้านกันก็แต่งตัวสวยตามปกติฮะเพราะวันนั้นเป็นวันเกิดก็เลยโอเคไปแต่ปรากฏว่าพอไปถึงห้างปุ๊บเนี่ยเขาลงจากรถปุ๊บมันนิดเดียวเองเดินห้างแล้วเดินห้างมันไม่ได้เดินยากเลยนะฮะเขาไม่ยอมเดินแล้วเขาบอกว่าให้ไปยืมรถเข็นเขาหน่อยซึ่งคนเราจะคือเขานั่งรถเข็นเมื่อเขาไปโรงพยาบาลไม่สบายหนักมากอะไรเงี้ยวันนั้นเราก็เลยบอกมัมมี่ไม่ยอมเดินหรือมัมมี่เดินไม่ได้แล้วนะเราไม่มีเวลาถามมาหรอกเราก็โอเคไปทำทุกอย่างผ่านไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเป่าเค้กเสร็จปุ๊บผมพาเขาไปตรวจเลยผมไม่รอเลยนะครับเพราะฉะนั้นขนาดเราเป็นคนใส่ใจขนาดนี้เรายังมองข้ามมันไปได้เลยตรวจปุ๊บผู้เชี่ยวชาญตอบว่านี่คือคอลลาเจนในข้อเข่าเสื่อมตามวัยครับซึ่งทุกข้อของเรามีหมดนะฮะไอ้คอลลาเจนตัวนี้มันแทรกอยู่แล้วมันสำคัญมากเป็นคอลลาเจนที่เขาเรียกว่าคอลลาเจนไทป์2มันเสื่อมสลายหายไปมันเกิดอะไรขึ้นครับทุกการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวมันกลายเป็น
1: ค่ะ
2: แล้วมันสร้างความรู้สึกและแม้แต่กระดูกเราก็สามารถเกิดเป็นแผลเป็นอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะครับนี่คือข้อเสียก็คือมันเสื่อมทุกคนตลอดเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่แล้วผมก็ด้วยเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: มันเสื่อมอยู่ตลอดแต่ข้อดีมันมีอันนึงเขาศึกษาวิจัยมาว่าไอ้คอลลาเจนไทป์2ตัวนี้เสื่อมเนี่ยมันกินเสริมเติมเข้าไปได้แต่ก่อนหน้านี้เราไม่รู้แต่วันนี้เรารู้แล้วนะพอฟังมาแล้วนะผมฟังจากผู้เชี่ยวชาญนะวันนั้นด้วยตัวเองเลยว่าก็แค่กินเสริมเติมยิ่งเติมเร็วยิ่งดีและขอเติมสม่ำเสมอและเติมให้ถูกตัวนะครับได้งานตั้งใจหา type 2 collagen ให้เจอมาเติมผมไปหามาอ่ะมาอยู่พักหลายยี่ห้อผมควรค่อยๆคัดออกนะครับสุดท้ายตัวที่ผมมั่นใจคือตัวนี้ครับและทานมาตลอดตั้งแต่วันนั้นเลือกนะครับและผมโชคดีที่ผมพูดได้เลยว่าผมเลือกถูกนี่คือ CC แคลเซียมคอลลาเจนครับมี type 2 collagen เขียนไว้บรรทัดบนสุดและมีจริงๆบางยี่ห้อบอกว่ามีแต่พอไปดูไม่มีนะฮะอันนี้มีครับแล้วพี่อยากเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นให้แล้วตัวนี้มีปริมาณไทป์2คอลลาเจนมากที่สุดในท้องตลาดกว่าคนอื่นถึง5เท่ามีแคลเซียมสารสกัดจากผักผลไม้วิตามินอี29ชนิดและมีสาหร่ายสีฟ้าที่มีส่วนช่วยในการลดอาการอักเสบอาการปวดตามข้อและเรื่องของกระดูกพรุนครบจบในกล่องเดียวนะครับน้ำตาล0ไขมันคอเลสเตอรอลก็0ครับหลังจากที่เราเลือกตัวนี้ผมด้วยคุณแม่ผมด้วยทานเป็นประจำทุกวันเอาวันละซองเนี่ยมีแน่นอนไม่เคยขาดอยากรู้ว่ามันเปลี่ยนไปยังไงให้คุณแม่ผมเล่าให้ฟังอีกเลย
3: ทุกวันนี้ก็ออกกำลังกายทุกวันค่ะเดินมั่งวิ่งมั่งวันนึง 3-40 นาทีไปเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวกับหลานเล่นกับหลานนะคะเวลามีงานสังสรรค์ก็ได้เฮฮาปาร์ตี้ขึ้นเต้นรำสนุกสนานชีวิตมาถึงวันนี้ได้ขนาดนี้ก็มีความสุขมากแล้วค่ะ
4: เรารู้สึกว่าต่อไปจะไปไหนก็ไม่ต้องห่วงตอนนี้คนข้างเคียงใกล้เคียงดิฉันหรือแม้แต่ลูกๆทุกคนก็ทานกันหมดแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่รู้จักเพื่อนๆก็ทานตามกันเยอะเลยค่ะจะเดินทางไปไหนก็ต้องไม่ลืมที่จะแพ็คติดตัวไปเสมอค่ะและเมื่อขาดเมื่อไหร่ก็จะต้องคอยตามลูกบอกให้ซื้อมาเพิ่มนะเพื่อไม่ให้มันขาดตอนกันเพราะนั้นใครที่ยังลังเลอยู่ว่าควรจะทานตัวนี้หรือไม่นะคะทานเถอะแล้วก็ทานง่ายค่ะรสชาติดีมาก
2: ครับผมนะฮะผมบังคับให้คุณแม่ผมพูดไม่ได้นะนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดแล้วชื่อแม่ตอนที่เขาไปพูดต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญเขาถึงจุดหนึ่งก็เป็นคนเข้มแข็งมากนะเขาพูดไปนี่คือเขาแบบเหมือนจะอื้นร้องไห้มาเลยเขาทนอยู่นานมากเพราะฉะนั้นคนที่บ้านหันไปดูนะฮะเขานั่งเฉยๆไม่ได้แปลว่าเขาไม่เป็นไรนะเขาอาจจะไม่พูดก็ได้เพราะฉะนั้นเริ่มเถอะขอร้องวันนี้จัดมาให้2กล่องแบบนี
1: ้
2: แบบเดียวกันกับที่พี่อั๋นและคุณแม่ทานนี่แหละครับปกติแล้ว2กล่องนี้2,200วันนี้เหลือ1,389บาทลดให้เกือบครึ่งแล้วยังแถมให้อีก 3กล่องแต่3กล่องนี้แค่110แรกเท่านั้นนะครับฉะนั้นคุณหยิบโทรศัพท์มาให้ทันนะฮะแต่พี่อันให้ 4-5 กล่องละยังไม่จบครับมีนี่ครับนี่คือกล่องถนอมอาหารนะครับยี่ห้อเทมล็อกอย่างดีทำจากวัสดุฟู้ดเกรดเลยนะครับอย่างหนาคุณภาพสูงสีดีมากพรีเมียมครับสามารถใส่ผักผลไม้เนื้อสัตว์ให้คงสดใหม่ได้อย่างยาวนานนะครับแล้วตัวนี้นำเข้าไมโครเวฟได้เลยนะครับแล้วไม่ได้แถมแค่1นะจ๊ะพี่อันให้อย่างนี้เลยครับ
1: โอ้3ไซส์เลย
2: อ่ะวางไปขนาดนี้เลยต่อนะมีอีกครับผ้าเช็ดตัวครับแล้วเป็นผ้าเช็ดตัวอย่างดีคุณดูสิฮะนุ่มพรีเมียมมากๆนี่คือผ้าฝ้าย 100% นะครับไม่ระคายผิวซับน้ำได้เป็นอย่างดีนะครับและที่สำคัญคือผืนใหญ่มากๆแล้วลดการสะสมของแบคทีเรียพูดจริงนะ

0: คุณภาพของมันเนี่ยใช้เป็นผ้าห่มได้เลยมีหูหิ้วสามารถแขวนแบบนี้ได้ทุกวันพอเสร็จปุ๊บเห็นไหมของดีพี่อันใช้อยู่อันนี้จริงๆนะครับเลยเอามาแจกให้ทุกคนที่ใช้เหมือนกันยังไม่จบครับ
1: ยังไม่หมด
0: มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่อันนี้ก็ได้ใช้จริงๆนะครับอันนี้เป็นผ้าร่มผ้าใบกันน้ำด้วยตัวมันเองเบามากของดีแต่นะครับมันรับน้ำหนักได้เยอะมากและด้านหน้ามีช่องแบบนี้มีช่องเล็กซิปอีกนะครับวางให้เลยทั้งหมดตรงนี้นะครับคุณรับไปนะครับราคาเต็ม 7,130 บาทวันนี้คุณจ่าย 1,389 บาทแต่คุณต้องเร็วนะ02030033หรือ LINE @tsm88 02030033หรือ LINE @tsm88 ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับรีบเลยนะฮะได้ CC ตั้ง5กล่องทั้งหมดในหน้าจอนี้ไม่มีบวกอะไรเพิ่มแล้วรีบเลยนะครับใครอยู่บ้านกับผู้สูงอายุนะฮะเห็นเขาอยู่เฉยๆนะอย่าคิดว่าเขาไม่เป็นอะไรนะครับคุณจัดไม่ให้เขาเลยหรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าอยู่ที่บ้านคุณอย่าคิดว่าลูกหลานของคุณยังแข็งแรงออกกำลังกายอย่างหนักแล้วเขาไม่จำเป็นผมขอบอกนะฮะจำเป็นสำหรับทุกคนไม่ใช่แค่ต้องร่างกายไม่ไหวหรือต้องอายุเยอะแล้ว
1: คุณขาสายหมดสายหมดค่ะ
0: จริงเหรองั้นต้องเพิ่มได้ไหมเพิ่มเถอะ
1: เวลาแล้ว
0: เขาให้60สายเลยฮะ60สายควันหลง9เดือน9นะครับวันนี้โปรพิเศษจริงๆนะครับได้ CC 5น
1: ะ
0: ครับนี่ฮะกล่องถนอมอาหารอีก3กระเป๋าแล้วก็ผ้าเช็ดตัวรวมทั้งหมด10ชิ้นนี้ 1,389 บาทจาก 7,000 กว่ารีบเลยคุณพ่อคุณแม่ผมทานแล้วดีเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ผมทานต่างกันทุกคนนะครับและผมทานทุกวันจริงๆอย่าทนชีวิตมีทางเลือกขอให้เริ่มปรับและเปลี่ยนเชื่อพี่อ่านพี่อ่านเลือกของดีมาให้แล้วหยิบโทรศัพท์กดเลยครับ020300033 020300033หรือ LINE @tsm88 30เซตสุดท้ายครับ020300033หรือ LINE @tsm88 ทั้งหมดนี้ 1,389 บาทครับ
1: โปรวันนี้อลังการสุดๆคุ้มสุดๆเลยค่ะรีบๆจัดกันเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: พินราคุณดาวป่านนี้คุณสองคนคงไปอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขบนสวรรค์ส่วนฉันก็คงต้องอยู่ชดใช้กรรมบนโลกใบนี้ที่ผ่านมาฉันไม่มีความสุขเลยฉันนอนไม่หลับฉันเครียดฉันจมอยู่กับความทุกข์ที่คิดว่าพี่นราไม่ได้รักฉันและคุณก็แย่งความรักของพี่นราไปจากฉันจนถึงวันนั้นวันที่ฉันถูกยิงเกือบตายคนรอบข้างที่ฉันเกลียดกลับมาอยู่ข้างฉันพยายามทำให้ฉันมีชีวิตรอดวันนั้นฉันถึงได้ตาสว่างว่าที่ผ่านมาฉันคิดร้ายฝ่ายเดียวฉันทำร้ายอยู่ฝ่ายเดียวคุณดาวคุณก็โหสิกรรมให้ฉันด้วยนะคะยกโทษให้กับคำพูดเร็วๆที่ฉันด่าคุณกับลูกของคุณถ้าฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะไม่ทำอะไรโง่ๆแบบนั้นเลยฉันจะรักคุณกับลูกของคุณให้เหมือนกับเป็นลูกของฉันเองฉันจะรักคุณเหมือนน้องและฉันก็เป็นเหมือนพี่เราสองคนจะช่วยกันดูแลพี่นราให้มีความสุขที่สุด
1: ผมว่าคุณพ่อกับแม่ดาวก็คงจะเข้าใจแม่ใหญ่แล้วแหละครับถึงความเข้าใจมันอาจจะมาช้านานหลายปีแต่ผมก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นแม่ใหญ่เข้าใจผมกับแม่ดาสักที

0: ฉันขอโทษนะนเรศขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ขอขมาที่เคยทำร้ายเธอแล้วก็แม่ของเธอทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ
1: อย่าเลยครับแม่ใหญ่อย่าทำแบบนี้ครับผมเข้าใจแม่ใหญ่แล้วครับแต่ผมก็คิดว่าแม่ดาวก็คงเข้าใจแม่ใหญ่แล้วเหมือนกันผมในฐานะลูกรับคำขอโทษครับแล้วผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าที่ผ่านมาผมเคยก้าวร้าวล่วงเกินอะไรแม่ใหญ่ไปยกโทษให้ผมนะครับ
0: จะไม่มีอะไรจะยกโทษให้ฉันสิต้องขอโอกาสจากเธอขอโอกาสชดเชยความผิดที่ผ่านมาด้วยความรักขอให้ฉันได้ทำหน้าที่เป็นแม่ของเธออีกคนหนึ่งได้ไหม
2: ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะกลับมาอยู่ที่ภูนรามาช่วยพี่นรินทร์ดูแลภูนราช่วยกันบริหารเป็นพี่เป็นน้องดูแลซึ่งกันและกันส่วนแม่เองแม่ก็จะไปรักษาตัวเองให้แข็งแรงให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บสักทีนะเรศรับปากแม่นะว่าจะกลับมาอยู่ที่ภูนาราเหมือนเดิมไม่อยู่ที่บ้านเรารับปากแม่นะลูก
3: ได้สิครับแม่จะกลับมาอยู่ที่ภูนาราบ้านของเรา

เรากลับมาอยู่ในที่ที่เราเคยอยู่กันนะคะแม่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ห้องเล็กๆในโรงแรมไม่ได้เป็นบ้านหรูหราใหญ่โตอย่างที่แม่ฝันแต่มันก็เป็นห้องที่แม่เลี้ยงดูลิตามาตั้งแต่ลิตายังเด็กๆ เป็นห้องที่เราสองแม่ลูกอยู่ด้วยกันมีกันและกันแต่ตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้ว

ณไม่ได้เหลือเพียงตัวคนเดียวคุณยังมีนเรศพี่นรินทร์แล้วก็แม่ใหญ่ที่ยังเป็นครอบครัวของคุณอยู่นะครับทุกคนจะดูแลคุณอย่างดีนเรศบอกกับผมว่าจะให้คุณย้ายไปอยู่ที่บ้านด้วยกันไปเป็นน้องสาวในเรือนหลังเล็กของเขา

และคุณก็ยังมีผมเนี่ยครับผมพร้อมจะเป็นทั้งตำรวจเป็นหมอเป็นเพื่อนเป็นทุกอย่างให้กับคุณผมสัญญาต่อหน้าลูกของแม่คุณผมจะดูแลลิตาเองคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับ

0: ใบกูกูมีประชุมที่ภูนาราในฐานะเจ้าของภูนารากูจะทำให้ภูนารายิ่งใหญ่และดังไปทั่วโลกมันต้องยิ่งใหญ่ไอ้นาลินไอ้นาเลนลูกของมึงไหนล่ะล่ะไม่มีปัญญาสู้กูได้หรอกภูนารามันต้องกูคนเดียวเท่านั้น
1: ที่พ่อให้ผมมาผมจะทำให้พ่อภูมิใจพ่อภูมิใจผมไหมพ่อไปไหนพ่อไปไหนพ่อตอนนั้นพ่อฆ่ากูจะอย่าไปได้ฆ่ากู

0: 拜姑，我就打给他们，一定打。
1: 哎，ใครจัดซุ้มอะไรตรงนั้นนะคะมีงานอะไรกันนะ
2: ลูกค้าเขาจะมาขอแต่งงานที่นี่ก็เลยให้เราเตรียมสถานที่ให้
1: ทำไมไม่เห็นมีใครบอกทรายเลยอ่ะ
2: สงสัยจะเป็นลูกค้าของพี่นรินทร์มั้งเขาเห็นชายยุ่งๆก็เลยคงไม่ได้บอกอ่ะเลดว่าเราลงไปดูกันหน่อยดีกว่า

0: าแล้วล่ะคะเป็นยังไงคะสมสวยไหมคะ
1: สวยมากค่ะไอเดียพี่เพ็ญเหรอคะ
0: เปล่าค่ะคุณนุ้นค่ะ
2: สวยถูกใจสายเหรอ
1: แล้วไหนแขกที่จะมาขอแต่งงานกันเหรอยังไม่เห็นมาเลยอ่ะ
3: อ้าวมาแล้วครับเป็นไงทุกคนพร้อมนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมรู้สึกดีใจมากๆเลยนะที่จะได้มาเป็นสักขีพยานความรักของคนที่ผมรักมากๆทั้งสองคนผมนี่อยากเห็นเขาทั้งสองคนเนี่ยได้แต่งงานกันได้ใช้ชีวิตคู่กันตลอดไปน่าจะถึงเวลาแล้วล่ะ
4: ถึงเวลาแล้วก็เริ่มสักทีสิฉันพร้อมแล้วพวกเราพร้อมไหม

สายรู้ไหมตั้งแต่ครั้งแรกที่เลดเจอสายอะสายก้าวหัวใจของเลดไปเลยถ้าพ่อเราจากกัน7 ปีที่เลดรอสายอยู่ที่เมืองนอกไม่ได้ยินข่าวไม่ได้ติดต่อหรือเห็นหน้าสายเลยเลดไม่เคยลืมสายยังอยู่ในนี้ของเล่เสมอไม่ว่าจะหลับหรือตื่นเล่รอคอยวันนี้วันที่จะได้ขอดูแลสายแล้วก็อยู่กับสายตลอดไปสายครับ

แสบพร้อมจะใช้ชีวิตไปกับเลดไหมมีความสุขไปด้วยกันได้สัญญาเลดจะดูแลสายให้ดีที่สุดจะรักสายคนเดียวและตลอดไป

0: AIS 3BB Fiber 3 เคลื่อนจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี้
1: ยาทาน้ำขาวตราประต่าย

0: แก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
3: แม่จะทำอะไรอะคะ
2: ก็จะสอยมะม่วงสิ
3: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
2: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
4: มันไม่เหมือน
5: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
6: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
2: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
5: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
7: ค่อยๆเดินนะแม
2: ่อุ้ยหลากหลาย
5: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
8: ยังไหวอยู
5: ่ยิ้มได้ไม่อยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
8: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
2: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
8: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
5: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5522ไทยประกันชีวิต
9: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และ D-Ribose
10: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
11: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
12: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ
13: 16-20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
14: เลอา
15: สามีสมุนไพรเลอาจ้าวเร็ว
16: ประสานพลังสมุนไพร
17: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
18: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
19: เจ้าวเร็ว
6: งานเสร็จแล้ว
7: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
0: ไอ้แม่ครับ
7: Formos Omega 369
4: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
3: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: ทั้งใครจะรสดีกัน
11: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
16: ตำรวจปปป.บุกจับพระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยายักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทภายในเวลา2ปีพบพฤติการโอนเงินให้สีกาคนสนิทเพื่อแปลงสภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวงจรปิดพบคลิปลับชวนสีกาเสพเมถุนภายในกุฏิวัดติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเที่ยงช่องวัน
8: นักตบวัดโคกปากตอนแรกคืนนี้เวลา1ทุ่มตรง
20: สู้สนกว่าสิหยุดสิยอมได้จังได้บอกใจว่าอย่าร
21: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

มเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพมิได้ขึ้นตรงต่อแผ่นดินหงสากรุงศรีอยุธยาก็เป็นเอกราชนานต่อมานับร้อยปีแผ่นดินสงบร่มเย็นรุ่งเรืองยิ่งกว่าครั้งใดกรุงศรีอยุธยาได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความมั่งคั่งงดงามเมืองแห่งทองจนล่วงเข้าสู่ปลายพุทธศักราช2302ข้าศึกจากอังวะกรีธาทัพหมายจะเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาบ้านเมืองที่ร้างสึกมาเป็นเวลานานผู้คนต่างเสพติดความสุขสบายทหารแลไพร่พลอ่อนด้อยต่อการฝึกซ้อมหลงลืมยุทธวิธีการรบขุนหลวงในพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ผู้ครองแผ่นดินในเวลานั้นทรงรับสั่งให้จัดพิธีบวงสรวงใหญ่ก่อนทำศึกให้พระโหราจารย์เป็นผู้ทำพิธีให้เหล่านางรำหลวงจัดชุดรำถวายถวยเทพเพื่อขอพรจากเทพเทวดาผู้ปกปักรักษาพระนครให้แผ่นดินรอดพ้นจากการรุกรานทุกคนพร้อมใจกล่าวสัตย์สาบานต่อบรรพบุรุษว่าจะทำหน้าที่ของตนเพื่อปกปักรักษาแผ่นดินเกิดนี้ด้วยชีวิต

0: มีแล้ว
1: โบ้ขาว
0: ว่าไงจะไม่
2: ยิงอยู่ด้วยกันก่อนนี่เฮ้ยตามไอ้ทับตามไ
0: ปไปไหน
2: ไอ้ทับตามไปไอ้ทับตาเลย
1: ทับลงไปในทางเลยเว้ย
0: ยิงจ๋าตาต่ำเลยไม่เอาพี่ทับเป็นผัวแม
2: ่ทับ
0: อะไรเฮ้ย
2: ทับปืน
3: ช่างต่างกับเมื่อวานที่พวกอาวามล้อมกรุงพานั้นมองไปทางไหนก็เจอแต่พวกรักตัวกลัวตายผ่านไปไม่กี่ราตรีกลับลืมไปเสียหมดสิ้น
4: ตัวตั้งตัวเตที่จัดงานเขาคงตั้งใจจะปลอบขวัญผู้คนให้ลืมภาพยอดพระที่นั่งหักพังลงมากับตาคงจะสมใจแล้วสิ
3: แต่แทนที่จะให้ลืมแต่ผมว่าควรให้จำมากกว่านะครับชาวบ้านรู้ตัวสักทีว่าบ้านเมืองวิกฤตถึงขนาดไหนถึงคราที่ทุกคนต้องลุกขึ้นมาปกป้องแผ่นดินเกิดสักที
4: ถ้าคนกรุงศรีคิดแบบเจ้าเพียงครึ่งหนึ่งชะตาของบ้านเมืองในการข้างหน้าก็คงจะไม่มืดมนดังที่ข้าเห็น

0: รับนี่ท่านลุงตรวจดูดวงเมืองแล้วหรือครับ
1: ตกขาดถึงกระดวงเมืองแตกทีเดียว
2: ชื่อพระที่นั่งก็บอกไว้ว่าสุริยาตอมรินทร์แม่ไอ้พวกอังวะเนี่ยบังอาจไปล่วงเกินที่ประทับของเทวดาสมละกับมันที่ต้องชิบหายตายหาพ่ายแพ้กลับไปไงทหารเอกแห่งกรุงศรีมาโน่นแล้วเอ้านั่งก่อนนั่งก่อนมาพอทหารเอกมาฉลองยศขุนพระที่ขุนหลวงท่านพระราชทานมาให้กันหน่อยมา
3: ได้ยินแล้วก็เบาใจที่ท่านเสนาบดียังคิดถึงการข้างหน้าที่เราชนะศึกในวันนี้หาใช่เพราะเราเข้มแข็งไหมแต่เป็นเพราะว่าศัตรูอ่อนแอเองต่างหาก
4: ข้าเองก็เห็นตรงกันกับหลานข้าถ้าคืนปล่อยไว้แบบนี้บ้านเมืองจะถึงการวิบัติ
2: จะตื่นตูมไปใหญ่ละท่านโหราจารย
4: ์ผู้มีตระกูลจะสูญเผ่าเพราะจันทานมันเข้ามาเสพสมผู้มีศีลจะเสียซึ่งอารมณ์เพราะสมัครสมาคมด้วยมารยา
2: อย่าคิดว่าเป็นคนโปรดของขุนหลวงแต่ข้าจะทำอะไรท่านไม่ได้นะ
5: ระบำพร้อมแล้วเจ้าค่ะ
2: เห็นแก่ระบำฉลองชัยจากวังหลวง

0: ข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันครับวันนี้เจอกันนะฮะพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับชวนคุณผู้ชมคุยข่าวเข้ามานะครับวันนี้หลายข่าวเลยนะอยากทราบความเห็นของคุณผู้ชมนะครับทุกช่องทางของสำนักข่าววันนิวส์นะครับและทางแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: ข่าวแรกวันนี้สะเทือนวงการผ้าเหลืองเลยค่ะคุณผู้ชมกับปฏิบัติการบุกจับเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหมายจับทุจริตฟอกเงินยักยอกเงินวัดเนี่ยเกือบ100ล้านเอาไปเปสีกา
2: ครับ
1: หนักไปกว่านั้นต้องบอกว่าคดีนี้หลักฐานเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมกับความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างเจ้าอาวาสกับสีกา
2: คลิปนี้คือว่อนมีทุกมุมอ่ะเอางี้ก็แล้วกัน
1: สารพัดเลยลีลาต่างๆมากมายนะคะเดี๋ยวจะมาขยายความให้ฟังนะคะให้คุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการนี้กันก่อนค่ะ
3: ใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตที่ตัวท่านมีแบบจดอะไรครับดูที่ไหนคร
4: ับ มีการสามารถจับของสารพยานที่เด็ดที่ปอกไตกับสำหรับภาคหนึ่งนะครับ
1: ตำรวจสอบสวนกลางค่ะนำกำลังเข้าไปจับกุมเจ้าวาดวัดดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุ66ปีนะคะซึ่งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญขณะที่กำลังฉันเช้าอยู่ที่วัดตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งหลายข้อหาเลยนะคะเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินพฤติกรรมก็คือเจ้าวาดเบียดบังเงินของวัดไปเป็นของตนเองเสร็จแล้วเอาไปให้ไหนไปที่ไหนไปให้สีกาคนสนิทแปลงสภาพทรัพย์สินมูลค่าความเสียหายณตอนนี้อยู่ที่กว่า92ล้านบาทตำรวจระบุว่าก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งเบาะแสก็สืบสวนในทางลับนะคะพบพฤติกรรมเจ้าวาดเนี่ยเข้าข่ายตามที่มีการร้องเรียนมาจริงๆตลอดระยะเวลากว่า2ปีมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบกว่า20รายการมูลค่าความเสียหายเกือบ100ล้านรวบรวมหลักฐานขอศาลอนุมัติหมายจับก่อนมารวบตัวได้ในที่สุดนะคะระหว่างการตรวจค้นโอ้โหไปเจอหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดในกุฏิอันนี้แหละคุณผู้ชมแล้วก็ให้ดูได้แค่บางส่วนกล้องจับภาพแบบชัดทุกมุม
2: ครับ
1: หลวงพ่ออยู่กับสีกาก็คงไม่ต้องบอกมันมีหลายภาพหลายมุมที่มันลึกซึ้งเกินกว่า
2: ครับ
1: พระกับคฤหัสถ์แน่ๆ
2: คือโต๊ะสั่นน่ะคุณผู้ชม
1: พฤติกรรมทางเพศนะคะเนี่ยในวัดวาอารามในกุฏิอันนี้คุณผู้ชมดูเห็นแล้วมันรับไม่ได้เลยนะคะในฐานะชาวพุทธอ่ะ
2: แค่นี้ก็ไม่ได้แล้ว
1: แค่นี้ก็ไม่ได้มันมีมากกว่านี้ไงใช่ไหมคะนี่คือพระราชาคณะชั้นสามัญที่ชาวบ้านเคยเคารพนับถืออ้าวและขณะเดียวกันพอภาพชัดแบบนี้ตำรวจก็ไปจับหญิงคนสนิทของเจ้าวาดเลยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ได้อ่านหมายจับแจ้งสิทธิ์ให้รับทราบแจ้งข้อกล่าวหาฐานร่วมกันสนับสนุนเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและความผิดร่วมกันฟอกเงินค่ะ
3: การกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมทบกันและร่วมกันฟอกเงิน
5: ฟังยากค่ะการเรื่องฟอกเงินคุณเร
3: ื่อง
5: อะไร
3: เดี๋ยวรายละเอียดให้เราสอบถามที่แจ้งนะครับ
5: แล้วหนูไ
3: ม่รู้จะรู้เรื่องเองนะครับอันนี้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าศาลเข้าใจพี่นะครับ
1: เข้าใจพี่นะต้องจับนะครับคุณตำรวจก็จับแบบละมุนละม่อมนะคุณผู้ชมนะแล้วก็จะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองไปสอบปากคำแล้วเส้นเงินนะคะ92ล้านตอนนี
2: ้
1: มันไปไหนอ่ะ
2: ม
1: ันอาจจะไม่ใช่แค่พระกับสีกาแค่นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะขยายผลต่อนะคะ
2: ค
1: เพราะว่ามีการแปลงสภาพทรัพย์สินอำพรางในชื่อบุคคลอื่นเยอะมากๆนะเอาสีกาคนนี้อายุ47จะเอาวาดอายุ66
2: แล้วเจ้าวาดเนี่ยเป็นต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคาม
1: ค่ะ
2: นะคือถ้าพูดแค่นี้เนี่ยผมว่าหลายท่านรู้จัก
1: ยิ่งโอถ้าเกิดคนในพื้นที่ก็ยิ่งรู้จักใช่ไหมคะชื่อดังอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาน ี่ก็ยังคือเป็นอะไรที่เอาผิดได้ในแง่ของการทุจริตทรัพย์สินแต่ในแง่ของการประพฤติไม่ชอบในทางธรรมเสพเมถุนอันนี้เรายังไม่มีการเอาผิดทางอาญาซึ่งอันนี้ก็มีหลายฝ่ายเรียกร้องว่าให้มีความพยายามในการผลักดันกฎหมายหน่อยนะคะ
2: ก็คุยกันมานานแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมตั้งแต่เรื่องสีกากรอบตอนนู
1: ้
2: น
1: คือเอาผิดทั้งพระทั้งสีกาไปเลยค่ะ
2: แล้วก็ล่าสุดนะครับนักข่าวรายงานว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่และพระชั้นผู้ใหญ่เตรียมชุดขาวให้หลวงพ่อแล้วนะฮ
1: ะ
2: ให้เปล่งวาจาลาสิกขาบทแต่หลวงพ่อขอเวลาทำใจบอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้นะครับอ่ะ เดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับสถานการณ์การปิดล้อมบ้านหมวดโอตำรวจที่บุกไปยิงภรรยาที่เป็นคุณครูเสียชีวิตที่โรงเรียนอนุบาลเมื่อวานนี
1: ้
2: คุณผู้ชมสุดท้ายแล้วนะฮะใช้เวลากว่า20ชั่วโมงถึงขนาดให้ลูกชายเนี่ยเดินทางมาจากภาคใต้เข้าไปกล่อมกันข้ามคืนสุดท้ายเนี่ยออกมามอบตัวแล้วนะครับแต่ว่าย้อนไปดูเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนก่อนครับ

0: เป็นรองสารวัตรสภ.บางละมุงนะครับผู้ก่อเหตุยิงครูเปิ้ลอายุ48ปีที่เป็นภรรยาเสียชีวิตคาโรงเรียนอนุบาลที่จังหวัดชลบุรีเมื่อวานนี้หลังจากนั้นก็หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านที่บางละมุงตำรวจเนี่ยเข้าไปเจรจาเกลี้ยกล่อมนานเลยครับสุดท้ายต้องให้ลูกชายเนี่ยมาเจรจาเกลี้ยกล่อมกับพ่อเป็นรอบที่2พูดผ่านเครื่องขยายเสียงของตำรวจขอเพียงให้พ่อเปิดไฟในห้องน้ำ1ดวงส่งสัญญาณให้รู้หน่อยว่ายังอยู่ในบ้านนะแต่ตลอดการเจรจาไม่มีเสียงตอบรับนะครับลูกชายเนี่ยเดินทางมาจากพื้นที่ภาคใต้เลยนะมาถึงบ้านพักแห่งนี้ตำรวจก็เปิดโอกาสให้เข้าไปช่วยเจรจาหวังให้พ่อเนี่ยยอมเปิดใจวางอาวุธแล้วออกมามอบตัวบรรยากาศตลอดทั้งคืนเนี่ยเป็นไปอย่างตึงเครียดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าในบ้านนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างลูกชายพยายามร้องเรียกพ่อทั้งน้ำตาอยู่บริเวณหน้าต่างบ้านแล้วยืนยันกับพ่อตลอดเวลาว่าตำรวจไม่ทำอะไรขอให้พ่อวางใจไม่มีใครทำอะไรพ่อเลยขอเดินเข้าไปหาพ่อในบ้านได้ไหมอยากกอดพ่อนะการเจรจาของลูกชายเนี่ยมีทั้งหมด2รอบด้วยกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมย้อนกลับไปตอนแรกที่ตำรวจโทรแจ้งลูกชายคือลูกชายเนี่ยก็ทำใจไม่ได้เพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาพ่อและแม่เพิ่งร่วมกันจัดงานแต่งให้เองนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเอาลูกบอกว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วก็ต้องเดินทางมาจากใต้แล้วคุณตำรวจรอก่อนรอผมก่อนเดี๋ยวผมขอคุยก่อนแล้วบินด่วนมาเลยนะครับผู้ชมผ่านไปทั้งคืนจนเช้าวันนี้ฮะลูกชายเนี่ยทั้งโทรศัพท์ทั้งใช้เครื่องขยายเสียงเกลี้ยกล่อมพ่ออีกครั้งนี่จนสว่างนะฮ
1: ะ
0: นี่คือลูกนะ
1: 20ชั่วโมง
0: 20ชั่วโมงผ่านไปปรากฏตอนแรกหมวดโอที่เป็นพ่อเนี่ยรับสายแล้วก็คุยกับลูกเป็นการส่วนตัวแต่ยังไม่ยอมเดินออกมามอบตัวทำให้ลูกชายเนี่ยตัดสินใจพ่อก็เอาอย่างนี้ขอเดินเข้าไปคุยได้ไหมแล้วก็มีการกำหนดจุดว่าให้พ่อลูกเนี่ยมาเจอกันครึ่งทางนี่ฮะภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดปรากฏเขาคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงประสบผลสำเร็จครับหมวดโอยอมเดินออกมาในสภาพอ่อนเพลียมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่ฮะ
1: ค่ะ
0: จังหวะนี้ผู้ต้องหาที่ยิงภรรยาเสียชีวิตยอมเดินออกมาตำรวจก็รีบคุมตัวไปยังสภ.บางละมุงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีภูมิกับบอกนะครับบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะมีอาการอ่อนเพลียอยู่ในภาวะเครียดหลังจากนี้จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องส่วนสถานการณ์ที่บ้านพักในเมื่อผู้ต้องหาออกมาแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
1: ลักษณะการแต่งกายของหมวดโอเนี่ยคล้ายกันกับชุดเดิมเลยที่ใส่ไปยิงภรรยาด้วยนะคะทีนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเดินทางมาส่งเอกสารให้ครูเปิ้ลนี่นะคะส่งเอกสารเสร็จกำลังจะเดินออกจากโรงเรียนเนี่ยเห็นนะว่ามีรถยนต์สีขาวถูกขับเข้ามาแม่บ้านเขาจำได้ว่าเป็นรถสามีครูเปิ้ลก็รีบไปบอกครูบอกสามีมาหาไม่นานครูเปิ้ลก็เดินออกจากห้องที่กำลังสอนนักเรียนแล้วก็เนี่ยจู่ๆปรากฏว่าหมวดโอก็เดินเข้ามานะคะแล้วก็ในมือซ้ายค่ะถือปืนมาด้วยนะคะแล้วก็ยิงฝ่ายหญิงจนล้มลงหลังจากนั้นก็เดินออกไปนะคะซึ่งเด็กๆทั้ง44คนอย่างที่เรารายงานข่าวตั้งแต่เมื่อวานว่าแม้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่เสียขวัญร้องไห้กันระงมไปหมดจนต้องให้ผู้ปกครองรีบมารับพากลับแล้วก็โรงเรียนเนี่ยวันนี้หยุดต่ออีก2วันนะคะทีมข่าวได้คุยกับบุคคลใกล้ชิดครอบครัวของหมวดโอและครูเปิ้ลให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุทั้งคู่มีปัญหาความสัมพันธ์และหึงหวงกันมาระยะหนึ่งจนเคยพูดถึงขั้นเลิกราแบ่งทรัพย์สินแต่ยังตกลงกันไม่ได้และก็มีปากเสียงกันหลายครั้งค่ะ
2: ล่าสุดเนี่ยเขาก็โทรเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเขาแบบนั้นก็เลิกกันไงให้ไป
3: ส่งเสียให้ครูคนนี้จบ
2: ใช่แล้วพอมีงานมีการตัวเองก็ทำตัวแบบอย่างเง
4: ี้
2: ย
4: ล่าสุดแบบเดีย
2: วเวลาเขาก็เลิกเขาก็บอกเลิกได้นะแต่ว่าเขาไม่ให้สมบัติเพราะสมบัติเขาได้มาจากทางแม่เขา
1: เนี่ยค่ะอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นข้อมูลบอกเล่าแล้วกันนะจากบุคคลใกล้ชิดแต่ว่าปมเหตุที่แท้จริงเราต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่าครูเปิ้ลไม่สามารถมาแก้ต่างได้ส่วนตัวดิฉันเองได้รับการติดต่อจากลูกสะใภ้ครูเปิ้ลก็คือน้องเจ้าสาวในภาพนะคะน้องเองก็ขอความเห็นใจว่าคือพอมันมีภาพปรากฏออกไปเนี่ยจริงๆครอบครัวเจ้าสาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้แต่ว่าก็มีคนไปตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมีส่วนอะไรไหมไอ้เนี่ยฝั่งครอบครัวเจ้าสาวเองก็เสียใจแล้วไม่คิดมาก่อนดิฉันก็ถามน้องเจ้าสาวบอกว่าณเมื่อวันที่5ยายนเนี่ยคุณพ่อเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะเนี่ยในภาพคุณพ่อกับครูเปิ้ลเนี่ยบทโอเนี่ยปกติดีทุกอย่างน้องเจ้าสาวบอกว่าคุณพ่อเนี่ยวันนั้นสนุกสนานเป็นปกติเลยนะคะแต่ก็ยอมรับว่าปกติท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรเยอะมีอะไรอาจเก็บไว้ในใจทำให้ลูกๆหรือแม้กระทั่งลูกสะใภ้เนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะมูลเหตุที่ทำแบบนี้ลึกๆเนี่ยเกิดจากอะไร
0: แต่ยืนยัน

0: ได้ว่าไม่เกี่ยวกับเจ้าสาว
1: ไม่เกี่ยวกับครอบครัวน้อง
0: ไม่เกี่ยวกับครอบครัวเขาอ
1: ัน
0: นี้ต้องแยกกัน
1: ทุกฝ่ายก็เสียใจเหมือนกันนะเราก็ให้กำลังใจครอบครัวนี้ก็เนี่ยเพิ่งผ่านงานวิวามากลายเป็นต้องมาจัดพิธีศพนะคะอีกหนึ่งพยานปากสำคัญคุณผู้ชมคะพ่อค้าไก่ย่างเล่าว่าก่อนเกิดเหตุหมวดโอเนี่ยแวะมาซื้อไก่ที่ร้านมีสีหน้าดูเศร้ากว่าปกติพฤติกรรมค่อนข้างจะเงียบมากๆก็ถามนะจะไปไหนเจ้าตัวเนี่ยตอบเพียงว่าจะไปทําธุระค่ะ
2: อะไรแกถือบ้างเป็นตอนนานนะแกถือนะไอ้เราเอ้ยเราก็แตวนะแม่พี่แกบอกว่าซื้อไก่น้อยกินยิ้มเสร็จให้ยิ้มท้องก่อนเดี๋ยวเปลือกเดี๋ยวจะไม่ได้กินอีกประมาณนั้นนะไอ้เราก็ไม่ได้คิดนะว่าไม่ได้คิดว่าไม่มีอะไรมึงแต่แกหน้าแกเครียดจริงเลยเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะแกก็ชอบมานั่งร้องกับผมตรงเนี้ยแกก็มาร้องกันนะเรื่องส่วนตัวแกนะ
3: คร
2: ับแกมาร้องแกมานั่งร้องเนี่ยทุกครั้งนึงก็จะเป็นอะไรนะตอนมากอดเรามั่งอะไรมั่งนะ
0: ขณะที่ลูกชายพร้อมกับญาตินะครับวันนี้เดินทางมาเยี่ยมหมวดโอที่สภ.บางละมุงก็ปรากฏว่าสื่อมวลชนที่ไปเกาะติดอยู่เนี่ยก็เยอะใช่มั้ยฮะทันทีที่เห็นสื่อนะครับลูกชายก็เนี่ยครับก็เดินจ้ำอ้าวเข้าไปในสถานีตำรวจถือถุงสิ่งของที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อเข้าไปด้วยก็ต้องเห็นใจเขานะคุณผู้ชมขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเดินทางมาที่สภ.บางละมุงเพื่อดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีเบื้องต้นครับมีรายงานว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2จะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ด้วยตัวเองนะครับและตำรวจยังเร่งสอบปากคำผู้ต้องหาพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเพราะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยสิ่งที่หลายท่านอยากทราบก็คือว่าทำไมถึงขนาดต้องไปก่อเหตุฆ่าถึงในโรงเรียนขนาดนี
1: ้ใช่ค่ะแล้วก็ตัวหมวดโอเองเนี่ยจริงๆมีโรคประจำตัวตามรายงานบอกว่ามีโรคลมชักแล้วก็มีโรคอื่นๆซึ่งอาจจะมีความเครียดในเรื่องของโรคประจำตัวด้วยหรือไม่ก็คือต้องรับประทานยาต่อเนื่องก็เลยทำให้วันนี้พอถูกคุมตัวครอบครัวก็เป็นห่วงก็ต้องเอาหยูกยาอะไรต่างๆไปให้นะคะแต่ว่ามันเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่เราสะท้อนกลับมาทุกครอบครัวได้เลยกรณีของหมวดโอคนใกล้ชิดหลายคนบอกเลยนะคะว่าก่อนจะเกิดเหตุไปยิงภรรยาเสียชีวิตนั้นแทบไม่เห็นสัญญาณเตือนว่าเจ้าตัวจะใช้ความรุนแรงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่มีการเอาปืนไปยิงกันในโรงเรียนอีกแล้วซึ่งเกิดถี่มากในประเทศไทยในห้วงเวลานี้นะคะเอาก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเดี๋ยวรอการสอบปากคำหมวดโอกันต่อไปนะคะสลับมาดูเรื่องของสภาพอากาศคุณผู้ชมคะเมื่อคืนหลายจังหวัดเลยค่ะได้รับผลกระทบก็คือมีฝนตกหนักมีน้ำท่วมฉับพลันนะคะจุดที่ต้องโฟกัสไปอุบลราชธานีที่อำเภอน้ำยืนปรากฏว่าเจอฝนตกหนักตั้งแต่หัวค่ำบ้านเรือนถนนถูกน้ำทะลักเข้าท่วมได้รับความเดือดร้อนค่ะ
4: มีการกันยายน2569นะครับมีการปาประดมครับต่างกันนะครับ
1: จุดนี้คุณผู้ชมคะเป็นพื้นที่บ้านน้ำซับตำบลบุเปือยอำเภอน้ำยืนนะคะ Facebook ของผู้ใหญ่บ้านบอยโพสต์คลิปนี้ไว้เมื่อคืนโอ้โหฝนเนี่ยตกหนักและปรากฏมวลน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างที่เห็นผู้ใหญ่บอกว่าพื้นที่บ้านน้ำซับเจอฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะหลังจากนั้นก็ทำให้น้ำท่วมถนนหลายสายรถเล็กเนี่ยสัญจรไม่ได้เลยนะคะส่วนบ้านเรือนถูกน้ำท่วมเหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้ฟ้าแลบยังเห็นเลยมวลน้ำเป็นสีแดงขุ่นทะลักเข้าตัวบ้านไปแล้วนะคะมีผู้ใช้ Facebook ตานตี้ไอเสือดาวระบุว่านี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาเพิ่งจะถูกน้ำท่วมนะคะแล้วตอน 3:14 นาทีค่ะ Facebook ของผู้ใหญ่บ้านบอยโพสต์อีกรอบนึงอ่ะดู Facebook ผู้ใหญ่บ้านระบุข้อความฝนเริ่มตกอีกรอบหนึ่งนี่นะคะแล้วก็ท่ามกลางน้ำที่เป็นสีขุ่นโคลนแบบนี้สีสะเก็ดเองก็หนักมากๆค่ะคุณผู้ชมมีผู้ใช้ Facebook ทันชนกนะคะระบุความเสียหายตั้งแต่ตื่นเช้ามานี่คือในครัวหม้อชามลามหายกระทงกระทะลอยน้ำถังแก๊สล้มอันตรายมากๆนะคะคือน้ำท่วมสูงหน้าแข้งแล้วค่ะซอยข้างมูลนิธิสว่างจิตสีสะเก็ดธรรมสถานโดนกันทั่วหน้าตำบลหนองครกอำเภอเมืองศรีสะเกษมีชาวบ้านเดือดร้อนจำนวนมากขนย้ายข้าวของกันไม่ทันนะคะก็เลยทำให้ชาวบ้านต้องอยู่ในสภาพแบบนี้สัตว์เลี้ยงน้องหมงน้องหมาก็เดือดร้อนไปด้วย
0: ครับส่วนภาพต่อไปเป็นภาพนิ่งนะฮะที่ชาวบ้านเนี่ยถ่ายเอาไว้ระบุว่าฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องไม่หยุด3ชั่วโมงติดน้ำระบายไม่ทันนะฮะรถนี่จมน้ำไปแล้วคุณผู้ชม
1: รถกระบะนะคะ
0: ครึ่งคันไปเลย
1: ใช่
0: นะครับก็เนี่ยฮะระดับน้ำสูงครึ่งคันรถกระบะน้ำท่วมอย่างที่เห็นนะครับซึ่งในตัวเมืองศรีสะเกษเนี่ยได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกครั้งนี้เป็นอย่างมากทางเพจสวทศรีสะเกษก็รายงานสถานการณ์ในพื้นที่ครับพบว่าน้ำที่ท่วมขังทำให้ถนนหลายสาย

0: จรไม่ได้เช่นถนนขุขันวันลูกเสือหน้าโรงเรียนมาริที่ใช้รับส่งนักเรียนรถเนี่ยยังพอไปได้นะครับแต่ว่าพอน้ำมันท่วมเนี่ยรถก็ติดสะสมต้องไปกันช้าๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ยังมีฝนตกลงมาโปรยปรายนะครับแยกหมอแพงนางรำน้ำท่วมสูงครับรถเล็กไม่ควรผ่านตรงไปซุ่นเฮงถนนกวงเฮงน้ำท่วมหนักนะครับส่วนสภาพถนนเลี่ยงเมืองศรีสะเกษเส้นหน้ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกษเนี่ยฮะกลายเป็นคลองไปหมดแล้วและเริ่มมีรถจอดเสียหลายคันครับ
1: พี่น้องจะมาเด้อเตือนเลยครับว่ารถเก๋งพี่น้องจะมาอันตรายแห้งอาจจะจอดเสียอยู่ยังสี่เลยครับปกคลุมด้วยครับพี่น้องใส่เส้นทางอื่นพี่น้องเบิ่งทะเลในทีละ
0: สำหรับพื้นที่ศรีสะเกษครับล่าสุดเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ชลประทานและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ครับนี่ฮะเอาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาสูบน้ำเร่งระบายออกจากพื้นถนนแต่เนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องทำให้การระบายน้ำก็เป็นไปอย่างล่าช้าคือสูบก็สูบไปแต่ฝนก็ยังตกลงมาเติมคาดว่าภายในเที่ยงวันนี้ครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยถ้าไม่มีปริมาณน้ำฝนตกลงมาอีกก็จะสามารถระบายน้ำที่ท่วมขังออกไปได้ทั้งหมดนะครับนี่คือศรีสะเกษขยับมาที่จังหวัดปราจีนบุรีครับฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทำให้มีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลลงพื้นที่ด้านล่างซึ่งตอนนี้ครับมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วคือพื้นที่ตำบลเนินหอมน้ำท่วมถนนสาย3077ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่น้ำท่วมเฉลี่ยประมาณ30เซนติเมตรแบบนี้รวมไปถึงพื้นที่หมู่17ตำบลเนินหอมช่วงบริเวณทางเข้าวัดเนินไม้หอมมีน้ำท่วมขังประมาณ1กิโลเมตรทำให้ประชาชนนะครับสัญจรไม่ค่อยสะดวกโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ใครจะไปเที่ยวเขาใหญ่เดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยครับ
2: ค่ะอ้าวส่วนที่เชียงใหม่คุณผู้ชมไปดูอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะต้องประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกที่อำเภอแม่ริมโดยเมื่อวานตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยค่ะฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยนะคะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอุทยานก็เลยประกาศปิดน้ำตกเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติแล้วก็มาจนถึงเช้าวันนี้ปรากฏในพื้นที่ฝนยังตกต่อเนื่องอยู่เลยนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่13กันยายนนะคะวันนี้10กันยายนไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตกหนักมากบางพื้นที่ภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกนะคะ11ถึง13กันยายนจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังมีฝนตกต่อเนื่องตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนเหนืออีสานจะเริ่มมีฝนลดลงนะคะส่วนวันนี้เลยเอาดูกันหน่อย10กันยายนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากเราขึ้นรายชื่ออยู่ที่หน้าจอภาคเหนือคือตากและกำแพงเพชรอีสานคือโคราชและบุรีรัมย์ภาคกลางไล่มาตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีกรุงเทพและปริมณฑลนะคะส่วนภาคตะวันออกก็คือนครนายกจันทบุรีและตราดด้วยค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับมาดูวิวาทะของคู่นี้กันหน่อยนะฮะคุณตั้มบ้าพลังกับคุณกันจอมพลังนี่เป็นชื่อใหม
2: ่ฝาแฝดตีกันเหรอคะ
0: ของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะที่ช่วงหลังนี่บอกว่าต้องติดหนวดนะไม่งั้นเดี๋ยวคนจำไม่ได้ใช่ไหมแต่ประเด็นนี้เนี่ยมันลามไปถึงเรื่องโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้พิการนะครับนักข่าวเราเนี่ยไปถามอดีตนักกีฬาเป็นนักกีฬากรีฑาทีมชาตินะครับบอกว่ารู้ไหมทุกวันนี้รับมาเนี่ยใบหนึ่ง84บาทแล้วนะแล้วจะมาให้ขาย80บาทได้ยังไงให้ตรวจสอบเส้นทางสลากกินแบ่งหน่อยว่ามีนอมินีมีคนนอกเนี่ยรับโควต้าไปมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่คือคุณสุภชัยครับอดีตนักกรีฑาทีมชาติสังกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยระบุว่ามีนักกีฬาและผู้พิการทางสายตาไม่ได้รับการจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจากสมาคมทั้งที่ควรเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรงคุณสุภชัยบอกว่าสมาคมเนี่ยได้รับโควต้ามาตั้งแต่ปี2557แต่เจ้าตัวและกลุ่มนักกีฬาเพิ่งมาทราบเรื่องช่วงปี65และปี66ตั้งข้อสังเกตว่าโควต้าที่ควรจะอยู่กับนักกีฬาเนี่ยบางส่วนกลับไปอยู่กับคนนอกหรือนอมินีแล้วเอาสลากไปขายต่อเป็นล็อตใหญ่ส่วนตัวคุณสุภชัยเนี่ยไม่มีโควต้านะครับต้องรับสลากต่อมาในราคาที่สูงมากอย่างสลากใบเดียวเนี่ยหวยใบเดียวเนี่ยรับมานะใบละ84บาทแล้วเล่มนึงเนี่ยประมาณ 8,400 ถึง 8,500 บาทขณะที่สลากชุด2ใบรับมาเฉลี่ยคู่ละ86บาทหรือเล่มละประมาณ 17,000 บาทจากราคากลาง70

0: บาท40สตางค์ถามว่ารับมาขนาดนี้แล้วจะมาขาย80ได้ยังไงก็ต้องมาขายใบละ100เพื่อให้พอมีส่วนต่างให้ได้กำไรบ้างและยังต้องรับภาระขาดทุนถ้าเกิดว่าขายหวยไม่หมดเลขไม่สวยเนี่ยบางทีคนก็ไม่ซื
1: ้
0: อมันก็ค้างพอค้างพี่เขาก็ขาดทุนก็เรียกร้องครับให้ตรวจสอบเส้นทางโควต้าโดยเฉพาะกรณีของคุณกันจอมพลังที่มีข่าวว่าซื้อสลากประมาณ 100,000 ใบอยากให้ช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับว่าคุณกันเนี่ยรับซื้อมาจากใครมาจากไหนและสนับสนุนทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดยื่นเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
2: เจตนาทั้งหมดก็คือมันก็จะเอื้อให้กลุ่มนายทุนไงครับเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเบื้องต้นที่เราไปลงพื้นที่อะไรทุกอย่างหรือว่าสลากก้อนนี้มันก็เอาเข้าไปให้กับกลุ่มคนคนหนึ่งแล้วก็เบิกสลากออกมาเป็นชุดเป็นก้อนเพื่อที่จะนำไปขายในระบบของการขายส่งอ่ะพี่มันไม่ได้ขายย่อยไง
0: อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเราจะพูดคุยทุกประเด็นกับทางทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับวันนี้คุณผู้ชมฮะนี่ทนายตั้ม VS กันจอมพลังนะครับเบื้องหลังระดับบิ๊กรอปิดเกมคือประเด็นเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เรื่องของสลากกินแบ่งนะฮะมันยังมีเรื่องอื่นด้วยแต่วันนี้เนี่ยพี่สุภชัยสงนิพิษนะครับอดีตนักกีฬากรีฑาทีมชาติสังกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยมาด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยววันนี้จะได้รู้ละเรื่องโควต้าหวยจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยฝากฝั่งการเมืองอย่างพรรคประชาชนก็เคยออกมาเปิดไปแล้วทีนึง
1: ค่ะ
0: แต่เรื่องก็เงียบหายไปเดี๋ยววันนี้รายการจะพยายามติดต่อไปยังสมาคมคนตาบอดด้วยว่าข้อที่จริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรอาเที่ยงครึ่งเรื่องใหญ่รายวันห้ามพลาดนะครับ
1: วันนี้น้องแขกรับเชิญนี่มารออยู่แล้วนะคะ
0: คือสลากเต็มแผง
1: สลากเต็มแผงเลยคุณผู้ชมเนี่ยใกล้จะถึงวันออกสลากแล้วเนี่ยยังเหลือเต็มแผงเลยนี่ชาวช่องวันเราช่วยกันอุดหนุนอยู่แล้วเดี๋ยวรอติดตามในรายการคุณออฟเลยนะคะสลับอารมณ์นะคะคุณผู้ชมมากันที่ยูเซรินค่ะล่าสุดได้มีการจัดงานใหญ่นะคะพร้อมทั้งชูนวัตกรรมในการดูแลผิวแบบใหม่จะพิเศษยังไงไปชมกันเลยค่ะ
3: ยูเซรินแบรนด์เวสสำอางที่ได้รับการแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและแพ้ผิวหนังจัดงานอีพิซิลินลองจีวิตี้ Design and to turn back your skin age เพื่อถ่ายทอดศาสตร์แห่งสกินลองจีวิตี้และนวัตกรรมเบื้องหลังอีพิซิลินอย่างเต็มรูปแบบในบรรยากาศสุด Exclusive ชวนเหล่าเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์และแขกคนสำคัญรวมสัมผัสอีกก้าวของวิทยาศาสตร์ด้านผิวพรรณพร้อมเปิดเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณรวมถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่แนวคิดลองจีวิตี้และการเปลี่ยนแปลงของผิวตามช่วงวัยไปจนถึงการเจาะลึกศาสตร์ Epigenetic ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่กำหนดความร่วงโรยของผิวพร้อมชู Epicillin สารสำคัญที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยจัดการสัญญาณแห่งวัยตั้งแต่ระดับเซลล์ก่อนจะปรากฏเป็นริ้วรอยที่มองเห็นและล่าสุดต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ Yuzilin Hyaluron Filler Longevity Epicillin Day Care ที่ช่วยปกป้องผิวในเวลากลางวันและ Night Care ที่ช่วยฟื้นคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวอย่างครบมิติในช่วงกลางคืน
4: ปัจจุบันเนี้ยเวลาคนที่พูดถึงเรื่องการดูแลเกี่ยวกับผิวปัญหาผิวสัญญาณแห่งวัยเราไม่ได้มองแค่เรื่องของผิวชั้นนอกนะคะเรามองไปถึงระดับเซลล์ผิวข้างในนวัตกรรมอีพิซิลีนเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่มุ่งเข้าไปจัดการปัญหาผิวเนี่ยในระดับยีนนะคะไปดูแลควบคุมการทำงานของผิวเนี่ยให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นการทำงานเนี่ยสามารถครบสูตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูตั้งแต่ระดับเซลล์ผิวการลดริ้วรอยลึกนะคะการผลัดเซลล์ผิวแล้วก็ฟื้นบำรุงผิวเนี่ยให้แข็งแรง
5: อีพิซิลีนก็ได้ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาก็เรียกว่าใช้ทั้งเซรั่มแล้วก็มีตัวไนท์แคร์ด้วยเลยมันแบบตอบโจทย์ชีวิตไลฟ์สไตล์ของเรามากๆเลยค่ะแฮปปี้มากๆเลยค่ะชอบมากๆค่ะ
3: พบกับการดูแลผิวเพื่อความอ่อนเยาว์ในระดับเซลล์ที่ดูแลผิวคุณได้ตลอดทั้งวันกับเซตของยูเซรีนไฮยาลูรอนฟิลเลอร์ลองจีวิตี้หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสรรพสินค้าร้านค้าร้านขายยาชั้นนำและโรงพยาบาลทั่วประเทศช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกช็อปรวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ของยูเซรีน
0: คุณผู้ชมครับมาตามนัดครับกลุ่มทวงคืนประเทศไทยนำโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับนำมวลชนไปชุมนุมหน้าสถานทูตอิสราเอลขณะที่ตำรวจครับระดมกำลังกว่า300นายดูแลพื้นที่วันนี้มีคุณทรายสก็อตหรือว่าคุณทรายสมุทรนะฮ
1: ะ
0: มาร่วมในงานนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูครับ
6: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
10: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
11: อร่อยถึงใจคนชอบมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน

0: รวมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: แอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอส
3: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
4: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
3: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
4: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
2: ่แอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอส
5: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
6: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
5: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
7: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
8: พี่ยังจีบน้องมาชุดอยู่เลย
5: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
9: ์นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
10: Let the soy 300 milliliters be your original. Let the soy original number one brand Thailand 300 milliliters
11: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
12: It's real
13: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
14: Magic Clean
15: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
16: ่อัปปาเช
17: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
16: ่ I love อัปปาเช
18: ่ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
19: ้ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
0: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
8: แม่กำลังกลับนะ
6: ลืมล้างจานให้แม
8: ่ใช้นี
6: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
8: กลับมาแล้ว
9: ล้างเก่งมาก
6: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
5: ่วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพารีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้าดังสนั่นทั่วตึกแซมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุณสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
17: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
16: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5%พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
2: ลองเลยวันนี้
11: ผิวสวยไวแต่พลาไม่รีบพลาเลือกโอเลอัลตราเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสืบพลาอยู่ที่โอเลหน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
12: ดาวนี่ลักษ์ มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
14: ์ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ
7: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
14: าเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
20: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
21: ตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับวันนี้มาตามนัดนะฮะ10กันยายน69นะครับคุณสนธิลิ้มทองกุลนำทีมกลุ่มทวงคืนประเทศไทยครับไปชุมนุมหน้าสถานทูตอิสราเอลครับเรียกร้องให้คุมเข้มเรื่องปัญหานักท่องเที่ยวแล้วก็จัดการทุนเทานอมินีนะครับวันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลนำมวลชนกลุ่มทวงคืนประเทศไทยนี่ครับไปรวมตัวหน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยครับก่อนจะขึ้นอ่านจดหมายเปิดผนึกถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับโดยเนื้อหาในจดหมายครับระบุถึงข้อกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางส่วนการขยายศูนย์ชาบัตหรือว่าสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวยิวการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์รวมถึงปัญหาทุนต่างชาติและนอมินีครับยื่น4ข้อเรียกร้องคือคุมเข้มพลเมืองให้เคารพกฎหมายไทยไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดเปิดเผยข้อมูลการถือครองที่ดินและการดำเนินงานของศูนย์ชาบัตและเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลยุติความรุนแรงต่อพลเรือนในพื้นที่ขัดแย้งคุณสนธิระบุนะครับปฏิเสธการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลครับโดยเห็นว่าคนที่พร้อมจะมาพูดคุยมีเพียงคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเท่านั้นส่วนข้อกล่าวหาต่างๆเป็นจุดยืนของกลุ่มผู้เคลื่อนไหวนะครับซึ่งต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังคำชี้แจงจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าฟังจากรัฐบาลก่อนหน้านี้อย่างเช่นฝ่ายของมหาไทยคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าข้อเรียกร้องของกลุ่มมวลชนเนี่ยทางรัฐบาลก็ทำมาโดยตลอดครับ
22: ในระยะที่ผ่านมาพฤติกรรมของพลเมืองและนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลจำนวนมากได้สร้างความเดือดร้อนอย่างหนักทั้งการละเมิดกฎหมายการก่อความวุ่นวายการไม่เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนการชำระเงินและการช่อโกงการบริการ
21: นี่ครับคุณผู้ชมและวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่คุณสนธิลิ้มทองกุลหรืออาจารย์ปานเทพภูพงพันธ์เท่านั้นนะครับคุณทรายสก็อตหรือว่าคุณทรายสมุทรนะครับยืนยันว่าไม่ได้มาในภาพของการเมืองวันนี้มาร่วมชุมนุมและขึ้นพูดด้วยนะครับไม่ได้มาในสีการเมืองนะครับแต่ขอมาปกป้องแผ่นดินในฐานะคนไทยจริงคุณทรายก็ออกมาเรียกร้องเรื่องของทุนเทาเรื่องของชาวอิสราเอลก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับส่วนพื้นที่ชุมนุมครับวันนี้เจ้าหน้าที่นำแผงเหล็กมากั้นฝั่งตรงข้ามอาคารโอเชียนและปิดถนนสุขุมวิท20

0: 11ซอย3ทางบชน.ครับระดมกำลังตำรวจกว่า300นายนี่ฮะทั้งตำรวจควบคุมฝูงชนตำรวจสายตรวจดูแลความเรียบร้อยซึ่งบรรยากาศจนถึงขณะนี้ก็ยังเป็นไปด้วยความสงบครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์สลดใจและต้องใช้คำว่าอีกแล้วกับกรณีของสุนัขพันธุ์พิทบูที่กัดเจ้าของจนเสียชีวิตและรอบนี้ต้องบอกว่าเป็นศพที่2ของสุนัขตัวนี้หลังเคยกัดเจ้าของเดิมของตัวเองจนเสียชีวิตมาแล้วเหยื่อรายล่าสุดเป็นคุณป้าอายุ70ปีกำลังจะช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัวหมาที่กำลังป่วยสุดท้ายโดนเจ้าใจแอ้นสุนัขตัวนี้ขย่ำจนเสียชีวิตในบ้านพักเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในซอยนวมิน111แยก7แขวงนวมินเขตบึงกุ่มตำรวจพร้อมกู้ภัยไปตรวจสอบบ้านปูนชั้นเดียวมีรั้วรอบขอบชิดนะคะด้านข้างตัวบ้านทำเป็นคอกสำหรับเลี้ยงสุนัขในบ้านพบศพนางวันดีอายุ70ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนอนจมกองเลือดอยู่โดยมีบาดแผลถูกสุนัขกัดตามร่างกายส่วนเจ้าใจแอ้นสุนัขพันธุ์พิทบูเพศผู้สีน้ำตาลอายุประมาณ7ปีก็ยังเดินอยู่ในบ้านและเหมือนกับมีอาการหงุดหงิดนะคะคือตัวของเจ้าใจแอ้นเนี่ยยังเปื้อนเลือดอยู่เลยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้ทันทีต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต้อนสุนัขเข้ากรงก่อนถึงจะเข้าไปตรวจสอบในบ้านได้ต้องแบ่งกำลังเป็น2ชุดด้วยนะคะชุดแรกอยู่หน้าบ้านเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจล่อสุนัขเข้ากรงเนื่องจากเจ้าพิทบูเนี่ยมันไม่ได้เดินอย่างเดียวมันเห่าด้วยแล้วอาการมันยังหงุดหงิดอยู่อีกชุดเข้าหลังบ้านไปตรวจสอบผู้บาดเจ็บก่อนจะช่วยกันปิดประตูกรงแล้วก็ควบคุมสุนัขเอาไว้ได้ค่ะ
2: รับแจ้งว่าหมากัดคนแล้วก็มีเสียเลือดเยอะเนาะแล้วก็มีแผลฉีกขาดหลายจุดได้รับแจ้งแค่นี
3: ้หมามันอารมณ์แบบนั่นอยู่เห่าย
2: ังเห่ายังเหมือนงุนหงิดนะครับก็ค่อยๆกันเข้าทางด้านหลังประตูหลังนะครับแล้วส่วนด้านหน้าก็จะมีอีกทีมนึงล่อหมาอยู่ด้านหน้าให้เรียกร้องความสนใจไว้ให้มันอยู่ด้านหน้าเราทางทีมก็จะเข้าไปปิดประตูในบ้านเพราะว่าผู้บาดเจ็บนอนอยู่ในบ้านพอดี
1: แม่บ้านบอกว่านางวันดีผู้ตายเป็นเจ้าของสุนัขแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่นะคะแต่จะเดินทางมาให้อาหารดูแลสุนัขเป็นประจำก่อนเกิดเหตุก็เปิดกรงเอาเจ้าใจแอ้นที่ตามรายงานบอกมันป่วยแล้วมันมีอาการหงุดหงิดอยู่แล้วเนี่ยออกมาเช็ดหน้าเช็ดตาทำความสะอาดแต่ถูกเจ้าใจแอ้นกัดทำร้ายแม่บ้านเนี่ยพยายามจะคว้าเชือกมาผูกคอเพื่อช่วยแต่ไม่ทันสุดท้ายก็ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดไปนะคะส่วนเจ้าใจแอ้นเองเคยก่อเหตุทำร้ายเจ้าของมาแล้วเมื่อปี2564ตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่นะคะเจ้าของอายุ56ปีถูกทำร้ายในบ้านพักที่ชลบุรีจนเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลโดยยังมีภาพตอนที่ผู้ใจบุญที่รับเจ้าใจแอ้นไปดูแลชั่วคราวเนี่ยพามันไปขอขมาศพถึงที่วัดโดยใส่ที่ครอบปากไว้แล้วตอนนั้นมีข่าวว่าสุดท้ายใจแอ้นจะถูกนำไปทำการุญยฆาตคุณป้าวันดีทราบข่าวก็สงสารเลยตัดสินใจติดต่อขอรับมาเลี้ยงได้5ปีก่อนจะมาเกิดเหตุสลดซ้ำต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
0: ครับหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกนะครับคุณผู้ชมครับส่วนตอนนี้นะครับข่าวเที่ยงช่องวันและรอบวันของเรานะครับกับรางวัลตรงนี้นะฮะคว้ารางวัลเชิดชูเกียรติฐานันดร4ประเภทรายการข่าววาไรตี้ดีเด่นประจำปี2569นะครับโดยสมาคมสมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทยนะครับงานนี้จัดขึ้นเมื่อวานครับโดยสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยจัดงานมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติฐานันดร4ที่กรมประชาสัมพันธ์เพื่อเชิดชูเกียรติสื่อมวลชนและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมนะครับก็มีหลายท่านเข้าร่วมในงานนะครับบุคคลผู้มีชื่อเสียงมากมายโดยปีนี้ครับข่าวเที่ยงช่องวันรอบวันได้รับรางวัลรายการข่าววาไรตี้ดีเด่นโดยมีคุณธีรพุฒเปรมาประยุนวงศารองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสำนักข่าววันนิวส์เป็นตัวแทนในการรับรางวัลขณะที่ทางสมาคมนะครับก็บอกว่าข่าวเที่ยงช่องวันครับมีความโดดเด่นด้านการนำเสนอที่หลากหลายทั้งสาระข่าวสารและมุมมองที่เป็นประโยชน์กับประชาชนครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ละครใหม่หนึ่งทุ่มนะคะลงจอวันแรกค่ะกับนักตบวัดโคกปังแล้วเราก็เป็น FC ของน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะได้มาคุยกับทีมวอลเลย์บอลของเราค่ะน้องๆโตขึ้นและเก่งขึ้นด้วยที่สำคัญเดี๋ยวต้องมาแอบถามมีท่าไม้ตายอะไรใหม่บ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาคุยกันกับมือตบตัวจี๊ดของทีมอินเตอร์จีจี้ตังกวาและมากิสักครู่เดียวค่ะ
4: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
5: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
6: ่ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทเดเอนแฟนคอน
7: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจน

0: Sí.
1: ทิพยประกันภัยเปิดตัวทิพโซจักรวาลสิทธิพิเศษ7มิติครบทั้งกินช็อปเที่ยวสุขภาพพร้อมน้องหนุมอน CSO คนแรกของวงการประกันภัย
2: ทุกๆคนมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างหลากหลายนะครับในวันนี้เราถึงมีการสร้าง7แกนขึ้นมาที่มีความแตกต่างหลากหลายกันเพื่อจะเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าของเราครับ
3: อบอุ่นทางกายมีกรมธรรม์ของทิพยประกันภัยอบอุ่นทางใจก็วอลเปเปอร์ของทิพยประกันภัยที่มอบให้กับลูกค้าทุกคนค่ะ
4: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
5: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
8: ยังเบื่อง
9: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
10: ่เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
11: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
10: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
11: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
12: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
13: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
14: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
15: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
16: ชิมซะหมดเลย
17: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
18: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
19: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
18: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
9: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
19: พี่ยังจีบน้องมาชุดอยู่เลย
18: ฮะ Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
3: ์เอ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
5: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
8: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
0: ต้องโดน
12: ใหม่ซิตรา
15: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02-080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02-080-5625
6: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2560
13: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
16: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
4: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
10: สบาย
4: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
10: สบาย
4: ถ้าต้องลุยป่า
10: สบาย
4: ลุยคุ้มเทพครบเลยอ่ะ
1: อีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
19: ้เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
2: ดำดำยาแก้ไอ IRP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
20: บรรเทาอาการไอขับเสมหะ
21: ทำให้ชุ่มคอ
20: ยาแก้ไอตราเสดาว
21: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
22: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
23: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย 16 ธันวาคมนี
24: ้นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลา
0: ด้วย S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอิลินง่ายแค่ปิดเท S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
11: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
14: ์งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
17: ฮัจิมะ
24: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
25: ไม่มี
26: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
27: ภาคที่2เป็นรักแรกของอ้ว
28: น
27: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกภาคที่2เป็นใคร
28: ข้าหรือช่วยอ้วนอ้วนจะยอมไปเกิดใหม่เลย
29: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติบ้านใครซอย
30: หลังอะไรแน่ๆ
31: มันไหลก็
32: ซิทคอมหอตัวดีทุกวันเสาร์6:00 น.

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้มาจิกคลีนเพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่
2: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N แฟนคอน
3: รอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แจ๊คกับออฟนะคะและก็มาแล้วอีกหนึ่งเหมือนกัน
4: ครับ
3: วันนี้เลยที่แฟนๆจะได้ดูละครกันนะคะนักตบวัดโคกปังอันนี้เป็นภาคต่อนะไม่ใช่แบบว่าเราเอากลับมาใหม่หรืออะไรนะเป็นภาคต่อหรือว่าภาค2ไปเลยนักตบจากนักตบบ้านโคกปังในครั้งที่แล้วนะคะ
4: คร
3: ับ คือภาคแรกนี่คือประสบความสำเร็จมากๆนะเป็นกระแสคือผู้ใหญ่หรือเด็กติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วเรื่องนี้นะคะบอกเลยนะว่าถึงขั้นทำให้เด็กๆอ่ะเขาอ่ะมีความฝันเลยนะว่าอยากจะเป็นนักวอลเลย์บอลให้ได้บางคนไปเรียนบางคนคือแบบมีคนที่แบบมาออดิชั่นที่จะเล่นเรื่องนี้ต่อด้วยนะคะแล้วเขาก็ได้เล่นด้วยเหมือนกันนะ
5: ฝันเป็นจริง
3: ใช่ฝันเป็นจริงนะคะคือเรื่องนี้เรียกได้ว่าสร้างแรงบันดาลใจอ่ะให้เด็กๆอ่ะเยอะมากๆแต่กลับมาครั้งนี
4: ้
3: เขาปังหนักกว่าเดิมค่ะ
4: เพราะ
3: ว่าเขาจะช่วยกันกู้ที่ดินวัดคืนคุณไหม
5: คุณมาก มีตัวละครมีตัวซีเคร็ตไหมคะเรื่องนี
3: ้
5: มีคุณป้าไหมในเรื่องมีคุณป้าไหม
4: ป้าแจ๊คป้าแจ๊ค
5: ป้ารอเด็กป้ารอเด็ก
3: เราต้องไปคุยกับพวกเขากันเพราะว่าวันนี้ชวนมาคุยกันเลยนะคะนักแสดงจากนักตบวัดโคกปังอินเตอร์มากิแตงกว่าจีจี
6: สวัสดีค่ะ
3: เป็นไงลูกกลับมาครั้งนี้โหนี่คือปล่อยตัวอย่างออกไปคือแฟนๆฮือฮามากเลยนะพี่ถามแต่ละคนเลยดีกว่าว่าพอแฟนๆเขาได้เห็นตัวอย่างเขามาพูดกับพวกหนูว่ายังไงบ้างอะอย่างอินเตอร์ก่อนก็ได้ลูก
7: ค่ะก็ของหนูนะคะพอแบบเทรลเลอร์ปล่อยออกไปแล้วเนี่ยก็คือที่โรงเรียนอ่ะคนทักเยอะมากค่ะตั้งแต่แบบเพื่อนๆจนถึงแบบว่าคุณป้าที่แบบขายข้าวที่โรงเรียน
3: เขาบอกว่า
7: ใช่เขาบอกว่าอุ๊ยจะแบบมีละครใหม่หรอนักตบวัดโคกปังอะไรอย่างเงี้ยรอดูอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าคุณป้าเขาก็แบบติดตามมาตั้งแต่แบบภาคแรกเพื่อนๆก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบพอรู้ว่าจะมีภาคต่อแล้วเนี่ยเขาก็แบบว่ารอดูมาก
3: ก็ตื่นเต้น
5: เหมือนเราแหละ
3: ใช่อ่ะมากี่ลูก
8: ก็เรื่องนี้มันจะเป็นละครเด็กใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
8: แล้วก็รุ่นน้องที่โรงเรียนหนูอะไรแบบนี้ก็คือดูเยอะมากแล้วก็พอละครพอเทรลเลอร์ปล่อยออกไปเนี่ยรุ่นน้องก็เข้ามาถามกันเยอะมากว่าแบบเฮ้ยจะเริ่มฉายเมื่อไหร่หรอแอบบอกหนูก่อนได้ไหมหนูตื่นเต้นมากเลยรอดูอยู่นะ
3: บางคนมาแอบถามเรื่องราวจากเราอย่างนี้ไหม
8: ใช่แต่ว่าหนูก็บอกน้องบอกว่าแบบไปรอดู
3: ไม่ได้ไม่ได้จ๋ามีคนมาขอลายเซ็นหนูล่วงหน้าด้วยป่ะ
8: ใช่ค่ะมีคนมีพวกแบบน้องๆมาขอลายเซ็นไว้ก่อนน้องบอกว่าขอลายเซ็นไว้ก่อนนะคะ
5: ขนาดยังไม่ฉายนะ
3: ใช่
5: เตรียมเลยนะเนี่ย
3: เตรียมตัวอะแตงกวาเหรอลูก
7: ของหนูคนที่ตื่นเต้นแล้วก็กรี๊ดมากที่สุดของหนูก็คือคุณแม่หนูเองค่ะ
3: ยังไง
7: ค่ะก็คือคุณแม่หนูเป็นแฟนคลับตัวยงของเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าแม่หนูอะชอบกีฬาวอลเลย์บอลมากๆค่ะแล้วก็ตอนที่ทีมชาติไทยได้ไปโอลิมปิกเนี่ยแม่หนูกรี๊ดแล้วก็ร้องไห้เลยค่ะแต่แม่หนูก็บอกว่าตอนนี้ค่ะละครก็จะออนแอร์แล้วแม่บอกว่าถ้าละครออนแอร์แม่จะแชร์คลิปของหนูเนี่ยให้ปัง

0: ุดปังเหมือนชื่อเรื่อง
1: เป็นฝ่าย PR ในด้านโซเชียลคุณแม่นั่นเองนะคะจีจี้ลูก
2: ของหนูค่ะเพื่อนๆก็บอกว่าเนี่ยรอเชียร์อยู่แล้วทีนี้ตอนนี้หนูอยู่ม.2ใช่ไหม
1: คะ
2: ปีหน้าหนูจะขึ้นม.3แล้วมันต้องมีเรียนวอลเลย์บอล
1: โอ้
2: หนูอ่ะเขาก็บอกเฮ้ยเรามีครูสอนคนใหม่แล้วแล้วผมก็แบบให้หนูแล้วบอกว่านี่คนนี้จะสอนเซตเราแล้วหนูบอกอาจจะยัง
3: กันนะทำไมล่ะลูกทำไมล่ะ
2: เพราะแบบเฮ้ยหนูก็ได้อยู่นิดหน่อยแต่ว่าอาจจะสอนเพื่อนแล้วดีใจมากที่ได้แบบสอนเพื่อนอะไรเงี้ย
1: รู้สึกไหมว่ารอบนี้เด็กๆ เขาดูแบบเรียบร้อยดูโตขึ้นแต่ว่าแต่ในกองถ่ายผู้กำกับเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้ละขอจับเด็กๆมานั่งสมาธิกันก่อนถ่ายหน่อยดีกว่าม
4: านั่งสมาธิเหรอ
1: นั่งสมาธิค่ะยังไงลูกเล่าให้ฟัง
2: ว่าพวกเราอ่ะสนิทกันมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วใช่ไหมคะพอภาค2อ่ะเราโตขึ้น
1: อ
2: ินเนอร์จี้เราเยอะขึ้นความสนุกสนานในกองมันก็จะมากขึ้นคือตอนพักเนี่ยพวกหนูไม่ได้พักเลยถ่าย TikTok เล่นเกมเมาส์กันแบบฉ่ำมาก
1: เหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหม
2: สุดยอด
0: คือแบบว่าตอนน่ะคือสนุกแล้วก็มันมากค่ะคือแบบว่าเราก็เจียวเจ้ากันแบบทั้งตอนที่แบบว่าพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่ได้หยุดกันเลยคือห้องอ่ะไม่มีทางเงียบเลยคือก็เต้นกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: คอนเทนต์เพียบนะ
0: ใช่พี่การผู้กำกับก็เลยต้องแบบให้นั่งสมาธินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าควบคุมสตินิดนึงว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราจะถ่ายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาทำยังไงเขาทำยังไงตอนบอกให้นั่งสมาธิหนูต้องนั่งยังไง
0: ก็คือพี่จ้าเนี่ยก็จะให้อะนั่งขัดสมาธิแล้วก็นั่งสมาธิกัน5นาทีก่อนเข้าฉากอะไรแบบนี้ค่ะ
4: มาน
0: ั่
4: งเรียงกันเงี้ยเหรอลูก
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เด็กๆนะคะแบบว่าพี่จีจี้พี่ก้องอะไรเงี้ยพระเอกนางเอกของเราก็นั่งด้วย
5: ไม่ใช่แค่นั่งสมาธิธรรมดานะคะมีลำโพงแล้วเปิดเสียงธรรมะด้วยค่ะ
0: คือด้วยความที่ละครของเราเนี่ยก็คือมีเรื่องธรรมะเกี่ยวข้องด้วยเนาะนักตกวัดโคกปังอะไรเงี้ยค่ะพี่จ้าเขาก็อยากแบบให้เข้าถึงกับละครให้ซึมซับไปอะไรเงี้ยก็เลยมีการนั่งสมาธิค่ะ
3: แล้วได้ผลไหมลูกเป็นยังไงบ้างคะ
1: มันดีขึ้นไหมลูกคือแสดงว่าพักครั้งต่อไปพวกหนูไม่เจียวจ้าวแล้ว
0: ก็ยัง
1: ไม่
0: เจียวจ้าว
3: เหนื่อยแทนพี่จ้าเลยอ่ะ
4: ไม่แต่5นาทีนั้นประสบความสำเร็จไหม
0: สำเร็จ
3: ได้นะเอาไปใช้ที่บ้านได้นะแบบนี้
5: แล้วก็จะแยกกันไปคนละแบบแป๊บนึงแล้วก็จะกลับมาดัง
0: แล้วจะกลับมาเจอฟ้าใหม
1: ่เออเนาะอุ๊ยแต่เขาก็มีกดสโลบายเนาะให้เด็กๆได้มาทำกันแล้วเรื่องนี้อย่างที่น้องๆบอกนะคะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของวัดอินเตอร์บอกการที่เล่นเนี่ยภาค2ต่อเนี่ยทำให้เหมือนกับแบบเราได้เรียนรู้ธรรมะไปด้วยใช่ไหมลูก
0: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนภาคแรกใช่ไหมคะเราก็จะแบบว่าแข่งขันซะส่วนใหญ่แต่ว่าพอเป็นภาคนี้เนี่ยก็คือนักตบวัดโคกปังเนาะก็จะมีธรรมะสอดแทรกด้วยค่ะจะมีซีนที่เข้ากับหลวงพ่อสอนในเรื่องอะไรเงี้ยค่ะที่ท่านก็จะมาคอยให้แบบความรู้ให้ธรรมะอะไรเงี้ยระหว่างแข่ง
1: เพื่อ
0: ให้นำไปปรับใช้กับการเป็นนักกีฬาด้วยค่ะใช่ต้องแบบควบคุมจิตใจควบคุมอารมณ์ให้เป็นอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อคือในเรื่องก็จะสอดแทรกเสมอก่อนที่พวกหนูจะไปแข่งอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็จะมีอุปสรรคมากมายอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้ธรรมะเนี่ยเป็นตัวช่วยว่าเราจะแก้ปัญหาหรือแก้อุปสรรคที่เกิดขึ้นตอนนั้นยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
1: หนูพอจะจำตัวอย่างคำสอนในเรื่องธรรมะก่อนที่แบบเราจะต้องไปแข่งได้ไหมลูก
0: จำได้ค่ะก็จะมีอันนึงเลยที่แบบพวกเราจำได้แม่นเลยก็คือเรื่องปิดตาปิดหูแล้วก็ปิดปากค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นธรรมที่แบบหนูจำได้ขึ้นใจเลยเพราะว่ามันจะต้องเอาไปปรับใช้กับการเป็นนักกีฬาด้วยในเรื่องอะค่ะก็คือเหมือนเราถ้าเกิดว่ามีคนที่ต่อว่าเราเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องรู้จักปิดหูเพื่อแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองหรือว่าถ้าแบบใครทำอะไรให้เราไม่พอใจเราก็ต้องปิดตาไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เราถ้าเกิดมีคนต่อว่าเราเราก็ปิดปากเพื่อที่จะไม่ต้องไปตอบโต้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สาธุนะ
0: คือที่จำได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายมากค่ะใช่คือแบบทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นละครธรรมะเนี่ยมันจะแบบว่าเข้าใจยากหรือเปล่าเด็กจะเก็ตไหมอะไรเงี้ยแต่คือเก็ตแน่นอนเพราะว่าพอถ่ายทอดออกมาเป็นละครแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้นักแสดงเราก็เข้าใจทำให้คนดูเนี่ยก็จะเข้าใจไปด้วย
4: แล้วมันใช้ได้จริงนะ
0: ใช่ใช่
4: เนาะ
1: จริงจริงคือใช้ได้ในชีวิตประจำวันของพวกหนูจริงๆด้วยเนาะที่ไม่ได้แบบว่าแค่ข้อคิดในเรื่องเนาะคุณผู้ชมน่ารักมากเลยอ่ะแล้วฟังน้องอินเตอร์นี่เพลินเหมือนโดนสอนไปด้วยเลยนะ
4: เปิดช่องธรรมะได้เลย
1: อ่ะแต่เมื่อกี้หลวงพ่อไม่ได้บอกให้ปิดมือการดุเดือดของท่าไม้ตายต่างๆเห็นอย่างมากิก็บอกเหมือนกันว่าในภาคนี้มันแอดวานซ์มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนใช่ไหมลูก
5: ภาคแรกทุกคนก็จะมีท่าไม้ตายของตัวเองแล้วใช่ไหม
1: คะ
5: แต่รอบนี้เนี่ยท่าไม้ตายของพวกเราจะอัปเกรดขึ้นไปอีกค่ะ
4: แล้วย้อนนิดนึงนะว่าภาคแรกเป็นยังไงแล้วภาคนี้จะเป็นยังไงของแต่ละคนเลย
5: ก็ของอินเตอร์ใช่ไหมคะจะเป็นลูกตบสายฟ้าภาคนี้ก็จะเป็นลูกตบสายฟ้าฟาด
0: ใช่คือมันจะอัปเกรดขึ้นค่ะอย่างแบบตอนแรกที่เรามีท่าไม้ตายกันแล้วเนาะคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องอัปเกรดขึ้นแล้วเพราะว่าเราเป็นนักกีฬามืออาชีพแล้วค่ะก็ต้องมีการอัปเกรดขึ้นจากตอนแรกที่เป็นลูกตบสายฟ้าเนี่ยก็คือมันแบบว่าพุ่งทะยานไปไกลอยู่แล้วคราวนี้พอลูกตบสายฟ้าฟาดจะมีการกดลงอย่างนี้เลยถ้าแบบตบฝังพื้นดิน
1: แล้วมาขี่ล่ะ
5: ของหนูไปรอดูในละคร
1: คุยจริงเหรอ
3: ได้เลยเหรอลูก
4: ภาคเดิมเป็นยังไงภาคเดิมเป็นยังไง
5: ของภาคเดิมเป็นลูกตบดาวหางค่ะตบออกไปนอกโลกแล้ว
1: นี่เลย
5: วนกลับมาเลยค่ะ
3: คราวนี้เป็นรอบนี้อ่ะ
1: ดาวหาง
3: หรือเป็นดาวอื่น
4: ต้องไปรอดู
3: ค่ะ
1: แตงกวามีไหมลูก
0: ภาคแรกของหนูเป็นนักล่าไหลเง่าภาคนี้เป็นนักล่าความเร็วแสงค่ะโอ้เร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะแบบสปีดเลยเร็วแบบแสงเลย
1: โอ้จี๊ดอ่ะ
4: มีไหม
2: ของหนูอ่ะภาคที่แล้วเป็นลูกเซตนำวิถีภาคนี้ทุกคนต้องไปรอดูว่ามันคือลูกเซตอะไรเพราะยังพูดไม
1: ่
2: ได้
1: ยังแอบมีอะไรปิดบังไว้ให้เราเซอร์ไพรส์
4: นี่ดูนะ
1: ปึ๊บ
5: นี่
0: โอ้โหบอกเลยทุกคนอัปเกรดขึ้นแบบจริงๆค่ะ
1: นี่หน้าตาจริงจังแล้วเอ้ยเอาจริง
3: สายฟ้าฟาด
4: เมื่อกี้มากี่จะเติมอะไรไหมลูกพูดถึงท่าอยู่เมื่อกี้
5: คือไม่ใช่แค่ว่าท่าทางในเรื่องที่เราเก่งขึ้นนะคะแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็เล่นกันเก่งขึ้นจริงๆด้วยค่ะอย่างเช่นหนูกับอินเตอร์ภาคแรกยังแบบเสิร์ฟมือบนไม่ผ่านตอนนี้พวกเราสามารถแบบตบข้ามเน็ตได้แล้วน้องๆ อย่างเงี้ยพอคู่แข่งตบมาน้องๆก็รับได้กันแล้ว
4: ได้จริงๆหรือไม่
0: ได้เล่นจริงเพราะตอนแรกเราก็จะแบบมีความกลัวบอลกันเนาะอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่เคยเล่นกันมาก่อนแต่พอภาคนี้อ่ะเราสนุกแล้วก็เอนจอยมากทำให้การถ่ายทำก็คือง่ายขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเราแบบสนุกแล้วเราก็กล้าเล่นมากขึ้น
5: ไม่มีใครกลัวบอลแล้วค่ะตอนนี
0: ้
4: มาถามทางนี้นี่ก็ไม่กลัวเหมือนกันนะลูก
2: อาจจะมีบ้าง
3: แม่รอเชียร์ตอนหนูเซต
1: ที่คุณแม่หนูนะลูก
3: ฝากฉันเอง
1: นะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายอยากจะให้เด็กๆฝากหน่อยนักตบวัดโคกปังตอนแรกแล้วนะวันนี้เลยมาลูกฝากกันเลยค่ะ
0: ค่ะหนูขอฝากเป็นภาษาอีสานละกันนะคะเพราะในเรื่องหนูพูดภาษาอีสาน
1: เอาเลยลูก
0: ความมั่นความมวลมีหลายขืนแน่นอนอย่าลืมมาส่งกำลังใจเชียร์หนูหน้าและหมูเฮาชาวนักตบบอลโคกปังกันเด้อจ้า
1: สุดยอดอันมีใครเพิ่มเติมไหมลูกมาช่วยกันฝากได้เลยลูก
4: ทางไหนบ้างจ๊ะ
5: ก็ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส1ทุ่มตรงค่ะทางช่องวัน31ค่ะ
1: ใช่
3: เราดูฝากหน่อยลูก
1: เราดูได้ด้วยใช่ไหมทางแอป
2: ใช่ค่ะทางแอปวันดีนะคะก็ใครดูไม่ทันดูสดไม่ทันก็อยู่ทางแอปวันดีได้เลยค่ะ
1: สุดท้ายอินเตอร์เห็นเรื่องนี้มันดูเข้ากับกระแสมากเลยลูกในการกู้คืนวัดด้วย
3: ด้านไหนจะวัน
4: แรกกระแสเลย
0: ก็คือนอกจากที่ทุกคนเนี่ยจะได้เห็นความมันในด้านกีฬาแล้วเนาะก็คือเรื่องธรรมะเนี่ยก็จะสอดแทรกเข้าไปด้วยค่ะทำให้แบบเราได้อัพสกิลทั้งร่างกายแล้วก็อัพสกิลจิตใจของนักกีฬาทุกคนในนักตบบ้านโคกปังด้วยค่ะ
1: สุดยอดแต่จริงเรื่องนี้เขามีการเขียนบทแล้วก็ปิดกล้องไปก่อนที่จะปัจจุบันอีกนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ป่ะ
0: ใช่ค่ะ
5: ใช่ค่ะ
4: ข่าวเพิ่งมา
3: เข้าเรื่องเท่าไหร่
1: มาเข้าเรื่องพอดีนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนดูแล้วก็จะอินกับหลายๆเรื่องมากมากนะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยนักตบวัดโคกปังวันนี้ขอบคุณอินเตอร์มากิแตงกวาจีจี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: น่ารักมากเหมือนได้รับ energy จากเด็กๆ
3: เติมความสดใส
1: และได้คำสอนด้วยใช่คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งแขกของเราวันนี้นะคะเป็นหนุ่มๆจากวง Slap Kiss
4: ครับ
1: เขาเป็นเจ้าของเพลงนี้แฟนเก่าคนโปรดร้องไงนะคุณน้อง
4: โยนมาอีกแล้วโยนมาแบบไม่เตรียมอีกแล้ว
1: เธอคือ
4: แฟนเก่าคนนี่เขาอยู่ตรงนี้โอ้โห
1: ไม่ก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังแต่ล่าสุดเขาปล่อยเพลงใหม่ออกมาแล้วแฟนคลับแซวว่าอะไรรู้ไหม
4: ว่าอะไรฮะ
1: พี่ๆร้องเพลงกันไปเถอะค่ะเดี๋ยวพวกหนูร้องไห้กันเอง
3: อ๋อใช่ MV เนี่ย
1: ซึ้งมาก
3: คนเสียน้ำตาจ้ะ
1: จริงอ่ะเพราะฉะนั้นเพลงนี้จะซึ้งแค่ไหนไปฟังพร้อมๆกันนะคะปลายความฝันจาก Slap Kiss ค่ะ

0: ามี3คนเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: ใครไม่มาเอ่ย
1: พี่ปิ่นไม่มาเมื่อกี้ต้าไม่มา
0: พี่ปิ่นพี่ปิ่น
1: ติดธุระ
0: ติดธุระนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: เข้าใจคำพูดแฟนคลับเลยที่บอกว่าให้พี่ๆร้องเพลงไปเถอะ
2: ทางเรา
0: ร้องไห้เองอุ๊ยเอ็มวีอ่ะเมื่อกี้ดูแล้วก็ไม่ค่อยรอดเหมือนกันไม่ค่อยจะรอดเลยแต่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่แฟนๆหรือคนที่ดูแล้วร้องไห้นะคนในวงด้วยจ้ะเกิดอะไรขึ้นใครร้องไห้คะ
1: คือต้องบอกว่าตอนที่ดราฟต์ MV มาครั้งแรกครับจริงๆก็คนที่ร้องไห้ยากที่สุดในวงคือคนนี
0: ้คือเป็นคนเข้มแข็งไม่ค่อยร้องเลย
1: ใช่เลยครับ
3: เป็นเส้นแข็งมาก
1: เป็นคนแบบแข็งแรงมากครับแต่เนี้ยพอ MV ออกมาปุ๊บเขาก็คือรีแอคแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ MV นี้ไม่ไหววะด้วยความที่เล่าดีกว่าความรู้สึก
3: ก็คือจริงๆ MV เนี้ยคือผู้กำกับเขาวางเรื่องมาให้เป็นแบบว่าเกี่ยวกับครอบครัวครับผมก็เลยแบบรีมายไปถึงแบบที่บ้านก็คือเป็นคนต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพมาทำงานมาเรียนนะครับตั้งแต่16จนตอนนี้อายุ32แล้วแต่ก่อนคือตั้งแต่เกิดจนถึงประมาณอายุ16เนี่ยเราอยู่กับพ่อแม่เกือบทุกวันแต่นี้พอเราตั้งแต่เข้ามาเรียนม.ปลายที่นี่จนถึงตอนนี้กลับบ้านไปไม่ถึง 3-4 ครั้งต่อปีอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกแบบรีมายถึงว่าแบบในเพลงคือสื่อถึงพ่อแม่คือโอ้พูดแล้วจะ
0: คือ
3: พ่อแม่ก็คือแบบมีความฝันของเขาแต่ว่าสุดท้ายแบบเหมือนเราเกิดมาเนี่ยเขาก็ต้องทิ้งความฝันบางอย่างของตัวเองไปเพื่อให้เราไปในความฝันของเราให้ถึงที่สุดนะครับก็เลยแบบรีมายถึงก็โอ้ซึ้งมากใช่พุ่งกลับทำถึงเกิน
0: ไม่เราคือใน MV อ่ะ
2: มีไปแล้วด้วย
0: เออแล้วคือใน MV อ่ะคือคุณพ่อพูดเนาะว่าแบบก็เนี่ยพ่อแบบความฝัน
1: คนพ่อพูดว่าความฝันของพ่อโตแล้วนะใช่เพราะมันเกิดจากการที่คุณลูกเขาถามว่าพ่อค้าหนูเป็นตัวทำลายความฝันของพ่อหรือเปล่าพ่อก็เลยตอบว่าแบบว่าก็บอกแล้วไงว่าความฝันของพ่อก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วใช่ความฝันของพ่อโตแล้ว
0: ใครจะรอดอะคะจริง
1: ผมก็ไม่รอด
2: แต่ว่ามันเป็นน้ำตาที่เรียกว่ามันเติมเต็มแล้วกันนะคะเป็นน้ำตาที่เป็นความซาบซึ้งใจ
0: จริงคือพูดง่ายๆว่าทุกคนดู MV นี้ไปอะจะกลับไปคิดถึงคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นสมควรดูอย่างยิ่งดูได้ที่ไหนคะ
1: สามารถชม MV ได้แล้วทาง YouTube ของ Slapkiss นะครับ
3: ครับ
1: ฝาก

0: ือนกันคือหน้ากระจ่างใสไม่อยากมีฝ้ากระจุดด่างดำบนใบหน้าแล้วจะทำยังไงให้แค่ทาแป้งแล้วมันกรบจบมิดอยู่ในตลับเดียวเลยต้องนี่ค่ะแป้งเดอะเอที่ทุกคนรอคอยหรือว่าบางคนเรียกว่าแป้งกันแก่วันนี้จากตลับละ590จะเหลือ34บาทจริงไหมคะดร.เอ๋ค่ะ
1: สวัสดีครับจริงที่สุดครับวันนี้ความฝันของพ่อมาอยู่ตรงหน้านี้แล้วคือเวลาเราเจอปัญหาต่างๆวันนี้ตากแดดมาหน้าแกมีเมื่อสักครู่นี้หน้าเริ่มแดงเลยถ้าคุณมีปัญหานะฟังให้ดีนะฝ้ากระจุดด่างดำมีความหมองคล้ำคือไม่อยากให้ความแก่มาเยือนหน้าวัยเพราะว่าตอนนี้30 40 50แก่เต็มหน้าเลยมีทั้งฝ้ากระจุดด่างดำมีความหมองคล้ำมีความเหี่ยวมีความมันมีริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าอย่าให้ความแก่มาทำให้เราขาดความสุขวันนี้ดร.เออาสาเลยจัดการความแก่ทั่วหน้าให้มันลายหายไปดูหน้าของดร.เอตรงนี้ให้ดีบางทีเรามีความแก่มาเกาะติดหน้าอยู่นะคุณผู้ชมนะมันทำให้เราขาดความมั่นใจวันนี้เอาง่ายๆเลยความฝันของดร.เอ
0: โอ้โหเนียนเลย
1: ต้องการหน้าเด็ก
0: ด็อกเตอร์
1: ต้องการหน้าเนียน
0: ฟ้ากะจุดดังดำจากแสงแดดล่ะคะ
1: นี่เลยจันลี่จ๋า
0: และวันนี้สังเกตนะว่าฟ้ากะเนี่ยถูกกลบมิดเลย
1: ถูกต้อง
0: แต่อีกหนึ่งอย่างคือหนวด
1: หนวด
0: ไม่ได้โกนหนวดในรายการ
1: แ
0: ม่ก็กลบหนวดมิดไปเลยอันนี้คือปกปิดสุดยอดมาก
1: ให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยและที่สำคัญแดดเมืองไทยร้อนเนาะหน้าเราก็จะเริ่มมันบางทีไปไหนก็จะไม่มั่นใจแต่เวลาทาแป้งไปแล้วได้หน้าเนียนๆแบบนี้วันนี้ดร.เอจัดให้เลยนะสำหรับคนที่โทรทัน100เซตทั่วประเทศรับแป้งไปจุกๆทั้งหมด5ตลับบอกเลยว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วแล้วของแถมอีก24ชิ้นรวมเป็น29ชิ้นทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นวันนี้วันเดียวนะจ่าย 1,000 บาทจัดส่งฟรีรับไปเลยจัดเซรั่มสำหรับคนที่กลัวแก่มากๆเซรั่มตัวนี้ฝ้ากระจุดด่างดำทาเข้าไปสบู่เซรั่มรับไปอีก10ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก4ใบพับสำรองให้เพิ่มอีก5ชิ้นพาเลตแต่งหน้าสวยมากลีสวยมากๆนะครับอีก10ช่องสีทาตาทาแก้มและทาปากยังไม่พอความหอมต้องมาด้วยนะแม่นะโลออนน้ำหอมน้องจ๋าหอมมากๆอีก2ขวดใหญ่ๆและที่สำคัญโทรมาทันตอนนี้รับเพิ่มไปเลยแบบไม่ต้องลุ้นนะให้ทุกคนที่โทรติดโทรทันที่1252กระเป๋าสวยๆแบบนี้
0: กระเป๋าเน
1: ี่ยสะพายหน้าได้สะพายข้างได้
0: สะพายข้างแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะทำเป็นสายสั้นแบบนี้แล้วคล้องไหล่แบบนี้ก็ได
1: ้
0: ให้ฟรีเฉพาะคนโทรในรายการตอนนี้เหลือไม่ถึง100เซต
1: กระเป๋าสวยมาก
0: เหลือแค่ประมาณ80เซตเท่านั้นกดเบอร์โทรตอนนี้1252ย้ํา1252ไม่ต้องจ่ายทั้งเซตราคาเต็ม 8,000 9,000 ไม่ต้องจ่ายแค่ 1,000 บาทส่งฟรี
1: นี่เฉลี่ยมาเลยปกติแป้งตลับนึงของเดอเอ้นะจะอยู่ที่ประมาณ 600-700 บาทวันนี้ซื้อได้เฉลี่ยตลับละ
0: 34บาทเท่านั
1: ้
0: น
1: มาก
0: สิบเซตสุดท้ายอ่ะทุกคนอีกหนึ่งอย่างที่เป็นของแถมนอกจากกระเป๋าสวยๆแบบนี้แป้งตลับสีฟ้าต
1: ั
0: วนี้ลี่ชอบมากเพราะมันบางเบาแต่ว่ามันปกปิดแล้วมันกระจ่างใสเลยทันที
1: อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะลี่นะเป็นแป้งที่มาพร้อมกับไฮยาลูรอนและบลูพลองก์ตอนพร้อมส่วนประกอบสารสกัดแบบจัดเต็มเพื่ออะไรเพื่อให้หน้าของเราสว่างทันทีที่ทา
0: เ
1: พ
0: ื่
1: อให้หน้าของเราแลดูเด็กลงทำให้หน้าของเราเนียนขึ้นทำให้หน้าของเราสว่างขึ้นและทำให้หน้าของเราสวยขึ้น
0: ยังไม่พอของแถมอีกหนึ่งอย่างถ้าแป้งผิวสวยแล้วต้องมีหน้าสวยๆด้วยตรงนี้มีพาเลตแต่งตา6ช่องสีแก้มอีก2สีลี่ใช้ผสมกันเลยนะทุกคนแบบนี้นะคะผสมไปเลยแบบน
1: ี้
0: สวยมากแล้ว
1: พอสองจีนต้องมาแล้ว
0: สดใส
1: ละครแนวตั้งต้องเข้าแล้วอย่างน
0: ี้แก้มส้ม
1: สวยมาก
0: นอกจากแก้ม2สีแล้วยังมีปากอีก2สีด้วยอันนี้ใช้เองจริงๆทุกคนดูสีแดงคือเป็นหลุมลงไปเลยนะและสีมันติดทนมากเลยค่ะ
1: คือบอกเลยนะคุณผู้ชมนะสีลิปของเดอเอในพาเลตนะติดแน่นติดเนียนติดทนและติดปากตลอดวันทาแดงได้แดงทาชมพูได้ชมพูผสมกันกลายเป็นสีส้มสวยๆเลยวันนี้จัดไปเลยจากคุณผู้ชมผมบอกเลยนะไม่ได้พูดเล่นปกตินะแป้ง1ตลับเนี่ยก็ 6-700 พาเลตแบบนี้ก็ 5-600 มีต้องจ่ายแต่วันนี้เฉลี่ยชิ้นละ34บาทมีอยู่จริงแป้งตลับสีดำเลือกสีได้เบอร์1ผิวขาวเบอร์2ผิว2สีคนที่ไม่ต้องการความแก่เกาะติดหน้าฟังทางนี้ให้ดี100เซตวันนี้ได้ไปเลย5บวกกับอีก24รวมเป็น29จ่ายแบบเหมาเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีแล้วแค่วันนี้วันเดียวรอบเดียวและครั้งเดียวที่คุณจะได้รับความคุ้มค่าแบบนี้ไปคุ้มกว่าวันเลขเบิ้ลคุ้มกว่าแบบเทศกาลช้อปปิ้ง30เซตนี้แม่ต้องได้เพราะว่าวันนี้ไม่ต้องไปซื้อออนไลน์ที่ไหนนะการันตีจากเจ้าของเองว่าโปรวันนี้ถูกจริงและถูกที่สุดทั้งหมดคือ29ชิ้นแป้งเน้นปกปิดเน้นบำรุงเซรั่มตัวดังได้ไปด้วยสบู่เซรั่มแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ทุกอย่างเนี่ยจัดมาให้สำหรับคนต้องการบำรุงผิว
0: แล้วชอบมากเลยกระเป๋าก็ได้ด้วยและนอกจากกระเป๋าอีกหนึ่งอย่างคือของครบแบบนี
1: ้
0: แต่ที่ชอบสุดคือประสิทธิภาพของแป้งด็อกเตอร์ขาเห็นบอกกันน้ำกันเหงื่อแปลว่าถ้าเกิดว่าแป้งสมมติเราทาแป้งเสร็จเจอ

0: ฝนตกเจออะไรได้ไหมล่ะ
1: เอาได้จ้ะเอาอย่างนี้คุณผู้ชมขออนุญาตแล้วกันนะ
0: ค
1: ือวันนี้อ่างเขาเล็กไปนิดนึงจะจุ่มหน้าไปก็เกรงใจขออนุญาตจุ่มแป้ง
0: เอาแป้งจุ่มน้ำเลย
1: จุ่มไม่เห็นเลยว่าแป้งของเราดูต่อเลยนะไม่มีการตัดต่อด้วยคุณผู้ชมนะอันนี้
0: เ
1: ร
0: ื่อง
1: จริ งไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: สแตนด์อินดูหน้าดร.เ
0: อ
1: ดูหน้าดร.เอทาทาปัดปาดเข้าไปไม่ต้องมีสกิลการแต่งหน้าก็ได้มีปัญหา
0: ขอตรงปากอะแน่นๆทีนึงตบโป๊ะนี
1: ่
0: กรบเนียนเลยและตรงหนวดค่ะไม่ได้โกนหนวดในรายการนะ
1: ถูกต้อง
0: แค่ตบแป้ง
1: ผมบอกเลยนะอายุ 40-50 บางทีไปตลาดอ่ะแม่ค้าอายุ 50-60 ยังมาเรียกพี่เลยอ่ะอย่าทำให้เราขาดความมั่นใจแบบนั้นจากนี้ต่อไปจะไปงานไหนจะอะไรยังไงขอให้คนเรียกน้องไปก่อนน้องจ๋าน้องจ๋าน้องจ๋าแบบนี้ได้เลยจ้ะวัน
0: นี้
1: ได้หน้าน้อง
0: แต่หน้าล่ะคนก็ถึงเรียกว่าแป้งตลับดำแป้
1: งก
0: ัน
1: แก่
0: เขาเรียกกันแบบนี้ตลอดแป้งกันแก่แป้งกันแก่ของดูเอเพราะฉะนั้นโทรสั่งให้ทานอีกหนึ่งอย่
1: าง
0: ถ้าฝนตกละทาแป้งเสร็จหน้าสวยแล้วหน้าหล่อแล้วฝนตกเหงื่อออก
1: ช่วงนี้เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกวุ่นวายกันได้หมดเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูนี
0: ่เฮ้ยแป้ง
1: เกาะติดเกาะแน่นเกาะเนียนเกาะทนคือบางคนนะทาแป้งคุณผู้ชมผมบอกเลยนะบางทีเนี่ยหลุดลอกล่อนระหว่างวันทาไป1ชั่วโมงไหลเยิ้มออกมา20เซตนี่แม่ต้องได้นะเพราะว่าไหลเพราะว่านานๆมาทีไม่ได้มาบ่อยวันนี้ถ้าดูอยู่น้องจ๋าพี่จ๋าเพื่อนจ๋า30 40 50ยายคนมาเรียกพี่เรียกป้าเรียกยายวันนี้หน้าเราจะต้องดูดีจัดเซตนี้ไปสวยกันข้ามปีเลยทั้งหมดคือ5ได้แป้ง5ตลับนะของแถม24ชิ้นพร้อมทั้งกระเป๋าสวยๆแบบนี้ทั้งหมดนี้จ่ายราคาเหมาเพียงแค่1,000 บาทส่งฟรี
0: กระเป๋าปรับใส่ได้และยังไม่พออีกหนึ่งของแถมให้ดูราคาเซรั่มกันแก่ที่เขาเรียกกันวันนี้ให้ดูราคาเลยค่ะเซรั่มกันแก่ตัวนี้ราคาเต็มคือเกือบ 1,600 เห็นไหม
1: ถูกต้อง 1,590
0: เกือบ 1,600 วันนี้ให้ฟรีนะคะเซรั่มตัวนี้กันแก่กันริ้วรอยต่างๆลองดูได้ฟรีไปเลยเกือบ 1,600 ให้ฟรีวันนี้ยกเซตแบบนี้ย้ำว่าจากแป้งตลับนึงอ่ะ590 690เหลือ
1: 34บาทอ่ะดูหน้าดร.เอตรงนี้วิธีการใช้เซรั่มนะตรงไหนรู้สึกว่าแก่ตรงไหนมีริ้วรอยตรงไหนไม่มั่นใจทาเข้าไปเลยครึ่งๆแบบนี้เข้าไปตรงนี้เป็นฝ้าใช่ไหมตรงนี้เป็นกะใช่ไหมตรงนี้หน้าไม่เรียบใช่ไหมตรงนี้หน้าไม่ตึงใช่ไหมตรงนี้ไม่กระชับใช่ไหมผมบอกเลยว่าวันนี้จัดเซรั่มไปปกติขวดละ 1,590 บาทวันนี้เฉลี่ยชิ้นละ34บาทมีอยู่จริงเหมาเลยคุณผู้ชมรีบโทรเดี๋ยวต่อเวลาให้นะอีก5นาทีจ่ายทั้งหมดนี้29ชิ้นเพียงแค่1,000 บาทส่งฟรีโทรไปที่เบอร์
0: กดเบอร์มา1252ยังโทรได้อยู่อีก5นาทีต่อจากนี้ได้ราคานี้นะคะกด1252ได้เลยสั่งเดอเอแป้งกันแก่ได้เลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนี่ลี่หน้านุ่มมากอ่ะ
0: กระเป๋าสวย
2: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้มากันที่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH กันบ้างนี่เขาปล่อยตัวอย่างออกมา2เวอร์ชันนะสร้างเสียงฮือฮาเยอะมากเดี๋ยวยังอยากไปดูเลยอ่ะจะเป็นเรื่องอะไรไปดูกันค่ะ
3: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจาก GDH นำแสดงโดยณเดชน์คุกิมิยะในบท Henry มินนี่นิชาหรือ Mindy Idol ศิลปินไทยชื่อดังในวงการ K-POP ในบท Lucy เสริมทับความหาด้วยปากกี้เกียรติกิจเจริญเบิ้ลปทุมราชวิเวียนทิพากรผลงานจากโปรดิวเซอร์วันวรรณดีจาก Friendzone ระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนกำกับโดยเมธาราธรจาก I Fly Thank You Love You จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เล่าเรื่องของ Henry เจ้าของโฮสเทลหนุ่มอารมณ์ดีที่มีอาการสมองรีเซ็ตทุกคืนขณะที่ลูซี่กัปตันบอลลูนผู้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อสำรวจเส้นทางใหม่กลับมาตกหลุมรักผู้ชายที่ตื่นมาแล้วจำเธอไม่ได้ต้องเริ่มต้นจีบผู้ชายคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่ามกลางภารกิจพิชิตหัวใจสุดโอลหม่านมาร่วมลุ้นว่าความรักที่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกวันจะลงเอยได้หรือไม่เตรียมออกเดทครั้งแรกของเฮนรี่และเดทครั้งที่ร้อยของลูซี่ไปพร้อมกันในเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้ที่จะชวนทุกคนตกหลุมรักซ้ำ17 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะ
2: 17 กันยานะคะจากเรื่องหนังมาที่เรื่องซีรีส์กันบ้างค่ะจูเลียตแอนด์จูเลียตค่ะคือเรื่องนี้นะก็เป็นที่พูดถึงเยอะมากแล้วตอนนี้ออกอากาศไปแล้ว1ตอนนะคะตอนแรกนี่คือโตเกียวกับบลูเขาตกลงเป็นเพื่อนกันเป็นที่เรียบร้อยแต่คุณผู้ชม2ตระกูลเขาไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นการเป็นเพื่อนเนี่ยมันจะต้องไม่ง่ายอย่างแน่นอนแต่ทีนี้ไปพูดถึงเคมีความลงตัวนะคะระหว่างคู่นี้หมิงหมิงกับเนปจูนนี่คือดีเกินต้านมากๆมีความเป็นธรรมชาติมากคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เพราะฉะนั้นไปฟังเสียงยืนยันจากแฟนๆที่พูดถึงคู่นี้กันค่ะ
4: ก็เห็นนั่งทำคนเดียวก็เลยมาคุยเป็นเพื่อน
5: ใครอยากเป็นเพื่อนกับเธอ
3: ลงจอไปเพียงแค่ตอนแรกก็ได้กระแสตอบรับอย่างดีสำหรับซีรีส์สุดเข้มข้นอย่างจูเลียตแอนด์จูเลียตเรื่องราวความรักต้องห้ามที่เริ่มจากปมความขัดแย้งระหว่าง2ตระกูลใหญ่อย่างคงปุริมและมนชัยตระกูลงานนี้แฟนๆต่างออกปากชมฝีมือการแสดงของสองสาวเคมีใหม่แกะกล่องมิ้งหนิงและจูนที่ถ่ายทอดและส่งอารมณ์กันได้แบบทำถึงเกินคาดจนทุกคนพร้อมใจกันเรียกร้องขอชม EP 2ต่อด่วนๆเลยล่ะค่ะ
4: อยากนั่งตรงไหนก็นั่งไปดิพี่ว่ามีตั้งเยอะตั้งแยะแค่ไม่ใช่ที่ที่มีเจ้าของก็พอ
5: หรอพี่นั่งบนหัวเธอก็ได้งั้นดิ
6: รู้สึกว่าเป็นเคมีใหม่ที่ตามหามีมวลแล้วก็เป็นรสชาติใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นในวงการบันเทิงไทยอะค่ะ
7: ทั้งสองคนคือเล่นธรรมชาติมากเก่งมากๆทั้งสองคนเลยครับ
8: หนูเปิดมาปุ๊บแบบแสงสีเสียงชัดมาก
9: ไอรีโหภาพนี้ตรงนี้สวยมากกล้องดีมากโปรดักชั่นดีมาก
10: ๆตอนต่อไปมาได้เลยค่ะ
11: สนุกมากเอาจริงสนุกมากอยากดูอีกอยากดูต่อเลยวันนี้ไม่ดูถือว่าพลาดมากค่ะ
3: กระแสอวดยศแรงขนาดนี้สองสาวมิงหมิงและจูนเลยไม่รอช้าขอกอดคอกันมาสปอยความแซ่บใน EP 2ที่บอกเลยว่าจะยิ่งเข้มข้นครบรสและทวีความสนุกขึ้นอีกเท่าตัวเลยล่ะค่ะ
12: คือตอนแรกอ่ะมันจะเกริ่นเรื่องค่ะว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงซึ่งมันทำให้เรายิ่งแบบอยากรู้เข้าไปอีกว่าจริงๆแล้วทั้งหมดอ่ะมันเกิดอะไรขึ้น
13: EP 2รู้สึกว่าต่างคนต่างเผยท่าแท้มากขึ้น
12: อาจจะได้เห็นเคมีอะไรเพิ่มขึ้น EP แรกอะเรื่องบ้านเราอาจจะเกริ่นมาแค่นิดเดียวแต่ EP 2เนี่ย
13: ครอบครัวเริ่มมาเกี่ยวละก็ฝากทุกคนด้วยนะคะจูเลียตแอนด์จูเลียต EP 2นะคะ
12: รับรองว่าเรื่องราวเนี่ยเข้มข้นขึ้นแน่นอนโรแมนติกมากขึ้นดราม่ามากขึ้นด้วยอยากให้ทุกคนไปติดตามกันค่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดู EP 1นะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้ค่ะ
14: ใช่ครีมตามสัญญา
4: เกียวว่าคนบ้านคงปุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
14: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
2: โอ้ตัวอย่าง EP 2อ่ะการันตีความเข้มข้นจากแฟนๆมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะจูเลียตแอนด์จูเลียตตอนที่2แล้วนะคะวันเสาร์นี้สนุกกันต่อได้เลย2ทุ่มครึ่งแต่ถ้าใครพลาด EP 1ไปอันนี้ก็ต้องห้ามพลาดนะต้องไปดูจริงๆว่าทำไมอ่ะเขาเป็นเพื่อนกันแล้วแต่เพราะตระกูลอ่ะมันไม่ถูกกันก็ต้องไปย้อนดูนะคะที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเพราะเอาจริงๆจากตัวอย่างเมื่อกี้ใน EP 2อ่ะ2สาวเขาเริ่มตึงๆใส่กันแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรื่องของตระกูลมีความไปเสี่ยมค่ะอย่าไปยุ่งกับตระกูลนั้นนะมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยเริ่มตึงต่อกันแล้วแต่ทีนี้อยากให้ทุกคนรอติดตามเพราะอะไรรู้ไหมเดียเองก็สงสัยค่ะว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้สองตระกูลอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้รอติดตามจูเลียตแอนด์จูเลียตส่วนวันนี้หมดเวลาของรอบวันแล้วสวัสดีค่ะ
15: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ Allianz อยุธยา
16: ขอแนะนำเพียรเจอหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
17: ปั่นไฟมาเนี่ยหลายตัวมากวันนี้เนี่ยคุณต้องถูกตรวจสอบแล้วครับคุณจะมาลำไปทั่วไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากรู้ครับอยากรู้ความจริงว่ากันจอมพลังเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าเป็นปีศาจกันแน
18: ่ทุกคนลองไปย้อนดูว่าเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นกับผมมาแล้วแล้วผมก็ผ่านการตรวจสอบนะตรงนั้นมาแล้วว่ามันไม่มีชื่อผมจริงๆเราก็ยินดีสำหรับหน่วยงานนะไหนอยากตรวจสอบบอกนะครับเรายินดีให้ความร่วมมือ
19: ก็มีโอกาสได้พูดคุยกันนะ

ดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องใหญ่รายวันกับผมอภิชัยนนท์นะครับวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นกระแสดราม่ามาหลายวันแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะมีหลายเรื่องที่ซ้อนกันอยู่นะครับทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ผมก็เลยต้องชวนแขกรับเชิญเนี่ยมาพูดคุยกันหน่อยนะครับตกลงแล้วเนี่ยมีประเด็นอะไรกับคุณกันจอมพลังหรือไม่นะครับแล้วเรื่องของคุณกันเนี่ยมันลุกลามบานปลายนะครับไปถึงประเด็นเรื่องโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าโควต้าหวยซึ่งจริงๆก็เคยพูดถึงกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้

0: เอ็กโควต้าที่ผู้พิการควรต้องได้เนี่ยแต่กลับไม่ได้นะครับขณะเดียวกันการตรวจสอบมูลนิธิของคุณกันจอมพลังวันนี้ก็กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งนะครับต้องต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะฮะต้อนรับทนายตั้มบ้าพลังช่วยด้วยนะฮะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อีกหนึ่งท่านนะครับอยู่กับเราตรงนี้นะครับพี่สุภชัยนะครับอดีตนักกรีฑาทีมชาติสังกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านที่เกียรติรายการนะครับก่อนจะคุยกับพี่สุภชัยต้องถามทนายตั้มนะฮะผมต้องแนะนำว่าอะไรฮะวันนี
1: ้ทนายตั้มบ้าพลังช่วยด้วยถูกแล้วครับ
0: ถูกแล้วเลยฮะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าต่อไปนี้ไม่ติดหนวดนี่ไม่ได้แล้วเหรอฮะ
1: ไม่ได้ครับคนจำไม่ได้เมื่อคืนไปดูคอนเสิร์ตมาไม่ได้ติดหนวดออกไปนะครับ
0: เป็นไงฮะ
1: คนถามใช่ทนายตั้มหรือเปล่าเขาบอกว่าตีเก๊หมดครับเพราะว่าผมไม่ติดหนวด
0: ไม่อันนี้เราตั้งใจล้อเลียนก๊อปปี้โชว์คุณกันจอมพลังเหรอ
1: ก็ตั้งใจครับบอกเลยตั้งใจถูกต้องแล้วคืออย่างนี้ตั้งแต่วันแรกครับที่ผมอ่ะโพสต์รูปที่ผมนั่งเฟอร์รารี่ไปนะครับแล้วก็ใส่เสื้อสูทแดงไปนะครับแล้วอีกวันนึงเนี่ยเราจะไปยื่นหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยใช่ไหมครับแล้วผมมีสูทแดงอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยใส่ไม่เคยใส่เลยเพราะว่าไม่รู้สึกไม่มั่นใจนะครับแล้ววันนั้นก็เลยเฮ้ยสูตรเหมือนกับที่เราโพสไปเลยก็เลยมาถามภรรยาครับว่าเธอใส่อ่ะเป็นไงมั่งภรรยาบอกก็ได้นะแล้วพอใส่เสร็จผมไปดูกระจก
0: ครับ
1: มันเหมือนขาดอะไรไป
0: ขาดอะไรฮะ
1: ขาดหนวด
0: อ๋อหนวดนี่มาทีหลังเหรอ
1: หนวดมาทีหลังครับผมวันนั้นผมไปหานักข่าวช้าไปหาสื่อช้า
0: เพราะ
1: ว่าผมพิมพ์หาในโทรศัพท์ครับหาหนวดใกล้ฉัน
0: แล้วไงฮะ
1: เราก็ไปซื้อเนี่ยขับรถไปซื้อมันถึงช้าครับ
0: ไม่แล้วที่ทนายไลฟ์บอกว่าเผลอกินหนวดตัวเองเข้าไปนี่จริงไหม
1: วันแรกเลยครับกินไปวันแรกเลย
0: เอาดีๆ
1: จริงครับ
0: กินหนวด
1: คือวันแรกอะมันติดไปไม่แน่นนะครับมันติดไปไม่แน่นแล้วทีนี้ผมไปกินสุกี้กับเดียเสร็จจากมหาดไทยเนี่ยเราไปกินกันมานะครับแล้วก็เผลอตอนกินเสร็จอะถึงรู้ว่ามันไม่อยู่ไปแล้วก็เลยสงสัยว่าน่าจะไปพร้อมกับไออะไรนะไอ้สาหร่ายทรงเครื่อง
0: อ๋อลูกชิ้นสาหร่ายทรงเครื่อง
1: ใช่ครับน่าจะไปพร้อมกัน
0: อ๋อมันดำๆเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เข้าเรื่องเข้าราวดีกว่านะฮะเอาอย่างนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าผมจำได้คือวันนั้นในโซเชียลเนี่ยคุณกันจอมพลังเนี่ยโพสต์ถึงพูดง่ายๆพี่หนุ่มกันชัยแต่ประเด็นคือเขาไม่ได้พูดถึงทนายตั้มเลยนะทำไมเรามาร่วมลงเรื่องนี้กับเขาไปด้วย
1: คือพอผมผ่านหน้าฟีดผมอะ่ะ
0: เ
1: ขากำลังบ่นว่าเหมือนกับคุณหนุ่มเนี่ยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเหมือนกับลำเลิกบุญคุณกันอะเรื่องของเขาสองคนนะครับผมก็เลยเอ้ยเองก็เคยเล่นข้าไว้นี่ว่า
0: เล่นตอนไหนคุณกันไปเล่นทนายตั้มตอนไหน
1: ตอนที่จริงๆแล้วเรารู้จักกันแล้วก็ไปกินเครื่องกินข้าวด้วยกันแต่ว่าพอผมเกิดเรื่องขึ้นนะครับผมไปอิมเพลดาวน่าจะเป็นวันแรกเลยมั้ง
0: ไปเรือนจำ
1: นั่นแหละเขาโพสต์เลยครับเขาโพสต์วันนั้นเลยว่าเหมือนกับเล่านิทานให้ฟังว่าอะไรกับผู้มีพระคุณของเขาครับประมาณอย่างนั้น
0: แหละแล้วทำไมเรารู้ว่าเราอยู่ข้างในเรือนจำ
1: ก็น้องก็เล่าให้ฟังตอนออกมาคนก็เล่าให้ฟังว่าคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงบ้างเราก็เลยรู้ด้วย
0: ครับ
1: หมดแล้วครับ
0: อ๋อแล้วพอเขาพูดถึงพี่หนุ่มปุ๊บเราก็เลยโพสต์เหมือนกันตอนนั้น
1: ทันทีเลยครับทันทีเลยห่างกันไม่น่าจะเกิน10นาที
0: แป๊บเดียวอ่ะ
1: เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ของเราเองไงที่เราประสบเจอมาเราก็โพสต์ไปตอนแรกเราก็ไม่ได้กะว่ามันจะเป็นกระแสอะไรหรอกครับเราก็กะจะโพสต์บ่นๆของเราไปแต่ปรากฏว่ามันดันเป็นไวรัลไปโพสต์นั้น
0: อันนี้ความแค้นส่วนตัวไหมถามจริง
1: ๆก็แค้นนะครับวันนั้นแค้นก็ถึงโพสต์ไปครับ
0: ยอมรับเลย
1: ว่ามันเรื่องจริงก็เขาโพสต์ถึงผมก่อนนะถ้าเกิดเขาไม่โพสต์ถึงผมแบบนั้นมันอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้นะ
0: เอาอย่างนี้ทนายต้องถามแบบตรงไปตรงมาอย่าโกรธกันนะคือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทนายกลับมาช่วงนี้มาเกาะกระแสคุณกันพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยเป็นเพราะอยากจะกลับมาเกิดกลับมาดังหิวแสงหาแสงหรือเปล่าอ่ะ
1: โอ้โหแสงอ่ะเอาพูดง่ายๆนะตั้งแต่ก่อนผมเข้าไปอยู่แล้วผมมีแสงมาเจิดจ้าซะเหลือเกินตลอดเวลาอยู่แล้วนะคุณผู้ชมดูนี่ดูท่าตอนผมออกจากเรือนจำนะครับผมทำข่าวทำอะไรก็เรียกว่าเป็นข่าวตลอดแม้แต่ตอนผมอยู่ในอิมเพลดาวน์นะคุณอ๊อฟ
0: ครับ
1: ข่าวเล่นผมนะไปอีก 4-5 เดือนนะครับหลังมีไม่ว่าจะมีข่าวใครก็แล้วแต่ในสังคมก็จะต้องมีทนายตั้มไปด้วยว่าเคยถ่ายรูปกับทนายตั้มบ้างอะไรบ้างนะครับก็คือเอาง่ายๆนะไม่ว่าจะข่าวดีหรือข่าวร้ายอ่ะก็ต้องมีหน้าผม
0: อยู่ตลอด
1: อยู่ตลอดอยู่แล้ว
0: เอาคนไปสงสัยถึงขนาดว่ากลับมารอบนี้เนี่ยมีใครอยู่เบื้องหลังมีใครเป็นแบ็ครับงานใครมาสร้างกระแสกลบเรื่องอะไรไหม
1: เอาเขาที่เขาบอกกันว่าเนี่ยผมมาสร้างกระแสจะได้ช่วยน้ำเงินช่วยน้ำเงินนะช่วยน้ำเงินเรื่องหัวเรื่องอะไ
0: ร
1: เนี่ยสองสามวันนี้ผมก็เลยกะจะไม่โพสกะให้เรื่องสวมันผ่านไปก่อนเขาจะได้รู้ว่าผมไม่ได้มาสร้างกระแสไม่ได้ไปช่วยอะไรใครแล้วถ้าเกิดว่าผมช่วยน้ำเงินจริงอะนะอยู่เบื้องหลังผมจริงอะป่านนี้กันจอมพลังตาย

0: เอ้าหน่วยงานที่เราไปร้องเรียนอ
1: ่
0: ะวิ่งเต้นทำกันหน้าดูแล้วนี่ไปมหาดไทยไป DSI ยังไม่ได้เรียกผมไปสอบเลย
1: อ๋ออ่ะมันหลายเรื่องซ้อนกันอยู่นะตอนนี
0: ้ถู
1: กไ
0: หมฮะ
1: คือแปลว่าที่ออกมาแฉคุณกันเนี่ยเอาเป็นสักกี่เรื่องตอนนี้ถ้านับนิ้ว
0: ถ้านับนิ้วเหร
1: อ
0: ก็มีทั้งเรื่อง
1: มีหวยแน่ๆเรื่องนึง
0: มีเรื่องลอตเตอรี
1: ่
0: เรื่องนึง
1: เรื่องอะไร
0: นี้เรื่องใหญ่เลยแล้วก็เรื่องมูลนิธิ
1: มูลนิธิ
0: ความสุจริตของมูลนิธิการเอาเงินออกไปมีการไซฟอนเงินไหม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เรื่องบัญชีม้
1: า
0: บัญชีม้าคือโอนเข้าให้ลูกน้องเนี่ยทำบัญชีม้า
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องการวิ่งเต้นเคลียร์คดีเกี่ยวกับเว็บพนันหรือเรื่องที่ห้าเรื่องเกี่ยวกับการปิดข่าวประสานไปที่ผบ.เรือนจำเพื่อปิดข่าวอันนี้ที่ได้ข้อมูลมาต้องมีการตรวจสอบทั้งหมดทั้งห้าเรื่อง
1: อันนี้คือออกมาตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยถึงคุณการจอมพลัง
0: ถูกต้องครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่าผมแค่เอาคำถามง่ายๆเรื่องเสื้อก่อนะ
1: ครับ
0: ให้ตอบเรื่องเสื้อก่อเนี่ย 6,690 ด้านหน้าด้านหลังมีอะไรยังไงเนี่ยจนป่านนี้ยังไม่ตอบเลย
1: เรื่องราคาเสื้อก่อถูกไหม
0: ถูกต้องครับ
1: เผื่อคุณผู้ชมไม่ได้ตามข่าวเสื้อก่อนี่มันยังไง
0: เสื้อก่อเนี่ยกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาซื้อได้ราคาถูก
1: ครับ
0: แค่ 6,000 บาทเนี่ยมีด้านเดียวนะครับแต่ว่าเขาขายกันใน2ด้านเนี่ย 6,990 เป็นเสื้อก่อเลเวล4ที่ผลิตในเมืองไทยเหมือนกันเลยแล้วทำไมไปซื้อแพงกว่าเขา2เท่าแต่มาบอกว่าตัวเองได้ถูกกว่า990
1: เอา
0: พูดไม่หมด
1: เอาแค่คำถามนี้ก่อน
0: เอาคำถามแรกก่อนยังไม่ต้องไปหินดินทราย
1: เอาอย่างนี้แล้วเรื่องการแต่งตัวล่ะเนี่ยวันนี้แต่งมานี่ตั้งใจแต่งมาเป็นอะไรยังไงฮะเนี่ย
0: ก็ผมเพิ่งออกจากป่ามานะครับเมื่อวานไปช่วยเหลือคนมาเดี๋ยวคนจะหาว่าผมเนี่ยไม่ทำความดีเมื่อวานผมไปปิดมา1เคสนะ
1: อันนี้เรื่องจริงไหม
0: เรื่องจริงก็มีนักข่าวตามผมไปทำแต่ผมไม่ได้มีการไลฟ์สดเอารายได้อะไรนะ
1: อ่านี่ๆๆๆๆเมื่อวาน
0: อ่ะเนี่ยครับเมื่อวานผมไปมาก็จบภายใน1วัน
1: อ๋อคือช่วยจริงๆถูกไหม
0: ช่วยจริงๆเนี่ยไปดูเลย
1: คือแต่งตัวเนี่ยปั่น
0: ก็แต่งตัวผมอยากจะแต่งอย่างนี้บ้างแล้วไม่อยากจะแต่งชุดทนายแล้วจะใส่หนวดทำงานแล้วเนี่ย
1: อ๋ออันนี้อันนี้แปลว่าช่วยจริง
0: ช่วยจริงเนี่ยทั้งนายกกำนันเนี่ยแล้วก็จบด้วย
1: อันนี้เคสอะไรสั้นๆนิดเดียว
0: สั้นๆก็คือถูกรองนายกเนี่ยโกงเงินค่าชาปนกิจไปแสนนึงแล้วก็เมื่อวานก็ตกลงเรียบร้อยแล้ว
1: เคลียร์ได้แล้ว
0: เคลียร์ได้แล้วเรียบร้อยแล้ว
1: เดี๋ยวไหนๆแต่งมาขนาดนี้เนี่ยวันก่อนนักข่าวไปถามคุณกันจอมพลังนะฮะคือจริงๆเราได้ติดต่อคุณกันเหมือนกันวันนี
0: ้
1: นะเผื่อว่าจะได้ฟังในทุกมุมให้รอบด้านโดยเฉพาะเรื่องเนี่ยที่พี่สุประชัยมาเรื่องโควต้าสลากกินแบ่งเอาเรื่องแต่งตัวก่อนวันนั้นคุณกันเนี่ยได้ตอบคำถามนักข่าวเรื่องนี้ไว้นะฮะเราไปฟังบางช่วงบางตอนครับ
2: ได้เห็นครับได้เห็นครับ
3: มีคนเห็นแล้วส่วนตัวรู้สึกยังไงบ้าง
2: ก็รู้สึกเฉยนะครับนะก็จริงๆก็คงไม่ได้มีแค่เขาจริงๆก็หลายท่านนะที่เขารักและชอบผมหรือว่าคนที่เขาอยากจะทำโคเวอร์แบบผมก็เยอะแยะผมก็เห็นดารานักแสดงคนอื่นก็ทำนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไร
1: นี่อุ้ยตัดกลับมาเขาบอกคนที่รักและชอบผมอยากจะโคเวอร์เหมือนผมก็เยอะแยะ
0: ก็ผมรักคุณไงผมถึงโคเวอร์เหมือนคุณเนี่ยแหละ
1: รักหรือเคยรัก
0: รักเนี่ยแหละตอนแรกเนี่ยก่อนที่ผมจะดังขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงอะนะ
1: ครับ
0: ผมยังใช้ชื่อตั้มจอมพลังเลย
1: แล้วตอนนี
0: ้ตอนนี้ผมแยกวงแล้วเพราะผมดังแล้วแยกแล้วเนี่ยเป็นทนายตั้มบ้าพลังเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้ว
1: โอเคนะอ้าวทีนี้เข้าเรื่องราวที่วันนี้ชวนพี่สุประชัยมาด้วยมันก็คือหนึ่งในเรื่องที่ทนายตั้มออกมาตั้งข้อสังเกตถูกไหมฮะคือเรื่องโควต้าสลากกินแบ่งถามพี่สุประชัยพี่สุประชัยเป็นนักกรีฑาตาบอดทีมชาติ
4: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะโควต้าสลากเนี่ยย้อนกลับไปตอนนั้นตอนแรกสุดได้มาเป็นยังไงครับพี
4: ่คือตอนแรกอ่ะที่เราอยู่ตอนที่เราเล่นกีฬาอยู่นะคร
1: ับ
4: เราไม่เคยรู้เลยว่าสมาคมมีโควต้าสลาก
1: ตอนแรกไม่รู
4: ้ไม่รู้ครับ
1: ครับ
4: แล้วก็พอมาช่วงประมาณปี65 66ครับช่วงนั้นอ่ะผมก็เล่นมานานแล้วเน
1: า
4: ะก็ใกล้ๆจะเลิกละก็เริ่มคิดว่าก็อยากหารายได้เสริมอะไรประมาณนี้เลยมันจะมีที่องค์กรที่ดูแลพวกเราอยู่โดยตรงอีกองค์กรนึงก็คือ
1: ครับ
4: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
1: ครับ
4: ผมก็เลยเข้าไปคุยตรงนั้นแล้วก็เขาก็บอกว่าเอ้าคุณไม่รู้หรือว่าไอ้สมาคมกีฬาคนตาบอดเนี่ยมีหวยอยู่นะเหมือนกันเลยมีสลากกินแบ่งนั่นแหละ
1: อ๋อคือโอเคเดี๋ยวแบ่ง2สมาคมก่อน
4: ใช่ครับ
1: คือตอนแรกเนี่ยพี่เป็นนักกรีฑาแต
4: ่
1: อยู่ภายใต้สมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย
4: ใช่ครับ
1: แต่ว่าตอนที่อยู่เนี่ยคือก็ไม่ได้พูดถึงโควต้าหวยอะไรเลยถูกไหมฮะ
4: ใช่ครับ
1: ก็แข่งกีฬาไป
4: ใช่ครับ
1: แต่พอวันนึงจะเลิกเล่นแล้ว
4: ครับ
1: ไปติดต่อที่สมาคมคนตาบอดเขาบอกว่าเฮ้ยสมาคมคุณเนี่ยมีอยู่แล้ว
4: ใช่ครับ
1: แล้วพี่ว่ายังไงตอนนั้น
4: ผมมีตรงไหนผมยังไม่เห็นเลย อะไรประมาณผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเขาก็เลยเปิดเอกสารที่ประกาศมาโดยกองสลากที่ประกาศการต่อสัญญาอะไรประมาณนี้คู่สัญญา
1: ครับ
4: ระหว่างสมาคมครับเขาก็ชี้ว่าเนี่ยสมาคมคุณก็อยู่เนี่ยเขากำลังจะต่อสัญญาสิ้นปีนี
1: ้
4: ผมก็เลยอ้าวก็เลยย้อนกลับไปถาม
1: ที่สมาคมกีฬาคนตาบอด
4: ใช่ครับ
1: เขาว่าไงฮะ
4: เขาบอกว่าเขาไม่มีนโยบายให้นักกีฬาขายสลาก
1: อ้าวแต่เขาได้โควต้ามาถูกไหมฮะ
4: ใช่
1: แล้วเขายอมรับเรื่องนี้ไหมฮะว่าเขามีโควต้า
4: เขาเพิ่งมายอมรับตอนนี้ว่าตอนนั้นเราทนายตั้มเริ่มพาเข้าไปที่ดีเอสไอละครับผม
1: ทนายตั้มตอนนั้นได้เข้าไปที่ดีเอสไอเรื่องนี้เป็นยังไง
0: คืออย่างนี้ครับนักกีฬาคนตาบอดคนตาบอดหลายคนเนี่ยเขามาร้องเรียนผมนะครับว่าก็หลายเล่มนะครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้การที่กองสลากเนี่ยเขาให้โควต้ามาเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะเอามาให้นักกีฬาเพื่อที่จะเคยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ให้ได้มีอาชีพทำหลังจากที่ไม่ได้เล่นกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับปรากฏว่าหลายคนที่เป็นนักกีฬาครับเขาไม่เคยได้รับโควต้าเลยกลายเป็นว่าอย่างพี่สุภชัยวันเนี้ยเขาต้องไปซื้อต่อจากคนที่ได้โควต้ามาอีกทีนึง
4: สำนักงานสลาก
1: อ๋อต้องไปซื้อต่อมาแป๊บนึงครับ
0: ต้องไปซื้อต่อมาซึ่งราคามันก็ค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วแล้วเขาเลยก็ต้องขายมันขายตามราคา80มันก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขารับมาราคาสูงนะครับเขาก็เลยมาร้องเรียนผมเมื่อตอนประมาณปี67
1: ครับ
0: ผมก็พาไปหาท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ส่งเรื่องให้ DSI เนี่ยดูนะครับ DSI เนี่ยเขาก็ได้มีการไปสืบสวนแล้วเขาก็ยอมรับเลยนะครับตรวจสอบแล้วพบมีการกระทำความผิดนะครับว่าการกีฬาเนี่ยไม่ยอม
1: สมาคมกีฬาคนตาบอด
0: ใช่ครับไม่ยอมส่งให้กับโควต้าให้กับทางนักกีฬาจริงแต่ว่าดันเอาไปให้กับคนนอก
1: แต่ว่าอันเนี้ยหนังสือที่ผมอยู่ในมือตอนนี้คุณผู้ชมฮะนี่นะฮะเป็นหนังสือที่พี่สุภชัยให้ข้อมูลมานะสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการสลากของสมาคม อันนี้เนี่ยลงวันที่คือ12มีนา67เขาชี้แจงแบบนี้นะทนายตั้มกับพี่สุภชัยนะเขาบอกว่าการบริหารจัดการสลากเนี่ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดได้ลงนามทำสัญญาดำเนินการจำหน่ายสลากกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่12พฤศจิกายน66แล้วก็นี่ฮะได้บริหารจัดสรรสลากให้สมาชิกที่เป็นกลุ่มคนพิการและด้อยโอกาสรับนำไปจำหน่ายขายปลีกตามรายชื่อและจุดจำหน่ายที่ระบุไว้แล้วบอกกรณีคุณสุภชัยนะฮะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมจึงไม่ได้รับสิทธิ์การจัดสรรรับโควต้าสลากเพื่อขายปลีกและพ้นสภาพการเป็นนักกีฬากรีฑาคนตาบอดทีมชาติไทยตั้งแต่สิงหาคม66เขาบอกพี่ไม่ได้เป็นสมาชิกอ่ะ
4: ใช่ครับ
1: แล้วตกลงเนี่ยฮะเขาบอกไม่ได้กำหนดให้นักกีฬาคนตาบอดได้รับการจัดสรรโควต้าสลากเพื่อขายปลีกเป็นอาชีพอันนี้คือที่เขาชี้แจงมา
0: อันนี้คือเขาชี้แจงมาก่อนแล้วครับตั้งแต่ตอนนั้นมีใครไปร้องก็ไม่รู้นะครับแล้วเขาก็เลยทำหนังสือชี้แจงมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมได้หนังสือเนี่ยไปร้อง DSI
4: อันนี้ผมทำไปยื่นก่อนที่ผมเนี่ยพอได้ฉบับน
1: ี้
4: ก
1: ็คือ
4: ผมก็เลยไปหาทนายตั้ม
0: พอได้สื่อฉบับนี้มาก็เลยมาหาผม
4: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วพอเขาชี้แจงมาแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าพี่ไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วก็ไม่ได้มีข้อกำหนดให้นักกีฬาได้รับโควต้าสลากด้วยทนายก็เลยไปต่อ
0: ก็ไปต่อครับว่าแล้วข้อกำหนดอย่างนี้คุณออกมาได้ยังไงนะครับ
1: อ๋อซึ่งตอนนั้นเนี่ยดีเอสไอเคยพิสูจน์แล้วว่าผิดวัตถุประสงค
0: ์หลังจากที่ผมไปร้องแล้วตอนปี68เขาได้มีหนังสือมาบอกว่าเอาไปให้คนนอกเลยแหละนะครับ
4: ครับ
1: อ๋อนี่22กรกฎาคม68
0: ครับผม
1: เนี่ยฮะหนังสือที่ส่งมานะครับแล้วก็ลงวันที่บอกว่าขอแจ้งผลการดำเนินการสืบสวนตามประเด็นที่สอบถามเดี๋ยวใส่ตอบมานะฮะตึ๊ดๆๆๆนี่อ๋อนี่การจ่ายเงินค่ารับสลากกินแบ่ง
4: ครับ
1: ได้จ่ายเงินให้สมาคมกีฬาคนตาบอดโดยสมาคมมอบหมายให้ตัวแทนเป็นผู้ไปรับสลากอ่ะแปลว่าสมาคมกีฬาคนตาบอดเนี่ยเค้ามีโควต้าม
4: ีครับใช่ครับ
1: อันนี้ยืนยันตรงนี้ถูกไหมพี่สุภชัย
4: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วทนายได้ไปสอบถามทางสมาคมกีฬาคนตาบอดไหมครับว่าแล้วโควต้ามันไปไหนยังไงได้เจอหรือยัง
0: ก็ผมไปอินเพลดาวมาไงตอนปี68ที่เขาตอบมา
1: อ๋ออยู่เรือนจำ
0: ใช่ครับพอไปมาเสร็จเนี่ยแล้วตอนผมออกมาเนี่ย
1: ครับ
0: พี่สุภชัยเขาถึงเพิ่งจะให้หนังสือผมมาผมเพิ่งจะรู้ว่าดีไซน์เขาตอบมาแบบนี้ว่าไม่ให้โควต้าคนนอกไปมันผิดวัตถุประสงค์
1: ครับ
0: นะครับอันนี้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่

0: สมาคมคนตาบอดนักกีฬาคนตาบอดอย่างเดียวนะผมว่ามันยังมีอีกหลายสมาคมอีกหลายมูลนิธิ
1: ครับครับ
0: ครับที่ทำผิดแบบเนี้ยนะครับเอาไปให้กับเขาเรียกไงเมื่อก่อนเขาเรียกว่า5เสือแต่ตอนนี้มันไม่ใช่5เสือแล้ว
1: 5เสือกองสลากเมื่อก่อน
0: แต่ว่าตอนนี้มันไม่รู้กี่เสือแล้วครับ
1: มันจะเยอะกว่าเดิมไหมฮะ
0: ใช่มันน่าจะเยอะกว่าเดิมครับ
1: อ๋อ
0: นั่นแหละจริงๆแล้วผมอยากจะเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
1: ครับ
0: อยากจะให้ช่วยเหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดนักกีฬาหรือว่าคนพิการอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าเราจะทำยังไงได้บ้างให้สลากเนี่ยมาถึงพวกนี้คนพวกนี้ได้จริงๆนะครับอย่าให้คนที่ตาดีนะครับให้คนที่สมบูรณ์ทุกอย่างเนี่ยมาแย่งของคนพิการเลยครับ
1: ครับ
0: นะหรือไม่รู้ว่าทางกองปราบทางสอบสวนกลางเนี่ยจะสามารถจะดำเนินคดีกับคนที่มีการทำแบบนี้ได้ยังไงบ้างนะครับอยากจะบอกทางผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้ลงมาช่วยดูเรื่องนี้หน่อย
1: ครับครับทีนี้พี่สุภชัยทุกวันนี้เนี่ยสรุปพี่ได้สลากกินแบ่งที่วันนี้เอาแผงมาด้วยเนี่ยตกลงได้มาจากไหนฮะตอนนี
2: ้ไปซื้อครับ
1: ซื้อเอง
2: ใช่ครับ
1: แล้วโควต้าที่เขาบอกว่าควรจะได้ก็
2: ไม่ได้ครับ
1: แล้วโควต้าที่มีมันยังไงฮะที่ผ่านมา
2: คือมันอย่างเงี้ยต่อจากทนายตั้มเมื่อกี้นะคร
1: ับ
2: คือจะเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเขาบอกว่าปฏิเสธกันที่ว่าผมไม่ได้เป็นสมาชิกใช่ไหมครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่เข้า
2: คราวเนี้ยมันจะมีเพื่อนผมซึ่งมันเป็นผู้พิการเหมือนกันแต่เขาเป็นสมาชิกผมก็เลยไปถามเอ้ยเองเป็นสมาชิกอ่ะเองได้เปล่า
1: ครับ
2: เขาก็บอกเขาก็ไม่ได้เหมือนกันกลุ่มที่เขาเอาไปจดทะเบียนกับการกีฬาประเทศไทยอ่ะที่มีรายชื่อที่ประชุมสามัญรอบปีอะไร
1: ก็ไม่ได้โควต้าเหมือนกัน
2: ก็ไม่ได้โควต้าเหมือนก
1: ัน ทั้งที่มีชื่อเป็นสมาชิก
2: ใช่ครับ
1: โอ
2: ้แล้วก็มันจะมีรายชื่ออยู่กลุ่มนึง
1: ครับ
2: เป็นรายชื่อกลุ่มที่รับสลากแต่กลุ่มนั้นน่ะไม่ได้จดเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคม
1: แล้วทำไมกลุ่มนี้ได้ฮะ
2: ก็ใช่ไงครับก็แล้วทำไมกลุ่มนี้ถึงได
1: ้แล้วกลุ่มนี้เป็นผู้พิการไหมฮะหรือว่าเป็นใครก็ไม่รู
2: ้ไม่เป็นคนปกติบ้างอะไรบ้างที่เขาหามากันมาก็คือมันจะมีรายชื่อข้างในนี้ครับ
1: อ๋อ
2: มันจะอยู่ข้างน่าจะมีอยู่ครับที่มันเป็นตาราง
1: อ๋อ
2: ครับ
1: ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้คือรายชื่อสมาชิกเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ
2: ตอนแรกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่เขาสมาคมเป็นคนจ่ายสลากให้กับกลุ่มนี้ครับ
1: ตรงนี้เนี่ยเขียนไว้เลยว่าก็คือเป็นสมาชิกม้า
2: ใช่ครับ
1: ก็คือคุณไม่ได้เป็นสมาชิกจริง
2: ๆครับ
1: แต่คุณเอาชื่อเนี่ยมารับสิทธิ์
2: ใช่ครับ
1: คือมารับสลากไปขาย
2: ก็มาเขาบอกว่ามารับสลากไปขาย
1: โอ
2: ้แต่ทีเนี้ยในรายชื่อเนี่ยมันก็มีทั้งจริงบ้างแล้วก็เท็จบ้างอยู่ตรงนี้ก็คือวันก่อนก็มีทั้งพี่ที่เป็นสื่อแล้วก็ท่านสสก็ไปลงพื้นที่กันมาแล้ว
1: ครับเป็นไงฮะ
2: ก็เห็นแล้วว่าเขาก็ออกมายอมรับแล้วว่ายอมรับว่าได้รับการว่าจ้างก็คือครั้งต่องวดก็คือครั้งละ500บาท
1: หมายถึงคนเหล่านี้ที่มารับนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: เป็นม้าอีกทีนึง
1: คือมารับไปให้คนอื่นอีกทีนึง
0: ใช่ครับเอาแค่ยืมชื่อมาย
1: ืมชื่อมารับ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โห
2: ก็มีเป็นคลิปวิดีโออะไรที่นักข่าวเขาไปลงพื้นที่กันก็มีอยู
1: ่ครับครับนี่ผมลองสุ่มเปิดนะ
2: ครับ
1: นี่นามสกุลเดียวกันเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: 1 2 3 4 5 5คน
2: ใช่ครับ
1: แล้วแต่ละคนรับไปเนี่ย50เล่ม50เล่ม15เล่ม50เล่มนี่ก็คูณไป
2: ครับผมเนี่ยที่ผมเป็นข้อสังเกตของผมไงว่า
1: ครับ
2: เขาทำอะไรถึงได้ขนาดนั้นทั้งๆที่ผมทุ่มเทเกือบครึ่งชีวิตผมมาในการที่ว่าผมเล่นกีฬา
1: ครับ
2: แล้วผมขอคุณแค่ให้ผมได้เอามาขายประกอบเป็นอาชีพเสริมแค่ 4-5 เล่มอ่ะ
1: ยังไม่ได้เลย
2: ยังไม่ได้เลย
1: แต่คุณกลับไปให้ใครก็ไม่รู้
2: ใช่ครับ
1: แล้วเขาไม่ได้เป็นผู้พิการด้วย
2: ใช่ครับ
1: โอ้
0: แล้วคุณท็อปรู้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยอย่างพี่สุภชัยเนี่ยเขาจะต้องหาสลากมาด้วยวิธีไหน
1: ครับ
0: เขาต้องเข้าไปในกลุ่ม LINE อ่ะครับแล้วก็จะมีคนเนี่ยเอามาขาย
1: เอ้าแล้วคนเหล่านี้คือ
0: เนี่ยตรงถามพี่สุภชัย
2: ก็คือเขาวนมาขายผมเป็นคนกลุ่มคนปกติก็คือยี่ปัวครับไม่งั้นเป็นย
1: ี่เมื่อกี้พี่เปิดไลน์ให้ผมดูถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เปิดอีกทีเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้เลยแต่ว่าผมไม่โชว์นะคือก็ต้องไปรับมาจากยี่ปัวอีกทีนึง
0: ใช่ครับ
1: เท่าไหร่พี่ใบ
2: ก็มันเหมือนหุ้นเลยพี่มันขึ้นลงตามหุ้นเลยมันคือเปรียบเทียบอุปมาเหมือนกับเป็นคนเล่นหุ้นนะครับ
1: สลากกินแบ่งเนี่ยนะ
2: ใช่ครับเพราะว่าแต่ละวันราคามันจะไม่เท่ากันเลยครับ
0: คือยิ่งใกล้วันหวยออกราคาก็จะลดครับแต่ถ้าว่าวันแรกๆที่ออกมาเนี่ยราคาจะสูง
1: ครับ
2: ผมครับ
1: โอ้โหคือซึ่งปกติเนี่ยรัฐบาลแพนจะบอกว่าให้คนขายสลากเนี่ย
2: อันนี้ครับ
1: บอกขอบคุณครับขาย80บาท
2: ใช่ครับ
1: แต่พี่รับมาเท่าไหร่ฮะ
2: ผมไปได้ราคามันจะอยู่ในช่วง85ถึง87บาทต่อใบก็คือเล่มละ 8,500 ถึง 8,700 บาท
1: โอ้โหนี่ผมยืมมือ

0: ถือพี่สุภชัยมาดูแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: นี่พี่กล่องละ 8,200 อย่างงี
2: ้ครับ
1: ใช่
0: นะฮะ84อันนี้ก็มีนะฮะ
1: ที่เขาเขียนว่าขาย
3: 2บาท
0: ใช่
1: ครับที่เขาเขียนว่าขายก็คือเขาต้องการจะขายแล้วครับ
0: อ๋อนี่4ใบ83
1: ใช่ครับ
0: 2ใบ 8,100
1: ใช่ครับ
0: 3ใบ8250อย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือ80กว่าหมด
1: ใช่ครับ
0: รับมาก็คือ80กว่าหมดถูกมั้ยฮะ
1: ใช่ครับ80กว่า
0: โอ้นี่ๆๆผมลองไล่ดูนะอันนี้ก็คือยี่ปั๊วอยู่กันเป็นหมู 4,000 คนเลยนะพี่
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วไหนเขาปฏิเสธตลอดนะทนายตั้มว่าไม่มีแล้วโควต้ากอง5เสือกองสลากแล้ว
2: ก็นั่นนะครับปฏิเสธไปครับแต่ว่าพอถึงเวลาก็เขาก็ต้องไปไล่ซื้อในราคาที่สูงแล้วก็มาไล่จับใครครับมาไล่จับคนที่เดินขายราคาเกิน80บาท
1: ก็มาจับผมนี่แหละ
0: แล้วพี่สุภชัยเคยโดนไหม
1: ยังไม่เคยโดนแต่เพื่อนผมเคยโดน
0: เออ
2: แล้วถามว่าแล้วใช้เขาทำยังไงครับเพราะว่าเอาเขาก็ตาเขาก็ไม่ดีนะครับเขาเป็นคนพิการรัฐเนี่ยเขาควรจะสร้างอาชีพให้เขาจริงๆก็คือเนี่ยนโยบายแหละดีแล้วที
0: ่
2: เจ้าสลากเนี่ยมาให้คนพิการขายแต่ว่าช่วยดูในทางปฏิบัติด้วยทางนายกรัฐมนตรีหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องนะครับกระทรวงการคลังหรือว่ากองสลากลองมาดูหน่อยว่ามันถึงมือของเขาจริงๆไหม
0: นะแล้วบรรดาสมาชิกม้าที่เขาเอาไปให้ใครต่อทนายตั้ม
2: เขาพวกนี้ครับมันก็คือรวบรวมมาคนละ40 50เล่มเสร็จเขาก็จะไปรวมที่คนคนเดียวกลับไปที่คนคนเดียวต่ออันนี้คือแค่ชื่อเอามารับ
0: แต่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เอาไปรวมจริงๆอันนี้คือ
2: เอาให้มาส่งให้ลูกพี่เขาอีกทีนึง
0: อ๋อเอ
1: ๊ะ
0: ลูกพี่เขานี่หลายคนไหมฮะ
2: มันมีหลายคนครับ
0: พี่สุภชัยมีข้อมูลไหมฮะ
1: ก็ในตัวของที่ผมอยู่ก็คือในสมาคมผมอยู่ก็น่าจะเป็นตัวของนายกสมาคมผมนั่นแหละ เพราะว่าเขาอยู่แล้วก็เขาเปิดสมาคมมาที่เดียว เปิดมา4สมาคม
0: อ๋อเดี๋ยวทีมงานเราพยายามต่อสายหาทางสมาคมนิดนึงอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะฮะจะได้ชี้แจงด้วยว่าตกลงแล้วทั้งสมาคมกีฬาคนตาบอดและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยเอา2หน่วยนี้เลยเนี่ยโควต้าหวยไปไหนถูกไหมพี
1: ่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตอนนี้ก็คือพยายามช่วยเหลือพวกผมอยู่ก็คือให้มามันของมันมีน้อยครับแต่ว่าคนมันมีอยู่ 20,000 กว่า
0: แล้วพี่ได้จากเขาเท่าไหร
1: ่ก็ตอนนี้เขาก็ช่วยมาเล่ม2เล่ม
0: เล่ม2เล่ม
1: ครับผม
0: แต่สมาคมกีฬานี้อันนี้ยังไม่ได้ช่วยถูกไหม
1: ไม่ได้ช่วย
0: อ่ะโอเค
1: ตรงนั้นอ่ะเวลาผมไปที่สมาคมคนตาบอดอ่ะ
0: ค
1: ือเราจะมีการโอนจ่ายเหมือน71 72.40 น่ะ
0: ครับ
1: ที่โอนเข้าไปที่สมาคมมันก็จะเป็นบัญชีของสมาคมไปเลยเพื่อเขารวบรวมที่จะไปจ่ายให้กับกองสลาก
0: โอเคประมาณนี้ก่อนทีนี้ผมสรุปเรื่องนี้นิดเดียวฮะถามทางทนายตั้มว่าเรื่องเนี้ยมันเกี่ยวกับคุณกันจอมพลังยังไงฮะในมุมของทนายตั้ม
2: เกี่ยวยังไงอ่ะเหรอเอางี้ดีกว่าครับกันจอมพลังเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำลอตเตอรี่ออนไลน
0: ์
2: นะครับเสือแดงเสือเขียวเสืออะไรเขาเนี่ยแหละนะ แล้วตอนหลังเนี่ยน่าจะมีปัญหาถูกจับดำเนินคดีนะครับ
0: ครับ
2: เรื่องนี้น่าจะอยู่ที่ศาลอาญาแล้วก็น่าจะมีการปรับไปเรียบร้อยเราลงอาญาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เลยไม่ได้ทำไอ้สลากออนไลน์แล
0: ้
2: วนะครับแล้วผมตอนนั้นเนี่ยที่เคยจะทำกลุ่ม12ที่ไปกินข้าวกันบ่อยจะทำพรรคการเมืองกันอ่ะ
0: กลุ่ม12อ่ะ
2: ใช่ครับก็เลยมีการถามว่าอ้าวแล้วไม่ได้ทำสลากออนไลน์แล้วตอนนี้ลอตเตอรี่เนี่ยเขายังได้อยู่ไหม
0: ครับ
2: นะครับเขาก็ได้มีการบอกกับผมนะครับว่าเขาเนี่ยก็ยังมีลอตเตอรี่เนี่ยจากลูกพี่เขานะครับยังให้เขาอยู่นะครับเขาก็เอาแค่ผ่านมือก็คือว่าพอได้มาเสร็จก็ขายต่อไปเลยเอาส่วนต่างกำไรใบละ50สตางค์ใบละ1บาทประมาณอย่างเงี้ย
0: อ๋อคือกินส่วนต่าง
2: เดือนนึงก็มีรายได้ฟรีๆ 500,000 ล้านนึงไม่ใช่เดือนครับงวด
0: นึง
2: ครับผม
0: เขาเคยบอกทนายตั้มจริงๆนะ
2: อันนี้เขาเคยพูดจริงไม่งั้นผมจะมาพูดออกรายการได้ยังไง
1: คิดอย่างงี้ครับคือจะอธิบายงี้สมมติว่าส่วนต่างใบละบาทใช่มั้ยก็เท่ากับว่า1เล่มก็คือ100บาท
0: ครับกี่เล่ม
1: มีกี่เล่มสมมติว่า 1,000 เล่ม
0: ครับ
1: 1,000เล่มก็สลากก็เท่าไหร่ครับ1ล้านฉบับใช่มั้ยครับ1,000เล่ม
0: ก็คูณไปถูกมั้ยฮะ
1: ก็1บาท
0: อ๋อก็เป็น
1: แล้วก็ใช่ครับแล้วก็งวดหนึ่งก็รับเดือนหนึ่งรับ2รอบเนาะ
0: พอมี2งวด
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแต่ว่าเอ๊ะเรามีเสียงใช่ไหมคุณกันเคยชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะฮะลองฟังบางช่วงบางตอนนะฮะเชิญฮะ
4: ประเด็นนี้ผมก็เหมือนเดิมผมเคยพูดเรื่องนี้ถ้าใครพอจำได้ไม่ว่าจะในไลฟ์สดผมเองหรือที่ผมเคยพูดออกสื่อเองว่าผมไม่มีนะครับและเคยมีคนไปตรวจสอบผมในเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้สรุปว่าตัวผมเองไม่มีชื่ออยู่ในนี้เลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับทุกคนลองไปย้อนดูว่าเรื่องแบบนี้มันเคย

0: เกิดขึ้นกับผมมาแล้วแล้วผมก็ผ่านการตรวจสอบนะตรงนั้นมาแล้วว่ามันไม่มีชื่อผมจริงๆนะครับก็ใครอยากได้อะไรก็บอกมาแล้วกันข้อมูลนะครับเราก็ยินดีสำหรับหน่วยงานนะไหนอยากตรวจสอบบอกนะครับเรายินดีให้ความร่วมมืออ
1: ่ะนี่ทนายตั้มฮะ
2: โอ้โห
1: เขาชี้แจงบอกว่ายินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
2: เขาตอบเนี่ยคือเอางี้ฮะหลอกติ่งที่แบบว่ายังไงอะไม่อยากจะด่านะครับคืองี้ตัวเขามันจะไปมีชื่อได้ไงเขาไม่มีชื่ออยู่แล้วแต่ว่าถามว่าสลากมาค่ะที่เขาได้ยังไงดีกว่าเอางี้เดี๋ยวผมจะถามคำถามที่รับรองเลยพี่ๆนักข่าวไปถามเขาเนี่ยเขาก็ตอบไม่ได้อีก
1: คืออ
2: ่ะเดี๋ยวผมจะถามเนี่ยฝากเลยเอากล้องจับมาเลยครับ
1: จับเลยฮะจับเลยฮะ
2: จับมาเลยครับเดี๋ยวผมจะฝากไปถามกันจอมพลังนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยได้รับสลากมาเนี่ยนะคุณได้รับมาจากใครนะซื้อมาจากทางไหนโอนเงินมายังไงแล้วขายต่อใครยังไงต่อโดยวิธีไหนนะเอาแค่ตรงเนี้ยตอบมาให้ได้นะครับว่าซื้อมาจากใครทีเยอะขนาดเนี้ย
1: เอาแค่นี้ก่อนนะ
2: เอาแค่นี
1: ้
2: เอาฝากไปถามเลยนะตอบมาให้ได้นะ
1: อ
2: ย่าบอกว่าเคยชี้แจงแล้วนะไม่มีใครเคยจี้แบบผมเพิ่งจะจี้คุณครั้งแรก
1: อ้าวโอเคขอพักอารมณ์ตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยประเด็นอื่นกันต่อสักครู่ครับ
3: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
4: เป็นอีกหนึ่งข่าวเชี่ยวนะคะ
3: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
5: ้แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
8: We are

0: Third time now.
1: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
2: ่อัปปาเช
3: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี่

0: ะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสน้ำผักผงชงดื่มทานง่ายอร่อยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูง
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
7: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
6: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
8: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
7: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
6: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ใน

0: งภาพยนตร
1: ์มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
2: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ทำไมเป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืน Vicks Vaporub Ointment บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาปอรับออยเมนต
3: ์ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
4: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: แอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
6: มื้อเที่ยงเหรอฮะเนี่ย
7: ขอโทษครับ
6: ภาพมันคุ้นๆนะ
7: ไปออกพื้นที่ม
6: า
7: เลยหิว
6: ครับ
7: ครับผม
6: ต้องกินข้าวหน่อย
7: ต้องกินหน่อย
6: แล้วกระเป๋านี่ยังไงเนี่ยเหมือนถุงปุ๋ย
7: แน่นอนครับใส่หลายอย่างเลยครับ
6: มีอะไรมาบ้างฮะวันนี
7: ้ก็มีน้ำนะครับแล้วก็นี่เนี่ยกระดม
6: แล้วนี่อะไรเนี่ยมันโต๊ะ
7: อันนี้ไว้ซับเหงื่อแต่ว่าแอร์ที่นี่หนาวแล้วเหงื่อไม่ออก
6: โอเคแอร์เย็นนะเอากลับมาตรงนี้อยู่กับทนายตั้ม
7: บ้าพลังครับผม
6: แล้วก็คุณสุภชัยนะฮะผู้พิการทางสายตากับเราตรงนี้นะฮะคือตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็คอมเมนต์กันมาหลากหลายนะฮะบางท่านก็บอกว่าคุณกันเนี่ยเป็นคนดีช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากดีจริงๆนะครับบางท่านก็บอกว่าสงสัยเหมือนกันว่าธุรกิจอะไรเหมือนที่ทนายตั้มตั้งข้อสังเกตนะบางท่านก็บอกว่าทนายตั้มตัวเองก็มีเรื่องอยู่มีคนพิมพ์มาวันนี้ออกมาแฉคนอื่นตัวเองดีมากนักหรือไง
7: ก็เลวไงก็ผมบอกว่าผมเลวผมก็ยังมาตรวจสอบคนเลวด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้เหรอฮะ
6: เออนี่ฮะ
7: นี่ผมอยากนี่เลยบอกเลย FC กันเลยดีกว่าให้ไปบอกกันเนี่ยนะว่าถ้าเกิดเนี่ยอยากจะมาช่วยคนนะแบบว่าบริสุทธิ์ใจจริงไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรกับใครนะให้มาเนี่ยช่วยเหลือคนพิการเนี่ยแล้วก็ทวงโควต้าลอตเตอรี่ดิกล้าเปล่าของลูกพี่อ่ะลองมาทำเรื่องนี้ดิ
6: ของลูกพี่คือหมายถึงว่ามีเหนือ
7: ของลูกพี่ใครก็ไม่รู้เนี่ยให้มาทวงเนี่ยให้มาทวงความยุติธรรมให้กับเนี่ยโควต้าให้กับผู้พิการนะแล้วก็มีหลายเรื่องเลยเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่า
6: เอาเรื่องไหนฮะเรื่องไหน
7: นี่แหละเรื่องคนพิการนี่แหละให้ออกมาแล้วก็รีอีกเรื่องก็ได
6: ้
7: ให้ไปตรวจสอบไอ้พวกเว็บพนันน่ะนะ
6: เอาวันนั้นเขาเคยชี้แจงแล้วที่ทนายตั้มโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยไปขอทนายตั้มนะ
7: ก็เขาบอกเลยว่ารอบตัวเขาเนี่ยไม่รู้จักเลยใครที่เว็บพนันออนไลน์เนี่ยแต่เดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวก็ได้รู้นะว่าเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเว็บพนันหรือเปล่า
6: ทำไมฮะอีกไม่กี่วัน
7: ก็เดี๋ยวรอให้ไอ้เรื่องหัวสวผ่านไปก่อน
6: ทนายตั้มจะเปิด
7: เดี๋ยวรับรอง
6: ใครจะเปิด
7: มีคนจะเปิดรอเปิดอยู
6: ่เหรอ
7: เออรับรองเลยนะ USA 888นี่ร้องจากอ่ะ
6: แล้ว888ไปเกี่ยวอะไรกับทางคุณกันเขาอ่ะ
7: เอ้าไม่อันนี้มันท้ายกสิกรผมนะไอ้888เนี่ยมันใครใช้แล้วก็รวยทั้งนั้น
6: อ๋ออันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเขาบอกว่าคุณทนายตั้มมาออกแบบนี้มาหมิ่นประมาทเขาหรือเปล่าเดี๋ยวเขามาฟ้องนะ
7: ผมรอฟ้องอยู่เนี่ยแต่ผมว่าไม่กล้าหรอกนะผมว่าไม่กล้าฟ้องผมหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขากลัวผมจะไปขอหมายเรียกจากศาลมาเอาเอกสารจากมูลนิธิอะไรเขามากับสเตทเมนต์เขามาไง
6: อ๋อเดี๋ยวเรื่องมูลนิธิมีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่สุภชัยเมื่อกี้นี้ตอนโฆษณาเราแลกเปลี่ยนกันเห็นว่าเคยเข้าไปคุยกับสมาคม
8: ครับ
6: กีฬา
8: เป็น
6: สมาคมคนพิการผู้ค้าสลาก
8: เป็นตอนนั้นผมไปคุยกับมีโอกาสโทรคุยกันนะคร
6: ับ
8: กับ
6: เลขา
8: ของสมาคมกีฬาคนพิการทางสายตา
6: อ๋ออ่ะเรื่องที่ว่าเรื่องโควต้าหวยถูกไหมพี่
8: ใช่ครับ
6: อ่ะเขาว่ายังไงตอนนั้น
8: คือเขาบอกว่าถ้ามีอะไรก็สุดท้ายก็ให้กลับมาคุยกัน
6: ก็พี่ก็เลยพูดไป
8: ผมก็เลยบอกว่าผมธงผมคือผมต้องการความถูกต้อง
6: ครับ
8: อันไหนที่ผิดไปแล้วก็ว่าไปตามผิดแล้วก็อันไหนที่มันเอาไปแล้วก็ให้เอากลับมาคืน
6: ครับแล้วเขาว่าไงฮะ
8: ก็เขาก็แยกย้าย
6: อันนี้ที่ไปคุยนี่นานยังครับพี
8: ่นานแล้วครับตั้งแต่ช่วงเรื่องใหม่ๆเลยครับครับ
6: อ่ะแล้วตกลงเอาข้อมูลเท่าที่พี่ได้รับมาเนี่ยที่บอกว่าเอาโควต้าไปให้คนนอกไปให้นอมินีเนี่ย
8: ครับ
6: พี่พอจะรู้ไหมคนนอกที่ว่าเนี่ยมันเยอะขนาดไหนและเป็นคนกลุ่มไหนยังไงไม่ต้องเอ่ยชื่อนะ
8: ครับคนนอกก็คือคนที่

0: ขาจะมีอย่างเงี้ยในตรงนั้นอ่ะเขาจะมีสายของเขาอยู่ว่าสมมติว่านายกอนะวันทำสัญญานะไอ้นายกอเดี๋ยวเราจะให้นายไปสัก100เล่มนายไปเอาคนของนายมานะ
1: ครับ
0: แล้วก็เอาเอกสารนายมีบัตรไหมไปเอาบัตรคนพิการอะไรมานายไปเอามา
1: ครับ
0: แล้วก็นายกอคนนั้นเนี่ยก็จะไปจ้างคนพวกนี้แหละเอาไหมเดี๋ยวค่าใช้บัตรเราจะให้งวดละ500หรือว่าอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปตามข้อตกลงของเขา
1: ครับ
0: แล้วเขาก็จะพาคนพวกนี้ครับมาต่อสัญญา
1: โอ
0: แล้วเวลารับสลากก็คือคนพวกนี้ก็ไม่ได้รับสลากไปขายจริงอยู่ละแต่การทำเอกสารมันมีเพราะว่ามันได้รับการยินยอมจากคนพวกนี้มาอยู่แล้วไงครับ
1: ครับครับครับเรื่องนี้เนี่ยทนายตั้มจะดำเนินการอะไรยังไงต่อฮะ
2: คือผมอยากจะชวนคนที่ควรจะต้องได้รับโควต้าสลากจริงๆอะนะไม่ใช่เฉพาะของสมาคมนักกีฬานะครับเอาทุกสมาคมเลยนะครับโดยเฉพาะคนพิการอะอาทิตย์หน้าเนี่ยเราไปสอบสวนกลางกันดีไหมเพราะว่าทางดีเอสไอเนี่ยเขาบอกมาแล้วเนี่ยมีผลสรุปออกมาสืบสวนมาแล้วว่ามันมีการกระทำความผิดจริงนะครับแล
1: ้
2: วยังไม่มีการดำเนินการต่อนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทางตำรวจเนี่ยหรือว่าสอบสวนกลางเนี่ยสามารถที่จะหรือทั้งระบบได้ดูว่ามีเจ้าที่กองสลากคนไหนทุจริตไหมนะเอาไปให้กับมูลนิธิหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องนะครับเรื่องนี้ผมว่าประชาชนเนี่ยจะชื่นชมเจ้าที่ตำรวจมากเลยแล้วผมจะชื่นชมด้วย
1: อันนี้เรายืนยันว่าเรื่องนี้จะไปจนสุดทางไหมฮะ
2: ก็ต้องช่วยเขาให้สุดนะครับไปดิสไอมาแล้วได้ผลสรุปมาแบบนี้แล้วนะต่อไปนี้เราก็ต้องมีการดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องต่อนะครับเดี๋ยวคงจะต้องนัดกับทางพี่สุประชัยให้นัดกับทางสมาคมนะครับแล้วผมอยากจะไม่ใช่แค่สมาคมนี้สมาคมเดียวผมอยากจะทำทั้งทีเนี่ยทำทั้งระบบเลยแล้วผมคิดว่าศักยภาพของตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้
1: นี่คุณจะรื้อระบบโควต้าสลากกินแบ่ง
2: ผมไม่ได้รื้อครับผมให้ตำรวจทำผมแค่ไปช่วยประสานพาผู้เสียหายพาคนพิการคนตาบอดเนี่ยไปหาเจ้าพนักงานตำรวจแล้วก็ให้เจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยช่วยเรื่องนี้ให้ดีกว่า
1: ถ้าบางท่านบอกว่าเดี๋ยวทนายก็มาเกาะประเด็นเอาเรื่องนี้เพื่อหาแสงหาชื่อเสียงให้ตัวเองกลับมายืนในวงการหรือเปล่า
2: ผมละเซ็งจริงเลยคนพูดแบบนี้จะไม่ให้ผมทำความดีเลยใช่ไหมฮะจะไม่ผมทำความดีเลยเหรอเนี่ยผมก็จะช่วยเหลือนะคนพิการคนตาบอดก็หาว่าผมเกาะแสงอีกผมทำเรื่องนี้มา2ปีเต็มๆแล้วครับนะไม่เคยเอากล้องไปไลฟ์สดด้วยนะช่วยเขามาเนี่ยนะถามพี่สุประชัยได
1: ้
2: นะครับแต่วันนี้สื่อสนใจเรื่องนี้แล้วผมก็เลยมองว่าวันนี้สื่อสนใจเรื่องช่วยเหลือคนพิการคนตาบอด มันก็ดีนะครับเพราะว่าพอสื่อสนใจเนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะสนใจเรื่องนี้ไปด้วยนะแล้วเผื่อถ้าเกิดว่าเขาเกิดปราบปรามเรื่องไอโควต้าที่มันไม่ถูกต้องชอบทำได้แหละมันอาจจะเป็นผลบุญให้กับผมบ้างนะครับนะ
1: โอเคนะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะว่าจริงๆเราได้พยายามติดต่อหลายฝ่ายนะฮะทั้งทางสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะแต่ก็ไม่มีใครรับสายเรานะรวมไปถึงที่อาพาธพิงคุณการจอมพลังเนี่ยคุณการแล้วก็ทีมงานก็ยังไม่ได้รับสายนะเพราะฉะนั้นอยากจะฟังอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับพี่สุภชัยเมื่อกี้อยากเติมอะไรนิดนึงไหมฮะตรงนี
0: ้ครับผม คือผมก็ส่วนหนึ่งก็อยากให้ช่วยกันตั้งข้อสังเกตของสมาคมกีฬาคนตาบอดแล้วก็เกี่ยวกับการบริหารจัดการนะครับแล้วก็ฝากไปถึงสำนักงานสลากคือตรงเนี้ยการจดจัดตั้งสมาคมแล้วก็วัตถุประสงค
1: ์ครับ
0: คือพอบอกว่าแน่นอนแหละตอนที่เขาไปขอเขาต้องไปยื่นขอในส่วนของที่จะเอามาช่วยเหลือพวกผมแต่พอนำมาใช้แล้วมันไม่ใช่ก็คือคุณก็ต้องพิจารณาละว่าเออมันชอบหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็การที่ว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมาเปิดองค์กรอยู่ในที่เดียวกันจดทะเบียนจดอะไรอยู่ที่เดียวกันสถานที่จดทะเบียนนะ 3-4 องค์กรแล้วก็คนที่ทำงานตรงเนี้ยมันก็เป็นหน้าเดิมๆอ่ะครับ
1: ก็วนกัน
0: เออก็วนกันแล้วคุณให้ทำได้อย่างไร
1: โอเคนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเมื่อกี้ติดค้างเรื่องมูลนิธิกับทนายตั้มไว้อยู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยครับ

0: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
4: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตไว้ติดปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่อัปปาเช
7: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี
6: ่ I love อัปปาเช่
8: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear

0: จะถามหน่อย
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
5: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
9: โอเคเฮอร์เบอร
10: ์กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
11: ้หอมฟิน
10: เพิ่มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
12: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
13: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
12: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
14: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
13: พี่ยังจีบเมาชุดอยู่เลย
12: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
15: ์ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
1: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
16: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
17: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
18: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
19: เป็นฉลากคนใช้ยา
20: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
21: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
22: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
23: ชิมซะหมดเลย
24: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
25: ยังเบื่อง
26: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
27: ่ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่เที่ยวไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสทูเดนแฟนคอน
28: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยทีมงานเราติดต่อไปที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยต้องแยกนะฮะไม่ใช่สมาคมกีฬาคนตาบอดนะฮะสมาคมคนตาบอดเนี่ยชี้แจงยืนยันว่าได้พยายามช่วยเหลือกับผู้พิการทุกท่านอยู่ตามที่พี่สุภชัยบอก
29: ใช่ครับ
28: ถูกไหมฮะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าทางฝั่งของสมาคมกีฬาคนตาบอดเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อเขาเหมือนกันนะทางสมาคมคนตาบอดก็เลยบอกว่าก็เป็นไปอย่างที่พูดกันในรายการก็คือเรื่องอยู่ที่ดีเอสไอก็ให้ดำเนินการต่อได้เลย
29: ครับผม
28: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทนายตั้มก็จะ
29: ประสานต่อครับ
28: นะฮะนี่เมื่อกี้คุยกับพี่สุภชัยถามย้อนกันว่ารู้จักกับทนายตั้มได้ยังไงตอนนั้นกี่ปีแล้วนะพี
29: ่ก็ตั้งแต่ปีประมาณ66ช่วงต้นนะเนาะ
28: 66
29: 65เข้า66นั่นแหละครับ
28: เพราะตอนนั้นก็หาคนช่วยเรื่องนี้ถูกมั้ย
29: มกราใช่ครับ

0: ั้นแล้วก็ที่คุณกันก็เคยส่งไป
1: เคยส่งไปเหมือนกัน
0: ใช่
1: แล้วเป็นไงฮะ
0: ก็อ่านแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรมา
2: เราไม่รู้จริงหรอว่าเขาก็ได้อะไรมา
0: ไม่ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องครับ
2: หรอ
0: ใช่ครับคือตอนนั้นผมยังใหม่อยู่มากผมแค่ดิ้นรนเรื่องการเป็นสมาชิกกับไม่เป็นสมาชิกแต่พอมาศึกษาลึกๆ ก็เลยเริ่มรู้ว่ามันมีอะไรอีกหลายอย่าง
1: ครับ
0: ประมาณ
1: ครับครับเมื่อกี้คุยกับทนายตั้มค้างไว้แล้วเรื่องมูลนิธิเนี่ยฝั่งของคุณกันเขาเคยตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงแล้วนะฮะตอนนั้น
2: ชี้แจงเหมือนไม่ชี้แจงชี้แจงเอาเอกสารมาตั้งแล้วก็ห้ามนักข่าวห้ามใครเปิดอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าชี้แจงครับแล้วถ้าจะคืออย่างนี้เราต้องแยกก่อนนะไอ้เรื่องการยื่นงบกับการไม่ยื่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาจะผิดหรือไม่ผิดแล้วยื่นงบเนี่ยเราจะดูว่ามีการทุจริตหรือเปล่าเราต้องดูในบัญชีว่ามีการโอนเข้าบริษัทไหนบริษัทนั้นทำงานจริงไหมหรือว่าเอาไปให้กับบริษัทที่ราคาแพงสมมติว่าเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะซื้อเสื้อเกาะจากที่ตรงเนี้ยในราคาแค่ 6,000 บาทนะแต่ว่าเราไม่อยากจะไปซื้อตรงนี้โดยตรงเราก็ไปตั้งอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมาหรือว่าใช้บริษัทเพื่อนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเราก็ไปซื้อในราคาที่แพงกว่าแล้วก็ให้บริษัทที่ซื้อแพงเนี่ยไปซื้อของถูกมาแล้วก็มากินส่วนต่างกำไรไอ้ตรงเนี้ยเราต้องมาตรวจในเรื่องของบัญชีว่ามีการอะไรยังไง
1: ที่อยู่ในงบถูกไหมฮะ
2: ในงบ
1: แต่ว่าเรื่องของงบเนี่ยตกลงยื่นไม่ยื่นเนี่ยกับทางเขตวัฒนาเนี่ยล่าสุดเป็นยังไงฮะ
2: อันนี้เนี่ยทางทนายนรเศษนะครับเขาได้มีการไปตรวจสอบนะแล้วตอนแรกก็บอกว่ายังไม่ได้ยื่นแล้วพอตอนหลังผอ.มาแถลงให้นะครับซึ่งผมก็ไปตรวจสอบมาแล้วว่าผอ.เนี่ยน่าจะเพิ่งมาน่าจะสนิทกับคนที่ชื่อกระต่าย
1: แล้วกระต่ายคือใครฮะ
2: กระต่ายก็คือเป็นสก.คนนึงนะครับลองไปสืบแล้วกันว่าสก.คนนี้เป็นเพื่อนสนิทกับใครดีกว่าแล้วทุกอย่างจะกระจ่างเอง
1: คือมีโพสต์ของทนายนรเศษนะฮะที่เคยโพสต์ไว้เมื่อสัก2วันที่แล้วบอกว่าตอนนี้มีเรื่องนี้มีคนพูดไม่จริงซึ่งก็ต้องไปตรวจสอบกันว่าตกลงแล้วเนี่ย เรื่องราวของการยื่นงบบัญชีรายรับรายจ่ายของมูลนิธิคุณกันจอมพลังเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ถูกไหมฮะในมุมที่ทนายตั้มได้ข้อมูลมาเนี่ยตกลงมันยังไงฮะตอนนี
2: ้น่าจะมีการส่งไปแล้วแต่ว่าไม่มีการลงรับซึ่งปกติแล้วครับเรื่องสำคัญขนาดนี้นะครับมันจะต้องมีเลขลับว่าลงส่งมาเมื่อไหร่อะไรไม่งั้นก็กลายเป็นสอดไส้กันได้ง่าย
1: ๆครับ
2: ครับ
1: นะฮะอ่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงท้ายนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางหน้าจอช่องวันนะครับสลับอารมณ์นะครับมาที่คนรักความสะอาดห้ามพลาดนะครับสินค้ายอดนิยมนะฮะคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบนะครับผู้ช่วยทำความสะอาดที่ทุกบ้านต้องมีนะครับติดตามจากคุณลี่เล้งครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะโอ้โหใครอยากทำความสะอาดแบบง่ายๆไม่ต้องออกแรงเยอะและที่สำคัญนี้ราคาดีมากๆจริงๆต้องติดตามเลยค่ะพี่ออฟ
1: ครับ
3: สวัสดีค่ะทุกคนค่ะย้ำเลยจริงๆว่าใครก็ตามที่บอกว่าปัญหาการทำความสะอาดมันเหนื่อยมันหนักมันต้องใช้แรงวันนี้ลืมทุกปัญหาได้เลยและรอโทรได้เลยกดเบอร์1252กับชุดถังปั่นสแตนเลสแบบ2ระบบใน1เดียวและราคาจ่ายเบามากๆเลยใช่ไหมคะพ่อแม็กสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีฮะถูกต้องฮะเพราะเรื่องของการทำความสะอาดโดยเฉพาะเรื่องของการถูพื้นอ่ะมันเป็นงานใหญ่มันเป็นงานเหนื่อยแล้วก็น่าเบื่อนะฮ
3: ะ
4: ฉะนั้นหลายคนฮะยังใช้วิธีเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าเป็นผ้าชุบน้ำเสร็จแล้วก็ก้มๆถูๆตอนถูก็ว่าเหนื่อยแล้วแต่ตอนที่ต้องซักผ้าเนี่ยฮะตัวท้อเลยเพราะเราต้องเอาความสกปรกทั้งหลายเนี่ยอยู่ในถังน้ำแล้วเราเอามือลงไปขยำไปขยี้ฉะนั้นวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังม็อบนี่มีไม้ม็อบแล้วก็มีถังปั่นที่เป็นถังปั่นสแตนเลสด้วยเนาะเป็นแบบ2ระบบฮะด้านนึงซักแล้วคุณก็เอามาปั่นสแตนเลสแบบนี้ที่สำคัญฮะถูง่ายและถูแล้วสะอาดไวมากด้วยอะถูเลยดีกว่าไม่อยากให้เสียเวลาเอาเนี่ยน้ำแดงบนพื้นไม้เนี่ยแหละ
3: โอ้เยอะมากนะพ่อ
4: มันเป็นแอ่งเลยเนาะหลายๆที่ตอนนี้ฝนตกหนักฝนสาดอาจจะมีน้ำขังอยู่ที่บ้านคุณก็สามารถซับแบบนี้เลยนะฮะอ่ะไหนๆถูแล้วเอาให้หมดเลยก็แล้วกัน
3: เฮ้ยมันไม่มีน้ำกระเด็นออกมาเลยมันเหมือนไม้มันดูดรึบก็ไปเลยอะ
4: และตอนซักอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะคือคุณอ่ะซักแบบไม่ต้องมือเปื้อนไม่ต้องมือเลอะนะฮะคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยเนี่ยคุณจะใส่น้ำยาทำความสะอาดหรืออะไรก็ได้มันเป็นเหมือนเครื่องซักผ้าเนา
3: ะ
4: ด้านหนึ่งปั่นซักด้านหนึ่งปั่นแห้งฮะเนี่ยฮะและยิ่งเป็นถังสแตนเลสเนี่ยมันจะรีดน้ำได้อย่างดีเลยนะคุณผู้ชมดูดิเนี่ยนะ
3: อุ้ยแห้งเลย
4: แห้งแล้วหมาดแล้วเนี่ย
3: มือไม่เลอะแต่ก็แห้งเลย
4: ถูกต้องมือก็ไม่เลอะนะฮะเริ่มมีสายเข้าแล้วกำลังจะบอกราคาเลยว่าวันนี้ไม่ได้ไปแค่ชุดเดียวนะฮะได้ไป3ชุดอ่ะ1ชุดมีไม้มีผ้ามีถัง
3: ค่ะ
4: 2แถม1เป็น3ชุดและคุณจ่ายแค่990บาทเท่านั้นนะฮะของ

0: แถมมีผ้าตัวรีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีลูกกลิ้งทำความสะอาดอเนกประสงค์อันนี้เอาไว้เก็บขนน้องหมาน้องแมว
1: ดีเลย
0: ให้อีก3ม้วนทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นที่สำคัญ
1: ถูกมาก
0: ถังใหญ่และเยอะขนาดนี้แต่เราส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยนะฮะเบอร์โทรคือ1252ครับ1252หารกันก็ได้หรือ3ถังนะถ้าเป็นเรานะเราจะเอาไว้ที่จอดรถ1ชั้นล่าง1แล้วก็ชั้นบน1 3ถัง3จุดได้เลยสบายๆ
1: คือแยกกันเป็นสัดส่วนไปเลยแต่คราวนี้บางทีมันไม่ใช่แค่น้ำชากาแฟพอซอสอ่ะสมมติในห้องครัวอ่ะแล้วมันมีซอสเลอะแน่นอะมันมีซอสแบบนั้นมันทั้งเหนียวทั้งข้น
0: อ
1: ะ
0: ก็สามารถที่จะถูแล้วก็ทำความสะอาดได้ผมถูเลยนี่เลยก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องถังเนา
1: ะ
0: อันเนี้ยซอสเหนียวเหนียวข้นๆนะฮะเนี่ยคุณก็ถูทำความสะอาดได้เลยปราบเสียเหมือนกันนะบางทีเช้าๆเราก็ไม่อยากที่ต้องเหนื่อยนะ
1: เราถือแบบนี้ฮะไม่เลอะเถอะ
0: ไปต่อเลยนี่กาแฟทั้งนมทั้งน้ำตาลเหนียวหนุบหนับเลยทีเดียวแต่ถ้าผ้าดีก็ถูได้ดีขนาดนี้มาซักฮะนี่ซักไอ้ตัวเนี้ยถังเนี้ย คุณใส่น้ำได้ถึง4ลิตร5ลิตรเลยนะแล้วก็เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยคุณจะลากก็ได้คุณจะยกก็ได้นะฮะซักให้เรียบร้อยแบบนี้จะใช้น้ำยาถูพื้นน้ำยาดันฝุ่นน้ำยาเคลือบผิวต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถที่จะทำได้แล้วเวลาตอนปั่นเนี่ยถ้าเป็นถังสแตนเลสอ่ะมันปั่นได้เร็วปั่นได้แห้ง
1: แล้วก็ปั่นได้มาก
0: เลยฉะนั้นเนี่ยนะฮะขออนุญาตให้ดูถังสแตนเลสนิดนึงนิดเดียวปกตินะถ้า300กว่าบาทนะคุณจะได้ถังพลาสติกแน่นอนแต่เนี่ยเป็นถังสแตนเลสพ่อดูเนี่ยเนี่ยสแตนเลสอย่างนี้เลยใช่ฉะนั้นแบบนี้มันหมุนได้อย่างดีแล้วมันทนมันตากแดดได้มันไม่เป็นสนิมแล้วก็ตัวถังนะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแล้วเวลาเทน้ำนะเขาจะมีจุกให้ดึงเทน้ำทิ้งออกนะฮ
1: ะ
0: ฉะนั้นครบถ้วนพร้อมใช้งานและเอาไปแบ่งกันก็ได้จะแบ่งข้างบ้านซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เพราะโปรเนี่ยคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด3ถังเนาะจะมีเนี่ยได้ไปเลยนะฮะครบชุดแบบนี้3ชุด3ถังใน1ชุดเนี่ยมันจะมีผ้าอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราแถมผ้าอันนี้เป็นแบบรีฟิลเผื่ออันเก่ามันดำมันขาดมันเก่า
1: เผื่อฝนตกซักแล้วยังไม่แห้งก่อน
0: ก็ได
1: ้
0: ก็ได้เหมือนกันให้อีก3รวมทั้งตัวลูกกลิ้งเนี่ยให้ไปด้วยอีก3ม้วนอันนี้กลิ้งได้เยอะมากเลยน
1: ะ
0: แบบนี้ทั้งหมดเนี้ย990บาทเท่านั้นเบอร์โทร1252ฮะ1252จ้าร
1: ีโทรเลยรีชอบตรงนี้มือมันไม่ต้องเลอะเลยสักนิดเดียวไม่ต้องอีกับการต้องมานั่งซักไม้ถูพื้นอ่ะ
0: ถูกต้องและอีกอย่างนึงนะที่พี่ลี่จะต้องชอบมากเลย
1: ยังไงคะพ่อ
0: ลูกยิ่งทำความสะอาดคุณผู้ชมฮะนี่อย่างถ้าเกิดที่บ้านเรามีขนน้องหมาน้องแมวเนา
1: ะ
0: เห็นไหมอาจจะเป็นขนแบบนี้ไอ้พวกนี้ไม้ถูพื้นอ่ะอาจจะกำจัดไม่ได้หรอก
1: ใช่
0: คุณใช้ลูกกลิ้งทำความสะอาดนะฮะคุณกลิ้งไปเลยเน
1: ี่
0: ย
1: อ๋อมันดูดฟึบมาเลยอ่ะแล้วไม่ต้องเสียงดังเหมือนเครื่องดูดฝุ่นด้วยนะ
0: ใช่แล้วมันเก็บผมเก็บฝุ่นได้ดีมาก
1: จริง
0: เห็น
1: ไ
0: หมอยู่บนนี้เลยจะใช้บนที่นอนก็ได้นะฮะผ้าม่านก็ได้โซฟาก็ได้เบาะรถยนต์ก็ได
1: ้แล้วพอมันดูดฟึบเลย
0: พอมันเต็มปุ๊บคุณฉีกฟึบลอกออกมานะแล้วคุณก็ใช้ได้อีกม้วนหนึ่งเนี่ยใช้ได้เยอะมากเลยอ่ะ
1: ดีอ่ะคือเมื่อกี้แอบเห็นว่าพอไม้มันปรับสั้นปรับยาวได้ก็ดันขึ้นไปเนี่ยเช็ดบนข้างบนได้หมดเลยผ้ามงผ้าม่านไรฟงไรฝุ่น
0: ถูกต้อง
1: หรือบางครั้งเนี่ยอย่างสมมติกระจกสูงสูงอ่ะลี่มีปัญหามากเวลาจะเช็ดกระจกสูงสูงเราตัวเตี้ยไง
0: แล้วก็ยืด
1: เราก็ใช้ปรับไม้ม็อบยาวๆแล้วก็ขึ้นไปเช็ดได้
0: เหลือ30เซตสุดท้ายฮะใครอยากได้จัดไปได้เลย
1: ค่ะ
0: คุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุดจะแบ่งกันก็ได้หรือจะเอาไว้3จุดตามจุดต่างๆในบ้านก็ได้ห้องครัวควรมีระเบียงบ้านก็อาจจะควรมีนะหรือว่ารวมทั้งชั้น1ชั้น2
1: อ่ะที่แน่ๆห้องนอนควรแยกกับห้องครัว
0: ถูกต้อง
1: อย่าเอาไปซักรวมกันอย่าเอาไปใช้ด้วยกันแยกได้แยกนะ
0: ใช่แล้วผ้า
1: อุ้ย18เซตสุดท้ายแล้ว
0: แล้วรุ่นนี้ผ้าดีมากนอกจากจะหนานุ่มฟูแล้วนะคุณผู้ชมฮะมันจะเก็บคราบเก็บฝุ่นเก็บสิ่งสกปรกได้ดี
1: นี่ชอบมากเลยอ่ะไม่เคยเจอผ้าม็อบที่มันถูน้ำปูแล้วมันเหมือนมันดูดเข้าไปเลยมันไม่กระเฉาะออกมาด้านนอก
0: แล้วต้องยอมรับนะว่าถ้าเป็นถังปั่นแบบนี้มันเหมาะสำหรับงานหนักๆจริงๆนะฮ
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นพวกคราบสกปรกทั้งหลายนะคราบในครัวคราบน้ำมันนะฮะเป็นไม้ม็อบที่มันไม่ใช่เป็นถังปั่นแบบนี้มันเอาไม่อยู่หรอกถ้าเป็นถังปั่นแบบนี้สบายใจยิ่งเป็นถังปั่นสแตนเลสด้วยแปลว่าคุณจะได้ใช้ทนๆยาวๆนานๆคุ้มๆไปเลยเนี่ยแล้วปั่นแป๊บเดียวแห้งสะอาดกลับมาขาวจั่วพร้อมถูครั้งต่อไปเลย
1: เอาจริงในเวลานาที2นาทีนี้พ่อแม็กทำความสะอาดไปประมาณ 5-6 จุดในบ้านแล้วนะ
0: ผมมือโปรฮะพ่อผมเชื่อว่าคุณแม่บ้านอาจจะเป็นคนซื้อแต่คุณพ่อบ้านอย่างเราเนี่ยแหละเป็นคนทำฮะฉะนั้นเอาอุปกรณ์ดีๆไปให้เขาเวลาทำจะได้ไม่ต้องหน้านิ้วคิ้วขมวดใครดูอยู่จัดได้เลยนะฮะ3ชุด3ถังมีรีฟิลมีตัวลูกกิ้งทำความสะอาดให้หมดนี่เลย990บาทเท่านั้นส่งฟรีด้วยจ้า
1: ใช่แล้วค่ะยังโทรได้อยู่นะคะกดเบอร์1252ได้เลยหรือสแกน QR โค้ดมุมจอด้านล่างก็ได้ค่ะลาไปก่อนแล้ว

0: ถือสายไว้ห้ามวางนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับใครสนใจนะครับรีบกดมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมกลับมาช่วงท้ายนี้นะครับยังอยู่กับพี่สุภชัยแล้วก็ทนายตั้มนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมนะวันนี้เราไม่ได้มีหน้าที่มาตัดสินใครหรือว่าฟอกข่าวให้กับใครนี่เป็นอีกหนึ่งข้อมูลจากทางทนายตั้มนะถ้าเกิดฝั่งของคุณกันหรือใครอยากจะชี้แจงอะไรเราก็ยินดีเช่นกันนะครับเอาทนายตั้มมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายในช่วงนี้หน่อยไหมฮะ
2: บอกว่าให้ระวัง IO นะครับตอนนี้ IO เหงียนกำลังระบาดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยมีคนไปซื้อ IO มาจากประเทศเวียดนามเนี่ยดูเนี่ยกำลังดูไลฟ์สดอยู่นะคร
1: ับ
2: พูดมาคำเดียวกันเลยนะครับกันเป็นคนดีรวยอยู่แล้วกันไม่โกงเงินไปจากแน่นอนเนี่ยซ้ำกันนะครับแอคเขาชื่อผมคือมนุษย์ล่องหนคิงฟิชเชอร์นพรุตขำนุจิตนันทิยาแสงสว่างคือพวกนี้เนี่ยอ
1: ะไรนี่พี่ทนายเคยแคปมา
2: อันนั้นแหละครับตอนนั้นเขายังลืมเปลี่ยนชื่ออยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อไทยนะครับชื่อเขา FC เข้ามาจากเวียดนามไปทำความดีอะไรถึงเวียดนามครับเนี่ย
1: แต่เอาผิดใครเนี่ยต้องมีพยานหลักฐานนะทนาย
2: ก็นี่แหละพยานหลักฐานก็เห็นเป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะครับทุกคนเห็นกันอยู
1: ่โอเคนะฮะพี่สุภชัยฮะทิ้งท้ายหน่อยครับสำหรับเรื่องโควต้าสลากครับ
3: ทิ้งท้ายก็สำหรับเรื่องโควต้าสลากนะครับก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับออกมาช่วยเหลืออย่างจริงจังแล้วก็เป็นรูปธรรมจริง
1: ๆครับ
3: สักครั้งหนึ่งครับผม
1: นะ
3: ผมหลังจากที่พวกผมแล้วก็มีคนที่เดือดร้อนกับเรื่องพวกนี้อีกเยอะแยะเลยครับ
1: เดินเรื่องมากี่ปีแล้วพี่คนเดียวเนี่ย
3: คนเดียวนี่ก็นี่เข้าปีที่3แล้วครับ
1: ปีที่3แล้วนะฮะก็เดี๋ยวหลังจากนี้รอติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่าทนายตั้มก็จะเดินเรื่องนี้ต่อเช่นกันนะแล้วก็จะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีแฉมีอะไรเรื่องอื่นๆดีไหมฮะเดี๋ยวรอติดตาม
2: เดี๋ยวก็รอติดตามครับเดี๋ยวช่วยเหลือเรื่องของพี่ๆสมาคมคนตาบอดก่อน
1: ครับ
2: แล้วก็นักกีฬาคนตาบอด
1: โอเคนะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณทนายตั้มครับขอบคุณคุณสุภชัยครับ
3: ส
1: วัสดีครับวันนี้ลาไป
4: เดี๋ยวโกลเด้นซองออลสตาร์อาทิตย์นี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
5: พี่รักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: 2คนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอก59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ชื่อบลูพักจีรามนชัยตระกูล
3: มาใหม่ก็ศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
2: เป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะเตือนแล้วไงว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับโตเกียวก็มานำสกุลคุงบุริน
4: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้จะเอาอะไรอะ
3: คือเราว่าเราชอบบลูอะ
5: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูล
6: ห้ามมาเหยียบบ้านคุงบุรินเด็ดขาด

0: ันอะมันต้องเป็นเพราะว่าเราไม่รักกันแล้ว
1: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปไหน
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก
3: ความอลังการของคอนเสิร์ตบททองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: มวลความรักพลังแห่งแรงสปอร์ตของแฟนๆเต็มพื้นที่งานอรุณรุ่ง The Age of Horizon Final EP With In องศางานที่อินองศาได้ใช้ช่วงเวลาร่วมกับแฟนๆแบบใกล้ชิดเสิร์ฟเซอร์วิสแฟนแบบช่ำๆทั้งถ่ายรูปแฟนเบเนฟิตที่ทำเอาอินองศาได้สกิลการถ่ายรูปเพิ่มขึ้นมาอีกเพียบเลยล่ะค่ะจากนั้นก็เป็นโมเมนต์แห่งความทรงจำกับการชมซีรีส์ตอนจบร่วมกับทีมนักแสดงที่แท็กทีมมาอยู่ในช่วงเวลาสำคัญนี้ไปพร้อมๆกันซึ่งตลอดการรับชมอารมณ์มาแบบครบรสเลยล่ะค่ะเพราะมีทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะของขำฮอปและเสียน้ำตาไปกับพ่อพีและทีนกรจนถึง

0: ัดความหวานเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในงานแต่งขนาดนี้ก็ไม่แปลกที่จะทำให้แฟนๆหลงรักอินองศาแบบถอนตัวไม่ขึ้นและก็ไม่ใช่แค่แฟนๆชาวไทยเท่านั้นนะคะยังมีอินเตอร์แฟนจากหลายประเทศทั่วโลกที่คอยซัพพอร์ตทั้งคู่เกิดเป็นปรากฏการณ์อินองศาฟีเวอร์ทำให้ในหลายเมืองทั่วโลกจัดอินองศาเวิลด์ทัวร์ทั้งเซี่ยงไฮ้มิลานไทเปมาเก๊าโฮจิมินห์โซลและแน่นอนกรุงเทพในเดือนพฤศจิกายนนี้กับอินองศาเฟิร์สแฟนมีตติ้งอินแบงคอก
1: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: บ้านห้าไปถึงแล้ว
1: โอ้นี่ร้านเธอเหรอคุณ

0: ค่ะเพิ่งเปิดเองค่ะพออยู่ได้ค่ะคุณจินโอ๊ยแต่ถ้าจะให้รวยนี่ต้องอีกนานเลยค่ะไม่มีคนช่วยทำคนเดียวไม่ไหวหรอกค
1: ่
0: ะ
1: ไม่หรอกนะเธอเก่งจะตายฉันเอาใจช่วยนะ
0: ขอบคุณค่ะคุณจินเข้ามาดื่มน้ำดื่มท่าก่อนไหมคะ
1: ฉันว่าไม่ดีกว่ามันดึกแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องขับรถกลับบ้านอีกเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วง
0: ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่แวะมาส่งรอดคุณจินคะแล้วก็อย่าคิดมากนะคะรอดเชื่อค่ะว่าเวลาเนี่ยช่วยเยียวยาทุกอย่างแล้ววันหนึ่งคุณจินก็จะรู้เองว่าควรต้องทำยังไงต่อไม่มีใครโทษคุณจินหรอกนะคะไอ้เรื่องความรักเป็นเรื่องของหัวใจมันห้ามกันไม่ได้หรอกค่ะ
1: ขอบใจมากนะบุญรอดขอบใจจริงๆถ้าไม่ได้เธอฉันคงแย่กว่านี้มาก
0: ขับรถกลับดีๆนะคะ

0: โอ้โหยังหัววันอยู่เลยว่าคนน้อย
1: แต่วันนี้มึงนั่งอยู่คนเดียว
0: นายช่างครึ้มอกครึ้มใจอะไรเนี่ยนะถึงมานั่งอยู่คนเดียว
2: ไอ้ว่าไม่แปลกนะเพราะว่าบางครั้งไอ้ก็เห็นกิติมานั่งคนเดียวเหมือนกัน
0: มันไม่เหมือนกันไอ้อย่างผมนี่มันคนโสดจะไปไหนทำอะไรก็ได้ไม่มีใครว่า
3: เฮ้ยตอบ
0: โอ้โห
3: How long you here
2: ไอ้มานานแล้วกำลังจะกลับพอดี
3: อุ้ยมอบอย่าพึ่งสิอยู่สนุกด้วยกันก่อนนะเพิ่งจะสี่ทุ่มเองนะนะคะบ๊อบเอาบ๊อบ
4: เฮ้ยซันนี่บ๊อบไม่อยู่ I can make you have fun okay let's make fun
5: เนี่ยเห็นฉันอย่างเงี้ยฉันก็เลือกนะไม่ใช่ใครก็ได้อย่างยูน่ะรอไปก่อนถ้าฉันไม่มีใครฉันก็จะสนแต่ไม่ใช่ตอนนี้ร้อยบ๊อบ
0: เขาไม่เอามึงไง
4: ไม่เอา
3: เดี๋ยวก่อนสิคุยกันก่อนก็ได้ดูสิว่าฉันมีอะไรที่ได้กว่านางสุนีตรงไหนฮะไฝ่ฝ้าราคีก็ไม่มีสักนิด
4: โอ้ทีนี้โอเคไหม
0: เหลือเฟือ
4: เหลือเฟือโอเค
0: เออ
3: โอเค
4: let's go
6: Hey, Steve. How are you?
0: Okay.
7: เอาเว้ยอ้วนดวงเนื้อคู่มาเอ้ค่ะมีผัวฝรั่งตอนอายุ50ชัวร
8: ์เจ๊ไม่เจ๊เจ๊นุ่นนุ่น
7: เอานางสุนีไปไหนวะอย่าบอกนะว่าจะไปหาในช่างบ๊อบอ่ะผู้ชายมีทั่วทั้งอุตภาวเนี่ยหาเอาใหม่ก็ได้แล้วเว้ย
8: ก็ฉันรักเขานี่เจ
7: ๊รักเหรออื
8: ม
7: พวกเองหัวล้อเป็นภาษาอิตาลีเป็นไหมวะข้านี่อยากหัวล้อเป็นภาษาอิตาลีผู้หญิงอย่างเองเนี่ยนะจะรักใครเป็นวะนางสุนีอย่าลืมสิวะเองมาที่นี่เพื่ออะไร
8: เงินเว้ย
7: เงินไม่ใช่มาหาความรักเข้าใจไหม
8: ไม่เข้าใจฉันไปนะเจ
7: หน้าไม่อายเขามีรักยังจะล่านไปหาเขาอีกอ้าวอ้าวนี่ชีวิตเปลี่ยนแล้วนะมึง
9: I like you นะ you เอาใจแบบเก่งเก่งนะ
10: you like I
9: yeah
10: นี่กูเช่าไอซีไอคิดราคาไม่แพงหรอกนะนะอยู่ก็จะได้ไม่โลนลี่ไง
9: yeah maybe
10: money
9: oh okay I ให้หมดเลย I เก็บไว้10เปลี่ยนไปกินข้าวนะ
10: อ๋อ you cute มากเลยSee you again นะ darling เดี๋ยวไอกลับมาอีกทีนึงเนาะ
4: สุนี
5: ในช่างบอสไปไหนวิวทำไมสุนีไปตามหาที่บ้านแล้วไม่เจออ่ะ
10: นี่คนอย่างในช่างบอสจะไปไหนได้แค่ไม่ใช่รายบุญรอดวันนี้นะคะทำสุดฝีมือเลยค่ะ
11: โอ้ฮัลโหลบอลด
10: ์ไ
11: ฮเซม
10: เซมเซมเซม
11: ไม่เผ็ดนะครับ
10: ไม่เผ็ดได้เลยเอาซิดก่อนเลยซิดก่อน
11: ครับ
5: พี่บุญรอดมึงนี่ร้ายกว่าที่กูคิดนะน้อยต่อหน้าคนอื่นเนี่ยมึงทำเป็นพูดดีหลอกให้เขาหลงเชื่อว่ามึงอะหวงเนื้อหวงตัวรักศักดิ์ศรีถุยแต่พอรับหลังมึงก็สายหางดิ๊กดิ๊กดิ๊กเหมือนหมาเดือน12นี่พูดถามมึงจริงๆเหอะมึงขี่กันกี่ยกแล้วเขาถึงหลงมึงหัวปากหัวปั๊มแบบนี้ให้บุญรอด
10: โอ้ยนี่สุนีข้ออย่างอีบุญรอดนะพูดแบบนี้มันไม่ซึมเข้าหัวกะโหลกหรอกเว้ยมันต้องอย่างกูนี่เรียกเขามาเรียกเขามาทุกคนมานี่แล้วมานี่แล้วเรียกเขามานี่มานี่แล้วเรียกเขามามาดูอีนักผู้หญิงหน้าด้านคนนี้แล้ว
12: โอ้ยขอเถอะเดี๋ยวกูตีเลย
10: กูอย่าเพิ่งตีหนูให้หนูตีอีบุญรอดเสร็จก่อนแล้วค่อยตีหนู นางผู้หญิงคนนี้นะมันก็เปิดร้านอาหารสร้างภาพอย่างนั้นแหละที่จริงแล้วมันก็อยากได้ผัวฝรั่งจนตัวสั่นไปหมดโถเอ้ยมึงอ่ะก็ชอบแย่งผัวชาวบ้านเขาเหมือนกันนั่นแหละดูนี่แล้วนี่นี่นี่ดูเลยอยู่อีกคนนี้ชอบแย่งผัวชาวบ้านเขาดูแล้วนี่แล้วนี่แล้วชาวบ้านมานี่แล้ว
13: เจ๊
14: เกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ๊ลูกระเบิดกำลังจะลงแล้ว
10: ฮะสงครามเวียดนามลามมาบ้านเราแล้วเหรอ
14: ระเบิดลูกนี้มันมีอนุภาคทำลายล้างยิ่งกว่าสงครามเวียดนามอีกเจ๊
15: ทางบุญรอดคนเดียวเอาไม่อยู่แน่ๆทางบุญรอดมาเกี่ยวอะไรด้วยวะ
10: โอ๊ยเจ๊หมดแต่ถามอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ไปไม่ทันหรอกให้ทั้งสองตัวนี่มันรวมหัวกันเมื่อไหร่แล้วก็ทำพูดได้คำเดียวนะเจ๊ว่าและ
16: สองตัวไหนวะ
14: ก็ที่หมูตะเภาไม่สงบสุขเนี่ยก็เป็นเพราะมันสองตัวนี่แหละอีอ้อยกับอีชุนีไง
10: อีอ้อยอี

0: ึงจะยังไงมึงว่ามาเลยวันนี้เป็นไงเป็นกันกูไม่ยอมให้มึงชุบมือเปิบแย่งในช่างบ๊อบจากกูไปง่ายหรอกเว้ยพูดความจริงทำเป็นนิ่งปั้นหน้าเป็นนางเอกในละครโถอีดำของเน่าอีประเจ้าค้างปีอีช็อกจบใน
1: สุนีมากไปแล้วนะของซื้อของขายก็เสียหายหมด
0: ให้มันเจ๋งยิ่งดีขู่คนอย่างมันเนี่ยต้องเจอแบบนี้มันถึงจะสำนึกจะได้มีจ้องง่าผัวชาวบ้านเขาอยู่เรื่อยเผลอไม่ได
1: ้สุนีหยุดเถอะอายชาวบ้านชาวช่องเขามองกันใหญ่แล้วรู้ไหม
0: อายทำไมล่ะครูคนอย่างเงี้ยต้องประจานให้ชาวบ้านร้านตลาดรู้กันให้ทั่วจะได้เรามาอุดหนุนคนอย่างมันไงใช่พังร้านมาเลยเว้ย
2: ที่กูพูดมาทั้งหมดมันคือเรื่องจริงใช่ไหมอีบุรันมันคือเรื่องจริงใช่ไหมอีบุรัน

좋네.

0: นีไม่ได้ทำอะไรมันนะมันทำร้ายสุนีก่อนน่ะสุนีก็แค่ป้องกันตัวนะบ๊อบ
1: คุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นอ่ะผมรู้แล้วว่าคุณเป็นคนยังไง I'm warning you Don't mess with me and บุญรอดเขาไม่ใช่ผู้หญิงอย่างคุณ
2: ทำไมอีบุญรอดมันสดกว่ามันใหม่กว่าใช่ไหมบ๊อบถึงพยายามเทรดหัวสุนีทิ้งอ่ะบ๊อบถึงลงมาหัวปากหัวพันแบบนี้ถ้าบ๊อบไม่เลิกยุ่งกับมันนะสุนีจะประจานให้รู้ทั้งอู่ตะเภาเลยว่าบ๊อบชอบของฟรีอ่ะ

0: บุญรอด
1: ต้องมาพูดเลยเพราะคุณคนเดียวทำให้ฉันเดือดร้อนไปด้วย
0: ไอเสียใจไอไม่รู้ว่าเขาจะทำถึงขนาดนี้ไอคิดไม่ถึงจริง
1: ๆทีหลังก็คิดให้มันถึงสิคิดให้มันถึงไอเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ต้องเกิดขึ้นอีกฉันมันควรทำมาหากินนะไม่มีเวลาไปทะเลาะผู้หญิงของนายช่างหรอกนะ
0: ไอก็ไม่ได้อยากให้เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของยูคือถ้ารู้ว่าเขาสร้างปัญหาแบบนี้ไอก็ไม่ยุ่งกับเขาหรอก
1: โอ้ยแต่คนที่มันเดือดร้อนนี่คือช้างอีบุญรอดที่เดือดร้อนดูขอที่มันเสียหายมันจัดน้ำพักน้ำแรงฉันทั้งนั้น
0: ถ้าอย่างนั้นไอขอรับผิดชอบความเสียหายได้ไหม
1: ขอบคุณแต่ไม่ต้อง
0: บุญรอดแล้วอยู่จะให้ไอทำอะไรไอทำ
1: ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแค่ไม่ต้องมาเหยียบที่นี่
0: บุญรอด

0: ลื่นมันก็หัวไวเหมือนกันดีกว่าเออขยันแบบนี้นะเดี๋ยวอ้วจะขึ้นค่าแรงให
1: ้ขอบคุณครับทุกแก
0: เออเอาเหมยเดี๋ยวเสร็จธุระตรงนี้เสร็จแล้วไปช่วยป้าดูบัญชีหน่อยนะลูก

0: ไหมบุญศิลป
1: ์ไม่เหนื่อยเลยครับผมดีใจด้วยซ้ำที่ได้ช่วยงานคุณเหมย
0: ดีแล้วล่ะเหมยเป็นลูกสาวคนเดียวช่วยอะไรป้าไม่ได้มากหรอกมีบุญศิลป์เข้ามาช่วยเหมยก็สบายใจ
2: อ
0: ยู่นี่จ้าป๋า
2: จ้ามาอยู่นี่เองเฮ้ยลืมมาแอบคุยกับใครวะอาเหมย
0: คุยกับใครไม่มีนี่จ้าป๋าเหมยอยู่คนเดียวเหมยอ่านหนังสือข้างบนมันร้อนก็เลยออกมาเดินเล่นรับลมบ้างน่ะ
2: อย่างงั้นน่ะเหรอออยากให้ป๋ารู้นะว่าลืมน่ะมาแอบคุยกับใครลืมเป็นลูกสาวคนเดียวของป๋านะจะคบใครเนี่ยต้องดูให้ดีโดยเฉพาะไอ้พวกคนงานแถวนี้เนี่ยใช้ไม่ได้ขี้เกียจสลังยาวอ่ะมาไปอ่านหนังสือไปไปอ่านหนังสือนะเรียนหนังสือเก่งๆเออลูกป้ามีลูกสาวคนเดียวเรียนเก่งๆเลยดีใจ

0: สักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรติดดาวนะคะคุณผู้ชมค่ะฟังอย่างนี้นะใช่คุณหรือเปล่าที่ไถโซเชียลทั้งวันใช่คุณหรือเปล่าที่ดูทีวีทั้งวันใช้สายตาตลอดขับรถก็ต้องใช้สายตาแม้กระทั่งขับรถปั๊บดูแผนที่อ่ะก็ต้องดูจออีกเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะชวนทุกคนมาใส่ใจสายตาของตัวเองนะคะมีความรู้ดีๆจากดร.ป๋อค่ะสวัสดีค่ะดร.
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นคนนึงนะครับที่ใช้สายตาบ่อยนะครับแล้วหลายคนตอนนี้ผมสังเกตนะดูจอเล็กดูจอใหญ่ดูหนังแนวตั้งดูซีรีส์เดี๋ยวนี้จะเห็นคนหยอดน้ำตาเทียมเป็นประจำเลยนะครับต้องพกตลอดเพราะว่าพอตาแห้งเราก็ขยี้ตาพอขยี้ตาเนี่ยตามีปัญหาอีกนะครับเพราะนั้นคนที่เริ่มมีปัญหานะครับตาล้าตาพร่าตามัวมองไม่ค่อยชัดนะครับแสบตาน้ำตาไหลผมอยากให้มาใส่ใจสุขภาพดวงตากันซึ่งการใส่ใจเนี่ยครับเวลาดูจอนานๆสัก20นาทีพักสัก20วินาทีหรือว่าดูจอให้ห่างๆมีแสงเพียงพอนะครับแล้วก็ลดอัตราการใช้จอแล้วก็ถ้ายังมีอาการตาล้าตาพร่าตามัวอีกนะครับผมมองว่าต้องหาตัวเสริมนะครับตัวเสริมก็คือตัวอาหารเสริมกลุ่มเบอร์รี่หรือกลุ่มที่มีเม็ดสีพิกเมนต์เยอะๆนะครับเช่นสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งดอกดาวเรืองตัวนี้ครับมีลิวทีนซีเซนทีนแต่แน่นอนครับเราไปหาดอกดาวเรืองมากินไม่ได้นะ
1: ไม่
2: เหมือนกันเพราะว่าตัวที่ใช้เป็นดอกมะลิโกลและกลุ่มวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามินแล้วก็ซิงค์นะครับมีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของการมองเห็นเพราะนั้นเรามีทั้งวิตามินมีทั้งตัวบิวเบอรี
1: ่
2: แล้วก็ลิวทีนเซเซนทีนที่ได้จากสารสกัดจากดอกดาวเรืองแต่สูตรพิเศษของสุภาพบุรุษเราเพิ่มเติมครับเพราะว่าเรามีความรู้เรื่องสมุนไพรเราเลยเป็นสูตรที่ใส่สมุนไพรจีนเข้าไปด้วยมีทั้งเก๊กฮวยเกากี
1: ้
2: เพราะคนจีนสมัยก่อนโบราณนะครับเขาไม่ได้กินเบอร์รี่ไม่ได้กินสารสกัดพวกนี
1: ้
2: เขากินเกากี้กินเก๊กฮวยครับ
1: อ๋อมันก็ช่วยได้เหมือนกัน
2: ก็ช่วยเขากินมาเป็นร้อยปีนะครับแล้วตำราแผนจีนเขากินมาเป็นพันปีเลยแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็มาวิจัยนะครับว่าสารอาหารต่างๆที่อยู่ในทั้งเกากี้เก๊กฮวยแล้วตอนนี้มีเบอร์รี่แล้วก็ลิวทีนเซเซนทีนตัวนี้ครับมารวมกันเราจะมาตอกเป็นเม็ดครับให้ทานง่ายๆทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเราจะได้คุณภาพเราจะได้ข้อดีของ

0: ทุกอย่างทั้งแผนปัจจุบันทั้งสมุนไพรจีนนะครับรวมกันทานได้1เม็ดครับแล้วก็วันนี้แน่นอนครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากคร
1: ับ ขอโปรเลยค่ะไหนพิเศษขนาดไหนคะ
0: โอดีลุกนะครับปกติ1กระปุก30เม็ด590บาทแต่โปรโมชั่นวันนี้นะครับซื้อ4กระปุกจากราคาปกตินะครับ 1,299 บาทผมลดให้คุณเดียแล้วก็ท่านผู้ชมอีก300บาทเพราะนั้นวันนี้จ่ายเพียง999บาทเท่านั้นครับ
1: โอ้โหอันนี้คือ999บาทคุณผู้ชมขาเฉพาะโปรติดดาวเท่านั้นนะคุณได้ไปทั้งหมด4กระปุกเลยนะคะ120เม็ดเพราะฉะนั้น1252 1252หรือว่าสแกน QR โค้ดที่ขึ้นด้านล่างได้เลยค่ะ
0: 99เซตเท่านั้นนะครับเพราะว่าราคาเที่ยวก่อน1299ผมลดให้300บาทเฉพาะในรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นนะครับ99เซตได้โอดีลุกทานไป4เดือนตกกระปุกนึงตกเดือนนึง250บาทเอง
1: โอ้เดือนนึงแค่250บาทเอง
0: ครับผมได้สารอาหารเต็มๆเลยนะครับผมอยากจะกลับมาย้ำนะครับตัวที่เรา
1: 90เซตแล้วนะคะตอนนี้ไวนะ
0: ลด300นะหมดแล้วหมดเลยน
1: ะ
0: ทีนี้ตัวที่เราอยากจะให้มาดูแลนะครับก็คือเก๊กฮวยเกากี้นะครับตัวนี้เวลาเขาทานซุปทานอะไรเราใส่เกากี้ตลอดเพราะว่าเกากี้ช่วยบำรุงสายตานะครับแล้วก็ตัวพิกเมนต์ที่ผมบอกก็คือเราจะได้ยินตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับอยากตาดีให้กินวิตามิน A กินผลไม้หลากสีกินผักใบเขียวนะครับเราไม่ต้องกินผักเหมือนเต่านะครับ
1: ไม่ต้องขนาดนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ตัวนี้เราสกัดมานะครับตัวมีแอนโทไซยานินจากบิวเบอร์รี่แล้วก็มีลิวทีนซีเซนทีนซึ่งลิวทีนซีเซนทีนเป็นพิกเมนต์หลักนะครับที่ดวงตาเราต้องการตอนนี้เราใช้ตาเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะอาชีพต่างอย่างมาม่าเนี่ยท่านประธานนะครับดูจอทั้งวันนะครับไม่ทำงานหรอกครับ
1: อันนี้คือดูซีรีส์อยู
0: ่ดูซีรีส
1: ์
0: แล้วพอดูซีรีส์นะครับผมบอกมาม่าว่ามาม่าดู20นาทีนะต้องพักสายตามาม่าดูลวดเดียวเลยครับ 3-4 ชั่วโมงนะครับพอดูเนี่ยคนที่ดูซีรีส์ดูจอหรือทำงานมองจอนะตาจะขดเกร็งตาจะโฟกัส
1: ตาจะทำงานหนัก
0: ไม่รู้ตัวพอดูนานๆนี่รู้สึกปวดกระบอกตาเพราะเราจ้องโดยไม่รู้ตัวนะคร
1: ับ คุณหมอเองก็เคยมีปัญหาเหมือนกัน
0: ผมเนี่ยปัญหาเยอะนะครับเพราะว่าผมไหนจะต้องทำงานคอมพิวเตอร์นะครับดูจอทำงานตอนกลางคืนต้องมานั่งอ่านเปเปอร์อ่านหนังสือเอกสารก็มีเป็นปึกๆนะครับแล้วเราไม่ดูก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับผมแล้วเวลาอ่านสัญญาอ่านข้อมูลต่างๆนั่งรถต้องใช้จออยู่
1: เลย
0: รถเนี่ยสั่นๆนะครับผมใช้จอแต่ว่าพอมีงานมีสัญญาที่ต้องอ่านเอกสารต้องรีวิวผมต้องใช้สายตาตลอด
1: จะปวดตาเอานะ
0: ปวดผมเป็นเนี่ยผมใส่แว่นมาทั้งชีวิตแล้วผมก็มองว่าเอ้ยสายตาเนี่ยตอนนี้บางทีเริ่มแสบตาน้ำตาไหลผมเองก็ต้องหยอดน้ำตาเทียมตลอดซึ่งผมมองว่าอุ้ยต้องรีบดูแลร่างกายต้องรีบดูแลตัวเองแล้วนะครับตัวโอดีลุกเนี่ยผมทานทุกวันคือผมอ่ะต้องวางไว้ทุกที่เลยก่อนนอนที่บ้านก็ทานมาออฟฟิศก็ทานนะครับนึกเวลาไหนเนี่ยผมต้องทานพยายามทานให้ได้ทุกวันนะครับแล้วโปรโมชั่นชุดเนี่ยทานได้4เดือนเลยทานสักกระปุกนึงเนี่ยน่าจะโอเคพี่เป็ดก็เป็นผู้จัดการนะครับพี่เป็ดตอนแรกแต่ก่อนเนี่ยตาแพ้แสงไปไหนไปเที่ยวต้องใส่แว่นดำตลอดนะครับแล้วไปยุโรปแดดแรงตอนขับรถต้องใส่แว่นดำตลอดแล้วบางทีเนี่ยทำงานออฟฟิศเจอแสงจ้าๆไม่ได้นะครับทำงานคอมพิวเตอร์ใส่แว่นกันแดดทำงานเลยผมบอกพี่เป็นอะไรเขาบอกว่าตามันแพ้แสงมองไม่ค่อยเห็นแต่ตอนเนี้ยนะครับก็สามารถใช้สายตาได้แบบปกติแล้วนะครับเพราะว่ากลับมาใส่ใจแล้วผมก็บอกพี่เป็ดตลอดว่าเรื่องการพักสายตานะจำเป็นอย่าจ้องจอเยอะๆนะครับตอนนี้เขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได
1: ้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะทุกอย่างนะที่คุณป๋อพูดไปนะสารสกัดต่างๆที่สุภาพโอสถใส่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ที่นี่แล้วและวันนี้โปรดีมากจริงๆปกติ4กระปุกเท่าไหร่นะคะดร.
0: 1,299 บาทจะกระปุกราคาปกติ1กระปุก590บาทวันนี้เหลือไม่ถึงครึ่งเฉลี่ยแล้ว250บาทครับ
1: เมื่อกี้ขึ้นแล้วนะว่าเหลือ30เซตเท่านั้นคุณผู้ชมขา999บาทนะคะ1252 1252กดมาเพราะเดียเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนใช้สายตาทุกวันขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมของคุณคืออะไรบางคนชอบดูซีรีส์บางคนเปิดทีวีทั้งวันบางคนอ่านหนังสือบางคนขับรถโอ้โหมันต้องทานเสริมจริงๆนะ
0: ใช้เยอะแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับวัยรุ่นตัวเล็กๆเนี่ยใช้จอแท็บเล็ตดูตลอดนะครับ
1: เดี๋
0: ยว
1: นี้เห็นใส่แว่น
0: ปิดไฟจ้องไงปิดไฟดูนะครับเล่นคอมเนี่ยโอ้โหสายตาใช้เยอะมากเพราะตามันต้องโฟกัสมากๆนะครับแล้วทุกอาชีพที่เจอแสงจ้าๆเจอลมเจอฝุ่นเจอแดดแรงๆเนี่ยครับแล้วไม่ใส่แว่นกันแดดปกป้องสายตาเนี่ยครับก็จะมีปัญหาเยอะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะทุกคนดูไปด้วยนะคะอย่าดูเพลินนะกดไปด้วยเลย1252เพราะว่าวันนี้โปรดีมากจริงๆนะคะตกเดือนนึงในการใส่ใจตัวเองใส่ใจสายตานี่250บาทวันนี้คุณจ่ายแค่ราคาเดียว999กด1252ได้เลยค่ะเมื่อกี้ดร.บอกว่ามีอีกหนึ่งอาชีพโดยเฉพาะคนที่ใช้สายตาในการเย็บผ้าหรือเปล่า
0: เนี่ยครับคุณป้าเขาไปเย็บผ้าช่วงนึงนะผมเห็นเล็งฝนเข็มเนี่ยเล็งแล้วเล็งอีกนะครับเย็บผ้าไม่ได้สักทีนะครับเพราะนั้นผมบอกว่าดูแลดวงตาด้วยอย่าใช้สายตาเยอะแต่ว่า

0: ด้วยอาชีพต้องเย็บผ้าต้องทำนู่นทำนี
1: ่
0: เขาก็ต้องมาใส่ใจตัวเองแล้วบอกว่ากลัวราคาแพงกลัวไม่มีเงินซื้อกินผมว่าเนี่ยพอจัดโปรโมชั่นแล้วต้องรีบซื้อเลยเพราะว่าที่ผมเล่าข้อมูลทั้งหมดนะครับอยากให้จำอย่างเดียวคือวันนี้ผมลดเพิ่มอีก300บาทจ่ายเพียง9ไม่ถึง
1: 1,000
0: ไม่ถึง 1,000 ได้4กระปุกเลยนะครับปกติไม่ได้ราคานี้นะครับแล้วก็คุณลุงคนนี้นะครับก็ต้องทานเป็นประจำเพราะว่าชอบกินหวานชอบกินหวานพอกินหวานเยอะๆเนี่ยครับผมว่ากินหวานจนตามัวเลย
1: โอ้โห
0: นะครับกิน
1: อันตรายแล้วนะ
0: กินน้ำหวานนี่เป็นขวดๆนะครับเพราะนั้นปรับพฤติกรรมก่อนนะคนที่มีโรคเรื้อรังมีอะไรนะครับดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวนี้ไปดูแลดวงตาของท่านด้วยนะครับแล้วก็อาชีพที่เจอแสงเยอะๆทำงานหน้าคอมอาชีพหนึ่งที่ซื้อของเราเยอะมากนะครับขับมอเตอร์ไซค
1: ์
0: ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วบางทีไม่ได้ใส่หมวกเต็มใบแล้วตาเขาแห้งนะครับหรือว่าอาชีพแท็กซี่นี่ที่เจอแดดตลอดเวลาเราไม่เห็นแท็กซี่ใส่แว่นกันแดดไงนะครับแล้วก็ปิดฟิล์มมืดก็ไม่ได้เขาต้องขับแล้วเจอแสงตลอดเวลาเพราะนั้นอาชีพไรเดอร์ขี่มอเตอร์ไซค์แท็กซี่ต่างๆนะครับพอเจอแสงเนี่ยแล้วเจอลมแรงเจอฝุ่นเข้ามาขยี้ตาเงี้ยครับอาชีพพวกเนี้ยก็ซื้อของเราเยอะผมดู data นะไม่ใช่เฉพาะหนุ่มสาวออฟฟิศอย่างเดียวแล้วคนทำงานกลางแจ้งเจอแดดแรงๆต้องหยีตาตลอดเวลาพอตาสู้แสงเนี่ยครับตามันจะอ่อนแอ
1: มันสู้ไม่ได้มันล้ามันต้องหลีตาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสูตรพิเศษมากๆสำหรับสุภาพโอสถที่จัดให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเพราะอย่างที่ดร.บอกตอนแรกเราใส่สารสกัดเพิ่มเข้าไปเยอะมาก
0: เราใส่สารสกัดแล้วใส่สมุนไพรด้วยสูตรของเราเด็ดก็คือผมศึกษาไปถึงสมุนไพรที่ใส่เก๊กฮวยเก่ากี้นะครับแล้วก็ยังมีวิตามิน A วิตามิน B2 ซิงค์ด้วยนะครับผมซึ่งกลุ่มวิตามิน A B2 ซิงค์พวกนี้ครับมีส่วนช่วยในการมองเห็นทำงานตามปกติของการมองเห็นด้วยเพราะนั้นอยากจะดูแลนะครับนอกจากการพักผ่อนสายตาเพียงพอกินผลไม้หลากสี
1: นี่ใช่ตอนนี้เหลือ1นาทีสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมขารีบกดมานะ1 2 5 2เรียกกลัวคุณไม่ทันโปรนี้มากๆเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะอย่าวางใจนะกดมาเรื่อยๆเลยค่ะ1 2 5 2วันนี้999เอาไปเลย4กระปุกเพราะเราลดลงมาให้คุณผู้ชม300บาทถ้าเกินจากเวลารายการนี้ไปจะไม่ได้ราคานี้จะไม่ลดแล้วนะ300เพราะฉะนั้นวันนี้999กด1 2 5 2ได้เลยดร. 15เซตสุดท้ายแล้วดร.ขาตอนนี้เนี่ยใครควรต้องกินตัวนี้มากที่สุดคะ
0: หมดแล้วหมดเลยนะครับผมแสบตาน้ำตาไหลขยี้ตาบ่อยหรือบางทีเนี่ยตอนบ่ายๆนะครับช่วงนึงเนี่ยผมต้องทำเงี้ยแล้วบางทีนั่งประชุมต้องนั่งหลับตาเพราะตามันล้าจริงนะครับต้องหยอดน้ำตาเทียมแล้วคนที่รู้สึกว่าทำงานอยู่แล้วตามันล้าตามันพร่าตามัวนะครับหรือคนที่ติดหวานเยอะๆเนี่ยครับผมอยากให้ตัวนี้ไปช่วยเพราะได้ประโยชน์หลากหลายเลยได้ทั้งสารสกัดจากบิวเบอรี่สารสกัดจากดอกมะลิโกลมีลิวทีนเซเซนทีนเก๊กฮวยเก่ากี้และวิตามินอีก 3-4 ตัวเลยครับ
1: ค่ะนี่ตอนนี้คุณผู้ชมขาเอางี้เอาเป็นว่าวันนี้ต่อสายต่อเวลาให้เขาไว้เลยดีไหมดร.
0: ก็ผมบอกตั้งแต่แรกแล
1: ้
0: ว
1: ต่อไปเลยเน
0: า
1: ะเพราะมันจะไม่ทันไม
0: ่
1: ทันเนาะโอเค1252รีบกดมาได้เลยนะคะวันนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอดร.วันนี้ขอบคุณมากๆ
0: ต่อให้นะ5นาที
1: โอเครีบโทรมารับทุกสาย1252ค่ะสวัสดีค่ะ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
1: นี่ฉันจะแพ้ไอ้นางบุญรอดจริงเหรอวะเนี่ยถ้าคนอย่างแกแพ้ไอ้นางบุญรอดนี่นะเสียหมานะเว้ยเอ้ารู้ถึงซ่องไหนอายก็ถึงซ่องนั้นเลยนะ
2: เป็นฉันนะกัดลิ้นให้มันตายให้มันรู้แล้วรู้แล้วไปเลยเป็นถึงผู้หญิงงามเมืองแพ้อีดำตับปิดอย่างนางบุญรอดนี่นะเฮ้ย
1: นี่พวกแกนี่นะไม่ต้องมาซ้ำเติมฉันเลยนะอีโจคนอย่างฉันน่ะไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆหรอกนะเว้ยละครยังไม่จบฉันใดสงครามระหว่างฉันกับบุญรอดก็ไม่จบฉันนั้นเว้ย
3: พ่อเถอะนางสุนีฉันรู้นะว่าแกจะชนะนางบุญรอดอะแต่ของอย่างเงี้ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้ชายด้วยถ้าใจเขาไม่ได้อยู่ที่แกยังไงเขาก็ไปกับคนอื่นอยู่ดีนั่นแหละ
1: ก็พวกแกไม่ถูกอีบุญรอดแย่งผัวนี่พวกแกไม่มีวันเข้าใจฉันหรอก
4: สุนีเอ้ยแกเคยถามใจตัวเองบ้างไหมคะว่าที่นั่งเป็นบ้าอยู่เนี่ยแกรักนายช่างเขาจริงๆหรือว่าแกแค่อยากเอาชนะนางบุญรอด
1: เจ
4: ๊ถ้าแค่อยากเอาชนะเนี่ยนะก็หัดยอมแพ้มันก็ได้ชีวิตมันจะได้สงบลง
1: สุนี no way จ้ะสงครามเวียดนามยังไม่จบใช่สงครามระหว่างฉันกับบุญรอดเรียบจบถึงน่ะคอยดูนะฉันจะต้องได้ดีกว่าอีบุญรอด

0: ันบ้าเฮ้ยฉันนั้นไม่อยากจะคิดเลยถ้านางสุนีเนี่ยมันโดนในช่างเฉดออกมาเนี่ยมันจะคลั่งสักแค่ไหน
1: สุนีไม่ยอมสุนีไม่ไปสุนีไม่กลับสุนีไม่ยอมสุนีไม่ไปสุนีไม่กลับหมอสุนีไม่ยอมสุนีไม่ไปสุนีไม่กลับ I am your wife นะป๊อป
2: สุนีอยู่ทำให้ไอเดือดร้อนมากนะเราคงไม่ต้องเกรงใจกันละมั้ง
1: หมอมาสุนีขอโทษนะหมอไม่โกรธสุนีเลยนะคงเป็นเพราะสุนีรักบ๊อบมากเกินไปเลยโกรธจนทนไม่ไหวอ่ะบ๊อบขาต่อไปเนี้ยสุนีสัญญานะว่าจะไม่ไปยุ่งกับอีบุญรอดมันอีกอ่ะนะบ๊อบนะบ๊อบแต่บ๊อบต้องสัญญานะว่าบ๊อบจะไม่ไปยุ่งกับมันน่ะ
2: ยูไม่มีสิทธิ์มาสั่งไอ้นะเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกัน You're not my wife Go away
1: บ๊อบ
2: ไอ้เก็บของไปอยู่เรียบร้อยแล้วป่ะ
1: บ๊อบอย่าไล่สุนีเลยนะส
2: ุ
1: น
2: ี
1: อยากอยู่ที่นี่
2: ลงจากรถผมเถอะ
1: ไม่สุนีจะอยู่กับบ๊อบ I'm your wife นะบ๊อบ I you know you are my husband นะ
2: no ไม่ใช่ค่ะ
0: แทนที่จะเจียมเนื้อเจียมตัวให้เขาสงสารเฮ้ยสุนีเอ้ย
3: คนอย่างนั้นสุนีมันเคยฟังใครที่ไหน
0: นี่ไม่ต้องไปสอนเรื่องของชาวบ้านเขาได้ไหม
4: เอาเจ๊แต่พวกเราเป็นเพื่อนมันนะเพื่อนก็ต้องช่วยเพื่อนสิ
0: ช่วยให้เรื่องมันแย่ลงอะสิที่นางสุนีมันต้องระเหตุออกจากบ้านในช่างเนี่ยก็เพราะแกใช่ไหมที่พามันไปหาเรื่องนางหมุนรอด
1: ออกมาดูนะผู้ชายใจร้ายไปแล้วพอได้เมียใหม่ก็จะเอาเมียเก่ามาโยนทิ้ง
5: นี่มักจะทิ้งสุนีไปหาบุญรอดใช่ไหมใช่ไหม
2: คุณยาวเขามายุ่งได้ไหมเขาไม่ใช่ผู้หญิงแบบเดียวกับคุณ
5: ทำไมอีบุญรอดเป็นพิเศษยังไงพอแกพาขึ้นเตียงก็เป็นบาดความไข้ได้เหมือนกันนี่แหละคนอย่างมันน่ะสุนีเอาหัวเป็นประกันเลยนะว่าเรือบนเตียงมันเก่งสู้สุนีไม่ได้หรอก
2: นี่คุณลงจากรถผมเลยมา
5: โอ้ย
2: ลงคุณจะยืดทิ้งไหม
3: เรียกเองวะ
2: คุณสุนีผมขอร้องล่ะลงมาคุณสุนี
1: ลงมาจะอยู่กับ
2: ผมไม่ไม่ครับผมต้องรีบไปคุณสุนี
6: จ้ะรอดอุ้ยเมื่อกี้พี่ขี่รถผ่านบ้านเช่าผู้หญิงพวกนั้นนะพี่โอ้ยฉันเห็นนายช่างใหญ่หิ้วยายสุนีมาส่งถึงบ้านเลยนะโอ้ยเดี๋ยวมีข้าวมีของด้วยโอ้ยอย่างจะหิ้วไก่หิ้วปลาเลยพี่ฉันว่านายช่างใหญ่น่าจะเบื่อยายสุนีแล้วหรอมั้งฉันชักจะสงสัยแล้วว่านายช่างใหญ่เนี่ยน่าจะชอบผู้หญิงดำๆไม่สะไม่สวยอย่างพี่สาวเราแล้วหรือมั้งเห็นมาหาหัวกระไดไม่แห้งสักขนาดนั้น
7: กะเพราไก่2จานจ้ะ
6: จ้ะจ้ะกะเพราไก่2จาน

0: ทำใจเถอะสุนีเอ้ยจะร้องไห้ทำไมคิดซะว่าในช่างบ๊อบเขาไม่ใช่ของของแกก็แล้วกัน
1: เจ็บใจอยู่เจ๊คนอย่างฉันเนี่ยนะแพ้ยังบุญรอดไม่รู้เมื่อไหร่มันจะตายของตายหาไปสักที
0: แกนี่มันบัวใต้น้ำจริงๆเลยนะจนป่านนี้แล้วก็ยังไม่สำเนียกทำใจซะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ยังสาวยังสวยจะหาผัวอีกเป็นสิบเป็นร้อยก็หาได้จะฟูมฟายทำไมก็แค่ผู้ชายคนเดียวที่เขาไม่เอาแก
1: ถ้าไม่มีมันสักคนฉันก็คงไม่ถูกขี้โอจากบ้านในช่างบ๊อบเหมือนไก่อย่างนี้หรอก
0: ตามใจแกนะถ้าแกคิดว่าสิ่งที่แกคิดมันถูกฉันขอเตือนแกมีแต่โสเภณีโง่ๆเท่านั้นแหละที่ชอบทำตัวเองให้ตกต่ำไม่รู้จักเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองคิดอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่วะสุนีเมื่อไหร่ที่แกจะหลุดพ้นคำว่าเมียเช่าฮะ

0: ทุกวันหยุดฉันชอบมาอ่านหนังสือที่นี่ว่างๆมาอ่านด้วยกันสิ
1: ครับ
0: ไปก่อนนะ
1: เสียนเสียนพี่
2: ลายของเองว่าไอ้ทำ
1: ตาลอยไปไหนอะพี่อ่านรู้เรื่องของหนังสืออะ
2: เรื่องของข้าเด็กเป็นเล็กมายุ่งเลยด้วยวะ
1: โอ้ยเด็กขอยุ่งหน่อยเถอะพี่ถ้าผู้ใหญ่จะฝันหวานถึงลูกสาวเท่าแก่พี
2: ่เฮ้ยทำ
1: โอ้ยแซวหน่อยทำเป็นโกรธพี่โอ้โหกบเกลื่อนนะพี
2: ่ไม่อยู่ทูใช่ไหมบอลโดนเตะแล้วเองอะฮะ
1: พี่ฮะบอลทำพี
3: ่ให้พวกเองให้อะไรกันวะ
1: พี่รอดูสิจ๊ะพี่ศิลป์รังแกน้องแค่แซวเรื่องแฟนนิดเดียว
3: แฟนเฟิร์นอะไร
1: อ้าวก็เอาเหมยลูกสาวเท่าแก่ลงกลึงไงจ๊ะพี่รอดไม่สังเกตเหรอพี่ศิลป์น่ะแต่งตัวหล่อขึ้นทุกวันทุกวัน
2: ไอ้ทำ
4: โหพี่รอดจ๊ะไอ้ทำมันก็พูดไปเรื่อยนะพี่ว่าแต่พี่มีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าจ
3: ๊
4: ะ
3: ไม่มีรำคาญที่ลงมาด่าพวกเองเนี่ยหนังสือหนังหาเนี่ยอ่านซะบ้างเรียนให้รีบๆจบจะได้มาช่วยกันทำมาหากิน
1: ขาจับ
2: ได้เลยโอ้ยยอมแล้วพี่ยอมไม่ได้ยิ่งไปพี่

0: ดี๋ยวผมตามไป
1: ครับครับครับ
0: น้องดา
2: พี่มนตรี
0: น้องดามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับก็ไหนพี่ได้ยินมาว่าน้องดา
2: เรื่องมันยาวค่ะพี่มนตรีมาทำอะไรแถวนี้ค่ะ
0: พี่มาดูงานแถวนี้นะครับพี่ดีใจนะครับที่ได้เจอน้องดาถ้าน้องดามีอะไรให้พี่ช่วยบอกได้เลยนะครับอย่างน้อยพี่ก็พ่อแม่เรารู้จักกันมานานอย่าคิดว่าเราเป็นคนอื่นคนไกลเลยนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะถ้าพี่มนตรีมีธุระอะไรต้องรีบทำเชิญตามสบายนะคะอย่าให้ดาต้องทำให้เสียเวลาเลย
0: งั้นพี่ขอตัวไปทำงานนะครับ

0: คู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกันจริงๆสินะ
1: จินพูดเรื่องอะไรนะ
0: ดาก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจดีอยู่แล้วก็ดีผมจะได้กลับไปเรียนต่อสักทีไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไม่มีคนดูแลดา

0: จินนี่ฉันจะเหลวไหลไปกันใหญ่แล้วนะคะคุณแม่ป่านนี้ทำไมยังไม่กลับบ้านก็ไม่รู
1: ้พี่เขาคงไปคุยกันกับเพื่อนนะลูกเขาก็คงคุยกันเพลินเดี๋ยวอีกไม่กี่วันพี่ก็ต้องกลับไปเรียนเชียงใหม่ละ
0: โหคุณแม่จีน่ะสงสารพี่ดาจังถ้าเป็นจีดนะจีดอะเลิกรักไปแล้วผู้ชายใจร้ายอะ
1: เป็นเด็กเป็นเล็กนะเราน่ะ
0: โหก็เรื่องจริงนี่ค่ะคุณพ่อ
2: มันจริงยังไงอะลูก
0: ก็พี่ดารอพี่จินตั้งนานพอพี่จินกลับมาก็ทำเหมือนพี่ดาเป็นคนอื่นจีดอะน้อยใจแทนพี่ดาจริงๆเลยค่ะ

0: ใครทำใช่ไหมถึงขับรถตามเข้ามาแบบนี้นี่เป็นฝรั่งขี้นกคุณกำลังทำให้ฉันซวยอยู่นะ
1: ซวยเรื่องอะไรวะ
0: ก็เมียเช่าของคุณไงถ้าเขามาเห็นว่าคุณขับรถตามฉันต้อยๆแบบนี้นะมีหวังอกแตกตายพอดี
1: โอ้ยไม่ What is อกแตกตาย
0: ไม่รู้ล่ะจะไปไหนก็ไปเลยนะฉันไม่อยากเดือดร้อนอีกแค่นี้โฟก็ล่ำลือไปทั่วแล้วว่าฉันจะมาแทนที่เยซูนีฉันเป็นผู้หญิงฉันเสียหายนะ
1: No wait
0: มึงเวทในเราไม่ต้องมายุ่ง
1: มึงรอดเวท
2: ที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มี
3: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
4: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: ดีลเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
6: Nescafe Rich Aroma
7: สูตรใหม่
6: เพิ่มกาแฟ
7: เติมนม
6: อร่อยไปอีก
7: สูตรใหม
8: ่ลองหน่อยนะ
5: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Be Care พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

0: ป้าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
1: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
2: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับอาลีอันส์อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
3: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเติมเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีวัน Let's go
4: เพสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชา
5: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
6: ยังเบื่อง
7: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
8: ่รับชุดไหนดีครับ
9: เอาชุด
10: ออสตาง
11: ค์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเคร็ตสุดน่ารัก

0: เมื่อซื้อบัตรแค่299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
1: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
2: เข้าสู่ปีที่3แล้วกับโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่นที่3ปี2569ล่าสุดตอนนี้กำลังเปิดออดิชั่นรอบแรกเฟ้นหานักร้องเสียงคุณภาพกันอยู่นะคะ
3: เรามีความคาดหวังสูงมากนะครับที่เราน่าจะได้ศิลปินรุ่นใหม่นะครับโดยเฉพาะจากเพลงไทยร่วมสมัยจากโครงการนี้อยากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับ
4: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
5: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้ดีจะทำเรื่องเฮงซวยแล้วก็ไม่มีปัญญาก้าถ้าแกอ่อนแอแบบนี้แกจะดูแลเถากูหลับได้ยังไง
8: เรารู้นะว่าน้องเธอไม่ชอบเราแต่ว่าผมว่ามันไม่เกี่ยวกันนะ
9: เอ้าเอามาอะไรเนี่ย
10: รีบมาส่งที่แถวเนี้ย
9: เดินมาไกลมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะมีคนใจดีแถวนี้ไปส่งไหมนะ
11: ป้ายล่าคืนนี้
12: เวลา 20:30
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังวันดีที่เดียว
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
15: ถ้ากำนันไม่ได้มีเจตนาจะเอาที่ดินของวัดผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
16: ถ้าพวกคุณอยากได้ที่ดินตรงนั้น7ล้านบาทครับ
17: ฮะเราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
18: เราก็ไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้วนะครับ
19: นักตบวัดโคกฝั่งคืนนี้เสนอเป็นตอนแรกเวลา 20:00 ตรง
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
21: ีที่เดียว
22: นักตบวัดโคกฝั่ง
23: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
24: เวลา 20:00 ตรง
25: พิเศษลูกค้า AA
26: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
27: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียล
28: โทรออก
29: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
30: ใช้ครีมตามสัญญา
31: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
30: มึงรู้มั้ยว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
31: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะจริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
32: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30
33: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
34: กลับบ้าน
35: AAS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
36: ้ที่เป็นฉันจะเป็นยังไง
37: Systema Xpoxy พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ Systema มีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัว Feel Good Everyday Richest Yogurt
38: Can I talk to you?
30: ไม
38: ่ Just wait 1 minute คุณรอด
30: โอ้ย
38: Please คุณรอด I want to tell you something
30: อะไรเนี่ยนายช่างจะตามนายฉันนักหนาฮะ
38: ไอแค่อยากจะอธิบายให้ยูเข้าใจว่ายูไม่ได้มาแทนสุนีนะแล้วสุนีก็ไม่ได้เป็นอะไรกับไอคือใครเขาจะเข้าใจยังไงก็ช่างเขาแต่ว่าอยู่ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเข้าใจ
30: ถึงยังไงก็ช่างฉันรำคาญเข้าใจไหมล่ะ
38: คือถ้าอยู่แคร์อยู่กับไอก็ทำให้มันเป็นเรื่องจริงเลยดีไหมอยู่จะได้ไม่เสียหายไงคือไออะโอเคตอนนี้ก็เหลือแต่อยู่เท่านั้นว่าอยู่จะเซย์เยสกับไอไหม
30: โอ้ยพูดเอาแต่ได้นี่ในช่างเอางี้ฟังไว้เลยนะฉันเนี่ยไม่เป็นอะไรกับคุณทั้งนั้นแล้วคนอย่างอีบุญรอดเนี่ยถ้าจะเป็นเมียใครสักคนต้องเป็นเมียจริงๆเท่านั้น I know Len wife
38: โอเคโอเค I'm sorry บุญรอดไอปรึกษาอยู่หน่อยสิคือไอชอบผู้หญิงไทยอยู่คนหนึ่งคนเนี้ยสวยแล้วก็ทำอาหารอร่อยมากแต่ว่าเธอปากจัดไออยากจะรู้ว่าอยู่แนะนำอะไรไอได้ไหมทำยังไงให้ผู้หญิงคนนี้เขาชอบไอ
30: จะชอบใครก็ไปถามเขาเองสิมาถามฉันทำไมเรา
38: ก็ไอกำลังถามเ

0: คุณเหมย
1: นึกว่าไม่มาซะแล้วฉันมารอตั้งนาน
0: มาสิครับใจผมอะถึงตั้งนานแล้วแต่ผมต้องรีบทำงานให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเท่าแก่ว่าเอานะครับ
1: แล้วผู้สินบอกป้าว่ายังไงล่ะ
0: ผมบอกเท่าแก่ว่าผมต้องรีบกลับไปทำรายงานครับ
1: ถ้างั้นเรารีบไปทำรายงานกันเถอะคุณสินจะได้เรียนจบเร็วๆไงจะได้หางานทำไม่ต้องมาเป็นลูกจ้างอยู่ในร้าน
0: คุณเหมยรังเกียจผมที่ผมเป็นลูกจ้างในร้านเหรอครับ
1: ถ้าฉันรังเกียจบุญสินฉันจะแอบมาหาบุญสินเหรอจ๊ะ

0: ยูจะว่าอะไรไอไหมถ้าเกิดว่าไอจะขอเดทกับยู
1: ฉันไม่ใช่คนดีอะไรนักหนาหรอกนายช่างถ้าแค่จะคิดสนุกในหย่าเลยฉันไม่เล่นด้วยหรอก
0: แล้วถ้าไอชอบอยู่จริงๆล่ะคือไออยู่กับบุญรอดแล้วสบายใจเรามีเทสคล้ายๆกันอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแต่ว่าไอไม่ได้คิดกับยูเหมือนที่ไอคิดกับสุนีนะ
1: อย่าเพิ่งให้ฉันตอบเลยในช่างฉันก็ยังงงๆตัวฉันเองอยู่เลย
0: ไอก็พอจะเข้าใจเพราะว่าบุญรอดอาจจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วก็จะเป็นอะไรที่ยากที่จะมาชอบคนอื่น

0: ผมว่าจะไปรับดูดากลับบ้าน
1: อย่าพูดชื่อนะให้น้องได้ยินอีกนะคะลูกไม่รักดีแบบนั้นน้องไม่อยากฟังชื่อมันให้ระคายหูน้องสาหาผู้ชายที่เพียบพร้อมให้กับมันแต่มันกลับไฟต่ำ
0: เอาเถอะหน้าคุณเรื่องมันก็แล้วไปแล้วจะกลับไปแก้ไขอะไรมันก็คงไม่ได้ตอนนี้หนูดากลับไปอยู่บ้านคุณประหลัดท่าทางลูกจะไม่มีความสุขด้วย
1: มันก็สมควรแล้วล่ะค่ะมันอยากไม่รักดี
2: สวัสดีค่ะป้าผู้ว่าธนวัฒน์ค่ะไม่ทราบว่าจะเรียนสายกับใครคะสักครู่นะคะขอโทษค่ะคุณนายคะคุณครูอรพินจะเรียนสายด้วยค่ะนี่ค่ะ
1: ฮัลโหล
3: คุณนายคะหนูดาได้กลับไปอยู่ที่บ้านของคุณนายหรือเปล่าคะ
1: ไม่อยู่นี่มีอะไร
3: คือตอนนี้หนูดาเก็บข้าวของออกจากบ้านของดิฉันไปแล้วค่ะ

0: สักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันปล่อยของนะคะคุณผู้ชมฟังทางนี้เลยนะใครที่ดูทีวีอยู่ลุกโอยนั่งโอยเดินไปไหนนี่มันติดขัดขัดตามข้อตามหัวเข่าแล้วบางทีได้ยินเสียงแกร็บแกร็บก๊อกอะไรเงี้ยเหมือนเป็นสัญญาณเตือนเราค่ะว่าต้องเฮ้ยใส่ใจตัวเองได้แล้ววันนี้นะเดียมีพี่ชายคนหนึ่งของเดียที่เขาใส่ใจตัวเองใช้คำว่าเก่งมากพี่อ่านตัวหน้าพี่อ่านสวัสดีนะคะ
2: ใส่ใจเก่งขอบคุณครับสวัสดีครับสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ เมื่อกี้คุยกันยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยพี่อ่านดูแลตัวเองดีอ่ะ
2: ก็พยายามฮะอย่างนึงอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าร่างกายนะไม่ดูแลตัวเองก็พังไงทุกเรื่องจริงๆฮะทุกอย่างถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมมันก็ต้องเป็นไปตามยถากรรมเราต้องดูแลมันแล้วมันก็เห็นความต่างจริงของคนที่ดูแลกับคนที่ไม่ดูแลผมว่ามันชัดๆเลยแล้วผมรู้สึกว่าพวกเราเองถ้าเราไม่ดูแลเราคิดว่าเป็นหน้าที่ใครหน้าที่หมอแล้วไม่ใช่หน้าที่ฉันร่างกายของฉันฉันต้องดูแลฉันและผมต้องดูแลตัวเองเพราะผมรักคนอื่นนอกจากรักตัวเองนะผมรักลูกไหมรักครอบครัวไหมรักคุณพ่อคุณแม่ไหมผมเป็นเมื่อสักครู่พูดกับเดียเลยว่าเดียพี่อ่านเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่คนเดียวในบ้านนะที
1: ่เด็กที่สุด
2: ที่เด็กที่สุดเพราะฉะนั้นผมเช่นเวลาพี่ไปต่างจังหวัดผมคือคนที่ดูแลทุกคนลูกกระเป๋าทุกใบขับรถทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราไม่แข็งแรงไม่ได้แต่ต่อให้ไม่มีเงื่อนไขนี้ผมก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองจริงๆมันผมมีจุดเปลี่ยนนะจุดเปลี่ยนของผมมันเกิดจากวันนึงผมจำได้เลยผมรู้สึกว่าผมใช้ชีวิตปกติแล้วก็ดูแลตัวเองตามสมควรอยู่แล้วแต่วันนึงก็ใช้ชีวิตปกติอีกเข้าห้องน้ำแล้วผมแค่นั่งธรรมดาด้วยนะไม่ต้องหย่อนจัดด้วยเพราะไม่ได้นั่งคอห่านใช่ป่ะจังหวะที่ลงแล้วมันเปี้ยงขึ้นมามันเหมือนฟ้าผ่ามันแบบมันเหมือนไฟช็อตมันจี๊ดแล้วมันอึดขึ้นมา
1: ดังมาถึงใจ
2: ใช่มันเกิดขึ้นที่ข้อเข่านี่แหละแล้วเราก็บอกเฮ้ยเราก็ไม่ได้กระโดดเข้าใจว่า
1: แค่นั่ง
2: เฉยๆแล้วนั่งธรรมดานะวันนั้นเรารู้เลยว่าความเสื่อมมันมาแม้ว่าเราไม่ได้ใช้มันอย่างรุนแรงก็ตาม
1: ว
2: ัน
1: นี้พี่ก็เลยมาแนะนำตัวนี้หรอ
2: ถูกต้องนะฮะหลังจากนั้นเลยศึกษาตั้งใจแล้วเลยคนพบว่าเฮ้ยมันมีหลายอย่างที่เรากินไม่ถึงและไม่มีทางกินถึงในชีวิตนี้ตอบได้เลยว่าไม่มีวันหนึ่งในนั้นคือสิ่งที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อันกำลังจะพูดถ้าถามผมนะผมอยากบอกทุกคนว่านี่คือความจำเป็นเลยล่ะนะครับนี่คือตัวลูก้าคอลาเซซามินะครับซึ่งเป็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะครับเราจะเห็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับเอาก็ขายข้าวมีต้องเยอะแยะจริงไหมทำไมต้องซื้อข้าวยี่ห้อนี้ทำไมต้องสายพันธุ์นี
1: ้
2: เพราะสายพันธุ์มีผลครับโดยเฉพาะตัวนี้สิ่งที่เราได้จริงๆจากงาดำคือสารสกัดที่เรียกว่าเซซามีนซึ่งมันมีส่วนช่วยเยอะมากคุณลองไปค้นหาข้อมูลดูก็ได
1: ้
2: ตัวนี้ใช้สายพันธุ์ที่ไม่เหมือนใครที่ไหนคือสายพันธุ์MG18เป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์
2: ณวันนี้น่าจะพูดได้ว่าได้สารเซซามีนเนี่ยนะออกมาสูงแบบที่ยังไม่มีใครเทียบเท่า
1: ก็คือเป็นสารสกัดจากงาดำที่เราวิจัยร่วมกับเกษตรศาสตร์มาแล้ว
2: ถูกต้องอยู่ในนี้แล้วปลอดภัยแน่นอนทั้งหมดนี่นะครับแล้วยังรวมกับนะครับมีตัวอื่นที่เป็นตัวสำคัญมากๆอย่างเช่นตัวน้ำมันรำข้าวซึ่งน้ำมันรำข้าวเขาก็เลือกซอร์ซิ่งมาจากจุดที่มั่นใจว่าดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับตัวนี้นะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับน้ำมันรำข้าวแล้วก็มีคอลลาเจน

0: type 2ซึ่งคอลลาเจน type 2ตัวนี้ก็มาจากกระดูกอ่อนอกไก่จากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งไก่หนึ่งตัวมีกระดูกนี้แค่ชิ้นเดียวแต่มันจะได้คุณภาพที่ไม่เหมือนกันจากชิ้นอื่นๆชิ้นนี้สำคัญที่สุดใช่ไหมได้งั้นฉันก็จะเอาชิ้นนี้แหละเพราะฉะนั้นคือหลังจากที่เราศึกษาแล้วเรารู้เลยว่าลูก้าซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์เปิดตัวของตัวแบรนด์เลยนะฮะแต
1: ่
0: นะตอนนี้มีแบรนด์อื่นๆภายใต้ร่มลูก้าเอามาเต็มไปหมดเล
1: ย
0: เขาเลือกสิ่งที่คุณมั่นใจเลยว่าสำหรับอันนะสุด
1: คือเรียกได้ว่าตัวนี้รวมที่สุดของสารสกัดอะที่จะช่วยคุณในเรื่องข้อเนี่ยมันรวมอยู่ในนี้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวขอโปรต้องดีด้วยนะพี่อ่
0: ะได้เลยเพราะฉะนั้นมาทั้งทีอยากให้ทุกๆคนเริ่มเดี๋ยวนี้วันนี้เลยคิดว่าฉันยังไม่เป็นอะไรอย่ารอให้เป็นสิฮ
1: ะ
0: ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเขียนไว้ข้างกระป๋องข้างขวดแบบนี้เลยขวดยังเป็นขวดแก้วเลยนะจ๊ะไม่ใช่ขวดพลาสติกธรรมดานะครับนี่คือ1ขวดนี่นะฮะที่เราเห็นเนี่ย990 บาทแต่ว่าวันนี้ทั้งหมดที่หน้าจอครับคุณเอาไปเลย1 2 3 4 4 ขวดแล้วผมมีนี่ฮะQuick C นะครับก็เป็นวิตามิน C พรีเมียมดีๆแบบนี้ที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้อย่างดีเลย
1: ช่วงนี้ต้องเลยนะวิต C เนี่ย
0: ถูกต้องคนไม่สบายเยอะมากเอาไปเลย10ซองรวมทั้งหมดนี้14ชิ้นส่งถึงบ้านคุณในราคา1,000เดียวท้วนๆต
1: ั
0: วเลขง่ายๆจำง่ายๆแต่คุณต้องรีบโทรเฉพาะในรายการกันแบบด่วนๆเท่านั้นจะสแกน QR Code ก็ได้หรือโทรเลยก็ได้เบอร์ขึ้นอยู่หน้าจอ1,000เดียวนะครับคุณเอาไปทั้งหมดนี้เลย1252รีบนะรีบนะเพราะม
1: ี
0: จำนวนจำกัดจริงๆที่จะได้ราคานี
1: ้เมื่อกี้คือพี่อันบอกว่าจากเนี่ย1กระปุกนี่คือ990 990เลยนะแต่วันนี้ตก74บาทนะเดียคำนวณมาให้เนี่ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้คือคุ้มมากตอนนี้เหลือ82เซตแล้วนะคะ1252คุณผู้ชมกดต่อกดมาเรื่อยๆนะเพราะว่าตัวนี้รวมแบบเรื่องของข้อไม่พอมีวิตซีแถมอีกซึ่งช่วงนี้เดียจะบอกเลยว่าทุกคนใส่ใจตัวเองด้านเดียวมันไม่ได้แล้วนะต้องหลายด้านเอาละ64เซตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วผมอยากจะบอกว่าหลายคนจะรู้สึกว่าฉันยังไม่ป่วยอ่ะผมก็จะพูดนะว่าเอาไม่เราไม่อ้วนเราเลยไม่ควบคุมน้ำหนักหรอเข้าใจป่ะหรือฉันยังไม่เป็นอะไรฉันเลยไม่ไปออกกำลังเราไม่ต้องรอของพวกนี้นะฮะมันเสื่อมอยู่แล้วแต่คุณยังไม่เห็นนะคร
1: ับ
0: หรือบางครั้งมันกรอบกรอบแก๊บแต่เราบอกว่าเอาแต่มันยังไม่รู้สึกนี่หว่านะครับมันส่งสัญญาณและเราใช้ร่างกายอยู่แล้วคุณจะไม่ดูแลมันเหรอ
1: ใช่เนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมพี่อ่านเนี่ยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครรู้จักเขานะหรือเป็นคนใกล้ตัวเขานะจะรู้ว่าอะไรก็ตามที่เอาเข้าปากอะไรก็ตามที่เอาเข้ามาอยู่ในชีวิตนี่เลือกเยอะมากนะคะ
0: เอาก็เราเลือกได้ทำไมเราไม่เลือกเอาให้มันที่สุดคุณต้องรอให้มันเหี่ยวจนแบบตกมาอย่าง
1: น
0: ี้ก่อนคุณถึงจะเริ่มตั้งใจพอกหรือดู
1: แล
0: เข้าใจใช่ไหม
1: ตัวนี้
0: อ้าวก็ผมบอกแล้วว่าตัวนี้มันผมเห็นความแตกต่างและผมอยากจะบอกว่าคุณลองผมจะพูดว่าสักเดือนละกันผมจะไม่พูดว่าคุณจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวจะบอกว่าอุ๊ยแม้แต่ละคนคงไม่เหมือนกัน
1: ลองเอง
0: แต่ว่าผมมีตัวอย่างอยู่เยอะคือคุณพ่อคุณแม่ผม80กว่าหมด
1: ะ
0: นะครับตัวผมเองด้วยนะครับคนในบ้านผมมีหลากหลายคนมากนะฮะที่เราเห็นเลยว่าเขาเจอกับปัญหาอะไรอยู
1: ่
0: รวมถึงตัวเราที่วันนั้นเราเจอ
1: ะ
0: นะครับและเราหลังจากที่เราดูแลตัวเองกันแล้วและคนอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวเราเราเห็นความแตกต่างและทุกวันนี้คือสิ่งที่เราไม่ขาดเลยนะครับสำหรับคนทั่วไปนะฮะผมขอคนสักกว่าละเม็ดละกันนะฮะแต่จริงๆแล้วอย่างน้อยนะถ้าตัวพี่อ่านเองพี่อ่าน2เม็ดละนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าโอ้ยท่ามกลางมรสุมฉันกำลังต้องเผชิญกับอะไรก็ไม่รู้ในการเคลื่อนไหวของฉันคุณสามารถเพิ่มได้เพราะตรงนี้คุณลองดูส่วนประกอบส่วนผสมของมันนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งมีตรงนี้ทั้งหมดนะฮะไม่ได้พูดเองเธอเองเนี่ยธรรมชาติหมด
1: ธรรมชาติหมดพี่อ่านขาเดี๋ยวอยากรู้อันนี้ย้ำไอ้ตัวมก18อีกทีได้ไหมว่ามันเป็นสารสกัดจากงาดำที่มันพิเศษกว่าที่อื่นยังไง
0: ใช่สิ่งที่ผมอยากย้ำเลยนะฮะคือคุณต้องดูที่มานะครับว่ามันมาจากที่ไหนงาดำเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันครับสายพันธุ์ที่อยู่ในลูก้าพูดได้เลยว่าเป็นสายพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดจะพูดว่าในโลกผมคิดว่าก็ไม่น่าจะผิดนะครับเพราะณวันนี้ยังไม่มีสายพันธุ์ไหนนะที่สามารถหาหรือสกัดสารซิซามีนซึ่งเป็นสารสำคัญจากงาดำออกมาได้มากเท่านี
1: ้
0: และเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งมีชื่อเสียงอ่
1: ะ
0: เราพูดได้เลยเป็นสิ่งที่ไว้ใจได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือรวมมาอยู่ในนี้แล้วสกัดมาคุณจะไปซื้อมานั่งกินเองเป็นไปไม่ได้น
1: ะ
0: ครับแต่การสกัดด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันมันทำได้จริง
1: ๆเพราะฉะนั้นย้ำโปรกันอีกทีเลยพี่อ่านมา
0: ครับผมปกติแล้ว1ขวดแบบพี่อ่านถืออยู่ในมือนี่นะฮะคือ990 บาทนะครับผมไม่ได้เอาอะไรมาแปะนะนี่คือสกรีน
1: เห็นป่ะขึ้นอยู่จริงๆ
0: ชัดเจนของแท้990 บาทถ้าไปซื้อที่อื่นก็ราคานี้แต่วันนี้จัดมาให้พิเศษสำหรับอยากให้คุณได้ลองแล้วเริ่มต้นกันจริงๆนะครับไม่ว่าจะกับตัวเองหรือกับซื้อให้ผู้ใหญ่ในบ้านก็ตามผมจัดมาเป็นเซต4เลยคุณทานไปเลย1 2 3 4 4ขวดแล้วนะครับแล้วมี
1: คว
0: ิกซีให้อีก10ซองรวมทั้งหมด14ชิ้นแต่คุณจ่ายแค่ 1,000 บาทฟังไม่ผิดอย่าโมแต่ตกใจเอามือทาบอกเอามือนั่นแหละ
1: นะ
0: ครับมาปลดล็อกหน้าจอมือถือแล้วกดโทรมาเลยนะครับเบอร์1252ด่วนๆเลย1252ส่งฟรีทั่วประเทศแปลว่าไม่บวกอะไรเพิ่มแล้วนะครับพันท้วนๆแล้วรู้เรื่องแล้วได้วันไหน เริ่มวันนั้น
1: 26เซตแล้วนะคุณผู้ชม

0: ดียบอกแล้วคืออะไรก็ตามนะที่มาในวันปล่อยของนี่คือโปรเนี่ยจัดให้มาเป็นพิเศษคือขอมาให้แล้วเดียใช้คำนี้วันนี้1,000ถ้วนนะคุณกดมาเลย1252ที่อ่านบอกแล้วว่านี่คือสารสกัดจากงาดำที่เป็นมกเท่าไหร่นะ
1: มก18
0: มก18จากเกษตรศาสตร์คือเราไม่สามารถอ้างชื่อเขาลอยๆอย่างนี้ได้นะ
1: ทุกอย่างมีงานวิจัยนะฮะแล้วออกมาเป็นเม็ดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณสบายใจได้ว่าเม็ดมันเล็กนะฮะแต่ว่ามันอัดแน่น
0: พี่อ่านทานยังไงปกติอะ
1: ใส่ปากสิจ๊ะ
0: ไม่ใช่ตอนไหนตอนไหนต้องก่อนอาหารหลังอะไรอย่างงี
1: ้ถ้าถามผมนะสะดวกสุดนะก็คือตอนเช้าตอนเช้า
0: ไม่ลืม
1: ใช่ผมทานตอนเช้าก่อนอาหารหลังอาหารทานเถอะจริง
0: ๆตอนไหนก็ได้ใช่ไหม
1: จริงจริงตอนไหนก็ได้แต่ผมทานตอนเช้าผมว่าในช่วงที่ท้องเราว่างมันจะดูดซึมได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
0: นะครับเม็ดเท่านั้นนะให้ดูกันอีกท
1: ีแบบนี้และด้วยเทคโนโลยีนะครับซึ่งนี่เป็นบริษัทมหาชนนะโอ้โหคุณต้องไปดูโรงงานเขาใหญ่แบบจะเป็นอำเภอนึงอ่ะจริงๆใหญ่มากสุดๆเลยจริงๆนะฮะและเทคโนโลยีของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมันไม่เหมือนกันตัวนี้สามารถที่จะเอา3สารสำคัญเนี่ยปั่นรวมกันอยู่ในเม็ดนี้ได้ซึ่งต้องใช้ของที่มีคุณภาพสูงมากเพราะเป็นอนุภาคที่ขนาดเล็กมากจนมาสามารถรวมอยู่ตรงนี้ได้
0: นี่คือพี่อ่านไปหาใครมาคะ
1: ผมมีโอกาสที่เจอหลายๆคนที่เขามีปัญหาเหมือนกันแล้วตอนที่เขาเห็นลูก้าแล้วเขาก็ส่งข้อความมาปรึกษาแล้วก็บอกอ่ะงั้นคุยกันหน่อยซินัดเจอกันหน่อยซิแล้วอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงให้ทุกคนได้ลองและเห็นผลกันคนแรกเนี่ยยืนผัดพาสต้าทั้งวันอ
0: ี
1: กคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วเขามีปัญหาเพราะอะไรรู้ป่ะเขาขี่จนเขามีปัญหาจนสุดท้ายเขาพาผู้โดยสารล้มอ
0: ่
1: ะอ
0: ุ้ยจริงหรออ
1: ่ามันไปถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคุณอย่าคิดว่ามันแค่แบบโอ้ยไม่ไหวนะมันกระทบกระเทือนชีวิตได้มากมาย
0: ตอนนี้เราหมดเวลาแล้วเหรออ่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาโปรนะย้ำกันครั้งสุดท้ายค่ะพี่อันขาสั้นๆ
1: ครับผมอ้าว4ขวดครับปกติขวดละ990วันนี้4ขวดแถมควิกซีให้อีก10ซองรวมทั้งหมดในหน้าจอนี้แต่คุณจ่ายแค่ 1,000 บาทโอ้โหคุ้มที่สุดแล้วแต่ต้องโทรในรายการนี้เท่านั้นนะครับที่1252ย้ำครับ1252นะครับหรือจะสแกน QR code ก็ได้แต่โทรชัวร์สุดนะครับได้คุยเลยแล้วรีบจองสิทธิ์กันเร็วที่สุด 1,000 บาทได้ทั้งหมดนี้ไปส่งฟรีเก็บเงินไปทางได้ผมใส่ปากให้ดูเลย
0: โอเคอ่ะปิดไปด้วยที่พี่อั๋นทานแบบนี้นะคะพี่อั๋นระหว่างพี่กือน้องขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะ 1,000 บาททั่ว1252คุณผู้ชมตอนนี้เดียกับพี่อั๋นไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรีบโทรครับ

0: เป้นจะแตกนี่มันถือดียังไงมากล้าเปิดร้านแข่งกับเจ๊เนี่ย
1: ใช่เจ๊แล้วมันยังบอกอีกนะว่ามันจะแย่งลูกค้าจากร้านเจ๊ไปให้หมดเลย
0: มีนางทรยศดูมันนะดูมันเจ๊เนี่ยเป็นคนสอนมาทำกับข้าวทุกสิ่งทุกอย่างเคล็ดลับของความอร่อยเจ๊ก็คลายให้มันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วดูมันทำกับเจ๊สิมันมาแหวงกัดเจ็บใจอ
2: ย่างเงี้ยเขาเรียกงูพิษเจ๊คนแบบเนี้ยต้องตีให้ไต่ให้ได้ผุดได้เกิดเฮ้ยสุนีนะเกลียดนะเชียวมีคนชอบเนรคุณเนี่ยแย่งผัวชาวบ้านยังไม่พอนี่ยังจะแจ้งลูกค้าไปจากเจ๊อีกนะ
0: เจ๊ไม่คิดเลยว่ามันจะเลวได้ถึงขนาดนี้จริงนะต่อหน้าเราก็ทำเป็นปากดีนะแต่ที่แท้ก็หากินแบบพี่สาวมันนะเฮ้ยเจ๊ไม่เข้าใจจริงๆนะว่าไอ้พวกสิ้นคิดพวกนี้มันคิดได้ยังไงอ๋อสงสัยมันคงคิดว่าหาตังค์กับพวกไอ้กันนี่มันได้ตังค์ง่ายกว่าโอ้ยพวกทุเรศหน้าสมเพชอดสูดถุ
1: ยมาบอกเจ๊นะ
0: อุ๊ยตายลืมตัวขอโทษทีฉันหมายถึงเฮียงบุญรอดโทษที
2: เจ๊แล้วเจ๊เจ้ายังไงต่อไปอ่ะขืนทิ้งไว้แบบนี้นะลูกค้าเจ๊หมดร้านแน่นี่ดูอย่างในช่างบ๊อบทุกวันนี้สิไปกินข้าวร้านนี่บุญรอดทุกวันวันละ3เวลาเลยนะเจ๊
1: โอ้จริงๆด้วยเจ๊แล้วถ้าเกิดว่ามันเปิดรอบมิดไนท์ขึ้นมาเนี่ยนายช่างก็ต้องไปกิน4เวลาต่อวันเลยนะเจ๊ทีนี้นะร้านเจ๊ก็จะต้องเจ๊งเจ๊งเจ๊งเจ๊ง
0: โอ๊ยมันจะทำยังไงดีฉันจะทำยังไงดีฮ่าฮ่าดังไหมไหมแก2ตัวก็อีกคนนึงนะนี่อยู่กับฉันเนี่ยมันรู้จักคุณคุณข้าวแดงแกงร้อนบ้างนะดูอย่างนางรอดไว้เป็นเยี่ยงได้แต่ยาวอย่างเด็ดขาดนะ
3: แหมเจ๊นี่นายจ้างอย่างเจ๊เนี่ยนะจะมีบุญคุณอะไรกันนักกันหนาใช่ฮะพวกฉันก็ทำงานแลกเงินเท่านั้นอ่ะฉ

0: ได้งานก็หนักเงินก็น้อยถ้าพวกฉันมีที่ไปนะคงไม่อยู่กับเจหรอก
1: อ้าวอีนี่ทำไมพูดกันอย่างนี้อย่าปากหมาพูดอย่างนี้ไล่ออกนะ
0: ไล่ออกเหรอไม่ต้องไล่กูไปเอง

0: ก็มาอยู่ด้วยกันที่นี่แหละจะได้ช่วยกันทำมาหากินนะนะ
1: ขอบใจแกมากเลยนะรอดฉันเองอ่ะก็มองไม่เห็นใครจริงๆนอกจากแกว่ะไอ้คันจะกลับไปทำงานที่บ้านนอกอ่ะก็คิดว่าอดตายแน่ๆ
2: ไม่เสียแรงที่แกกับฉันเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาลฉันรักแกมารอด
0: โอ้ยฉันก็รักแกดีมาอยู่ด้วยกันนะนี่ตอนแรกเนี่ยนะฉันก็อยากจะปรับปรุงร้านนะดีแล้วมาช่วยการมาทำคนเดียวก็ไม่ไหวว่ะเดี๋ยวแต่ฉันน่ะจ่ายไม่เท่าคุณป้อมหรอกนะ
1: เฮ้ย
2: ไม่เป็นไรว่ะรอดเรื่องนั้นมันไม่สำคัญอะไรหรอก
1: ความสัมพันธ์สิวะสำคัญกว่า
0: ดีเอากินน้ำกินน้ำมาเหนื่อยๆกินน้ำ
1: ขอบใจนะ
2: ช่วยกันนะ
1: เฮ้ยรอดมีใครมาหาแกปะวะ

0: ับใจจ้ะ
1: ขอบคุณครับ
0: เกิดอะไรขึ้นคะคุณดานี่คุณจินรู้ไหมคะว่ามาหารอด
2: ไม่รู้จ้ะดาไม่ได้บอกใครดาแค่อยากไปให้พ้นหน้าเขาจินเขาทำเหมือนกับดาไม่มีตัวตนเขาไม่ได้รักดาแล้ว
0: คุณดาของรอดอะดีแล้วค่ะที่มาหาอยู่ให้สบายใจก่อนนะคะแล้วค่อยคิดว่าจะทำยังไงกันต่อนะ
2: คุณรอดเดี๋ยวเพิ่งบอกใครนะดาอยากอยู่เงียบๆสักพัก
0: เดี๋ยวน่าจะบอกครูนะคะเดี๋ยวคุณครูเป็นห่วง
2: ไว้ดามีโอกาสดาจะไปบอกคุณครูด้วยตัวเอง
0: ก็ได้ค่ะงั้นรอดสัญญานะคะว่ารอดจะไม่บอกใครคุณดาก็ต้องสัญญากับรอดก่อนว่าจะไม่หนีไปไหนอีกและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณดาต้องนึกถึงรอดคนนี้เสมอนะคะสัญญา
2: จ้าคุณรอดคุณรอดเป็นเพื่อนคนเดียวที่ดามีอยู
0: ่มาดีไหนกินกาแฟก่อนค่ะคุณดาต้องคิดมากแล้วค่ะ
3: ฉันกับอีเชงมาคิดด้วยแล้วนะถ้าเกิดว่าแกคิดจะปรับปรุงร้านนี้จริงๆแล้วก็ฉันกับอีเชงจะร่วมลงขันกับแกด้วย
0: เฮ้ย
3: เชง
4: นี่เป็นเงินที่ฉันกับอีชายเก็บหอบรอมริบตั้งแต่สมัยอยู่กับเจ๊ป้อม
0: จะดีเหรอวะแก
3: ดีสิวะนี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะแกเคยได้ยินไหมคนเดียวหัวหายหลายคนสบายจะตาย
4: เรามาประกาศให้ชาวอุตภาเรื่องถึงอีเจ๊ป้อมรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องขายตัวเราก็ลืมตาอ้าปากได้เว้ย
0: ดาลงทุกคนจ้ะคุณดา
5: ลงเรือลำเดียวกันแล้วเราก็ต้องช่วยกันพายดาอยากให้เราทุกคนก้าวไปด้วยกันแล้วเราจะสำเร็จไปด้วยกันจ้ะ
0: ขอบคุณค่ะ
6: ไปทำเงินเองอะ
0: อะไรวะพวกเองฮะ
6: นี่ของฉันกลับไปทำจ้ะเอาด้วยฉันกับพี่

0: ินน่ะทุ่มหมดตัวเลยนะจ๊ะ
1: แต่ฉันลืมไปว่าพรุ่งนี้ฉันมีเรียนขอเก็บคืนสามบาทนะจ๊ะพี
2: ่โอ้ยทำเองนี่รักเรียนนะทำนะ
3: ดิบไม่เปลี่ยนใจแน่นะไม่จ้ะเอาวะเป็นไงเป็นกันไว้มา
4: ด้วยจ้ะเอาด้วย
3: ฮะ
5: คิดดูแล้วนะร้านแกเนี่ยนะอย่างแรกเลยต้องแบบว่าให้มันดูแบบไฟสว่างสว่างกว่านี้นิดนึง
4: ฉันว่าต้องมีชื่อด้วย
3: ชื่ออ๋อ
4: ป้ายป้ายเดี๋ยวฉันอยากทำป้ายพี่
3: อ๋อมันยิ่งใหญ่เลย
4: ใช่เว้ยทำ
3: เมนูโอ้ใช่ใช่
4: เราก็ต้องมีเมนูภาษาอังกฤษเหมือนยาเจ๊ป้อมไง
3: ใครเขียนวะคุณดาเขียนได้ไหมคะ
6: พอได
3: ้
6: จ้ะ
3: เวลาตัดออกแน่เลย
5: เนี่ยไอ้ใบปลายอ่ะใบปลายที่จะเป็นแจกๆเขาเ
3: รีย
5: ก
4: ใบปลิว
5: อ๋อใบปลิวไปคอยแบบยืนแจกว่าให้คน
4: ใครจะไปแจก
5: ว่าเราอยู่ที่นี่อะไรเงี้ย
7: ร้านบุญรอดอิ่มอร่อยจ้าป้ารับไปเลย
4: ไ
7: ปจ้าป้า
4: ไม่ถึงแวะมาน
7: ะแวะมานะปวดจะแวะมากินข้าวแวะมากินน้ำเย็นๆตื่นใจก็ได้สวัสดีจ้าจะเปิดร้านจ้าร้านบุญรอดเอง
4: ร้านบุญรอดอิ่มอร่อย
5: จ
4: ้
5: าถูกใหม่
4: ถูกใหม่จ้า
5: เออแวะมานะ
4: ฝรั่งนะจ้าที่มีแวะมานะ
3: นี่จ้าร้านบุญรอดนะไปกินกันนะอร่อยจริงๆรับประกันเลยจ้าน
8: ี่จ้าอย่าลืมมาอุดหนุนนะจ้า
3: ร้านเปิดใหม่นะจ้าร้านเปิดใหม่จ้าที่ร้านบุญรอดจ้าอิ่มอร่อยนี่แม่ครัวเก่าเลยนะนี่จ้าเปิดร้านแล้วจ้านึกไปชิมนะที่ทำเองเลยนะสดอร่อยนี่จ้านี่จ้าน ี่
8: จ
3: ้
8: านี่จ้าขอเชิญทุกท่านที่สะดวกมาร่วมงานเปิดร้านด้วยนะจ้า
9: โหเปิดร้านใหม่ดีใจด้วยนะจ๊ะคุณรอดขอให้เฮงๆรวยๆนะจ๊ะ
3: ไปชิมนะฉันเนี่ยยินดีต้อนรับลูกค้าทุกคนยกเว้นไอ้พวกปากหอยปากปูชอบหาเรื่องชาวบ้านเนี่ยไม่ต้อนรับไม่ต้องเข้ามา
10: แหมมันก็พอกันแล้วแหละคุณรอดเธอเองก็ร้ายเชื่อเล่นซะที่ไหนล่ะแล้วคนอย่างนางสุนีกับนางอ้อยมันเคยยอมคนหรอ
3: แหมฉันนี่นะไม่อยากจะว่ามันเลยอะ
9: แหมมึงก็คงจะบริการเขาจนถึงใจละสิท่าก็ถึงให้เงินให้ทองมาเปิดร้านเนี่ยฮะ
11: อีพวกแย่งผัวชาวบ้านเนี่ยทำอะไรก็ไม่เจริญหรอกอีกไม่นานก็คงจะเจ๋งบง
9: นี่อย่าไปยุ่งกับบุญรอดเลยนะสุนีอ้อยกลับบ้านไปเถอะเดี๋ยวก็มีเรื่องกันอีกหรอก
11: เอ้ามีก็มีสิกลัวที่ไหนแล้ว
9: เออนี่กูนึกออกแล้วมันก็คงจะใช้อาชีพแม่ครัวบังหน้าในช่างมาถึงได้ติดใจนี่กูไม่เข้าใจจริงๆเลยของสวยๆงามๆมีไม่ชอบไม่ชอบอีดำอย่างมันเนี่ย
11: หรือไม่งั้นมันก็เป็นคนเล่นของแต่ถึงยังไงอ่ะมึงก็เป็นเพียงขายตัวเหมือนกันเลยว่านี่อีบุญรอดผู้ถามจริงๆเหอะมึงขายประตูเท่าไหร่อ่ะถึงได้มีเงินมาเปิดร้านนะคะแต่ดำๆอย่างมึงคงได้ไม่แพงหรอกใช่ไหม
3: จะแพงไม่แพงเนี่ยฉันก็ไม่ถูกผู้ชายเขาหิ้วเอามาทิ้งข้างทางเหมือนขยะแบบแกหรอกนะนางสุนี
11: อีบุญรอดอีปากหมากูจะเอาเลือดตายบนเวลาตีนกู
3: ทำไมคิดว่ากูไม่กล้าทำเข้ามา
8: แ
3: ท
8: งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลับกันเถอะเชื่อฉันเถอะนะอย่าไปแลกเลยมันเสียเวลา
9: โอ๊ยทำไมฮะมีหน้าขาวเป็นนางฟ้ามาจากไหนถึงลดตัวลงมาไม่ได้เนี่ยฮะ
11: อ๋อกรู้ละสงสัยจะเป็นอีตัวเรียกแขกคนใหม่ประจำร้านอีบุญรอดไปแต่จืดๆชืดๆอย่างมึงเหมือนก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่เครื่องปรุงเนี่ยคงเรียกแขกไม่ได้หรอกใช่ไหมจริงป่ะ
9: นี่นางสุนี
11: บุญรอด
3: ไปคุณนายไปไป

0: หน้าด้านนั้นไม่ใช่เหรอฮะอยู่ดีไม่ว่าดีไปหาเรื่องมันฉันยังมียางอายอยู่นะเว้ย
1: มึงเป็นเพื่อนกูมึงต้องเข้าข้างกูดิวะไม่ใช่ไม่เข้าข้างมันอะ
0: ก็มึงละลานคนไม่เลือกที่แบบเนี้ยเห็นทีว่ากูจะเข้าข้างมึงไม่ไหวหรอกจำไว้เลยนะถึงกูจะเป็นแต่คนอย่างอีจูรี่เนี่ยมันก็มีคุณธรรมในยัง
1: มีคุณธรรมเหรอ
0: เออ
1: กัดกันอย่างกับหมา
0: ไม่ได้ทุกคน
1: ฮะ
0: ไม่ได้ทุกคน
1: มันถีบจริงๆนะเจ๊ฉันเห็นเต็มสองลูกตาเลย
2: อะไรนางสุนีทำไมหน้าเยินอย่างนี้อะฮะตบกับนางบุญรอดดีนะนางบุญรอดมันไม่ตบแกให้ตายคามือไปเลยเนี่ย
1: ก็มันอดไม่ได้นี่เจ๊ฉันไปอยู่ในช่างบ๊อบมาตั้งนานมันไม่ให้เงินฉันสักบาทมันกลับให้เงินอีบุญรอดไปเปิดร้านสวนฉันมันก็ไล่ฉันออกจากบ้านอย่างกับเศษขยะข้างถนนน่ะ
2: ดีเข้าใจเปรียบเทียบตัวแกเองยังดูถูกตัวเองขนาดเนี้ยแล้วคนอื่นมันจะไม่ดูถูกแกได้ยังไงวะ
3: ขอบแกนะจ๊ะ
4: วันพรุ่งนี้ผมไม่ได้เข้าไปทำงานที่โรงงานนะครับ
5: อ้าวทำไมล่ะบุญศิล
4: ป์พอดีพี่รอดเปิดร้านอาหารใหม่นะครับผมก็เลยต้องอยู่ช่วยงาน
5: พี่รอดของบุญศิลป์นี่ค่าทางขยันทำมาหากินนะป้าคงเหมยพูดถึงอยู่บ่อยๆอืมบางทีเหมยอาจจะชวนป้าไปร่วมงานด้วย
4: อย่าเลยครับคุณเหมยร้านอาหารของเราเป็นร้านอาหารเล็กๆเราไม่มีเงินมาทำร้านอาหารใหญ่โตหรอกครับแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเกรงว่าเท่าแก่จะรังเกียจครอบครัวผมครับ
5: ขอแค่บุญศิลป์ขยันทำงานซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงใครแค่นี้เหมยก็ภูมิใจแล้วจ้ะ

0: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
1: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
2: แม่จะทำอะไรอะคะ
3: ก็จะสอยมะม่วงสิ
2: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
3: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
1: มันไม่เหมือน
4: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
5: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
3: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
4: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
6: ค่อยๆเดินนะแม
3: ่อุ๊ยหลางหลาย
4: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่

0: 2024รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1: ยังไหวอยู
0: ่ยิ้มได้ไม่อยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
1: อ้าวมาแล้วเด็ก
2: ๆได้มามากคุณยายที่สุดเลย
3: แกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
1: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
0: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065530ไทยประกันชีวิต
4: Nescafe Rich Aroma
5: สูตรใหม่
4: เพิ่มกาแฟ
5: เติมนม
4: อร่อยไปอีก
6: เติมกาแฟ
5: สูตรใหม
7: ่ลองหน่อยนะ
8: Delivery Cookieสอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
9: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
11: ระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
12: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
13: เล็กเตอร์ซอย300มิลลิลิตร Be your original เล็กเตอร์ซอย original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเล็กเตอร์ซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
14: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
15: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนบอส
16: ชา
15: ร์จย
16: ัง
15: ใครตะโกนแบบมาวันแม
14: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
17: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
18: ้นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเรียกร้องรัฐบาลเร่งตรวจสอบเอาผิดกลุ่มทุนต่างชาติและกลุ่มทุนสีเทาใช้นอมินีคนไทยทำธุรกิจและถือครองทรัพย์สินส่วนถกไม่เถียงวันนี้เปิดใจโฆษกรัฐบาลป้ายแดงปรับทัพใหม่ดึงอดีตส้มมาชนส้มชมสดพร้อมกัน 15:45 นช่องวัน31
19: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
20: ้ Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman Friend จากอังกฤษ
21: สิ่งที่เป็นฉันจะ

0: Oui. Moi. Yora. Yora.
1: Souné. C'est la compagnie. Soy หน้าเจริญเกินนะคุณไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย
2: นึกว่าจะลืมสุนีไปแล้วซะอีก
1: ใครจะลืมสุนีสุดที่รักของพี่ได้ลงคอเลยจ๊ะ
2: นี่มันเป็นใครอ่ะพี่ติ๋งกูตันหากต้องถามมึงเป็นใครมาอยู่ในห้องผัวกูได้ยังไงคะกูว่าเป็นเมียพี่ติ๋งนะเต๋เมียเหรอม
0: ึ
2: งอย่าไปย
0: ุ่
2: งก
0: ับ
2: ผ
0: มดิ
2: ม
0: ึ
2: งเข้าใจไหม
0: ยุ่งกับผมกูแล้วพอแล้วพอแล้วใจเย็นๆพี่รักอยากใจเย็น
2: มึงไปให้พ้นเลยนะแล้วอย่ามายุ่งกับผัวกูอีกกูขอประกาศให้รู้ทั้งซอยเลยว่าพี่เต๋เป็นผัวกูอีตัวไหนไม่ยุ่งกับผัวกูอีกกูจะต้องไปตายคามือนะเขาเด้อไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
0: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
1: ปไปไปไปไปคุยกันบนเตียงให้หายคิดถึงดีกว่านะ
0: มาอู่ตะเภาตั้งนานไม่เห็นมาหาพี่สิงห์บ้างเลยรู้ไหมว่าพี่คิดถึงคิดถึง
2: คิดถึงจนห้องไม่เคยว่างเลยเหรอสิระวังเฮ้อจะโดนผู้หญิงฆ่าตายสักวัน
0: โอ้ไม่หรอกนะที่รักผู้หญิงอื่นนะมันก็แค่ทางผ่านแต่ว่าหัวใจของพี่สิงห์ทั้ง4ห้องเนี่ยมีน้องสุนีครอบครองอยู่เพียงคนเดียวว่ากับสุนีเถอะเป็นยังไงบ้าง
2: ฉันก็ทำงานสิเผื่อจะได้ฝรั่งรวยๆแบบเขาบ้างสักวันหนึ่ง
0: ว้าวถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยเพราะถ้าเกิดสุนีรวยนะพี่สิงห์ก็จะได้พลอยฟ้าพลอยฝนรวยไปกับสุนีด้วยว่าแต่มาเนี่ยมีอะไรพี่ช่วยหรือเปล่า

0: So I have all my crew ready. I'm gonna need all the spare parts here by tomorrow. So make it happen, okay? Thank you.
1: Yes, sir.
2: Hey, I heard like พรุ่งนี้บุญรอดเปิดร้านใหม่เขาบอกอยู่หรือเปล่า
0: เปล่าเขาไม่ได้บอกไอ้ว่าเขาคงมีคนที่เขาอยากชวนอยู่แล้วละมั้ง
3: ไปชิดเร็วๆเลย
4: เต้นี่เสร็จแล้วจ้ะ
3: โทษ
4: ไ
3: หนโทษจ้า
4: ไปใหญ่เลยจ้ะเนี่ย
5: สิ่งที่เรานั้นทำลงไป
3: โอ๊ยโอ๊ยเป็นอะไรล่ะโอ๊ยเสร็จแล้วใช่

0: ันนี้สวยจังเลยค่ะคุณดา
1: ไม่ได้สิฉันก็ต้องแต่งตัวสวยเต็มที่เรื่องอะไรจะยอมแพ้เจ้าของร้านล่ะ
0: แหมคุณดาก็เป็นเจ้าของร้านเหมือนกันละค่ะ
1: แต่รู้ไหมวันนี้คุณยอดสวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลย
0: สวยก็สวยแป๊บเดียวแหละค่ะเดี๋ยวพอเข้าครัวนะคะหน้ามันแผลบเลยค่ะ
2: นี่คุณวิชุดาคุณบุญรอดเจ้าขาชมกันไปชมกันมาอยู่แล้วเจ้าค่ะแขกเริ่มเข้าร้านแล้วเจ้าค่ะ
0: เนาะ
3: สิ
0: ออกไปสิ
3: เอาเร็วสิ
0: ไปค่ะ
1: จ้ะ
0: ไป
4: สวัสดีครับครู
5: สวัสดีจ่าบุญศิลป์บุญรอดล่ะ
4: อ๋อเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณดาครับเดี๋ยวฝากตามพี่รอด้วยนะครับ
1: ได้จ้ะ
4: สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับ
1: บุญรอดจ้ะ
0: คะ
1: ครูมาจ้ะ
0: ฮะครูฝากหน่อยนะคะคุณดา
1: ครูมา
0: โอ้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ่าบุญรอด
0: ขอบคุณที่มานะคะ
5: รับปากกับบุญรอดและครูต้องมาสิ
4: เอ้า
0: โอ้ขอบคุณค่ะ
5: ครูขอให้ร้านของบุญรอดเนี่ยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะ
0: โอ้สาธุค่ะครูวันนี้จะรับอะไรดีคะเดี๋ยวรอดจะทำให้สุดฝีมือเลยค่ะ
5: ครูทั้งใจมาทานสเต็กเนื้อสุกนอกนุ่มในอร่อยลิ้นนะบุญรอด
0: ได้เลยค่ะอุดนั่งก่อนค่ะครูเอาตัวนู้นเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดี
0: ค่ะมาดามครูด้วย
7: สวัสดีรอด
5: สวัสดีญาติเด็กๆ
7: เร็วๆครับระวังด้วย
6: ขอบคุณนะคะซอสมาแล้วค่ะ
7: ขอบคุณนะคะ
8: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มี
9: อีกสักครู่ติดตามชมผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
0: หรือเปล่าคือเป็นคนทานผักน้อยมากๆเลยนะบอกเลยว่าวันนี้นี่นะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเข้าราวนะคะเราจะไปบอกโปรก่อนคือวันนี้โปรแรงมากกว่า 9.9 คือแรงยิ่งกว่าเลยแล้วก็ราคาเดิมคือเพิ่มเติมนี่ค่ะแถมฟรีไปเลยค่ะอีก1กล่องค่ะที่บอกว่าทานผักน้อยแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ทานผักแต่ว่าเราต้องทานผักเสริมนะจ๊ะฉะนั้นวันนี้ฟาร์มเดลี่เวจจี้ค่ะจัดให้คุณผู้ชมแล้วเซตใหญ่จุกๆไปเลยนะคะไปเจอลูกมะเหมี่ยวเลย
10: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาใครที่ทานผักอยู่แล้วแต่ทานไม่หลากหลายไม่ถึงครึ่งกิโลต่อวันก็ต้องเสริมค่ะ
0: นะใบเองอะต่อวันอะ
10: จริงมาคนเกลียดทิ้งด้วยนะคะหรือว่าใครที่ไม่ทานผักเลยต้องเติมเข้าไปนะคะเพราะว่าผักผลไม้เนี่ยจริงๆสำคัญมากมากนะคะเป็นแหล่งของกากใยไฟเบอร์ที่ดีช่วยให้การขับถ่ายของเราเป็นไปตามปกติประมาณนี้นะคะในรูปเนี่ยหนึ่งชามใหญ่ๆเนี่ยอันนี้คือปริมาณที่แนะนําและควรจะหลากหลาย
0: ต่อวันเหรอลูก
10: ใช่แล้วต่อวันต่อคนค่ะคุณแม่แล้วครบ5สีด้วยเพราะแต่ละสีก็มีวิตามินมีประโยชน์ที่ต่างกันผักของเรานะคะอ่ะมาตอบโจทย์สําหรับคนที่กินไม่ได้มากมายขนาดนี้เนาะเราไม่ได้ชอบขนาดนี้เราไม่ได้สะดวกขนาดนี้ไม่เป็นไรค่ะฉีดชงดื่มเสริม1ซองของเราสกัดมาแล้วนะคะเป็นผงผักและผลไม้5สีเนาะรวม33ชนิดแล้วก็ฟีดแบคจากลูกค้าของเรานะคะตั้งแต่เราเปิดตัวมาเนี่ยเนาะปีนี้ปีที่4แล้วก็คือบอกเลยว่าลูกค้าบอกว่าอย่างแรกที่ชอบคืออร่อยแม่อ
0: ร่อยจริง
10: มันหอมเมลอนมันดื่มง่ายของกินต้องอร่อยนะคะแล้วสบายใจ
0: เป็นเมือกตรงคอด้วยอ่ะปกติกินทานแล้วมีเมือกติด
10: ใช่แล้วอันนี้มันเหมือนดื่มน้ำเปล่าเลยแล้วหอมเมลอนนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอล
0: หอม
10: ๆและอย่างที่2กากใยไฟเบอร์เพียงพอแน่นอน
0: ครบเลย
10: ใช่ช่วยให้การขับถ่ายเราเป็นไปตามปกติอย่างที่3ก็คือผักผลไม้ครบ5สีใครที่รู้สึกว่าวันนึงมันไม่พอมันไม่ถึงเสริมได้เลยค่ะนะคะวันนี้ไม่เติมน้ำตาลทรายด้วยบ้านไหนที่มีผู้ใหญ่ที่ต้องคุมน้ำตาลนะดื่มได
0: ้ไปเข้าโปรเลยได้ไหม
10: โปรวันนี้เลิศมากแม่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคะวันนี้เนาะซื้อ4กล่อง
0: 4
10: แถมอีกนะคะ3กล่องทั้งหมด7กล่องนะแม่70ซองนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็2เดือนกว่าเนาะ999บาทแต่วันนี
0: ้
10: ให้โปรแบบราคาเดิมเลยไม่เพิ่มเงินแต่เพิ่มอีก1กล่องเลยค่ะกล่องที่8เนี่ย
0: ไป8เลยเหรอ
10: ใช่อันนี้990นะแถม
0: ไม่เคยจัดโปรแบบนี้เลยอ่ะ
10: ทั้งหมดเนี้ย80ซอง999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านวันนี้มะเหมี่ยวให้โปรแรงๆแบบแซง 9.9 เลยขอไม่จำกัดสายไม่จำกัดสายไม่จำกัดสิทธิ์แต่ โทรไม่ทันเนี่ยใน7นาทีเนี้ยเหลือน้อยแล้วนะ
0: เหลือแล้วเหลือแค่นี้แหละ1252สแกน QR code ที่อยู่หน้าจอหรือว่า @lineshop131 บอกเลยว่าต้องทานผักผลไม้ทุกวันจริงๆดีต่อสุขภาพจริงต้อง5สีด้วยนะ
10: ใช่เพราะว่าแต่ละสีอ่ะวิตามินประโยชน์เขาต่างกันนะคะเรากินสมมุติเรากินสีเขียวสีเดียวย้ำๆเราก็ได้แค่วิตามินจากสีเขียวแม
0: ่
10: อย่างตัวเนี้ยสีเขียวเขาก็มีกากใยไฟเบอร์มีสารพันต่างๆบรอกโคลีเอ่ยนะคะผักเคลเอ่ยนะคะซาลารี่เอ่ยหลากหลายค่ะเราสกัดมาให้มากกว่า1อย่างนะคะเนาะสีแดงตัวนี้เป็นสีของคนสวยค่ะตัวนี้ดีต่อผิวมากเลยนะก็จะมีพวกแอปเปิลนะคะเชอร์รี่อะเซโรล่า
0: อร่อยอ่ะ
10: อุ้ย
0: อร่อยคนลุก
10: ไม่ได้กินผักเหรอคะ
0: ไม่ค่อยไม่ค่อยทานผักอ่ะ
10: ไม่ไม่ออกจะชอบกินแบบเป็นเนื้อสัตว์เป็นอะไรอย่างงี้มากกว่า
0: ใช่แต่ว่าคือทานผักของตัว Family Veggie ทุกวันแล้วเนี่ยบอกเลยว่าคือดีต่อตัวเองมากเลยอ่ะ
10: จริงการขับถ่ายคือดีต่อนะคะอันนี้เนาะสีขาว

0: อันนี้ก็คือลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากแต่มันกลิ่นฉุนน่ะสีม่วงสารแอนตี้แอคแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมาก
1: เขี่ยทิ้งแม่บ้านแม่เขี่ยทิ้ง
0: ใช่ทนายยำเราก็เขี่ยทิ้งเหมือนกันมันฉุน
1: อันนี้ก็

0: 1วันที่ต้องการ
1: วันนึงก็คือซองนึงอ่ะเนี้ยซองนึง
0: แล้วอยากให้ทานผักกันเยอะๆนะคะเพราะว่าช่วยเสริมภูมิคุ้มกันด้วยใครที่ทานผักไม่พออ่ะวิตามินมันก็ไม่ถึงการขับถ่ายมันก็ไม่โล่งพอการขับถ่ายไม่ดีเนี่ยนะคะมันเหมือนทางตันน่ะกินอะไรลงไปวิตามินดีๆก็กลายเป็นแบบว่าของแพงมันอยู่ตรงนั้นน่ะมันไม่ถูกดึงไปใช้งานใครที่เคี้ยวไม่ไหวอย่างเหมือนพ่อน้องมิ้นตัวเนี้ยนะคะคุณพ่อเนี่ยนะคะเขาจะมีปัญหาเรื่องฟันคุณพ่อบอกว่าพอมันมีทางเลือกเป็นน้ำผงผักอ่ะ
1: ก็ดีเน
0: า
1: ะ
0: พ่อได้กินผักมากขึ้นพ่อได้แบบสารสกัดจากผักอะไรเงี้ยอ
1: ันนี้คือคุณแม่หรอ
0: คุณแม่สดใสมาก
1: แม่สดใสจริงอ่ะ
0: บ้านนี้เขาเป็นดาวติ๊กต็อกเขาดื่มกับเรามาตั้งแต่แรกเลยแม
1: ่อ๋อใสแน่นมากเลยอ่ะ
0: วันนี้โปรดีมากคือถ้าโทรวันอื่นไม่ได้กล่องที่8นะคะวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย8กล่อง80ซองกล่องนี้แถมให้โปรแรงแซง 9.9 เฉพาะตอนนี้เท่านั้นไม่จำกัดสายไม่จำกัดสิทธิ์แต่จำกัดเวลาหมดจาก4นาทีกว่าๆเนี่ยคือหมดเลย
1: จบรายการคือ
0: ใช่ปิดเลย
1: แค่นั้นปิดเลย
0: เราเอาเท่านี้วันนี้เราเตรียมมาเท่านี้ฉะนั้นโทรให้ทันนะคะ1252หรือสแกน QR code ก็ได้นะคะสั่งทาง LINE แอดเพราะหลายๆคนน่ะชอบมองข้ามการกินผักแม
1: ่โอ๊ย
0: ตอนเด็กๆไม่กินมันไม่เป็นไรหรอก
1: หรือว่าใครบอกว่าแบบว่าทานเยอะอยู่แล้วไม่จำเป็นไม่เชื่อไม่พอหรอกนะ
0: มันไม่พอคือเยอะเนี่ยที่พอถามตัวเองว่าเท่านี้เท่านี้ต่อวันถึงไหมพอไหมแล้วหลากหลายไหมร้านดีหรือเปล่านะคะใครที่รู้สึกว่าไม่พอเสริมเลย
1: อันนี้พี่แอนอ่ะ
0: พี่แอนน่ะดื่มเองดื่มประจำพี่แอนดื่มมาแล้วหลายซองนะคะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้คือลูกค้าท็อปๆของเราเหมือนกันนะเขาสั่งเองแล้วก็ให้คุณแม่ด้วยคุณน้าด้วยนะคะตอนนี้คือบอกเลยนะย้ำว่า
1: ทุกคนต้องรีบโทรนะทั้งหมดแล้วคือหมดเลยนะอันนี้โปรแรงมากกว่า 9.9 นะ
0: ใช่ใครก็ต้องทานทั้งนั้นไม่มีใครไม่ต้องทานผักยิ่งคนที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายแล้วก็ควรทานยอดขายทั่วไทยของเราเนี่ยที่ทะลุไป2ล้านบาทเนี่ยนะคะ200ล้านบาทเนี่ยเป็นเครื่องหมายการันตีแล้วว่าคนไทยใส่ใจตัวเองมากขึ้น
1: 200ล้านบาท
0: ใช่แม่คือเรารู้สึกแบบขอบคุณลูกค้ามากๆแล้วลูกค้าเป็นลูกค้าประจำอย่างพี่ติ๋วท่านเนี้ยทานกันมาตั้งแต่ปีแรกๆเลยปีนี้พี่ติ๋วอ่ะอายุ80แล้วพี่ติ๋วว่ามั่นใจแล้วรู้สึกว่าพี่ติ๋วทานผักอยู่แล้วนะ
1: คะ
0: แต่มันไม่ถึงมันไม่พอแล้วก็เรื่องการล้างผักด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีตกค้าง
1: มั่นใจด้วยเห็นไหมแล้วก็เรื่องปัญหาคือสุขภาพภายในข้างในระบบขับถ่ายอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: พอมันดีอ
1: ่
0: ะ
1: ใหญ่อ่ะ
0: จริงพอมันดีอะไรก็ดีค่ะนะคะปริมาณ400กรัมต่อวันเนี่ยเราไม่ได้พูดเองนะแม่ WHO นะคะเขาแนะนำเนาะว่าเป็นปริมาณที่1ถ้าเราทานผักผลไม้ได้เท่านี้ไฟเบอร์กากใยมันจะเพียงพอให้การขับถ่ายเรามันเป็นไปตามปกติถ้ากินน้อยมันก็ไม่ปกติไงนะคะ
1: เหลือ3นาทีแล้วนะ
0: ฉะนั้นวันนี้ท
1: ั้
0: งหมดทั้งมวลกินไม่ถึงกินไม่พอนะคะฉีกชงดื่มหอมเมลอนดื่มง่ายชงง่ายใครที่กินน้ำได้น้อยพ่อแม่แม่อายุมากแล้วน้ำลายมันเหนียวปากมันขมลองชงเป็นน้ำผักค่ะไม่มีน้ำตาลด้วยแต่หอมเมลอนจิบง่ายมากๆนะวันนี้
1: ต้องกวนน้ำตาลจ้ะ
0: จริงอันนี้ 0% น้ำตาล 0% ไขมันเลยนะคะ4กล่องแถม3แล้วแถมเพิ่ม1
1: แค่วันนี
0: ้
1: แค่วันนี้เท่านั้น
0: วันนี้วันเดียววันนี้วันที่10นะวันนี้วันเดียวให้แซง 9.9 ไปเลย
1: จ่าย
0: ที่หน้าบ้านไม่ถึงพันค่ะ999บาทนะคะและไม่มีค่าส่งนะแค่ต้องโทรต่อสาย1252ย้ำนะคะ1252
1: สแกน QR code ที่หน้าจอหรือว่าแอดไลน์ช็อปวัน31น้องมะเหมี่ยวบอกแล้วว่าคือเราต้องทานแบบผักผลไม้ทุกวันเพื่อแบบว่าเนอะเดี๋ยวนี้ก็แบบว่า
0: แม่ช่วงนี้
1: อากาศอะไรเงี้ย
0: ช่วงนี้อากาศก็ไม่ดีภูมิก็ตกการขับถ่ายยังไม่ดีอีก
1: สองนาทีตายแล้วจะหมดแล้วจ้า
0: โทรให้ทันนะคะ
1: ใครควรทานบ้างลูกอะ
0: เอาจริงๆนะทุกคนควรทานผักเริ่มเคี้ยวได้นะคะควรทานเลยเพราะว่าผักเนี่ยมันมีกากใยกากใยทำให้การเราขับถ่ายของเสียออกไปในทุกๆวันมันเป็นปกติอย่างที่สอง
1: ก็ของเสียอยู่ในร่างกายเป็นไงผิวพองผิวพรรณอะไรร่างกาย
0: เราก็ออกมาเป็นหน้าเหลืองๆเป็นสิวมีกลิ่นตัวมีกลิ่นปากหักหมมอะไรอย่างนั้นมันไม่ดีมันไม่เลิศวันนี้ถ้าใครอยากสุขภาพดีนะคะเสริมผักค่ะนะคะถ้าทานไม่ถึง400กรัมก็ฉีกชงดื่มเสริมเลยนะคะ เหมือนอย่างบ้านน้องมิ้นที่แบบว่าคุณแม่บอกว่าอร่อยมาก
1: อร่อยจริง
0: ไฟเบอร์สูงคุณพ่อเนี่ยก็สะดวกดื่ม
1: ดื่มตลอดแล้วเวลาหมดแล้วก็กระวนกระวายแล้ว
0: จริง
1: อันนี้ต้องเติมต้องแบบว่าไม่ได้แล้วต้องทานแล้ววันนี้อันนี้คือฉีกแค่ชงง่ายๆเลย
0: ฉีกชงดื่มจะชงใส่ขวดก็ได้จะชงใส่แก้วก็ได
1: ้ละลายง่ายด้วย
0: หรือน้องๆวัยเรียนแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเขี่ยผักเนาะวัยรุ่นเจนซีจะกินแต่เนื้อกินแต่ของทอดแล้วเขี่ยผักตอนเด็กมันไม่มีปัญหาหรอกค่ะแต่พอโตมาอายุมากมันมี
1: 1นาทีสุดท้ายไม่เพิ่มแล้วใช่มั้ย
0: ไม่เพิ่มแล้ว
1: คุณผู้ชมไปเลยว่าไม่เพิ่มแล้ว
0: ฉะนั้นวันนี้โทรให้ติดค่ะที่เบอร์1252ย้ํานะคะใครโทรติด1252ตอนนี้เอาโปร999 8กล่องไปเลยถ้าโทรหลังจากนี้ไปโทรวันพรุ่งนี้เหลือ7กล่องค่
1: ะ
0: ได้กล่องที่8ตัวนี้มีฮาลาล
1: เอาวันนี้แหละเอาวันนี้คุ้ม

0: ันนี้มีฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมดื่มได้ด้วยนะคะตอนนี้ย้ำว่าโทรรัวๆ1252โทรวันนี้คือคุ้มที่สุดลองทานใครไม่เคยลองดื่มใครที่กินผักได้น้อยนะคะดื่มใครที่เคี้ยวไม่ดีฟันไม่ดีแล้วเริ่มเลยวันนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้แหละเบอร์1252ตอนนี้เหลือแค่22วินาที
1: หมดแล้วอ่ะไม่ใช่คือของแม่หมดแล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวเติมให้
1: ของแม่หมดแล้วแล้วก็ของแม่ที่บ้านหมดแล้วด้วย
0: โอ้เดี๋ยวเติมให้
1: เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยทั้งหมดเน
0: ี่
1: ย
0: 999เอาไปเลย8กล่องตุนได้ตุนเฉพาะวันที่10กันยายนนี้เท่านั้นตอนเนี้ยทีมงานบอกว่าใครโทรติดนะคะ
1: 5วิแล้ว
0: เอาไปเลย1252โทรตูดให้ติดนะคะ
1: อ๋อถือสายรอ
0: ถือสายรอทั้งเอาโบนี้ไปเลย
1: เอาโบนี้ไปเลย8กล่องคุ้มมากๆคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะฟาร์มเดลี่เวจี้ค่ะ999ราคาเดียวและถ้าเกิดหมดแล้วก็คือหมดเลย1 2 5 2อย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะแล้วก็เติมด้วยฉีกชมดื่ม
0: ใช่แล้วจะมานี่โทรมา1 2 5 2โทรให้ติดค
1: ่ะขอบคุณลูกมะมี
0: ่ขอบคุณแม่
1: เดี๋ยวแม่จะโทรติดไหมอาจจะต้องรีบแล้ววันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะท้อง

0: ิดในวันนี้เลยมาเร็วสวัสดีค่ะเชิญเลยนะคะร้านเปิดแล้วนะคะเฮ้ยพี่ขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้ามาใหม่อร่อยไหมอร่อยนะติได้นะติชมได้นะวันหลังมาอีก
1: นะแหมฉันก็คิดว่ามันเปิดร้านใหญ่โตที่ไหนที่แท้ก็มาเช่าห้องแถวโกโรโกโสเปิดร้านอาหารนี่เองบอกไว้เลยกระจอกมาก
2: แต่มันก็แย่งลูกค้าใจได้ไม่น้อยเลยนะยิ่งมันได้อีกระเทย2ตัวนั้นมาช่วยทำกับข้าวเนี่ยอีกหน่อยร้านเจ๊ก็คงจะเจ๋งให้ข่าวว่าฝีมือมันไม่เลวเลยนี
3: ่ใช่เจ๊ฉันว่าเจ๊เนี่ยต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วแหละคืนปล่อยไว้แบบนี้นะมันก็จะเป็นเสี้ยนหนามตามใจเจ๊เป็นหอกข้างแคร่นะเจ
1: ๊ฉันไม่ยอมหรอกคนอย่างเจ๊พ่อมีค่าได้อย่าไม่ได้เดี๋ยวแกคอยดูใช่ไหม
2: ไปเหย
4: ย่อยเขียวดูท่าทางอีสองตัวนี้สิแปลกๆพี่ก้น
5: พวกมันคงคิดได้แล้วล่ะมั้งนางจูคราวที่แล้วก็โดนนางบุญรอดซับไปทั้งหลายดอกคราวนี้คงไม่กล้าไปยุ่งกับนางบุญรอดแล้วล่ะ
4: อย่าแม่นางเอกละครวิทยุ
6: นี่พวกแกลืมไปแล้วหรอว่ายายเจ๊ป้อมเป็นเจ้านายเก่ายังบุญรอดมัน
5: หืมอย่างเงี้ยยายเจ๊ป้อมเนี่ยมันคงโกรธมากเลยเนาะที่นางบุญรอดอ่ะมันมาเปิดร้านแข่ง
6: โอ้สิ
4: ตายจะได้อีสองตัวนี้ใส่ไฟเข้าไปด้วยฉันไม่อยากจะคิดเลยว่างานนี้นางบุญรอดมันจะเละเป็นโจ๊กขนาดไหนเนี่ย
1: พี่สมชายไปเอายำตอแหลมาให้ฉันหนึ่งจานอีเช้งไปเอาต้มยำเนรคุณมาให้กูสักถ้วยสิกูจะเอามาราดหัวไอ้พวกที่รวมหัวกันในละคุณกูเนี้ยไปแกรู้ไหมแกรู้ไหม
5: ใครนะบุญรอด
1: พวกนี้เนี่ยมันในละคุณทำคุณ
5: เจ้านายเก่ารอดเองค่ะไม่ต้องห่วงแล้วนะคะคุณดาคนอย่างอีรอดถ้าไม่ทำอะไรผิดไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นหรอกค่ะ
1: ดูบรรยากาศเกิดขึ้นได้ไอ้พวกนี้พวกในละคุณมันเรียกอะไรอีเนละคุณอีพวกนี้ทำอะไรมันไม่เจริญหรอก
7: สวัสดีค่ะคุณป้อม
5: แหมขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์มาร่วมแสดงความยินดีกับรอดแหมมันก็ร้านเล็กๆนะคะแต่อย่างว่าล่ะค่ะเล็กแต่อยู่แล้วมันสบายใจค่ะ
1: ฉันก็รู้นะดูจากสายตาแล้วร้านเล็กๆอย่างนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเจ้าของร้านไม่ค่อยลงทุนกับร้านสักเท่าไหร่แหมมีตังมาเปิดร้านขนาดนี้คงจะเม้งเงินไปจากร้านชนะสิท่านะผู้ชายที่มีตังมาเปิดร้านเอ๊หรือว่าไปฉกเงินมาจากกระเป๋าตังของพวกฝรั่งนะเอ๊เดี๋ยวก่อนนะไหนบอกว่าจะไม่ยอมเป็นเมียเช่าเด็ดขาดไงทำไมเปลี่ยนใจได้ยะเอ๊ะหรือว่าในช่างบ๊อบมันกระเป๋าหนักวะ
5: แหมคุณป้อมนี่ถ้ารอดยอมให้เช่านะคะคงไม่ต้องทนเป็นลูกจ้างร้านคุณป้อมมาตั้ง2ปีละค่ะร้านอะไรก็ไม่รู้ใช้งานก็เยี่ยงทาสเงินเดือนก็ไม่ค่อยจ่ายแม้เงินลูกน้องอีกอยู่แล้วลำบากแต่ที่ว่าแล้วนะคะผ่านมาแล้วค่ะเดี๋ยวขอบคุณนะคะอุตส่าห์มาเสร็จธุระแล้วใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะก็จะได้ดูแลลูกค้าต่
1: อเอี๊ยดกูไม่เคยโกงเงินเลยนะอี
8: อ้าวอ้าวคุณป้อม
5: อ้าวเฒ่าแก่สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีโอ้

0: ไม่นึกเลยเนี่ยว่าจะมาเจอกันที่นี
1: ่ตอนนี้เท่าแก่มาได้ยังไงครับ
0: เอาก็เอาเหมยอะสิอีไปบอกกับอัวว่าอาบุญรอดอ่ะอีจะเปิดร้านใหม่อาเหมยอีก็เลยอยากจะชิมฝีมืออาบุญรอดอัวก็เลยต้องพามาเนี่ยแหมลือนี่คนดีจริงๆเลยนะลูกน้องได้ดิบได้ดีลือยังมีน้ำใจมาแสดงความยินดีโ
1: อ้ก็มาดูเด็กๆ เขานะครับ
0: น่ารับถือจริงๆมา มานั่งด้วยกันมาไปแล้วเดี๋ยว
1: ครับครับเสียเดี๋ยวตามไป
0: มาเอาเหมือนกันลูกมา
1: อีไหนล่ะคุณ

0: ดีครับเจ้าแก่สวัสดีครับคุณป้อม
1: สวัสดี
2: ไหนล่ะแหมเร็วๆครับขอบคุณนะคะ
3: ครูฝากเพื่อนไว้หน่อยนะบุญรอดครูต้องรีบไปก่อน
4: ได้เลยค่ะขอบคุณครูมากนะคะที่มาอุดหนุนนะคะ
3: ก็บอกแล้วไงครูต้องมาอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวครูจะบอกเพื่อนๆมาอุดหนุนบุญรอดนะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ไปแล้วบุญรอด
4: วิ่งไหมจ๊ะเท่าไก่กับคุณเหมยคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอีกจานกำลังมาค่ะค่ะพี่คะรอแป๊บนึงนะคะโต๊ะยังไม่ว่างค่ะ
5: ไม่มีโต๊ะก็เชิญคนมาทำไมเยอะแยะวะไปหาโต๊ะมาหิวเว้ย
4: หิวก็ต้องรอค่ะพี่อาหารเดี๋ยวทำตามคิวสั่งไว้ก่อนไหมคะ
5: ไม่สั่งจะกินตอนนี้เดี๋ยวนี้มีปัญหาไหมจับไม่
6: เฮ้ยพวกพี่ทำไรกันอ่ะ
5: เฮ้ยมึงมองหน้ากูทำไมวะไอเด็กเมื่อวันซื้นมีปัญหาเหรอวะ
6: พี่พูดงี้ได้ไง
7: เฮ้ย
4: ไอ้ทำ
7: เฮ้ยเดี๋ยวมาหาเรื่องกันดีกว่านักเลงจริงเขาไม่รังแกชาวบ้านหรอกเว้ย
5: มึงแน่มาจากไหนวะหลานชายฮะ
8: ไอ้เซนไปหลังร้านเลย
7: ก็มัน
8: อะไปหลังร้านไอ้ทำก็ด้วยไปหลังร้าน
1: เฮียคะ
8: ไปสิวะ
1: ป้อมว่าเราไปกันดีกว่านะฮะดูท่าทางมันก็จะมีเรื่องกัน
8: บอกให้ไปดีแล้ว
1: ป้าเหมยป้า
5: จะไปไหนน้องสาวพี่ว่านั่งทานกับพี่ก่อนดีไหมจ๊ะ
9: ปล่อยนะ
1: อย่าดื้อกับพี่สิจ๊ะ
7: ว้าย
5: จะฝากแผลไว้บนหน้า
10: เฮ้ยหยุด
5: เฮ้ยไปเว้ยฝากไว้ก่อนนะมึง
8: ไปเลย
7: รู้สิ
8: ไปสิน
6: ขึ้นมาก่อน
0: ทำสิแก้ว
4: เป็นยังไงบ้างวะฮะ
7: ฉันไม่เป็นไรจ้ะพี
4: ่โอ้ยพังพังไอ้สินเอ้ยเอ็งก็ไม่น่าใจร้อนเลยขอบคุณมากนะในช่างโอ้ยวันแรก

0: ดนไปเต็มๆ2ดอกป่านี้นะอีนางบุญรอดมันก็คงนอนกับเลือดแทบตาย
1: ว่าเป็นนางอ้อยฉันนะก็จะได้ไม่ได้เห็นหน้ามันตอนแขกเพ่นนี้ออกจากร้านเนี่ย

0: ได้ผุดไม่ได้เกิดเนี่ยน่าจะเป็นแกสองคนมากกว่าชั่วบริสุทธิ์จริงๆ
1: เจ๊
2: แรงมันก็แรงไปสิเจ๊
1: ใช่เขาเรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเจ๊
2: อืม
0: ตามใจนะถ้าพวกแกคิดอย่างนั้นอยากทำอะไรก็เชิญเลยละกันถ้าคำพูดของฉันมันไม่มีความหมายอีกต่อไปแล้วเนี่ยฉันก็จะไม่พูดอะไรละชีวิตใครชีวิตมันก็แล้วกันอยากจะเป็นช็อกชั่วชั่วไปจนวันตายก็ตามสบายเรื่องของพวกแก
2: อ้าวเจ๊
1: เ
2: ฮ้ยไงโจมึงจะประนามหยามเหยียดอะไรกูอีก
3: อุ๊ยคงไม่กล้าหรอกค่ะคุณสุนีเพราะอย่างคุณสุนีเนี่ยพูดไปก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูม้าทะลุหูแมวอีบัวใต้น้ำ
2: แล้วมึงจะไม่เจอมึงก็หากินแบบ
3: นี้ทำไม
1: เฮ้ยมันน่าสมเพชเวทนาแล้วก็น่ารังเกียจสิ้นดีด้วยนี่ถ้าพวกแกยังกินอย่างนี้กันอยู่อีกนะอีกหน่อยก็ไม่มีใครครบเล่า
2: อีเขียว
1: เอามา
3: ใช่ไปอีเขียว
1: ไป
3: เขาไปแล้วกูไม่ครบมึง
2: ไอ้อีสองคนเนี่ย
3: ใครจะไปครบมึงก็ครบกูไม่ครบ
2: เฮ้ย
4: ขอบคุณมากนะนายช่างถ้าไม่ได้นายช่างช่วยน้องจะคงแย่
5: รอดอยู่ไม่ต้องกังวลนะที่ไอช่วยเนี่ยก็เพราะว่าไอทนเห็นคนถูกรังแกไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่น้องชายของคุณรอดยังไงไอก็ช่วยเหมือนกัน
4: ไม่น่าเกิดเรื่องขึ้นเลยแขกเกิดกระเจิดกระเจิงกันหมดคราวนี้ก็ทุนก็หายกำไรก็หดไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริง
5: ๆว่าถ้ายูอยากให้ไอช่วยอะไรเนี่ยยูบอกได้เลยนะคิดซะว่าไอเป็นเพื่อนอยู่แล้วกันยูจะได้สบายใจ
4: เอาไว้ฉันอับจนหนทางจริงๆฉันจะไปรบกวนนะนายช่าง
5: ก็ได้ถ้ายูต้องการอย่างนั้นผมก็จะรอวันที่คุณรอดไว้ใจผมนะ
4: งั้นฉันเข้าไปข้างในก่อนนะ

0: ็นกรรมอะไรเปิดร้านมาวันแรกก็มีแต่เรื่องแย่ๆ
1: บุญรอด
2: ฉันว่าแกใจเย็นๆก่อนดีกว่านะ
3: ใช่เรื่องร้ายๆสุดท้ายก็จะกลายเป็นดีเองแหละรอด
0: มันจะดีได้ยังไงวะฮะข้าวของเครื่องใช้ที่ซื้อมาใหม่พังเสียหายหมดเลยจะเอาตรงไหนมาดี
4: ดีสิจ๊ะบุญรอดเคยได้ยินไหมสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ
0: หมายความว่ายังไงคะ
4: ก็นายช่างบ๊อบยังไงล่ะจ๊ะดูท่าทางเขาจะชอบบุญรอดมากนะจ๊ะ
0: ชอบรอด
4: ก็ถ้าไม่ชอบเขาจะยอมเจ็บตัวเสี่ยงมาช่วยพวกเราทำไมล่ะจ๊ะ
0: โถคุณดาคะนี่ลูกค้าประจำค่ะเขาคงเราคงทำอาหารถูกปากเขามั้งคะเขาก็เลยชอบแค่นั้นเองล่ะค่ะ
4: ติดใจด้วยสิไม่ว่าใช่ไหมจ๊ะพวกเรา
5: ใช่จ้ะ
0: ไม่ต้องเลยพวกเองนี
1: ่ไม่เกิน
0: นะไม่พูดกับคุณดาแล้วดูสิที่ทำมันก่อน
1: อุ้ยทำเป็นเกิน
0: ต้องเลย
4: ปากแข็งจริงๆเลย
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ยทำเบาสิว่าครับเจ็บนะเว้ย
1: ใครใช้พี่สินไปแลกหมัดกับมันนะพี่ตัวมันน่ะใหญ่อย่างกับยักษ์กับมาร

0: ค่รูปร่างอ่ะเราก็สู้เขาไม่ได้แล้ว
1: มันอยากเข้ามาลวนลามคุณเหมยทำไมวะ
0: เบาเจ็บโอ้ย
1: ตรงนั้นแหละ
2: แล้วยังไง
1: บ้า
2: ก็เลยทำตัวเป็นพระเอกโชว์สาวตัวก็เจ็บร้านก็พัง
1: โอ้พี่รอดฉันขอโทษก็ฉันอดใจไม่ไหวจริงๆนี่นาก็พวกนั้นมันเข้ามาหาเรื่องฉันก่อน
2: โอ้ยแล้วยังไงสู้มันได้ไหมล่ะนี่ข้าจะบอกอะไรให้นี่มันชีวิตจริงไม่ใช่ในหนังไทยเว้ยไอการที่เรายอมเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราแพ้นี่ดูนี่เราชนะใจตัวเองต่างหาก
0: เองน้อยเราก็รู้ว่าใครเป็นพระเอกมาช่วยนางเอกในยามคับขันนะพี
1: ่นายช่างใหญ่เหรอวะ
2: ทะลึ่งแล้วพวกเองเขาช่วยยังสงสารพวกเองต่างหากนี่อวดเก่งกันดีนักสมหน้า
1: เองได้ทำ

0: นางบุญล้ำ
1: เจ๊
0: ใช่สิว่าไงยังไม่จ่ายเหรอนี่มันเลยเวลามาเดือนนึงแล้วยังหาเงินมาจ่ายกูไม่ได้หรือไงวะ
1: ช่วงนี้ฉันหาแขกไม่ได้เลยอ่ะเจ๊
0: อ้าวหาแขกไม่ได้หรือกลับบ้านไปทำนาโอ้ยเร็วท้องอ่ะให้คนอื่นเช่าต่อ
1: สงสารฉันเถอะนะเจ๊วันนี้ฉันยังหาเงินได้ไม่ถึงร้อยเลย
0: นี่เจ๊ไป
1: เจ๊ฉันไหว้เลยนะเจ๊อย่าให้ฉันออกไปเลยนะฉันสัญญาว่าฉันจะหาเงินมาคืนเจ๊ให้ได้ภายใน2วันอย่าไล่ฉันออกไปเลยนะเจ
0: ๊สารลูกอย่าเลื่อมันหมดสภาพแล้วเดือนนึงจะได้สักกี่ปะโตไปอย่ามาบีบน้ำตารีบเก็บของซะว่าให้เวลาหรือครึ่งชั่วโมงถ้าอัวย้อนกลับมาแล้วยังเห็นเหลืออยู่ในห้องอีกอัวจะให้สองคนเนี่ยจับโยนออกไปข้างถนนทั้งค

0: ละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
1: ก็แค่ภูมิใจที่เป็นคน

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้แน่นอนติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นี่เพราะตัวถกไม่เถียงเราสำเร็จแล้วนะฮะหลังจากพยายามมานะครับเพื่อที่จะเรียนเชิญนะฮะตัวแทนจากฝากฝั่งรัฐบาลนะครับมานั่งพูดคุยในรายการถกไม่เถียงครับและแน่นอนท่านผู้นี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีเพราะท่านเป็นโฆษกรัฐบาลป้ายแดงครับคุณผู้ชมแต่งตั้งไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะแต่ที่แน่ๆป้ายแดงผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะฮะท่านโฆษกครับไม่มีฮันนีมูนพีเรียดใดทั้งสิ้นนะฮะมาแล้วทำงานอย่างเต็มที่นะเดี๋ยวขอต้อนรับก่อนเลยนะครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายแพทย์เอกภพพินพิเศษครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีท่านนึงครับอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์โก้อาจารย์วรนัยวณิชกะครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาแบบตรงไปตรงมาเลยไหนๆก็มีตัวแทนจากฝากฝั่งของรัฐบาลมาทั้งทีนานๆมาทีเนาะเขาจะตื่นเต้นนิดนึงนะหมอเอกนะ
1: นานมากหรือเปล่าที่ไม่มีใครมา
0: ก็พักใหญ่เลยอ่ะหนาเลยโอ้ครั้งล่าสุดก็คือคุณสุภชัยใจสมุทรน่าประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับแต่อยากให้มาบ่อยๆอยากให้เป็นพื้นที่ในการสื่อสารนะฮะจากทุกฝากฝั่งเลยนะไม่ใช่แค่ฝั่งของรัฐบาลไม่ใช่ฝั่งของฝ่ายค้านหรือว่านักเคลื่อนไหวอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมเอาอย่างงี้หมอเอกถูกทาบทามให้มานั่งตำแหน่งโฆษกรัฐบาลเนี่ยตรงไปตรงมาเลยนะฮะเพื่อที่จะต่อกรกับพรรคส้มใช่หรือไม่
1: ไม่ใช
0: ่เอ้าแล้วให้หมอเอกมาทำไม
1: จริงๆแล้วอ่ะการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาหลายเดือนเนี่ยก็รัฐมนตรีแต่ละคนนายกรัฐมนตรีก็ทำงานมากมายแต่สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยพลาดไปก็คือการที่ไม่พูดไม่พูดเท่ากับไม่มีผลงานแล้วพูดอย่างไรถ้าพูดแบบแยกส่วนพูดแบบแต่ละคนแต่ละกระทรวงทำอะไรทำให้ไม่มีใครไปร้อยเรียงเรื่องราวว่าเรื่องที่เราทำกันแต่ละกระทรวงแยกกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเช่นผมยกตัวอย่างแรกในช่วงเริ่มต้นนี้เลยคือว่าอันเรื่องของการจัดการโนมินีทุนเทาเนี่ยเป็นพักที่เป็นรัฐบาลที่น่าจะทำงานได้เต็มที่ที่สุดอย่างเช่นข้อแรกในการจดทะเบียนบริษัทที่เป็นโนมินีต่างชาติเนี่ยก็มีการประกาศของกระทรวงพาณิชย์ออกมา2ฉบับบอกว่าถ้าจะมีการจดทะเบียนเนี่ยจะมีการตรวจสอบก่อนคนไทยที่มาถือหุ้นร่วมเนี่ยตรวจสอบทะเบียนประวัติว่าเคยอยู่ในฐานข้อมูลของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม
0: ่ครับ
1: มีการตรวจสอบว่าบัญชีการเดินบัญชีย้อนหลังเป็นอย่างไรเหมาะกับทุนของบริษัทประมาณนี้หรือไม่นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นมีการตรวจสอบย้อนและตรวจสอบไปข้างหน้าด้วย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นทำให้ผลที่เกิดขึ้นคือบริษัทที่เป็นโนมินีจดทะเบียนเข้ามามีความเสี่ยงที่จะจดทะเบียนโนมินีเนี่ยลดลงถึงประมาณ 70% นะครับอันนี้ข้อแรกข้อที่2คือการเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงด้วยกันเมื่อเราได้ข้อมูลจากตรงนี้แล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยไปทำไงต่อบริษัทที่เป็นโนมินีที่มีความเสี่ยงจะเป็นโนมินีก็ไปตรวจสอบถือครองที่ดินถือครองอะไรอยู่ไหมคุณพลพีรัฐมนตรีช่วยเต้ยเนี่ยก็ไปทำการตรวจสอบว่าอ๋อถ้าถือครองที่ดินอยู่แล้วมันผิดกฎหมายแบบนี้นะบังคับขายนี่คือสิ่งที่ทำแล้วนะครับแล้วรวมไปถึงการตรวจสอบยึดอายัดทรัพย์คนที่ไปโกงคนอื่นมาเบนสมิธก็ยึดมาแล้วก
0: ็สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องดีนี่ฮะ
1: ก็ถาม
0: แต่ทำไมเราไม่ค่อยได้รู้อย่างนี้หรอ
1: ถามว่าไม่มีใครเอาเรื่องราวเหล่านี้มาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวแล้วเล่าให้ประชาชนฟังแล้วก็เราก็ทำกันไปเป็นจุดใช่ไหมพลพีทำไปพิษแต้มทำไปท่านนายกทำไปกระทรวงสาธารณสุขที่มาปฏิรูประบบเรื่องของการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ถึงโรงพยาบาลมากขึ้นประชาชนมีปัญหาน้อยลงตรงนี้เนี่ยไม่มีใครออกมาร้อยเรียงเรื่องราวแล้วก็มานำเสนอนี่คือสิ่งที่เป็นงานหลักงานแรกที่ผมทำคือเอาเรื่องของรัฐบาลที่เป็นผลงานที่ไม่มีใครได้รับทราบข้อมูลเนี่ยมานำเสนออันนี้คือข้อแรก
0: ไม่ใช่เป็นการมาต่อกรกับพรรคประชาชนโดยตรงเพราะสู้มูลเหลือเกินนะฮะ
1: มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเรื่องของการต่อกรหรือการเมืองหรือวาทกรรมทางการเมืองเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ผมถือว่าถ้าคุณ เราวันนี้สมมติเราว่าเราเตะฟุตบอลกันแล้วอยู่ดีคุณมาเตะผิดสกัดใส่ผมแบบผิดกติกาผมก็ยอมนะถ้ามันอยู่ในเก
2: ม
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีทำตุกติกบ่อยๆเนี่ยผมก็กวนคุณกลับบ้างก็แค่นั้นเองมันเป็นสีสันแต่ว่าโดยหลักแล้วผมอยากจะทำแบบนี้มากกว่าคือเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรก็ตามที่ออกมาจากปากโฆษกหรือกองโฆษกจะเป็นข้อเท็จจริงแต่ในเรื่องของการเมืองมันก็ต้องมีสีสันกันบ้าง
2: โอเคก่อนที่จะไปที่อาจารย์โก้เมื่อกี้นี้ท่านโฆษกบอกว่าโอเคประเด็นที่1ก็คือสื่อสารผลงานต่างๆไม่มีคนร้อยเรียงเรื่องราวที่รัฐบาลทําแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหมอเอกจะรับหน้าที่ในการที่จะมารวบรวมร้อยเรียงเรื่องราวเล่าให้ประชาชนได้ฟังงี้ใช่มั้ยฮะ
1: และอันที่2คือว่าสิ่งแรกก่อนที่จะร้อยเรียงเรื่องราวไปเนี่ยงานของโฆษกไม่ใช่งานพูดนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจประเด็นไว้ตอนแรกคือว่า
2: แล้วไม่ใช่งานพูดแล้วคืองานอะไรฮะ
1: เราต้องฟังก่อนสิครับถ้าเราไม่ฟังใครเลยแล้วเราอยากจะพูดเรื่องที่เราพูดเนี่ยสุดท้ายเรื่องที่เราพูดก็ไม่มีใครอยากฟังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำอย่างแรกและทำก่อนแล้วนี่คือว่าเราเอาข้อมูลที่มีอยู่ในสื่อสารมวลชนต่างๆข้อมูลที่มาจากโซเชียลลิสเน็งข้อมูลอารมณ์ความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกอย่างเนี่ยเอามาประมวลและรวมและหลังจากนี้ก็จะมีการทำแบบนี้ไปเรื่อย
2: ๆครับ
1: แล้วสิ่งที่เราสื่อสารก็คือถ้าข้อมูลนั้นไม่จริงถ้าสิ่งที่เขาอยากรู้แล้วเราทำอะไรไปแล้วบ้างเราก็เอาข้อมูลนั้นน่ะมานำเสนอข้อเท็จจริงถ้ามีข้อมูลใดที่มีการเผยแพร่กันแล้วมีการบิดเบือนเราก็จะเป็นข้อมูลที่เท็จจริงนำเสนออันนี้คือเรื่องหลักที่เราจะทำเราฟัง
2: okay.
1: และเรานำเรื่องที่เขาอยากจะฟังไปสื่อสารในแต่ละกลุ่ม
2: โอเคคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมขออนุญาตท่านโฆษกมาที่อาจารย์โก้นะครับเอางี้ถามคำถามเดียวกันอาจารย์โก้มองว่าสุดท้ายเนี่ยโฆษกท่านเนี้ยป้ายแดงเขาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยจริงๆเนี่ยความตั้งใจคือเขาต้องมาให้มาต่อกรกับพรรคส้มใช่หรือไม่อย่างไรนี่ต้องชี้ให้ขาดอาจารย์โก้ทางนี้บอกไม่ใช
3: ่มันก็เป็นข้อสงสัยได้นะครับเพราะว่างานชิ้นแรกออกมาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่งานโดยทางการก็คือตอบโต้กับคุณวิโรจน
2: ์
3: ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับแต่ทีนี้ก็อยากจะถามนะครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งแล้วก็อันนี้เราคงเห็นด้วยกันว่างานสำคัญที่สุดของโฆษกรัฐบาลก็คือคุณต้องบริหารความเชื่อมั่นของประชาชนถ้าประชาชนไม่เชื่อมั่นงานคุณล้มเหลวนะครับทีนี้ขออนุญาตถามส่วนตัวนิดนึงนะครับว่าหมอเอกเริ่มต้นการเมืองจากพรรคอนาคตใหม่นะครับก็ธงเสรีนิยมอุดมการเสรีนิยมณตอนนั้นนโยบายรวมไปถึงปฏิรูปโครงสร้างประเทศปฏิรูปกองทัพยกเลิกเกณฑ์ทหารและณตอนนี้มาเป็นโฆษกของรัฐบาลที่ถือธงอนุรักษ์นิย
1: ม
3: อย่างค่อนข้างมากจนกระทั่งแม้กระทั่งช่วงเลือกตั้งเนี่ยค
2: ุ
3: ณพิพัฒน์เองแบ่งสังคมเลยว่ารักชาติไม่รักชาติให้เลือกทางไหนเนื่องจากสุดขั้วกันมากการย้ายจากตรงนี้มาตรงนี้เนี่ย มันทำให้ประชาชนสงสัยเคลือบแคลงความมีอุดมการณ์ของหมอเอกเองในคอมเมนต์ก็เขียนมาเลยเนี่ยผมขออนุญาตนะครับด้วยความเคารพงูเห่าเต็มไปหมดทีนี้ถ้าคุณมีหน้าที่ที่ต้องบริหารให้เขาเชื่อคุณเนี่ยคุณจะตอบประเด็นนี้ยังไงคุณจะบริหารยังไง
1: เอาจริงๆแล้วอะสิ่งที่เราจะต้องพูดกันในจุดเริ่มต้นก่อนก
3: ็
1: คือว่าเรื่องของหลักการและอุดมการณ์ในการทำงานการเมืองอย่างที่อาจารย์พูดแล้วครับเมื่อกี้ว่าตอนที่เริ่มต้นพรรคอนาคตใหม
2: ่
1: จุดเริ่มต้นของพรรคอนาคตใหม่เริ่มต้นจากการต้องการรวบรวมคนที่มีความคิดหลากหลายเป็นแพลตฟอร์มให้คนที่มีความคิดต่างๆนานาที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันได้มารวมกันเป็นพรรคการเมืองที่เป็นทางเลือกของการที่เคยถูกแบ่งแยกสีให้เป็นทางเลือกใหม
2: ่
1: และมี13เสาหลักที่ต้องการจะปรับปรุงหรือปฏิรูปประเทศในวันนั้นสิ่งที่เดินมาทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจนถึงมีจุดเปลี่ยนว่า13เสาหลักมันกลายเป็น14เนี่ยมันมาจากหลังจากที่มีกระบวนการของเกิดขึ้นของมีน้องๆ ออกมาเดินขบวนหรือออกมาแสดง อะไรก็ตามเนี่ยแต่ตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีความเปลี่ยนแปลงไปของพรรคจุดยืนของเรายังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ในวันนั้น
2: mm-hmm.
1: ในเรื่องสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนอกจากวันนั้นคือเรื่องของสถานการณ์โควิดถามว่าวันนี้ที่เราผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปผมอยากให้ทุกคนไปฟังการอภิปรายเรื่องของวัคซีนโควิด ถามว่ามีข้อมูลเท็จอยู่มากแค่ไหนในสภาตอนนั้นผมเป็นหมอผมไม่พูดเรื่องวัคซีนเลยอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ปรมาจารย์ในทางไวรัสวิทยาในวันนั้นโดนสังคมลุมหาว่าเป็นเซลแมนวัคซีนจีนซึ่งวันนี้มีใครไปขอโทษไห
2: ม
1: อันนี้เนี่ยคือเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากประเด็นการเมืองประเด็นชีวิตของประชาชนจุดยืนของผมคือผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงจุดยืนทางการเมืองที่ผมต้องการจะให้ประชาชนรวมกันเป็นทั้งประเทศทุกสีทุกความเชื่อทุกศาสนาทุกเชื้อชาติเผ่าพันธ
2: ุ
1: ์ต้องมารวมกันได้ไม่โยนแบ่งแยกนี่คือจุดที่เป็นการทำงานและผมยืนยันมาตลอดและผมไม่เห็นด้วยกับการที่ประชาชนต้องเสียสละด้วยการที่มาลงถนน มีคนเสียชีวิตไปจากการที่ทำงานทางด้านการเมืองโดยการลงถนนแทนนักการเมืองเท่าไหร
2: ่
1: มีคนที่โดนจำคุกที่ทุกวันนี้ยังไม่ออกมาเนี่ยเท่าไหร
2: ่
1: มีคนที่โดนคดีแล้วไม่ได้เป็นแกนนำแต่พ่อแม่เขาต้องไปร้องไห้ที่หน้าศาลเพราะไม่มีเงินประกันตัวเท่าไหร่ซึ่งผมเห็นไงเพราะผมอยู่เชียงรายแล้วก็มีคนที่อยู่เชียงรายประสบแบบนั้นนี่คือเหยื่อทางการเมืองหรือไม่ในวันนี้เรามีการนิรโทษกรรมแล้วเราจะต้องมีนิรโทษกรรมอีกกี่ฉบับ
2: ครับ
1: นี่คือจุดยืนทางการเมืองว่าในวันนั้นผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงจุดยืนในการเข้ามาทำงานการเมืองผมอยากทำงานปฏิรูปประเทศผมอยากทำงานปฏิรูปในเชิงสาธารณสุขในเรื่องที่ผมทำในวันนั้นผมต้องการให้คนไทยมารวมกันแล้วไม่ต้องการให้แตกแยกและผมไม่ได้ต้องการให้ต้องมาแตะต้องสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย
2: ์
1: เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนก็เห็นตรงกันผมเป็นงูเห่าครับเพราะผมย้ายพรรค
2: แต่คำว่างูเห่าแล้วโอเค
1: ถ้าคำนิยามคำว่างูเห่าคือคนย้ายพรรคในสภามีคนย้ายพรรคอยู่กี่คนแต่ถ้างูเห่าหมายถึงว่าบิดเบือนความเชื่อของตัวเองอันนี้ผมไม่ใช่
2: แต่เสรีนิยมกับอนุรักษนิยมมันต่างกันความเชื่อมันต่างกันไงเหนือไหมฮะ
1: อันนี้คำว่าเสรีนิยมกับอนุรักษนิยมใครให้นิยาม
2: เออ
3: มันเป็นนิยามจากหนังสือรัฐศาสตร์ทุกเล่ม
1: เอางี้ผมถามว่าภูมิใจไทยอนุรักษ์นิยมตรงไหน
3: ขออนุญาตถามต่อจากเมื่อกี้แป๊บนึงนะครับ
1: ไม่ยังไม่ได้ถามก่อนฮะผมต้องถามก่อนว่าอนุรักษ์นิยมตรงไหนคือพอเราเอานโยบายนะครับของพรรคก้าวไกลเอาเข้าไปใส่ AI ปรากฏว่านโยบายของพรรคก้าวไกลมีความอนุรักษ์นิย
2: ม
1: ลองไปให้สเกลดูนะครับคือผมก็เลยนิยามว่าอนุรักษ์นิยมในมุมมองของแต่ละคนเป็นอย่างไรทุกวันนี้เราแปะป้ายกันคือตรงนี้เนี่ยเป็นความสำคัญตอนที่ผมอยู่พรรคส้มเราก็ทำแบบนี้แหละครับ
2: คือต้องตีโจทย์ให้แตกตีความให้แตกว่าตกลงมันแปลว่าอะไรใช่ไหม
1: เราจะใช้วิธีว่าชิงนิยามคำถ้าใช้คำนี้จะต้องให้คนคิดไปแล้วว่าหมายถึงอย่างนี
2: ้
1: ชิงนิยามสีชิงนิยามศัพท
2: ์
1: เพื่อให้แปะป้ายไว้ก่อนแล้วที่เหลือจะมีองค์ขาพยพอื่นตามมา
2: เดี๋ยวก่อนนะ AI ที่ใช้นี่คือใช้ตัวไหนฮะพอดีหลังๆนี่เขาบอกใช้ AI แล้วมันใส่ภาพออกมาแล้วมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ก็เลยกังวลนิดนึงว่า AI อันไหนเนี่ย
1: เพราะว่าผมจะชวนเรื่องพูดเรื่อง AI เพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากจะให้คนไทยเนี่ยมีความรอบรู้ทางด้าน AI มากขึ้นเพราะว่ามันอยู่ที่วิธีการใช้แล้วการรู้ว่าโมเดลใดทำอะไร
2: อ่ะอย่างเงี้ยหมอเอกอาจารย์ก็มีจะพูดอะไรนิดนึงคร
3: ับเมื่อกี้จะขอถามต่อสารต่อมาจะเรื่องมันจะได้จบนะครับก็คือว่าเมื่อกี้หมอเอกบอกว่าโอเคคุณย้ายพรรคแต่อุดมการณ์ของคุณเหมือนเดิมใช่ไหมครับคุณจะพูดเรื่องปฏิรูปคุณยังยืนหยัดเรื่องของการรวมทุกสีมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นคำถามต่อไปก็คือว่าภูมิใจไทยนำเสนออะไรที่เป็นการปฏิรูปเกี่ยวกับประเทศนี
2: ้
3: และภูมิใจไทยนั้นเป็นพรรคที่รวมทุกสีให้คนไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงหรือในเมื่อแคมเปญการเลือกตั้งแบ่งชัดเจนว่า

0: รักชาติกับไม่รักชาติ
1: เอ๊ะเดี๋ยวนะ
0: และถ้าคุณพิพัฒน์พูดบนเวทีครับรักชาติกับไม่รักชาติและถ้าถามว่าเสรีนิยมกับอนุรักษนิยมคืออะไรนี่แหละครับรักชาติกับไม่รักชาติอนุรักษนิยมก็คือการใช้ความรักชาติมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเสรีนิยมก็จะไม่ใช้ความว่ารักชาติมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างอันนึงแต่ไม่เป็นไรอันนี้วางลงเอาแค่ถามที่ว่าภูมิใจไทยนี่ปฏิรูปยังไงและภูมิใจไทยนี่รวมสียังไงตอบตรงนี้เรื่องก็จบ
2: ประ
0: ชาชนก็จะเข้าใจ
2: คุณผู้ชมเดี๋ยวคำตอบผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาฟังคำตอบนะฮะยังมีประเด็นอีกหลากหลายที่ต้องพูดคุยกันนะครับรวมถึงผลงานนะฮะของทางด้านรัฐบาลและก็มีข่าวเล่าข่าวลือออกมาบอกว่าอนุรักษ์นิยมชั้นนำของประเทศบางกลุ่มบางก้อนไม่เอาแล้วสีน้ำเงินบอกไม่ไหวแล้วแล้วอาจารย์ศิโรจน์เป็นคนพูดในรายการของคุณจอมขวัญด้วยนะครับนะบอกว่าทนไม่ไหวแล้วกับภาวะโกงทุกหย่อมย่าโฆษกรัฐบาลจะออกมาชี้แจงในเรื่องนี้อย่างไรพักสักครู่ครับช่วงหน้าครับ

0: ยากทานแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
1: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
2: ่มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
3: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
4: อร่อยที
5: ่ทำถึง
6: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
7: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
8: ทิพรส
9: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
10: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
11: กลับกันต่อนะครับถมไปถึงในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับท่านโฆษกนะฮะหมอเอกนะครับรวมถึงอาจารย์โก้อาจารย์วรนัยนะครับพูดคุยกันต่ออาจารย์โก้ตั้งคำถามมา
12: ครับผม
11: ให้กับหมอเอกก็คืออยากรู้ว่ารัฐบาลนะพรรคภูมิใจไทยนำโดยพรรคภูมิใจไทยนะฮะพรรครัฐบาลต่างๆเนี่ยจะปฏิรูปประเทศอย่างไรนะหรือจะเป็นการที่จะให้แต่ละคนเนี่ยมาอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไรรวมสีกันได้อย่างไรใช่ไหมฮะที่อาจารย์โก้
12: ตามอุดมการณ์ของหมอเอกที่ย้ายมา
11: อ๋อโอเคจะตอบไงครับ
13: ก็พรรคภูมิใจไทยไม่เคยนำเสนอในการแบ่งแยกประชาชนไม่ว่านโยบายหรือว่าไม่ว่าการนำเสนอทุกอย่างรวมถึงการทำงานเนี่ยไม่เคยมีการแบ่งแยกประชาชนไอ้ส่วนของเรื่องของที่เมื่อกี้อาจารย์โก้บอกว่าตกลงตอนช่วงนั้นมีการพูดว่ารักชาติไม่รักชาติผมไม่แน่ใจว่าใครไม่รักชาติถ้าทุกคนรักชาติก็คือเป็นทุกคนรวมกันเป็นชาติเดียวกันเพราะฉะนั้นคำพูดที่ออกไปเนี่ยคนไม่รักชาติก็รับไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้นี่เองชาติศาสนาพระมหากษัตริย
11: ์ครับ
13: ถ้ามีใครที่บอกว่าเราไม่รักชาตินี
11: ้
13: ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่ถ้าทุกคนเป็นคนไทยรักชาติไทยรักสถาบันไทยทุกคนเนี่ยก็จะไม่โดนแบ่งแยกโดยการทำงานของพรรคภูมิใจไทยนี่คือสิ่งแรกประเด็นที่สองก็คือว่าในเรื่องของการทำงานถามว่าเราจะปฏิรูปอย่างไรเราไม่จำเป็นต้องไปบอกว่าเราจะปฏิตะโกนว่าฉันจะปฏิรูปทุนใหญ่ฉันปฏิรูปโดยที่ไม่ปฏิรูปเช่นเรื่องของกระจายอำนาจ มีคนบอกว่าจะต้องกระจายอำนาจจะต้องกระจายอำนาจถามว่ากระจายอำนาจคืออะไรในการทำงานของเขาสมมติว่าบอกว่าต้องเลือกผู้ว่าเมื่อไหร่จะเลือกผู้ว่าได้77จังหวัดใช่ไหมครับแต่การทำงานของภูมิใจไทยคือนโยบายคือกระจายอำนาจโดยการที่มีภาษีบ้านเกิดเมืองนอนทำให้จากเดิมเนี่ยเราเก็บภาษีแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพก่อนเราค่อยไปกระจายให้ต่างจังหวัดเราเอาภาษีเนี่ยให้ประชาชนสามารถเลือกได้ว่าจะส่งไปให้จังหวัดไหนอบต.ไหนเทศบาลไหนตรงนี้คือการกระจายอำนาจทำให้รายได้ของท้องถิ่นมีมากขึ้นนี่คือตัวอย่างง่ายๆของการทำเรื่องของการกระจายอำนาจโดยที่ไม่ต้องไปเป่าประกาศว่าฉันกระจายอำนาจหรือเรื่องของการปฏิรูปราชการ
11: ครับ
13: เราก็ทำเลยอาจารย์ประกรณ์ก็ทำเลยจากเดิมราชการเนี่ยเคยมีการจ้างงานแบบเดียวเราก็บอกว่าอ่ะต่อจากนี้ไปราชการมีการจ้างงานหลายรูปแบบก็ทำได้เราจะบอกว่าเราอยากจะให้รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลดิจิตอลก็มีทำเลยบอกว่าให้แต่ละหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้อ๋อมันติดขัดที่กฎหมายใช่ไหมก็ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาตรงนี้ก็คือไม่ต้องเป่าประกาศแต่ว่าพอไม่เป่าประกาศปุ๊บคนก็ไม่รู้ว่าทำอะไรอีก ก็เลยเป็นงานของโฆษกว่าต้องเอาไปทำ
11: โอเคงั้นผมเอาไปที่ปัญหาที่ใกล้ตัวกันหน่อยแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมผมเชื่อว่าประชาชนคงตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของคอร์รัปชันของประเทศนี้มาอย่างยาวนานว่าเมื่อไหร่มันจะแก้ไขได้สักทีแล้วตั้งแต่เป็นรัฐบาลมานะฮะ4เดือนกว่า5เดือนนี่นะครับมันมีแต่ปัญหาที่มันผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโกงสอบท้องถิ่นใช่ไหมฮะสวที่กลายเป็นประเด็นอยู่ณตอนนี้นะครับผมถามแบบตรงไปตรงมาแล้วจะสื่อสารกับประชาชนไงให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าเฮ้ยเราจะปราบโกงจริงๆจะถึง last boss จริงๆ final boss จริงๆใช่ไหมหัวสวก็ให้มันแฟร์ให้มันยุติธรรมเพราะข้อมูลที่มันออกมามันค้านสายตาของประชาชนถ้าเกิดวันที่14กันยายนกกต.ไม่ส่งสารฎีกาจะสื่อสารในประชาชนให้เขาเข้าใจฮะหรืออย่างที่อาจารย์โก้บอกว่าต้องบริหารอารมณ์ของประชาชน
12: อารมณ์ความเชื่อมั่น
11: ความเชื่อมั่นของประชาชนโฆษก
13: ก็อย่างนึงที่อยากจะต้องย้อนกลับมาครับว่าเรื่องที่มันเริ่มเห็นผุดออกมาตอนนี้ครับเป็นเหตุที่มันเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้หรือไม่ที่มันเห็นขึ้นมาเพราะว่าเราหยิบมันขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าเราตรวจสอบเจอแล้วเราก็ดำเนินการเต็มที่ไม่ใช่ว่าอ่ะหัวสวมันเกิดขึ้นก่อนมีรัฐบาลนี้หรือไม่กระบวนการเลือกสวมีปีอะไรปี67ถูกไหมครับรัฐบาลนี้มี68 69อันนี้ข้อแรกก่อนข้อ2คือสอบทุจริตสอบท้องถิ่นมันมีมาก่อนแล้วพอเราเจอปัญหาก็มีการตรวจสอบและมีการสอบสวนแล้วมีการดำเนินการจนถึงขั้นได้ข้อสรุปแล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เพิ่งมีมติครม.บอกว่าถ้าจากนี้ไปถ้าเจอว่าใครทุจริตถ้าเจอผู้สอบเข้าราชการทุจริตเนี่ยก็จะให้มีความผิดทางวินัยจากเดิมไม่มีกฎหมายเราก็จะให้ความผิดได้แค่ปลอมแปลงเอกสารบ้างหรือว่าความผิดในเรื่องของการหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างซึ่งโทษน้อยจากนี้ไปถ้าเกิดว่ามีพบว่าเข้าราชการแบบผิดเนี่ยก็จะมีโทษทางวินัยรุนแรงแล้วก็ให้เอาเงินที่ได้รับไปคืนด้วยรวมถึงมีการตั้งฐานข้อมูลว่าถ้าถูกออกจากราชการไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตามก็จะไม่รับกลับเข้าอีกนี่คือสิ่งที่รัฐบาลมาดำเนินการแก้ไขตรวจสอบแก้ไขและแก้ไขไปล่วงหน้าทางข้างหน้า
11: เพราะฉะนั้นหมอเอกกำลังจะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องดูก่อนว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นในยุครัฐบาลยุคนี้ไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมฮะหมอเอกกำลังจะพูดอธิบายอย่างนี้นะถูกต้องไหมครับแต่มันก็มีวายว่ามีคนไปเชื่อมโยงไงว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นก่อนรัฐบาลชุดนี้ผู้เล่นน่ะคีย์เพลเยอร์ต่างๆอ่ะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากับบางคนในรัฐบาลชุดนี้ไงครับ
13: ก็จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราทำกันเนี่ยเราเป็นแค่การเชื่อมโยงแล้ววิเคราะห์อนุมานกันไปแต่ว่ามีหลักฐานไหมมีข้อมูลที่เปิดออกมาจริงๆแล้วอย่างเช่นเรื่องสวเนี่ยพูดกับเรื่องสวเลยก็ได้มีข้อมูลไหมครับว่าคนในรัฐบาลนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์เรื่องของการไปพบแล้วจริงๆแล้วไม่ได้พบด้วยอย่างพี่ณภินทร์บอกเนี่ยไม่มีเรื่องอื่นเลยสมมุติว่าวันนี้ผมรู้จักคนในห้องนี้10คน อยู่ดีๆเขาไปลงสมัครอาจารย์โก้ไปลงสมัครแล้วบอกว่าเฮ้ยอยากจะลงสมัครแล้วทำยังไงให้ได้อาจจะโทรมาหาผมเพราะผมรู้จักคนอีกเยอะเขาก็ถามว่าเฮ้ยผมช่วยได้ไหมผมว่าผมช่วยไม่ได้อันนี้คือจบใช่ไหมครับแต่ถ้าเทียบกันอีกทางหนึ่งแล้วกันถ้ามีการจัดห้องประชุมใส่ wristband เก็บโทรศัพท์ที่ impact
11: มีคนสื่อตรงๆอ่ะก็คือพรรคประชาชน
13: ก็มีคนที่เป็นสวมีคนที่เกี่ยวองคาพยพของพรรคเอ๊ะแล้วทำไมถึงไม่มีการกล่าวหาตรงนั้น
11: แล้วทำไมไม่มีใครหยิบขึ้นมาเพื่อที่จะไปแจ้งกกต.หรืออะไร
13: แฝงไหมตรงนี้แฝงไหมไม่แฝงไหม
11: ถ้ามันมีข้อเท็จจริงอย่างนั้นจริงถูกต้องไหมครับก็ต้องให้คนไปร้องพรรคประชาชนแฝงไงฮะแต่ทำไม
13: มีคนร้อง
11: แสดงว่ากกต.ก็ต้องจัดการถูกต้องไหมฮะ
13: ก็ทำไมไม่มีใครเปิดข้อมูลด้านนั้นมีไหมอ่ะผมไม่แน่ใจ
11: มีเปิดนั่งในรายการนี้ก็มีเปิดท่านสว.พิสิทธิ์ก็มาพูด
13: ผมไม่แน่ใจว่ามี
11: คุณสุภชัยจันทร์สมุทรก็พูด
13: นั่นสิไม่ใช่แค่พูดไงมันต้องมีกระบวนการมากกว่านั้นหรือว่าทางฝั่งนี้ไม่มีกระบวนการที่จัดตั้งอย่างเป็นระบบมันก็เลยทำให้ข้อมูลเนี่ยโดนยึดไปที่ฝั่งเดียวอันนี้นี่เองเป็นจุดที่ผมอยากจะให้สังคมฉุกแล้วตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วอะครับเรื่องราวต่างๆในสังคมเนี่ยบางทีมันเป็นการเชื่อมโยงกันไปทีนี้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุจริตคอร์รัปชัน เรามีองค์กรที่ดูแลเรื่องของจุดจุดคอร์รัปชันที่เป็นองค์กรอิสระด้วย
11: ครับ
13: เรามีกกต.ที่ดูแลของการเลือกตั้งไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณปล่อยให้เขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือยังคุณเอาผลที่ถูกต้องหรือจะเอาผลที่ถูกใจ
11: ครับ
13: นะครับอย่างเช่นเอาง่ายๆอย่างเรื่องสว.เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องสว.ในเรื่องของการให้เขาเรียกว่าอะไรดีอย่างผมทำงานช่วงที่ผ่านมากับ
11: ค
13: ุณพราดอนคุณพราดอนก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาผมถามว่าเอ้ยแบบทำไมถึงถูกกล่าวหาแล้วกระบวนการเป็นยังไงเขาบอกว่าในช่วงที่เขาโดนเนี่ยใบที่แจ้งมาที่เขาเนี่ยไม่มีข้อกล่าวหาสมมุติว่าเราทำผิดอะไรบางอย่างมันต้องมีข้อกล่าวหานะครับแล้วแสดงพฤติการที่มีความผิดแต่ไม่มีเลยตรงนี้ผิดหลักการทางด้านกฎหมายอย่างชัดเจนรวมถึงไม่ให้ไปชี้แจงด้วยนะ
11: โอเค
13: ในฐานะของพรรคการเมืองต่างๆหรือว่าหน่วยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายอย่างเช่นไอลอว์เน
11: ี
13: ่ยเราจะยึดอะไรถ้าเรายึดหลักการทางด้านสิทธิมนุษยชนยึดหลักการของด้านมนุษยชนที่ต้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องพิทักษ์คนที่โดนกล่าวหาโดยไม่เป็นความจริงด้วยหรือไม่เราต้องให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่
11: โอเคอันนี้อาจารย์ก็สื่อสารทางการเมืองเอานี้วิเคราะห์หน่อยฮะว่าเอ้ยโฆษกท่านนี้ท่านอธิบายแบบนี้นะผมก็เปิดนะรับฟังนะอาจารย์ก็วิเคราะห์หน่อยว่าเอ้ยนี่คือทำหน้าที่ได้ดี
12: ต้องให้อย่างหนึ่งนะเก่งกว่าที่คิดต้องให้อย่างหนึ่งแต่ขอแย้งถึงแม้ว่าเก่งกว่าที่คิดแต่ขอแย้ง
11: ยังไงอาจารย์ก
12: ็ประการแรกผมไม่เห็นด้วยนะครับที่พูดว่าทั้งพวกสวทั้งโกงข้อสอบเนี่ยรัฐบาลตรวจสอบมารัฐบาลไม่ได้ตรวจสอบคนโกงมันมาแฉกันเองเราถึงได้รู
11: ้
12: นะครับเพราะฉะนั้นที่มามันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันคนโกงแฉกันมาเองแล้วค่อยมีการตรวจสอบเกิดขึ้น
13: ผมขออนุญาตตรงนี้นิดนึงอาจารย์ขออนุญาตเลยเพราะเดี๋ยวมันจะไม่จริงๆแล้วอ่ะอย่างเช่นโกงข้อสอบเนี่ยถ้าไปดูย้อนหลังนะครับรัฐบาลเนี่ยได้มีข้อมูลมาจากการสอบสวนซึ่งหน่วยงานที่ผมดูแลในช่วงที่อยู่กับท่านพราดอนคือปปท.
11: ครับ
12: ครับ
13: มีรายงานสรุปขึ้นมาเอาจริงก่อนหน้าที่จะมีรายงานในโกงข้อสอบครั้งนี้ครับมีตอนสมัยคุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรอบที่แล้วในสมัยรัฐบาลแล้วร
11: ั
13: ฐบาลคุณแพทองธารรัฐบาลคุณเศรษฐาคุณอนุทินได้หยุดการสอบเพราะว่ามันมีปัญหานะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยเราเห็นว่าพอเห็นกระบวนการมีปัญหาเราหยุดตั้งแต่ตอนนั้นแต่พอมันมีการทำขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยแล้วเรามีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลเราเห็นช่องว่ามีปัญหาแล้วนะเรามีการสอบสวนแล้วนำมาสู่การดำเนินการต่อมาเรื่อยๆที่บอกว่าแฉกันเองอ่ะไม่ใช่เพราะว่ามันมีข้อมูลอยู่ในกระบวนการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอมันเป็นข่าวออกมาคนก็เลยเฮลโลไปว่าอุ้ยเจอแล้วทุจริตใหญ
12: ่ข้อมูลสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็
11: ให้วิเคราะห์การตอบคำถามวิเคราะห์การเป็นโฆษกตรงนี้หน่อยอาจารย์จริงๆเรียนเชิญอาจารย์มาเพื่อที่จะให้ดูวิชาการสื่อสารของโฆษกท่านนี้ครับ
12: ก็มีสองประเด็นนะครับทางฝั่งหนึ่งก็บอกว่าสังคมรู้เพราะว่ามีการแชร์ขึ้นมาจากคลิปเสียงอันนั้นทางโฆษกบอกว่ามันมีข้อมูลอยู่แล้วมันมีข้อมูลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามโฆษกต่อมันมีข้อมูลอยู่แล้วแล้วได้ทำอะไรต่อจากข้อมูลอันนั้นไห
11: ม
12: เพื่อที่จะเปิดโปงขบวนการอันนี้เพราะว่านะครับถ้าเป็นประชาชนนะครับอยากจะถามก็อยากจะฟังคำตอบจากโฆษกอย่างเช่นคำว่าแฟร์หรือไม่แฟร์เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเนี่ยณปัจจุบันนี้เอาเรื่องพวกสวเป็นตัวอย่างก็แล้วกันมันดูเหมือนว่าทั้งกกต.ทั้ง DSI นั้นนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรให้ไอติมกับไอล้อและก็ประชาชนนั่นน่ะไปหาหลักฐานมาไปหาหลักฐานเอามาให้หลักฐานแล้วก็กกต.จะดูว่าพอไม่พอผมว่ามันไม่แฟร์สำหรับประชาชนในเมื่อภาครัฐนั้นมีหน้าที่ที่จะตรวจสอบควรขวายหาข้อมูลหาหลักฐานซะเองไม่ใช่นั่งเฉยๆให้ประชาชนหามาให้เพราะฉะนั้นผมอยากจะถามไปที่โฆษกว่าทำไมทางภาครัฐทำไมภาครัฐเองไม่เข้มแข็งไม่ขยันในการหาหลักฐานเกี่ยวกับการหัวสวไม่ว่าจะเป็นการหัวสวของสีน้ำเงินสีส้มหรือสีแดงทำไมต้องมานั่งหาความเป็นธรรมจากสังคมทำไมรัฐบาลเองไม่หาความเป็นธรรมและหาความจริงโดยอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลเอง
13: okay.
11: เพราะรัฐบาลบอกเลยนะครับว่าหัวสวมันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี่คือสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอก
13: okay.
11: มันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลสวคือสวมันก็มีกระบวนการกกต.ไปจัดการเองรัฐบาลไม่เกี่ยวนี่คือท่านพูดมานะ
13: okay.
11: ส่วนท่านโฆษกจะตอบอย่างไรผมขอเนี่ยพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังครับสักครู่เดียวครับ
13: ดีครับ

0: ปะเต้าน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แท็กช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: ทำรอบลื่นทำยอกสบาย
0: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงกระบะใช้พาวซ่า
2: ส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
3: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
4: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
5: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
4: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
3: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
4: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
3: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
6: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
3: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
7: เจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ถูกจับกุมกรณีเบียดบังเงินวัด92ล้านบาทไปให้สีกาคนสนิทยอมรับผิดและลาสิกขาแต่โดยดีเบื้องต้นพบมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดอ้างเป็นห่วงศาสนาตำรวจเตรียมขยายผลเส้นเงินเพิ่มเติมติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง
8: นักตบวัดโคกปากตอนแรกคืนนี้เวลา1ทุ่มตรง
9: สู้สนอกว่าสิหยุดสิยอมได้จังใดบอกใจว่าอย่า
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
11: กลับมากันต่อนะครับถูกไม่เถียงนะครับอาจารย์โก้นะฮะยังอยู่กับเรารวมถึงท่านโฆษกนะครับหมอเอกเอาแบบตรงๆผมสรุปที่อาจารย์โก้ถามมาแล้วนะอาจารย์โก้ถามกลับเลยบอกเฮ้ยแล้วทำไมรัฐบาลไม่จัดการหาข้อมูลเองแล้วจัดการเรื่องของไม่ว่าจะเป็นหัวสวหรือว่าโกงข้อสอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มันเสร็จสับไปเลยไปหาข้อมูลทำไมต้องปล่อยให้ไอรอไอติมไอนู่นไอนี่ออกมาเพื่อที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับทุจริตหรือว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่า
12: อ่ะนี่ใช่ไหมคำถาม
13: ถูกต้องครับคุณสรุปได้ดีมากเลย
11: ก็หมอเอกตอบไหมฮะ
14: สรุปเป็น2ประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องของกงสอบท้องถ
11: ิ่
14: น
11: เอาเนื้อเนื้อฮะ
14: กงสอบท้องถิ่นเนี่ยเอาง่ายๆประโยคเดียวคือว่าจริงๆแล้วที่บอกว่าเอ๊ะทำไมรู้ข้อมูลแล้วทำอะไรไปสิ่งที่เราทำคือว่าถ้าเราจะจับโจรเนี่ยเราจะไปปราบอากาศไม่ว่าเราจะจับใครเพราะฉะนั้นการสอบสวนหรือการสืบสวนหาข้อมูลเนี่ยเราจะต้องดำเนินการเป็นการภายในไม่ได้ประกาศว่าวันนี้เราเจอแล้ว
11: อ๋อแสดงว่าไม่ควรจะเป่าประกาศ
14: ใช่ครับเมื่อเสร็จแล้ว
11: เมื่อเสร็จแล้วค่อยว่ากัน
14: เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะมีผลงาน
11: อ้าวแล้วมันจะแตกต่างอะไรกับที่ทางดีเอสไอออกไปเรียก

0: ว่าผม
1: ถ้าใช้หลักการเดียวกันกับหมอเอกเขาไม่ควรจะออกมาพูดใช่ไหมล่ะจนมีหลักฐานชัดเจนแล้วค่อยไปเรียกคุณป้อมพาวุฒิมา
0: ผมว่ามันอยู่คนละบริบทหรือคนละหน่วยงานหรือเปล่าครับหรือว่าคนละแบบกันหรือเปล่าคร
1: ับ DSI ป่ะครับ
0: แต
1: ่ DSI อยู่ภายใต้ใครครับ
0: แต่ทุจริตกองสอบท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้อยู่แบบ DSI เนี่ยครับคนละเรื่องนะฮะแล้วเรื่องนี้มันซับซ้อนถ้าใครติดตามเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าเรื่องนี้มันมีตัวละครหรือมีคนเกี่ยวข้องเยอะมากกว่าหรือเรารู้ว่าเป็นขบวนการจริงๆเราอยากจะได้ลาสบอสจริงๆแล้วถ้าเราเป่าประกาศไปลาสบอสเขาตัดตอนเราจะทำยังไง
1: โอเค
0: นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าต้องตั้งสติกันแบบนี้ก่อนส่วนเรื่องของ DSI เรื่องนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงเรื่องของการฟอกเงินเป็นเรื่องสำคัญแล้วเป็นเรื่องที่เราไม่ควรดูเบาถ้าเกิดฟอกเงินแล้วเป็นความผิดตรงนี้รัฐบาลก็ไม่เอาไว้ไง มันก็คือต้องให้ความสำคัญตรงนี้นั่นเองตัวส่วนประเด็นของอีกประเด็นหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้คือเรื่องสว.นะครับว่าทำไมต้องให้ไอติมต้องให้ไอรอมาเปิดจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราควรจะต้องยึดหลักกันครับว่ากกต.คือใคร
1: กกต.
0: คือองค์กรอิสระตามกฎหมาย
1: แต่4ใน7ถูกแต่งตั้งโดยสว.ชุดนี้แล้วเขาก็กล่าวหาว่าสว.ชุดนี้เป็นสว.สีน้ำเงิน
0: เอาจริงๆกกต.ชุดนี้เนี่ยบางคนก็ไม่ได้เป็นแต่งตั้งโดยชุดนี้ถูกไหมครับถ้า
1: 4ในอย่างน้อย4ใน7คือใช่ไง
0: กระบวนการ
1: มากกว่าครึ่งนึง
0: กระบวนการตั้งมันมีมาเรื่อย
1: ๆ
0: มันไม่ได้มีมา4ตุ้มเลยถูกไหมครับไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้เราก็ถือว่าเอาล่ะถ้าจะพูดกันตรงนี้ยังไงก็ไม่จบเพราะว่าเราต้องไปไล่ไทม์ไลน์ว่าตั้งคนนี้เมื่อไหร
1: ่
0: ตั้งคนนั้นเมื่อไหร่ใช่ไหมครับคณะ26คณะ236เกิดขึ้นตอนไหนไอ้ตรงเนี้ยสิ่งที่ประชาชนไม่เคยรับรู้เลยว่ากระบวนการเป็นอย่างไรซึ่งผมก็คิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมาอธิบายเรื่องนี้แต่ที่ต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าคือกกต.เป็นองค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกกต.เป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการได้อันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะไปบอกกกต.ได้ว่าทำซ้ายทำขวาหันหน้าหันหลังเขาจะทำอย่างไรเมื่อได้ผลแล้วเราก็ดำเนินการคือเขาก็ส่งฟ้องศาลก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลยืนยันมาตลอดครับว่าทำไมถึงไม่ไปทำอะไรทำไมถึงต้องให้กกต.เขาทำงานไปสิ่งที่เราจะทำคือทำไมรัฐบาลจะต้องไปกดดันกกต.เหมือนที่เราอยากจะกดดันกกต.ปล่อยให้เขาทำงานไปสิครับแล้วเสร็จแล้วผลออกมาไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเราก็มาดูกันว่าผลเป็นอย่างไรแล้วเขาส่งฟ้องแล้วผลของการส่งฟ้องเป็นอย่างไร
1: ก็อีกเรื่องนึงก็ว่า
0: ทุกวันนี้ปัญหาของบ้านเมืองเรานี้เนี่ยถ้าเราจะตั้งศาลเตี้ยกันน
1: ะ
0: ว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้ต้องผิดผมถามจริงๆว่าที่เปิดตัวเลขกันมาเท่าไหร่นะ229คนมีใครเคยไปดูไหมครับว่า229คนนั้นเคยได้รับการเป็นธรรมจากกระบวนการของอย่างเช่นผมพูดถึงคุณพาราดอนเนี่ยได้รับการเป็นธรรมในเรื่องของการชี้แจงข้อมูลหรือว่าการให้ข้อมูลหรือไม
1: ่
0: หรือการดำเนินคดีหรือไม่ตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพูดกันน้อยเกินไปแต่เราไปพูดกันตามอารมณ์ว่าเฮ้ยพวกนี้ต้องส่งฟ้องให้หมดพวกนี้มันโกงพวกนี้มันหัวก็นี่แหละครับสิ่งที่แล้วทำไมผมถึงตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปตรวจสอบสว.ส้มบ้าง
1: หรือสว.สี
0: อื่นบ้างจริงๆแล้วอ่ะก็เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้มีตั้งใจที่จะหรือว่ามีอำนาจที่จะไปสั่งกกต.ถ้าสมมติว่าวันนี้เราเป็นรัฐบาลที่ทำแบบนั้นแล้วจะดีไหมล่ะถ้าจะไปสั่งฟ้องสว.กลุ่มอื่น
1: ผมเข้าใจมุมนี้อาจารย์ก็เกรดหน่อยเกรดให้เกรดหน่อยอาจารย์ก็วิชาการสื่อสารทางการเมืองของท่านโฆษก
2: คือ
1: แบบสดเลย
2: คือมันมี2ระดับนะครับถ้าในระดับที่ว่าการพูดอธิบาย1 2 3 4ผมว่าหมอเอกทำดีมากแต่อีกระดับนึงด้วยความเคารพนะผมให้0เพราะอะไร
1: เดี๋ยวอีกระดับให้0เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมสแกน QR โค้ดเดี๋ยวป่ะอีกระดับนึงให้0คุณผู้ชมสแกน QR โค้ดหน้าจอตอนนี้ไปที่ออนไลน์ของเราเทลดิจิตอลใน YouTube Facebook ผมไม่เถียงนี่หมอเอกนั่งบอกเฮ้ย0คะแนนนะเฮ้ย0คะแนน
2: เขาเก่งจะฟังอยู่คุณมาเบรก
1: ผมต้องเข้าออนไลน์คุณผู้ชมนอกเหนือจากนี้ยังมีประเด็นนะฮะที่เขาบอกว่าจริงๆอ่ะรัฐบาลชุดนี้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ข่าวเล่าข่าวลือนะเขาบอกว่าทุกสายจะต้องมุ่งตรงไปที่บุรีรัมย์มีคนสั่งการที่บุรีรัมย์ถ้าบุรีรัมย์ไม่สั่งเนี่ยจะไม่ขยับถ้าบุรีรัมย์สั่งก็ต้องขยับตามที่บุรีรัมย์สั่งมันเป็นขนาดนี้รวมถึงอาจารย์ศิโรจน์ก็บอกว่าชนชั้นนำนะที่เป็นอนุรักษ์นิยมนะอาจารย์ต่างๆนะฮะที่เป็นอนุรักษ์นิยมบอกเฮ้ยเริ่มทนไม่ไหวแล้ว กับโกงทุกหย่อมหญ้าท่านโฆษกจะตอบยังไงเจอกัน

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
0: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
2: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
3: ่รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้พบกันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ค่ะ
4: ติดตามวันนิวได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับดูสดผ่านแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube นะครับไปดูเรื่องของน้ำมันรั่วไหลลงท่อระบายน้ำแถวๆพระราม3รั่วเยอะมาก 20,000 กว่าลิตรคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจเจอจุดที่น้ำมันรั่วซึมแล้วนะครับก็ช่วยกันทำงานอย่างต่อเนื่องขุดลงไปนี่ฮะเจอจุดน้ำมันรั่วในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เป็นพื้นที่รอยต่อกับเขตคลองเตยและก็เขตยานนาวารัฐมนตรีพลังงานเอกนัทพร้อมพันธ์ลงพื้นที่ไปเจอด้วยตนเองเลยนะครับเจ้าหน้าที่มีการสูบน้ำมันที่ปนเปื้อนออกไปแล้วประมาณ 22,000 ลิตรซึ่งเยอะมากและอยู่ระหว่างจัดการพื้นที่ปนเปื้อนจุดที่เป็นต้นเหตุนี้ครับ
5: ขณะที่นายเอกนัทบอกว่าได้สั่งการให้บริษัท2แห่งที่เป็นเจ้าของท่อดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วนะคะรวมถึงจะต้องจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยเบื้องต้นกระทรวงพลังงานมีคำสั่งให้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อในจุดที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะซ่อมแซมและยืนยันความปลอดภัยได้ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมพูดถึงความคืบหน้าว่าท่อน้ำมันไม่ได้รั่วแค่ซึมซึมเท่านั้น
4: ซึมถึง 20,000 กว่าลิตรเลยหรอ
5: 20,000 กว่าลิตรแล้วกลิ่นแรงมากนะแต่ท่านใช้คำนี้แล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่มั่นใจว่าจะสามารถปิดรอยได้และจนถึงตอนนี้ก็ให้ความมั่นใจนะคะว่ายังไม่มีสัญญาณอันตรายใดๆโดยมีเจ้าหน้าที่กทม.ปภ.เกาะติดดูแลปัญหาในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
6: วัดค่าของไอสารระเหยนะครับก็ถือว่าน้อยมากเพราะว่าไม่ได้ผิดพื้นว่าเป็นการรั่วแต่เป็นการซึมออกมาเท่านั้นเองคุณภาพของท่อยังโอเคอยู่แต่ก็ไม่เข้าใจนะครับว่าจุดที่ซึมออกมาตรงนี้เนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรก็ต้องขอให้ทางฝ่ายวิศวะเขาดำเนินการแล้วให้เขาแจ้งขึ้นมาอีกที
4: โอ้โหแต่ซึมมา 22,000 กว่าลิตรนะครับคุณผู้ชมส่วนกลิ่นน้ำมันเป็นยังไงบ้างอ้าวชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้เรื่องของกลิ่นน้ำมันเริ่มเจือจางลงแล้วนะครับ
5: คุณผู้ชมคะสลับอารมณ์ค่ะมากันที่สสสล่าสุดได้มีการเปิดตัวรายการใหม่บอกเลยนะคะว่าถูกใจนิวเจนอย่างแน่นอนค่ะ
7: สสสเปิดตัวรายการวาไรตี้ใหม่ Fit and Chip คู่ซีภารกิจเปลี่ยนโลกบายสสสรายการที่จะพาคู่ซีตัวแทนคนรุ่นใหม่ออกไปทำกิจกรรมสนุกสนุกชวนเปลี่ยนแปลงมุมมองและมีส่วนทำให้สังคมดีขึ้นโดยมีเป้าหมายไปยังกลุ่มวัยรุ่นพร้อมนำเสนอเนื้อหาสร้างเสริมสุขภาพทั้งการออกกำลังกายการกินการลดพฤติกรรมเสี่ยงตลอดจนประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวเยาวชนสิ่งแวดล้อมโดยรายการมาในรูปแบบเพื่อนซีคุยไปทำไปภายใต้คอนเซ็ปต์คู่ซีภารกิจเปลี่ยนโลกให้เห็นว่าชีวิตสนุกมีสีสันชวนกันลุกขึ้นมาช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นและเท่ได้โดยไม่ต้องพึ่งปัจจัยเสี่ยงมีทั้งหมด10 EP จากคู่ซี้คนดังอาทิมอสไมล์ณัฐิสาอาม่าชาเลตบูมเพอร์พีคนอตตูนแนทน้ำตาลนิวพีเจอาร์มสะบอนและอาร์ม WC สามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ creativehealthcampaign.thaihealth.or.th ได้เลย
4: อีกหนึ่งคดีใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับ20ชั่วโมงที่เจ้าหน้า

ที่ปิดล้อมบ้านหลังตำรวจนะครับนายหนึ่งบุกไปโรงเรียนแล้วก็ยิงภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตจากนั้นหนีเข้าบ้านนะครับสุดท้ายคนที่เกลี้ยกล่อมให้สงบวางอาวุธและยอมมอบตัวเป็นลูกชายของเขาเองเดี๋ยวกลับมาเล่าเรื่องนี้

0: หมิวเป็นไรอ่ะ
1: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นาไม่มีหรอ
0: ไม่มี
2: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: Like the soy 300 ml Be your original Like the soyOriginal number one brand Thailand 300 ml
4: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
5: It's real
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
8: ้เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
9: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมอะลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
8: อย่าลืม
10: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3 นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส

0: ชามใน
1: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
3: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
2: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
4: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
3: พี่ยังจีบเมามันชุดอยู่เลย
4: เ
2: ฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
5: ์ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
2: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
1: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปัดพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์1252คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
2: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
1: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
2: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
1: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรก

0: ได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
1: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์1252
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
4: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
5: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
6: ในฉลากก่อนใช้ยา
7: เอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
8: Michelin คิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยี Michelin Acoustic ช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนน Michelin Motion for Life

0: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: ค่า for cash พร้อมใช้วงเงินสูงสุด 140% เปาะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลด
2: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: คุณผู้ชมคะยังคงเป็นเหตุสะเทือนขวัญเมื่อวานนี้กับกรณีของตำรวจที่บุกไปยิงภรรยาคือคุณครูเปิ้ลเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลที่จังหวัดชลบุรีเลยนะคะ
4: แล้วก็หลายคนก็รอคอยก็คือการรอคอยของลูกชายที่จะเดินทางมาเกลี้ยกล่อมพ่อนะครับ
3: จนที่สุดน้องเดินทางจากภาคใต้มาเกลี้ยกล่อมพ่อที่หลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักตลอดระยะเวลาเจรจาเกลี้ยกล่อมกว่า20ชั่วโมงข้ามวันข้ามคืนมาจนเช้าวันนี
4: ้
3: อดโอยอมมอบตัวแล้วโดยเดินออกมากอดลูกชายทั้งน้ำตานี่เป็นนาทีที่ร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือหมวดโออายุ55ปีนะคะหลังจากยิงครูเปิ้ลภรรยาเสียชีวิตที่โรงเรียนอนุบาลในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมามอบตัวที่นอกบ้านหลังจากกบดานอยู่ในบ้านพักกว่า20ชั่วโมงหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวขึ้นรถไปที่สภ.บางละมุงเพื่อสอบปากคำนะคะ
4: ก่อนที่หมวดโอจะมอบตัวนะครับหมู่โฟกหมู่โฟกนี่คือลูกชายของหมวดโอนะครับเป็นตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้บินด่วนกลับมาเรียกกล่อมพ่อให้ออกมามอบตัวตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่เป็นผลนะครับจนช่วงเช้ามืดลูกชายตัดสินใจขอเข้าไปคุยกับพ่อเองให้เดินออกมาครับบอกพ่อให้เดินออกมาไม่มีใครทำอะไรแล้วก็บอกว่าอยากกอดพ่อนะจนสุดท้ายครับหมวดโอยอมมอบตัวไปดูบรรยากาศช่วงนี้ครับ
5: พ่อนั่งลงนะพ่อนั่งลงพ่อนั่งลงก่อนโอ้
4: คือเขาพยายามเกลี้ยกล่อมคุณพ่อตั้งแต่กลางคืนแล้วนะครับทันทีที่เดินทางมาถึงจากภาคใต้แล้วก็ลงพื้นที่พยายามจะบอกพ่อว่าโฟกอยากกอดพ
3: ่
4: ออันเป็นช่วงกลางคืนก็พูดมาตลอดทั้งคืนนะครับจนสุดท้ายประมาณเช้ามืดก็ตัดสินใจอีกครั้งนึงว่าขอเข้าไปคุยกับพ่อเนี่ยตัวต่อตัวอย่างเงี้ยได้ไหมแล้วสุดท้ายพ่อก็ยอมออกมามอบตัวนะครับลูกชายของหมวดโอเนี่ยพอพ่อมามอบตัวเสร็จสับก็ตามไปที่โรงพักนะครับก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์บอกกับนักข่าวสั้นๆว่าพอแล้วพอแล้วมีเพียงพ่อตาของ

0: หมู่โฟกนะครับที่บอกว่าสาเหตุทราบว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวเคยคุยกับทั้งหมดโอและก็ครูเปิ้ลทุกอย่างดูปกติครับทั้งคู่อัธยาศัยดีไม่เคยเห็นความผิดปกติส่วนหมู่โฟกก็เสียใจไม่ได้พักผ่อนครับสูญเสียคุณแม่ด้วยแล้วก็ต้องมาเรียกกล่อมคุณพ่อไปพร้อมๆกันหลังแต่งงานเจ้าตัวอยากอยู่กับครอบครัวให้นานแต่สุดท้ายก็ต้องกลับจากพื้นที่ภาคใต้แล้วก็บินมาเพื่อแก้สถานการณ์ด่วนในครั้งนี้ครับ
1: ตอนที่โฟกยังไม่โอเคครับเพราะว่ายังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อคืนเขาแค่เสียใจที่ไม่น่ารีบกลับเพราะว่าติดภารกิจต้องรีบกลับถ้าเขาอยู่ก็คงไม่เกิดเหตุแบบนี้
2: เนี่ยค่ะนี่คือพ่อตาของหมู่โฟกเมื่อคืนเนี่ยดิฉันมีโอกาสได้คุยกับเจ้าสาวด้วยนะคะก
0: ็
2: คือภรรยาของหมู่โฟกที่ติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์แล้วก็บอกว่าทางครอบครัวไม่ทราบจริงๆว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรเพราะว่าเนี่ยณวันแต่งงานคุณพ่อก็คือหมดโอเนี่ยยังดูปกติดีมีความสุขสนุกสนานแต่ว่าปกติจะเป็นคนเงียบๆมีอะไรอาจจะเก็บไว้ไม่ได้พูดเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าปมเหตุอาจมาจากเรื่องหึงหวงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอสอบอย่างรอบด้านก่อนช่วงบ่าย 3:30 ที่ผ่านมาตำรวจได้ควบคุมตัวหมวดโอไปฝากขังเจ้าตัวก็ก้มหน้านะคะยังไม่ได้ตอบคำถามอะไรขณะที่ผู้กำกับการสภ.บางละมุงบอกว่าได้แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาส่วนสาเหตุเนี่ยอาจจะมาจากปัญหาภายในครอบครัวนะคะแต่ทั้งนี้ก็รอสอบปากคำรวบรวมข้อมูลทุกฝ่ายก่อนสรุปสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งดังนั้นก็ขอความกรุณาเรื่องการคอมเมนต์ที่อาจจะต้องให้เกียรติกับทางผู้ตายด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็สูญเสียหนักมากจริงๆโดยเฉพาะกับทางลูกชายที่สูญเสียคุณแม่และคุณพ่อก็ต้องถูกดำเนินคดีนะคะ
0: ครับสลับอารมณ์มาดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมเครียดเกินไปนะครับมาดูบันเทิงดีกว่านักตบวัดโคกปังอ่ะนักตบเรารออยู่แล้วเชิญเดียได้เลยครับ
3: ให้ตบ2วันติดเลยล่ะค่ะพี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เรามาเตรียมต้อนรับกันดีกว่านะคะสำหรับทีมนักตบขวัญใจแฟนละครช่องวันนี่เขามาแล้วนะคะมาสร้างตำนานครั้งใหม่ในละครนักตบวัดโคกปังพร้อมกับเดิมพันที่มันใหญ่กว่าเดิมหูเห็นท่า ง้างตกแล้วมันแบบสะใจจริงๆนี่มีการเพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาเพื่อสร้างความสนุกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันแมนนะคะพี่ต้นนะหรือว่าจะเป็นกรก็คือนี่พี่เต้ด้วยนะคะสมุนมือขวาทั้ง2ตัวร้ายเนี่ยเขาจะมาสร้างความปั่นป่วนให้ทีมนักตบแล้วก็ทีมชาวบ้านด้วยและยังมีหลวงพ่อสอนนะคะก็คือพ่อรองเขามูลคดีเจ้าอาวาสวัดโคกปังที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านเขามาพร้อมกับธรรมะสอนใจให้ทีมนักตบก่อนไปแข่งกันด้วยและยังมีลินค่ะครูคนใหม่สุดสวยที่จะมาสร้างเรื่องทำให้ความรักของครูสายฟ้ากับครูพาฝันเนี่ยสั่นคลอนเดี๋ยวเราไปฟังทั้ง4ตัวละครใหม่เขาพูดถึงบทบาทนี้กันค่ะ
4: นักตบวัดโคกปังหลวงพ่อได้รู้เต็มอกว่าเขายินดีจะมาช่วยกู้สถานการณ์ของวัดเพื่อมันกำลังประสบปัญหาอยู่แต่บางครั้งเขาก็ท้อแท้เขาก็เครียดเรื่องโน้นเรื่องนี้มาหาเขาเราก็ค่อยสอนเขาให้ปล่อยวางบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็ดีแล้วมันสนุกดีแล้วมันมีคติด้วย
5: มีฝ่ายธรรมะแล้วเราก็อยู่ฝ่ายอาธรรมนะฮะมันก็ต้องเป็นควบคู่กันไปถึงจะมีสีสันของละครเริ่มจากยึดที่ของวัดก่อนดีไหมเป็นคนดีไหมจะยึดที่วัดเนี่ย
6: เป็นลูกน้องกำนันแมนครับก็ทำตามทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนที่คอยเคาะความคิดเห็นของนายด้วย
7: เราก็แอบชอบเขาเนาะเราก็ปลื้มเขาเป็นพิเศษก็เลยพยายามทำทุกอย่างที่จะได้อยู่ใกล้ชิดเขาเขาดูไม่ออกหรอกเพราะเรามาแบบแนบเนียนคาแรคเตอร์เราก็คือเข้ามาแบบเนียนเนียนไปเรื่อย
3: ๆนักตบวัดโคกปังคุณผู้ชมจำชื่อนี้ให้ดีๆเลยเพราะเดี๋ยวจะกลับมาฮิตกันอีกรอบแน่นอนนะคะมาเชียร์ไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้ออกอากาศเป็นตอนแรกเลยนะคะ1:00 น.และออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางหน้าจอช่องวัน31และดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวค่ะอ่ะคุณผู้ชมวันบันเทิงวันนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยนะคะวันบันเทิงใจดีมีแจกบัตรชมภาพยนตร์ Henry First Days ค่ะจีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้เป็นรอบพิเศษไปติดตามรายละเอียดการร่วมสนุกค่ะ
8: กิจกรรมวันบันเทิงใจดีมีแจกตัวชมภาพยนตร์ Henry's First Days จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้รอบพิเศษให้ได้ดูแบบฟรีๆในวันที่15 กันยายน 2569ณโรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จำนวน40รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งแฟนข่าวแฟนละครแฟนๆช่องวันและวันบันเทิงสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมลุ้นตัวหนังฟรีในเพจ Facebook วันบันเทิงง่ายๆเพียงแค่ตอบคำถามว่า ากต้องเลือกจีบนักแสดงในเรื่องนี้ซ้ำๆจะจีบใครเพราะอะไร

0: 30คำตอบที่โดนใจกรรมการที่สุดรับบัตรชมภาพยนตร์ Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จับไม่ได้รอบพิเศษฟรีไปเลยเริ่มกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง12กันยายน2569หรือดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook วันบันเทิงได้เลยค่ะ
1: ไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมตัวอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วเตรียมตบพร้อมกันค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ไม่เป็นพี่ใช่ไหมเมื่อกี้
1: เดี๋ยวคืนนี้รอดูเด็กๆพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมคะเอาส่วนอีกเรื่องอันนี้ก็ต้องมาดูเลยค่ะไปดูตลาดโรงเกลือกันหน่อยนะคะในพื้นที่จังหวัดสระแก้วล่าสุดมีแม่ค้ากัมพูชามาขายของกันเยอะมากแล้วมีรายงานว่าเจ้าตัวจ่ายสวยให้ชายปริศนา500บาทแลกข้ามแดนตกลงชายปริศนาที่ว่าเป็นใครเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
4: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
5: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
6: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
7: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
6: ดูเม็กซ์ดูโกรสาม D Iron Plus และนี่ดอก UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
8: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากกาเนียร์

0: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
1: มองเฟลอร์โอมิราล
2: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
3: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
4: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
5: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
4: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
6: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียวอ
4: ่
6: ะ
4: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
5: ผมเป็นนักเลง
7: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
4: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
6: ไอ้ปุ๊ก
5: มึงหลอกกู
4: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
5: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
4: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
5: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบแต่หลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
8: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
9: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
10: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
11: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
12: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
11: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
12: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
14: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
15: Give me more

0: อาทิตย์นี้ติดตามชม
1: สเปคของน้าเราเป็นยังไง
2: เกาหลีผิวสีขาวมีซิกแพคเยอะๆค่ะ
3: จริง
0: รู้ไหมจะตรวจสอบ2026อาทิตย์นี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
4: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เหลี่ยมโทรออก
5: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อน
6: ว่
5: า
6: ชัด
5: ย
6: ัง
5: ใครตะโกนแบบวันแม
7: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
8: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
9: ไม่ต้องลองรีจอยซ์สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยซ์เลย
10: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสทูเดเอนแฟนคอนเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
10: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
12: เราก็ไม่ปล่อยสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับเมื่อวานสสกัมพูออกมาแฉว่ามีสวยชายแดนไปที่สระแก้วชาวบ้านที่สระแก้วก็ออกมาแฉต่อนะครับว่ามีการจ่ายเงินเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับด้วยนะครับ
13: ก็เลยทำให้เราเห็นแม่ค้ากัมพูชาเขามาขายของที่ตลาดบ้านเรากันหน้าตาเฉย
12: พ่อค้าที่เปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยอยู่ตลาดโรงเกลืออรัญญประเทศสระแก้วนะครับเขาบอกว่ามีร้านค้ากลับมาเปิดเกือบเต็มพื้นที่แล้วนะโดยเฉพาะร้านอาหารของสดและผลไม้สินค้าอุปโภคบริโภคขณะที่พ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชากลับมาค้าขายจำนวนมากแต่ภาพที่สวนทางกันก็คือลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวแทบไม่ได้กลับมานะครับลานจอดรถเขาบอกโล่งมากสะท้อนว่าตลาดอาจคึกคักแค่ฝั่งผู้ค้าแต่กำลังซื้อเนี่ยยังไม่ฟื้นกลับมาทีมข่าวไปคุยกับพ่อค้าขายมะพร้าวเป็นชาวกัมพูชาคนหนึ่งยอมรับว่าเข้ามาค้าขายในช่วงที่ด่านยังปิดแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเรื่องของเส้นทางนะครับพอถามว่าเอาเข้ามาแบบนี้ตำรวจไม่จับหรือแล้วเข้ามาอยู่ได้ยังไงพ่อค้ากัมพูชาอ้างว่าไม่ถูกจับเพราะก่อนหน้านี้มีบุคคล2คนเข้ามาเรียกเก็บเงินจากเขาคนละ500บาทด้วยกันนะครับ
13: และเมื่อถามว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเข้ามาเก็บเงินด้วยเหตุใดเจ้าตัวไม่สามารถระบุได้นะคะจึงทำให้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยตกลงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนทีมข่าวพบว่าไม่ใช่แค่รายเดียวที่มีการเรียกเก็บแบบนี้ค่ะมีแหล่งข่าวในพื้นที่อีกรายออกมาเปิดข้อมูลว่าก็มีหลายคนเลยนะคะที่ถูกชายปริศนามาเรียกเก็บเงินรายเดือน 3-500 บาทแลกกับการได้รับอนุญาตให้ทำงานแล้วไม่ถูกจับกุมแม้จะพำนักอยู่เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดก็ตามค่ะ
14: แล้วเข้ามาทำงานยังโดนเจ้าหน้าที่เรียกเก็บอีกไหมลายหัว
15: มีครับมีผมก็จะเอาโลโก้เขาบอกมีคนเก็บ
14: เท่าไหร
15: ่3-500
14: ประมาณ3-500บาท
15: ประมาณ
14: ก็คือถ้าจ่ายตังค์แล้วเขาไม่จับ
15: ครับ
14: พอจะรู้ไหมว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไหนแต่งตัวยังไง
15: ตรงตัวลูกออกเอาไปเลยก็ที่วันที่ผมไปยืนกัน
14: แต่เขาว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที
15: ่ไม่ครับ
12: เอาทีมข่าวโทรไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วระบบวัดที่ตลาดโรงเกลือจำนวนร้านค้าที่กลับมาเปิดให้บริการมีน้อยกว่าที่เป็นข่าวมากๆนะครับเนื่องจากผลกระทบจากการปิดด่านทำให้เศรษฐกิจตอนนี้ซบเซาครับผู้ค้าชาวกัมพูชาบางส่วนเดินทางกลับประเทศโดยทางอบจ.ยืนยันว่ายังคงงดเก็บค่าเช่าหรือภาษีจากผู้ประกอบการเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวส่วนประเด็นเรื่องของการมีการเรียกเก็บเงิน500บาทจากพวกรถเข็นแผงลอยตามที่ปรากฏในข่าวเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่ใช่การดำเนินการของอบจ.เนื่องจากว่าหน่วยงานดูแลเนี่ยก็คือดูแลอบจ.เนี่ยดูแลเฉพาะอาคารและล็อกขายของอบจ.ที่ดูแลเท่านั้นในขณะนี้กำลังสั่งการให้ทีมงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจสอบว่าใครกันแน่ที่แอบอ้างเก็บเงินก้อนนี้นะครับ
13: ซึ่งสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ไม่ใช่แค่ทหารไทยเราปกป้องอธิปไตย24ชั่วโมงนะคะชาวบ้านค่ะลุกขึ้นมาย้ำสิทธิ์ในผืนแผ่นดินไทยต่อหน้าคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT นะคะอย่างในคลิปเนี่ยมีนางนงรัตน์หรือเจ๊หมีเป็นตัวแทนชาวบ้านบ้านหนองจาน บอกว่าตอนนั้นเข้าไปทำนาไปใส่ปุ๋ยในพื้นที่นะคะซึ่งเราเนี่ยเอาคืนจากชาวกัมพูชาที่รุกล้ำมาได้ก็ทำให้มีโอกาสได้สะท้อนความจริงได้โดยตรงเจ๊หมีบอกว่ากว่าจะได้ที่ดินทำกินคืนรอกันนานกว่า40ปียืนยันดินแดนบ้านหนองจานผืนนี้เป็นของไทยที่ถูกกัมพูชารุกล้ำแต่แม้ว่าจะได้พื้นที่คืนมาแล้วชาวบ้านก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ
12: สิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดก็คือรั้วครับหรือว่ากำแพงกั้นชายแดนต้องการให้มีการเจรจาตกลงเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาให้มันชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนการกล่าวหาว่าฝ่ายไทยไปแย่งชิงดินแดนหรือต้องมานั่งชี้เขตแดนกันอีกในอนาคตนะครับขณะที่ AOT รับฟังข้อเท็จจริงจากปากของชาวบ้านก่อนจะลงพื้นที่ติดตามภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดพร้อมกับดูสภาพพื้นที่จริงเพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านและโปร่งใสครับ
13: ค่ะตามกันต่อเรื่องของการทุจริตโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะที่ล่าสุดเนี่ยยังคงเป็นประเด็นร้อนมีอดีตนักกีฬาผู้พิการเข้าออกมาทวงถามความยุติธรรมแข่งชนะแทบแย่เลยแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้โควต้าสลากทุกใบคนที่ได้ไปเป็นนอมินีนะคะนายสุภชัยสงนิพิษอดีตนักกีฬากรีฑาทีมชาติสังกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยเผยกับสำนักข่าววันนิวส์เขาว่าโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ควรเป็นสิทธิ์ของคนพิการกลับถูกนำไปให้คนนอกหรือกลุ่มนอมินีแสวงหาผลประโยชน์อย่างตัวเองเนี่ยคือคนพิการตัวจริงกลับไม่ได้รับโควต้าขณะที่คนพิการบางรายได้รับสลากจำนวนจำกัดจึงอยากให้รัฐบาลล้างบางขบวนการสวมสิทธิ์นี้อย่างจริงจังซึ่งวันนี้น้องสุภชัยเนี่ยมาออกรายการเรื่องใหญ่รายวันพร้อมกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนมาเรียกร้องสิทธิ์ของกลุ่มคนพิการด้วยนะคะ
12: ครับคุณสุภชัยบอกว่าสมาคมเนี่ยได้รับโควต้ามาตั้งแต่ปี2557แต่ตัวเขาเองกับกลุ่มนักกีฬาเพิ่งจะมาทราบเมื่อช่วงปลายเดือน2565ถึง2566นะครับคือนานมากทำให้เรียกร้องสิทธิ์มาตั้งแต่ต้นไม่ได้และก็ตั้งข้อสังเกตว่าสมาชิกเดิมเนี่ยหลายรายไม่เคยได้รับโควต้านี้เลยตอนนี้มีบุคคลเข้าไปรับสิทธิ์และภายหลังถูกนำไปขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกนอกจากนี้ยังมีผู้ที่มีชื่อรับโควต้าบางรายไม่ได้ขายสลากเองนะครับแต่เป็นเพียงผู้รับสิทธิ์แทนโดยได้ค่าจ้างครั้งละ500บาทเท่านั้นขณะที่ตัวเขาไม่มีโควต้าครับต้องไปซื้อสลากต่อจากตลาดซึ่งในตลาดเองเนี่ยมันมีราคาที่สูงมากโดยสลากใบเดียวต้นทุนจะตกอยู่ที่ใบละ84บาทส่วนชุด2ใบจะอยู่ที่86บาทหรือถ้าเทียบเป็นเล่มก็คือ 17,000 บาทต่อเล่มจากราคากลางแค่70บาท40สตางค์เท่านั้นทำให้ต้องเขาเนี่ยเขามีต้นทุนสูงก็เลยต้องไปขายใบละ100บาทเพื่อให้มีค่าส่วนต่างในการเลี้ยงชีพและก็เสี่ยงจะขาดทุนหากขายไม่หมดจึงมีการเรียกร้องให้ตรวจสอบเส้นทางโควต้าตั้งแต่ต้นทางว่าใครเป็นคนจัดสรรโควต้าใครได้รับผลประโยชน์และมีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดหรือไม่เพื่อให้ผู้พิการที่เขาประกอบอาชีพขายสลากตัวจริงเนี่ยเขาจะรับความเป็นธรรมครับ
1: นั้นน่ะไม่ได้จดเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคม
6: แล้วทำไมกลุ่มนี้ได้ฮะ
1: ก็ใช่ไงครับก็แล้วทำไมกลุ่มนี้ถึงได
6: ้แล้วกลุ่มนี้เป็นผู้พิการไหมฮะหรือว่าเป็นใครก็ไม่รู
1: ้ไม่เป็นคนปกติบ้างอะไรบ้างที่เขาหามากันมาเขาก็ออกมายอมรับแล้วว่ายอมรับว่าได้รับการว่าจ้างก็คือครั้งต่องวดก็คือครั้งละ500บาท
6: หมายถึงคนเหล่านี้ที่มารับนะฮะ
1: ใช่ครับ
16: เป็นม้าอีกทีนึง
6: คือมารับไปให้คนอื่นอีกทีนึง
16: ใช่ครับ
6: เอาแค่ยืมชื่อมายืมชื่อมารับ
1: ใช่ครับเขาทำอะไรถึงได้ขนาดนั้นทั้งที่ผมทุ่มเทเกือบครึ่งชีวิตผมมาในการที่ว่าผมเล่นกีฬา
6: ครับ
1: แล้วผมขอคุณแค่ให้ผมได้เอามาขายประกอบเป็นอาชีพเสริมแค่ 4-5 เล่มอ่ะ
6: ยังไม่ได้เลย
1: ยังไม่ได้เลย
6: แต่คุณกลับไปให้ใครก็ไม่รู้
1: ใช่ครับ
6: แล้วเขาไม่ได้เป็นผู้พิการด้วย
1: ใช่ครับ
13: เนี่ยเสียงสะท้อนจากคนพิการตัวจริงที่เขาถูกเบียดบังสิทธิ์นะคะทนายตั้มบอกว่ามีนักการเมืองและกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเบียดบังโควต้าดังกล่าวไปโดยวางแผนนำชื่อบุคคลทั่วไปที่มีร่างกายปกติสวมรอยอ้างเป็นคนพิการไปยื่นขอรับการจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจากองค์กรหรือสมาคมกีฬาคนพิการก่อนที่กลุ่มคนมีชื่อเสียงนั้นจะนำโควต้าสลากจำนวนมากตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นเล่มไปตัดขายส่งต่อให้ยี่ปั๊วรายใหญ่กินส่วนต่างสร้างรายได้หลัก200ล้านบาทต่อปี
12: อ่ะทนายตั้มบอกด้วยนะครับว่าอินฟลูเอนเซอร์คนดังกล่าวเนี่ยเคยทำลอตเตอรี่ออนไลน์ก่อนจะถูกดำเนินคดีและยุติการทำธุรกิจดังกล่าวเคยบอกกับตนเองว่ายังได้รับสลากจากลูกพี่เอามาขายต่อและได้กำไรส่วนต่างงวดละประมาณ

0: 500,000 ถึง1ล้านบาทตอนนี้เตรียมตรวจสอบการทำงานของอีกฝ่ายใน5ประเด็นหลักๆเช่นการโปร่งใสการใช้บัญชีม้าการจัดซื้อเสื้อเกราะรวมไปถึงโควต้าสลากอันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมรอตรวจสอบจากการตรวจสอบจากทนายตั้มแล้วกันนะคร
1: ับ ค่ะทีมข่าวพยายามติดต่ออินฟลูเอนเซอร์ที่ถูกพาดพิงแต่ว่าเบื้องต้นยังติดต่อไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะตั้งแต่เช้าวันนี้ทั่วไทยชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนแต่ที่หนักมากๆคือพื้นที่จังหวัดเชียงรายเจอน้ำป่าไหลหลากมาแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะ
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าว
4: เที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: แค่ครบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องครบ10บาท
6: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
7: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์

0: จะทำได้
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
5: สูตรใหม่ Vaseline Glutathione Hyya ผสาน Glutathione Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
6: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
7: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
6: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
8: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
7: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
6: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
9: ์อร่อยถึงใจคนชอบมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
10: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ

0: ค Carrier Tech Weave และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Weave และ Tech SD
1: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
0: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
2: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
3: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
4: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
3: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
5: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
3: ไอ้แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
4: ผมเป็นนักเลง
6: ที่นี่แม่จะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
3: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
5: ไอ้ปุ๊
4: มึงหลอกกู
6: แดง

0: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
1: หนูไม่สนแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
2: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
1: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
3: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก
4: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
5: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
4: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500 มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
8: ดวลเพลงชิงทุนพบกับสาวน้อยนักเรียนดีกิจกรรมเด่นขอมาสู้คว้าทุนหวังช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม
9: ่ช่วงนี้ทองราคาขึ้นรายได้ของครอบครัวก็เลยลดลงตามค่ะอะไรที่หนูช่วยพ่อแม่ได้หนูก็อยากจะช่วยเต็มที่ค่ะ
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
11: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
11: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
12: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก
13: กลับมาช่วงนี้เดี๋ยวก่อนจะไปติดตามเรื่องของมนรักเหนือดวงสะเทือนวงการผ้าเหลืองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเรามาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำป่ากันก่อน
14: ทีนี้ต้องเตือนไปนะเพราะว่าหลายจังหวัดก็ถูกน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอยู่นะครับ
13: แล้ววันนี้ค่ะครบ2ปีเหตุการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายด้วยปรากฏชาวบ้านก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคะเพราะว่าเจอน้ำป่าหลากจากดอยลงมาท่วมแบบนี้ค่ะทะลักมาจากทุกทิศทุกทางนะคะคุณผู้ชมท่ามกลางฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องชาวบ้านต้องเฝ้าระวังกลัวว่าสถานการณ์น้ำป่าจะรุนแรงไปมากกว่านี้จุดนี้คือบ้านเทิดไทยตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงมีฝนตกลงมาอย่างหนักน้ำป่าจากดอยเทิดไทยทะลักท่วมชุมชนและถนนจนสูงเลยค่ะชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของช่วยกันดันเศษไม้วัชพืชที่มากับน้ำไม่ให้ไหลเข้าตัวบ้านบางจุดยังเจอดินสไลด์ติดผิวถนนเจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องจักรเร่งเปิดทางขณะที่นายกอบต.เทิดไทยสั่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหายเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงนะคะแม้น้ำจะลดสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ตามค่ะ
14: ไปกันที่อำเภอแม่สายกันบ้างถ้าจำกันได้วันนี้ครบรอบ2ปีนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2567เช้าวันนี้ชาวบ้านกลับผวาอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าฝนตกหนักต้นน้ำเนี่ยจะอยู่ที่เมียนมาน้ำมันก็ไหลลงมาที่แม่น้ำสายนะครับมวลน้ำไหลหลากลงมาแล้วปริมาณน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำจากบ้านโจตาดาเนี่ยไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่องระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพิ่มสูงแตะใต้สะพานแล้วนะครับเขาบอกอยู่ในระดับวิกฤต4เมตรพอดีเดะเลยปริมาณน้ำเกินระดับเฝ้าระวังขณะที่มวลน้ำจากต้นน้ำก็ไหลลงมาไม่หยุดก็คือไหลลงมาสมทบอย่างเพิ่มและก็ยังมีขยะเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เห็นขยะติดใต้ท้องสะพานเต็มไปหมดเลยนะครับและจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือบริเวณอาคารแม่สายคอมเพล็กซ์ก็คือจุดเดิมๆที่เราเคยรายงานไปนะครับแล้วก็บริเวณท้ายซอย10บ้านไม้ลุงขนดิกแบ็กแล้วก็พนังกั้นน้ำก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีน้ำรั่วซึมไหลทะลักออกไปเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปตรวจสอบและก็แก้ไขเพื่อเตรียมเครื่องมือสูบน้ําในการที่จะรับมือกับมวลน้ําที่อาจจะมาได้นะครับ
13: เบื้องต้นค่ะปภ.แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เวียงพังคําแม่สายและเกาะช้างเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดยกของไปไว้บนที่สูงนะคะและดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงพร้อมอพยพหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยมหาอุทกภัยเมื่อ2ปีก่อนอีกขณะที่เทศบาลตําบลแม่สายออกประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านเลยค่ะพื้นที่เฝ้าระวังสําคัญที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ิดเลยนะคะชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนและชุมชนเหมืองแดงหากท่านใดประสบเหตุฉุกเฉินนะคะแจ้งได้เอาเราขึ้นหมายเลขอยู่ที่หน้าจอชาวบ้านในพื้นที่แคปได้เลยนะคะ053-733-123โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
14: ไปที่น่านกันบ้างคุณผู้ชมครับจังหวัดน่านพาไปดูที่บ้านนาแลอำเภอปัวนะครับน่าเห็นใจครับเจ้าของบ้าน3หลังคุณผู้ชมดูฮะสภาพบ้านคือได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำป่าเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตลิ่งบริเวณบ้านเริ่มที่จะทรุดตัวแล้วพังลงไปค่อยๆถึงบ้านและดูสภาพคือมันน่าจะถึงบ้านแล้วนะครับบ้านไม่เหลือดินให้เกาะแล้วฮะทำให้เจ้าของบ้านต้องอยู่ในสภาพที่หวาดผวากลัวว่าบ้านเนี่ยวันใดวันหนึ่งมันอาจจะถล่มลงน้ำก็ได้นะครับ
13: ค่ะ
6: หลังนี้อยู่ในพื้นที่เสียงมากนะครับเสียงที่ตัวบ้านนะครับจะทรุดตัวสไลด์ลงไปห้วยนะครับนี่ครับมี3หลังครับบ้านหลังนี้ครับดูครับจะกินตัวบ้านไปแล้วครับบ้านหลังนี้หลังที่2ครับดูครับเสาบ้านก็จะไปนะครับนี่คือตัวบ้านหลังที่2ครับมาเราดูหลังที่3ครับนี่ครับหลังที่3หลังที่3นี่ห้องน้ำห้องครัวน่าจะทรุดไปแล้วนะครับ
13: คือดูแล้วมันไม่น่าจะใช้การได้แล้วนะคะเอ้าขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะที่มันน่ากลัวมากๆก็เพราะว่าจุดนี้ค่ะระดับความสูงกว่า 4-5 เมตรเลยนะคะถ้าบ้านมันพังถล่มลงไปก็คือหมายความว่าเจ้าของบ้านไม่เหลืออะไรนะคุณผู้ชมดูฐานรากของตัวบ้านน่ะนักข่าวเราไปถ่ายให้ดูอ่ะ
14: มันน่าจะทรุดลงไปอีกวัน2วันนะถ้าพูดอย่างเงี้ยถ้าเจอฝนตกหนัก
13: ตรงๆนะเพราะว่าครอบครัวมันก็พังลงไปแล้วถูกมั้ยคะชาวบ้านเนี่ยเค้าก็เลยร้อนใจนะคะอยากให้เจ้าหน้าที่รีบเข้ามาดูด่วนเลยอะค่ะไม่กล้าเข้าไปอยู่บ้านแล้วไม่รู้มันจะพังตอนไหนเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมของจังหวัดน่านไปสำรวจความเสียหายเร่งประเมินความเดือดร้อนและหาแนวทางช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดแล้วนะคะ
14: แม่ฮ่องสอนก็น่าเห็นใจคุณผู้ชมครับเพราะว่าแม่ฮ่องสอนเราอ่านข่าวมาทุกวันแล้วแม่ฮ่องสอนเนี่ยโดนซ้ำหลายรอบแล้วนะครับนี่เป็นภาพนาทีชีวิตขณะที่เจ้าหน้าที่ช่วยผู้หญิงท้องแก่ใกล้คลอดอยู่ในพื้นที่อำเภอศพเมยนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางดึกนะครับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในพื้นที่ศพเมยเนี่ยต้องช่วยกันพาผู้หญิงใกล้คลอดต้องใช้วิธีการก็คือพาลงเรือครับล่องแม่น้ำสารวินช่วงเวลาไปก็คือ4ทุ่มฝากกระแสน้ำแล้วก็ฝากความมืดเพื่อจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลศพเมยนะครับสาเหตุที่ต้องพามาทางน้ำเพราะว่าสภาพถนนไปไหนไม่ได้ครับเพราะว่าถนนเนี่ยก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวไปคุณผู้ชมดูถนนครับมันเต็มไปด้วยดินโคลนและก็ดินสไลด์ถนนใช้การไม่ได้นะครับแล้วมันจะเป็นอุปสรรคมากๆสำหรับการพาคนป่วยคนเจ็บหรือว่าคนท้องออกไปเจอสภาพแบบนี
13: ้ซ
14: ึ่งมันก็จะยิ่งพอซ้ำกับซัดอ่
13: ะ
14: ถูกไหมฮะเจ็บท้องแล้วเจอสภาพถนนแบบนี้ไปอีกนะครับคุณผู้ชมคือทุกคนก็บอกว่าเลือกระหว่างทางน้ำกับทางบกเขาตัดสินใจไปทางน้ำแม้ว่าทางน้ำมันจะเสี่ยงอันตรายนะแต่ก็ถือว่ายังดีกว่าทางบกที่เขาต้องเจอสภาพเมื่อสักครู่นะครับ
13: ค่ะก็ขอให้ปลอดภัยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลืออันนี้ที่บอกมาทางน้ำนะคุณผู้ชมนะขณะเดียวกันทางอีสานนะคะที่บึงกาฬเราก็เตือนกันหลายรอบเลยจริงๆนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยต้องระมัดระวังมากๆเลยมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดเหตุแบบนี้ละค่ะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นคุณผู้ชมนี่เด็กน้อยตกน้ำเกิดขึ้นจนได้เลยนะคะแล้วดูน้ำมันแรงแบบนี้ชาวบ้านตกใจกันไปหมดเด็กน้อยถูกกระแสน้ำที่ไหลแรงของน้ำตกพัดออกจากจุดที่กำลังเล่นน้ำลงไปที่หน้าผาเลยค่ะผู้ใหญ่เนี่ยต้องรีบลงไปช่วยเหลืออย่างโกลาหลนี่คือน้ำตกถ้ำพระอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะคะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงฝนตกหนักคุณผู้ชมเด็กเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยนะคะน้ำป่าจากต้นน้ำมันไหลลงมาเร็วมากแล้วไหลเชี่ยวพัดเด็กตกลงไปเลยยังเคราะห์ดีค่ะที่ผู้ใหญ่เนี่ยลงไปช่วยน้องขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแต่เนี่ยต้องขออนุญาตเตือนจริงๆนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองนะถ้าจะพาบุตรหลานไปเที่ยวสถานที่เที่ยวธรรมชาติน้ำตกช่วงหน้าฝนแบบนี้ต้องดูแล้วสังเกตด้วยธรรมชาตินะคะถ้าเกิดว่าน้ำมันเริ่มเปลี่ยนสีไหลแรงให้รีบขึ้นจากน้ำทันทีเพราะความปลอดภัยต้องมาก่อนนะคะ
14: ศรีสะเกษคุณผู้ชมศรีสะเกษก็อ่วมหนักนะครับตั้งแต่เช้าฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมขังหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษน้ำรอการระบายครับนี่เต็มผิวถนนหมดเลยนี่ถ้าเปลี่ยนรถเป็นเรือได้เนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วแต่ไปไม่ได้แล้วดูรถคันสีขาวคุณผู้ชมต้อง เปิดไฟกระพริบแบบนี้เพราะไปต่อไม่ได้นะครับรถเสียการเดินทางการใช้ชีวิตของชาวบ้านลำบากหมดครับบางจุดน้ำสูงรถดับกลางทางทำให้ชาวบ้านลำบากจริงๆเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษและก็ปภ.จังหวัดมีการระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบาย

0: น้ำออกจากพื้นที่ขณะที่ท่านผู้ว่าศรีสะเกษนะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองกำชับหน่วยงานครับเร่งระบายน้ำเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถเดินทางได้นะแล้วก็เตรียมจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็แผนรับมือล่วงหน้าเอาไว้หากฝนตกหนักรอบใหม่มาเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมรอการระบายแบบนี้อีกครับ
1: ส่วนอีกภาพค่ะคุณผู้ชมไปดูโรงเรียนบ้านกุดดินจี่ที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะเลิกเรียนพอดีเลยแต่ว่าโหเห็นใจเลยค่ะทั้งคุณครูทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองเนี่ยน้ำท่วมเข้าไปในโรงเรียนแบบที่พี่ทุมบอกคือฝนมันตกหนักนานกว่า3ชั่วโมงนะคะแล้วน้ำมันไหลลงชุมชนระบายไม่ทันนะคะห้องเรียนอาคารเรียนก็ถูกน้ำท่วมแบบนี้พ่อแม่ต้องฝ่ากระแสน้ำรีบเข้าไปช่วยลูกๆด้วยความกังวลนะคะสุดท้ายทางโรงเรียนต้องสั่งปิดเรียนเป็นการด่วนเพื่อความปลอดภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าสาเหตุหลักมาจากท่อระบายน้ำเนี่ยขนาดมันเล็กไปแล้วอะค่ะไม่พอจะรองรับมวลน้ำจำนวนมหาศาลแบบนี้ค่ะ
0: เอาดูกรมอุตุนิยมวิทยากันนิดนึงนะครับแจ้งเตือน1ถึง13กันยายนนี้ขออภัย10ถึง13กันยายนนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยจุดเสี่ยงจะขยับลงมาอยู่ทางภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกนะครับเอาดูกราฟิกรายชื่อหน้าจอสีแดงๆกับสีส้มๆเนี่ยฝนตกหนักกันหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าเกือบทั้งประเทศนะครับภาคอีสานตอนล่างจะเน้นหนักไปที่ศรีสะเกษอุบลราชธานีสุรินทร์และบุรีรัมย์ภาคเหนือฝนจะเริ่มลดลงก็จริงแต่ยังอย่าไว้วางใจนะครับแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องจับตาดูด้วยนะครับ
1: อ้าวส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใครกำลังเลิกงานกำลังเตรียมตัวกลับบ้านกันบ้างวันนี้ฝนจะตกหนักช่วงค่ำหน่อยนะคะ1ทุ่มถึง2ทุ่มยังไงขอให้ทุกคนถึงบ้านกันอย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: คุณผู้ชมครับอีกเรื่องใหญ่ของวันนี้ที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะมนลักเหนือดวงบ้างบางคนก็บอกว่าอวสานมื้อเช้าเพราะว่าวงการผ้าเหลืองนี้ร้อนฉ่าเลยครับกองปราบบุกไปจับเป็นเกจิชื่อดังเป็นเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีการยักยอกเงินวัดไปเกือบร้อยล้านและมีภาพมีคลิปเยอะมากที่มีความเกี่ยวข้องกับสีกาครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตนี่คืออะไร
3: นี่ค
2: ือ
3: หมายความของศาลครับให้อ่านเองก่อน
2: นั่นไม่เข้าใจได้ยิน
3: ที่เดี๋ยวในรายละเอียดจะพอดีเดี๋ยวจะไปแจ้งอีกทีนึงครับ
0: ดีครับเป็นนาทีที่ตำรวจกองปราบนำหมายศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งบุกเข้าไปจับกลุ่มเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุ66ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญขณะที่กำลังฉันเช้าอยู่ภายในวัดครับพฤติกรรมก็คือเจ้าอาวาสรูปนี้มีการเบียดบังเงินวัดถึง92ล้านบาทไปเป็นของตนเองแล้วนำเงินไปมอบให้กับสีกาคนสนิทเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นตลอด2ปีพบการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยไม่ชอบกว่า20รายการรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับและเข้าควบคุมตัวช่วงเช้าพอดีแล้วคุณผู้ชมดูฮะ
1: ดูมื้อเช้าม
0: ื้อเช้าเต็มไปด้วยอาหารชั้นดีทั้งนั้นเลย
1: คือเรียกว่าฉันอย่างหรูหราเลยนะคะระหว่างการตรวจค้นในกุฏิปรากฏว่าเรื่องนี้แหละค่ะไปโป๊ะเพิ่มเจ้าหน้าที่ไปเจอหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่มีภาพเจ้าวาดอยู่กับสีกาคนสนิทนะคะก็คือเอาพูดตรงๆนะคะก็คือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันหลักฐานมัดตัวแน่นจนช่วงเที่ยงเจ้าวาดเลยยอมรับว่ากระทำความผิดจริงแล้วก็ยอมสึกแต่โดยดีนะคะอันนี้ก็ภาพมีหลักฐานมุมต่างๆเพราะว่าจริงๆคือในกุฏิมีกล้องวงจรปิดมากถึงประมาณ30ตัว
0: คือเยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มีหลายคลิปเลยเป็นหลักฐานชัดเจน
1: ถูกต้องสุดท้ายก็ต้องยอมจำนนนะลาสิกขาไปนะคะแล้วก็มีอาการเคร่งเครียดอย่างเห็นด้วยได้ชัดแล้วเหมือนตอนจะลาสิกขาเนี่ยทิ้งประโยคสำคัญเอาไว้ว่าเป็นห่วงศาสนา
0: ซึ่งพอประโยคนี้หลุดออกมาคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะบอกว่าน
1: ี่เป็นห่วง
0: นี่คือเป็นห่วงศาสนาเหรอ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ถ้าไม่ถูกจับได้ขนังคาเขาจะสึกไหมสุดท้ายถูกคุมตัวไปสอบปากคำและต้องขยายผลเส้นเงินกันต่อนะคะ
0: ทีนี้ช่วงบ่ายตำรวจคุมตัวไวยาวัจกรวัดครับไปสอบปากคำที่กองปราบและคุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าไวยาวัจกรเนี่ยใส่กุญแจมือคาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนะครับนอกจากนี้ตำรวจนำหลักฐานและของกลางในคดีคุณผู้ชมดูฮะนี่คือหลักฐานและของกลางในคดีเป็นโต๊ะกลมที่อยู่ในห้องของเจ้าอาวาส
1: ก็คือโต๊ะที่เมื่อเช้าเจ้าหน้าที่เข้าไปอ่านหมายจับแล้วก็ฉัน
0: เป็นโต๊ะอาหาร
1: ถูกไหม
0: นี่แหละฮะเอาไปด้วยนะครับไปที่อาคารสำนักงานและอาคารด้านหลังกุฏิของเจ้าอาวาสนะเอาไปแล้วก็ติดกระดาษเอาไว้เบื้องต้นเจ้าอาวาสถูกแจ้งข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ และสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินนะครับ
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพูดถึงที่มาที่ไปของการจับกุมในครั้งนี้นะคะว่าได้รับเบาะแสจากลูกศิษย์คนหนึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

0: บัตรในนามของวัดค่ะจำนวนเงินและเส้นทางการเงินทั้งหมดยังอยู่ในสำนวนการสอบสวนซึ่งวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางบอกเลยว่าพฤติการเนี่ยเหมือนกับเป็นการทำเลียนแบบวัดดังที่จังหวัดลพบุรี
1: ครับนี่ฮะก็คือมีการตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อโยกย้ายเงินเข้าบัญชีส่วนตัวแต่มีการไปออกใบอนุโมทนาบัตรและเป็นชื่อวัดด้วยนะครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: เนี่ยการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อเป็นเขาบอกเพิ่งจะทำได้ไม่นานนี้เอง
0: ใช่เพิ่งตั้งไม่นาน
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีกหรือไม่เบื้องต้นน่าจะมีผู้เกี่ยวข้องอีก 1-2 คนส่วนความสัมพันธ์กับสีกาคนดังกล่าวเนี่ยทราบว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ปี2567ตอนนี้ในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์จังหวะตกหลุมรักกันเยอะมาก
1: เยอะมากนี่ฮะ
0: นี่เดี๋ยวให้ดูภาพนิดนึงอันนี้ก็เป็นแบบสีกาก็ใส่ชุดมาทำบุญปกตินะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในโลกออนไลน์จริงๆอันนี้ต้องเรียนว่าเป็นภาพที่ทางวัดก็มีการแชร์ไว้ก่อนหน้านี้แหละ
1: ใช่แต่ว่าคนใกล้ชิดเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าจริงๆจะเอาวัดเป็นคนให้สีกาคนนี้เข้ามาอยู่วัดเพราะว่าสงสาร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีเงินไม่มีทองมีปัญหาชีวิตท่านก็เลย
0: อายุ47
1: ใช่ครับ
0: หลวงพ่อนี่66
1: ใช่นี่แหละฮะดูประวัติกันนิดนึงอดีตเจ้าอาวาสเด็กคุณผู้ชมบวชปี2540ก็บวชที่วัดแห่งนี้นะครับรวม30พรรษาแล้วนะแล้วปี2559ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสแต่ปี65เนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนะครับแล้วบอกเลยนี่คือเกจิชื่อดังรู้จักเยอะลูกศิษย์ลูกหาเยอะเป็นพระที่กว้างขวางในวงการพระเครื่องเนื่องจากว่าเป็นเกจิผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดวงครับสร้างขึ้นในวาระสำคัญที่วัดเนี่ยได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงกลายเป็นวัตถุมงคลยอดนิยมที่มีคนไปแสวงหาเป็นจำนวนมากและมีราคาเช่าบูชาตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนนะครับบางเหรียญประเมินมูลค่าเขาบอกมีหลักล้านก็มีทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับเนื้อวัตถุจำนวนการจัดสร้างและสภาพความสมบูรณ์ของวัตถุมงคลซึ่งหลายๆคนก็บอกโอ้โหป่านนี้ตอนนี้ใครเห็นข่าวนี้กลับไปดูที่บ้านแล้วว่าเรามีเหรียญนี้หรือเปล่านะครับ
0: ตอนนี้มีร้านทองบางแห่งบอกว่าใครจะเอาเหรียญมาหลอมเป็นทองก็ยังอาจจะมีค่าสักกว่าอย
1: ่
0: างเงี้ยนะก็เล่นเอาชาวเน็ตก็เรียกว่านี่เป็นมีมกันทั้งวันว่อนโซเชียลแล้วก็ร้อนไปถึงนายกด้วยไม่น่าเชื่อมีคนไปขุดคุณผู้ชมคะ
1: ดีจำได้
0: เอานี่ภาพสมัยคุณอนุทินเป็นรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยห้อยเหรียญเหนือดวงอันนี้ดึงออกมาจากเสื้อให้ดูด้วยนะคะ
1: นักข่าวด้วยนะวันนั้นอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าบังเอิญวันนั้นเป็นการไปชมภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อไงเดือนตุลาคมใช่ไหมคะปี66ท่านก็บอกดิภูมิปัญญาเลยนะไอ้สร้อยที่มันเป็นสายรูดได้แบบนี้แล้วข้างในเนี่ยเป็นเหรียญเหนือดวงท่านบอกนี่ซอฟต์พาวเวอร์เลยนะคะก็เป็นภูมิปัญญาไทยนะคะเรื่องสายเชือกร่มแล้วก็ให้ดูเหรียญที่คล้องอยู่วันนี้ก็มีคนแชร์อันนี้กันเยอะ
1: อีกเรื่องนึงที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกันนะครับหลายคนก็บอกเอ๊ะฉันไปทำบุญแต่ดูของบนโต๊ะของท่านนะครับที่ท่านฉันมื้อเช้า
0: ค่ะ
1: นี่ฉันคนเดียวนะฮะคุณผู้ชม
0: เพราะว่าดูสำรับที่จัดจานจัดช้อนเนี่ยมีจานชุดเดียวนะฮะ
1: เอาอย่างนี้แล้วกันหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่านี่คืออาหารชั้นเลิศของท่านเจ้าอาวาสมื้อเช้าของวันนี้นะครับดูนะจานชามช้อนเนี่ยดูแล้วหรูมากเป็นสีทองฮะนี่กินคนเดียวนะครับส่วนอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยคุณผู้ชมดูฮะเรียกได้ว่าจัดเต็มโอ้โหนี่กินคนเดียวหมดหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่หมดนะแล้วมื้อเช้าคุณผู้ชมสังเกตด้านบนไหมมีหม้อไฟด้วยนะฮะมีหม้อไฟวางอยู่บนโต๊ะแล้วปลาเนี่ยวางเป็นตัวข้าวเป็นข้าวต้มข้าวสวยข้าวไรซ์เบอร์รี่ดีต่อสุขภาพ
0: มีให้เลือก
1: มีให้ท่านเลือกด้วยของหวานนี่10อย่างได้ฮะแล้วใครเห็นภาพนี้แล้วทุกคนบอกเมื่อเช้าฉันตักบาตรด้วยอะไร
0: เ
1: ข้าใจใช่ไหมฮะ
0: ใช่แล้วก็จริงๆไม่ได้มีแค่ภาพนี้นะ
1: มันหลายภาพมาก
0: มีหลายสำรับมากมีเป็นแบบเซตฝรั่งก็มีนะมีฉันแบบเป็นครัวซองมีแบบเป็นอาหารฝรั่งก็คือนานาชาติอันนี้นี่ให้ดูมีให้เลือกหลากหลายมาก
1: แต่บอกคุณผู้ชมนะก็คือเฉพาะอดีตจะอาวาสรูปนี้น
0: ะ
1: วัดอื่นก็อาจจะอีกแบบนึงนะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ
0: แต่มันก็เกิดความกังขาเพราะญาติโยมไม่เคยรู้ว่าหลังประตูกุฏิมีอะไ
1: ร
0: เอาอีกคนนึงที่วันนี้เล่นเอาแบบมึนไปเลยนะคะคุณธนัทหรือนัทแฟนพันธุ์แท้ค่ะที่ออกมาพูดถึงวัตถุมงคลที่บอกราคาสูงมากๆค่ะคือเหรียญเหนือดวงรุ่นเหนือดวงทองคำมาสเตอร์พีซนะคะที่จัดสร้างจำนวนเพียงหลัก10องค์
1: ราคาเท่าไหร
0: ่หลัก10ล้านราคาซื้อขายเอาปัจจุบันนะราคาที่เขาเรียกว่าให้เช่าแล้วกันถูกไหมคะองค์ทองคำทั่วไป3ล้านบาทแต่ถ้ารุ่นพิเศษเนี่ย10ล้านนะคะภาพรวมของมูลค่าพระเครื่องในตลาดประเมินว่าอาจมีมูลค่ารวมมากกว่า500

0: 100ล้านบาทเอาล่ะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องไปดูอะค่ะว่าที่บอกอดีตเจ้าว่าเนี่ยเบียดบังเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายวัตถุมงคลน่ะมันเท่าไหร่ยังไงเพราะว่าเงินในบัญชีสีกาหมุนเวียนเดือนละหลัก10ล้านถูกไหมทีนี้ตัวคุณนัทแฟนพันธุ์แท้บอกช็อกเลยเพราะอะไรตัวเองกับรุ่นน้องเพิ่งไปกราบอดีตเจ้าวาดเมื่อวานกราบที่โต๊ะเมื่อกี้นั่นแหละที่ผ่านมารู้จักพระอาจารย์ตั้งแต่ปี45ทุกครั้งที่พบกันเนี่ยจะมีการจับขาหลวงพ่อเลยนะพ่ออย่าสึกพ่ออย่าสึกนะ
1: ตอนนั้นศรัทธามาก
0: พระดีๆไม่อยากให้สึกถูกไหมคะที่ผ่านมาหลวงพ่อมักตอบกลับไม่มีอะไรยังเย็นๆอยู
1: ่
0: แต่ครั้งล่าสุดกลับพูดถึงปัญหาที่ต้องเผชิญในฐานะเจ้าอาวาสเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่พระอาจารย์ต้องรับผิดชอบและชดใช้ด้วยตัวเองค่ะ
2: ผมศรัทธาแล้วผมก็ไม่คิดว่าท่านจะเป็นอย่างนั้น
3: ใจสลาย
2: ก็เมื่อกี้พูดไปว่ายิ่งกว่าเมียมีชู้ยังไม่บาดเจ็บต้องขนาดนี้เลยเรามีความรู้สึกว่าท่านคือศูนย์รวมของความศรัทธาแล้วทุกคนรักองค์พ่อจตุคามหมดที่เป็นลูกศิษย์อ่ะทุกคนก็เชื่อว่าท่านสื่อองค์พ่อได้คุณนึกออกไหมหลักฐานอันนี้มันทำให้ในมุมอีกมุมนึงก็ดีนะครับดีจะได้วัดจะได้สะอาดขึ้น
1: คุณนัทแฟนพันธุ์แท้วันนี้ร้องไห้เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: คือช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ถามว่ายังศรัทธาในองค์จตุคามไหมยังศรัทธาในองค์จตุคามนะครับแต่เรื่องของหลวงพ่อก็คืออ่ะชดใช้กรรมกันไปทีนี้ตำรวจไปดูผู้หญิงคนสนิทกันบ้างแล้วกันนะคร
0: ับ
1: ตำรวจไปจับกุมหญิงคนสนิทของเจ้าอาวาสฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยไม่ชอบสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินเจ้าตัวเนี่ยตอนเช้าเนี่ยคุณผู้ชมครับตำรวจไปอ่านหมายเนี่ยก็ยังงงๆนะเรื่องของการฟอกเงินนะครับลองดูบรรยากาศตอนเช้าที่จับหน่อยครับ
4: ต้องโดนจับกุมนะครับตามหมายจับและต่อเนื่องด้วยกันจะต้องไปค้นที่บ้านคุณเอง
5: ขออนุญาตถามค่ะเรื่องฟอกเงินคือเรื่องอะไร
4: เดี๋ยวรายละเอียดให้เราสอบถามที่แจ้งนะครับ
5: เรื่องหนูไม่รู้เรื่องเลย
4: เดี๋ยวหนูจะรู้เรื่องเองนะครับที่พี่มาปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าศาล
0: ถ้าสังเกตดีๆนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปอ่านหมายจับจับกุมเมื่อเช้าเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยนะคะคือตัวสีกายังใส่เหรียญเหนือดวงอยู่ที่อกยังแขวนอยู่ที่คอนี่ห้อยคอไว้จนถึงนำตัวไปที่กองปราบ
1: อันนี้เขาบอกเป็นโลหะเงิน
0: เธอก็ใส่อยู่ตลอดนะคะทีเนี้ยตอนนำตัวมาสอบปากคำที่กองปราบนักข่าวก็พยายามจะถามว่าทำมานานแล้วยังนะคะมีความสัมพันธ์กับหลวงพ่อจริงไหมนะจังหวะให้ดูลงจากรถตู้นะยังคงแขวนเหรียญที่เป็นประเด็นอยู่นี่เจ้าตัวปิดปากเงียบค่ะเนี่ยทีมข่าวเราก็สังเกตว่าเจ้าตัวยังคล้องเหรียญเหนือดวงไว้ตลอดนะคะว่าสุดท้ายมันไม่มีใครอยู่เหนือกรรมอ่ะ
1: ถูกไหมฮะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะแขวนพระอะไรก็แต่ทำผิดทำอะไรไปก็ต้องชดใช้กรรมที่ตัวเองได้ทำเอาไว้นะครับขณะเดียวกันอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูภาพนี้หน่อยปรากฏว่าตำรวจเนี่ยไปค้นบ้านพักของสีกาคนสนิทคุณผู้ชมครับและคุณผู้ชมกรุณาช่วยดูภาพนี้กับเราหน่อยเงินเป็นปึกปึกฮะนี่โอ้โหแล้วเจอทองคำด้วยคือทองคำแท่งหลายแท่งพระเครื่องโบราณและก็พระรุ่นดังๆตำรวจตรวจสอบยึดไว้เป็นของกลางแล้วคุณผู้ชมดูทองคำแท่งฮะไอ้แท่งเล็กๆน่ะคุณผู้ชม5บาทนะครับขยับไปคือ10บาทและถ้าซ้ายมือก็คือ20บาท
0: แล้ว
1: หลายแท่งมาก
0: ธนบัตรเนี่ยนะคะมันเป็นธนบัตรเป็นเงินสดๆแบบเหมือนเบิกจากธนาคารน่ะเพราะว่ายังมีสายรัดอยู่เลยนะคะแล้วถ้าเคลียร์ภาพด้านล่างนะคะจะเห็นธนบัตรสกุลเงินต่างประเทศของหลายประเทศเลยนะคะมีหลายภาพหลายมุมมากเลยนะคะคือเรียกว่าเป็นคลังสมบัติอะขนาดใหญ่อยู่ในบ้านของสีกาอันนี้มีภาพหลายมุมเลยค่ะคุณผู้ชม
1: คืออยู่
0: ในห้องนอนนะในเตียงปูผ้าปูเตียงสีชมพูหวานแหวว
1: ถ้าเทียบนะคุณผู้ชมนะถ้าเทียบนะมีทองรูปประพันธ์มีทองแท่งรวมแล้วเนี่ยเอาทองก่อนนะ90บาทคิดมูลค่าประมาณ6ล้าน
0: ค่ะ
1: เงินสด3ล้าน5โอ้โหนี่เท่าไหร่แล้ววะโทรศัพท์3เครื่อง
0: เดี๋ยวกดบวกเลย6ล้านนะคะบวก3ล้าน5
1: และขอโทษนะคุณผู้ชมเอกสารที่ดินบัญชีอีก10รายการโฉนดที่ดินอีก2แปลงสมุดบัญชีอีก7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดินอีก1ฉบับเอกสารการลงทุนอีก18รายการคือเยอะมากครับอ่ะคุณแจ็ค
0: เอาเท่าที่นับได
1: ้อ
0: ะไม่ต่ำกว่า10ล้านแต่จะไปถึงกี่10ล้านเนี่ยเพราะเรายังไม่รู้ว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ว่าเนี่ยอยู่ตรงไหนเท่าไหร่อ่ะ
1: โฉนดที่ดินก็ต้อง2ฉบับแล้วนะครับแต่ว่าถ้าดูตามเส้นเงินที่ตำรวจบอกไปก่อนหน้านี้มีการยักยอกเงินจากการทำวัตถุมงคลไปเกือบ100ล้านครับ
0: แล้วอันเนี้ย แค่สีกาคนเดียวถูกไหมคะคือเรายังไม่รู้ว่ามีการแปลสภาพหรือว่ามีชื่อคนอื่นเนี่ยมาสวมรอยอีกไหม
1: ซึ่งตำรวจก็บอกแล้วนะเดี๋ยวมี 2-3 คนต่อจากเนี้ยที่ต้องถูกดำเนินการต่อนะครับ
0: ค่ะเอาฟังพระอาจารย์พยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วมองเรื่องนี้หน่อยนะคะพระอาจารย์บอกว่าการกระทำแบบนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความโลภและตัณหาที่เข้าครอบงำจนขาดสติปัญญาญาติโยมให้กินอาหารดีๆแต่กลับไม่นำมากลั่นกรองใช้สมองสืบทอดพระศาสนากลับทำเรื่องเสื่อมเสียถือเป็นการทำตัวเป็นผีเน่ากับโรงแป้งทั้งพระและสีกา
1: ฝากเตือนบรรดาสายมูที่งมงายเช่าบูชาวัตถุมงคลราคาสูงจนทำให้มีเงินไหลเข้าวัดเป็นจำนวนมากแต่พระกลับนำเงินที่ได้ไปปลนเปอสีกาอยากจะขอให้ประชาชนใช้สติปัญญาในการทำบุญพร้อมกับทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าการที่ตำรวจเข้ามาจัดการให้เร็วถือเป็นเรื่องดีเพราะหากช้ากว่านี้คงมีการยักยอกเงินไปอีกหลายสิบล้านบาททีนี้ลองฟังท่านนิดหนึ่งครับ
3: ดิ้นไม่หลุดถ้าข่าวออกมาช้ากว่านี้ก็คงจะโกงกันไปอีกหลายล้านงานนี้ต้องให้ทิศเนี่ยไม่ควรเรียกทิศอ่ะสมีเนี่ยต้องหาเงินมาใช้คืนให้ครบในจำนวนเท่าที่สูญเสียไป
1: ทีนี้เอาประเด็นสำคัญคุณผู้ชมครับต้องมีการสอบปากคำอดีตเจ้าอาวาสใช่ไหมครับรวมถึงไปตรวจสอบเส้นทางทางด้านการเงินตัวเลขเนี่ยหลายคนบอกว่าน่าจะมากกว่าร้อยล้านหรือเปล่าเพราะว่าดูจากวัตถุมงคลเนี่ยก็ค่อนข้างมีราคานะครับแล้วผู้ร่วมขบวนการจริงๆมีกี่คนกันแน่เพราะตำรวจบอกว่าน่าจะมีอีก 2-3 คนที่จะถูกจับต่อจากนี้ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวรอการขยายผลเรื่องนี้ต่อแล้วก็อยากให้มีการปรับปรุงกฎหมายนะคะเอาผิดในทางอาญากับพระสีกาที่เสพเมถุนที่ทำศาสนามัวหมองด้วย
1: และที่สำคัญพระควรจะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินเหมือนเหล่าข้าราชการทั่วไปนะครับ
0: ค่ะซึ่งอันนี้เขากำลังมีการแก้กฎหมายกันอยู่นะคะก็ย้ำนะอย่างที่บอกนะไม่มีใครอยู่เหนือกรรมได้นะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้คนไทยใจบุญแน่นอนเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็อยากจะช่วยเหลือใช่ไหมคะรวมไปถึงเรื่องของการทำบุญออนไลน์แต่ว่าต้องระวังเพราะล่าสุดเนี่ยมีเรื่องไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นกับงานศพของหนุ่มคนหนึ่งค่ะโซเชียลแห่แชร์นะคะกำหนดการจัดงานศพผู้ชายคนหนึ่งแล้วมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเสียชีวิตซ้ำ3ครั้งใน3เดือนติดกัน
1: อ้าว
0: ไม่เพียงเท่านั้นมีการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดงานศพจนเกิดคำถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้อมูลที่ถูกนำมาเผยแพร่ระบุว่าผู้ชายคนนี้ชื่อปายเป็นนักเขียนนักวาดภาพและนักกิจกรรมทางการเมืองนะคะมีกำหนดพิธีสวดอภิธรรมชาปนกิจที่วัดดังกลางกรุงแต่สิ่งที่ผิดสังเกตก็คือเอ๊ะทำไมการจัดงานศพเนี่ยถึงมีการจัด3เดือนต่อเนื่องกันก็มีตั้งแต่24ถึง26กรกฎาคมรอบแรกก็ทุกคนก็ทำบุญไปใช่ไหมคะสิงหาคมเสียชีวิตอีกแล้วจ
1: ั
0: ดงานศพอีก24ถึง26คือตัวเลขวันที่วันเดิมหมดเลยค่ะแล้วก็มาล่าสุดเลยนะคะ24ถึง26กันยายน
1: ทำไมจัดงานศพ
0: เดี๋ยวนะกันยายนนี่คือมันอนาคต
1: เออนั่นน่ะสิถูกไหมคุณผู้ชม
0: เลื่อนไปเรื่อย
1: ๆเออแต่มา3ครั้งอ่ะคนก็เอ๊ะถูกไหมคุณผู้ชมครับอาเพจกระทู้ดราม่าพันทิป V2 เขาก็โพสต์ตั้งคำถามถึงความผิดปกติแล้วก็ระบุว่ามีการเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่องแล้วก็เลื่อนวันชาปนกิจไปเรื่อยๆอย่างที่คุณแจ็คบอกอ่ะคือเลื่อนมา3รอบนะครับขนาดมีความเห็นในโลกออนไลน์มีชื่อว่าคนเนี้ยเชื่อว่าในปายใช่ไหมในปายเนี่ยเสียชีวิตจริงและมีการบริจาคร่างกายแต่ว่าขณะบางส่วนเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยแล้วกันว่าอาจมีบุคคลอื่นนำชื่อในปายก็คือชื่อผู้เสียชีวิตเนี่ยไปเปิดรับบริจาคถ้าเป็นจริงก็คือสงสารคนตายนะครับ
0: ค่ะทีนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังวัดที่มีการพาดพิงนะคะวัดแห่งนี้เนี่ยก็จะแบ่งส่วนแรกออกเป็นหน่วยงานทหารสังกัดหนึ่งดูแลอีกส่วนเป็นของวัดนะเจ้าหน้าที่วัดทั้งสองส่วนยืนยันยังไม่มีร่างของในปายมาจัดพิธีศพตามวันเวลาที่แจ้งจึงเกรงว่าจะมีการใช้ชื่อวัดไปแอบอ้างส่วนจะเอาผิดกฎหมายอย่างไรเดี๋ยวรอคณะกรรมการวัดพิจารณาก่อนและฝากเตือนประชาชนว่าทุกวันนี้มิจฉาชีพมีมาทุกรูปแบบนะคะขอให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดขอรับบริจาคเงินต้องตรวจสอบให้ดีด้วยค่ะอันนี้เดี๋ยวยังไงเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวรอทางผู้ครอบครัวผู้ตายหรือว่าผู้ที่ถูก
1: ชี้แจงหน่อย
0: ชี้แจงนะคะ
1: ว่าทำไมเลื่อน การชาปนกิจถึง3รอบด้วยกันนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่เราก็ชวนสงสัยเหมือนกันคุณแม่มาร้องขอความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าลูกชายเนี่ยเสียชีวิตในบ้านครับแล้วต้องสงสัยเพราะว่าตอนเสียชีวิตเนี่ยมีการเขียนจดหมายสั่งลาแล้วตรวจอาวุธปืนเนี่ยไม่พบรอยนิ้วมือของลูกชายเลยแม่อายุ39

0: ปีเธอชื่อว่าคุณขวัญชนกนะครับเอาหลักฐานมาร้องขอความเป็นธรรมคือสงสัยการเสียชีวิตของลูกชายเธออายุ15ปีนะครับเสียชีวิตภายในบ้านพักของอดีตสามีที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเธอไม่เชื่อว่าเหตุเกิดเนี่ยจะเป็นมาจากความที่คิดสั้นของลูกชายเธอเองครับเธอไม่เชื่อเพราะว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายก็เพิ่งจะไปเที่ยวพัทยากับพ่อแล้วดูมีความสุขมากๆรวมถึงช่วงเวลาก่อเหตุตี 2 ตี 3เนี่ยอดีตสามีแล้วก็คนในบ้านบอกว่าไม่ได้ยินเสียงปืนนะครับตลอดจนลักษณะการเสียชีวิตและก็จดหมายสั่งลามันมีพิรุธเยอะไปหมดเลยอ่ะผมยกตัวอย่างจดหมายครับจดหมายเนี่ยเขียนข้อความบอกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันผมอยากทำของผมเองไม่มีใครที่เป็นต้นเหตุไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นต้นเหตุไม่อยากให้ใครมาโทษกันว่าเป็นความผิดของใครมันเป็นเพียงความประสงค์ของผมเองรักแม่รักพ่อรักทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตขอโทษสำหรับทุกอย่างขอจากไปอย่างสงบและมีข้อความเขียนทำนองที่บอกว่าอย่าทำให้เป็นข่าวนะไม่อยากดังอันนี้แม่ก็สงสัยนะฮะ
1: เธอบอกว่าทั้งลายมือสำนวนการเขียนของลูกดูเกินวัยส่วนลักษณะการเสียชีวิตได้รับแจ้งว่าลูกชายใช้ปืนในมือซ้ายยิงแต่ลูกถนัดขวาค่ะรอยกระสุนยิงบริเวณหน้าผากที่สำคัญคือผลตรวจจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไม่พบ DNA หรือลายนิ้วมือของลูกบนอาวุธปืน
0: อ้าว
1: คุณแม่ก็บอกว่าจริงๆไม่ได้ต้องการจะกล่าวหาใครนะคะแต่ในฐานะแม่ก็อยากจะได้คำตอบที่ชัดเจนและต้องการความเป็นธรรมว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตด้วยตัวเองจริงหรือมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
2: มีแม่มาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกแล้วนะแม่ไม่กลัวหรอกให้ถ้าเขาจะฟ้องแม่ก็ไม่กลัวตายแม่ไม่กลัวติดคุกด้วยเขามาพากชีวิตลูกแม่ไปแม่ยอมตายค่ะยอมติด
0: คือทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ประสานไปถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับขอให้ช่วยลงมาคลี่คลายข้อสงสัยของครอบครัวเขาหน่อยตรวจสอบพยานหลักฐานใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดความกระจ่างและก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยครับ
1: คุณผู้ชมคะไปดูน้องนักศึกษาพยาบาลนะคะที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีรวมตัวกันเรียกร้องความชัดเจนจากฝ่ายบริหารหลังจากที่เกิดปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารคณะและมีข้อขัดแย้งในเรื่องของการรับนักศึกษาใหม่ค่ะ
3: ตอนนี้นักศึกษาพร้อมแล้วนะคะอาจารย์อยู่ไหนคะอยากจะขอโทษหรืออยากจะพูดอะไรไหมคะ
1: เนี่ยค่ะน้องๆคณะพยาบาลชั้นปีที่1ถึงปีที่4มารวมตัวรอฟังคำชี้แจงจากฝ่ายบริหารนะคะตัวแทนนักศึกษาบอกว่าก่อนหน้านี้มีปัญหากรณีคณะบดีของคณะพยาบาลศาสตร์ถูกสั่งปลดเพราะไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้คณะรับนักศึกษาใหม่ปีละ500คนสวนทางกับสภาการพยาบาลที่อนุมัติโควต้าให้มหาวิทยาลัยเนี่ยรับนักศึกษาได้เพียง180คนต่อปีเท่านั้นนักศึกษาก็กังวลนะคะถ้ารับนักศึกษามาเกินจำนวนที่กำหนดอาจส่งผลต่อมาตรฐานการเรียนการสอนกระทบต่อสิทธิ์ในการเข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลในอนาคตได้ค่ะ
4: มีเรื่องเกี่ยวกับว่านักศึกษาจะมีความเป็นอยู่ยังไงต่อจากนี้ครับว่าทางมหาลัยเนี่ยจะมีอะไรที่สามารถทำให้นักศึกษามั่นใจในการที่จะเรียนต่อหรือว่าจะอยู่ที่นี่ได้แบบอย่างสบายใจก็อยากจะให้เขาเนี่ยออกมาชี้แจงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วนักศึกษาจะต้องทำตัวยังไงในสถานการณ์แบบนี้
0: ฟังอีกฝั่งนะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มาพบกับกลุ่มนักศึกษานะครับยกมือไหว้ขอโทษนักศึกษาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชี้แจงข้อเท็จจริงอีกด้านนึงนะครับบอกว่าเรื่องดังกล่าวอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ซึ่งความจริงแล้วอดีตคณะบดีเคยเปรยถึงความเครียดในการทำงานทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยก็เลยพิจารณาให้ท่านพักจากตำแหน่งบริหารไม่ใช่การปลดฟ้าผ่าหรือเลิกจ้างแต่อย่างใดโดยท่านอดีตคณบดีเนี่ยยังคงดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรปกติทั่วไปส่วนความกังวลของนักศึกษาเรื่องของการรับรองจากสภาการพยาบาลยืนยันไม่มีความเกี่ยวข้องกันครับ เนื่องจากการรับรองหลักสูตรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วการเปลี่ยนตัวคณบดีจึงไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการสอบใบประกอบวิชาชีพในอนาคตของนักศึกษานะ

0: ที่สุดก็หลังฟังคำชี้แจงเรียบร้อยน้องๆก็แยกย้ายกันไปเรียนนะคะก็รับทราบเข้าใจแล้วก็สุดท้ายจบลงด้วยดีนะคะ
1: ครับอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับฟังกันไว้นะญาติคนไข้คนหนึ่งเขาอึ้งครับไปพบเชื้อราเชื้อราเนี่ยขึ้นเต็มผนังจากผนังขึ้นไปถึงฝ้าเพดานเลยคุณผู้ชมครับไปเจอที่ไหนในโรงพยาบาลครับ
0: เอ้า
1: ดูภาพนี้ก่อนคุณผู้ชม
0: คนลุกอ่ะ
1: เดี๋ยวเราจะให้ทุกฝ่ายได้ฟังนะเอาเพจดราม่าแอดดิกเขาแชร์ภาพผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพและข้อความหลังจากเขาพาแม่เนี่ยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์บอกทีมแพทย์และพยาบาลให้การดูแลอย่างดีแต่พบปัญหาสภาพแวดล้อมภายในอาคารโดยเฉพาะบริเวณฝ้าเพดานและผนังมันมีเชื้อราขึ้นเต็มไปหมดเลยโดยพบว่าภายในห้องอากาศถ่ายเทก็ไม่สะดวกโต๊ะและอุปกรณ์บางส่วนมีฝุ่นแล้วก็มีหยากไย่รวมถึงมีเครื่องมือทางการแพทย์อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวกังวลฮะเรื่องของสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ป่วยกังวลเรื่องของบุคลากรทางด้านการแพทย์ด้วยนะครับเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยฮะ
0: ซึ่งทีมข่าวของเราก็พยายามจะโทรศัพท์ไปสอบถามนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้นะคะก็สอบถามไปที่เลขาของนายพัฒนาก็บอกสั้นๆว่ารัฐมนตรีทราบเรื่องแล้วกำลังเตรียมให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปตรวจสอบแก้ไขล่าสุดโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ออกแถลงการระบุจุดดำที่ฝ้าเพดานและผนังเกิดจากเชื้อรามีสาเหตุจากสภาพทางกายภาพของอาคารและการสะสมความชื้นเนื่องจากระบบปรับอากาศที่อยู่ในอาคารไม่ได้เป็นการละเลยความสะอาดผู้บริหารโรงพยาบาลรับทราบปัญหาแล้วนะคะอยู่ระหว่างแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมตามขั้นตอนและระเบียบของราชการโดยให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ป่วยญาติและบุคลากรเป็นสำคัญก็ขอบคุณประชาชนค่ะที่ให้ข้อเสนอแนะและความห่วงใยโดยจะนำข้อมูลไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะ
1: มันมีอีกเคสนึงคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่เชียงใหม่กันหน่อยนะครับเพจหมอแหลปแพนด้าแชร์ภาพห้องจ่ายยานะครับจากคนใช้Facebook คนหนึ่งโพสต์เอาไว้บอกว่าถึงโรงพยาบาลประจำอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ยาค้างจ่ายไม่มียาจ่ายยาเบาหวานความดันยาต้านเกล็ดเลือดเจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้ไปซื้อยากินก่อนนะคะห้ามขาดยานะคะเขาบอกจากบ้านมาโรงพยาบาลก็ไม่ใกล้นะโรงพยาบาลใหญ่ระดับอำเภอแต่ไม่มียาจ่ายแล้วหมอแลปแพนด้าระบุข้อความว่าหลายคนแจ้งมาว่าตอนนี้คนป่วยได้ยาไม่ครบกันนะครับก็คือได้เป็นซองเปล่าบ้างบางคนมาจากพื้นที่ห่างไกลปรากฏว่าก็เนี่ยฮะคุณผู้ชมมาแล้วก็ไม่ได้ยานะครับหลังโพสต์ดังกล่าวออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับบางคนก็บอกว่ามาโรงพยาบาลเนี่ยเขาควรจะได้ยาหรือเปล่านะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เมื่อครับแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจงนะครับว่าขณะนี้โรงพยาบาลกำลังประสบปัญหายาบางรายการขาดคลังส่งผลให้ผู้รับบริการอาจจะไม่ได้รับยาบางรายการได้ตามปกติแต่ทางโรงพยาบาลไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ผ่านทุกช่องทางขณะนี้เริ่มมียาบางตัวทยอยจัดส่งเข้ามาในระบบอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดโรงพยาบาลขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะครับ
0: แล้วก็จริงๆถ้าบอกล่วงหน้าได้ถ้าไม่มีจริงๆจะดีชาวบ้านเขาขายของเขาต้องหยุดขายของไปเอายาแล้วได้ไม่ครบได้ซองเปล่าให้ไปซื้อยาข้างนอกบางคนรอ2ชั่วโมงสุดท้ายไม่ได้ยานะคะฝากโรงพยาบาลเร่งแก้ด่วนอีกเหตุการณ์หญิงอายุ70ปีนะคุณผู้ชมก็เป็นข่าวเศร้าเพราะว่าถูกสุนัขพันธุ์พิทบูที่เลี้ยงไว้กัดจนกระทั่งเสียชีวิตในบ้านเลยนะคะและที่น่าสลดใจนี่ก็คือเหยื่อรายที่2แล้วค่ะที่สุนัขตัวนี้กัดจนเสียชีวิตหลังจากเมื่อหลายปีก่อนเคยกัดเจ้าของเดิมของตัวเองจนเสียชีวิตที่ชลบุรีมาแล้วนะคะนี่เป็นภาพตอนกู้ภัยพยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่บ้านหลังนี้หลังถูกสุนัขพิทบูเพศผู้ทำร้ายจนเสียชีวิตอยู่ที่ย่านนวมินทร์111แต่ว่าเข้าไปได้ยากมากเลยเพราะว่าเจ้าใจแอนสุนัขพิทบูเนี่ยมีอาการหงุดหงิดตกใจแล้วก็เห่าไล่เจ้าหน้าที่อยู่ตลอดสุดท้ายต้องประสานผู้เชี่ยวชาญมาวางแผนตอนเจ้าใจแอนเข้ากรงนะคะแล้วก็แบ่งทีมชุดแรกอยู่หน้าบ้านช่วยเบี่ยงเบนความสนใจอีกชุดเข้าทางหลังบ้านไปตรวจสอบเจ้าของบ้านที่โดนกัดแต่ปรากฏว่าพอเอาสุนัขเข้ากรงได้เนี่ยไปดูเจ้าของบ้านนี่คือช่วยไม่ทันแล้ว
1: เหตุสลดนี้เกิดขึ้นก็คือเมื่อวานค่ำๆนะครับคนเสียชีวิตอายุ70ปีนะครับส่วนสุนัขที่กัดชื่อว่าเจ้าใจแอนเป็นสุนัขพันธุ์พิทบูเพศผู้อายุ7ปีครับจากข้อมูลเบื้องต้นนะพบว่าเธอเนี่ยเช่าบ้านหลังนี้เอาไว้เพื่อเลี้ยงใจแอนเป็นการเช่าให้เลี้ยงโดยเฉพาะครับแล้ววันเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมทางผู้หญิงคนนี้เขาก็จะเดินทางมาให้อาหารและก็เล่นกับใจแอนเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้ว วันนั้นเองนะครับเธอบอกว่าเธอเปิดกรงคนที่เสียชีวิตนะเปิดกรงเพื่อทำความสะอาดมีแม่บ้านอยู่ด้วยกันนะครับพยายามจะจับสายจูงใจแอ้นเอาไว้แต่ปรากฏว่าจู่ๆใจแอ้นพุ่งเข้าใส่แล้วก็ทำร้ายโดยที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่สามารถที่จะหลบหนีออกจากกรงมาได้เลยนะครับ
0: เรื่องนี้ก็ไม่ได้จบแค่ประเด็นว่าสุนัขทำร้ายเจ้าของเสียชีวิตแต่เราใช้คำว่าอีกแล้วเพราะหนึ่งเป็นสุนัขพันธุ์ดุและประเด็นคือเจ้าใจแอนเนี่ยเชื่อว่าหลายท่านยังอาจจะคุ้นนะคะมันเคยเป็นข่าวมาแล้วเมื่อปี2564ที่จังหวัดชลบุรีเจ้าของเดิมเนี่ยอายุ56ปีก็ถูกเจ้าใจแอนทำร้ายจนเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วก็ตอนนั้นมีผู้ใจบุญเนี่ยพาใจแอนไปขอขมาเจ้าของที่งานศพก็ต้องใส่ที่ครอบปากเลยเนี่ยค่ะก็เป็นกลุ่มคนรักพิทบูลเนี่ยช่วยไว้ในวันนั้นแล้วก็ปรากฏว่าคุณป้าวันดีเนี่ยทราบข่าวในตอนนั้นก็กลัวว่าหมาจะถูกเอาไปทำการุณยฆาตก็เลยรับใจแอนเนี่ยมาเลี้ยง5ปีผ่านไปคุณป้ากลายเป็นเหยื่อรายที่2ส่วนชะตากรรมเจ้าใจแอนจะเป็นอย่างไรล่าสุดมูลนิธิ Watchdog Thailand และบ้าน Love Eastออกมาระบุว่าเดี๋ยวบ้าน Love East จะรับใจแอนไปดูแลต่อที่สุพรรณบุรีและจะประเมินว่าจะดำเนินการอย่างไรนะคะแต่ว่าการส่งต่อให้กับเจ้าของใหม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายคือใจแอนมันป่วยด้วยเป็นมะเร็งด้วยเป็นหลายโรคนะเดี๋ยวทางบ้าน Love East จะรับกลับไปดูแลเองนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีความชำนาญในการดูแลสุนัขดุด้วย
1: พาคุณผู้ชมไปที่สกลนครมีเรื่องราวของเด็กคนนึงอายุ10ขวบแต่ว่าสู้ชีวิตมากๆนะครับแม่เนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตนะครับต้องอยู่กับย่าแล้วย่าก็ตาบอดจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเธอเนี่ย10ขวบนะแต่เป็นคนช่วยดูแลน้องชายพ่อออกไปรับจ้างหาเลี้ยงชีพครับ
2: ยังไงซะก็ยังมีคุณยายกับคุณพ่อนะลูกนะไม่ต้องร้องเยอะไม่ต้องร้องนะคะนะเข้มแข็งนะจ๊ะน้องหนูยังมีน้องอยู่นะดูแลน้องแทนช่วยพ่อเด้อโอเคเก่งแล้วแหละเก่งแล้วนี่อยู่กับคุณยาย
1: หนูเก่งแล้วลูกหนูเก่งนะพี่ให้กำลังใจหนูนะน้องกระแตนะครับคือเป็นเด็กหญิงอายุแค่10ขวบร้องไห้ฮะเพราะว่าอยู่กับคุณย่าขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือได้รับแจ้งบอกว่ามีเด็กคนนึงนะแบกรับภาระเกินวัยมากๆคือเด็ก10ขวบอ่ะแต่ต้องมารับภาระเยอะมากครับคุณแม่เสียไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องกระแตอาศัยอยู่กับคุณย่าย่าก็ตาบอดทั้ง2ข้างจากโรคต้อหินและน้องชาย7ขวบอีก1คนอยู่ในบ้านเป็นบ้านไม้เก่าๆในพื้นที่บ้านฝั่งแดงอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับ
0: โอ้สงสารจริงๆอ่ะบ้านก็หลังคาเป็นรูรั่วนะคะคุณผู้ชมคะแล้วทุกวันหลังเลิกเรียนน้องกระแตของเราเนี่ยต้องกลับบ้านมาช่วยดูแลย่าก่อนนะเด็กตัวเล็กๆ10ขวบเนี่ยคุณผู้ชมทำงานบ้านทุกอย่างเลยไหนจะดูแลย่าดูแลน้องชายคุณพ่อต้องออกไปรับจ้างนอกบ้านหาเงินเลี้ยงครอบครัวก่อนหน้านี้คุณแม่ช่วยดูแลแล้วก็จะมีคุณย่าเนี่ยเป็นหลักด้วยนะคะแต่หลังคุณแม่เสียชีวิตภาระหลายอย่างตกมาอยู่ที่หนูน้อยอายุเพียง10ขวบคนนี้ค่ะ
2: หนูเดินไปโรงเรียนเหรอลูกเดินไปกับน้องน้องอายุกี่ปีแล้วลูกน
3: ้
2: อง7ขวบป.1เนาะป.1เดินไป2คนเดินไปกับ
1: เรื่องราวการสู้ชีวิตของน้องกระแตนะครับจริงๆอ่ะเด็ก10ขวบคุณผู้ชมเด็กควรจะได้รับการเรียนอย่างเต็มที่นะแต่บางวันน้องหยุดเรียนครับเพื่อมาดูแลคุณย่าที่ตาบอดทั้ง2ข้างในสภาพก็คือบ้านก็เก่าทรุดโทรมนะครับต้องมาช่วยเรื่องของอาหารการกินต่างๆล่าสุดคุณผู้ชมครับมีทีมงานนะลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวนะครับประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานพัฒนาสังคมในพื้นที่มีส.ส.ในพื้นที่ลงพื้นที่นะครับพิจารณาช่วยเหลือทั้งเรื่องสวัสดิการการดูแลคุณย่าและทุนการศึกษาให้เด็กนะครับส่วนใครหลายๆคนดูข่าวนี้แล้วอยากจะช่วยครอบครัวน้องกระแตนะสามารถติดต่อไปที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับชื่อผู้ใหญ่นายสามิตรนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะ0811177696นะครับเอาแคปหน้าจอนะคุณผู้ชมส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่มีความทุกข์และพบว่าใครเดือดร้อนต้องการให้ช่วยนะครับแจ้งขอความช่วยเหลือง่ายๆผ่านทาง Facebook ข่าวช่องวันแล้ววันช่วยได้จะลงไปช่วยคุณครับ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้ก็เป็นอีกรอบหนึ่งนะคะใช้คำว่าตามคาดก็คงไม่ผิดนักกับการประชุมกสทช.วันที่10 ล่มเป็นครั้งที่10
1: แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ถอนหายใจแล้วนะคะ
0: ถอนหายใจค่ะแล้วเมื่อไหร่งานสำคัญของประเทศจะเดินหน้าได้นะคะประชุมบอร์ดกสทช.ล่มอีกต่อเนื่อง10ครั้งแล้ววันนี้กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมโดยยังคงมีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.และกรรมการอีก2คนมาร่วมประชุมอันนี้คุณหมอเดินมาเลยนะคะแล้วก็กรรมการอีก3คนนะคือศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรนายสุภัสสุภัชราใสนะคะและพลอากาศโทธนพันธ์ไรจะไม่ได้เข้าร่วมนะคะก็เลยทำให้

0: ไม่สามารถเปิดประชุมได้ก่อนที่ประธานจะสั่งเลื่อนประชุมไปเป็น16กันยายนนี้ค่ะ
1: อาศาสตราจารย์เกียรติคุณพี่รงรองรามสูตรนะครับพร้อมกับกรรมการอีก2คนก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าทั้ง3คนเนี่ยสแตนบายพร้อมเข้าประชุมทุกครั้งแต่ที่ไม่เข้าร่วมเนี่ยเพราะรอการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมายโดยอ้างถึงคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางกฎหมายของประธานกสทช.ทั้งนี้เนี่ยตามคำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่31สิงหาคมระบุนะครับว่ากรรมการกสทช.ที่เหลือ6คนยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยต้องมีกรรมการเข้าร่วมอย่างน้อย4คนดังนั้นจึงเตรียมทำหนังสือเชิญกรรมการที่เหลืออีก3คนมาหารือร่วมกันในวันที่14กันยายนนี้เพื่อหาทางออกและจะได้เดินหน้าจัดการประชุมต่อไปได้ครับ
2: จริงๆถาม3คนเราเป็น3คนที่พูดตลอดนะ3คนที่ให้ข่าวแล้วก็ให้ความชัดเจนตลอดจริงๆท่านก็ควรจะต้องไปถามอีก3คนเพื่อให้ความชัดเจนเหมือนกันนะเราชัดเจนตลอดนะยืนยันเข้าประชุมต้องเป็นประชุมที่ถูกกฎหมายทำไมถึงไม่ถูกกฎหมายเราก็อธิบายไปหลายรอบนะฮะเพราะฉะนั้นอีก3ท่านเนี่ยก็ออนสแตนบายนะมี2ท่านออนสแตนบายว่าท่านรออะไรอ่ะทำไมท่านไม่เข้าต้องถามท่านนะว่าท่านรออะไรท่านรออะไรท่านรอเหมือนเราหรือเปล่าน
0: อกจากนี้นะคะตัวแทนของคณะกรรมการกสทช.เนี่ยยังย้ำอีกว่าไม่ต้องการให้ปัญหานี้กระทบการทำงานของกสทช.เพราะว่ามันยังมีหลายเรื่องสำคัญที่ค้างอยู่โดยเฉพาะอนาคตทีวีดิจิตอลที่ใบอนุญาตจะทยอยหมดอายุในปี72นะคะส่วนคุณหมอสรณะประธานกสทช.หลังประชุมล่มพอถูกถามถึงทางออกก็ตอบสั้นๆว่าเอาถามผมเหรอทำไมไม่ไปถามคนที่ไม่เข้าประชุ
1: ม
0: แล้วก็เดินเข้าลิฟต์ไปเลยเอ๊ะแล้วอย่างนี้ประชาชนทำอะไรได้บ้างนะคะ
1: แล้วว
0: ันที่16กันยายนก็ไม่ต้องเดาอะค่ะ
1: ก็น่าจะล่มอีกรอบที่11นะฮะคุณผู้ชมครับไปไม่ได้เลยนะทีวีดิจิตอลปัญหาวาระสำคัญด้วยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงพาคุณผู้ชมไปที่กาฬสินธุ์เป็นเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันนะครับเป็นการที่จะสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดผลปรากฏตำรวจซุ่มอยู่และพ่อค้ายาเสพติดไหวตัวทันเกิดอะไรขึ้นดูครับโอ้โหอันนี้ไม่ได้ถ่ายหนังนี่คือเรื่องจริงนะครับแล้วยิงกันในปั๊มน้ำมันเสียงกระสุนปืนเนี่ยเป็นชุดเลยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดรายสำคัญภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอหนองกรุงศรีกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์รัวยิงกันแบบนี้ตำรวจระบุนะครับว่าผู้ต้องหาขับกระบะมาจอดเติมน้ำมันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะแสดงตัวเข้าตรวจค้นแต่ผู้ต้องหากลับใช้ปืนยิงเปิดทางแล้วก็พยายามจะขับรถฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่ก็เลยยิงสกัดเพื่อจะต้องการหยุดรถนะครับก่อนที่ผู้ต้องหาเนี่ยจะทิ้งรถแล้วก็วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าอ้อยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นรถพบแมกกาซีนปืนพร้อมกับกระสุนขนาด9มม.และหลักฐานอื่นๆก็ประสานชุดพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมจากนั้นนะครับก็เอาไปตรวจขม่าวดินปืนตรวจลายนิ้วมือและก็ DNA ภายในรถเพื่อนำไปใช้ในการเป็นหลักฐานก่อนวางกำลังปิดล้อมพื้นที่โดยรอบขณะที่การค้นหาในป่าอ้อยยุติชั่วคราวเนื่องจากว่าสภาพอากาศไม่อำนวยมันมืดนะคะเป็นเวลากลางคืนและก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และก็ชาวบ้านใกล้เคียงด้วยล่าสุดครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบเชิงลึกและรวบรวมหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหารายนี้รวมถึงวางแผนกวาดล้างผู้ร่วมขบวนการที่เหลือด้วยนะครับ
0: แล้วนี่หวาดเสียวมากแล้วยิงในปั๊มน้ำมัน
1: ยิงในปั๊มน้ำมันใช
0: ่หัวใจก็อยู่ตรงนั้นนะคะนี่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันสกัดแก๊งค้ายานะสลับอารมณ์กันบ้างคุณผู้ชมคะมาที่วิมานอากาศสกายคาสเซิลไทยแลนด์นะคะที่กำลังเข้าสู่ช่วงที่ไม่มีใครยอมใครและความลับก็เริ่มถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆและต้องบอกว่าเข้มข้นทั้งรุ่นแม่และรุ่นลูกกันเลยทีเดียวนะคะโค้ชพิมพ์ยังเดินหน้าควบคุมและกดดันเพชรในขณะที่ความจริงเรื่องพ่อของจินและเพชรก็ถูกเปิดเผยออกมาทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เดินทางมาถึงจุดที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนการแข่งขันเพื่ออนาคตของเด็กๆก็ยังเดินหน้าต่อนะคะทั้งเรื่องทีมชาติข้อสอบและการช่วงชิงโอกาสจนมาถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันในงานวันเกิดของ AJ ที่ทำให้ทุกคนคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวค่ะ
1: คุณผู้ชมครับ2ตอนล่าสุดสัปดาห์นี้บอกเลยนะครับว่าความลับความกดดันและการแข่งขันกำลังมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบเต็มๆใครยังตามดูไม่ทันนะสามารถรับชมวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ย้อนหลังได้ที่แอป 1D ที่เดียวเท่านั้นนะครับ และเมื่อทุกคนอยากเป็นที่หนึ่งแต่บางคนอาจต้องแลกด้วยทุกอย่างที่มีครับ
0: ลูกค้า AAS ห้ามพลาดเลยนะคะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษของเดือนกันยายนนี้ค่ะสามารถสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมได้นะคะจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้สมัครได้เลยค่ะเพียงกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะ
1: ลงใต้ไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ชุมพรกันบ้างคุณผู้ชมครับคือชาวบ้านตอนนี้บ่นนะใช้ชีวิตลำบากมากๆโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำมันยืดเยื้อและมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อและบางทีเนี่ยมันก็เป็นฝุ่นด้วยนะครับดูสภาพถนนชื่อว่าถนนจักรีประภาสอยู่ในตำบลท่าตับเพาอำเภอเมืองชุมพรครับผิวถนนโอ้โหทำยังไงดีคุณผู้ชมมันเป็นหลุมเป็นบ่อขรุขระระยะทางประมาณ200เมตรก็จริงนะครับแต่ว่าฝนตกลงมามันก็จะมีน้ำขังเจิ่งนองพอตอนอากาศแห้งๆแล้งๆเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นฟุ้งกระจายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วบ้านเรือนประชาชน2ฝั่งเขาก็ลำบากจริงๆที่สำคัญถนนเส้นนี้อยู่ใกล้กับหน่วยงานราชการกระทรวงการคลังรวมไปถึงโรงเรียนอนุบาล นะครับชาวบ้านเนี่ยมาติดต่อราชการหรือผู้ปกครองเนี่ยเขาเดินทางมารับลูกหลานคือเขาก็ได้รับผลกระทบไปด้วยชาวบ้านในพื้นที่เล่าให้ฟังบอกทนใช้ชีวิตการสัญจรบนถนนเส้นนี้อย่างทุลักทุเลคือทนมาเป็นปีแล้วนะครับอยากจะให้หน่วยงานเร่งงานให้มันเสร็จสักทีนึงเพราะว่าร้านค้าเองก็ได้รับผลกระทบลูกค้าเข้าออกก็ไม่สะดวกยอดขายก็ลดลงครับ
3: ดูติดกับโรงเรียนตรงนี้เวลาเข้ามาจอดเด็กนักเรียนมารับนักเรียนมันเข้ายากออกยากแรกมาทำก็ขี้ฝุ่นเยอะแล้วก็ตอนนี้มันก็เกือบจะเสร็จนะแต่เกือบจะไม่รู้เกือบอีกนานอีกเท่าไรกว่าจะเสร็จ
0: ทีมข่าวเนี่ยได้ถามเจ้าของโครงการก็คือกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับคำชี้แจงว่านี่เป็นโครงการระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาน้ำท่วมเมืองชุมพรระยะที่3งบกว่า218ล้านบาทโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่เริ่มสัญญา2กรกฎาคม68สิ้นสุดสัญญา29ตุลาคม70นะคะตอนนี้ก็อยู่ในการขั้นตอนวางท่อเตรียมคืนผิวถนนส่วนที่ล่าช้าเพราะมีการเปลี่ยนแบบผิวถนนจากแอสฟัลต์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กตามความต้องการของเทศบาลก็เลยต้องปรับวัสดุเครื่องจักรแบบและสัญญาด้วยแล้วก็ไปเจอสายไฟแรงสูงท่อเก่าใต้ถนนก็ทำให้ต้องใช้ความระมัดระวังมาก
1: ล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมืองชุมพรและผู้รับเหมารับปากนะครับว่าเดี๋ยวจะเร่งคืนผิวจราจรชั่วคราวให้กับชาวบ้านภายใน20กันยายนนี้และจะเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับโครงการนี้ยังเหลือเวลาตามสัญญาถึงตุลาคมปีหน้านะดังนั้นคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่นะว่าไม่รู้ว่าจะทำได้ทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าสัญญาว่าจะประมาณสักกันยายนต้องเสร็จแต่ดูจากสภาพคุณผู้ชมว่าจะเสร็จไหม
0: ค่ะ
1: เพราะว่าก็แค่1เดือนเองนะ
0: ใช่อันนี้เป็นเรื่องของการคืนพื้นผิวการจราจรถูกไหมคะแต่ว่าถ้าภาพรวมเอาแบบทั้งโครงการเนี่ยมันก็ยังพอมีเวลาก็คืออีกประมาณกลมๆ1ปีตุลาคมปีหน้าแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าถ้าติดขัดปัญหาแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการขยับออกไปหรือเปล่าแต่ว่าระหว่างที่ต้องขยับเวลาเนี่ยอาจจะต้องบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนไปก่อนในช่วงนี้ด้วยนะคะ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับดูข่าวช่องวันแบบหลากหลายแบบนี้นะครับติดตามวันนิวได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ดูสดผ่านแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
0: ส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

จากการแข่งขันเมื่อวานนี้ระหว่างแชมป์น้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อน้องปะทะกับนายหนุ่มแร็ปเปอร์แดนใต้แต่น้ำพึ่งก็

0: ใช้เสียงหวานๆเอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่15พร้อมเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปปิดหนี้ได้แล้วทั้งสิ้น 160,000 บาท
1: ด้านนี้ฮะพบกับเด็กนักเรียนเรียนดีกิจกรรมเด่นขอคว้าเงินการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ฮะ
2: อุปสรรคของครอบครัวในตอนนี้นะคะช่วงนี้ทองราคาขึ้นรายได้ของครอบครัวก็เลยลดลงตามค่ะบางทีก็แทบจะไม่มีงานเลยค่ะอะไรที่หนูช่วยพ่อแม่ได้หนูก็อยากจะช่วยเต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการช่วยทำงานที่บ้านหรือการประกวดร้องเพลงอะไรที่หนูทำได้หนูก็อยากจะช่วยพ่อแม่ค่ะทุกวันนี้หนูก็ตั้งใจเรียนหนังสือค่ะเพื่อพ่อแม่และตัวหนูเองค่ะ
1: สวัสดีครับผมไตรภคชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เพลงสิงห์โทนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่ลัคกี้เฟรมส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยในประการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ชัยธนาวุฒิพี่แอนสิริยมและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับครู
5: สวัสดีค่ะ
1: เช่นเคยเรามาลุ้นโชครายวันกันกับที่ 100% ตราอร่อยดีพี่น้องเจ้าเหนือวันนี้มีโชคมาแอลหาหน้ากับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3แน่นอนฮะวันพฤหัสแบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ส่งคูปองในรังมาจากภาคเหนือเจ้าสวัสดีคุณเบนครับอันนี้ถามเผื่อมือใหม่ฮะบางคนขูดเมามันไปหน่อย
6: ค่ะ
1: QR code ตลอดต้องทำยังไงแก้ไขยังไงครับ
6: ค่ะสำหรับถ้าลูกค้าขูดแล้ว QR code ถลอกไม่สามารถสแกนได้ก็ลูกค้าสามารถกรอกเลขรหัส14หลักนะคะในช่องสะสมได้เลยนะคะแล้วก็กดส่งรหัสค่ะเท่านี้คุณก็สามารถสะสมและลุ้นสิทธิ์กับเราได้แล้วค่ะ
1: คราวหน้าก็เบามือหน่อยนะจ๊ะส่วนวันนี้พบรายวันฮะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคเหนือจ้าโอ้สติ๊กเกอร์ข้างกล่องนะฮะเอากล้องโทรศัพท์ส่องเลยแล้วส่งรหัสเข้ามาเรียบร้อยและนี่คือ2ท่านที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคเหนือจ้าเอาล่ะถึงเวลาที่ชาวเหนือจะแป้งข้าวซอยกินกันบ่อยๆแล้วนะจะได้มีรหัสส่งกับข้าวเรียบร้อยแต่นี่คือ2ร้านค้าที่เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับต้องขอแสดงความดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาวภาคเหนือทุกท่านด้วยนะครับวันพรุ่งนี้มารอดูกันต่อว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีจากภาคใต้กับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
7: 100% clear
8: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
9: อร่อยที
10: ่ทำถึง
11: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยสุด
12: มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่าย

0: ัวฟู่ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออโต้เตาแก๊สหัวฟู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ต่อคืนนี้หลังจบละครใต้ล่า
1: น้องมิกกี้น้องเกล
2: สวัสดีค่ะครับ
3: หลาดเหรอพี่น้องครับ
4: อันนี้แฟนผม
5: ไม่กลัวติดคุกเหรอ
1: ผมจะกลัวทำไมครับ
5: พี่ว่าน้องต่อต้องทำอะไรสักอย่างละ
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกคืนนี้
7: ถึงเราจะมีกันอยู่แค่นี้แต่เราจะสู้ด้วยทั้งหมดที่เรามี
6: ถึงเวลาแก๊งนักตบลูกยางจิ๋วต้องลงสนามกับภารกิจครั้งใหม่ที่จะตบให้ลั่นสนามเพื่อที่ดินวัดโคกปัง
8: ข้าวบัวหยานดอกแมนบ๊อกกระแต
9: ไม่กลัวอยู่แล้ว
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวนักตบวัดโคกปังทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มตรงเริ่มวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้
10: เศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
12: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
13: ใช่ครีมตามสัญญา
14: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
13: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
15: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
14: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
16: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
17: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
18: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
19: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
18: ่เบกกิ้งโซดา
20: เนสกาแฟริชอโรมา
21: สูตรใหม่
20: เพิ่มกาแฟ
21: เติมนม
20: อร่อยไปอีก
21: สูตรใหม
22: ่ลองหน่อยนะ
23: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
24: หน่วยบาซิล OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
25: ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลักที่เฟลม
26: ต้อนรับกลับเข้าสู่วงเพลงชิงทุนนะวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากนักร้องหนุ่มเมืองสุรินทร์เจ้าของฉายาแหบซ่าหน้าหล่อมาพร้อมกับแรปเปอร์หนุ่มไทยรุ่นใหม่มาแรงเน็กนฤพลและวันใหม่ฮะวันนี้มากับเพลงสีลืมขาวแล้วล่ะ

0: คือว่าสิลืมเขาเนาะ
1: จักว่าสิซื่อ
2: เพลงหนึ่งวันละวันไปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอาเพลงใหม่มาฝาก
0: ครับผมสี่ลืมเขาแล้วล่ะครับ
2: สี่ลืมเขาแล้วล่ะ
0: ครับ
2: แล้วก่อนวันใหม่นี่เขาเป็นเจ้าของเพลงดังใน TikTok มากมาย
0: เยอะครับเยอะ
2: เยอะเลยทีเดียวเรามาร่วมงานเขาได้ยังไง
0: จริงๆได้เพลง
2: ได้เพลง
0: สี่ลืมเขาแล้วล่ะมาปรากฏว่ามันมี A1 แล้วมันฮุกเลยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันสั้นก็เลยได้คุยกับพี่ๆทางแกรมมี่ว่าแบบถ้างั้นผมขอเปิดโลกตัวเองในสิ่งที่ผมไม่เคยทำได้ไหมด้วยการฟีเจอริ่งกับแรปเปอร
2: ์แล้วก็ผลงานที่มีก็ไม่ได้ลงแค่ใน TikTok เท่านั้น
0: ใช่คร
2: ับ ยังมีผลงานที่ได้บิลบอร์ดด้วย
0: ใช่คร
2: ับเพลงอะไรครับผม
0: เพลงเป็นไปได้ไหมครับ
2: รู้สึกไงบ้างเพลงที่เราแต่งแล้วมันขึ้นบิลบอร์ดได้แบบนั้น
0: รู้สึกดีใจมากเลยครับจากเด็กบ้านนอกคนนึงสู่การแบบแต่งเพลงแล้วทำให้ตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ผมรู้สึกภูมิใจในตัวเองมาก
2: ๆจุดเริ่มต้นของวันใหม่ที่เข้ามาสู่เส้นทางแรปเปอร์นี่คือเริ่มยังไงครับ
0: ผมชอบฟังเพลงครับเมื่อก่อนผมร้องลูกทุ่งอีสานมาก่อน
2: เริ่มถูกแล้วมา
0: แต่ว่าทีเนี้ยเหมือนผมไปไม่รุ่งครับแต่เราอยากเป็นนักร้องอ่ะเราจะทำยังไงดีให้เราร้องเพลงไม่เหมือนใครก็เลยแบบลองเข้ามาสายนี้ดูแล้วก็ลองประยุกต์หาเอกลักษณ์ตัวเองเรื่อยๆจนเจอสไตล์การร้องของตัวเอง
2: มันก็จะมีความแรปแล้วก็มีความอีสานอะไรโผล่เข้ามาด้วยบางทีนะด้วยเราความชาวอีสานเนาะพูดด้วยคำอีสานมันถึงใจกว่าสมมติจะติดตามผลงานเพลงของวันใหม่ติดตามที่ไหนครับ
0: ติดตามที่ช่อง YouTube วันใหม่ได้เลยครับผมก็มีเพลงของผมเพียบเลยครับใช่
2: ชอบฝากเพลงนี้หน่อยฝากเพลงนี้หน่อยครับ
0: ฝากไว้ด้วยนะครับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของผมเนกนฤพลซึ่งเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วก็คนเจอกับคนที่รู้สึกว่าใช่มากๆนะครับนั่นก็คือน้องวันใหม่นะครับเราฟีเจอริ่งกันครับเนกนฤพลฟีเจอริ่งกับน้องวันใหม่ครับฝากไว้ด้วยครับผลงานเพลงนี้ครับสิลืมเขาแล้วล่ะจ้ะ
2: ครับขอบคุณวันใหม่ครับจำที่เลยเนกนฤพล
3: ทุกวันนี้หนูก็จะเรียนเป็นหลักค่ะจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้าช่วงไหนมีการประกวดหรือการทำกิจกรรมหนูก็จะใช้เวลาพักเที่ยงหรือเวลาหลังเลิกเรียนค่ะส่วนช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หนูก็จะฝึกร้องเพลงแล้วก็รับงานร้องเพลงบ้างค่ะ
4: กระทิงแดงแจกทองทำทุนเพื่อชีวิตวัยติดปีปี 2แจกเงินทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15 กันยายน 2569
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกิน

0: labels, I break through them. Vitamin C breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth.
1: Nescafé Rich Aroma
2: สูตรใหม่
1: เพิ่มกาแฟ
2: เติมนม
1: อร่อยไปอีก
3: เพิ่มกาแฟ
1: สูตรใหม
4: ่ร้องหน่อยนะ
5: แม่กำลังกลับนะ
6: ลืมล้างจานให้แม
5: ่ใช้นี
7: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
5: กลับมาแล้ว
8: ล้างเก่งมาก
7: สันไลเลมอนสูตรใหม
9: ่ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
11: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
12: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
13: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
12: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
14: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
12: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
15: ผมเป็นนักเลงที่นี่แม่จะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
12: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
14: ไอ้ปู
15: มึงหลอกกู
14: ไอ้แดง
12: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
15: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
12: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
15: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น
14: หนูขอโทษนะแม
16: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
17: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
18: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
19: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
20: ชิมซะหมดเลย
21: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
22: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
23: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
22: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
24: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
25: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
26: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
27: ไม่ทันแล้วค่ะ
25: ต้องกินตั้งแต่เกิด
24: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
28: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
29: พี่แท่งศักดิ์สิทธิ์เผยแล้วค่ะว่าแฟนๆต่างเฮกันลั่นเมื่อรู้ว่าทีมนักตบบ้านโคกปังกำลังจะกลับมาสร้างภารกิจครั้งใหม่ในละครนักตบวัดโคกปังที่เตรียมประเดิมความสนุกตอนแรกคืนนี้ค่ะ
30: ไปไหนแล้วก็เด็กๆตัวเล็กๆอ่ะได้แฟนคลับคือเขาจะทักคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะในซอยบ้านเนี่ยเมื่อไหร่จะมีอีกเมื่อไหร่จะมีอีกแล้วก็มีภาค2เงี้ยนะครับก็ไปบอกว่าเนี่ยถ่ายทำภาค2แล้วนะรอดูนะทุกคนก็จะเฮแล้วก็ดีใจก็ติดตามนะครับพวกเราก็ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับก็มาลุ้นมาเชียร์กันต่อ
31: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
32: ้ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
33: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน

0: เรียนเพื่อนน้องที่วันนี้ต้องมาเจอกับสาวน้อยนักเรียนดีกิจกรรมเด่นขอช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่เรามาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
1: ชาวมณีอาชัม15สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 160,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำผึ้งจากร้อยเอ็ดจ้าเอ๊สวัสดีครับเดี๋ยวจำพี่เลยเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ 160,000 แล้วจ้าร
2: ู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่ายิ่งแข่งไปนานๆยิ่งเจอคู่แข่งที่เก่งขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ
1: อ๋อ
2: ค่ะ
1: โหดขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเพลงที่ต่อมาเพลงที่สะสมไว้ยังมีเยอะไหมคะ
2: เยอะค่ะ
1: งั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเอาล่ะด่านนี้ฮะพบกับเด็กนักเรียนเรียนดีกิจกรรมเด่นขอคว้าเงินการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ฮะน้องทับทิมจากกรุงเทพเย้สวัสดีค่ะโอ้อ้าวแนะนำตัวหน่อยครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรัญชลีลากระสงชื่อเล่นชื่อน้องทับทิมอายุ11ปีมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ
1: อ๋อตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
3: ตอนนี้เป็นนักเรียนอยู่ค่ะ
1: เรียนอยู่ชั้นอะไรคะ
3: เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
1: อ๋อเรียนเก่งไหมล่ะเกรดจะเท่าไหร่กันเชียว
3: 3.92 ค่ะ
1: โอ้เก่งจริงๆด้วยค่ะวันนี้อยากให้ทุนไปทำอะไรคะ
3: อยากได้ทุนไปเป็นทุนการศึกษาค่ะแล้วก็แบ่งเบาภาระพ่อแม่ด้วยค่ะ
1: ไปดูเรื่องราวของทับทิมกันครับ
4: ทุกวันนี้หนูก็จะเรียนเป็นหลักค่ะจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้าช่วงไหนมีการประกวดหรือการทำกิจกรรมหนูก็จะใช้เวลาพักเที่ยงหรือเวลาหลังเลิกเรียนค่ะส่วนช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หนูก็จะฝึกร้องเพลงแล้วก็รับงานร้องเพลงบ้างค่ะนอกจากการร้องเพลงหนูก็จะทำงานบ้านช่วยแม่ค่ะเช่นล้างจานกวาดบ้านซักผ้าค่ะนอกจากการทำงานบ้านหนูก็จะช่วยพ่อแม่ทำงานด้วยค่ะทุกวันนี้หนูก็จะช่วยพ่อแม่ในการรีดทองค่ะแล้วก็จะช่วยเหลือเท่าที่หนูทำได้ค่ะปกติแล้วพ่อกับแม่หนูก็จะทำทองลูกประพันธ์ค่ะเป็นโรงงานของเฒ่าแก่ค่ะทุกวันนี้หนูก็จะอาศัยอยู่ที่โรงงานค่ะในแต่ละรอบเฒ่าแก่ก็จะเอาทองมาให้แล้วเราก็จะเริ่มทำในกระบวนการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการหลอมการตัดเส้นการขึ้นรูปการใส่แม่พิมพ์และการทำทองลูกประพันธ์ค่ะหน้าที่ที่รับผิดชอบมากที่สุดนะคะก็คือคุณพ่อจะนำเส้นทองที่เล็กไปรีดแล้วก็ตัดเป็นเส้นเท่าๆกันค่ะแล้วหนูก็จะนำมาพับครึ่งแล้วก็รีดให้มันแบนค่ะหนูช่วยพ่อมาตั้งแต่ป.1จนถึงตอนนี้ก็ยังช่วยอยู่หนูก็มีความชำนาญประมาณนึงค่ะแรกๆที่หนูฝึกนะคะหนูก็จะทำไม่ค่อยเนี๊ยบมากเท่าไหร่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาช่วยเก็บงานทีหลังค่ะปัจจุบันหนูก็งานเนี๊ยบประมาณนึงแล้วค่ะแต่หนูก็ต้องฝึกต่อไปเรื่อยๆค่ะครอบครัวหนูมีกัน5คนมีคุณอาคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและตัวหนูเองค่ะอุปสรรคของครอบครัวในตอนนี้นะคะช่วงนี้ทองราคาขึ้นรายได้ของครอบครัวก็เลยลดลงตามค่ะบางทีก็แทบจะไม่มีงานเลยค่ะพ่อก็ต้องออกไปรับงานข้างนอกแม่ก็ต้องรับเสื้อผ้ามือสองมาขายค่ะอะไรที่หนูช่วยพ่อแม่ได้หนูก็อยากจะช่วยเต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการช่วยทำงานที่บ้านหรือการประกวดร้องเพลงอะไรที่หนูทำได้หนูก็อยากจะช่วยพ่อแม่ค่ะทุกวันนี้หนูก็ตั้งใจเรียนหนังสือค่ะเพื่อพ่อแม่และตัวหนูเองค่ะหนูอยากเรียนให้เก่งอยากเรียนสูงๆเพื่อที่จะได้มีงานดีๆทำค่ะจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่และคนที่เรารักเป็นอย่างดีค่ะหนูก็เหนื่อยนะคะแต่หนูไม่เคยท้อค่ะวิธีคลายเครียดของหนูนะคะหนูก็จะร้องเพลงกับแม่และแม่ก็จะคอยให้กำลังใจหนูเสมอค่ะเป้าหมายที่มาในรายการนวลเพลงชิงทุนวันนี้หนูอยากได้ทุนสักก้อนเพื่อที่จะไปจ่ายค่าเทอมที่ติดไว้ค่ะและเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาในอนาคตค่ะหนูขอกำลังใจจากผู้ชมทั้งประเทศเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ

0: พี่ชอบเสียงมากเลยนะนะครับฟังแล้วรู้สึกว่าพี่อมยิ้มได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายที่อยู่ในเพลงนี้แล้วผู้หญิงโทรมางอมาออยจากหน่อยดูอายเนี่ยพี่โทรนะครับซึ่ง
1: กับเพลงนี้เราร้องได้ดีหมดถูกต้องหมดแต่พี่ไทยยังไม่รู้สึกว่ามันเจ็บจริงพี่ไทยอยากได้อินเนอร์มากกว่านี้
2: เศรษฐีอร่อยที่เกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆที่กูรัสสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในรังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
3: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
4: เทสซ่าบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังเชิง

0: แกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
1: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลดได้ส่งเลย
2: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
3: ใช่มั้ยหลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
3: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ

0: ธอถามหน่อยดิ
1: รับชุดไหนดีครับ
2: เอาชุด
3: อาสตางา
4: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
5: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
6: ชัด
5: ย
6: ัง
5: ใครตะโกนแบบมาวันแม
7: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
8: ใหม่แทรกเตอร์คูโบต้า B Series 24และ27แรงม้ารุ่นล้อแคบร่องมันแคบแค่ไหนก็ทำงานสบายเข้าร่องง่ายไม่ทำลายต้นประหยัดต้นทุน B Series หน้าแคบสุดคล่องเข้าร่องสุดจัด
9: เราต้องหาเงินมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
10: เราก็ไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้วนะครับ

ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจ

0: ว่าเรือนร่างผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
1: มาส่งกำลังใจให้กับน้องทัพทีมสาวน้อยนักเรียนดีกิจกรรมเด่นที่ขอมาสู้คว้าทุนการศึกษาหวังช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่น้องทัพทีมจะทำสำเร็จหรือไม่เมาใจช่วยสาวน้อยคนนี้กันครับ
2: เชิญค่ะทัพทีมหนูรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าหนูติดค่าเทอมเขาอยู
3: ่รู้ตั้งแต่ตอนประมาณป.4 ป.5 ค่ะ
2: ป.4 ป.5 ตอนนี้ป.6 แล้วตอนแรกที่ได้รู้เรื่องเหล่านี้รู้สึกยังไงบ้าง
3: ก็รู้สึกแบบก็เสียใจบ้างนิดหน่อยค่ะ
2: ตอนที่รู้ว่าที่บ้านมีปัญหาตอนนั้นได้คุยกับคุณแม่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
3: คุยค่ะคุณแม่มาบอกหนูเองค่ะ
2: ว่าไงคะ
3: ตอนนั้นเหมือนช่วงปิดเทอมอะค่ะเขาจะไปรับสมุดพกอะค่ะสมุดใส่เกรดแล้วทีนี้คุณแม่ก็ไปเอาแล้วคันนี้ครูประจำชั้นบอกว่ายังรับไม่ได้เพราะว่าหนูยังจ่ายค่าเทอมไม่หมดค่ะ
2: คราวนี้รู้สึกว่ามันเรื่องใหญ่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: มันซีเรียสแล้วเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนเขาก็ได้ใบเกรดกลับไปมันเริ่มมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างแล้วก็เลยพยายามจะช่วยที่บ้านถูกต้องไหม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: หนูหาวิธียังไงบ้างอยากช่วยที่บ้านหนูทำยังไง
3: ก็ช่วงตอนเย็นนะคะหนูก็จะไปซ้อมค่ะซ้อมร้องเพลงแล้วก็จะมีครูที่หนูสนิทอะค่ะและทีเนี้ยครูเขาก็ชวนหนูไปร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลามีงานเขาก็จะชวนหนูไปด้วย
2: อ๋อไปร่วมกับพี่ที่นั่น
3: ใช่ค่ะ
2: มีพี่คนนึงเขาไปเปิดหมวกหนูก็สนใจอยากจะเปิดหมวกกับเขาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้หนูก็หัดเปิดหมวกอยู
3: ่ค่ะ
2: ไปร้องกับใครคะ
3: ไปร้องกับเพื่อนค่ะ
2: ไปร้องกับเพื่อนแล้วได้รายได้เป็นยังไง
3: ก็ไปร้องกับเพื่อนเพื่อนก็จะให้มา500 บาทค่ะ
2: โอ้ไม่รู้หรอกว่าเขาได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดหนูไปร้องด้วยเขาจะแบ่งให้หนู500 บาท
3: ใช่ค่ะ
2: เขาใจดีมากนะปรบมือให้หน่อยคราวนี้เกิดแรงบันดาลใจอยากจะทำเองบ้าง
3: ใช่ค่ะ
2: พร้อมลุยไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
2: ก่อนลุยอยากบอกอะไรคุณแม่บ้าง
3: แม่เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะ
4: แม่เป็นกำลังใจให้น้องค่ะทำให้เต็มที่นะคะลูกแม่จะอยู่ตรงนี้
2: เอาละวันนี้ก็ต้องสู้ให้เต็มที่พี่นิกครับเป็นยังไงบ้างครับ
5: ฟังเรื่องราวของน้องทับทิมคล้ายๆกันเลยนะลูกพี่ทำทุกอย่างแบบนี้แหละในโรงเรียนซึ่งผมมองว่าน้องน่าจะชอบอะไรแบบนี้แหละงานกิจกรรมนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการทำอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับพี่อันนี้อยากแนะนำนิดหนึ่งลูกทุกวันนี้เรามีสื่อโซเชียลในมือครับ อย่างเช่นในแพลตฟอร์มต่างๆใน TikTok ก็ดีนะครับมันสามารถแบบให้คนส่งของขวัญมาให้ได้เขาขอเพลงนี้อะไรประมาณนี้ครับพี่ว่ามันค่อนข้างที่จะทำได้อีกช่องทางที่สามารถหาเงินได้มันได้เยอะมากเลยนะลูกหนูอาจจะทำแค่แบบวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าอะไรประมาณนี้ลองดูนะครับทุกวันนี้มันสามารถทำแบบนั้นได้กับที่ไหนก็ได้นะครับลองทำดูนะครับวันนี้พี่เป็นกำลังใจให้ครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ1บทเพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นก็คือเพลง
3: เอกลักษณ์ไทยค่ะ
2: ทัพทิมครับ

0: ครับจินครับเป็นไงครับพี่เน็ก
1: โอ้ก็ตัวแค่นี้นะครับอายุแค่นี้ทำได้ขนาดนี้ผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะมองคล้ายๆกันกับผมว่าเก่งนะครับแต่หลังจากนี้นะครับความเก่งถ้ามันจะให้ดีมากๆมันต้องหมั่นฝึกฝนตัวเองเรื่อยๆนะพยายามหาเพลงร้องเยอะๆฟังเพลงเยอะๆนะครับแล้วก็ดูรายการนี้พี่ว่าน่าจะได้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าแบบบางครั้งบางทีพี่เนกเองทุกวันนี้ก็ยังดูนะครับในบางครั้งบางทีที่มีโอกาสเพราะว่าคําติชมจากคณะกรรมการมันสามารถต่อยอดอะไรที่ตรงกับเรารู้สึกว่าเราไม่ดีตรงนี้เหมือนคนนี้เลยว่ะมันสามารถเอาไปปรับปรุงและได้ทริคจากตรงนี้ไปนะครับส่วนตัวพี่เนกวันนี้มองว่าน้องทัพทิมทําได้ดีมากๆครับผมเป็นกําลังใจให้ครับ
0: ขอบคุณครับยังไงพี่ไดครับ
2: ทัพทิมหนูเป็นเด็กเก่งมากนะลูกหนูมีเนื้อเสียงที่ดีนะร้องเพลงก็ดีรู้จักเทคนิครู้จักอะไรคุณแม่สอนมาดีนะครับเพียงแต่ว่าพี่ไทยอยากให้เราเวลาร้องเพลงเนี่ยให้ตบเท้าไปด้วยลูกให้มันอยู่ในจังหวะประโยคแรกหลายร้อยปีดีดักมันจะต้องอยู่ในส่วนพอเราทำเรื่อยๆนะลูกมันจะอยู่ในใจเองตอนนี้หนูร้องดีอะไรดีเสียเรื่องส่วนตอนที่เพลงที่ไม่มีดนตรีแค่นั้นเองลูกซ้อมไปเรื่อยๆนะแล้วหนูจะเก่งกว่านี้อีกลูกเดี๋ยวรอตัดสินครับ
0: ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะน้องทัพทิมนี่ต้องบอกว่าน้องทัพทิมวันนี้นี่ยืนอยู่ตรงนี้มีออร่านะ มีออร่ามีแสงเป็นของตัวเองมากๆเชื่อว่าความสามารถที่ทัพทิมมีในทุกๆด้านแอนว่าเขามีทั้งสองอย่างเลยนะคะคือเป็นทั้งเกรดก็ดีเรียนดีด้วยแล้วก็เป็นนักกิจกรรมด้วยแล้วหนูก็ทำได้หลายอย่างด้วยเป็น
0: รำ
3: ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ร้องด้วยแล้วก็โอ้โหครบหมดเลยอ่ะสำหรับแอนมองว่าทัพทิมอยู่ในช่วงที่กำลังสะสมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ข้างทางในระหว่างนี้ที่เราเดินไปแล้วมันเพียงแค่รอเวลาแล้วก็รอจังหวะของชีวิตที่มาเข้ามาแล้วเรามีโอกาสนั้นแอนเชื่อว่าน้องจะต้องประสบความสำเร็จ

0: อย่างแน่นอนวันนี้คือหนูทำทุกอย่างเท่าที่หนูมีหมดแล้วล่ะพละกำลังทุกอย่างมันก็อาจจะมีบางช่วงบางส่วนที่มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะแต่ว่าก็ถือว่าหนูทำไปได้ดีก็อยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้นะคะ
1: ขอบคุณครับเป็นผู้สละครับ
2: การร้องเพลงวันนี้ภาพรวมก็ดีเลยดีอย่างแรกก็คือเสียงดีมากอันที่สองเด่นมากก็คือความคมชัดลูกออกเสียงทุกคำนี่ชัดเจนหมดเลยแล้วก็แม้จะมีปัญหาเรื่องจังหวะอยู่บ้างโดยภาพรวมน่าพอใจลูกน่าพอใจมีสิ่งที่อยากให้เติมแต่ก็ให้ไปปรับต่อเท่านั้นเองนะอย่างแรกก็คืออย่างที่พี่ไทยบอกเรื่องจังหวะแต่มันมีจุดหนึ่งที่มันเป็นบุคลิกเดียวกันของคำนะแต่หนูเอื้อนได้ดีคือท่อนสุดท้ายลูกไทยมิเคยเป็นทาสหนูทำได้ดีตรงนี้ไหนร้องให้ฟังหน่อยสิลูก
3: ไทยมิเคยเป็นทาส
2: นี่คือสิ่งที่อยากได้ยินลูกคออาจจะไม่เหมือนต้นฉบับนะแต่มันเป็นยี่ห้อของหนูฝึกให้จัดกว่านี้นะลูกให้มีลูกเอื้อนมาช่วยและหนูจะมีครบพอครบแล้วมันจะเพราะมากกว่านี้ครับเราเปรียบเทียบครับ
1: ดีครับตรงที่ค่ะ
4: ถึงหน้าที่ของแชมป์15สมัยน้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อน้องวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างน้องทัพทิมเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันครับ
1: ถามหน่อยเวลาเราเล่นหมอลำเนี่ยเราต้องมีการสวมบทบาทไหม
5: มีค
1: ่
5: ะ
1: เหมือนละครเนี่ยถูกต้องไหม
5: ใช่ค
1: ่ะซึ่งหนูก็ไม่ได้มีการแสดงมาก่อนเลยทักษะนี้ไม่มีมาก่อนเลย
5: ไม่มีมาก่อนเลยค่ะ
1: เราไปยังไงยากไหม
5: ก็เราได้รับบทอะไรมาแล้วก็ไปฝึกซ้อมกับพี่ๆแม่ๆในวงค
1: ่
5: ะ
1: นานแค่ไหนนานแค่ไหนกว่ารู้สึกว่าสบายละไม่เขินละ
5: ก็ช่วงปิดฤดูกาลนะคะมันจะมีช่วงซ้อมค่ะประมาณ2เดือน
1: ก่อนเปิดนี่คือทุกคนต้องมั่นใจแล้ว
5: ใช่ค่ะ
1: ทั้งวงต้องพานักแสดงไปถึงจุดนั้นให้ได้แล้วว
5: ่
1: า
5: ใช่ๆค่ะ
1: อ๋อมันเหมือนละครเวทีเนาะที่ต้องซ้อมกันมาก่อนจนแบบว่ามันเข้าฝักเข้าที่แล้วหลังจากนั้นก็ไปลุยกันหน้างานก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ก็ต้องผ่านไปให้ได้วันนี้ก็เช่นเดียวกันนะนี่ไม่แน่นะอนาคตอาจจะเป็นนางเอกก็ได้นะหน้าตาน่ารักมากเลยเดียวเอาละขอหนึ่งบทเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อฮะนั่นก็คือเพลง
5: เปลี่ยนความตั้งใจของน้องไดบอค่ะ
1: ขอบคุณครับ

0: น้ำมือครับเป็นไงพี่เนคครับ
1: พี่ชอบเสียงมากเลยนะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่ทำให้พี่ฟังแล้วรู้สึกว่าพี่อมยิ้มได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายที่อยู่ในเพลงนี้แล้วผู้หญิงโทรมางอมาออยจากหน่อยดูอายเนี่ยพี่โทรนะครับซึ่ง
0: เป็นอย่างนี้ละมั้งถึงได้อกหักบ่อย
1: ครับผมสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้น้องน้ำผึ้งทำได้ดีมากๆครับผมเป็นกำลังใจให้ครับ
2: ขอบคุณคร
0: ับขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับพี่ไทยครับ
3: พี่ไทยสังเกตได้ว่าลีแรกของท่อนเนี่ยส่วนยังไม่ค่อยจะดีเหมือนเราใจลอยหรือเปล่าหรือเหมือนจะดึงไปนิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่พี่รู้สึกเนี่ยกับเพลงนี้เราร้องได้ดีหมดถูกต้องหมดแต่พี่ไทยยังไม่รู้สึกว่ามันเจ็บจริงพี่ไทยอยากได้อินเนอร์มากกว่านี้อะไรเงี้ยนิดหน่อยครับลองดูลองเอาความรู้สึกเข้าไปอยู่ในเพลงเยอะกว่านี้อีกหน่อยและจะพอครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่แอน
4: แต่ฝ่ายหญิงมองว่าร้องเพราะมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันฟังเพลินแล้วก็ร้องเป็นคนร้องเก่งดีมืออาชีพมากเลยค่ะ อย่างน้อยท่านแรกเขาก็โทรแล้วล่ะอันนี้จะดื้อ นิดหน่อย แต่โดยรวมถือว่ายังเก่งมากค่ะมืออาชีพมาก
0: ๆขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับ
5: วันนี้ฟังน้ำผึ้งร้องเนี่ยก็ให้คิดถึงหน้าเวทีรู้ว่าถ้านางเอกหมอลำสักคนหนึ่งร้องบนเวทีและร้องด้วยอารมณ์นี้นี่มันจะสะกดคนได้ดีมากๆเลยนะหนูจำวันนี้ไว้นะลูกวิธีการสื่อสารที่มันดูออกจากใจดีออกจากใจดีคือภาพรวมน่าพอใจลูกแต่ถ้าซ่อมจริงๆน่าจะเป็นคำนี้ลูกบรรทัดสุดท้ายของท่อนแรกนะเมื่อน้องหมดความสำคัญก็เหลือเพียงบ้านให้กลับไปหาตอนนี้หนูจะเป็นก็เหลือเพียงบ้านมันเป็นโน้ตกระเทินยังไงนะตักให้มันถึงมากกว่านี้ครูใช้คำว่าตักนะนี่พยายามหาทิฏฐิแล้วนะแต่ได้แค่นี้เลยลูกรอเปรียบเทียบครับ
0: ต้องยามคือรับจริงครับเอาล่ะแล้ววันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์ของเราฮะแชมป์15สมัยน้ำผึ้งจากร้อยเอ็ดพบกับพับทิมจากกรุงเทพสาวน้อยมากความสามารถนะฮะที่วันนี้มาสู้เพื่อทุนการศึกษาและแก้ไขปัญหาในครอบครัวครับดูสิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรรุ่นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากพี่แอนครับวันนี้สาวสวย2คนมาเจอกันระดับนางเอกนะอีกคนหนึ่งเป็นสาวน้อยซึ่งวันนี้ทั้งคู่ต่างมีเป้าหมายเพื่อเงินทุนสำหรับครอบครัวและผู้ออกนำไปก่อนพี่แอนซิเรียมมอบคะแนนให้แกน้ำผึ้งครับผมคะแนนต่อไปชนะวุฒิสุดเราถ้าเป็นชื่อของน้ำผึ้งนะเธอคือแชมป์สมัยที่16ทันทีถ้าเป็นชื่อของทัพทีมยังก่อนฮะเสมอกัน 1-1 ต้องดูคะแนนตัดสินจากครูสลาจบตรงนี้หรือว่าต้องดูถึง3คะแนนพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้แกน้ำผึ้งกับผมแชมป์16สมัยจ้าขอดูคะแนนจากกุศลาครับน้ำผึ้งครับเป็นไงครับทีมคะวันนี้ได้มาต่อสู้เพื่อครอบครัวรู้สึกยังไงบ้าง
6: ก็ภูมิใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วย
0: เชื่อว่าวันนี้ใครเห็นหนูนะก็อยากจะตามเชียร์ยังเปิดหมวกอยู่ไหมคะตอนนี้
6: ไม่ได้เปิดแล้วค่ะ
0: ไม่ได้เปิดหมวกแล้วอ๋อแต่ฝันไม่เหมือนกันว่าอยากจะไปเปิดหมวกถูกต้องไหม
6: ใช่ค่ะ
0: ใจพร้อมไหม
6: พร้อมค่ะ
0: ร่างกายเราพร้อมไหม
6: พร้อมค่ะ
0: ซ้อมมาพร้อมไหม
6: พร้อมค่ะ
0: ขาดอุปกรณ์ใช่ไหมล่ะ
6: ใช่ค่ะ
0: พี่อยากเห็นหนูสู้เชื่อว่าหลายคนอยากเป็นกำลังใจให้กับหนูอยากดูหนูสู้เพื่อครอบครัวหนูพร้อมสู้ไหมคะ
6: พร้อมค่ะ
0: ดีแล้วค่ะงั้นวันนี้ครับลัคกี้เฟรมมอบชุดลำโพงและไมค์สำหรับการเปิดหมวกให้กับทัพทีมไปเลยนี่คือเซอร์ไพรส์จากลัคกี้เฟรมดีไหม
6: ดีค่ะ
0: สู้ไหม
6: สู้ค่ะ
0: สู้นะดีใจไหม
6: ด
0: ี
6: ใจค่ะ
0: ดีใจมากนะขายืนทำไม่อยู่แล้วค่ะเอางี้ลัคกี้เฟรมบอกว่าแหมได้จุดประกายความฝันแล้วอยากจะให้มีความเป็นอยู่สบายๆมีอาหารอุ่นๆกินเท่านั้นให้พอรับไปเลยเตาอบไมโครเวฟลัคกี้เฟรจำไหมอยากจะบอกอะไรกับลัคกี้เฟรบ้างคะ
6: ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับของรางวัลค่ะ
0: จ้าขอบคุณลัคกี้เฟรมแน่นอนจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนครับเป็นไงครับกุศลาครับ
5: ก็ดีใจกับน้องทัพทิมนะลูกวันนี้การร้องเพลงนี่หนูทำหน้าที่ครูมองว่าทำได้ดีแล้วนะลูกเพียงแต่ว่าที่เป็นรองพี่น้ำพึ่งเขาก็คือเหมือนว่าทักษะหลายๆอย่างที่เพลงลูกทุ่งอยากได้นี่ทัพทิมยังทำไม่ได้ครบหรือว่ายังทำไม่ได้ดีในบางอย่างเท่านั้นเองโดยเฉพาะกับลูกเอื้อนลูกคอนะลูกไปฝึกเพิ่มเติมครับดีใจด้วยครับกับโอกาสที่ได้รับวันนี้ครับ
6: ขอบค
0: ุ
6: ณค
0: ่
6: ะ
0: ขอบคุณครับทางรายการมอบเงินทุนเป็นกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับน้องทีมพบกับทีมงานได้เลยและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์16สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินสุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์16สมัยไปเท่าไรดี

ถ้าไปต่อไม่ถึง 50,000 แน่นอนสะสมเพิ่มอีก 10,000 บาททุนเดิมมาอยู่ 160,000 บาทวันนี้รับทุนมาจากเครื่องดูดควัน Lucky Brand ไปอีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 170,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดวลเพลงชิงทุน

0: แพ็ควันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคน
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะถ้าใครร้อนนะก็ไปหลบในร่มเพราะเราไม่ใช่กระบองเพชร
2: ได้เลยค่ะ
0: วันนี้เปิดเรียนวันแรกในฐานะครูใหญ่ครูขอกล่าวอะไรสักเล็กน้อย

0: ขอบคุณนักเรียนที่รักทุกคนนะครับเป็นโชว์พิเศษในการเปิดภาคเรียนนะขอต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนใหม่อย่างเป็นทางการวันนี้มีอีกหนึ่งข่าวนะที่ต้องแจ้งทุกคนก็คือครูอ้อยของเราลาคลอดนะเพราะฉะนั้นเทอมนี้ครูอ้อยจะไม่ได้สอนพวกเราแต่ไม่ต้องห่วงครูใหญ่เนี่ยติดต่ออาจารย์ใหม่มาให้แล้วเรียบร้อยในวิชาพระพุทธศาสนาและคุณครูคนนี้เป็นคุณครูที่พวกเรารู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีนั่นก็คือ
1: มาตรการ
0: นิมนต์ครับ
2: หลวงพ่อ
0: ไม่ใช่แล้ว
3: อาตมาไม่แลบนะโย
0: มไม่ต้องแลบครับหลวงพ่อครับ
4: เรื่องคดีเนี่ยผมกำลังจัดการให้นะครับ
3: วิธีจำง่ายๆว่าอากุศลมูล3คืออะไรจำไว้ว่ามีแล้วชีวิตเราจะละทมลอลิงคืออะไร
2: โลภะ
3: ทอทหารคืออะไร
2: โทสะ
3: มอม้าคืออะไร
2: โมหะ
3: มีแล้วระทมไหมล่ะดีมากดีมากทุกคนอ้าวคัดลายมือกันไป
5: ฮะนี่ถ้าหลวงพ่อได้เป็นจุ๋นครูนะสงสัยพวกเราตกงานแน่ๆเลยอะ
6: หลวงพ่อสอนเขาเป็นพระนักเทศมานานเราจะเอาอะไรไปสู้หลวงพ่อล่ะ
5: งั้นก็โชคดีแหละผมเป็นครูพระยังไงหลวงพ่อก็ไม่แย่งผมสอนวอลเลย์บอลไม่ได
6: ้นายไม่ใช่ครูพระธรรมดาแต่นายคือโค้ชสายฟ้าที่พาทีมเราเป็นแชมป์บึงกาฬ
5: แน่นอนสิ
6: เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยนายต้องรักษาแชมป์ให้ได้เข้าใจไหม
5: เออนี่สั่งเหรอเนี่ย
6: ทำไมสั่งไม่ได้ไง
5: ได้ครับเขาบอกว่าคนเชื่อฟังแฟนเนี่ยได้ดีทุกคนใหญ
6: ่เออครูใหญ่คะเรื่องสัปดาห์วันวิชาการฝันไปดูให้แล้วนะคะเอา
7: เจริญพรโยม
3: ได้ผลมาแล้วหรือโยม
7: ครับ
4: เราแพ้คดีครับ
8: คุณผู้ชมยังจำเรื่องราวสุดไวรัลที่เกิดขึ้นที่ชุมชนบ้านโคกปังได้ใช่ไหมครับ2ปีที่แล้วฮะที่โรงเรียนแห่งนี้ปรากฏว่าเกือบจะถูกยุบนะครับแต่ว่ามีคุณครูและนักเรียนนี่แหละที่ลุกขึ้นมาครับแล้วก็สร้างทีมวอลเลย์บอลตัวจิ๋วสุดแกร่งเลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าต่อสู้ฝ่าฟันปัญหากันมามากมายเลยทีเดียวจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแล้วก็สามารถรักษาโรงเรียนเอาไว้ได้นั่นเองนะครับต่อมาฮะปีนี้เกิดวิกฤตกับคนที่นี่ครับตรงที่ว่าข้อพิพาทเรื่องที่ดินของวัดโคกปังนี่แหละครับ
9: หาความสั้นๆคุณผู้ชมฮะคือที่ดินผืนนี้ครับมีการนำมามอบให้กับวัดเนี่ยประมาณ23ปีก่อนนะครับโดยยายน้อยนี่แหละเป็นผู้ดำเนินการครับแต่ปัญหาก็คือไม่มีพยานหลักฐานแล้วก็เป็นลายลักษณ์อักษรที่ยืนยัน

0: การมอบที่ดินให้กับวัดฮะจนเวลาล่วงเลยครับผ่านไปประมาณ20ปีอยู่ดีๆครับนายอานนท์ครับคนนี้ก็เป็นลูกชายฮะโผล่ขึ้นมาแล้วก็อ้างสิทธิ์ในที่ดินผืนนี้เลยนะครับบอกว่าเนี่ยเขามีหลักฐานนะเป็นพินัยกรรมระบุว่าพ่อของเขาเนี่ยเคยยกสิทธิ์ในที่ดินให้ก่อนที่จะมีการนำที่ดินเนี่ยไปใช้เป็นวัดอีกครับ
1: เสร็จแล้วฮะโอ้โหขึ้นโลงขึ้นศาลกันอยู่หลายต่อหลายปีเลยฮะจนศาลเนี่ยสั่งตัดสินเลยบอกว่าที่ดินผืนนี้สรุปแล้วเป็นของนายอานนท์นั่นเองนะครับ
2: เปล่าเด้อสัวนี่เท่าไหร่เนี่ยคนมาให้เบิดเลยเร็ว
3: บักอานนท์เป็นหนังมึงคือเฮ็ดจังซี่มึงบ่อยากนรกกินกระบาดมึงบ
2: ่โอ้ยพ่อใหญ่จะมื้นตาเบิ่งเนี่ยนี่นี่ศาลตัดสินออกมาแล้วว่าที่บ่งนี่เป็นของข่อยข่อยก็เลยขนของออกมาให้ปัดยามเพิ่นสั่งทุกโบสถ์นี่ของเสียเดี๋ยวพัง
4: เฮ้ยใจคอทำด้วยอะไรวะจะทุบทิ้งเลยเหรอพระไว้ไหนครับ
2: อยู่ว่างไหนก็ว่างหลอดบอกกันดีไ
5: หมไอ้บ้านศาสนาผมไม่ไหวแล้ววะเ
6: ฮ้ยเอาไหมโยนนี่ใจเย็นๆใจเย็นโยนใจเย็นๆโยนใจเย็นๆ
2: หลวงพ่อช่วยผมนะครับผมแค่ปกป้องสิทธิ์ของผมแต่บางชาวบ้านให้กับผมเนี่ย
7: ฝันเข้าใจนะคะว่าทุกคนโกรธแต่ถึงยังไงเราก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงกันนะคะ

0: โยมอานนท์อาตมาเคารพคำตัดสินของศาลและที่ตรงนี้ก็ใช้เป็นสาธารณประโยชน์มานานแล้วเราพอจะตกลงหาทางออกกันได้ไหม
1: ว่าไงอานนท์ถ้าทางวัดจะขอซื้อที่คืนเนี่ยผมว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะสำหรับทุกฝ่ายผมขอถามแบบสุภาพเลยนะครับวัดนี่มีเงินอยู่บ
2: ่ใจเย็นค่ะพี่จิมมี่ที่ดินทั้งหมด5ไร่ครึ่งราคาเป็นเงินจากกรมที่ดินตีกลมๆอยู่ที่ประมาณ2ล้านถ้าคุณขายให้เราคุณคิดเท่าไหร
3: ่ขันผมสิขายนี่แต่คือสิขายบ่ได้นะครับหลวงพ่อแต่ย้อนว่าผมขายให้เพื่อนไปแล้วเอา
4: คดีเพิ่งจบวันก่อนแต่ขายที่ไปแล้วเนี่ยนะ
1: ขายให้ใคร
5: หลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพนเหรียญรุ่นแรกปี09เนื้อทองแดงในตลาดเขาเล่นอยู่200,000-250,000
6: พี่บอกเขากำนัน
5: แต่น่าเสียดายเหรียญนี้ปลอม
6: แล้วนี่พ่อผมพับมาจากพิธีไงแล้วเดี๋ยวมันจะเกตได้จังไดล่ะครับ
5: พ่อลุงอาจจะเอาไปให้ใครก็ดูแล้วก็เขาแอบเปลี่ยนมาก็ได้
6: อู้ถึงสันผมบอกใคร
5: เอางี้อุตส่าห์ตีรถมาตั้งไกลผมให้ 3,000
6: อ่ะโอ้ขอบคุณหลายๆนะครับกำนันเด้อนั่นนี่พ่อพาอีหลีแล้วเนี่ยโอ้ยครับ
5: ผมได้เหรียญมาแล้วนะสำหรับท่านรองเนี่ยผมคิดแค่ 300,000 พอนี่กำไรบิดเบียดเลยนะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะครับเอาไว้ว่างๆเราไปออกรอบกัน
6: กำนันครับไอ้พวกบ้านโคกปังมาแล้วครับ
5: นี่พวกคุณเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าครับที่ดินที่ผมซื้อมาเนี่ยนะจะเป็นที่ดินของวัด
7: ไม่ผิดหรอกครับอาทิตย์ก่อนกำนันเพิ่งเซ็นมอบอำนาจให้คนไปรับโอนที่ดินจากนายอานนท์ตรงนั้นแหละครับที่ดินวัดโคกปัง
5: แล้วขอโทษนะนี่ต้องไลฟ์สดด้วยเหรอ
2: คนกำลังสนใจเรื่องนี้กันเยอะนะคะว่าทำไมคนใจบุญอย่างกำนันแมนถึงอยากได้ที่ดินวัดนี่ดูยอดไลฟ์สิคะคนดูรัวๆเลยโกรธๆรัวๆเลยทุกคน
8: แย่งที่วัดบาปนะคะ
9: หนูนานั่นมันนะค่ะคำว่านะคะไม่มีไม้เอกนะอุ้ย
2: กดเลยกดเลยกดโกรธนะทุกคนทุกคนใจเย็นๆก่อนนะคะรอฟังกำนันก่อนฝันเชื่อว่ากำนันเนี่ยต้องมีคำอธิบายที่ฟังขึ้นแน่นอนค่ะกำนันพูดเลยค่ะ
5: อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดพระประธานโบสถ์แทบทุกวัดในจังหวัดหนองคายเนี่ยจะมีชื่อผมเป็นผู้ร่วมสร้างทั้งนั้นแล้วเรื่องอะไรล่ะครับว่าผมเนี่ยจะไปทำเรื่องชุดชั่วให้มันเป็นตราบาปในตัวเองผมพลาดเองครับที่ไปเชื่อใจในหน้าเห็นว่ารู้จักกันมานานไม่คิดว่าจะเอาที่ดินวัดมาหลอกขายกัน
2: จะบอกว่าเป็นความผิดของนายหน้าแต่ที่ดินตั้ง5ไร่ไม่เคยไปดูด้วยตาตัวเองเลยหรอคะ
5: เฮ้ยผมขอโทษขอโทษทุกคนด้วยนะครับขอโทษวัดโคกปังด้วยผมขอโทษจริง
1: ๆดีแล้วครับกำนันถ้ากำนันไม่ได้มีเจตนาจะเอาที่ดินของวัดถ้าอย่างนั้นผมขอซื้อคืนได้ไหมครับ
5: ยินดีครับผมจะขายคืนให้ในราคาที่ผมซื้อมาเลยนะครับ 7ล้านบาทครับ
7: ฮะแต่ราคาประเมินตรงนั้นมันแค่2ล้านต้นๆเองนะครับ
5: ก็ผมซื้อมา7ล้านน่ะไม่เชื่อลองไปเช็คกับอานนท์ดูได้ถ้าพวกคุณอยากได้ที่ดินตรงนั้นก็ต้องราคานี้ครับ
10: เจ็ดล้านเลยเลยโยม
7: ใช่ครับหลวงพ่อเราต้องหาเงิน7ล้านมาซื้อที่คืนภายใน3เดือนครับ
11: ฮะแค่3เดือนพูดอะไรที่ไปหาเงินท่านแบบนี้ว่าตั้งใจบีบกันชัด
1: ๆผมไม่ต่อรองกับเขามาแล้วครับเขาให้เวลาเราแค่นี้แต่ว่าภายในระยะเวลา3เดือนเนี่ยเขาอนุญาตให้เราใช้พื้นที่วัดเหมือนเดิมนะครับ
12: โอ้ยก็แค่สร้างภาพนั่นแหละทำเป็นใจดีมันไม่ไล่ที่พวกเราอะเนาะ
13: กำนันแมนเนี่ยพักหลังมีแต่ข่าวไม่ดีนะคะไหนจะหลอกคนเช่าพระเรียกภาษีผ่านวัดล่าสุดเนี่ยเห็นว่าเป็นประธานสร้างพระแล้วยังอมเงินทอนด้วยนะคะ
12: เ
14: ฮ้ยงั้นเราต้องเปิดรับบริจาคที่วัดของเราย
12: ังไงยังไงยังไง
14: คนไทยใจดีวัดของเราก็มีสตอรี่ใช่ไม่ใช่
12: ใช่
14: 7ล้านเนี่ยนะแป๊บเดียวเราก็มีเงินไปซื้อที่คืนแล้วใช่ไหม
10: นี่เดินตามอาตมาบิณฑบาตมาตั้งแต่เด็กคิดได้แค่นี้เองเหรอฮะที่มันเป็นข่าววุ่นวายทุกวันเนี่ยไม่ใช่เพราะเรื่องเงินทองหรือไง
14: หลวงพ่อครับถ้าไม่ใช้วิธีนี้เราก็ไม่รู้จะหาเงินจากไหนแล้วนะครับเราจะเสียวัดไปนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อเองก็จะไม่มีที่อยู่หลวงพ่อจะกลายเป็นพระโฮมเลสนะครับ
10: ยังอีก
2: ทุกคนคะเงิน7ล้านมันอาจจะเป็นตัวเลขที่ดูเยอะก็จริงแต่ถ้าพวกเราช่วยกันฝันเชื่อว่าพวกเราทำได้นะคะข้อแรกขายสินค้าชุมชนอะโวคาโดจังหวัดตากมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วทุเรียนทอดเมืองจันทร์กาแฟขับทะลุทั้งหมดคือสินค้าที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างรายได้จนพลิกฟื้นเศรษฐกิจในชุมชนค่ะ
7: ฝันจะบอกว่าถ้าบ้านโคกปางมีสินค้าที่เป็นจุดเด่นแบบนี้จะหาเงินมาช่วยวัดได้ใช่ไหม
2: ใช
12: ่โอ้โหแต่ละอย่างที่ครูพูดมาเนี่ยกว่าเขาจะขายได้กว่าเขาจะใช้เวลาสร้างแบบ

0: านมากเลยนะจ๊ะ
1: แต่เมื่อ2ปีก่อนโรงเรียนเราก็ไม่ได้มีทีมวอลเลย์ที่มีชื่อเสียงขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าโมแต่รอค่ะเราต้องสร้าง
2: แล้วอย่างข้อ2ล่ะคะที่บอกโปรโมทวัดเราจะโปรโมทยังไงคะวัดเราก็เป็นวัดเล็กๆบ้านนอกกฐินยอดปีที่แล้วก็แค่ 60,000 บาทเองค่ะ
0: เออ
3: น
2: ั่
3: นแหละส
1: ิเราต้องโปรโมทของดีของวัดโคกปังค่ะ
4: ของดีอะไรครับ
1: คำสอนของหลวงพ่อไงคะหลวงพ่อทำให้ธรรมะเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขนาดเด็กๆที่ไม่อินวิชาพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังชอบเรียนกับหลวงพ่อเลยเราจะใช้โซเชียลโปรโมทวัดโคกปังผ่านคำสอนของหลวงพ่อสอนค่ะ
0: นี่แสดงว่าถ้าคนรู้จักวัดมากขึ้นคนก็จะมาทำบุญมากขึ้นใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
5: เอาถ้าพวกโยมมีความตั้งใจอย่างนั้นอาตมาก็ไม่ขัดศรัทธาแต่จะทำอะไรน่ะต้องให้มันเป็นไปตามขั้นตอนนะโยมนะ
6: สาธุครับไม่ต้องเป็นห่วงครับหลวงพ่อทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนถูกต้องเงินทุกบาททุกสตางค์ต้องตรวจสอบได้ครับ
2: แต่ว่า2ข้อนี้จะทำให้เราหาเงิน7 ล้านได้ทันหรือครับเวลามันน้อยมากๆเลยนะคะ

0: สานแชมเปี้ยนชิพ
1: ค่ะปีนี้พวกเราเป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์ภาคอีสานระดับม.ต้นค่ะ
2: ถ้าเราคว้าแชมป์ได้เราจะได้เงินรางวัล1ล้านบาทและจากที่หนูหาข้อมูลมาแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วได้รับเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์อีก2ล้านบาทเพื่อไปแข่งต่อระดับประเทศด้วยค่ะ
3: กระสั่นกับหมายความว่าถ้าเป็นแชมป์สิได้เงินร่วม3ล้านบาทแม่นบ
4: ่แม่นค่ะ
2: เป็นอย่างที่เซฟบัตรมาได
5: ้เดี๋ยวครูใหญ่ก็จะรู้เองว่าทำไมโรงเรียนเล็กๆถึงไม่เคยเป็นแชมป์ภาค
6: สนับสนุนโดยใหม่108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักกลับในถุงเดียว
7: ในวันที่โลเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
8: มิวเป็นไรอ่ะ
9: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
8: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
10: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
11: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
12: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
13: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
12: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
13: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
14: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
15: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ

0: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
1: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อน

0: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบ่
1: ช
0: า
1: ร์จ
0: ย
1: ัง
0: ใครตะโกนแบบเมื่อวานแม
2: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
3: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
4: ดาวนี่ลักษ์
5: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังเชิง
6: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
7: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน

0: นับสนุนโดย
1: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์กรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดีโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
2: โรงเรียนเข้ากับเซฟมาแล้วเป็นอย่างที่เซฟบัตรบ่ได
3: ้แต่ปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาของผู้ใหญ่นะลูกหนูเป็นนักเรียนตั้งใจเรียนให้ดีดีกว่า
2: ไม่ใช่เรื่องของเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะแต่วัดโคกปังสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนจำตอนที่โรงเรียนเราไฟไหม้ไม่ได้หรอคะก็ที่นี่ไม่ใช่หรอคะที่เป็นห้องเรียนชั่วคราวให้กับพวกเราเราสุเทอร์ที่หมู่เฮ้ามีปัญหาวัดนี้นี่แหละค่ะที่เป็นที่พึ่งของหมู่เฮ้า

0: คะให้หมูเฮาได้เป็นส่วนหนึ่งในการซอยวัดด้วยค่ะ
1: รู้ไหมว่าอีสานแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมันไม่หมูนะเราต้องฝึกให้หนักไหนจะต้องฝึกท่าไม้ตายใหม่ๆอีกไหวเหรอ
2: ไหวค่ะท่าไม้ตายใหม่ตื่นเต้นจัง
3: หลวงพ่อครับพร้อมลุยขนาดนี้ติดขัดอะไรไหมครับ
4: ลำพังวัดมีแค่พระวัดก็อยู่ไม่ได้แต่นี่เพราะว่าญาติโยมศรัทธาและช่วยกันทนุบำรุงพุทธศาสนาวัดจึงเป็นวัดที่สมบูรณ์อาตมาเชื่อว่าพวกเราคงจะผ่านปัญหานี้ไปได้อย่างแน่นอนก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนด้วยนะ
5: คมบังวะโมเตเบมัตกะดาลิศ
3: แหมไปอยู่ญี่ปุ่นไม่ถึง2เดือนพูดคล่องเลยนะเนี่ยนายบอกว่าทีมไปเก็บตัวแล้ววิดีโอคอลมาได้ยังไงเนี่ย
6: พราวเบรกอยู่ค่ะพี่สันติ
7: และอีกอย่างพราวก็คิดถึงแฟนมากด้วยพราวรู้เรื่องวัดโคกปันจิยฝันแล้วนะคะพี่สันติเครียดไหมเนี่ย
3: เห็นหน้าพราวก็หายเครียดแล้วล่ะแต่ไม่หายคิดถึงนะ
7: เสียดายจังเลยค่ะที่พาวต้องมาอยู่ญี่ปุ่นไม่งั้นนะพาวคงได้อยู่เตรียมทีมบ้านโคกปังช่วยพี่สันติแล้ว
3: ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาอุตส่าห์ให้พาวเป็นสตาฟในทีมในลีกญี่ปุ่นแสดงว่าโค้ชเนี่ยจะต้องเห็นอะไรในตัวพาวไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้เลยนะทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่

0: ถ้าที่นี่อะไรอะไรลงตัวแล้วพาวจะรีบกลับเลยนะคะ
1: จ้ะฝากบอกคุณแม่ด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงครูพาฝันทุกคนที่นี่จะดูแลอย่างเต็มที
2: ่ราซังお待たせしましたあのねこの近くにね美味しいラーメン屋さんあるよ一緒に食べに行かない
0: よいしょ
2: Yes go
0: okay ให้สันติค่ะอย่าพาบแล้วนะคะบ๊ายค่ะ
1: เดี๋ยวนี่คิดถึงนะ
3: ทัวร์นาเมนต์อีสานแชมเปี้ยนชิพเราจะมีการแข่งแบบแบ่งกลุ่มเหมือนก่อนนะครับโดยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันมีกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C และกลุ่ม D โดยในแต่ละกลุ่มเนี่ยเราจะแข่งแบบพบกันหมดแล้วเราจะเลือกที่1กับที่2ในแต่ละกลุ่มมาแข่งไขว้กันในรอบ8ทีมสุดท้าย
4: ถึงตรงนั้นแล้วเป็นรอบน็อกเอาท์ใครแพ้ตกรอบเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับทีมที่ฝ่าด่านไปได้ทั้งหมดจะได้เป็นแชมป์อีสานแชมเปี้ยนชิพ
5: สวัสดีทุกคน
3: สวัสดีครับทุกคนครับนี่กำนันแหมนนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเทพรังสรรค์เป็นประธานจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
5: เอ้านี่ทีมน้องใหม่จากบึงการเนี่ยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเราโรงเรียนบ้านโคกปังครับ
5: โอ้งั้นขอจับมือด้วยครับแม่มีทีมดังมาร่วมแข่งอย่างเงี้ยรับรองอีสานแชมเปี้ยนชิพต้องเป็นกระแสแน่ นี่ว่าแต่ถ้าคว้าแชมป์ได้เงินล้านไปเนี่ยจะเอาไปทำอะไรครับ
1: กำนันก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ครับว่าพวกผมจะเอาเงินไปทำอะไร
5: โอ้ถ้าอย่างนั้นก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนี่แต่จะบอกไว้ว่าการแข่งขันเนี่ยมันอ่อนข้อให้กันไม่ได้นะครับอย่างเช่นดาวเด่นวิทยาที่เป็นตัวแทนบึงการมาทุกปีก็ไปได้ไกลเพียงแค่รอบ8ทีมสุดท้ายแค่นั้นเองครับ
1: แต่ผมเชื่อว่าทีมเราแข่งพอครับ
5: แต่การแข่งขันระหว่างประถมกับมัธยมต้นมันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวครูใหญ่ก็จะรู้เองว่าทำไมโรงเรียนเล็กๆถึงไม่เคยเป็นแชมป์ภาคอ่ะมาจับฉลากกันดีกว่าปะ
0: กรุ๊ปออฟเด
4: ทใช่ค่ะน้องพาฝันกรุ๊ปออฟเดทไม่รู้ว่าครูใหญ่เนี่ยห้อยพาอะไรประจับฉลากนะคะดูสิคะเราเจอแต่ทีมแข็งเหมือนกีฬาจังหวัดคราวที่แล้วเลยที่เราเจอจตุรเทพอะค่ะ
1: เอาหน้าทีมเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
4: ครูใหญ่คะไม่ต้องพูดปลอบใจตัวเองเลยค่ะคราวหน้าอย่าให้มีครั้งที่3นะคะ
6: แล้วถ้ามีครั้งที่3
4: ครั้งที่4ก็ไม่ควรมันใช่เวลาตอนนี้ไหม
6: อะไร
0: เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวมันโดนฝันค่ะนายคู่แข่งเรามันน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรอ
7: ในภาคอีสานเนี่ยมีโรงเรียนที่โดดเด่นด้านวอลเลย์บอลอยู่หลายโรงเรียนแต่จะมีอยู่4โรงเรียนที่นักกีฬาติดเยาวชนทีมชาติเป็นว่าเล่น
4: ซึ่งเราเรียกโรงเรียนเหล่านั้นว่าโฟร์ควีนหรือสี่ราชินีแห่งภาคอีสาน
7: สตรีโคราชจากจังหวัดนครราชสีมาพญายโสจากจังหวัดยโสธรนานาชาติแก่นคิรีรองแชมป์จากจังหวัดขอนแก่น

0: เด็กของเราเนี่ยไม่เหมือน2ปีที่แล้วนะเขาโตขึ้นแกร่งขึ้นเราต้องเชื่อมั่นในนักตบบ้านโคกปังสิ
1: ไปเข้ากันนะ

Oh, she's four.

0: ุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเป็นอะไรกันเนี่ยเด็กๆดูไม่มีสมาธิเลยอ่ะมีอะไรเปล่า
1: ครูพาฝันคะเด็กๆเนี่ยเขาเครียดเพราะต้องหาเงินช่วยวันหรือเปล่าคะเนี่ย
2: ฝันว่าไม่น่าใช่นะคะอย่างขนุนกับเมย์ก็ดูมีอะไรในใจตั้งแต่วันก่อนแล้วอะแล้ววันนี้เด็กคนอื่นๆก็ดูเครียดๆไปอีกพี่บุญช่วยไปเติมน้ำในถังให้หน่อยได้ไหมคะ
3: ครับ
4: อุ้ย
2: อะไรอ่ะ
4: ขอย้าย
1: อะไรอ่ะ
2: อะไรคะพี่สนุกพวกหนูค่ะ
1: ไปขอย้ายสถานศึกษาขนุนจะย้ายโรงเรียนเหรอ

0: นดึงตัวอีกบ้างอ่ะ
1: ว้าย
2: สนับสนุนโดยแอป 1D Content Jerit Thai เพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเรนเสียพี
3: ่เบนโตะ
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
7: ยังเบื่อง
8: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
9: ่ลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย์
10: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
11: ค่ะ

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: รับชุดไหนดีครับ
3: เอาชุด
4: ออสตางค
5: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเคร็ตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
6: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี
7: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องร่างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
10: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
11: ้ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
12: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
13: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยสเลย
14: กรอบเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
15: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
16: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
17: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
18: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
17: ่ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
19: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
0: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
7: ตำรวจกองปราบปรามคุมตัวสีกาวัย47ปีพร้อมวัยยาวัจกรวัดผู้ต้องหาตามหมายจับคดีทุจริตและฟอกเงินร่วมกับอดีตเจ้าอาวาสวัดดังสอบปากคำเข้มหลังบุคคลบ้านสีกาพบของกลางทั้งพระเครื่องทองคำแท่งทองรูปพรรณและเงินสดรวมกว่า10ล้านบาทเตรียมตรวจสอบเส้นทางการเงินขยายผลเอาผิดผู้ร่วมขบวนการ
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
15: ้พอก่อนนะพี่ promise สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติไวใน1ชั่วโมงเงินไม่พอบอก promise
6: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUHT รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUHT แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool
3: บอกใจไว้ไม่หมด
4: ส
3: นับสนุนโดยสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลดท้องได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
20: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสสส.
21: รองเท้านักเรียนแคทช่าแคทช่าซ่าสุดสุด
22: ใหม่เรียกประฟูลิปโอเชียนหอมนาน72ชั่วโมงช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%
23: ใบขอย้ายสถานศึกษาขนุนจะย้ายโรงเรียนหรอ
24: มูเข้าว่ามีสมาธิก็หยอดเรื่องนี้แล้วค่ะ
25: นี่ถูกทาบทามตั้งแต่ยังไม่เปิดเทอมเลยเหรอเนี่ย
24: ค่ะโรงเรียนสตรีโคราชโทรมาหาแม่หนูบอกว่าถ้าหนูย้ายไปเรียนที่นั่นเขาจะให้ทุนต่อถึงม.6 เลยค่ะ
26: ส่วนหนูก็สิไปโรงเรียนกีฬาที่บุรีรัมย์ค่ะเพิ่นสิให้ทุนเรียนต่อฮอดมหาลัยเลย
27: ของหนูผอ.เขามาถึงหน้าบ้านเลยค่ะแล้วเขายังการันตีอีกว่าถ้าหนูย้ายไปโรงเรียนเขาจะได้เข้าแคมป์ฝึกกับเยาวชนทีมชาติ
28: ขิงก็โดนดึงตัวด้วยเหรอ
27: ค่ะ
28: ไหนใครโดนดึงตัวอีกบ้างอะ
25: ว้าย

0: โอ้โหเด็กๆเราเก่งเนาะใครๆก็อยากได้ตัว
1: โอ้ยจะบ้าเหรอ
0: ประชดคุณ
2: แล้วเขาให้เวลาพวกเราถึงเมื่อไหร่อ่ะ
3: เปล่าที่สุดค่ะเพราะถ้าเข้าใหญ่เร็วก็สิได้ปรับตัวเข้ากับที่ใหม่เพื่อแข่งอีสานแชมเปี้ยนชิพ
4: อีหลีมูเฮากับเราอยากไปเลยค่ะแต่ว่าอีพ่ออีแม่หนู
5: เอาเป็นว่าไม่ว่าทุกคนจะตัดสินใจยังไงครูเคารพการตัดสินใจของทุกคนนะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับอนาคตของตัวเองฝันฝันฝันยังงอนอยู่เหรอ
6: ใครงอนนายสายฟ้า
5: เรียกเต็มยศขนาดนี้มันก็ชัดแล้วป่ะ
6: เพื่อเราผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งเยอะแยะแต่นายกลับไม่ล้างอะไรเด็กๆไว้เลย
5: ฝันมันเป็นเรื่องปกติของนักกีฬาเยาวชนน่ะโรงเรียนใหญ่ๆก็อยากได้นักกีฬาเก่งๆเด็กๆเองก็อยากก้าวหน้ามันก็เหมือนต้นไม้อ่ะถ้าอยากเติบโตเราก็ต้องเปลี่ยนกระถางใช่ไหมล่ะ
6: เรื่องนั้นฉันเข้าใจฉันก็อยากให้เด็กๆมีอนาคตที่ดีเหมือนกันนั่นแหละ
5: เข้าใจแล้วงอนทำไมเนี่ย
6: ก็ฉันไม่พอใจที่นายมองว่าโรงเรียนเราเป็นแค่กระถางเล็กๆทำไมเราไม่ทำให้โรงเรียนเราดีพอสำหรับเด็กๆอ่ะถ้าโรงเรียนเรามีศักยภาพเท่าโรงเรียนใหญ่เด็กๆก็จะได้ไม่ต้องย้ายไปเรียนที่อื่นไง
5: ที่ฝันพูดมันก็ถูกนะแต่มันจะต้องใช้เวลากี่ปีอะตอนนี้โอกาสมาเคาะประตูหน้าบ้านเด็กๆอะถ้าเขาไม่คว้าไว้มันก็อาจจะไม่มีโอกาสนี้อีกเลยนะ
6: นี่นายหมายความว่าจะปล่อยให้ทีมบ้านโคปังมันจบแค่นี้หรอทุกคนแยกย้ายกันไปตามทางเราที่สัญญาว่าจะรักษาวัดโคปังให้ได้อะ
5: ฝันเราก็จะสู้ด้วยทุกอย่างที่เรามีต่อให้ต้องเริ่มใหม่จากศูนย์ก็ตาม

0: ยังขึ้นมากันแต่เสาร์บนเลยล่ะ
1: พวกเราอยากรีบซ้อมอ่ะเพราะไม่รู้ว่าจะได้เล่นกันเต็มทีมแบบนี้หรือเปล่า
2: สนับสนุนโดยส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่าง
3: านรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
4: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
5: ์ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
6: ้ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
7: เทมเพรคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็
8: คฉลากคนใช้ยา
9: เดี๋ยวไปเลย
10: ไซเรนเสียพี
9: ่เบนโต
11: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
13: เอ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
14: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
15: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100%

0: พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
1: ผิวดูใสฉ่ำ
0: ต้องโดน
1: ใหม่ซิตรา
2: เคยไหมเวลาจะลุกจะเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องตัวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากวันนี้เรามีตัวช่วยกับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าในการทำกิจกรรมต่างๆ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252
3: เพียงแปะสายรัด2สเต็ปก็เรียบร้อยแล้วครับและไม่ตึงจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งวันแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อยู่ในกางเกงนะครับใช้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆวันครับ
4: ใส่ครั้งแรกอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อผ้าบางเบาสบายยืดหยุ่นได้ดีใส่แล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลย
2: นอกจากนี้ยังเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าหรือผู้ที่ต้องยืนเดินหรือลุกนั่งบ่อยตลอดทั้งวันโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอา
8: ช่างวัน
9: ผสานพลังสมุนไพร
10: อุ๊ยป้าดูใส่ปึ้ง
11: ผิวปังหลังดูเนียนเป๊ะด้วยส้มขมิ้นและ9วิตามินผิวดูออร่าเลอาสิจ๊ะ
12: เจ้าวรส
13: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
14: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
15: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
16: ท่านคอยให้ได้เนี่ยแกต้องไปคุยงานให้ฉันนะเว้ย
17: คำใดคำนั้น
18: วินต้องลุยทำความสะอาดบ้านเพื่อแลกงานใหญ
17: ่ถูทั้งนอกแล้วก็ถูใต้โต๊ะที่สะอาดบ่สะอาดคอยเป็นคนตัดสินเองตามมาตรฐานของคอย
18: งานนี้จะผ่านมาตรฐานจนได้งานหรือไม
19: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดยอดทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันเด็กพรีเมียมถึง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกอาทิตย์นี้ติดตามชม
20: เป๊กของน้าเราเป็นยังไง
21: เกาหลีผิวสีขาวมีซิแพคเยอะๆค่ะ
22: จริง
19: รู้ไหมจะตรวจสอบ2026อาทิตย์นี้อ่ะดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
20: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
23: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
24: เนี่ยโกงนะ
25: แล้วโกงย้ายผมช่วยอะไร
24: อักเกสองเป็นรักแรกของอัว
25: หรือ
24: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอักเกสองเป็นใคร
23: แล้วย้อนผมขายหอพักนี้ใช่ไหม
26: แกรู้บ้างไหมอักโกงนะรักที่นี่ขนาดไหนป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
25: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่กับน้องเอง
19: ซิทคอมหอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็น
27: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์4ตอนสุดท้าย
28: เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลยหนูต้องรีบนะ
29: น้องเพชรบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะจีนตกมาได้ยังไง
30: ไม่รู
31: ้คนร้ายอยู่ในหมู่เด็กๆของพวกเราเหรอคะ
32: มันอาจจะเป็นเอเจ
33: ตอนที่เอเจออกไปเจอจีนน่ะจีนตกลงไปแล้วนะคะ
32: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
28: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่น่าสงสัยที่สุดเลย
31: คงจะเป็นลูกคุณแหละค่ะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแปะ
32: ลูกมึงแม่งโรคจิต
28: ว่าลูกกูโรคจิตอ่ะ
34: ฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
0: วิมานอากาศ
1: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
19: วันจันทร์อังคาร
1: เวลา
19: 2ทุ่มครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AS
19: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาท
19: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
1: โทรออก
2: ถ้าแกอ่อนแอแบบนี้แกจะดูแลเถากุหลาบได้ยังไง
3: ใต้ล่าคืนนี
4: ้เวลา2ทุ่มครึ่ง
3: หลังข่าวในพระราชสำนัก
19: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะรู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วยไฮลักซ์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู่

0: คะ
1: ไม่เป็นไรครับ
0: มีแผลตรงไหนหรือเปล่าคะหรือว่าไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมคะเดี๋ยวฉันพาไปค่ะ
2: เขาไม่เป็นไรค่ะรถไม่ได้ชน
0: คุณโคไซฟ้าโรงเรียนบ้านข้าวปังใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ดีใจจังเลยค่ะได้เจอตัวจริงแล้วฉันตามดูทีมวอลเลย์บอลบ้านข้าวปังทุกแมตช์เพราะคุณเลยนะคะฉันฟอลโล่ไอจีคุณด้วยค่ะขอเซลฟี่หน่อยนะคะ
3: ขอโทษนะครับตอนนี้น่าจะไม่สะดวกนะครับ
0: จริงด้วยค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอีก
2: เจอกันอีกหมายความว่ายังไงหรอคะ
0: ฉันลืมแนะนำตัวเลยค่ะฉันชื่อณรินทร์นะคะจะมาเป็นครูคนใหม่ที่โรงเรียนบ้านโคกปังค่ะไว้เจอกันนะคะโค้ชสายฟ้า

0: ลับมาบ้าน
1: อ่
0: ะ
1: ไป
0: ครูคนใหม่น่ารักดีนะ
2: ปู
3: แต่สู้ครูคนเก่าไม่ได้หรอก
0: กลับบ้านรถ
3: จ้าโอ๊ย
4: ขอบคุณผอ.ทุกคนนะครับที่ช่วยเหลือผม
5: ไม่เป็นไรครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้กำนันไม่เอ่ยปากเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจที่จะดึงนักกีฬาเก่งๆจากบ้านโคกปังมาเสริมทีมอยู่แล้วครับ
6: ขอบคุณสำหรับงบสนับสนุนที่ท่านมอบให้กับทางพวกเราพวกเราสัญญาว่าจะใช้งบเนี่ยอย่างคุ้มค่าเลยครับ
4: เดี๋ยววันนี้ผมมีของเล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้กับทุกคนนะครับ
7: นี่ครับ
4: เป็นเหรียญปลูกเสกที่ผมสร้างล่าสุดรุ่นกรรมการอ่ะผมมอบให้กับทุกคนเลย
5: ขอบคุณครับ
4: อันนี้ครับ
5: โอ้โหยังไงขอตัวก่อนนะครับ
4: เชิญครับเชิญเชิญขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก
3: ไอ้พวกบ้านโคกปังเนี่ยมันคงคิดไม่ถึงนะครับว่าที่โรงเรียนใหญ่ๆมาดึงตัวนักกีฬาทีมของพวกมันเนี่ยจะมาจากคอนเนคชั่นกำนันทั้งนั้น
4: ยังไงก็ต้องชื่นชมในแรงศรัทธาของพวกที่รวมหัวกันทั้งตำบลเพื่อหาเงินมาซื้อที่วัดคืนแต่แรงศรัทธาของพวกมันสู้แรงศรัทธาของฉันไม่ได้

0: ยังขึ้นมากันแต่เสาบนเลยล่ะ
1: พวกเราอยากรีบซ้อมอ่ะเพราะไม่รู้ว่าจะได้เล่นกันเต็มทีมแบบนี้หรือเปล่า
2: ถึงเรากับแจงจะไม่โดนดึงตัวแต่แค่คิดว่าพวกเราต้องหายไปสักคนในทีมอ่ะแค่นี้ก็ใจหายแล้ว
3: เป็นอย่างไม่ต้องเกิดเรื่องจังสี่น้ำ
0: ทุกคนเรื่องใหญ่ที่มันก็เป็นเรื่อง

0: เรื่องดึงตัวนักกีฬาบ้านโคกปังมีเด็กตกลงย้ายโรงเรียนแล้วนะครับ
1: อีสานแชมเปี้ยนชิพปีนี้สนุกแน
2: ่สงสัยเนี่ยไปยกทีมแน่เลยครับคุณยาย
3: ไปคุยกับผู้ปกครองเด็กมาเขามีท่าทีไงบ้าง
4: เด็กๆจะไม่ให้คำตอบวันนี้ถ้าใครจะอยู่กับทีมต่อผมให้ใส่ชุดซ้อมมา
5: ถ้าหากว่าใครไม่ใส่ชุดซ้อมมาก็จะย้ายโรงเรียนเหรอครับ

0: ่อนแอแบบนี้แกจะดูแลของกูหลับได้ยังไง
1: ใต้ล่าคืนนี
2: ้เวลา20:30หลังข่าวในพระราชสำนัก
3: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
4: Labels, I break through them. Vitamin C breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth.

0: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมายโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด
1: ์เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนว่าช
2: ้
1: าหร
2: ือ
1: ย
2: ัง
1: ใครตะโกนแบบวันแม
3: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า

0: สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตของคณะบอลชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกในหลากหลายประเภทจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศและสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีรุ่นใหม่ของไทยมีความมุ่งมั่นสู่มาตรฐานในระดับสากลโรมิโอแอนด์จูเลียตบทประพันธ์โศกนาฏกรรมความรักอมตะของวิลเลียมเชกสเปียร์เป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งจากสองตระกูลที่เป็นคู่อริกันความรักต้องห้ามที่ตราตรึงใจผู้ชมทั่วโลกมาอย่างยาวนานเมื่อภาพสะท้อนของอดีตกลับมาตัดสินอนาคตของคนรุ่นหลังบีบให้ความรักที่ควรจะงดงามต้องดำเนินไปตามเส้นทางความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อการแสดงทั้ง3องค์ผสานบทประพันธ์ดนตรีของเซอร์เกย์โปรโคเฟียฟกับท่าเต้นของวาเรนตินเอริซาวิเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เชมมาคารอฟวาทยากรผู้มีชื่อเสียงร่วมกับการบรรเลงของวงมูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออร์เคสตราและวงเบลารุสซิมโฟนีออร์เคสตราถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากนักบัลเล่ห์ของคณะบอลชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่ห์เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปภายหลังจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่จะได้สัมผัสความงดงามของศิลปะการแสดงบัลเล่ชั้นสูงระดับโลกอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศสู่มาตรฐานสากลต่อไปวันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568มีระเบียบวาระสำคัญอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพการดำเนินงานศิลปะวัฒนธรรมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรายงานการเงินและงบดุลของมูลนิธิรายงานการดำเนินงานของอุทยานร.2 อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามรายงานการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หน้าเรือนไทยทั้งสองหลังการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างในอุทยานการบูรณะวัดอัมพวันเจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามเป็นต้นมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งขึ้นปี2511เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติการประชุมของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนชาวไทยและทั่วโลกในฐานะพระมหากษัตริย์ไทยและในฐานะทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคาระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวรรณเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรต่างประเทศ
1: วันนี้เวลา 8:45 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้ภายใต้แนวคิด Stronger After the Storm Transforming Crisis into Opportunity เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่ส่งเสริมแนวคิด Polic Crisis Navigation หรือการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานในระดับนานาชาติในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมความสำคัญกล่าวถึงประชาคมโลกในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงไปจนถึงภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นจึงต้องเปลี่ยนการจัดการภัยพิบัติในรูปแบบเดิมไปสู่การนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตด้วยการสร้างระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นเสริมสร้างการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและแน่ใจว่าสังคมจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริงหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์จากนั้นพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Year และทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงและทันท่วงที ต่อจากนั้นทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรจากประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกามุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ครอบคลุมการร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์การทำวิจัยร่วมด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาแบบจำลองสถานการณ์สมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์แม็กซิมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและวิทยากรที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติการทำวิจัยพหุสถาบันด้านการคัดแยกผู้ป่วยและแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาลตลอดจนบูรณาการ AI อย่างมีจริยธรรมในการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาวาร์ดประจำศูนย์การแพทย์เบธอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษารวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งขึ้นด้วยพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีที่ส่งมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในอนาคต
0: วันนี้พลเอกประวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาเสด็จไปหอวชิราวุฒานุสรณ์ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติประธานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคีมูลนิธิเฝ้ารับประธานเข็มเกียรติคุณดังนี้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเฝ้าถวายตัวเข้ารับตำแหน่งใหม่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูเฝ้ากราบทูลลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและฝ่ายสนับสนุนการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีครบ20ปีและครบ10ปีการนี้ประธานพระโอวาทเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีทรงมุ่งหมายพระราชหฤทัยและพระหฤทัยในอันที่การศึกษาของชาติเพื่อความเจริญของชาติโดยมีกำลังสำคัญคือครูรับหน้าที่อบรมบ่มเพาะสิทธิ์ให้เป็นทายาทผู้รับภาระของบ้านเมืองอำนวยประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมสืบไปมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีสำหรับเผยแผ่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานเพื่อพัฒนาการศึกษาปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิทั่วประเทศ23แห่งวันนี้เวลา10 นาฬิกา

0: 20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงและสตูลควบคู่กับการผลิตครูสมรรถนะสูงด้วยผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในปี2569กว่า155เรื่องพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะศิลปะการแสดงโขนภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางวิชาการวิชาชีพและทักษะยุคดิจิทัลพร้อมกับพัฒนาครูให้มีคุณภาพเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้เสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกของประชาชนวันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยทรงมีพระราชดำริว่าพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีประยติกิจวิธานศาสนภารัตธุรดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมงานโครงการราชทันปันสุขในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตาก
1: วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนที่สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิงโทษไม่เกิน15ปีรวม 2,341 คนโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านจามจุรีพัฒนาพฤตินิสัยทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นทอผ้าไหมยกดอกเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของจังหวัดสามารถนำทักษะไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษได้จากนั้นไปโรงพยาบาลลำพูนโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มีระบบเทเลเมดิซีนตรวจรักษาตลอด24ชั่วโมงและห้องราชทัณฑ์ปันสุขรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัย จากนั้นไปเรือนจำกลางตากอำเภอเมืองตากควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิงโทษไม่เกิน20ปีรวม 2,062 คนมีสถานพยาบาลในเรือนจำและโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายส่งแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาในเรือนจำทุกเดือนพบมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช67คนดูแลรักษาทุกรายทั้งประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนจะพ้น

ทษเพื่อดูแลต่อเนื่องจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยเช่นการปักผ้าและอาชีพคาแคร์นอกจากนี้

0: และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีระบบเทเลเมดิซีนเพิ่มการเข้าถึงตลอด24ชั่วโมงทำให้การรักษาได้ทันท่วงทีและห้องรักษาแยกจากผู้ป่วยทั่วไปจากนั้นไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีเด็กและเยาวชนช่วงอายุ12ถึง18ปีในความดูแล52คนส่วนใหญ่กระทำความผิดยาเสพติดและทรัพย์สินพบมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช11รายเป็นโรคซึมเศร้า7รายโรคสมาธิสั้น3รายและโรคเกเรคือโรคจิตเภทชนิดหลงผิดชอบใช้ความรุนแรง1รายให้รับประทานยาต่อเนื่องอาการดีขึ้นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ส่วนที่เรือนจำอำเภอแม่สอดอำเภอแม่สอดควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิง 1,132 คนโทษไม่เกิน10ปีมีสถานพยาบาลในเรือนจำและโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายพบมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช38รายและมีคลินิกคลายเครียดให้คำปรึกษาจัดตั้งบ้านจิตสัมพันธ์เป็นศูนย์ฟื้นฟูและบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดจากนั้นไปโรงพยาบาลแม่สอดโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณที่ห้องประชุมจักรีบดินทร์อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาและรับฟังผลจากการถอดบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนในการปฏิบัติงานต่อไปในปีงบประมาณ 2570รวมทั้งกรอบการดำเนินงานระยะ5ปีต่อไปของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมก่อตั้งปี2527หลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเยี่ยมราษฎรและทรงทราบถึงปัญหาความยากจนและการปลูกฝิ่นจึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมอาชีพอื่นทดแทนฝิ่นและจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยในการนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ถึงผลการดำเนินงานของทั้งสองศูนย์ซึ่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรสมาชิกควบคู่กับการลดการใช้สารเคมีผลสำเร็จด้านเกษตรปลอดภัยบนพื้นที่สูงนำไปสู่การพัฒนาศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ส่วนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ส่งเสริมการผลิตพืชภายใต้โรงเรือนและการเกษตรตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากนั้นเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยมีกำลังการผลิต20ล้าน4แสนล้านขวดต่อปีและแปลงปลูกผักแปลงองุ่นและพื้นที่ปลูกป่าวรรณเกษตรส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวรรณเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกพืชหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พื้นที่แก่เกษตรกรและผู้สนใจต่อมาไปที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ทดแทนฝิ่นควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพึ่งพาตนเองของชุมชนรวมถึงร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีอาคารคัดบรรจุรองรับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกนอกจากนี้บุคลากรของศูนย์ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมขึ้น3นวัตกรรมที่ใช้ง่ายหาอุปกรณ์สะดวกซ่อมบำรุงง่ายและประหยัดต้นทุนได้แก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2ต่อยอดจากรุ่นแรกลดแรงงานและเวลาเครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่ช่วยประหยัดน้ำและกระจายน้ำสม่ำเสมอและต้นแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับต้นพืชภายใต้แนวคิดสูงโปร่งโล่งสบายเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราช

จสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นบ่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพมาจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์การทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาลพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เวลา 10:00 นมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำกัดและบริษัทไดมอนด์ลอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัดบ้านตลาดจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีและวัดศรีวิหารเจริญวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดวังแปลกสามัคคีจังหวัดสุรินทร์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.สมาคมสตรีมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีจังหวัดสงขลาบริษัทวียูซีประเทศไทยจำกัดบริษัท MIS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดธรรมโพสีวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดกันมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีและวัดจากจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดอุดมพรหมวิหารวัดบูนสโนวัดปราสาทบ้านจานวัดป่าธรรมวงศารามที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะผู้บริหารพนักงานบริษัทนฤพักจำกัดบริษัท PRK Safety Training ประเทศไทยจำกัดนางรุ่งนภาชัยประสิทธิ์และคณะคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นิคมปัญญาธโรวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนและบริษัท Pens Marketing จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรม

พพระสงฆ์สิบรูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดนดทองดีศรีพฤทธารามวัดเขาไม้แก้ววัดนาลิกวนารามวัดหนองเกตน้อยวัดห้วยใหญ่วัดศรีธรรมารามจังหวัดชลบุรีและวัดพระงามวัดทับหลวงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นคณะกรรมาธิการการรายงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนหรือปรม.รุ่นที่22บริษัทเซอร์คอนพาวเวอร์โซลูชั่นจำกัดและบริษัท i power enterprise จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเหล็กจังหวัดบุรีถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
3: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
4: ชนะแล้ว
5: อีกสักเกมไหม
3: My Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
6: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
7: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
8: ยังเบื่อง
9: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
10: ่วันนี้ว่ายังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่มั้ยคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ1252รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
11: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Life
13: แค่ขบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องขบ10บาท
14: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวค่ำช่องวันกับนิปปอนนวนันท์นะคะวันนี้เริ่มกันที่คดีอื้อฉาวที่จับกุมเจ้าอาวาสวัดดังที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะหลังจากที่มีการยักยอกเงิน92ล้านบาทนะคะไปให้กับศรีกาคนสนิทล่าสุดเย็นที่ผ่านมาตำรวจยึดเงินสดในกุฏิได้ถึง26ล้านบาทค่ะตำรวจกองปราบควบคุมตัวศรีกาคนสนิทของอดีตเจ้าอาวาสวัดชื่อดังที่ยักยอกเงินวัดไป92ล้านบาทไปสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมเข้าค้นกุฏิอดีตเจ้าอาวาสนะคะปรากฏว่าเจอเงินสดถึง26ล้านบาททองคำแท่งน้ำหนัก10บาทในกุฏิขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าใช้วิธีเลียนแบบวัดชื่อดังในจังหวัดลพบุรีที่จัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็ไม่นำเงินที่ได้จากการขายวัตถุมงคลเข้าวัดกลับเงินนำเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิและบัญชีส่วนตัวค่ะส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะพ่อค้าตลาดโรงเกลือจังหวัดสระแก้วออกมาแฉว่าถูกชายปริศนาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนเดือนละ 300-500 บาทเพื่อแลกกับการได้รับอนุญาตให้ทำงานและไม่ถูกจับกุมขณะที่อบจ.สระแก้วยืนยันนะคะบอกตอนนี้ยังงดเก็บค่าเช่าหรือภาษีจากผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวเรื่องเก็บเงินที่ว่านี้ไม่ใช่การดำเนินการของอบจ.แต่สั่งให้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนแล้วภาพรวมของฝนฟ้าอากาศค่ะอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเจอฝนตกหนักจนทำให้น้ำป่าจากดอยเทิดไทยไหลทะลักเข้าชุมชนชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูงส่วนที่อำเภอแม่สายค่ะฝนตกหนักปภ.ต้องเตือนไม่อยากให้ซ้ำรอยกับมหาอุทกภัยเมื่อ2ปีก่อนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน 10-13 กันยายนนี้ฝนยังหนักจุดเสี่ยงขยับลงมาอยู่ที่อีสานตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างเน้นหนักที่จังหวัดศรีสะเกษอุบลราชธานีสุรินทร์แล้วก็บุรีรัมย์นะคะส่วนภาคเหนือฝนเริ่มลดค่ะแต่ว่ายังไม่ควรวางใจจับตาที่แม่ฮ่องสอนตากและเชียงใหม่ค่ะจบข่าวค่ำช่องวันในคืนนี้ติดตามชมละครใต้ล่ากันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
15: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
16: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Skynani S2DN Fancon
15: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นขับเนี่ยพอมันได้สติแม่งก็หนีไปเลยน่าจะเมาแล้วครับมีขวดเหล้าตกอยู่ตรงนั้น
1: นี่คือนายสันติเอารถนายฮิรันเถากุหลาบไปขับจนเกิดเหตุสลดใจขึ้น
2: ไอ้คนเมื่อกี้เล่าว่ามันก็แพ้ชัดๆป่ะ
3: เธออยากถามเราเรื่องนี้ไหม
4: ได้ยินข่าวว่าตกบันไดไม่ใช่หรอ
3: ความจริงแล้วเราไม่ได้ตกบันไดหรอก
4: เอ้า
3: เราโดนพ่อตีเพราะว่าเราไปงานเลี้ยงสายไง
4: คืนนั้นเธอก็ไม่ได้เป็นคนขับรถคันนั้นจริง
3: ๆที่เราบอกเธอเธออย่าบอกใครได้ไหมคือใครจะคิดอะไรก็ปล่อยเขาคิดไปเถอะที่เราบอกเธอเพราะเราคิดว่าเธอจำเป็นต้องรู้นะเฮ้ยแป๊บแป๊บ
5: แ

0: ครับคุณเอรัน
1: อาจารย์ผมขับรถชนน่ะในรถมีคนด้วยผมทำยังไงดีอ่ะ
0: คุณเอรันรีบออกจากที่นั่นให้เร็วที่สุดนะครับออกมาให้เร็วที่สุดก่อนบ้านครับ

0: ขับรถกลับเส้นไหนให้เขาจำด้วยนะเราต้องเคลียร์เรื่องกล้องวงจรปิดตามทางให้หมด
1: ครับอะไรเรื่องแล้วไงต่อ
0: เดี๋ยวต้องรอฟังคุณนิรันดร์ครับว่าเรื่องมาเป็นยังไงแล้วเขาทำอะไรไปบ้างถ้าเราเก็บหลักฐานพยานสำคัญได้ทันและถูกต้องก็พอมีโอกาส
1: ไปตามนะว่าอุบัติเหตุเกิดในพื้นที่ของใครได้ครับเดี๋ยวไปเจอที่บ้านผม

0: พ่อผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆผมก็ขอโทษ
1: คุณท่านพ่อพ่อช่วยผมด้วยแล้วผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆผมมองไม่เห
0: เห็นนะพ่อผมมองไม่เห็นจริงๆอ่ะพ่อช่วยผมแล้วผมไม่อยากอยู่คุณป้าคุณป้าคุณท่านอย่าครับคุณท่านคุณท่านปล่อยแกไม่ก่อเรื่องฉันสักวันได้ไหมวะ
1: ผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อ
0: I'm having no mind. I have fun.
1: I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can

0: มาสวัสดีค่ะล่ามไปไหนอะคะ
1: ออกไปส่งของอ้าวนั่นไงเดินตามมานั่นแล้ว
2: เฮ้ยคุยด้วยหน่อย
0: อะไรอะ
2: เมื่อกี้ใครมาส่งเนี่ยรถตู้เมื่อกี้ของใคร
0: ฮิรันน่ะพอดีบังเอิญเจอกันเขาก็เลยแวะมาส่ง
2: ฟ้านั่นมันคือคนที
0: ่ก็แค่บังเอิญเจอกันจะให้ทำไงอ่ะเดินหนีเหรอพี่อยู่โรงเรียนเดียวกับเขานะยังไงก็ต้องเจอกันที่ห้องเรียนอยู่ดีป่ะเขาแค่ไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาอยากจะอธิบายในมุมของเขาว่าเขาไม่ได้เป็นคนขับรถคันนั้นจริง
2: ๆแล้วฟ้าอยากเชื่อแบบนั้นอยู่ใช่ป่ะ
0: แล้วจะให้เชื่อแบบไหนเชื่อแกเหรอแกรู้อะไรมีหลักฐานอะไรปะล่ะล่าถ้าเราเอาแต่คิดว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนทำชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อวะพ่อแม่ตายฉันก็เสียใจนะเว้ยไม่ใช่ไม่เสียใจแต่จะให้ทำยังไงอ่ะให้เกลียดคนทั้งโลกแบบแกเหรอ
2: แค่มันเว้ยมันคนเดียว
0: ทำไม
2: คือมันเซนได้จริงๆนะเว้ยว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับมันอ่ะ
0: เซนเนี่ยนะ
2: เฮ้ยโอเคคือมันอาจจะไม่ได้เป็นคนขับรถคันนั้นก็ได้มันอาจจะไม่ได้ทำอะไรพ่อกับแม่เราก็ได้เว้ยแต่ก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยถือว่าล่าขอร้องอ่ะขอร้องจริงๆ

0: ไอ้ยังอีกแล้วนะนี่มันครั้งที่เท่าไหร่แล้ว
1: ตกลงเธอเป็นคนเริ่มก่อน
2: ครับ
1: ทำไม
2: เพราะเขามาพูดไม่ดีถึงพี่สาวผมก่อนหน้านั้นอยู่ๆเขาก็ไปตบหน้าน้องม.4แล้วเขายังชอบมารังแกเพื่อนในห้องผมอีกที่ผมถามครูจริงๆครับครูไม่เห็นจริงๆเหรอว่าเขาทำยังไงคนอื่นบ้าง

0: สวัสดีครับคุณพ่อเชิญนั่งก่อนครับต้องขอโทษด้วยนะครับที
1: ่มีเรื่องกันหลายครั้งแล้วนะเนี่ยคงต้องคุยกันหน่อยแล้วนะแล้วนี่ผู้ปกครองเขายังไม่มาพอดีผมอยู่นานไม่ได้
2: พ่อแม่ของผมเสียไปแล้วครับมีพนักงานจากเถากุหลาบขับรถฝ่าไฟแดงชนพ่อกับแม่ผมครับ

0: ข้าใจแล้วว่าทำไมถึงมีเรื่องกันบ่อยลุงต้องขอโทษด้วยนะที่ดูแลลูกน้องที่บริษัทได้ไม่ดีก็เลยทำให้เกิดเรื่องแย่ๆแบบนั้นเอาเป็นว่าผมไม่เอาเรื่องเด็กคนนี้ดีกว่านะเขาเองก็เพิ่งจะเสียครอบครัวไปสภาพจิตใจเขาอาจจะยังไม่ค่อย
1: มันไม่เกี่ยวหรอกครับจะมีหรือไม่มีพ่อแม่ผมก็ทำอย่างนี้อยู่ดีพอเขาพูดไม่ดีถึงพี่สาวผม
2: นายใจล่า
0: ไม่เป็นไรผมเข้าใจนะแล้วก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าจะไม่เอาเรื่องฮิรันเขาเป็นคนพูดจาไม่ค่อยคิดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วยังไงลุงก็ต้องขอโทษแทนฮิรันด้วยแล้วก็รับปากว่าเขาจะไม่พูดจาแบบนั้นกับพี่สาวเธออีกฉะนั้นก็จะได้มีเรื่องกันอีก
1: ก็ถ้าเขาไม่มายุ่งกับพี่สาวผม
0: อาจารย์ไหนๆผมก็มาแล้วงั้นผมขอพายรันกลับบ้านเลยแล้วกันนะ
2: ได้ครับ

0: รียน
1: ครับแม่ล่าขอโทษนะครับแต่คืออ
0: ย่าเอาแต่ขอโทษสิทำผิดแล้วขอโทษนะใช่แต่ทำผิดซ้ำๆเรื่องเดิมๆแล้วขอโทษนะมันไม่ดีหรอกเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วลาก็ต้องปล่อยมันไปนะลูกปล่อยวางซะม่าอยากให้ลามีอนาคตที่ดีเท่าที่ลาจะมีได้นะลูกความใจร้อนวู่วามไม่เคยพาใครไปได้ดีนะลูก
1: ครับมา

0: 人活在。
1: ไม่ทำเรื่องให้ฉันปวดหัวเนี่ยมันยากมากนักหรือไงฮะแกไม่ควรจะมีเรื่องอะไรกับใครอีกแล้วโดยเฉพาะกับไอ้เด็กนั่นแค่นี้คิดไม่ได้

ย้ายโรงเรียนฉันก็หาเพื่อนให้ตลกดีนะแล้วแกมีกันตั้ง3คนกับไอ้นั่นคนเดียวมันยังเอาชนะแกได้ไอ้เด็กนั่นมันไม่มีอะไรเลยแต่มันก็ทำแกเจ็บสักขนาดเนี้ยแกมันไม่ได้เครื่องดีแต่ทำเรื่องหิงซวยแล้วก็ไม่มีปัญญาแก้พี่รันแกไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะแพ้ถ้าแกอ่อนแอแบบนี้แกจะดูแลเถากุหลาบได้ยังไง

0: ฮิรันนี่วันๆมันก่อแต่เรื่องจริงๆเลยนี่อย่าให้มีข่าวหรือว่าปัญหาอะไรทั้งนั้นเลยนะจนกว่าจะได้ไปเรียนเมืองนอกและเรื่องคดีรถชนเนี่ยเอาให้เงียบที่สุดนะแล้วก็อย่าให้มามีปัญหาที่หลัง
1: ได้ครับคุณท่านผมจะให้คนตามประกบสันติไม่พลาด
0: แล้วถ้าเผื่อฮิรันไปไม่รอดฉันต้องให้แม่ลูกคู่นั้นมาอยู่ที่เถากูหลาบแล้วล่ะจะได้มีคนช่วยงานแล้วที่ไปคุยเรื่องเรียนเขาว่าไงบ้าง

0: ตอนนี้ยังไม่ยอมทำตามที่คุณท่านต้องการครับแต่ผมน่าจะมีวิธีต่อรองผมไปสืบทราบมาว่าคุณอ่อนมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจจริงๆแล้วเร็วๆนี้ต้องผ่าตัดทำบอลลูน
1: ก็คงต้องเอาเรื่องนี้ต่อรอง
0: ใช่ครับถ้าแม่เธอได้ผ่าตัดผมคิดว่าเธอน่าจะยอม
1: แล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนกันนะ
0: น่าจะอยู่ที่โรงเรียนภาษาจีนครับ

0: 下课。
1: 起立。
2: 谢谢老师，老师再见。
0: 同学们再见。

0: แบบ
1: ลาวิ่งเร็วเร็ว

ใจเย็นใจเย็น

0: ไอสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าแม่เธอมีความจำเป็นบางอย่างที่จะต้องแลกเปลี่ยนกับฉัน
1: คืออะไรอะแม่คือ
2: หอม
3: อะไร
2: ถั่วอยาก
3: ขั่ว
4: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
6: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
7: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
6: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
8: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
7: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
8: เ
6: ฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
5: ์นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลยYeah.

0: ทำได้อยู่ดี
1: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
2: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
3: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
2: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
4: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
2: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
3: ผมเป็นนักเลง
5: ที่นี่อ่ะแม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
2: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
4: ไอ้ปู
3: ่มึงหลอกกู
2: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
3: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
2: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
3: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
6: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
7: ฟังพี่เวล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
8: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
9: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี
10: ้ออมพิยดาชื่นชมฝีมือการแสดงของพรูภัทรจารีที่แสดงได้ถึงพลิกถึงขิงในซีรีส์วิมานอากาศค่ะ
11: พรูก็น่ารักเป็นเรื่องแรกของเขาแต่ก็ถือว่าเขาแบบเขาเก่งมากเลยนะคะเพราะเขาอาจจะละครเวทีมาก่อนด้วยเขาก็เลยมีคนไกด์เขาหน่อยเขาก็ไป

0: เขาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ห้ามพลาดวิมานอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30 น.นะคะ
2: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
6: แม่ไปหาหมอกัน
7: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
8: ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
9: สนับสนุนโดย
10: My Septic My Basin เม็ดอมซิงค์พลัสไม่มีน้ำตาล My Vaseline Gluta Haya Dewy Radiance
11: เ
12: ราว่าเธอนี่ชอบมีเรื่องเหมือนกันนะ
13: บ้าเหรอใครบอก
12: เอาไว้หนีใครก่อนแล้วนี่จะพาไปไหนเนี่ย
13: ไปร้านน้ำเต้าหู
12: ้อะ
13: มันมีร้านน้ำเต้าหู้อยู่ตรงนู้นอะอร่อยมากเลยนะให้เครื่องเยอะมากมีแบบเย็นๆด้วยตามมาดิ
12: อ๋อมาเลย
14: ขอบคุณครับ
12: ไม่เคยรู้เลยนะว่าแถวนี้จะมีร้านน้ำเต้าหู้แบบนี้ด้วย
13: ขายดีเลยนะอร่อยด้วยลองกินดิหน้าไปโดนอะไรมา
12: ฮะตรงไหนอ่ะ
13: ฝั่งนู้นเป็นรอยช้ำนั่นน่ะ
12: นิดหน่อยอ่ะ
13: อะไรนิดหน่อย
12: ก็พักการเรียนนิดหน่อยอ่ะ
13: แค่เลเหรอเราอ่ะ
12: เปล่าน่ะช่างมันเถอะความจริงวันนี้เราว่าจะแวะมาถามเรื่องเรียนภาษาจีนหน่อยอ่ะ
13: ถิงป้างต่อ真有缘锦规划
12: โหนี่ถามแค่นี้ต้องเก่งขนาดนั้นเลย แล้วมันแพงมากไหมอ
13: ่
12: ะ
13: ไม่มันเป็นกิจกรรมเชิงจิตอาสาของสมาคมไทยจีนอ่ะอย่างครูบางคนที่เขาอยู่บ้านเงาๆว่างๆเนี่ยเขาก็มาสอนดีกว่าอะไรแบบเนี้ย
12: แล้วเรียนวันไหนบ้างอ่ะ
13: เราเรียนวันอังคารกับวันพฤหัส
12: โอเคไว้เจอกันอังคารพฤหัส
13: เดี๋ยวน้องพวกที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยยังไงก็ได้เรียนวันจันทร์กับวันพุธ
12: เฮ้ยเราได้สบายมากเราว่างอังคารพฤหัสพอดี
13: เสียงหลายเกินบอสเว
12: ฮะทำว่าอะไรอ่ะไม่รู้ว่ะดิพูดว่าใช่ไหม
13: วันก่อนเรามาตามหารองเท้าเราด้วยอะแต่ก็ไม่เจอมันเป็นคู่โปรดเราเลยนะไม่น่าเลยอะซื้อใหม่ก็ได้แต่มันก็ไม่ใช่อะต่อให้มันเหมือนกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันอะนึกออกปะแล้วก็หาเวลามาโรงเรียนไว้นะถ้าไม่มีพื้นฐานเนี่ยยังไงก็ได้เรียนวันจันทร์กับวัน
12: รู
11: วหน้าแล้วนี่กลับไปนี่เดินเข้าไปเองได้ปะเนี่ยต้องเดินผ่านซอยมืดๆปะ
15: ไม่ต้อง
11: โอเคถ้างั้นก็ถึงแล้วก็ไลน์มาบอกด้วย
15: เฮ้ยนี่มันจะเนียนไปแล้วนะ
11: อะไรอะ
15: อะไร
11: ก็ปกติเปล่าหรือว่าเลี้ยงนกพิราบสื่อสารอะถ้าเลี้ยงก็ไม่ต้องแอดไลน์ไงส่งนกพิราบมาก
15: วนจริง

0: กำลังรออยู่เลยมานั่งสิ
1: กาดมานั่งก่อนนะลูกมาพ่อเขามีอะไรอยากคุยด้วย

0: หาวิทยาลัยที่อเมริกาเลือกไว้ให้ 4-5 ที่มีรายละเอียดหมดละก็ลองดูว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างก็ถ้าไปปีนี้ไม่ทันก็ไปปีหน้าแล้วถ้าจะต้องติวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกชาญไปเรียนอย่างเดียวไม่ต้องไปทำงานพิเศษอะไรเพราะว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างจะจัดการให้ก็ขอแค่เป็นเศรษฐศาสตร์นะเพราะมันกว้างพอเรียนจบแล้วก็จะได้ออกมาช่วยกันก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะให้ไปช่วยฝ่ายไหนแต่ถ้าเกิดเป็นเศรษฐศาสตร์ได้ออกมาช่วยกันแน่
1: ไม่ชอบเลข
0: ใครสนว่าชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรไอสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าแม่เธอมีความจำเป็นบางอย่างที่จะต้องแลกเปลี่ยนกับฉัน
1: คืออะไรอะแม่
0: แม่เธอก็เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบต้องได้รับการผ่าตัดด่วนด้วยสิ่งนี้จะทำให้แม่ของเธอได้รับการผ่าตัดที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดไปเรียนตามที่บอกจบแล้วจะได้กลับมาช่วยกันทำงานก็ถือว่าเป็นการใช้ทุนแล้วก็ได้เงินเดือนด้วย
2: ทุเรศ
3: กาดอย่าพูดแบบนี้นะ
0: มีอะไรก็คุยกันต่อเองแล้วก็โทรบอกฉัน
2: ก่อนลูกกาดกาดกาด
1: ทำไมแม่ไม่บอกอ่ะ
2: บอกแล้วจะได้อะไรเราไม่ได้มีเงินกันขนาดนั้นนะ

0: แล้วเขารู้เรื่องนี้ได้ยังไง
1: แม่ก็ไม่รู้กราบฟังแม่นะกาดไม่ต้องห่วงแม่นะลูกกาดตัดสินใจเอาตามที่กาดคิดแม่ไม่อยากให้กาดต้องทนทำอะไรที่ไม่อยากทำ
0: แม่สิ่งที่กาดไม่ต้องการที่สุดคือกาดไม่ต้องการเป็นลูกเขาแต่มันก็ไม่ได้ไงแม่แล้วแม่ป่วยขนาดนี้ทำไมไม่บอกถ้ามันต้องผ่าตัดก็แปลว่ามันเป็นเยอะแล้วอะแล้วแม่จะไม่ให้กาดยอมได้ยังไงกาดมีแม่คนเดียวนะ
1: นี่กาดแม่ไม่เป็นไรแม่ยังไหวลูกแม่ยังไหว

0: เป็นไงหมอว่าไงบ้าง
1: แข็งแรงดีค่ะหัวใจเต้นแรงมากเลย
0: แล้วค่ะผู้ชายผู้หญิง
1: ผู้หญิงแน่ๆค่ะหมอยืนยันแล้วด้วย
0: ผมบอกไว้ชัดเจนแต่แรกแล้วนะว่าต้องเป็นลูกชายเท่านั้นผมถึงจะรับเขาไว
2: ้ออนขอแค่ให้คุณเห็นใจออนขอแค่ให้คุณเห็นใจลูกบ้าง
0: งั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบเองไม่ต้องให้เขารู้อะไรว่าผมเป็นใคร

0: อน
1: ตอนไม่คิดเลยนะว่าคุณจะใจหมาได้ขนาดนี้นี่ลูกคุณนะนี่ลูกคุณไม่อยากจะเห็นหน้าเขาสักนิดนึงเลยหรอง
0: ั้นอย่ามาผูกพันกันเลยดีกว่าคุณก็ไปคิดมาแล้วกันว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่แต่ถ้าเรียกครั้งเดียวแล้วจบก็จะดีมาก

0: พ่อเรียกผมมามีอะไรป่ะครับ
1: พ่อดูมหาลัยไว้ให้ก็ลองเลือกดูก็แล้วกันเลือกจากที่พ่อเลือกให้เท่านั้นนะอย่างอื่นไม่ต้องคิด
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งไปกับลูกด้วยเขาอาจจะไปพร้อมๆกับลูกหรือไม่ก็อาจจะไปก่อนไปเรียนภาษาเขาอายุน้อยกว่าลูกปีหนึ่งจะเรียกเขาว่าน้องสาวก็ได้ประวัติการเรียนดีน่าจะเรียนเศรษฐศาสตร์ไว้เพราะว่าจะให้ไปติวรวมกันที่สโมสรก่อนจะได้ทำความรู้จักกันไว้ก่อนจะไป
0: พ่อไม่คิดว่าผมจะดูแลเถากุหลาบได้ใช่ไหมครับ
1: พ่อเป็นเจ้าของบริษัทแต่พ่อเองก็ต้องฟังบอร์ดด้วยจะดันให้ใครเป็นประธานไม่ใช่ว่าพ่อสั่งแล้วก็จบลูกต้องเก่งพอที่ผู้บริหารคนอื่นเขาจะยอมรับด้วยทั้งโปรไฟล์การเรียนโปรไฟล์ชีวิตมันถึงสำคัญมาก
0: ครับพ่อ
1: แล้วอะไรที่มันสำคัญก็ทำก่อนนะกอล์ฟนะถ้าไม่ได้เก่งระดับโลกมันเลี้ยงดูใครไม่ได้

0: ินข้าวมาหรือยัง
1: ไม่หิวเลยมากมาม่าพูดภาษาจีนได้ไหม
2: ได้คำสองคำ
1: อ๋อแล้วเขียนภาษาจีนอ่ะ
2: ได้เท่ากันเลยถามทำไมอ่ะ
1: คือเล่าว่าจะลองไปเรียนภาษาจีนดูอ่ะ
0: จริงดิ
1: ฮะอะไร
0: เรียนภาษาจีนเนี่ยนะ
1: อือฮึ
0: ทำไมอ่ะยังไงเนี่ย
1: ก็มันจะได้ไม่ว่างแบบทุกวันนี้ไงแบบมันก็ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็โรงเรียนอยู่ใกล้ด้วยแล้วก็ค่าเรียนมันไม่แพงครับ
0: มหัศจรรย์ว่ะ
1: เงียบไปเลย
2: นี่สวยไง
1: อ
2: ่
1: ะ
2: นี่สวยขนมปังไส้ครีมนั่นแหละแกไปอยู่เมืองจีนตั้งหลายปีนะไปอ้อนแกเอาเถอะจะไปเรียนอยู่แล้วอ่ะจะต้องไปหาคนสอนทำไมอ่ะ

0: นี่ของใคร
1: ของยายสวยไงนมถั่วเหลืองหวานน้อยไม่แช่กับขนมปังไส้ครีมพอดีว่าผมจะเอาวันนี้มาขายอ่ะยายสวยลองชิมให้ผมหน่อยสิว่าอร่อยไหมถ้าเกิดว่าอร่อยเนี่ยผมจะเอามาขาย
0: อาม่าหรือไม่ยอมหรอกของเสียง่ายอ่ะขายไม่หมดมันขาดทุน
1: ไม่ก็ตอนนั้นยังไม่มีผมไงตอนนี้มีผมแล้วผมคอยวิ่งซื้อของให้ได้จะได้มีอะไรแปลกๆมาขายที่ร้านด้วยถ้าเกิดว่ายายสวยอยากกินอะไรก็บอกผมได้เลยนะ
0: เลือกจะเอาอะไรเปล่าเนี่ย
1: อาม่าบอกว่ายายสวยพูดภาษาจีนได้อ่ะยายสวยสอนผมหน่อยสิ
0: แล้วจะไปจีนเหรอ
1: เปล่า
0: จะมีเมียเป็นเจ๊กเหรอ
1: เปล่า
0: จะเรียนไปทำไม
2: 你好我姓张几年多少年年小几年หรือตัวตัว
3: สู้ๆนะสู้ๆนะหลังๆนะสู้ๆบ๊ายบายบ๊าย
1: บายไปดีอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะ
3: โอ้ยก็ต้องหิวน้ำเลยอ่ะ
4: 你好我叫泰拉
2: 你好我叫泰拉
1: เอาอะไรป่ะครับ
5: ไม่มีอะไรค่ะ
4: 你好我叫泰拉

0: น้องเรียนห้องนี
1: ้
0: ไปเรียนห้องตัวเองเลย
1: รู้แล้วน้อง
0: ไป

0: ใส่แก้วค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะ
1: เอ้ย
2: อร่อยมากๆเลยค่ะโอเคครับหน้าทอน20ครับเอาอะไรอีกดีคะ

0: ล่านี่เก่งนะมาไม่คิดเลยว่าล่าจะเป็นเรื่องเป็นราวได้ขนาดนี้นี่เดือนที่แล้วอ่ะหักต้นทุนอะไรแล้วอ่ะเหลือเยอะเลยนะ
1: จริงๆมันก็สนุกดีนะว่าชอบอ่ะเวลาขายดีๆอ่ะ
0: เนี่ยพอล่ามาปรับเปลี่ยนอะไรในร้านนี่ใหม่นะคนก็มาซื้อของเยอะขึ้นพวกสาวๆเนี่ยแหมมากันเยอะเลย
1: อ๋อเรื่องข้าวสารน่ะเดี๋ยวล่าจะสั่งจากชาวนามาเลยนะ
0: ข้าวก็ต้องมาจากชาวนาสิ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าล่าจะสั่งตรงจากชาวนามาเลยเราจะได้มีข้าวดีข้าวใหม่ไว้ขายแล้วก็ได้สนับสนุนพวกเขาด้วยไม่ต้องไปนั่งผ่านพวกพ่อค้าคนกลางหลายๆเด้งอ่ะพอดีว่าล่าไปเจอใน Facebook มา 2-3 เจ้าดูดีเลยนะ
0: อย่ามัวแต่ช่วยมาขายของนะสนใจเรื่องเรียนด้วย
1: สบายมากปีหน้าออกแน่เดี๋ยวล่าจะขอทุนถ้าได้ก็รอสอบเทียบเลยส่วนปีที่ว่างนะเดี๋ยวล่าจะขอรุ่นพี่ไปฝึกงานด้วยที่กองถ่ายไงเงินก็ได้ประสบการณ์ก็ได้แถมยังมีวันที่ช่วยอาม่าขายของได้อีกสุดยอดหลานชายเลยปะล่ะ
0: ดีแล้วฟ้ามันจะได้ดีใจบ่นเก่งกว่าอาม่าอีกเป็นห่วงน้องเรื่องเรียนนี่แหละ
1: นั่นแหละที่ห่วงก็คือฟ้านั่นแหละพอถ้าล่าพลาดขึ้นมานะด่าไปยันแก่แน่มาก

0: นี่มึงจริงดิวะสวยกว่านี้ก็มีอีกเยอะนะเว้ย
1: เออแจ่มกว่านี้ก็มีนะเว้ย
2: กูถามความเห็นพวกมึงเหรอไปไหนก็ไป
1: ไป
0: ไปไป

0: ามีครูมาสอนพิเศษทุกวันเสาร์เธออยากไปเรียนกับเราไหมเราว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับเธอมากกว่า
1: เราไม่มีตังค์จ่ายหรอกคนที่จะมาสอนเธอน่าจะคิดแพง
0: เราให้เธอไปเรียนไม่ได้ให้ไปจ่ายตังค์ซะหน่อย
1: หมายถึงเรียนฟรีนะ
0: ฟรีเรารู้นะว่าน้องเธอไม่ชอบเราเราก็ไม่ชอบน้องเธอแต่ว่าเอาว่ามันไม่เกี่ยวกันนะก็ถ้าสนใจนะก็วันเสาร์9โมงที่สโมสรเถากุหลาบบอกคนแถวนั้นต้องมาเรียนกับเราโอเค

0: ัน
1: คุณชาญบอกว่าให้มาเรียนพิเศษที่นี่นะคะเพราะว่าครูจะมาสอนที่นี่คืนบางทีก
2: ็แอบน้อยใจชื่ออะไรอ่ะไม
3: ่รู้ฟ้ามีตาเหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
5: Let the soy 300 ml Be your original Let the soy original number 1 brand Thailand 300 ml
6: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
5: It's real
7: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บิ๊กแฮร์พร้อมเซรามายและไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง

0: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
1: เทวดา
2: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกได้กันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
0: อย่าลืมทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
3: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
4: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
3: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
4: ผิวดูใสฉ่ำ
3: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา
5: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพลง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
1: นายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าเอาผิดขบวนการหลอกจ่ายเงินวิ่งเต้นสอบเข้าราชการส่งหนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรทุกจังหวัดรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายและขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษและคืนความเป็นธรรมในการสอบราชการ
2: จูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 20:30
3: ไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
2: สนับสนุนโดยข้าวเกรียบกุ้งสุดคุ้มตราฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวบรีสสูตรซักด่วนช่วยกระจัดคราบและลดกลิ่นอับ
11: อยู่ไหนอ่ะวันนี้ไม่มาเรียนหรอ
12: ปวดหัวเลยนอนอยู่บ้านล่ามีอะไรเปล่า
11: พอดีวันนี้มีของเอามาให้อ่ะแต่วันหลังก็ได้พักผ่อน

0: พ่อฝากมาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณหมอเก่งแล้วเคสของคุณออนเนี่ยคุณหมอทุกคนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ครับ
1: นั่นไม่น่าจะใช่คำพูดของเขานะคะ
0: อันที่จริงคุณท่านก็เป็นห่วงคุณทั้งสองคนนะครับ
1: ไม่ต้องพยายามพูดอะไรแบบนั้นหรอกค่ะถ้าแม่หายดีกาดจะไปเรียนตามข้อตกลงที่รับปากไว้แต่กาดจะพาแม่ไปด้วยฝากบอกเขาหน่อยแล้วกันนะคะ
0: ผมจะเรียนคุณท่านไหนนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ันนี้จะได้สอนไหมเนี่ย
1: เจ้าตัวน่ะคงไม่เรียนหรอกแต่เห็นคุณชาญบอกว่าจะมีคนมาเรียนด้วย
0: งั้นก็รอสอนอีกคนนึงละกัน
2: ใส่จ้า
1: ใส่เร็วใส่เร็วใส่เร็วใส่เร็ว
3: มาไปก่อนนะคะ
4: เอาวันเสาร์ไปไหนเนี่ย
3: ไปถือบ้านเพื่อน
4: ให้ขับรถไปส่งเปล่ารีบไม่ใช่เหรอ
3: ไม่ต้อง
2: นั่นสิให้ย่าไปส่งเธอมาอยู่ร้านเองได้ตอนนี้ไม่มีอะไรไปไป
3: ไม่ต้องก็ได้ค่ะ
0: เฮ้ย
4: ก็บ่นว่ารีบแล้วไม่ให้ไปส่งวงนะเราเนี่ยไป
3: ไปเองนะ
4: เอา
2: ให้น้องไปส่งมาดีแล้ว
3: เร็วเลยงั้นอ่ะ
0: เฮ้ยจอดๆๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี
4: ้ให้มารับป่ะเนี่ย
0: เฮ้ยยังไม่รู้จะแล้วกี่โมงเลย
4: แล้วนี่บ้านหลังไหนอ่ะเดี๋ยวต้องมารับ
0: เดี๋ยวมารับตรงป้ายรถเมล์ตรงนั้นอ่ะแล้วเดี๋ยวเดินออกมาเองไปไปมาอยู่คนเดียวรีบกลับไป
4: รู้แล้ว

0: วัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: คุณชาญบอกว่าให้มาเรียนพิเศษที่นี่นะคะเพราะว่าครูจะมาสอนที่นี
2: ่ค่ะชื่ออะไรอ่ะ
0: ชื่ออาภากะภูริตาจัน
2: ชาญจะบอกว่ายังไงไม่รู้แต่เธอมาเรียนที่นี่ไม่ได
0: ้ก็ไม่ได้อยากมาหรอกนะแต่มันเป็นข้อตกลงที่ทำไว้กับคุณเปี่ยมยศ
2: จะตกลงอะไรกันไว้ฉันไม่สนแต่เธอไม่มีสิทธิ์มาเรียนที่นี่ออกไปฉันบอก

0: ีทำอะไรกัน
1: ไม่ทันได้ดูแล้วเขาเรียนพิเศษกันตรงไหนหรอเรามาเรียนกับฮีรันน่ะ
2: ทางนู้นน่ะ
1: ขอบคุณมากนะ

0: ตัวเองของปาปิรันย่าดังนะคะเพราะฉะนั้นหากกลับ
1: เฮ้ยลืมหนังสือไปติวไงเนี่ย
2: มาส่งพี่แถวเนี้ยแล้วนี่มาทำอะไร
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
7: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
10: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
11: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
10: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
12: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
11: พี่ยังจีบเมามันชุดอยู่เลย
10: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
13: ์ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
11: ลุกค่ะ
13: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส.
14: Give me more

0: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
1: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
3: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลาน
4: ั่งเฉยๆ20นาทีเนี่ยไอ้ 155,000 บาทการเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์ดีไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดจากการ5 9 4 4 4
6: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
9: 4 4 4 4
8: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
10: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8: ตอนที่เอเจออกไปเจอจินน่ะจินตกลงไปแล้วนะคะ
10: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
11: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่น่าสงสัยที่สุดเลย
8: กูจะเป็นลูกคุณล่ะค่ะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแตก
10: ลูกมึงแม่งโรคจิต
11: ว่าลูกกูโรคจิต
12: ฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
14: ี
13: วิมานอากาศ
14: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
13: วันจันทร์อังคาร
14: เวลา
13: 2ทุ่มครึ่ง
14: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารดัชไชมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
16: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
17: ้หอมฟิน
16: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อม
17: ลงตัว
16: โรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
18: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
19: สนับสนุนโดยท้องอืดแน่นท้องต้อง Air Expo Air Expo ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องไซเมทิโคอ่านฉลากก่อนใช้ยา
0: ของประโยคกันนะคะประโยคนี้ต้องการเก่าป้องกันตัวเองของปาปิรันย่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหากเก่า
1: เฮ้ยลืมหนังสือไปติวไงเนี่ย

0: ีมาส่งพี่แถวเนี้ยแล้วนี่มาทำอะไรอ่ะ
1: มาทำธุระแต่ว่าเราเสร็จแล้วเดินมาไกลมากเลยอ่ะร้อนด้วยไม่รู้ว่าจะมีคนใจดีแถวนี้ไปส่งไหมนะ

0: กินจ้ะ
1: อยากกินอันไหนอันนี้อันนี้หรือว่าอันนี้จนเธอเข้ามาครอบครอง

0: อยู่นู่นกันแค่สองคนแม่ลูกอ่ะต้องระวังตัวให้มากๆนะยิ่งช่วงนี้เห็นมีข่าวคนเอเชียโดนทำร้ายบ่อยด้วย
1: จริงๆเดี๋ยวจะมีญาติตามไปด้วยอีกคนอ่ะต้องไปเรียนที่เดียวกัน
0: จะไปนานไหมอ่ะเราจะได้คิดถึงถูก
1: เดี๋ยวก็ต้องไปเรียนภาษาดูก่อนอ่ะถ้าติดก็คงอยู่ยาวเลยคิดถึงเยอะๆไว้ก่อนได้จะกลับมานะ
0: จะลองไม่กลับ
1: ทำไมจะทำอะไรถึงแล
0: ้วแล้วเก็บของเรียบร้อยดีแล้วใช่ไหมสมมติว่ามีที่ในกระเป๋าเหลืออยู่ก็ติดอันนี้ไปหน่อยนะ
1: เราก็มีของมาให้เหมือนกันอะแต่สัญญาก่อนนะว่าจะไปเปิดที่บ้านอะมันจะประหลาดประหลาดหน่อยแต่เธอน่าจะเข้าใจอะนี่
0: ถ้าเราจะรอเธออ่ะเธอว่ามันจะดีไหม
1: จริงเหร
0: อฮะไปถึงร
1: อ
0: เออจริง
1: ๆเธอต้องรอจริงๆนะเราจะรีบกลับมาหา
0: บ๊ายบาย

0: ือเราเข้าใจนะว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องไปอ่ะแต่เธอว่าเรารักกันเลยดีไหมอ่ะ
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมาหาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
3: สีใหม่สีสวยมากซาวบีน่าซีมเลดเออร์ตี้แพนตี
4: ้คุณค่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้คุณเชื่อไหมว่าที่คุณดูอยู่คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับสีใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
3: ทุกตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวยเอิร์ธโทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบายขึ้นน
4: ุ่
3: มนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะเซตนี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม่
4: เอาล่ะสีใหม่คุณชมสีแรกคือสีกรมนะคะถัดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ำเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
3: ราคามันขึ้นสิ
4: ที่จริงต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
3: เริ่มแจกส่วนลดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่มีเพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม่มีตะเข็บ
4: ใช
3: ่ต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
4: อุ้ยเนื้อผ้าม
3: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที่เนื้อ
4: ใคร
3: ม
4: ี
3: เน
4: ื
3: ้อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้การระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
4: ให้ดู6ตัว
3: ได้หรอ
4: สีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2
3: 3
4: 3
3: โอ้โหนี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนุ่นๆสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบน
4: ี้
3: 999อ่ะแม่แ
4: ล้วถ้าจบรายการถ้าจบรายการ200นี่ขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ส่งฟรี
3: ส่วนลด200บาทใกล้จะหมดเต็มที
4: ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: แม่กำลังกลับนะ
6: ลืมล้างจานให้แม
7: ่
5: ใช้นี่
8: ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
5: กลับมาแล้ว
9: ล้างเก่งมาก
8: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
10: ่กรมสรรพากรแนะพุทธศาสนิกชนที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี

0: ีสามารถทำบุญด้วยการสแกนผ่าน QR Code ที่ชื่อบัญชีเป็นของวัดได้โดยตรงป้องกันการยักยอกหรือนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และง่ายต่อการตรวจสอบเส้นทางเงินย้ำตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาได้ยกเลิกใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษไปแล้ว 100%
1: คือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่น้องมิกกี้น้องเกล
3: สวัสดีค่ะครับ
4: หลานเหรอพี่น้องครับ
5: อันนี้แฟนผม
6: ไม่กลัวติดคุกเหรอ
7: ผมจะกลัวทำไมครับ
6: พี่ว่าน้องต่อต้องทำอะไรสักอย่าง
8: เป็นต่อหลังจบละครใต้ล่า
9: อยู่ใต้ฟ้าใต้ล่าเดียวกัน
10: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
11: การ์ดนี่เราถึงแล้วนะคือเราแค่อยากจะลองถามดูอะว่าเราต้องรักกันแล้วไหมอ่ะคือเราเข้าใจนะว่าเดี๋ยวเธอก็ต้องไปอ่ะแล้วเราก็น่าจะต้องอยู่ห่างกันเป็นปีเลยแต่เธอว่าเรารักกันเลยดีไหมอ่ะ

0: ไอ้ขวดที่อยู่ในรถนั่นน่ะแบบเดียวกับที่อยู่ในรถที่ชนพ่อกับแม่เลยเว้ยไอ้นั่นน่ะทำ
1: ตายละกูจะเริ่มที่พี่สาวสุดที่รักมึงก่อนเลย
2: กาดขอกลับเมืองไทยไปสักอาทิตย์ได้ไหมมีอะไรหรอกาดคือกาดต้องกลับไปอ่ะแม
3: ่ดูย้อนหลังที่แอป 1D ที่เดียว

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: จวดช่วยกันด้วยตาคุณเล่นเลย
1: นี่น้องต่อ
2: ครับผม
1: เมื่อวานพี่ลืมเล่าอยู่ดีๆนะแม่ก็ให้แม่บ้านเข้ามาลื้อห้องพี่จนกระจุยเลยแหละนี่โชคดีนะพี่เอามือถือพี่ไปซ่อนไว้ใต้ฝาชักโครกแบบที่น้องต่อแนะนำมีเงินสวยแน่ๆเลยขอบใจมากนะจ๊ะสามีจ๋า
2: โอ้ไม่เป็นไรเลยจ๊ะเมียจ๋าแต่เมียจ๋าคราวหน้าคราวหลังเนี่ยถ้าเกิดเมียจ๋าจะแอบคุยกับหนุ่มในห้องเนี่ยก็อย่าลืมล็อกห้องด้วยไม่งั้นถ้าเกิดแม่เปิดเข้ามาเจอนี่จบเลยนะถูกยึดมือถือนะจ๊ะเมียจ๋า
1: เกือบไปแล้วเลยเมื่อคืนนี้เลยกำลังคุยกันประจอบประแจแม่เปิดผัวเข้ามาโอ้ยโชคดีนะพี่การแสดงดีมากพี่ก็เลยทำงัวเงียแล้วก็บอกว่าเขามาทำไมอ่ะหนูนอนอยู่อ
3: ่
1: ะ
3: โอ้ยหนูเลยโทษครับหนูครับหนูเนี่ยอายุ16หรือ60ครับพี่น้องครับ
1: ก็นั่งฉันกำลังสงสัยนะแม่เห็นฉันอายุ16หรือเปล่าเนี่ย
2: พี่อย่าไปเขาว่าจริงนะพี่นะไม่ว่าเราจะ16หรือ60เนี่ยยังไงแม่เราก็จะมองเห็นเราเป็นเด็กอยู่ดี
1: จริง
3: ดีนะพ่อแม่ไม่อยู่ในกองจะเรียกหนูอู๊ด
1: โอ้ยหนูชอบ
3: หนูชอบโอ้ยหนูชอบ
4: นั่นสวัสดีครับป้าหมอนสวัสดีครับลุงต่อสวัสดีครับลุงอู๊ด
3: นี่บอกเลิกเสพด้วย
2: ทำไมล่ะครับแต่งตัววัยรุ่นขนาดนี้จะไปไหนล่ะครับหนูยม
4: วันนี้หนูนัดแฟนมาทานข้าวครับลุงต
5: ่ออุ๊ยเจ๊หิวไหม
6: ทำไมเหรอยายชีใครจะพาฉันไปเลี้ยงข้าวหรอ
5: เปล่าคือเมื่อเช้าไปทำบุญแล้วลืมกรวดน้ำให้เจ๊อ่ะ
6: ว่าดิวันนี้ท้องร้องทั้งวันเลยอ่ะที่แท้ไม่ได้รับส่วนบุญจากเธอนั่นเอง
7: เจ๊พ่อเปิดฉันก่อนเลยเหรอวันนี้ก็พี่ทิพย์เขารู้ไงว่าเดี๋ยวเจ๊มาเนี่ยต้องเล่นเขาแน่เขาก็เลยเปิดก่อนเลย
6: เปิดก่อนได้เปรียบว่างั้นระวังนะจะเปิดก่อนได้ปูน
7: พี่พิกับแกกับน้องแซมไปถึงไหนแล้วอ่ะ
8: ถึงรัชดาแล้วรถติดอยู่
6: พ้นหน่อยนะพ้นไฟแดงนี่ไปก็เพชรบุรีแล้ว
7: ทุยฉันหมายถึงว่าคบหาสมาคมกันไปถึงไหนแล้ว
8: ก็ยังรักกันดีอยู่อ่ะแกจะถามทำไม
6: ก็ไม่ได้ถามทำไมหรอกแค่สงสัยเล็กๆพวกคนขี้อวดผู้อย่างแกถ้ายังคบกันดีอยู่ก็น่าจะพามาอวดบ่อยๆอ่ะเด้
8: เขาไปทำงานต่างจังหวัดอย่าอวดอะไรล่ะ
6: จริงอ่ะ
2: อ๋อที่แต่งตัววัยรุ่นแบบนี้จะบอกว่ามีแฟนเด็ก
4: ต้องครับคือมีแฟนแก่ไม่ไหวครับผมแพ้กินน้ำหมาก
1: ให้ขึ้นเดี๋ยว
4: ใจเย็นครับ
5: ลุงยอม
2: นะ
4: น้องมินนี่น้องเกลเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักเพื่อนๆพี่อันนี้ลุงต่ออันนี้ป้าหมอนอันนี้ลุงอู๊ด
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ชม
5: คุณยงห้องน้ำอยู่ทางไหนอ่ะ
4: อ๋อทางนี้เลยครับ
3: ยมหลานมึงเหรอพี่น้องครับ
4: ขอโทษนะครับลุงอู๊ด
3: ครับ
4: มันอาจจะแรงไปหน่อย

0: หลานอะไรลุงอุ้นอันนี้แฟนผม
1: ผมคิดว่าคนอย่างลุงจะเชื่อหรือว่าแฟนมึงทำไมจะเด็กขนาดนี้พี่น้องครับ
2: เชื่อมันนิดนึงไอ้อุ้นเดี๋ยวมันไม่มีอะไรจะเล่น
0: ป้าหมอนลุงไม่ได้เล่นนะอันเนี้ยแฟนหนูจริงๆครับ

0: ถ้าอย่างนี้เนี่ยแกกำลังคิดชั่วอะไรอยู่แน่ๆเลยใช่ไหม
1: ฉันไม่ได้คิดแผนชั่วแต่กำลังคิดว่าแกอาจจะโดนน้องแซมเทแล้วก็ได
2: ้แต่ไม่กล้าบอกเพื่อนใช่ไหมล่ะ
0: เสียใจด้วยอย่างเขายังไม่ได้บอกเลิกฉันเขาบอกแต่ว่าที่รักที่รักอร่อยจังเลยอ่ะคือเขาอยากจะให้มิสซี่สี่ดาวอ่ะ
3: พี่ก๊อฟนี่พี่ก๊อฟเลิกกับน้องเหมยลี่จริงๆแล้วเหรอคะเนี่ย
4: ทุกคนหยุดหยุดสนใจเรื่องพี่ก๊อฟก่อนของดีพรีเมียมถ้าชอบรสละมุนละมุนแนะนำรสนี้นะคะแต่ถ้าชอบรสเข้มข้นเข้มข้นแนะนำรสนี้ค่ะแต่ถ้าชอบรสแซ่บๆแนะนำรสนี้ค่ะ
5: เวลาจีบดีนะครับแต่เสียอย่างเดียวผมไม่ได้ชอบผู้หญิงครับ
3: อุตส่าห์พรีเซนต์ตัวเองซะเยอะเลยเขาไม่ชอบผู้หญิงจังงั้น
4: ถ้าชอบผู้หญิงนะเจ๊ได้พากลับห้องแน
3: ่เจ๊ก็ไม่ได้นะถึงเขาชอบผู้หญิงเขาอาจจะไม่ชอบเจ๊ก็ได
4: ้สองดอกแล้วนะ
3: หยอกหยอก
4: พี่ก๊อฟจับทำหัวล้างแค้นให้ฉันหน่อย
0: ได้จับให
6: ้ลุงจวบครับ
7: ครับ
6: ลุงจวบช่วยจัดโต๊ะตรงนั้นให้3ที่ครับ
7: ครับหลานยม
6: ขอบคุณครับลุงน้องมินนี่น้องเกลเชิญโต๊ะนี้ดีกว่าครับ
8: ได้ค่ะ
6: แป๊บนึงนะจ๊ะเชิญเลยครับวันนี้เราจะทานอะไรกันดีครับ
8: ลุงอยากทานอะไรอะคะ
6: ต้มแซ่บเนื้อนะ
8: โอ้ไม่เอาอะลุงมินนี่อยากกินอะไรยำยำอะ
6: ถ้าอย่างงั้นก็ต้องเป็นยำลุงไหมอร่อยนะ
9: หวานเชียวนะเก่งจ้ะเขาไม่มีแฟนบ้าง
8: ขอโทษ
7: พี่น้องครับที่แรกผมคิดว่าเป็นหลานมันจริงๆนะแต่ดูไปดูมาแล้วหลานกับลุงเนี่ยมันไม่น่าจะหวานกันได้ขนาดนี้พี่น้องครับ
10: มันจ้างมาชั่ว
2: นั่นแหละสิพี่ว่ามันไม่น่าจะชั่วขนาดมีแฟนเด็กอายุขนาดนี้นะ
6: กินกระชากฟิลมากเลยลาบทอด
2: กระดูกไ
10: หมเอาคอนไหมคอน
3: นี่พี่ก๊อฟนอกจากเขาจะไม่มองหญิงแล้วเนี่ยเขายังไม่มองพี่ก๊อฟรู้จัก
0: เฮ้ยๆสนใจหนูเว้ย
8: บายบาย
3: นอกจากเขาไม่สนใจเขาเดินไปเลยอะพี่ก๊อฟ
0: ไม่ชอบก็ได้บอกกันสักคำปล่อยให้ยวนยวนอยู่ได
5: ้ตูนครับว้าว
11: ไม่มองแต่เดินมาบอกชื่อเลยอ่ะ
0: ก๊อฟค่ะ
4: พี่ก๊อฟเขามีใจให้ขนาดนี้อย่าบอกแต่ชื่อชวนเขาไปเที่ยวบางบาดิเดี๋ยวเจ๊เลี้ยงเอง
0: ไม่ทราบว่าคุณตูนจะรีบกลับไปหาแฟนหรือเปล่าคะเนี่ย
5: โสดครับ
0: งั้นไปเที่ยวบางบากันต่อไหมคะ
5: พอดีผมไม่ชอบดื่มที่บาร์ครับผมชอบดื่มที่ห้องมากกว่า
3: ขอโทษนะคะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟอย่าพาเขาไปที่ห้องเด็ดขาดเลยนะใครก็ไม่รู้เพิ่งรู้จักกันอ่ะเกิดเขามาหลอกปล้นมาทำไงจริง
0: ไม่ต้องกลัวเขาปล้นค่ะเพราะวันนี้พี่มี20
3: แต่ถ้าเกิดเขาฆ่าขึ้นมา
4: แล้วถ้าเกิดเขาไม่ใช่โจรแต่เป็นเทพบุตรอดเลยนะเอางี้เจ๊มีทางออกให
6: ้ลุงจวบครับ
7: ครับ
6: ลุงจวบช่วยไปชงเหล้าลุงต่อมาให้ผมแก้วนึงได้ไหมครับลุงจวบ
7: ได้สิครับหลานยม
6: ขอบคุณครับลุงจวบ

0: อยากมีคนตามใจแบบเนี้ยบ้างอะ
1: ได้สิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลุงไปถามเพื่อนลุงก่อนนะ
0: จริงนะ
1: แป๊บนึงนะนี่คุณต่อสนใจน้องเกลป่ะคือน้องเกลเนี่ยเขาอยากมีแฟนเป็นลุง
2: ถ้ามึงรวยแล้วมึงไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยนะมึงมาเลี้ยงพวกกูเลี้ยงสาวออฟฟิศมา
3: จริงกูจะบอกให้นะยมการที่มึงจ้างเด็กอายุขนาดนี้มาเป็นแฟนมันไม่ได้ทำให้มึงดูเท่เลยนุ้ยมันทำให้มึงดูเหมือนพวกคนแก่โรคจิต
1: อันนี้ผมรู้ครับถ้าใช้เงินจ้างมามันดูไม่เท่หรอกแต่เผอิญเขาเป็นแฟนผมจริงๆครับ

0: มานี่ดิ
1: น้องไฟแกคุยกับน้องตูนไปเดี๋ยวจะเสียเวลาการเดินทางไปสวรรค์ชั้น7กัน
2: บ้าง
1: ฉันไม่คุยกับน้องไฟจังเลย
3: ตัดด้วยนะ
4: ทางออกที่เจ๊บอกอ่ะคือพาทุกคนขึ้นมากินบนห้องพอใจแบบนี้เหรอคะ
5: ทำไมน้องว่าใจเห็นที่นี่เป็นห้องเจ๊เหรอ
6: เจ๊ไม่กลัวเขามาขโมยของห้องน้องพอใจหรอ
5: นี่ชีดูหน้าอย่างเงี้ยไม่ใช่หน้าโจรหน้าอย่างเงี้ยเทพบุตรชัดๆ
4: หรอเจ๊วันก่อนพอใจเพิ่งจะดูนะข่าวฆาตกรฆ่าปาดคอคนนะอย่างหล่อเลย
5: อันนั้นมันหนึ่งในล้านน้องพอใจมันไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกหน้า
6: เจ๊ไม่เห็นข่าวน้องคนที่เขารับพิ้วของไปที่ญี่ปุ่นหรออ
7: ืม
6: เป็นยังไงเขาคิดเหมือนเจ๊ไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกแล้วเกิดไหม
5: เกี่ยวแหละ
6: น้องพอใจค่ะพี่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมน้องพอใจเก็บพวกของมีข้าวไว้ก่อนดีไหม
5: ค่ะบ่นไม่เข้าเรื่อง
6: เจ
3: ๊ยิ่งคุยยิ่งชอบอ่ะเอาไงดีวะ
6: พี่ก๊อฟมีคุณแซนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะ
5: เฮ้ยนี่ฟังฉันนะผู้ชายก็เหมือนช้อนซ่อมเราต้องมีไว้เลือกหลายๆคู่คู่นี้ใช้ดีคู่นั้นใช้ไม่ดีอันนั้นใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้เข้าใจยัง
3: โอ้ย
8: นี่ถ้าไม่เชื่อนะเชิญไปถามน้องเขาดูได้เลยครับลุงต่อ
9: น้องครับพี่ขอถามจริงนะไอ้ลงยมเนี่ยมันไม่ได้จ้างให้น้องมาเป็นแฟน
10: ไม่ได้จ้างนะคะ
9: น้องเราไปเจอกับลงยมมาที่ไหน
10: หนูเจอลงยมในไอจีค่ะว้าเกลียวเพื่อนหนูยังโสดอยู่นะคะ
9: ไปเจอน้องที่ไหนอ
8: ่
9: ะ
8: ในไอจี
9: มันไม่ได้โกหกพี่ที่ผมแยกถามมาคนละทีนะว่าไปเจอกันที่ไหนก็ตอบว่าเจอในไอจีเหมือนกัน
3: ก็ใช่ไง
11: โอเคกูเชื่อก็ได้ว่าเป็นแฟนมึงแต่มึงอย่าลืมนะมึงอ่ะรุ่นพ่อเขาแล้วพี่น้องครับ
8: ขอโทษอีกครั้งนะกูต้องเจ็บตัวอีกแล้วไม่ใช่รุ่นพ่อรุ่นลุงเว้ยมึงรู้เลยไหมเด็กเดี๋ยวนี้นะเว้ยเขากำลังฮิตส่งลุงมึงเข้าใจไหมไอ้เตี้ย
12: กูถามคำนึงไหม
8: ครับ
12: มึงไม่กลัวติดคุกเหรอ
8: ผมจะกลัวทำไมครับป้าหมอน

0: าระแม่บุญล้ำ
1: อร่อย
2: ฟินเวอร
0: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
3: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School

0: มาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
2: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
3: เนี่ยโกงนะ
2: แล้วโกงย้ายผมช่วยอะไร
3: อักเกสองเป็นรักแรกของอัว
4: หรือ
3: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอักเกสองเป็นใคร
2: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
5: แกรู้บ้างไหมอักโกงนะรักที่นี่ขนาดไหนป้าจะช่วยปกป้องหอพักนี้อีกแรง
6: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่ของน้องเอง
7: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา 6:00 น.
8: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
9: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
10: ดาวนี่ลักซ์
11: วายวายว้าวเพื่อหวีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
12: เป็นต่อดูย้อนหลังที่เดียวทางแอปวันดี
13: พี่พอใจล็อกห้องเรียบร้อยค่ะ
14: ล็อกห้องทำไมคะน้องพอใจ
13: ก็เราไม่รู้จักอะไรเขาเลยนะพี่ก๊อฟอยู่ดีเขาเกิดปล้นเราขึ้นมาทำไง
14: น้องพอใจคะถ้าเขาจะปล้นเขาก็มาเอากุญแจที่น้องพอใจไขได้อยู่ดี
13: จีบด้วยพี่ทิพย์เรากุญแจซ่อนไว้ไหนดีคะ
15: พี่ก๊อฟน้องฟูนเขาบอกว่าเขายิ่งคุยกับแกเขาก็ยิ่งชอบแกเหมือนกัน
14: จริงเหรอ
15: จริงโกหกเขาพูดจริงดิเขาบอกว่าแกเป็นคนที่เขาตามหามานานผู้หญิงขี้เล่น
14: เดี๋ยวพี่บอกเขาเลยนะว่าฉันไม่ได้ขี้เล่นอย่างเดียวนะฉันชอบเล่นอย่างอื่นด้วย
15: เออนี่แกเขาถามฉันมาว่าแกมีแฟนหรือยังให้ฉันตอบเขาไปว่าอะไรดีวะ
13: นี่เขาจะไม่ทุกข์ใจอะไรกับเราเลยเหรอ
16: คุณถือว่าเราเคยทำกรรมให้คนอื่นทุกข์ใจมานะคะน้องพอใจ
15: แกเลิกกับน้องแซมไปเลยแล้วมาคบกับน้องตูน
14: ฉันมีใจให้น้องแซมเข้าไปแล้วอะแต่จะว่าไปอะน้องตูนก็สปิคของฉันยิ่งกว่าน้องแซมอีกนะเอาไงดีวะเจ๊ฉันจะเลือกใครดีอะ
15: เลือกไม่ถูกขนาดนี้ถามผีปู่ย่าแกดูไหมว่าชอบหลานเขยคนไหนแต่ถ้าเป็นฉันนะฉันเชื่อน้องตูน
17: น้องต่อคุยกับมันทีค่ะพี่หมดคำจะพูดกับมันแล
18: ้วรู้ใช่ไหมว่าถึงแม้ว่าน้องก็จะยินยอมเนี่ยแต่ตราบใดที่เขายังไม่บรรลุนิติภาวะมึงก็คุก
19: กูรู้ครับน้องต
17: ่อ
19: มึงรู้แต่มึงก็ยังจะคบเด็กนั่นอีกเนี่ยนะพี่น้องครับ
18: อ้าวลุงอู๊ด
19: ก็เด็กเขามาชอบผมเองแล้วมึงจะไม่ให้กูคบได้ไงลุงอู๊ด
18: จะชั่วกับเด็กขนาดเนี้ยว่ามึงเลิกคบกับพวกกูไปเหร
17: อนอกจากนั้นแล้วกูยังจะไล่มอจากงานด้วยกูพูดตรงนี้เลย
19: ใจเย็นก่อนได้ไหม
18: ว่ามึงไม่กลัวว่าพ่อแม่เขาจะรู้ว่าเขาคบกับมึงแล้วก็ไปแจ้งความจับมึงนั่นน่ะ
19: ก็ยอมมาตกลงกับน้องมินนี่เขาเรียบร้อยแล้วว่าห้ามนำเรื่องของเราไปบอกพ่อแม่เด็ดขาดจนกว่าน้องเขาจะบรรลุนิติภาวะนายเขาโอเคด้วยนะเว้ย
14: เอาไงดีคะน้องพอใจ
13: ถ้าพอใจพูดพี่ก๊อฟจะฟังมั้ยล่ะ
14: ฟังค่ะ
13: พอใจว่านะ
14: อีเก๋ไปถามน้องตูนเมื่อกี้ว่าทำงานไออะจะได้เป็นช้อยในการเลือกดี
13: ไม่น่าพูดให้เปลืองน้ำลายเลยนะคะ
15: น้องตูนน้องตูนทำงานอะไรหรอ
20: เปิดร้านเช่าแบรนด์เนมครับ
15: อ๋อโอเค แก
14: ว่า
15: เปิดร้านเช่าแบรนด์เนม
14: ว้าว
15: รวยขนาดนี้แกต้องรีบพาไปมัดจำในห้องน้ำก่อนเลยนะวันนี้แล้วน้องแซมแกทำงานอะไรหรอ
14: พนักงานบริษัท
15: อุ้ยไม่ต้องถามผีปู่ย่าแล้วฉันตอบเองก็ได้น้องตุลนัมเบอร์วัน
16: ขอโทษนะเพิ่งรู้จักเขาเขาพูดอะไรก็เชื่อเขาจะพูดอะไรก็ได้เขาจะโกหกว่าเขาเป็นลูกไอรอนมัสก์ก็ได้ไหมคะ

0: ากันขนาดนี้ทำไมฮะ
1: กำลังชมเชยยมอยู่ใช่ไหมครับว่ายมเป็นคนมีศีลธรรม
2: กูกำลังสาปแช่งมึงอยู่แล้ว
1: นี่ก็ชมเชยว่ายมอายุขนาดนี้มีแฟนเด็กได้ยังไงลุงต่อเอาไงน้องเกลเขาชอบลุงต่ออยู่นะเอาไง
3: เขาไม่ชั่วเหมือนมึงนะเว้ย
1: โอเคแล้วแต่มึงน้องเกลครับ
4: ว่าไงคะ
1: คือเพื่อนลุงอะลุงต่ออะเขาไม่ชอบเด็กอะครับเปลี่ยนเป็นลุงอู๊ดไหม
4: ลุงอู๊ด
1: นี
5: ่แม
4: ่ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะท่านหนูชอบทรงลุงหล่อๆนะคะ
5: ใช่
1: เด
5: ี๋
1: ยวเดี๋ยว
6: ลุงไม่ชอบเด็กหรอคะ
3: เดี๋ยวนะหนูลุงนี่รุ่นพ่อเราแล้วนะ
6: รู้ค่ะแต่วัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตทรงลุงกันทั้งนั้นแหละลองคุยกันก่อนไหมคะ
3: ไม่เป็นไรจ้ะลุงมีแฟนแล้ว
6: แล้วลุงแต่งงานหรือยังถ้ายังลุงก็มีสิทธิ์เลือกนะ
7: พี่หนูอ่ะกลับไปนั่งโต๊ะไปก่อนป้าจะขึ้น
6: ถ้าเปลี่ยนใจก็มาหาที่โต๊ะนะคะ
3: บร้า
8: พี่หมอนครับดูจากสายตาอีกน้องนี่แล้วนะมันคงอยากจะพูดว่าไอ้ที่ขึ้นเนี่ยความดันป้าใช่ไหมคะ
7: ตลกมากน้องต่อเราจะเอายังไงแกโยมต่อไปดีอะ
9: แป๊บตูนพี่ก๊อฟเขาไม่เชื่อว่าตูนเปิดร้านเช่าแบรนด์เนมจริงๆเอางี้ถ้าตูนชอบพี่ก๊อฟจริงๆนะให้คนที่ร้านเอากระเป๋าแบรนด์เนมมาให้พี่ก๊อฟไปดิ
10: ได้สิครับพี่ก๊อฟครับพี่ก๊อฟชอบกระเป๋าแบรนด์อะไรล่ะครับ
9: เลือกเลยดีกว่าอยากรู้เหมือนกันว่าตูนจะเดาใจพี่ก๊อฟถูกไหมว่าพี่ก๊อฟชอบแบรนด์อะไร
10: ได้ครับเดี๋ยวผมเรียกให้อุ๊ย
9: ถ้าเขาเอากระเป๋าแบรนด์เนมมาให้แกจริงๆแกพาเขาไปเสด็จน้ำที่ห้องน้ำเลยนะเป็นไงน้องพ่อใจเยชีโจรที่ไหนมันจะให้คนเอากระเป๋าแบรนด์เนมมาให้พี่ก๊อฟฮะ
11: น้องพ่อใจคะเราอาจจะคิดมากเกินไปหรือเปล่าคะ
12: คิดนี่ตกหนูจะให้พอใจคิดมากหรือคิดน้อยคะเนี่ย
11: คิดกลางๆแล้วกันนะคะไม่ได้เขาอาจจะชอบพี่ก๊อฟจริงๆก็ได้นะคะ
13: อุ๊ยพูดดีอีเด็กถ้าเกิดว่าน้องตูนเนี่ยเขาเอากระเป๋าแบรนด์เนมมาให้ฉันใช้ได้จริงๆนะฉันยินดีจะโทรไปบอกเรื่องน้องแสบเขาเลยอ่ะเยี่ยมฉันไม่ได้ป่วยเยี่ยมทำไม
1: มาแล้วมินนี่จ๋าเดี๋ยวลุงตักให้นะชิ้นนี้เลยจ้าเอาเลยครับ
6: เอาใจเก่งสิคะเดี๋ยวมินนี่ก็หลงมากกว่าเดิมหรอก
1: ยิ่งเอาใจยิ่งหลงเหรอถ้าอย่างนั้นก็ทานนี่อีกอย่างครับขอโทษนะครับ
7: พี่ว่าน้องต่อต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไม่อย่างนั้นนะพี่จะหมั่นไส้มันจนถึงขั้นเดินไปตบพี่คว่ำเลย
8: พี่หมอนพี่หมอนอย่าไปตบเด็กนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเด็กมันตบกลับไม่ได้ดูเลยครับพี่น้องครับที่ครูเขาโพสต์ระบายลงโซเชียลนะพี่น้องครับ
7: กูไม่ได้ตบเด็กกูจะเดินไปตบไอ้ยมเนี่ยให้คว่ำเลย
8: โอ้ยดีนะครับพี
1: ่ครับมาชนแก้วดีกว่างิ่งๆกันดีกว่าครับชนแก้วงิ่งๆเปลี่ยนใจละ
14: โทษนะครับชื่อน้องเกลใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
14: หนูชื่อเป็นต่อนะ
6: ลุงรู้ไหมคะลุงตรงสเปคหนูมากเลยอ่ะ
14: หรองั้นเราไปคุยข้างนอกได้ไหมพอดีถ้าเกิดคุยต่อหน้าคนอื่นเนี่ยหนูอาย
6: ได้ค่ะ
15: มาหนูแม
1: ่มาชนแก้วดีกว่ามัน
8: พี่หมอนผมว่าไอ้สังลินเนี่ยเข้าสิงน้องต่อแล้วแหละพี่น้องครับไม่งั้นน่ะไม่ออกไปจีบเด็กแบบนี้หรอกพี่น้องครับ
16: คุณตูนอยู่แถวนี้เหรอคะถึงได้มาซื้อของที่มินิมาร์ท
10: ผมอยู่อีกซอยนึงครับพอดีเพื่อนพาหมามาหาหมอที่คลินิกหมอกล้องอะครับก็เลยแวะมาซื้อของที่นี
13: ่อุ๊ยๆๆ บังเอิญหรือเปล่าคะเนี่ยหมอป้องเคยมาจีบน้องพอใจด้วยค่ะ
12: ไม่ต้องพูด
11: น้องพอใจค่ะถ้าเขารู้จักหมอก้องเขาก็ไม่น่ามาหลอกเลยไหมคะ
9: พี่ก๊อฟแกมาดูนี่เร็วเนี่ยกระเป๋าแบรนด์ที่แกเคยบอกฉันว่าแกอยากได
13: ้จริงด้วยอุ้ยขอบคุณนะครับตูน
9: ดีขนาดเลือกกระเป๋าให้ยังรู้ใจขนาดนี้เลย
13: กดเบอร์ไอ้แซมไปที
9: เอาเลยเหรอเอาเลยนะ
13: เท่าไหร่ฮัลโหลไอ้แซมเราเลิกกันเถอะไม่ต้องถามเหตุผลเลิกคือเลิก
17: งิงงิงงิง
8: พี่หมอนครับพี่ไม่คิดจะโทรห้ามน้องต่อสักนิดเลยเลยครับพี่ครับ
7: ฉันมั่นใจว่าน้องต่อเขาไม่ชั่วเหมือนไอ้ยมหรอกจริง
8: ๆ
14: เดี๋ยวน้องเกลนั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวลุงขอไปเติมเครื่องดื่มก่อน
3: ล
14: ุ
3: งจวดเติมหน่อย
18: น้องเกล
19: ว่าไงคะ
18: เป็นไงบ้างสรุปแล้วลุงต่อเขายอมเป็นแฟนกับน้องเกลป่ะ
19: จับมือกันมาขนาดนี้ก็ต้องเป็ดสิคะ
18: ฮะจริงดิ
14: ว้าว
18: สุดยอดสุดยอดโอ้โหลุงต่อลุงต่อครับมันต้องอย่างนี้ครับไม่เสียแรงลุงต่อเป็นสิงครับ
19: น้องต่อนี่น้องต่อยอมตกลงเป็นแฟนกับน้องแกแล้วเหรอ
18: ครับ
13: น้องทิพย์น้องเข้าใจคะเป็นไงคะพอพี่สะพายแล้วเหมาะกับพี่ไหมคะเนี่ย
20: เหมาะ
21: มากค่ะ
13: จะไหนไปดูนะคะแหมเกรงใจจังเลยอ่ะเพิ่งรู้จักกันเองอ่ะยังให้กระเป๋าแบรนด์เนมแพงซะขนาดนี้นี่ถ้าเกิดว่าเราเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยจะให้ขนาดไหนคะเนี่ย
10: อยากรู้ก็ลองเป็นแฟนผมดูสิครับ
13: อุ๊ย
9: เป็นเลยเป็นเลยเป็นเลยเป็นเลย
13: เพิ่งโสดเมื่อกี้นี้เองนะคะเป็นก็ได้ค่ะ
9: อุ๊ยเดี๋ยวแป๊บนะนัทจะโทรหาแม่ขอโทรหาแม่ก่อน
22: ทำสบายทำสบายคู่ใหม่ประมาณนี้ผสมกันจังเลยนะคะ
9: ฮัลโหลอีพี่ก๊อฟมันเลิกกับไอ้แซมแล้วนะเออดีนี่โอนค่าจ้างค่าเช่ากระเป๋าแล้วก็ค่าเหล้าไปเลยเงินเข้าแล้วแค่นี้นะโอนไวขนาดนี้มีวิธีไหนเพิ่มเงินได้อีกไหม

0: นี้ยหลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนเนี้ยดีกว่าเยอะ
1: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยหายาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
0: เพราะเราคู่ควร
2: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้ายว้ายบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
3: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
5: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
8: อร่อย
9: ฟินเวอร์
10: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
11: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
12: แบ๊ก
13: แบ๊กเหรอ
14: แม่มีแบคทีเรีย
15: ไหนไม่เห็นมีเลย
16: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนเนซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
17: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
18: ้บ้านกรองน้ำเครื่องกรองน้ำคุณภาพดีการันตีของแท้ 100%
19: ลุงต่อครับลุงยมว่าเราไปนั่งกับแฟนเราดีกว่าไหมครับ
20: ไปดีครับ
19: เชิญเลยครับ
20: ได้เลยนะครับ
21: ได้ค
19: ่
21: ะ
19: แก้ว
22: พี่หมอนครับผมว่าแบบนี้นะไม่ใช่สักกลินเข้าสิงน้องต่อแล้วแหละพี่น้องครับมันต้องเป็นผีหาซาตานที่มาเข้าสิงอ่ะไม่งั้นน่ะไม่ชั่วตามไอ้ยมแบบนี้หรอกพี่น้องครับ
21: ใจเย็นๆกับไอ้อุ๊ดฉันว่าน้องต่อเนี่ยเขาทำแบบเนี้ยเขาคงจะต้องมีเหตุผล
19: เอางี้ในเมื่อลุงต่อเขายอมเป็นแฟนกับน้องเกลแล้วอะเราไปเที่ยวต่อกันไม่ห้าม
21: ได้สิค่ะ
23: ไม่เอาอ่ะชื่อว่าฉันจะกลับบ้านแล
21: ้วไว้วันหลังก็ได้ต้อลุงยงคะมินนี่ขอถ่ายคลิปไปลงโซเชียลได้ไหมคะ
19: อ่ะไม่ไม่ได้จ้ะไม่ได้เลย
21: ทำไมอ่ะ
19: ปิดก่อนจ้ะปิดก่อนไม่ต่อมึงรู้เรื่องนี้แล้วใช่ไหมมึงถึงยอมเป็นแฟนน้องเกลอะฮะ

0: ใช่มิเชลครับ
1: วันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับ
0: อ่ะจะกลับแล้วเหรอคะไปเดี๋ยวก็ไปส่งนะ
1: ไม่เป็นไรครับอยู่กับเพื่อนๆไปดีกว่าครับ
0: นะ
1: ไปแล้วนะครับ
0: มาแล้วโทรบอกด้วยนะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฝันถึงเขาด้วยนะ
2: ได้ตาแล้วสบายใจ
3: กี่โมงแล้วอ่ะ
2: ไม่รู้อ่ะ
3: อุ๊ยเจ๊ก็ต้องกลับบ้านแล้วเหมือนกันอ่ะเจ๊ไปก่อนนะเออพี่ก๊อฟขอยืมกระเป๋าใช้วันดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคืน
0: แต่ไม่ต้องมาคืนใช่หรอกไปคืนที่ร้านเช่าเลยแล้วกัน
3: ฮะ
0: งงอ่ะดิฉันรู้อ่ะว่าน้องตูเนี่ยแกก็จ้างมา
3: เดี๋ยวแกอย่าบอกฉันนะว่าแกยังไม่ได้เลิกไอ้แซมอ่ะ
0: ที่ฉันให้แกกดโทรศัพท์หาน้องแซมเนี่ยกะให้แกเชื่อแต่จริงๆนะฉันเตรียมกันไว้โว้ย
3: เฮ้ยวันนี้แกกินลำเจ้าไหนวะทำไมฉลาดจังวะเนี่ยเดี๋ยวนะคะพี่ก๊อฟรู้ได้ไงว่าเจมินไปเช่ากระเป๋ามาหลอกอ่ะ
0: ก็พี่บังเอิญไปเห็นมันอยู่ในร้านเช่ากระเป๋าแบรนด์เนมพี่ยังคิดอยู่เลยว่ามันจะไปเช่ากระเป๋าทำไมในเมื่อมันไม่ชอบเช่ามันชอบซื้อมาใช้มากกว่า
3: ฮะแล้วทีนี้รู้หรือยังว่าเขาเช่ามาทำไม

0: กี่ชั่ว
1: พี่ล้อมไม่เอาดิไอ้เหมยลี่มันจ่ายตังค์มาแล้วนะแกเลิกกับไอ้แซมไปเถอะขอร้อง
0: ไม่ไปบอกนางเหมยลี่นะว่าทำยังไงฉันก็ไม่เลิกกับน้องแซมเว้ย
1: เดี๋ยวจะไปไหนพี่ก๊อฟอย่าเพิ่งน้องว่าใจน้องว่าใจบังคับพี่ก๊อฟมาเลยนะถ้ามันไม่กลับมาคืนดีกับเหมยลี่ไล่มันออกเลย
2: เรื่องของเจ๊
1: เจ๊งอนนะ
3: เจ๊งอนก็เรื่องของเจ๊เพราะว่าไม่มีใครทำอะไรผิดเลยเนาะน้องว่าใจนะคะ
2: ชัดค่ะ
3: ไปค่ะ

0: เอาเงินไปคืนยังไม่เรียงไงอ่ะ
1: รู้อะไรวะ
2: ก็รู้น้องเขาแอบถ่ายเราไง
3: เอ้าเหรอ
2: โหถ้าไปตีหน้าสื่อเดี๋ยวกูตีหน้าแตกเฮ้กล้องกระดุมใช่ไหม
4: กล้องกระดุมอะไรคะ
2: ไม่ต้องพูดมากดึงมันออกมาเอาออกมาเห็นไหมจะบอกอะไรให้นะพี่เคยเข้าไปแอบส่องช่องน้องมาแล้วที่น้องอ่ะออกไปอําชาวบ้านเขาไง
4: ขอบคุณที่ติดตามช่องหนูนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆๆๆด้วยนะคะ
2: อันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าพี่กดไปเรียบร้อยแล้ว
5: เดี๋ยวๆไอ้ยอมพอแกรู้อย่างงี้แกก็เลยยอมเล่นตามน้ําไปกับน้องเขาด้วยอย่างเงี้ยเหรอ
2: พี่หมอนครับถึงผมจะไม่ใช่สิงนะพี่ผมก็ไม่ใช่ควายเหมือนกันแหละมีหรือผมจะไม่รู้แล้วพี่คิดเหรอว่าผมจะเอาเด็กรุ่นนี้มาเป็นแฟนนะพี่บอกไว้ก่อนนะไอ้คลิปที่ถ่ายทั้งหมดห้ามลงโซเชียลนะพี่ฟ้องจริงด้วย
6: โทษถ่ายไปตั้งเยอะแล้วอ่ะขอลงไม่ได้หรอคะเดี๋ยวหนูเอาสติ๊กเกอร์แปะหน้าให้นะลุง
2: ไม่ได้กูจะมาบงเบอร์กูก็ไม่เอากันแหละห้ามลง
6: ไม่ได้งั้นก็กลับแกวกลับ
2: เดี๋ยวจ่ายค่าอาหารด้วย
3: โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมื้อนี้ลุงเลี้ยงเองเอ้ยแต่เอาจริงนะการที่เราไปทำอะไรแบบนี้เนี่ยมันไม่เสี่ยงไปหน่อยถ้าเกิดเราไปเจอคนที่มันไม่ดีขึ้นมาจริงๆวันนึงแล้วเขามาหมอมเราแบบนี้มันอันตรายนะ
6: ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะหนูพาพ่อมารออยู่ที่รถตลอด
3: เอ้าเหรอเอ้ามันก็โอเคค่ะ
6: ขอบคุณนะคะ
3: ค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
7: ก้องแล้วต่อ
3: ครับ
7: พี่ขอถามคำเดียวเลยนะ
3: ครับ
7: คำเดียวเลยว่าน้องต่อรู้ได้ยังไงว่าน้องสองคนนั้นเขากำลังทำคอนเทนต์แอบถ่ายยมอยู
3: ่ก็เมื่อกี้ไงพี่ตอนที่ผมพาน้องเกลไปข้างนอกผมก็บอกก็เลยบอกว่าถ้าเกิดน้องมินนี่ตกลงจะเป็นแฟนพี่ยมจริงๆผมเนี่ยจะโทรไปแจ้งตำรวจไปบอกพ่อแม่เขาให้รับรู้ไว้แค่นี้แหละก็สารภาพหมดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอบทำคอนเทนต์ถ่ายพี่ยมอยู
2: ่ว้าวมึงรู้แต่มึงก็ยังให้น้องเขามาทำกับกูต่อง
3: ับลุงยม
2: มึงนี่มันชั่วจริงเลยพี่หมอนครับพี่ก็อีกคนหนึ่งนะพี่อยู่กับผมมากี่ปีรู้จักกันมากี่ปีแล้วพี่ยังจะคิดว่าผมเนี่ยชั่วขนาดเอาเด็กรุ่นลูกมาเป็นแฟนอีกเหรอครับพี
7: ่ยมจำไม่ได้แล้วเหรอว่ายมเป็นคนเล่าเองว่าสมัยที่ยมอยู่กบไม้แดงเนี่ยยมเคยมีสมญานามว่ายมชาติหมาเพราะฉะนั้นมันผิดตรงไหนที่พี่จะคิดว่ายมเนี่ยเป็นคนชาติหมาเหมือนเดิมอ่ะ
2: แสดงว่าผมเนี่ยมันชั่วได้ดีมากเลยชั่วจนคนเดาทางลำบากโอ้โหคุณนี่สุดยอดของความชั่วจริงๆดีมากผมจะทำชั่วต่อไปให้สมกับสโลแกนของโจ๊กเกอร์ที่เขาบอกไว
3: ้โจ๊กเกอร์เขาบอกไว้ว่าอะไรวะ
2: เห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้างอะไรกันเนี่ยคุณคิดไม่ออกหรอกไอเวรสารทะเลวเลย
9: ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว

0: ใคร
1: สวัสดีครับคุณพ่อ
2: เข้ามาทำไมเนี่ย
3: คุณพ่อมีอะไรบอกผมตรงได้เลยนะ
4: คุยกับมิ้นดีกว่าคืนนี้นะไอ้วอกอะ
5: ใครทำอะไร
1: มาคุณครับคุณครับ
5: ขอบคุณนะคะที่ช่วย
1: ไม่เป็นไรครับยินดีครับ
5: น้าคู่ชัดชัด
1: สวยแล้วสิครู
6: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: ับกับผมออฟชัยนนท์ครับวันนี้มาแทนพี่จัดทีมะ1วันนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยความร้อนแรงในวงการพุทธศาสนานะครับเป็นข่าวสุดช็อกชาวพุทธนะครับเมื่อตำรวจเนี่ยบุกไปจับเจ้าวาดวัดดังที่พระนครศรีอยุธยาในผ้าเหลืองเลยนะครับในช่วงเช้าของวันนี้ขณะที่กำลังฉันเช้าหลังจากเพิ่งปฏิบัติกิจกับสีกาเสร็จสดๆร้อนๆนะครับคุณผู้ชมคือเสพเมถุนกับสีกาในกุฏิแทบจะทุกมุมของกุฏิก็ว่าได้นะครับมีคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยหลุดออกมานะครับนั่นคือประเด็นหนึ่งฮะแต่ประเด็นที่ใหญ่กว่าคือด้านล่างครับเจ้าวาดเนี่ยอมเงินวัด92ล้านบาทเอาไปเปสีกาคุณผู้ชมครับนี่ฮะแล้วดูอาหารการกินหลายคนแซวโอ้โหนี่กินดีอยู่ดีมีเงินใช้เป็นร้อยล้านครับเอาไปเปสีกานี่คือตำรวจกองปราบครับที่นำกำลังเข้าไปจับเจ้าวาดชื่อดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุ66ปีและมีตำแหน่งเป็นถึงพระราชาคณะชั้นสามัญพฤติการของเจ้าวาดคือเบียดบังเงินวัดถึง92ล้านบาทเอาไปเป็นของตัวเองครับคือแทนที่จะเข้าวัดไปเข้าบัญชีบุคคลแล้วเอาไปเปสีกาคนสนิทตลอด2ปีที่ผ่านมาครับพบการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบมากกว่า20รายการและนี่ฮะนี่คือคลิปหลักฐานบางส่วนเท่านั้นที่เราเปิดได้นี่ฮะรวบผมแล้วจากนั้นนี่เราขอตัดไปแล้วก็แล้วกันนะเพราะว่ามันหลายมุมจริงคุณผู้ชมครับสีกากับเจ้าวาดอยู่ด้วยกัน2ต่อ2มีพฤติการที่ไม่เหมาะสมนะครับเสพเมถุนกันทุกซอกทุกมุมของกุฏินะครับทำให้คนไทยวันนี้อึ้งทั้งประเทศโดยเฉพาะโต๊ะตัวนั้นกลายเป็นไวรัลไปเลยนะครับว่าขาโต๊ะแข็งแรงมากนะครับคุณผู้ชมเอ้าตำรวจนะครับไปค้นในกุฏิเพิ่มเติมครับไปเจอเงินสดอีกกว่า26ล้านบาททองคำแท่งอีก10บาทโอ้โหดูฮะตำรวจก็คุมตัวเจ้าวาดเนี่ยไปลาสิกขาตอนแรกมีข่าวว่าอาจจะดูไม่ค่อยยินยอมนะครับแต่สุดท้ายก็ยอมลาสิกขาแต่โดยดีแต่มีอาการเครียดครับแล้วบอกกับพระชั้นผู้ใหญ่ว่ายังเป็นห่วงศาสนาโอ้จริงห่วงตัวเองก่อนตอนนี้นะฮะแล้วถ้าเป็นห่วงศาสนาจริงเนี่ยต้องไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้นะครับตำรวจก็เอาผิดหลายข้อหาเลยนะครับเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เพราะว่าตำแหน่งเจ้าวาดนี่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสมคบกันฟอกเงินนะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะเจ้าวาดรูปนี้เนี่ยเป็นพระเกจิชื่อดังที่จัดสร้างเหรียญเหนือดวงจตุคามรามเทพปรากฏนายกอนุทินชาญวีรกูลครับเคยโชว์เหรียญเหนือดวงคุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นภาพเก่านะเมื่อปี66นะครับตอนนั้นเนี่ยนายกบอกนี่คือซอฟต์พาวเวอร์นี่เป็นภูมิปัญญาคนไทยทำจากเชือกร่มรูดขึ้นรูดลงได้แบบนี้นายกโชว์คุณผู้ชมฮะวันนี้กลับมาฮิตอีกครั้งแต่ฮิตในแง่ของพระที่ทำเหรียญเหนือดวงนะครับเอ้าวันเดียวกันนี้ครับตำรวจนำตัววิทยาวัจกรวัดมาสอบปากคำนานเกือบ5ชั่วโมงครับทีมข่าวพยายามจะสอบถามเจ้าตัวนะครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ารู้ไหมว่าเจ้าวาดมีพฤติกรรมแบบนี้ทั้งเรื่องการเบิกจ่ายเงินและเสพเมถุนนะครับเจ้าตัวไม่ได้ตอบอะไรนอกจากนี้ครับของกลางวันนี้ตำรวจยกของกลางมาจากวัดหลายรายการครับไม่ใช่แค่เงินไม่ใช่แค่ทองแต่โต๊ะที่เป็นไวรัลยกมาด้วยชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนั่นเลยฮะบอกว่าเอาโต๊ะมาทำไมยกมาทำไมนี่เห็นไหมแฟลตบางคนบอกว่าเอามาให้2คนทำแผนหรือเปล่าอันนี้เขาแซวเล่นกันนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวรอฟังตำรวจพรุ่งนี้แถลงอีกครั้งนึงว่าโต๊ะเนี่ยเกี่ยวอะไรต้องยกมาด้วยนะครับส่วนสีกาคนสนิทก็ไม่รอดอายุ47ปีครับตำรวจเนี่ยจับฐานะก็คือสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสมคบกันฟอกเงินและที่น่าตกใจคุณผู้ชมนี่ฮะไปค้นที่บ้านพักของเจ้าตัวที่ปทุมธานีไปเจอทองคำหนัก90บาทตีเป็นเงินประมาณ6ล้านไปเจอเงินสดอีก3ล้าน5โฉนดที่ดินสมุดบัญชีสลากออมสินของมีค่าเพียบคุณผู้ชมดูฮะสีกาคนสนิททีนี้จังหวะที่เจ้าตัวถูกคุมตัวมากองปราบเนี่ยปรากฏเจ้าตัวยังห้อยเหรียญเหนือดวงไว้อยู่เลยฮะอยู่ที่คอครับคุณผู้ชมก็คือเหรียญที่เจ้าวาดท่านเป็นคนสร้างนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เจ้าวาดแล้วขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็ได้พูดถึงที่มาที่ไปของการจับกุมบอกว่าได้รับเบาะแสมาจากลูกศิษย์คนหนึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมทั้งพฤติกรรมส่วนตัวของเจ้าวาดเรื่องของการจำหน่ายวัตถุมงคลและเส้นทางการเงินเพราะว่าเงินที่ได้จากกิจกรรมต่างๆของวัดเนี่ยควรจะเข้าสู่บัญชีวัดแต่กลับพบว่ามีความพยายามเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเงินโอนไปยังบุคคลใช้วิธีจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาเอาอีกแล้วมูลนิธิอีกแล้วก กรณีแบบนี้มันคล้ายกับวัดพระบาทน้ำพุที่ลพบุรีก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วเงินที่ได้จากการขายวัตถุมงคลเนี่ยไม่ได้เข้าวัดแต่ไปเข้ามูลนิธิบางส่วนไปเข้าบัญชีส่วนตัวแล้วการออกใบอนุโมทนาบัตรแทนที่จะออกแล้วเอาเข้าบัญชีวัดไม่ใช่ฮะออกเป็นชื่อวัดแต่เงินเข้าที่อื่นฮะจำนวนเงินและเส้นเงินทั้งหมดตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบครับว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่คาดว่าจะมีคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก 1-2 คนส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าอาวาสกับสีการู้จักกันมาตั้งแต่ปี67นะครับประเด็นเรื่องมูลนิธิคุณผู้ชมวันนี้ทีมข่าวเราสอบถามไปยังทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็อธิบายให้เห็นนะครับว่าคือเงินบริจาคกับรายได้ที่เกิดขึ้นในนามวัดต้องนำเข้าบัญชีของวัดการเบิกถอนเงินต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามเพื่อไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งควบคุมเงินตามลำพังแต่ช่องว่างที่เกิดขึ้นตามหน้าจอครับวัดเนี่ยก็ไปตั้งมูลนิธิขึ้นมาควบคู่กันแล้วเปิดรับเงินผ่านบัญชีของมูลนิธิทำให้ประชาชนที่บริจาคเข้าใจว่าที่ทำบุญไปที่ถวายเงินไปในเข้าวัดแต่ปรากฏเงินตรงนั้นอาจไม่ได้เข้าวัดทั้งหมดนะครับเปลี่ยนเส้นทางการเงินไหลไปที่มูลนิธิซึ่งถือเป็นคนละนิติบุคคลกับวัดนะครับเงินที่เข้ามูลนิธิเนี่ยไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายรับของวัดนะครับและจะอยู่ภายใต้อำนาจบริหารของคณะกรรมการมูลนิธิทีนี้คนทำบุญไม่รู้หรอกเงินเนี่ยเข้าบัญชีใครมันมีช่องว่างระหว่างวัดกับมูลนิธิอยู่อาจจะกลายเป็นเส้นทางซ่อนเงินทนายย้ำนะครับการนำเงินทอดกฐินหรือเงินบริจาคของประชาชนไปเข้าบัญชีมูลนิธิของวัดเป็นเรื่องผิดกฎหมายครับ
1: การที่นำเงินทอดกฐินก็ดีเงินบริจาคก็ดีเข้าไปยังมูลนิธิหรือสมาคมเนี่ยเป็นการผิดเลยผิดเลยเพราะว่าพอเงินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักฐานในเรื่องของวัดไง
2: ค่ะ
1: แล้วเราเอาเงินตรงนั้นน่ะเข้ามูลนิธิก่อนแล้วไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้ไงเพราะว่ามันไม่ใช่ในนามของวัดมันง่ายต่อการยักย้ายถ่ายเทยักยอกเบียดบังไง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพราะมันไม่เข้าวัดโดยตรงไงมันเข้ามูลนิธิก่อนแล้วมาเข้าวัดเนี่ยเกือบทุกที่เลยโดยเฉพาะวัดใหญ่ๆเนี่ยไปดูเลย
0: ทีนี้ต้องขยายผลตรวจสอบต่อไหมฮะทนายอนันชัยชี้เป้ามาแบบนี้แล้วว่าเกือบทุกที่ครับเวลาเราไปทำบุญนะวัดใหญ่ๆเนี่ยเราจะเห็นนะมีทั้งบัญชีวัดและบัญชีมูลนิธินะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งคนที่วันนี้ออกมาเหมือนกับอกหักเลยนะครับคือคนนี้ครับคุณธนัทนะครับหรือว่าคุณนัทแฟนพันธุ์แท้จตุคามรามเทพเจ้าตัวบอกว่าช็อกเลยครับเพราะว่าตัวเองกับรุ่นน้องเนี่ยเพิ่งไปกราบอดีตเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้เมื่อวานนะเพิ่งเจอเมื่อวานเรื่องการทำบุญเนี่ยมองว่าพระสงฆ์ไม่ควรจะรับเงินอยู่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีช่องว่างอยู่นะคือถ้าพระสงฆ์หรือคนที่ทำผิดเกี่ยวกับเงินหรือทุจริตเนี่ยต้องลงโทษอย่างจริงจังชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพระรูปใดก็แล้วแต่ส่วนนี่ฮะเหรียญเหนือดวงคนก็ถามนะครับบอกว่าโอ้โหแล้วอดีตเจ้าว่าเจอแบบนี้เนี่ยราคามันจะตกไหมนะครับคุณนัทบอกว่าตอนนี้ราคาสูงมากโดยเฉพาะรุ่นเหนือดวงทองคำมาสเตอร์พีซเพราะว่ามันมีหลัก10องค์เท่านั้นทั้งประเทศมีแค่10องค์ราคาซื้อขายแตะระดับ10ล้านบาทส่วนองค์ทองคำทั่วไปประมาณ3ล้านบาทโอ้โหภาพรวมของมูลค่าในตลาดเนี่ยคุณนัทประเมินว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทคือช่วงหนึ่งมันฮิตมากคิดดูว่านายกอนุทินยังเคยโชว์คุณผู้ชมส่วนตัวเนี่ยคุณนัทมองว่าการจัดสร้างวัตถุมงคลเนี่ยนะครับมี2เหตุผลคือ1ศรัทธา2ก็ต้องยอมรับตามตรงคือหาเงินทำไมเงินจำนวนมหาศาลจากการจัดสร้างพระไม่ถูกนำไปใช้ในเรื่องสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลมากขึ้นอันนี้คุณนัทตั้งข้อสังเกตนะถ้าเอาแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับสังคมอย่างมหาศาลครับ
3: เจ้าก็ไม่เคยบอกให้เราศรัทธาในตัวพระเลยนะครับให้ศรัทธาองค์พระธรรมในการปฏิบัติจะเป็นหลักนะครับการสร้างพระมันมี2 อย่างเท่านั้นน่ะศรัทธากับหาเงินแล้วโดยมากระยะหลังเนี่ยมันหาเงินทั้งนั้นน่ะคุณดูเหอะมันมีอันไหนที่มันไม่หาเงินยอดมาแต่ละยอดบวกกันดิ100ล้านนั่นน่ะดี3 40ล้านเพื่อทำไมวันนี้เราไม่ทำตรงนี้เพื่อโรงพยาบาลบ้างผมเชิญชวนไปทำโรงพยาบาลเถอะครับคุณดูตอนที่ประเทศเรามีโควิดครับไม่มีที่นอนเลยเตียงไม่พอเลยสร้างโรงพยาบาลเพิ่มดีกว่าครับวัดหยุดไว้ก่อนก็ได้ครับหลักฐานอันนี้มันทำให้ในมุมอีกมุมนึงก็ดีนะครับดีจะได้วัดจะได้สะอาดขึ้น
0: นี่ฮะแล้วก็ไม่รู้ว่ายังมีอีกหรือเปล่านะครับแล้วขณะเดียวกันเรื่องกฎหมาย ที่พระกับสีกาเสพเมถุนหรือมีอะไรกันแบบนี้เนี่ยก็พูดกันมาตั้งแต่ตอนสีกากอบแล้วจนถึงวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือยังก็เดี๋ยวรอติดตามก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยพรุ่งนี้ในเรื่องใหญ่รายวันผมชวนคุณนัทมาด้วยแล้วก็อีกหลายท่านนะครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันต่อพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับก็คือเกี่ยวพันกับทนายตั้มและคุณกันจอมพลังนะฮะวันนี้ทนายตั้มมาออกรายการผมนะฮะก็มาแฉครับเรื่องของโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลควรจะให้คนพิการแต่กลับมีคนนอกและนอมินีได้ไปช่วงนี้ห้ามพลาดครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: เมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยาทั่วไป
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอา

0: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สิงคโปร์ต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: ทำรอบลื่นทำยองสบาย
2: ช่วยล็อกเรื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคโปร์ใช้เผาซ่า
4: ป้าขจมา
5: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
6: มีมี
7: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ตามเอาให้ชัดกันต่อนะครับผู้ชมดราม่าระหว่างทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มบ้าพลังช่วยสู้อันนี้เขาตั้งชื่อตัวเองนะฮะกับคุณกันจอมพลังเนี่ยตอนนี้มันลุกลามบานปลายไปถึงเรื่องโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้พิการนะครับว่าแทนที่ผู้พิการเนี่ยจะได้โควต้าอย่างเป็นธรรมและถูกต้องแต่กลับเป็นว่าไม่ได้นะครับแล้วผู้พิการเนี่ยก็ต้องไปซื้อจากยี่ปัวในราคาใบละนะ84 บาทแล้วจะให้เขาขาย80ได้ยังไงฮะซื้อมาก็84แล้วก็ต้องมาขายเกินราคาแล้วเสียงถูกจับอีกนะครับเรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดเผยจากคุณสุภชัยสงพินิจนะครับอดีตนักกรีฑาทีมชาติสังกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้พิการจริงครับต้องการขายสลากเป็นอาชีพแต่กลับไม่ได้โควต้าตามที่สมควรจะได้นะครับแต่โควต้าเนี่ยดันไปอยู่ที่คนนอกหรือนอมินีที่เป็นคนไม่พิการคุณสุภชัยบอกว่าสมาคมเนี่ยได้โควต้ามาตั้งแต่ปี57แต่ตัวเขาและกลุ่มนักกีฬาเพิ่งจะรู้เมื่อปี6566ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสมาชิกหลายคนนะครับแม้ว่าจะเป็นสมาชิกแต่ก็ไม่ได้นะครับเนี่ยสมาชิกของสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยแต่กลับไม่ได้ขณะเดียวกันมีบุคคลภายนอกหลายคนมารับสิทธิ์ครับเอาชื่อมาเป็นรายชื่อม้าแล้วรวมสลากเนี่ยเอาไปให้คนอื่นฮะผู้ชมนี่ฮะแล้วปรากฏคนที่เป็นรายชื่อม้าเนี่ยไม่ได้เอาสลากไปขายเองได้ค่าจ้างครั้งละ500 บาทเท่านั้นส่วนผู้พิการตัวจริง อย่างที่ผมบอกฮะต้องไปซื้อสลากจากยี่ปัว84 บาทบ้าง86 บาทบ้างทั้งที่ราคากลางแค่70 บาทกว่านะครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบหน่อยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดหรือบุคคลใดหรือไม่เพราะว่าตัวเองต่อสู้เรื่องนี้มานาน3 ปีแล้วครับ
12: กลุ่มนั้นน่ะไม่ได้จดเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคม
11: แล้วทำไมกลุ่มนี้ได้ฮะ
12: ก็ใช่ไงครับก็แล้วทำไมกลุ่มนี้ถึงได
11: ้แล้วกลุ่มนี้เป็นผู้พิการไหมฮะหรือว่าเป็นใครก็ไม่รู
12: ้ไม่เป็นคนปกติบ้างอะไรบ้างที่เขาหามากันมาเขาก็ออกมายอมรับแล้วว่ายอมรับว่าได้รับการว่าจ้างก็คือครั้งต่องวดก็คือครั้งละ500 บาท
11: หมายถึงคนเหล่านี้ที่มารับนะฮะ
12: ใช่ครับ
13: เป็นม้าอีกทีนึง
11: คือมารับไปให้คนอื่นอีกทีนึง
13: ใช่ครับเอาแค่ยืมชื่อมาย
11: ืมชื่อมารับ
12: ใช่ครับเขาทำอะไรถึงได้ขนาดนั้นทั้งที่ผมทุ่มเทเกือบครึ่งชีวิตผมมาในการที่ว่าผมเล่นกีฬา
11: ครับ
12: แล้วผมขอคุณแค่ให้ผมได้เอามาขายประกอบเป็นอาชีพเสริมแค่ 4-5 เล่มอ่ะ
11: ยังไม่ได้เลย
12: ยังไม่ได้เลย
11: แต่คุณกลับไปให้ใครก็ไม่รู้
12: ใช่ครับ
11: แล้วเขาไม่ได้เป็นผู้พิการด้วย
12: ใช่ครับ
11: คือผมสัมภาษณ์ไปผมก็สะท้อนใจนะครับคุณผู้ชมเนี่ยหากินกับผู้พิการได้ลงคอได้อย่างไรขณะที่เมื่อสักครู่นี้ทนายตั้มบ้าพลังนะฮะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับก็ออกมาบอกเลยบอกว่ามีนักการเมืองอินฟลูที่มาเบียดเบียนโควต้าสลากกินแบ่งครับเอาชื่อของคนทั่วไปที่ร่างกายปกติมาสวมรอยอ้างเป็นผู้พิการแล้วมาขอรับจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนที่กลุ่มคนมีชื่อเสียงเหล่านี้จะเอาโควต้าสลากเนี่ยไปตัดขายส่งต่อให้กับยี่ปั้วรายใหญ่เพื่อกินส่วนต่างสร้างรายได้นะครับเอาตีว่าบาทหนึ่งต่อแผ่นต่อใบอะไรอย่างเงี้ยหลัก200 ล้านบาทต่อปีนะครับทนายตั้มวันนี้บอกกับผมว่าไม่ได้เป็นการหิวแสงหรือมาฟอกตัวหรือรับงานใครมาแต่ต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้พิการที่ถูกเอาเปรียบมาอย่างยาวนานทนายตั้มบอกว่ารู้จักกับคุณสุภชัยเมื่อสักครู่เนี่ยก็2 ปีแล้วนะครับอยากจะรื้อระบบโควต้าสลากให้เกิดความโปร่งใสซึ่งทนายตั้มฝากไปถึงอินฟลูชื่อดังที่เคยทำลอตเตอรี่ออนไลน์ เคยบอกกับทนายตั้มว่าได้รับสลากจากลูกพี่มาขายต่อได้กำไรส่วนต่างงวดละประมาณ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทก็ฝากคำถามไปยังอินฟลูดังคนนี้ก็คือคุณกันจอมพลังนี่แหละว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้จริงช่วยออกมาตอบคำถามหน่อยครับ
13: ที่เมื่อก่อนเนี่ยได้รับสลากมาเนี่ยนะคุณได้รับมาจากใครนะซื้อมาจากทางไหนโอนเงินมายังไงแล้วขายต่อใครยังไงต่อโดยวิธีไหนนะเอาแค่ตรงเนี้ยตอบมาให้ได้นะครับว่าซื้อมาจากใครทีเยอะขนาดเนี้ยตอบมาให้ได้นะ อย่าบอกว่าเคยชี้แจงแล้วนะไม่มีใครเคยจี้แบบผมก็ต้องช่วยเขาให้สุดนะครับไปดิสไอมาแล้วได้ผลสรุปมาแบบนี้แล้วนะต่อไปนี้เราก็ต้องมีการดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องต่อทำทั้งทีเนี่ยทำทั้งระบบเลยแล้วผมคิดว่าศักยภาพของตำรวจสอบสวนกลางเนี่ย มันสามารถที่จะทำได้
6: นี่คุณจะรื้อระบบโควต้าสลากกินแบ่ง
13: ผมไม่ได้รื้อครับผมให้ตำรวจทำ
11: จริงๆวันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะครับทีมข่าวเราเนี่ยพยายามติดต่อทั้งสมาคมกีฬาคนตาบอดทั้งคุณกันจอมพลังนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครรับสายเรานะครับเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงจากอีกด้านนึงเพื่อความเป็นธรรมนะครับ

ครับคุณผู้ชมสลับมาที่วิมานอากาศ Sky Castle Thailand กันหน่อยนะครับเพราะว่ากำลังเข้าสู่ช่วงที่ไม่มีใครยอมใครเข้มข้นจริงๆความลับของเรื่องก็เริ่มถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆแล้วครับเกมการแข่งขันทั้งรุ่นแม่และรุ่นลูกยิ่งร้อนแรงขึ้นนะครับเมื่อโค้ชพิมพ์ยังเดินหน้าควบคุมและกดดันเพชรขณะที่ความจริงเรื่องพ่อของจินและเพชรก็ถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่เดินทางมาถึงจุดที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันครับการแข่งขันเพื่ออนาคตของเด็กๆยังเดินหน้าต่อทั้งเรื่องทีมชาติข้อสอบและการช่วงชิงโอกาสจนมาถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันในงานวันเกิดของ AJ ที่ทำให้ทุกคนคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นใน2ตอนล่าสุดของสัปดาห์นี้นะครับทั้งความลับความกดดันการแข่งขันกำลังชนกันเต็มๆใครที่ยังตามไม่ทันนะครับสามารถรับชมวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันวันดีที่เดียวเท่านั้นเมื่อทุกคนอยากเป็นที่1แต่บางคนอาจต้องแลกด้วยทุกอย่างที่มีนะครับสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำนะครับพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้ครับสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับคุณผู้ชมครับฝนตกหนักมากเลยครับผมขับรถมาที่ตึกแกรมมี่นะฮะโอ้โหน้ำท่วมมาในหลายพื้นที่เลยครับคุณผู้ชมนะครับรับชมช่องวันอยู่ที่ไหนส่งมาคุยกันหน่อยเพราะว่าที่แม่สายเห็นว่าคืนนี้ลุ้นอีกแล้วสักครู่กลับมาดูกัน

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาปัสจันทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนางไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
3: ้ GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
4: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
3: ่กับหนังรักไขขำของคนขยันลืม
5: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
4: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
3: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
6: ์ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
7: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิ้นท์

0: ดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาไซมิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดละซองลองเลยจากการ์เนีย
1: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
2: ผู้หญิงของคุณมันไม่ยอมให้คุณรับสายฉันเหรอหรือว่าคุณกลัวมันจะจับได้ว่าคุณมีเมียมีลูกแล้วก็เลยไม่กล้ารับสายฉัน
3: เอิงครับโลกกลมจังเลยนะครับ
2: โลกกลมอะไรล่ะคะเรียกว่าสตอกเกอร์ดีกว่าฉันเห็นในมือถือคุณว่าคุณไม่ได้ติดต่อกันสักพักแล้วก็เลยอยากให้คุณช่วย
3: ผมถามว่าเราจะอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้ใช่ไหมคุณถึงได้สร้างเรื่องวุ่นวายแบบนี้ถ้าคุณยังสร้างปัญหาให้ผมเหมือนวันนี้คุณจะไม่มีวันได้เจอหน้าลูก
4: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย

0: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี่ไอเลิฟอาปาเช่
1: การเดินทางและการประจนภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N แฟนคอน
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: ติดตามเอาให้ชัดกันต่อครับคุณผู้ชมครับรับชมช่องวันอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับวันนี้ฝนตกหนักมากๆเลยนะครับช่วงค่ำที่ผ่านมาหลายพื้นที่อย่างเช่นในกรุงเทพมหานครเนี่ยกลายเป็นคลองเป็นทะเลย่อมๆนะครับที่เห็นนะครับอย่างเพจพระโขนงบางนาโพสต์โอ้โหคุณผู้ชมคลองบางนาคลองสมุทรปราการครับคือระบบระบายน้ำเนี่ยมันไม่ทันจริงๆเพราะว่าวันนี้หนักจริงๆต้องยอมรับนะครับโดยเฉพาะเส้นบางนาสำโรงมุ่งหน้าปากน้ำผู้ใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังแล้วก็รถติดมากเลยนะครับเยาวราชก็ฝนตกหนักเหมือนกันนะครับนี่ฮะนี่คือที่เยาวราชหรือสุขสวัสดิ์26ราชบูรณะก็ฝนตกหนักต่อเนื่อง2ชั่วโมงกระทบกับการเดินทางหลายพื้นที่นะครับทั่วกรุงเทพวันนี้หนักมากโอ้ดูฮะมืดฟ้ามัวดินเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่กรุงเทพนะครับแม่สายครับไม่แน่ใจว่าคืนนี้ชาวแม่สายชาวเชียงรายเนี่ยจะข่มตาหลับลงหรือเปล่าเพราะว่านี่ฮะดูระดับน้ำสีน้ำและปริมาณน้ำครับฝนตกหนักนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นแม่สายที่เชียงรายเอารถแบ็คโฮมาเร่งกำจัดขยะและกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลมาติดบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพื่อเปิดทางน้ำหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสูงกว่า 4.33 เมตรระดับวิกฤตอยู่ที่ 4.30 เมตรเอาลุ้นครับแล้ววันนี้ครบรอบ2ปีมหาอุทกภัยที่แม่สายเมื่อปี67ด้วยไม่พอครับฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำที่เมียนมาทำให้มวลน้ำก็เลยไหลมาแรงแบบนี้นะครับณขณะนี้ระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพิ่มสูงจนแตะใต้สะพานแล้วนี่คือภาพเหตุการณ์ค่ำคืนนี้ที่แม่สายนะครับจุดที่น่าห่วงครับบริเวณอาคารแม่สายคอมเพล็กซ์และบริเวณท้ายซอย10บ้านไม้ลุงขนครับเนื่องจากว่าคุณผู้ชมดูภาพนี้บิ๊กแบ็คและผนังกั้นน้ำมันรั่วแล้วครับเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและแก้ไขช่วง2ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเชียงรายส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์แล้วครับให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายตำบลเวียงพางคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่เทศบาลตำบลแม่สายก็ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับชุมชนสายลมจอยเกาะทรายไม้ลุงขนและเหมืองแดงถ้าท่านใดประสบเหตุฉุกเฉินแจ้งมาได้นะครับที่เบอร์โทรตามหน้าจอครับ053-733-123ตลอด24ชั่วโมงนะครับยกธงแดงแล้วนะครับย้ายของขึ้นที่สูงด่วนนะครับ4ชุมชนตามหน้าจอนะครับรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางผู้สูงวัยผู้ป่วยติดเตียงให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่ากรมอุตุบอกมานะครับ 10-13 กันยายนนี้ฝนยังตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับสลับอารมณ์กันหน่อยนะครับเครื่องปรับอากาศเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับวันนี้บ้านใครต้องการทำความสะอาดแอร์แบบง่ายๆแค่ฉีดก็ช่วยให้แอร์เย็นห้ามพลาดเลยนะครับติดตามจากคุณแม็กครับ
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะดึกๆแบบนี้ทุกๆท่านก็คงนอนเปิดแอร์ดูทีวีอยู่ในห้องนอนถูกไหมฮะแต่เชื่อไหมฮะหลายๆท่านบอกว่าโอ้โหแอร์เครื่องเก่าเครื่องเดิมของเราเนี่ยวันนี้รู้สึกไม่ค่อยเย็นเลยรวมทั้งถ้าเกิดวันไหนฝนตกอากาศชื้นๆนะฮะก็จะมีกลิ่นเหม็นอับเหม็นเปรี้ยวตามมาด้วยได้เวลาล้างแอร์แล้วครับวันนี้อยู่กับ BCC ฮะเขาเป็นน้ำยาล้างแอร์อเนกประสงค์ที่จะให้คุณผู้ชมล้างแอร์ได้ด้วยตัวคุณเองใช้งานง่ายมากก็เอาหน้ากากแอร์ออกนะหลังจากนั้นก็ฉีด BCC เข้าไปฮะและหลังจากนั้นไม่ต้องรอฮะเปิดใช้งานแอร์ต่อได้ทันทีแค่นี้เองฮะแอร์ก็จะกลิ่นสะอาดสดชื่นรวมทั้งเย็นสดชื่นด้วยที่สำคัญถ้าล้างบ่อยๆก็จะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟด้วยนะและแน่นอนการล้างด้วย BCC ล้างด้วยตัวเองแบบไม่ต้องจ้างช่างแบบนี้ล้างครั้งนึงไม่ถึง50บาทเลยฮะเนี่ยเป็นสินค้าขายดีของเรานะฉะนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยขายมาเกือบ10ปีแล้วฮะก็จะมีรีวิวจากลูกค้าเยอะแยะมากมายนี่หลายคนก็บอกว่าเลิศดีมากหลายคนก็ใช้ง่ายสินค้าคุณภาพดีต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะที่ซื้อซ้ำนะและแน่นอนใครอยากจะได้แต่ว่ายังไม่เคยใช้งานเลยแต่ไม่มั่นใจไม่ต้องห่วงฮะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษฮะที่จะให้คุณทดลองใช้ฟรีด้วยฉะนั้นอยากได้ กดมาได้เลยเพราะว่าโปรนี้คุณจะได้ขวดทดลองใช้ฟรีไป1ขวดนะฮะถ้าไม่พอใจยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนแต่โปรนี้เฉพาะวันนี้เท่านั้นจัดได้เลยฮะโปรนี้คือคุณจะได้ BCC ทั้งหมด3ขวดบวกขวดทดลองใช้ฟรีอีก1รวมเป็นทั้งหมดคือ4ขวดนะเดี๋ยวเรามีกระเป๋านะฮะอันนี้เป็นกระเป๋าเดินทางให้ด้วยอีก1ใบทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยเลยแล้วก็รอจ่ายเงินที่

0: ็จะมีตัวนี้เป็นฟิลเตอร์เนาะคุณก็ถอดไปล้างทำความสะอาดได้เลยอ่ะวันนี้เราไม่ถอดละกันเราแค่ยกขึ้นข้างในเป็นคอยแอร์ถูกไหมฮะคุณใช้ BCC ฮะเขาจะเป็นสูตรน้ำแล้วก็เป็นหัวสเปรย์ฉะนั้นคุณฉีดเข้าไปแบบนี้ได้เลยเห็นไหมฉีดเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะฮะตรงไหนฝุ่นเยอะคุณฉีดเยอะคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่า1ขวดนี้มันใหญ่มากมันล้างแอร์ได้ประมาณ5ครั้งหรือว่า5เครื่องเลยฉีดทั้ง2ด้านนะให้เต็มที่หลังจากนั้นก็ปิดทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมและก็เปิดใช้งานแอร์ต่อได้ทันทีแม่ดึกๆแบบนี้ถ้าแอร์ไม่เย็นจะเรียกชงเรียกช่างเขาก็คงไม่มาหรอกฉะนั้นคุณแค่ปิดแอร์ล้างปุ๊บและคุณเปิดแอร์ใช้งานต่อแค่นี้เองคุณนอนต่อได้เลยและนี่ฮะล้างแอร์เฉลี่ยครั้งละไม่ถึง50บาทเลยแล้วก็ล้างเองง่ายๆแบบนี้ที่สำคัญนะคุณผู้ชมฮะดูทางนี้นิดหนึ่งฮะมีการทดลองเตรียมไว้ให้คุณผู้ชมดูถ้าคุณไปล้างด้วยน้ำเปล่าเนาะมันก็เสี่ยงเนาะที่จะทำให้อุปกรณ์ข้างในของคุณเนี่ยโดยเฉพาะโลหะต่างๆเนี่ยมันเป็นสนิมแต่ถ้าล้างด้วย BCC ฮะเห็นไหมฮะสะอาดเลยแล้วก็ไม่เป็นสนิมแบบนี้ด้วยนะครับตัวผมเองเนาะบ้านผมมีทั้งเด็กแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผมก็ใช้ BCC นี่แหละในการล้างแอร์เป็นหลักเลยเนี่ยมีการทดลองด้วยนะเราเอา BCC เนี่ยไปแช่ชิ้นส่วนต่างๆของแอร์นะฮะทดลองดูไม่ว่าจะเป็นโลหะเป็นพลาสติกเป็นชิ้นส่วนต่างๆไม่เป็นสนิมไม่กัดก่อนและไม่ทำลายเครื่องแอร์ของคุณแน่นอนเหลือไม่เยอะฮะ70เซตทำไมมีน้อยเพราะว่าโปรนี้คือเราจะให้คุณทดลองใช้ฟรี1ขวดไงล่ะคุณได้ไป4ขวดนะคุณเอาขวดทดลองใช้ฟรีล้างแอร์เลยและลองใช้เลยอย่างที่ผมพูดแล้วมันเป็นอย่างที่ผมพูดไหมถ้ามีปัญหาใดๆโทรกลับมาฮะเดี๋ยวเราคืนเงินให้เต็มจำนวนแน่นอนและมีกระเป๋าเดินทางให้ด้วยนะเหลือไม่เยอะละเหลือแค่60เซตเท่านั้น999บาทฮะราคานี้จะล้างแอร์ได้20เครื่องตกเป็นการล้างแอร์ครั้งหนึ่งไม่ถึง50บาทเลยฉะนั้น1252ฮะ1252โทรมาตอนนี้ได้เลย LINE @ก็มี QR code ก็มีนะจ๊ะผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งฮะที่คอนโดนะคอนโดเล็กๆนะฮะมีแอร์3เครื่องพอเปลี่ยนมาใช้ BCC ประหยัดกว่าเดิมเยอะเลยล้างแอร์แค่ไม่ถึง50บาทแบบนี้ใช้งานง่ายบางทีกลับบ้านมาเนี่ยทำงานมาเหนื่อยๆ2ทุ่ม3ทุ่มภรรยาบอกว่าเอ้ยล้างแอร์หน่อยสิวันนี้รู้สึกแอร์ไม่ค่อยเย็นเลยได้ฮะปิดแอร์ก่อนฮะคุณผู้ชมฮะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไรก็ต้องปิดก่อนเนาะหลังจากนั้นเปิดขึ้นมาฮะหน้ากากแบบนี้ตรงนี้ฟิลเตอร์เนาะภรรยาเขาเอาไปล้างเป็นประจำอยู่แล้วแต่ตรงเนี้ยเราไม่กล้ายุ่งอะไรกับเขาเป็นคอยแอร์คุณฉีดเข้าไปได้เลยเขาเป็นสูตรน้ำดีอย่างนึงตรงเราไม่ต้องฉีดน้ำซ้ำไม่ต้องเช็ดออกไม่ต้องล้างออกฉีดแล้วทิ้งไว้อย่างนี้ได้เลยหลังจากนั้นแนะนำนะหลังจากฉีดเรียบร้อยแล้วคุณประกอบทุกอย่างกลับเข้าที่แล้วเปิดใช้งานแอร์ต่อทันทีเลยจะดีมากเพราะว่าสิ่งสกปรกทั้งหลายเนี่ยมันจะไหลออกไปทางคอมเพรสเซอร์แอร์ที่อยู่ข้างนอกอาคารเนาะเนี่ยเปิดใช้งานแอร์ต่อเนี่ยกลิ่นมาแล้วฮะเป็นกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมนะฮะเป็นกลิ่นของความสะอาดสดชื่นเนี่ยเป็นสินค้าขายดีของเรานะฉะนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยขายมาเกือบ10ปีแล้วฮะก็จะมีรีวิวจากลูกค้าเยอะแยะมากมายนี่หลายคนก็บอกว่าเลิศดีมากหลายคนก็ใช้ง่ายสินค้าคุณภาพดีต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะฮะที่ซื้อซ้ำนะและแน่นอนวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษฮะที่จะให้คุณทดลองใช้ฟรีด้วยถ้าไม่พอใจยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนโปรนี้คือคุณจะได้ BCC ทั้งหมด4ขวดนะเดี๋ยวเรามีกระเป๋านะฮะให้ด้วยอีก1ใบทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยเบอร์โทร1252ครับ1252โทรมาตอนนี้ได้เลยล้างแอร์บ่อยๆนะจะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟด้วยเพราะแอร์เขาจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพฮะส่วนตัวผมนะผมจะล้างประมาณเดือนละครั้งเนาะหรือว่าถ้าเกิดคุณจะอยากล้างบ่อยกว่านั้นเช่นบ้านไหนมีเด็กหรือว่าสัตว์เลี้ยงฮะล้างบ่อยๆได้อย่างไม่มีปัญหาจัดไปได้เลยฮะใครอยากจะล้างแอร์ด้วยตัวเองฮะแนะนำ BCC แค่ฉีดไม่ต้องรอเปิดใช้งานแอร์ต่อได้ทันทีที่สำคัญฮะมาดูโหลอีกสักรอบอย่าไปใช้น้ำเปล่านะมันอาจจะเกิดสนิมได้นะจัดไปได้เลยโปรนี้คือมีการทดลองใช้ฟรีให้ด้วยอีก1ขวดนะฮะถ้ามีปัญหาอะไรไม่พอใจในประสิทธิภาพใดๆโทรกลับมาฮะคืนเงินให้เต็มจำนวนอยู่แล้วแต่ต้องโทรมารับสิทธิ์ก่อนย้ำว่า4ขวดล้างแอร์ได้20ครั้ง20เครื่องและเป็นการล้างแอร์ไม่ถึง50บาทต่อครั้งเลย999บาทมีกระเป๋าเดินทางให้ด้วยนะฮะ18เซตสุดท้าย1252ฮะ1252รีบโทรมาให้ทันแล้วกัน LINE @มี QR code มีสะดวกช่องทางไหนสั่งได้เลยจ้ะหมดเวลาแล้วฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับหลายประเด็นจากข่าวช่องวันสำนักข่าววันนิวส์ของเรานะครับเพราะว่าล่าสุดสภาไฟเขียวนะครับวันนี้เห็นชอบร่างงบปี70วงเงิน 3.78 ล้านบาทนะครับ 3.78 ล้านบาทนะครับส ส่งวุฒิสภาถกต่อในวันพรุ่งนี้11กันยายนหลัง

0: จากอภิปรายมามาราธอน4วันรวดนะครับน่าสนใจคือคะแนนโหวตวันนี้เนี่ยพรรคกล้าทำโหวตให้พรรคร่วมรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเอาให้ชัดแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามข่าวกันต่อในวันพรุ่งนี้ข่าวเช้าช่องวันครับสวัสดีครับ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: จากการแข่งขันเมื่อวานนี้ระหว่างแชมป์น้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อ น้องปะทะกับหมูหมีหลานชายที่ขอมาสู้เพื่อญาติจากอุดรธานีแต่ก็เป็นน้ำพึ่งที่เอาชนะมาได้เป็นสมัยที่10และเข้าเป็นหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปปิดหนี้ได้แล้วทั้งสิ้น 125,000 บาท
1: พบกับโชเฟอร์ขับแท็กซี่ที่ขอสู้หารายได้ปิดหนี้ก้อนสุดท้ายในชีวิตครับขับรถเช่าเขาอย่างนั้นเป็นรายวันนานแค่ไหน
2: 4ปีน่าจะได้
1: ใจคิดว่าอะไรตอนนั้น
2: คิดในใจว่าเป็นเช่าซื้อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ผ่อนเขาดีกว่า
2: เป็นผ่อนหลังจากนั้นเราก็เช่าซื้อกับสหกรณ
1: ์เขาให้ผ่อนยังไง
2: ตอนแรกตกลงกัน5ปีในการผ่อน
1: แต่ปรากฏว่าสิ่งที่วาดหวังไว้ไม่เป็นไปตามคาดปีนั้นคือปีโควิดพอดีจากยอดตอนแรกนี่มีเท่าไหร
2: ่900,000
1: 900,000 บาทจากนี่ 900,000 บวกยอดเขาเรียกว่าดอกเบี้ยเข้าไป
2: ใช่ดอกเบี้ยจะสูงขึ้นทบต้นทบดอก
1: กลายเป็นยอดสูงสุดไปอยู่ที
2: ่ 1,700,000 บาท

0: ีครับผมไร้มกชนครับต้อนรับคุณผู้ชมมาสู่ดนเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่นะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินถุงของเราซึ่งที่นี่ Lucky Frame ส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกับประกาศทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่เบนซ์พอชิตาและครูสลาคุณอาวุธครับ
1: เทสาบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชา
2: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
3: ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในหลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
4: Give me more

0: ไก่แคนส่งซิงเกิลเดี่ยวปล่อยใจถ่ายทอดโมเมนต์เมื่อเจอคนที่ใช่อยากชวนมาเปิดใจไปด้วยกันแถมเพลงนี้เจ้าตัวนั้นนั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยล่ะค่ะ
1: อย่างเพลงปล่อยใจอ่ะจริงๆความรู้สึกที่ผมแต่งขึ้นมามันคืออยากจะสื่อว่าคนเราอ่ะเวลาจะทำอะไรบางอย่างมันไม่ต้องมีเหตุผลตลอดใช้ใจนำทางบ้างอะไรเงี้ยนั่นแหละในกับทุกๆเรื่องไม่ใช่แค่กับความรัก
2: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
3: เจ๋วกูมีแผน
4: มึงไม่ต้องช่วยกูต่อแล้วอะ
3: เอ้า
4: ที่ผ่านมากูโกหกมึงอะกูไม่ได้รู้เรื่องพ่อต่ออ่ะกูแค่อยากให้มึงช่วยจีบมิวอ่ะแล้วกะจะแต่งเรื่องต่อเอาอ่ะเป็นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย
3: มิวไอ้เจ้ามันชอบมึงมาตั้งนานแล้วอ่ะ
5: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์4ตอนสุดท้าย
6: เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลยเราต้องรีบนะ
7: น้องเพชรบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะจีนตกมาได้ยังไง
8: ไม่รู้
7: คนร้ายอยู่ในหมู่เด็กๆของพวกเราเหรอคะ
9: มันอาจจะเป็นเอเจ
10: ตอนที่เอเจออกไปเจอจีนน่ะจีนตกลงไปแล้วนะคะ
9: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
11: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่น่าสงสัยที่สุดเลย
7: กูจะเป็นลูกคุณเหรอคะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแตก
12: ลูกมึงแม่งโรคจิต
11: ว่าลูกกูโรคจิต
13: ฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
14: วิมานอากาศ
5: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
14: วันจันทร์อังคาร
5: เวลา2ทุ่มครึ่ง
14: พิเศษลูกค้า AS
5: เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99 บาท
5: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
14: โทรออก
15: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
16: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
17: ไม่ต้องลองรีจอยซ์สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10 เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48 ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยซ์เลย
18: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
19: ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame
0: ต้อนรับกลับเข้าสู่ดนตรีเพลงชิงทุนฮะวันนี้เราเปิดรายการกระโดดเพลงจากนักร้องสาวสวยเสียงแหบเสน่ห์คนนี้แบมพิชญานินทร์ครับวันนี้มากับเพลงยิ่งกว่าเสียใจครับ

0: 남진이한테 한소리가 오늘이 เอาเพลงพี่พันธุ์มาฝากเรา
1: ใช่แล้วค่ะทำไมเลือกถึงเลือกเพลงนี้เป็นเพลงเก่าที่เพราะแล้วก็เคยดังในอดีตนะคะก็เลยอยากจะหยิบขึ้นมาร้องอีกค่ะแล้วก็เชื่อมโยงกับเพลงที่ซิงเกิลใหม่ของแบมด้วยค่ะแหมไม่น่านอกใจกันเลยคนรักกันทั้งคนอะไรอย่างเงี้ย

0: แบบอ่อนๆบ้างแต่ก็เติมความเป็นลูกทุ่งเป็นลูกคอใส่ลงไปเฮ้ยล่าสุดที่เห็นใน IG คุณแม่ไปเป็นเค้าเรียกเขาเรียกจิตอาสาที่โรงพยาบาลเหรอคะเห็นไปฟ้อนให้คนไข้ดูอะ
1: จริงๆไม่ได้อยากไปเท่าไหร่หรอกค่ะแต่จำเป็นต้องไป
0: ไปทำไม
1: เพราะว่าเป็นเนื้องอกในมดลูกค่ะ
0: แล้วก็ไปฟ้อนอะไรงงอะ
1: ไปผ่าตัดก่อนค่ะ
0: ไปผ่าตัดอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิ
1: ใช่ค่ะก็คือคุณแม่เหมือนจะปวดท้องวันนั้นแล้วก็คลำๆดูด้วยความสันนิษฐานของเขาบอกว่าเขามีก้อนเนื้
0: อ
1: เขาก็เลยหนูไม่สบายใจก็เลยพาไปตรวจไปตรวจเพื่อผลเลือดออกมาผลตรวจออกมาก็คือเจอเนื้องอก10เซนค่ะ
0: 10เซนเอาใหญ่อยู่เหมือนกัน
1: ใหญ่ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยต้องผ่าตัด
0: แล้วทำไมภาพมันออกมาเอนเตอร์เทนขนาดนั้นนะคะ
1: ก็คือวันนั้นก็คือผ่าตัดเสร็จไปแล้วประมาณ2วันค่ะแล้วทีเนี้ยค่าห้องมันก็เดินไปเรื่อยเขาก็กลัวแม่กลัวลูกจะจ่ายหนักไปหน่อยก็เลยคุณหมอบอกให้เดินเยอะ
0: ๆ
1: คุณแม่ไม่เดินค่ะคือฟ้อนเลยจะได้กลับบ้านเร็วๆ
0: เพราะบางทีผ่าตัดเสร็จเนี
2: ่
0: ย
2: แม่อารมณ์ดีมาก
0: แม่อารมณ์ดีกลัวหมอไม่เชื่อว่าดีแล้วไงฟ้อนเลยฟ้อนเลยนี่หมอคือพอเวลาหลังผ่าตัดเราเขาบอกว่าให้เดินกันหน่อยลำไส้ให้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: เพราะว่ากลัวแบบว่าถ้าเกิดเราพักฟื้นช้าเนี่ยมันก็จะมีผลเสียแบบว่าแผลมันจะไม่ติดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่หนูไม่คิดแผลติดเลยคิดว่าลูกจะจ่ายเยอะก็เลยสู้เพื่อลูก
0: เลยเพื่อลูกว่าก่อนว่านอนอยู่กี่วัน
1: โอ้ยหลังจากฟ้อนคุณหมอให้เพิ่มอีกหนึ่งคืนเพราะว่าแผลจะปีกค่ะอันนี้เรื่องได้ไหมค่ะจริงๆจะได้กลับแบบวันรุ่งขึ้นบอกว่างั้นนอนอีกคืนไปทำอะไรมาเดินเยอะเหรอก็ไม่กล้าบอกหมอว่าหมอน่าจะเดินเยอะค่ะ
0: ผู้ใหญ่ชอบอย่างนี้ถ้าหมอแนะนำอะไรมี2อย่างคือไม่ทำ
1: ก
0: ับทำเกินกับทำเกินแต่ว่าก็ตอนนี้ก็การรักษาก็ถือว่าเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: มีเคล็ดลับแม่ในการดูแลคุณแม่อย่างเงี้ยให้ทันท่วงทีก่อนที่มันจะหนักหน่วงมากกว่านี้
1: จริงๆต้องบอกก่อนว่าเราอาจจะมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปด้วยค่ะพี่แฟนหนูคิดว่าหลายๆคนก็เป็นแบบหนูเหมือนกันคือเราเห็นแม่เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้วคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกแต่ที่ไหนได้พอแบบไปตรวจอย่างเงี้ยมันก็ช็อกเนาะก็คือแบบอยากจะฝากแบบทั้งบ้านนะคะถ้าเกิดสุขภาพเนาะมันเป็นเรื่องที่แบบภายในเราไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะถ้าตรวจสุขภาพได้ปีละครั้งเนี่ยอย่างน้อยๆน่ะตรวจเลยค่ะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเราสามารถที่จะแก้ไขได้ทันเวลา
0: โรคบ้าจะได้ทันการขึ้นมา
1: หนูก็โชคดีค่ะที่แบบโอ้แค่ก้อนแค่เนื้องอกที่มันไม่ใช่ชิ้นร้ายอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่งั้นถ้าช้ากว่านี้เราก็อาจจะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: ดีใจด้วยกับผลการรักษาที่ยอดเยี่ยมนะคะเอาล่ะวันนี้พร้อมกำลังใจทุกคนนะ
1: พร้อมค่ะ
0: เริ่มที่ได้เลยค่ะพบกับโชเฟอร์ขับแท็กซี่ที่ขอสู้หารายได้ปิดหนี้ก้อนสุดท้ายในชีวิตครับ
3: ความสุขในการขับรถนะฮะคือเราทำอาชีพที่เรารักถึงว่าจะไปเจอกับอุปสรรคแบบการจราจรบนท้องถนนอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่เครียดเรารักในอาชีพของเรานะฮะเราก็จะทำออกมาได้ดีทุกสิ่งอย่างที่ได้มาก็เพราะว่าการขับรถแท็กซี่เนี่ยเป็นอาชีพที่ผมรักมากที่สุด
4: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าพอแคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าพอแคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
5: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
1: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
0: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
2: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
1: พี่ยังจีบเมามันชุดอยู่เลย
0: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์

0: that time night มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลานั่งเฉยๆ20นาทีเนี่ยไอ้ 155,000 อาการเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์ดิจิตอลเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5944 4ออก
2: จูเลียตแอนด์จูเลียตซีรีส์รักต้องห้ามสุดคลาสสิกที่ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานความรักรับชมตอนแรกพร้อมกันก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างล้นหลาม
3: เกินคาดมาก
4: ๆดูแล้วใจเต้น
5: เป็นการเปิดตลาดเกิร์ลเลิฟได้ดีมากๆนี่แหละGL ฉันตามหาก
2: ับรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
6: เคมีระเบิด
7: ว้าว
8: หมิงหมิงคือหล่อเท่สมาร์ทคูลมากๆส่วนน้องเนปจูนก็คือสวยน่ารัก
9: เขาเข้าขากันแล้วก็รู้สึกว่าโอ้น่ารักแบบแค่จ้องตาก็ฟินแล้ว
2: ด้วยความรู้สึกที่ต่างล้น
5: ได้กลิ่นความขมมาตั้งแต่ EP 1
10: เปิดมาตีกันก่อน
11: เรื่องราวที่มันรักกันไม่ได้เขาจะทำยังไงให้เขารักกันให้ได้
9: เกลียดกันแต่ว่าเราต้องแอบรักกัน
12: นี่คือซิกเนเจอร์ของช่องวัน
2: ท่ามกลางความแค้นระหว่าง2ตระกูล
13: 2ตระกูลที่ไม่ถูกกันบังเอิญลูกสาว2ครอบครัวมีหัวใจให้กัน
14: พีคมากถ้าพ่อรู้จะเป็นยังไง
8: เฮ้ยแล้วยังไงล่ะความรักมันห้ามกันได้หรอ
2: ที่กลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
13: จะเหมือนโรมิโอเห็นจูเลียตที่เราติดตามไหม
10: แต่เรื่องนี้คือจูเลียตแอนด์จูเลียตมันอาจจะตีความแบบใหม
8: ่รอลุ้นกับทั้งสองคนเนี่ยจะฟันฝ่าไปได้ไหม
15: แต่พี่ก็สองคนจะเป็นยังไง
2: และนี่คือเสียงการการันตีว่าซีรีส์เรื่องนี
11: ้คนค่าแก่การได้ดูมากๆ
5: ใครก็ต้องดูพลาดไม่ได
9: ้ลองมาดูมาชิมมิงมิงเนปซูนคือถ้าเข้ามาแล้วน่าจะออกไม่ได้แล้ว
11: ห้ามพลาดดูสดทางวัน31ดูย้อนหลังที่วันดี
16: เป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วที่จะให้ทุกคนได้ดูกัน
17: ก็ฝากซัพพอร์ตจูเลียตและจูเลียตอยู่ด้วยกันไปจนถึงตอนจบนะ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:00 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59 4เหลี่ยมโทรออก
18: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
19: อร่อย
2: ฟินเวอร
18: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
20: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
2: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทย
21: ข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราว
22: เรายังอยู่กับแชมป์10สมัยน้ำพึ่งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อนน้องที่วันนี้ต้องมาเจอกับโชเฟอร์ขับแท็กซี่ที่ขอมาคว้าทุนปิดหนี้ก้อนสุดท้ายในชีวิตจะเป็นใครที่คว้าชัยไปครองมาลุ้นกันครับ
23: เอาละแชมป์ของเราในวันนี้แชมป์10สมัยครับผมสะสมเงินทุนอยู่ 125,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อลักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าสวัสดีครับครับนี่เลยเอาละตั้งแต่แมตช์ที่แล้วเป็นต้นมานะช่องเงินทุนสูงสุดเพิ่มขึ้นไป 100,000 บาททันที
24: ค่ะ
23: นั่นหมายความว่าเฮฮะพะโบนี่2ทีนี้ก็นี่หมดเลยนะ
24: ค่ะ
23: โอเคตั้งใจนะคะ
24: ค่ะ
23: ลุยกันต่อกับด่านนี้ฮะพบกับโชเฟอร์ขับแท็กซี่ที่ขอสู้หารายได้ปิดหนี้ก้อนสุดท้ายในชีวิตครับคุณทรัพย์จากนครราชสีมาเย้สวัสดีครับตรงนี้เลยแนะนำตัวเลยครับ
25: สวัสดีครับผมนายธนทรัพย์วงศ์ศรีกุลนะฮะมาจากจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ก็อายุ48ปีแล้วครับกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกคนด้วยนะครับ
23: นี
25: ่คุณพี่แฟนสุดหล่อ
23: ขอบคุณมากครับ
25: หล่อเหมือนเดิม
23: หล่อเหมือนเดิมก็เนี่ยเหมือนเดิมครับพี่ทราบทำอะไรอยู่นะตอนนี
25: ้ตอนนี้ขับแท็กซี่อยู่ฮะ
23: ขับแท็กซี่อยู
25: ่ใช่ฮะ
23: ขับมากี่ปีแล้วพี
25: ่ขับมา10ปีแล้วครับ
23: ขับมา10ปีแล้วเหรอมาจากโคราช
25: ใช่ฮะ
23: ตอนนี้มีครอบครัวหรือยัง
25: เคยมีฮะแต่ตอนนี้โสด
23: ตอนนี้โสดอ่ะ
25: ใช่ฮะ
23: ครอบครัวเก่ามีลูกไหม
25: ไม่มีครับ
23: ไม่มี
25: ครับ
23: ตอนนี้ชีวิตเราเลี้ยงเดี่ยว
25: ใช่ฮะ
23: เลี้ยงตัวคนเดียว
25: เลี้ยงตัวคนเดียว
23: เข้ากรุงเทพมานานหรือยัง
25: ก็ได้สักประมาณ10ปีแล้วฮะ
23: สักประมาณ10กว่าปีแล้วไปดูเรื่องราวของพี่ทราบกันครับ
26: ปัจจุบันนี้ทำอาชีพขับแท็กซี่ก็รับจ้างทั่วไปทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะแต่โซนหลักๆที่ถนัดในการขับก็จะเป็นแถวโซนหลัก4รามอินทราแถวดอนเมืองอะไรอย่างเงี้ยจะถนัดมากแต่ถ้าลูกค้าจ้างออกไปต่างจังหวัดก็ไปได้ฮะ ขับรถมาก็ประมาณ10ปีแทบไม่ต้องเปิด Google Map ดูเส้นทางบางทีลูกค้าบอกปลายทางอย่างเงี้ยเราก็สามารถนึกภาพออกเลยว่าจะต้องวิ่งไปเส้นทางไหนความสุขในการขับรถนะฮะคือเราทำอาชีพที่เรารักถึงว่าจะไปเจอกับอุปสรรคแบบการจราจรบนท้องถนนอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่เครียดเรารักในอาชีพของเรานะฮะเราก็จะทำออกมาได้ดีเรื่องแปลกๆในการขับรถเหรอฮะส่วนมากก็จะเจอบิดค่าโดยสารอันนี้ประจำเดี๋ยวเข้าไปเอาตังค์แล้วก็จะหายไปเลยอะไรประมาณนี้ส่วนเรื่องแบบลี้ลับเลยฮะยังไม่เจอนะยังไม่เจอแต่ก็ไม่อยากเจอกลัวรายได้ทุกวันนี้ก็จะอยู่ประมาณ 4-500 บาทต่อวันเราก็จะแบ่งมาแบบเป็นค่าใช้จ่ายค่ากินค่าห้องแล้วก็ค่าผ่อนรถครอบครัวตอนนี้เหรอฮะก็อยู่เป็นโสดอยู่คนเดียวที่บ้านก็จะมีพี่น้องอยู่9คนคุณพ่อเนี่ยเสียไปนานแล้วก็จะเหลือแต่คุณแม่ที่อยู่ที่บ้านก็อยู่กับพี่สาวที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วฮะชีวิตก่อนหน้านี้นะฮะผมเป็นคนที่เกิดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะฮะพอจบม.6เสร็จแล้วก็ไปเป็นทหารอยู่2ปีหลังจากปลดประจำการก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพเริ่มเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็เป็นหนุ่มโรงงานก่อนอยู่ประมาณสัก2ปีเห็นจะได้นะหลังจากนั้นก็ออกจากโรงงานแล้วก็เปิดร้านข้าวต้มแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เลยเช่าแท็กซี่ขับ4ปีเห็นจะได้นะฮะก็เช่าไปเช่ามาก็คิดว่าถ้าเราเช่าอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยเราคงไม่มีรถเป็นของตัวเองแน่ๆก็เลยตัดสินใจเช่าซื้อกับสหกรณ์จนถึงปัจจุบันนี้นะฮะรถแท็กซี่ก็ขับมาแล้วประมาณ7ปีนะฮะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ 400,000 บาทก็อยากจะได้แบบเงินทุนมาปิดตรงยอดของแท็กซี่ 400,000 เนี่ยฮะเพื่อจะได้แบบมีแท็กซี่เป็นของตัวเองอาชีพนี้คือให้ความสุขความอิสระไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอาชีพที่เรารักมีความสุขที่ได้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ทุกสิ่งอย่างที่ได้มาก็เพราะว่าการขับรถแท็กซี่เนี่ยเป็นอาชีพที่ผมรักมากที่สุด

0: มอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก
1: ่แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
3: อร่อย
4: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ

0: เก็บแต่ข้อมูลสนามอย่างเดียวนะจ๊ะไม่ต้องเก็บหัวใจปกขอบคนสวยมาด้วยล่ะ
1: น้องนายทำอย่างนี้ไม่ได้นะพี่จะทำให้สนามนี้ต้องปิดตัวไม่เหลือแม้แต่ชื่อเลย
2: หัวใจของสนามกอล์ฟคือ L O P E
3: ขอบคุณปวีนะคะที่บอกรักน่ะ
4: ทำไมปวีถึงออกมาจากห้องคุณนาน่าแต่เช้าแบบนี
5: ้ก็น่าอยากรู้ว่าวันหยุดปวีที่เขาอยู่กับกอล์ฟทั้งวันเขาทำอะไรกันบ้าง
6: น่าขอตามปวีหนึ่งวันได้ไหมคะ
7: Life Lesson อาทิตย์นี้พบกับ
8: ต้องขอบคุณเกษตรกรถ้าเราใช้วัตถุดิบที่ดีก็เป็นอะไรที่เราอยากทำต่อสู้ทำธุรกิจ
9: ตั้งเป้าให้มันสำเร็จเล็กๆในทุกๆวันให้กำลังใจตัวเองทุกวันเออดีว่าดี
10: อยากรวยค่ะโตโต้เราเกิดมากับความจนนะคะแต่เราไม่อยากตายไปกับความจนเราอยากรวยในเมื่อลูกค้ามาทานที่ร้านไม่ได้เมย์จะส่งก๋วยเตี๋ยวของเราไปให้ลูกค้าหน้าบ้านทั่วประเทศ
7: อาทิตย์นี้4โมงเย็น
11: พักที่2เป็นรักแรก

0: แต่ของอัว
1: หรือ
0: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอาเกสองเป็นใคร
2: ข้าหรือช่วยอัวอัวจะยอมไปเกิดใหม่เลย
3: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติอาม่าเกสอง
4: หอตัวดีทุกวันเสาร์หกโมงเย็น
5: แขกรับเชิญของเราครับผม
6: รถ
5: พ
6: ัก
5: กูนาขาเกตัวใหญ่ฉันไม่มี
7: นี่
5: เขาได้ขี้เป็ดครับพี่
7: โทษนะโ
5: อ้ไอรายการเนี่ย
7: ไม่ไอ้ไม่เซตดินสไลด์ไว้ก็ไม่บอก
8: เขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกฟิล์มเลยว่าไม่นิดหน่อยนิดหน่อย
9: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน31
10: เดี๋ยว Golden Song All Star อาทิตย์นี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
11: อีรักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: สองคนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
4: ช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของพี่ซับโชเฟอร์ขับแท็กซี่ที่วันนี้ขอมาสู้หวังคว้าทุนนำไปปิดหนี้ก้อนสุดท้ายในชีวิตเขาจะทำสำเร็จหรือไม่เบาใจช่วยเขากันครับ
1: พี่ซ้ำจากบ้านตั้งแต่อายุเท่าไหร
5: ่21 22ปีเข้ากรุงเทพมาใช่ไหม
1: เข้ากรุงเทพมามาทำอะไรก่อนครับพี่
5: เข้ากรุงเทพมาทำงานโรงงานก่อนช่วงนั้น
1: โรงงานประเภทไหน
5: พวกผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ย
1: ทำได้กี่ปีพี่
5: ทำได้ประมาณปี2ปีแล้วก็ออก
1: ทำไมถึงออกความรู้สึกมันยังไง
5: ความรู้สึกมันแบบว่ามันไม่อิสระคือเราเป็นคนชอบความเป็นอิสระแล้วไปทำแบบงานงั้นมันเหมือนกดดันเรา
1: เวลามันก็ไม่เป็นเวลา
5: เรา
1: จะเอากะไหนก็แล้วแต่โรงงานเขา
5: ใช่ครับ
1: จะนัดสาวก็นัดไม่ได
5: ้ถูกต้องแล้วครับ
1: ปัญหาเวลาลงตัวลำบาก
5: ใช่ครับ
1: อ้าวออกจากโรงงานมีเงินเก็บบ้างไหม
5: มีนิดหน่อยฮะแล้วก็ออกมาเปิดเป็นร้านขายข้าวต้มกุ้ย
1: ข้าวต้มกุ้ยเปิดอยู่แถวไหนครับพี่
5: อยู่แถวปากเกร็ดฮะ
1: แถวปากเกร็ดเป็นไงบ้าง
5: ก็ไม่ประสบความสำเร็จงี
1: ้มันอิสระไปหน่อย
5: ใช
1: ่งานมันว่างไปหน่อย
5: งานมันว่าง
1: งานว่าอิสระหน่อยเปลี่ยนงานดีกว่าหางานใหม่
5: ก็เลยเปลี่ยนก็เลยคิดในใจว่าไปทำอะไรที่มันเป็นอิสระมากกว่านี้ดีกว่าก็เลยแบบหันมาขับเช่าแท็กซี่ขับ
1: อ๋อเอาละชีวิตแท็กซี่เริ่มมาแล้ว
5: อิสระดีอะไรอย่างเง
1: ี้
5: ย
1: เช่าเข้ามาวันเท่าไหร่ฮะ
5: ช่วงนั้นเช่ามาวันละ500บาท
1: รวมค่าน้ำมันอีกวันเท่าไหร่
5: ค่าน้ำมันก็ประมาณสัก300
1: ประมาณ800
5: ประมาณ800
1: กำไรไหม
5: ก็มีกำไรอยู่สักประมาณบางทีก็ขับได้วันละพันอย่างเงี้ย
1: ร้อยสองร้อย
5: ก็เหลืออยู่ประมาณเงี้ย
1: ขับรถเช่าเขาอย่างงั้นเป็นรายวันนานแค่ไหน
5: 4ปีน่าจะได้
1: ใจคิดว่าอะไรตอนนั้นเช่าจ่ายค่าเช่าเข้าไปทุกวันจ่ายค่าเช่าไปทุกวัน
5: เรามาคิดดูว่าถ้าเช่าไปเรื่อยๆนี่มันไม่น่าจะมีอะไรเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
1: เ
5: ราก็คิดในใจว่าเป็นเช่าซื้อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ผ่อนเขาดีกว่า
5: เป็นผ่อนหลังจากนั้นเราก็เช่าซื้อกับสหกรณ
1: ์เขาให้ผ่อนยังไง
5: ต้องจ่ายวันละ 1,000 บาท
1: วันละ 1,000 บาท
5: 1,000 บาท
1: 1,000 บาทนี่เป็นขั้นบันได
5: ใช่
1: ข
5: ั
1: ้นแรก
5: ขั้นแรก
1: 1,000 บาทนี่กี่ปี
5: ตอนแรกตกลงกัน5ปีในการผ่อนแต่ผ่อนขั้นบันได1ปีต่อ 1,000
1: 1,000 แต่ปรากฏว่าสิ่งที่วาดหวังไว้ไม่เป็นไปตามคาดปีนั้นคือปีโควิดพอดี2020
5: ใช่ๆฮะ
1: โอ้โห
5: ส่งบ้างไม่ส่งบ้าง
1: จากยอดตอนแรกนี่มีเท่าไหร
5: ่900,000
1: 900,000 บาทด้วยสภาวะของโควิดต่างๆนานาไม่มีคนขึ้นแท็กซี่การเดินทางไม่คล่องตัวอย่างเมื่อก่อนจากนี่ 900,000 บวกยอดเขาเรียกว่าดอกเบี้ยเข้าไป
5: ทบต้นทบดอก
1: กลายเป็นยอดสูงสุดไปอยู่ที
5: ่ล้าน 700,000 บาท
1: คนลุกใช่ไหม
5: ว่าส่งบ้างไม่ส่งบ้างตอนนี้ก็ส่งไปแล้วประมาณล้านสาม
1: และตอนนี้เหลือนี่อยู่เพียงแค
5: ่400,000บาท
6: โอ้เก่งมาก
5: ขอบคุณครับขอบคุณ
1: พี่ทำยังไงพี่ทำยังไงบอกเคล็ดลับหน่อยในการแบบ
5: เราก็ผ่อนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะปิดยอดให้มันไวขึ้น
1: จากเขาบอกว่าวันละพันเรากลายเป็นเท่าไหร่อ่ะพี่บอกผมหน่อย
5: วันละพันเหรอฮะตอนนั้นมันก็ลดหลั่นเหลือ1,200-1,300 อย่างเงี้ยถ้าเรามีเยอะ
1: นี่เ
5: รา
1: ก็โปะเข้าไปเลย
5: โปะเข้าไปอีก
1: อย่าไปเหนียวอย่าเอาเงินใช้ก่อน
5: ใช่
1: สิ่งที่ต้องใช้ก่อนไม่ได้ใช้ส่วนตัวคติของพี่คือสิ่งที่ใช้ก่อนคือหนี้ที่ต้องถูกใช้ไปก่อนแล้วของส่วนตัวเดี๋ยวรอเราอยู่อีกมากภายหน้า
5: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ตอนนี้ก็มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นที่จะผ่อนหนี้ต่อ
5: ใช่ใช
1: ่แต่มันจะดีกว่านี้ไหมถ้าร้องเพลงแล้วได้เงิน
5: นี่แหละครับมันดีตรงนี้แหละ
1: นี่ตรงนี้แหละความภูมิใจอาชีพนี้คืออะไรนอกจากความเป็นอิสระของมัน
5: ได้อะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างจากอาชีพนี้ ได้พบปะผู้คนได้เรียนรู้ผู้คนทั้งระดับต่ำสุดถึงสูงสุดจะเก็บเกี่ยวความคิดของท่านแต่ละบุคคลนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราฮะอันนี้คือความภาคภูมิใจที่ได้ขับแท็กซี่ในการให้บริการของทุกๆคนอันนี้ก็เป็นตัวแทนของผู้ขับแท็กซี่ทุกคนนะฮะขอให้ภูมิใจกับอาชีพของเราฮะขอบคุณครับ
1: เยี่ยมเยี่ยมเป็นไงน้องแบบน้องหลังพี่ซับครับ
7: ค่ะสวัสดีพี่ซับนะคะต้องขออนุญาตชื่นชมพี่ซับว่าเป็นคนเก่งแล้วก็สู้ชีวิตตอนแรกที่บอกมาว่าค่ารถมันตอนแรกเราคิดว่าน่าจะยังไม่ถึงยอดนั้นนะคะพี่แสงแต่พอพูดปุ๊บอึ้งตกใจ
1: ตกใจว่าล้านเจ็ด
7: ใช่ค่ะคือเก่งมากแล้วก็วันนี้อยากเป็นกำลังใจให้พี่ซับได้ทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงขอให้ปลดหนี้รถแท็กซี่ปลดเขาเรียกว่าอะไรค่ารถใช่ไหมคะให้แบบหลุดเป็นไทยเร็วๆนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
5: ขอบคุณครับ
1: เอาละครับพี่ซับขอ1เพลงเพื่อเขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นก็คือเพลง
5: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งกรรมการอ๋อไม่ใช่พึ่ง
1: ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอ

0: ขอบคุณครับ
1: ไม่ได้มาร้องเพลงเอาเงินอย่างเดียวเรามาหาแฟนด้วยแหละผมว่ามันสังหวานซื้อเหลือเกินยังไงน้องแบบจ๋า
2: ค่ะพี่ซับร้องเพลงนี้ได้แบบเป็นตัวเองมากๆเลยแล้วก็แอบสงสัยนิดนึงเป็นหนุ่มโสดจริงเหรอคะทำไมอินกับเพลงรักจังเลย
1: เอ้ย
2: เหมือนกำลัง
1: หรือรอใครสักคนอยู่หรือรอใครสักคนอย
2: ู่ใช่เหมือนกำลังจีบใครสักคนอยู่นะคะ
1: ก็พูดไป
2: ก็เพราะค่ะแล้วก็ฟังเพลินวันนี้ก็อย่างที่พี่ซับบอกเลยว่าฝันอีกครึ่งต้องพึ่งกรรมการ
1: ค่ะขอบคุณครับไม่รู้ตอนนี้กรรมการพึ่งได้หรือเปล่านะดูปวดหัวยังไงพี่กนเป็นยังไงพี่พีครับ
3: พี่ซับนี่รายการจริงๆนะฮะคนขับแท็กซี่แล้วหาเงินได้เป็นล้านนี่มันน่าทึ่งจริงๆนะ
1: มัน
3: น่าทึ่งจริงแล้วก็ต้องชมอ่ะ
1: แล้วไม่ใช่เป็นร้านแบบนิ่งๆนะร้านแบบที่ดอกมันขยับข
3: ึ้
1: นไปตลอดเลยนะ
3: แล้วก็ขอให้หมดหนี้เร็วๆครับส่วนเรื่องการร้องเพลงผมชอบลีลาการร้องลีลาการปล่อยคำแต่ละคำออกมาเหมือนเข้าใจอารมณ์เพลงมากๆต้นทุนอาจจะไม่ได้จัดจ้านในเรื่องลูกคอลูกเอื้อนอะไรต่างๆแต่พี่ซับร้องออกมาแล้วฟังแล้วดูดีแต่การเล่าวันนี้มันเหมือนผู้ชายที่แบบกุ้มกลิ่มอะแล้วก็เหมือนอารมณ์แบบบอกผู้หญิงคนนั้นแบบเหงาๆผมฟังแล้วผมยิ้มในใจอ่ะว่าพี่เขาอยากจะสื่อแบบนั้นจริง
1: ๆ
3: นะครับก็ไม่จัดจ้านในเรื่องลูกคอแต่ก็มีอารมณ์เพลงที่แบบที่ผมว่านี่แหละวันนี้ครับผม
1: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่เบนครับ
4: คือดูแล้วก็แอบคิดในใจว่าพี่เขาน่าจะเป็นนักร้องที่ขับแท็กซี่ได้นิดหน่อยหรือเปล่
1: า
4: เขาดูร้องเพลงแบบร้องเพลงแบบมีความสุขอ่ะร้องแบบไม่ได้มาแข่งกับใครไม่ได้มาแบบโชว์พลังอะไรเต็มที่แต่ฉันร้องแบบที่ฉันอยากร้องอ่ะฉ
1: ัน
4: อยากร
1: ้องให้คน
4: ฉันอินของฉันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วฟังเราก็ไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรร้องก็ไม่ได้เพี้ยนอะไร
1: ขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับ
5: วันนี้เหมือนเป็นตัวแทนแท็กซี่ส่งมาแล้วก็มาร้องเพลงตรงนี้และพิเศษก็คือร้องเพลงเก่งเขาร้องเหมือนเป็นนักร้องเก่าเป็นนักร้องเก่าไหมครับ
6: ไม่เคย
5: ร้องได้ดีจริงๆครับครูชอบที่สุดวันนี้คือการแบ่งวรรคตอนการไปกับจังหวะดูเหมือนเป็นคนมีประสบการณ์บนเวทีมากๆนี่คือสิ่งที่ทำได้ดีวันนี้นะ1เสียงดี2ร้องเพลงเป็น3คือใจนิ่งพอที่จะเล่าเพลงนี้ไปกับจังหวะมีลูกเอื้อนลูกล่อลูกชนที่มันพอดีฟังพอดีหน้าฟังนี่คือสิ่งที่ซับทำได้วันนี้ซึ่งทำได้ดีส่วนจุดอ่อนครูมองว่ามันอาจจะมาจากเรื่องแรงแล้วก็ธรรมชาติเสียงของเรากับเพลงนี้กับคีย์ที่เลือกมานี่มันไม่ลงตัวกันซะทีเดียวมันจะตายเวลาปีนมีโน้ตสูงๆนะมันก็เสมือนเป็นแผลอยู่ในตัวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นซึ่งไม่เรียกว่าแผลด้วยซ้ำไปแต่เป็นเหตุให้ทำให้ไม่เพราะวันนี้คู่แข่งของน้ำผึ้งร้องดีมีจุดอ่อนเพียงอาจจะเพราะน้อยจะข้ามได้หรือเปล่ารอพิสูจน์ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: ครับ
8: ถึงหน้าที่ของแชมป์10สมัยน้ำผึ้งพี่สาวผู้ยอมสละโอกาสเรียนเพื่อน้องวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลรักษาตำแหน่งแชมป์และเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนเพิ่มเติมได้อีกสมัยหรือไม
1: ่เพลงที่แล้วที่ใช้ในการแข่งขันเขียนฝันไว้ข้างฝาเป็นเพลงแรกที่หนูใช้แข่งขันประกวด
9: ใช่ค่ะ
1: ตอนวัยเด็กเลยเหรอ
9: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นเราเริ่มประกวดตอนอายุเท่าไหร่คะ
9: 16ปีค่ะ
1: เฮ้ยเริ่มตอน16เหรอ
9: ใช่
1: ก่อนหน้านั้นทำกิจกรรมร้องเพลงอะไรอย่างนี้ในโรงเรียนก่อนบ้างไหม
9: มีค่ะก็ร้องเล่นบ้างเป็นปกติร้องในโรงเรียนเล็กๆน้อยๆบ้างค่ะใช่ค่ะ
1: ร้องแบบร้องกับเพื่อนอย่างเงี้ยเหรอ
9: ใช่ค่ะแต่ยังไม่กล้าแสดงออกมากเท่าไหร่
1: ยังไม่กล้าขึ้นเวที
9: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมถึงคราวนั้นถึงกล้า
9: น่าจะคิดว่ามันต้องเอาแล้วแบบ
1: มันต้องลองสักท
9: ีใช่แบบมันต้องลองแล้วอะไรต่าง
1: ๆใครเป็นคนสนับสนุน
9: แม่ค่ะ
1: คุยกับแม่เลยแม่จ๋ายังไงแม่16เพิ่งรู้ตัวว่าต้องประกวดหรือยังไงงง
10: ค่ะพ่อแม่นี่แหละค่ะ
1: พ่อแม่แหละค่ะ
10: เห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับเขาเขาไปประกวดในเป็นเหมือนห้าง
1: อ๋อห้างเหมือนห้างร้าน
10: จัดประกวดแล้วแม่ก็เห็นเพื่อนเขาเนี่ยได้รางวัลแม่ก็เลยเอ้าเขาก็ไปได้ลูกเขาคือสิไปบ่ได้แม่ก็เลยล่องไปเบิ่งกันหน้าแม่ก็เลยว่าล่องไปดูกับบ่เสียหายหาประสบการณ์แม่ว่าร
1: างวัลวันนั้น
10: ก็เลย แม่ก็มักเพลงนี้เขียนฝันไว้ข้างฝาไหมคะมันฟังแล้วมันร้องไห้ทุกทีก็เลยให้ลูกลองฝึกเพลงนี้ค่ะ
1: ก่อนหน้านั้นเขามีแววที่จะร้องเพลงอะไรบ้างไหม
10: ก็มีแม่ก็ร้องพอเป็นพ่อทางพ่อก็นิดหน่อยค่ะพ
1: ากัน แล้วเขาเคยร้องเพลงให้แม่ฟังไหม
10: เคยค่ะก็
1: เป็นเพลงพวกไหน
10: พี่ตายอรไทยพี่นิดๆหน่อยๆค่ะเขาจะร้องค่ะไม่ชัดมองยังไม่ชัดค่ะ
1: แต่ปีนั้นนี่คืออายุ16แล้วหลังวันมันล่อใจไหมแม่
10: ค่ะล่อใจไหม
1: เท่าไหร่
10: หมื่นหนึ่งค่ะ
1: หมื่นหนึ่งนั่นคือรางวัลชนะเลิศ
10: ค่ะ
1: เขียนฝันไว้ข้างฝาในวันนั้นปรากฏการแข่งขันผลออกมาเป็นยังไง
9: ได้ที่หนึ่งค่ะ
1: จำได้ไหมวันนั้นเงินหมื่นเอาไปทำอะไร
9: ให้แม่ค
1: ่
9: ะ
1: ให้แม่วันนั้นแม่ไปทำอะไรแม่จำได้ไหมไปมีผู้มือพิเศษหรืออะไรกันไหม
10: ค่ะค่ะครอบครัวค่ะ
1: ไปกินอะไรกัน
10: ก็มีฉลองหมูกระทะนิดหน่อย
1: พอมีความสุขกันนี่คือความสุขที่เก็บได้หลายทางแล้วก็ขอให้การร้องเพลงเป็นความสุขของหนูและเป็นความสุขคนฟังไปอีกยาวๆ
9: ค
1: ่
9: ะ
1: เอาละเพลงนี้ก็เช่นกันนะจ๊ะ
9: ค่ะ
1: ขอหนึ่งเพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อนั่นคือเพลง
9: ลูกจ้างเขาสาวโรงงานค่ะ
1: เชิญฟังครับ

0: ขึ้นครับผมเป็นไงน้องแบม
1: ค่ะมันดีมากค่ะฟินมากฟังแล้วแบบทำให้เห็นภาพเลยแล้วก็ความหมายของเพลงเนี่ยกินใจแล้วนะแต่ว่าเสียงพี่น้ำพึ่งคือบาดลึกลงไปแบบคือรับรู้ได้ถึงแบบเขากำลังเล่าเรื่องนี้นะแล้วเราเห็นภาพหมดเลยวันนี้สื่อสารออกมาถ่ายทอดออกมาได้ดีมากเป็นกำลังใจให้ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ถึงดีครับ
3: เป็นเพลงที่ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากเพราะมันมีกลิ่นอายความเป็นเพื่อชีวิตอยู่ในเพลงนี้นะครับแล้วก็พอร้องออกมาแบบปล่อยๆแล้วก็ไม่ต้องมีเรื่องของลูกคอหรือลูกเอื้อนมาบังคับเนี่ยผมว่ามันฟังเป็นธรรมชาติกับเพลงนี้นะเพราะว่าตลอดมาหนูร้องเพลงที่มันหนักๆยากๆมาตลอดเหมือนมาปลดปล่อยในเพลงนี้ไงไม่รู้นะครับผมรู้สึกแบบนั้นแล้วก็มีอารมณ์เหงาแล้วก็ได้กำลังใจจากเพลงนี้ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: เหมือนฟังเขาร้องเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าเขาร้องแบบสบายๆแล้วก็ร้องไปแบบคืออาจจะมันไม่ได้มีต่ำมันไม่ได้มีเสียงต่ำเยอะมันก็จะไปทางโซนสูงหมดเลยเนาะแล้วก็ฟังแล้วก็สบายหูอาจจะเป็นเพลงแนวที่เราถนัดด้วยก็เลยแบบเข้าทางวันนี้นะคะเดี๋ยวรอตัดสินนะ
0: ขอบคุณครับเสียงคุณสลาครับ
5: เสียงของน้ำพึ่งกับเพลงของพี่ตั๊กแตนก็ถือว่าไปด้วยกันได้ดีนะครับทั้งน้ำหนักเสียงทั้งเทคนิคการร้องถ้าจะมีจุดที่ท้วงติ่งบ้างก็เป็นอาการคล้ายๆกับพี่ซับนะก็คือมีอาการปีนเป็นบางจุดสำคัญว่าใครจะมากจะน้อยกว่ากันเดี๋ยวข้อสรุปครับ
0: ครับผมขอบคุณครับเซมิซับครับเอาล่ะวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์10สมัยฮะรังรักการไปเยือนของพี่ซับจากนครราชสีมาแท็กซี่หนุ่มผู้สู้ชีวิตยังมีสติและมั่นคงนะพร้อมความภาคภูมิใจในอาชีพของตัวเองน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดก็ตั้งรับอย่างดีโดยมีการสื่อสารอารมณ์เป็นพลังหลักของเธอเลยก็ว่าได้รุ่นแบบพร้อมกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกจากครูสลาครับมาดูซิว่าใครจะออกนำไปก่อน

0: ุสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่น้ำผึ้งจ้าแถมออกนำฮะคะแนนต่อไปไล่มาที่พี่เบ้นครับถ้าเป็นชื่อของน้ำผึ้งฮะเธอคือแชมป์สมัยที่11ทันทีเดินหน้าสะสมเงินทุนต่อไปถ้าเป็นชื่อของพี่ซับเสมอกัน1ต่อ1พี่พีจะต้องเป็นคะแนนตัดสินจบตรงนี้หรือพี่พีต้องดีกาพี่เบนพรชิตามอบคะแนนให้แกน้ำผึ้งกับผมแชมป์11สมัยจ้าดูคะแนนจากพี่พีครับน้ำผึ้งจ้าเป็นไงครับครูครับแบบนี้
1: จริงคู่นี้โดยต้นทุนและก็ทั้งเทคนิคและแก้วเสียงในสูสีกันมากนะครับแต่ที่น้ำผึ้งเหลื่อมนี่คือแรงเขาเสถียรกว่าอยากให้พี่ซับได้ภูมิใจเพราะว่าร้องเพลงเป็นและก็เสียงเพราะมากขอบคุณมากๆกับการเอาเรื่องราวของแท็กซี่มาเล่าสู่กันฟังคอยหาเงินได้มันหมานเด้อเบิดคางวดไว้ๆครับผมชื่นชมครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับแล้วที่ทางรายการช่วยโปะช่วยโปะกันนะมีเงินทุนเป็นกำลังใจให้ 3,000 บาทครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ไปบอกทีมงานได้เลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์11สมัยที่จะได้ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์11สมัยไปเท่าไรดีสะสมไปอีก 5,000 บาททุนเดิมมามีอยู่ 125,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่จากเตาย่าง Lucky Frame ไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ 130,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนวันนี้ขอบคุณสินรับเชิญของเรานะฮะแบมพิชญานินทร์ครับติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนตรีเพลงชิงทุน

0: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
1: ผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
2: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วข้ามสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
1: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
2: ถูไปเลย
1: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นนะสะอาดเลยอ่ะอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้ก
2: ็ซักแบบนี้แบบพลาสติกเน
1: า
2: ะ
1: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
2: มือไม่ต้องขยี
1: ้โอ้ยรุ่นนี้ดี

0: อะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
1: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
0: จ้ะ
1: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
0: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
1: า
0: ะ
1: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีๆฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วแล้วก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
0: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคาบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วย
1: ถูก
0: และที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
1: ัน
0: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเน
1: า
0: ะเราโชคไปแบบนี้เลย
1: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
0: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการ
1: เออมันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
0: เออเนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
1: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
0: จ้ะ
1: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักซักหน่อยไหมเอาไปซักซะหน่อยไหม
0: มาซักหน่อยซักหน่อย
1: เออ
0: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
1: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอ่ะคุ้มมาก
0: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
1: จ้ะ
0: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
1: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
0: ี่
1: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให้เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
0: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่อุ๊ยเลิศอันเนี้ย
1: เออถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟา
0: ใช่
1: เบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
0: ้
1: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
0: ะ
1: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
0: เอออ
1: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
0: ก็เรียกกระดาษกาว
1: เออคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
0: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆได้เอ่ยเห็นป่ะ
1: จ้ะ
0: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
1: แล้วนะ
0: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถ
1: ู
0: กมาก
1: ใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ย

0: คุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
1: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถือบ้านเลยค่ะ
0: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันนึง
1: ช
0: ั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกชกชกชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
1: ะ
0: ด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: แน
1: ่
0: นะแล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: ไปไหนคาบอยู่น
1: ู่นมานี่
0: มา
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
1: ใช
0: ่
1: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
0: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
1: จริง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริงๆ
1: ใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันและเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ๊ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ วันเนี้ยตื่นเช้ามาส่องกระจกทุกวันลองเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี้ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
2: ใช่เลยพี่มาร์คถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วปุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ช
0: ม
2: ผลิตสูตรใหม่ออกมากับสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่หมาเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่110บาทค่ะ
1: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
2: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย

0: 60บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมขาเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
1: โอ้มันทิ้งตัว
0: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
1: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเนาะ
0: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและเอาจริงพอลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
1: โอ้จริง
0: ได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
1: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
0: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดีๆส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายๆคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
1: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
0: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มามันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม่ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
1: นะ
0: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้เลยและปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช้เนื้อครีมแบบยูสตาที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
1: ใสแน่นมาก
0: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่เฟลลี่เองปีนี้68ค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
1: ผิวดีมากนะ
0: แต่ผิวนี
1: ้
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันช้อยตาตกอ่ะแม่บอกโอ้เห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี้
1: ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
0: ถูก
1: โอ้
0: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันคุณผู้ชมค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละวันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพร่ำเพื่อนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
1: หายไป
0: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
1: ้
0: ตัวสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
1: ้
0: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
0: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฝาสีม่วง
1: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
0: และตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโซมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได้พี่หยาใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชม
1: ดู
0: นะเอาเทคนิคพี่หยาไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะแม่80พอลี่บอกแบบนี
1: ้
0: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี
1: ้ดูดิเส้นชัดมากอ่ะแม่
0: เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่ยิ่ง80นะแต่พอลี่พี่มา
1: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
0: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมคะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงเด้งดึงนะ คุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม่อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมี่ยวบอกตอนแรกเลยอ่ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่มะเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอ่ะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชมอย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทะผิวแดงแดงนุ่มมาก
1: ผิวแดงผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเต้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทรด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม่111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: พี่มาบอกแบบนี้เลยนะกระปุกละ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลลี
0: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและเขาเข้าไปเติมและแม่พอลลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊กแบบนี้
1: มากเลยน้อง
0: และเอาจริงๆนะพี่มาตื่นตอนเช้าๆหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่มะมันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สิทธิ์นี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: คุณมันไม่อยู่ค่ะคุณภูวเดชไปต่างจังหวัดอีก 2-3 วันถึงจะกลับอะค่ะ
1: ไปต่างจังหวัด
0: ค่ะ
1: เฮ้ยคุณมนได้บอกไหมว่าไปที่ไหนอะ
0: ไม่ได้บอกค่ะ
2: บอกค่ะ
0: คุณต๋อย
2: คุณมนบอกฉันแต่คุณมนไม่ให้บอกใครว่าคุณมนอะไปปราณบุรีค่ะแต่ฉันก็ไม่ได้บอกใครนะฉันก็แค่พูดเสียงดังแล้วคุณภูก็มาได้ยินเองใช่ไหมคะไปถูกไหมคะ
0: คุณต๋อยคะทำไมคุณต๋อยถึงไปบอกคุณภูเดชล่ะคะว่าคุณมนไปไหน
2: ฉันก็ไม่ได้อยากบอกนะแต่มาคิดดูอีกทีฉันว่ามีคุณภูมาเกาะแกะกับคุณมนก็ยังดีกว่าปล่อยให้คุณมนไปคบหากับอีตาคนขับรถนั่น
0: อ๋อนี่คุณต๋อยปากสว่างแบบมีเหตุผลใช่ไหมคะโอ้โหนี่กดไลค์เลยค่ะคุณต๋อยเยี่ยมมากเลยค่ะ
2: นี่แกหลอกด่าฉันเหรอ
0: เปล่าค่ะ
2: ฉันเห็นในลูกตาแกหลอกด่าฉัน
0: เปล่าค่ะคุณต๋อย
2: ฉันจะกดไลค์ไปในลูกตาแกปากดีนะ
0: คุณฟ้าคุณฝน

0: ข้าผมก่อนนะครับ
1: ข้าผมก่อน
2: คุณอาทิตย
1: ์คุณอะไรนะครับคุณอะไรนะครับข้าผมก่อนนะครับ
2: เราเลิกกันเถอะค่ะ

0: โทษคุณอะไรล่ะครับเอาผมก่อนนะครับ
1: ไปครับพอเถอะค่ะวิลล่าจะไม่เชื่ออะไรคุณอาทิตย์อีกแล้ว
0: ถ้าคุณวิลล่ารักไม่ยอมฟังที่ผมพูดผมจะเดินลงทะเลไปเรื่อย
1: ๆอยากทำอะไรก็ทำเถอะค่ะ
0: ยอมฟังผมไหมครับ
1: ไม่ฟังค่ะ

0: จ้องตา
1: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Pro Defense Sale by O Shopping เอาล่ะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นรายการด่วนพิเศษฮะเพราะว่าหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้อยากได้สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เอาไปทำอะไรน่ะเหรอเอาไปรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus เอาไปสแกนจ่ายเป๋าตังค์วันนี้จัดมาให้ฮะเครื่องนี้ดูใกล้ๆก่อนว่าเป็น Android ตัวใหม่ฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้แอปพลิเคชันใดๆเนี่ยโหลดได้หมดใช้ได้หมดและแอปเป๋าตังค์ที่เอาไว้รับสิทธิ์เอาไว้สแกนจ่ายเนี่ยได้ไหมได้ด้วยนะฮะฉะนั้นจัดไปได้เลยนี่คือ GM Phone ฮะจัดตัวท็อปมาให้นี่คือรุ่น17 Pro Max คุณจะได้ความ Max ทั้งในเรื่องของความสวยนี่โดยเฉพาะนี่รุ่นนี้มีสีส้มนะสวยมากๆแล้วก็เป็นสีที่ขายดีที่สุดของเราหรืออยากจะได้สีน้ำเงินหรือว่าสีดำก็จัดไปได้เลยตามอัธยาศัยฮะคุณได้ทั้งความใหญ่ของหน้าจอนี่มันเป็น 6.9 นิ้วที่ใหญ่มากๆเลยนะและโปรนี้นอกจากจะจ่ายในราคาพิเศษแล้วยังมีโปรผ่อนด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละไม่ถึงพันและของแถมจัดไปให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเคสฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังในกล่องครบถ้วนนะมีรับประกันให้1ปีเรียบร้อยเดี๋ยวเราแถมพัดลมให้อีก1เครื่องแบบนี้และใครชอบเล่นมือถือนานๆดูจอนานๆเอาแว่นฮะอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าเอาไว้ถนอมสายตากันให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ถ้าอยากจ่ายสดที่หน้าบ้านนะฮะก็จ่ายแค่ 2,899 บาทแต่ถ้าอยากผ่อนฮะผ่อนเลย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่966บาทมีไม่เยอะจ้ะมีแค่90เซตเท่านั้นและถ้าเกิดใครอยากจะใช้โปรผ่อนเนาะมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการสั่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ใช้ของผ่อนอีกทีเดือนหน้าเลยฉะนั้นเบอร์โทรฮะ1252ครับ1252โทรตอนนี้ได้เลยใครมีบัตรเครดิตนะก็ผ่อนไปเลยนะไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะเลือกสีให้เรียบร้อยแล้วก็โทรมาได้เลยสำหรับผมนะผมชอบสีส้มที่สุดผมรู้สึกว่าถ้าเป็นดีไซน์แบบนี้สีส้มมันเข้ามันคือมันโปรมันแม็กซ์จริงๆนะฮะและนี่คุณผู้ชมฮะสีส้มที่มันเป็นสีส้มของพอสอนี้ต้องหน้าตาเป็นแบบนี้เลยตรงข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นไอซ์แลนด์เนี่ยเขาจะยกขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วก็ตรงกล้องเนี่ยก็จะเป็น3จุดชาไข่มุกแบบนี้นี่แหละถูกต้องแท้ทรูเลยและตรงขอบนะฮะรุ่นนี้แม้ว่าจอจะใหญ่แต่ขอบบางแล้วก็น้ำหนักเบามากๆฉะนั้นเนี่ยคุณเล่นไปเลยสบาย

บายแบบทั้งวันถือได้ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยรวมทั้งจะพกไปไหนก็สะดวกสบายแต่จอเนี่ยใหญ่นะ 6.9 นิ้วฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณจะดูอะไรเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ดูเยอะเนาะบนหน้าจอเนาะไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็น YouTube นะฮะใหญ่อย่างเดียวไม่พอมันต้องชัดด้วยคุณดูความชัดดิชัดมากและลื่นไหลไม่มีสะดุดเลยฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเลื่อนเปลี่ยนคลิปTikTok เราต้องไถตลอดเราต้องสไลด์ทุก30วิมันเพลิดเพลินมันได้ความใหญ่ความโตมันได้ความชัดความคมและมันได้ความลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดด้วยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตัวนี้ถึงเป็นสเปคแบบตัวท็อปจริงๆนะฮะคุณผู้ชมฮะใครอยากได้มือถือที่เอาไว้คือจำเป็นจริงๆเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนอ่ะมันจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อสแกนจ่ายเนาะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไหนๆจะซื้อแล้วผมแนะนำว่าอยากให้คือคุณซื้อแบบตัวท็อปเรือธงตัวที่มันสเปคเจ๋งสุดของ GM Phone ไปเลยรวมทั้งถ้าจะซื้อตอนไหนดีซื้อตอนนี้มันมีโปรผ่อนฉะนั้นผ่อนเดือนละ900กว่าบาทมันคุ้มมากเมื่อกี้สีส้มเห็นไปแล้วเนาะสีดำฮะเผื่อซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ตอนนี้ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็บ่นเนาะว่าเครื่องเก่ามันสแกนไม่ได้มันรับสิทธิ์ไม่ได้มันจ่ายไม่ได้เลยจัดเครื่องใหม่ไปรับรองฮะว่าคุณไม่ได้แค่สแกนจ่าย 3-4 เดือนเท่านั้นคุณจะได้ใช้ไปยาวๆเลยรวมทั้งสีน้ำเงินอันนี้เป็นน้ำเงินแบบเข้มๆเลยนะฮะ Navy Blue เผื่อใครเบื่อสีดำและจัดสีน้ำเงินเข้มไปเลยก็ได้ตอนนี้สีส้มเหลือน้อยมากๆนะออกไปเยอะมากแล้วคือทั้งหมด90เครื่องเนี่ยตอนนี้เหลือ68เครื่องเนี่ยไม่รู้ว่ามีสีไหนจำนวนเท่าไหร่บ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดโทรมาแล้วไม่อยากจะต้องคิดนานคุณสั่งสีส้มเลยรับรองสวยถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะจัดไปของแถมที่ปกติแถมกับมือถือและคุณอ่ะอยากจะได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังคุณดูนะมือถือเครื่องเป็นหมื่นเขายังไม่ถามสายชาร์จเลยนะเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้เราแถมให้เลยแล้วก็มีเคสให้ฟิล์มกันรอยให้มีพัดลมด้วยอันนี้เป็นพัดลมตั้งโต๊ะเนาะแบบพกพาเนาะเขาจะพับได้ด้วยนะฮะแล้วก็เป็น USB เนาะเสียบ power bank ได้ให้ไปด้วย1ตัวแล้วก็จะมีเป็นแว่นนะฮะอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าให้ไปด้วยอีก1ชิ้นย้ำเลยว่าราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยแล้วก็รับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านก็จะจ่ายแค่ 2,899 บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากผ่อนดีเลยฮะผ่อน 0% 3เดือนเดือนละ966บาทเท่านั้นของแถมได้หมดนี่เลยแล้วย้ำอีกครั้งว่าส่งฟรีนะอยากได้แล้วก็1252ฮะ1252โทรมาตอนนี้ได้เลยหลายคนก็บอกคาดหวังว่าอุ๊ยรุ่นท็อปเรือธงฉันน่ะต้องได้ภาพที่สวยคมชัดเพราะว่ากล้องนี่มันเป็นชาไข่มุก3เม็ดแบบนี้อันนี้กล้องหน้าก็ชัดกล้องหลังก็ชัดถ่ายภาพนิ่งก็ชัดถ่ายวิดีโอก็ชัดชัดนะและเนี่ยเจ้าตัวไม่มาแต่เจ้าตัวฝากรูปมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะเนี่ยถ่ายสวยขนาดนี้แม้ในที่ที่มันแสงน้อยแม้ในที่ที่ข้างหลังเนี่ยเป็นพระอาทิตย์เนาะมันย้อนแสงแต่ก็ยังถ่ายได้สวยเลยแล้วก็แหมเขาจะโกรธไหมเนี่ยถ้าเราบอกว่ารูปสวยกว่าตัวจริงเยอะเลยนะฮะนี่รูปไหนก็สวยคุณผู้ชมฮะแล้วก็คุณผู้ชายที่ต้องถ่ายรูปให้กับคุณผู้หญิงนะถ่ายเป็นร้อยรูปแล้วไม่ถูกใจสักทีเปลี่ยนมือถือฮะคุณผู้ชมฮะถ้ามือถือดีมันมี AI อัจฉริยะถ่ายปุ๊บสวยปั๊บเลยย้ำว่านี่เป็นรุ่นท็อปเรือธงในราคาแค่ 2,000 กว่าบาทเนาะถ้าคุณอยากจะจ่าย 2,899 บาทยินดีแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะผ่อนผมว่าผ่อนเวิร์กมากนะสำหรับยุคนี้พศนี้นะ 0% 3เดือนเดือนละแค่900กว่าบาทรับประกันให้1ปีแล้วก็ GM Phone นะเขาจะมีเขาเรียกว่าศูนย์บริการอยู่แล้วทั่วประเทศนะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะเข้าศูนย์บริการไหนเนี่ยก็โทรไปในกล่องเขาก็จะมีใบรับประกันให้เรียบร้อยเลยเนี่ยเอาไปรับสิทธิ์กันเนาะเดือนละ900กว่าบาทเองอะแล้วก็สิทธิ์เนาะก็จะได้เดือนละพันอยู่แล้วถูกไหมฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีมือถือคุณจะเป็นสแกนรับสิทธิ์ยังไงอะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่เลยฮะรับรองเลยว่าใช้ยาวๆแน่นอนอะเหลือเวลาไม่เยอะนะเหลือเวลาแค่3นาทีอ๋อตอนนี้สีส้มเลยแค่17เครื่องหรอเนี่ยสีส้มมันสวยขนาดนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าสวยแบบนี้ดีไซน์เป๊ะปังเวอร์แบบนี้จัดไปได้เลยฮะย้ำอีกครั้งว่าสีส้มเหลือน้อยเต็มทีทั้งหมดมีเหลือแค่38เซตเท่านั้นเคสก็มีให้ฟิล์มกันรอยก็มีให้ฉะนั้นโทรมารับสิทธิ์จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะฮะเบอร์โทรคือ1252นะฮะ1252และแน่นอนตอนนี้สายน่าจะแน่นสายน่าจะเต็มฉะนั้น LINE แอดมาแอดช็อปวัน31นะหรือว่า QR code เนี่ยอยู่มุมขวาล่างคุณถ่ายแชะมาก็ได้เอาเครื่องเก่าถ่ายแชะไว้ก่อนนะเดี๋ยวเครื่องใหม่ไปถึงรับรองจะสนุกเร้าใจกว่านี้อ่ะอย่างที่บอกอ่ะผมถือให้ดูสักรอบหนึ่งดีกว่า3สีนะ3สีจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะสีส้มนะฮะส้มเด่นสวยงามชัดเจนถ้าดีไซน์นี้แนะนำสีส้มเลยสีน้ำเงินเป็นน้ำเงินเข้มๆเลยนะฮะอันนี้ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เผื่อบ้านไหนมีผู้ใหญ่2ท่านเดี๋ยวจะสลับกันฉะนั้นท่านหนึ่งก็น้ำเงินท่านหนึ่งก็สีดำก็ได้สีดำคลาสสิ

ตลอดกาลฮะสวยทั้ง3สีแต่ตอนนี้สีส้มเหลือน้อยเต็มทีและเป็นสีที่เป็นลิมิเต็ดของดีไซน์นี้ด้วยนะฮะฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยย้ำว่าโปรวันนี้คุ้มมากให้เยอะที่สุดแล้วก็ขออนุญาตแนะนำผู้ใหญ่ทุกท่านนิดนึงนะฮะเวลาท่านอยู่บ้านเล่นมือถือนานๆหรือว่าดูทีวีเยอะๆรบกวนใส่แว่นที่เราแถมให้ด้วยอันนี้เป็นแว่น Blue Light Cut นะมันจะเหมือนกับแว่นใสแต่จริงๆแล้วเขาเอาไว้ตัดแสงสีฟ้าช่วยถนอมสายตาเวลาที่เราเล่นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นานๆได้เป็นอย่างดีอันนี้หลายบาทนะแต่ว่าวันนี้ให้ไปเลยฟรีๆจ้ะฉะนั้นย้ำอีกครั้งเลือกสีก่อนสีส้มสีดำสีน้ำเงินของแถมในกล่องไม่ต้องเลือกนะฮะได้ไปหมดทั้งเคสทั้งฟิล์มกันรอยสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังพัดลมอีก1ตัวแว่นกรองแสงสีฟ้าอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ปกติแล้ว 8,000 กว่าบาทวันนี้จ่ายแค่ 2,899 บาทแต่ถ้าไม่สะดวกจ่ายสดผ่อนเลยฮะ 0% 3เดือนเดือนละแค่966บาทไม่ว่าสดไม่ว่าผ่อนรับประกัน1ปีและส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยรวมทั้งใครผ่อนกับบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการเนาะรับของก่อนผ่อนอีกทีเดือนหน้าได้เลย1252ฮะ1252โทรตอนนี้เลยจ้ะอ่ะหลายคนบอกว่าเป๋าตังมันใช้ได้จริงหรือเปล่าคือจริงๆมันใช้ได้ทุกแอปมันเป็น Android เนาะคุณผู้ชมฉะนั้นแอปเนี่ยมันจะโหลดโอ้โหอันนี้เยอะเลยนี่ผมโหลดมาทุกแบงค์เลยขออนุญาตสไลด์ให้ดูหน้านี้หน่อยหน้านี้เป็นโซเชียลเป็นแบงค์และรวมทั้งแอปรับสิทธิ์จะเป็นทางรัฐอันเก่าหรือเป๋าตังอันใหม่ที่เอาไว้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ก็โหลดแล้วสแกนจ่ายได้ที่สำคัญสเปคเทพรุ่นท็อปเรือธงขนาดนี้รับรองเลยว่าจ่ายได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่ก็สแกนทียืนคุยกับแม่ค้าอีก3นาทีแล้วมันไม่ไปสักทีอันนี้รับรองเลยว่ารวดเร็วทันใจฉะนั้นเหลืออีกแค่30กว่าวินะฮะกับอีก14เครื่องสุดท้ายจะเลือกสีไหนนะเหรอแม็กเชียสีส้มฮะหรือว่าถ้าเกิดซื้อฝากผู้หลักผู้ใหญ่ดำก็ดีน้ำเงินก็ดีของแถมย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องเลือกครบหมดนี่เลยอย่าลืมนะว่าปกติซื้อมือถือไม่ได้แถมพัดลมซื้อมือถือไม่ได้แถมแว่นกรองแสงสีฟ้าแต่วันนี้แถมให้นะฮะ1252ฮะ1252ราคานี้ผ่อนได้ 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองเบอร์โทรอีกรอบ1252หมดเวลาแล้วฮะขอให้โทรทันครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ู่รายการ Pro Defect Sale by O Shopping ค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฝ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านร่องแก้มเอ่ยหน้าผกหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
1: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
0: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
1: ๋เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The Air UV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The Air Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The Air สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวก
0: ริ้วรอย
1: มา
0: เลยถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
1: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิวเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนม

0: ข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเนี่ยเห็นแบบนี้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยานและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือหน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกร่องทุกทีนี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
1: ึ
0: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได้เป
1: ็
0: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
1: ี
0: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมยังไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามินซีวิตามินอีบีห้าและบีหกลดเลือนริ้วรอยเรตินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
1: ัน
0: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนม
0: เข้
1: าไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตนิดๆเท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจะส่งเนาะพี่
0: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที
1: ่
0: สำคัญไม่สบายผิว
1: อันนี้นะ
0: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
1: พยายาม
0: กันแดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
1: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางเคร
0: ื่อง
1: ไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
0: ถูกต้อง
1: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
0: ้
1: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตูนทาไปเป็นแบบนี้นะแม่
0: แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้
1: ทั่ว
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนม
1: ี
0: ปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
1: ี
0: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลียบตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
1: ุ
0: ณผ
1: ู้
0: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
1: หน้าหมอง
0: ม
1: ี
0: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซ
1: ื้
0: อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
1: 690
0: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
1: คือคุ้มค่ามากนี่เนาะไม่ได้แล้ว
0: และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ
1: ่
0: ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
1: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนม
0: ถูกต้อง
1: กันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพ
0: ี
1: ่ๆแม่ๆดูนะคะ
0: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
1: อันนี้ทาแล้ว
0: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
1: ี่
0: ยได้ทั่วหน้าและที
1: ่
0: สามารถสำคัญเลยนะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห
1: ็
0: นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักๆเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้น
1: มี
0: ป
1: ั
0: ญหาหน
1: ้
0: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้านทา
1: เนี่ยเรา
0: ไม่เคยติดหน้าถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็น

0: แบบที่เรียกว่าเติมเต็มอายุเยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
1: แล้วมันแสบหน้าด้วย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
1: ั้
0: งความสว
1: ่
0: าง20เซตนี้แม่ต้องได้น
1: ะ
0: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป็นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริงๆ
1: ทาแล้วกันได้เลย
0: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
1: เขา
0: จะ
1: เห็น
0: แบบดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
1: า
0: เนี่ยเราทากันแดดแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
1: หนูสบายใจแล้วบอกตรง
0: ๆว่าทำไมอ่ะ
1: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะหลอดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
0: คุ้มมาก
1: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
0: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได
1: ้
0: ทั้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
1: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
0: ถูกต้อง
1: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู่
0: คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป็นก
1: ัน
0: แดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
1: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับโทรมานะครับ
2: ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตา
3: ปล่อยผมปล่อยผม
4: คุณอาชีพจะทำยังไง
3: รีบเอาปุ๋ยแล้วรักไม่ให้อภัยผมผมก็รู้จะอยู่ไปทำไมผมตายดีกว่าปล่อยผม
4: คุณจะมาห้ามหรอแย่ไม่มี
3: ใช่ผมมันบ้าคุณบ้าที่หลงเชื่อคุณอีกออนผมบ้าที่เราคุณเจ็บจำเราจำเราแต่ผมรักคุณคนเดียวนี่แม่ผมรักคุณคนเดียวผมรักกูคนเดียวคุณเลยรักได้ยินไหมผมรักกูคนเดียว

0: ไปทำแบบนี้อีกนะคะ
1: เดี๋ยวก่อนครับเรื่องคุณลิงออเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณวิไลรักคิดนะครับคือวันนั้นคุณลิงออเขาเมามากผมเลยต้องขับรถไปส่งเขาที่คอนโดแล้วเขาก็ผมพยายามจะบอกเขาว่าผมจะเป็นแค่เพื่อนเพราะว่าผมรักคุณวิไลรักจริงๆแต่เขาก็เสียใจแล้วก็ให้ผมดื่มต่อเป็นเพื่อนครับแล้วผมก็เมาหลับไปอ่ะแต่ผมกับคุณลิงออไม่ได้มีอะไรจริงๆนะครับเชื่อผมนะครับผมรักคุณเวลาคนเดียวเชื่อผมนะครับ
0: นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะที่วิไลรักจะเชื่อคุณ
1: ครับผมสัญญาครับผมสัญญา
0: ไปกันนะคะ
1: เดี๋ยวครับ

0: ตั้งใจ
1: จริงอ่ะ
0: จริง
1: นี่นายนี่มันกระล่อนจริงๆนะนี่เป็นแผนของนายใช่ไหมให้คุณอาทิตย์ฆ่าตัวตายเหรอเนี่ย
0: เฮ้ยเดี๋ยวความคิดของผมเนี่ยแค่ให้คุณอาทิตย์เขาดีดกีตาร์แต่ว่าไอ้ที่เดินลงทะเลเนี่ยไอ้คุณอาทิตย์เขาคิดเองครับ
1: หรอแล้วนายดีดกีตาร์งอสาวมากี่คนแล้วล่ะ
0: กี่คนแล้วครับกี่คนแล้วนะถึงแล้วครับ
1: อะไรทำไมฉันต้องถึงนายด้วยบ้า
0: นี่ถ้าเกิดว่าผมเดินลงทะเลไปบ้างเนี่ยคุณจะลงมาช่วยผมไหมครับ
1: ช่วย
0: จริงเหรออ
1: ืมช่วยไปตามคนขี่เจ็ตสกีเนี่ยมาชนนายซ้ำไง
0: จริงอ่ะ
1: จริง
0: จริงอ่ะ
1: จริง
0: ไหนสบตาผมสิจริงอ่ะ
1: บ้า
0: แบบนี้สินะที่เขาเรียกว่าปากไม่ตรงกับใจ
1: เออเขาดีกันแล้วไปเถอะมาเร็ว
2: มาเลยครับคุณวีแหมช้าอยู่ได้เดี๋ยวสาวก็มาก่อนหรอกโอ้อย่าชักช้าโอ้โหเอาเลยครับเอาเลยครับ
0: โอ้โห
2: ยังไงยังไงยังไง
0: ร้อนแล้วอ่ะ
2: อ
0: ้
2: าวสบาย
0: เอาลงเลยแล้วกันเนาะ
2: ได้เลยครับผม
0: นี่ไอ้ทิศตะกี้ตอนที่แกจมน้ำเนี่ยเหมือนจริงมากเลยนะฮะ
2: เฮ้ย
0: เก่งกันเนี่ย
2: คุณวีไม่เอาไม่พูดแบบนี้นะเมื่อกี้จมจริงนะครับจมจริงสำลักจริงไม่ใช่สลิงเลยแล้วเมื่อกี้นะตะคิวกินขาถ้าเกิดคุณวิไลรักวันนี้เขาเกิดใจแข็งขึ้นมานะอาทิตย์คนนี้คงได้ไปนอนคุยกับปักกะลังแล้วล่ะครับขอบคุณนะครับเจ้านาย
0: ไหว้พระเถอะลูกน้อง
2: โอ้โหวีผมต้องขอบคุณคุณวีมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณวีเนี่ยช่วยผมจนสามารถง้อคุณวิไลรักได้สำเร็จ
1: โอ้โห
2: มีความสุขแฮปปี้โอ้ยนะโอ้โหโอ้คุณวีครับคุณวีดูคุณวีอ่อนตัวมาเอาทีดีครับรับหรือไม่รับรับหรือไม่รับรับหรือไม่รับพูดเดี๋ยวนี้พูดเดี๋ยวนี้
0: จะรับหรือไม่รับก็เรื่องของแกแต่อย่าให้เขาโกรธแล้วก็มาพานลงกับธุรกิจที่ทำกับฉันเข้าใจไหม
2: งั้นไม่รับดีกว่าเนาะไม่รับดีกว่าปล่อยไปเถอะ เดี๋ยวเขาเบื่อเขาก็เลิกโทรมาเองนะ
0: โอเคแก
3: คิดหรอว่าจะหนีพ้น
0: นี่ทิศ
2: ครับ
0: พอเขาวางจากแกปั๊บก็โทรหาฉันทันที
2: อ๋อ
0: ยังไงจะรับหรือไม่รับดีเอาไง
2: รับหรือไม่รับจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่คุณวีเลยครับผมแต่ว่าอย่าให้เขาโกรธจนพามาลงกับธุรกิจที่ทำกับคุณวีแล้วกันโอเค
0: โอ้ยทิศ
2: โอ้โ
0: หอยากโดนเตะท่าไหนพูด
2: ท่าไหนก็ได้โอ้ยสาวมาแล้วนี่โอ้โหนี่ไหนอ๋อไม่ใช่ครับคุณวีฝรั่ง
3: คนอย่างอิงออนอ่ะไม่ยอมโดนทิ้งง่ายๆหรอก
4: ไม่เป็นอันทำเมื่อไรคิดได้จ้องตา
5: อีกสักครู่ติดตามชมฝันเฟื่องหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
6: สวัสดีค่ะ
3: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
6: โปรดีแฟนเซลไบโอช้อปปิ้ง
3: ในที่สุดก็กลับมาแล้วนี่คือรอไปนานมากนะคะกับ
7: าสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานตราลำดวน
1: ใช่
7: ทำไมหายไปนานขนาดนี้คะคุณป้อง
8: ขายดีมากมากี่ทีคือหมดเกลี้ยงหมดกลางรายการเลยคือตัวเนี้ยข้อดีมันคืออะไรตัวเนี้ยมันคือปลาสลิดทอดกรอบพร้อมรับประทานไม่ต้องไปทอดให้เสียเวลาไม่ต้องไปแกะก้างไปเลาะก้างไม่ต้องไปละลายน้ำแช่ฟรีซได้รับปุ๊บฉีกซองปั๊บพร้อมรับประทานกินเข้าปากไปเลย
7: รสมากไม่ว่าสถานการณ์ไหนๆนะแก๊สหมดรถติดหุดหงิดนู่นนี่นั่นไม่มีน้ำพงน้ำท่วมจับไว้ได้เลยค่ะนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็มาทานแต่วันนี้ขอโปรเด็ดๆได้ไหมให้หายคิดถึง
1: โอ้โหคิดถึงอยาก
8: วันนี้ขอให้ทานนะคะใครอยู่บ้านคนเดียวคิดเมนูไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรดีเอาปลาสลิดตาลำดวนไปรับประทานเลยห่อหนึ่งต้องขายอยู่590ปกติจะเป็น2ห่อพันและทำโปรสุดๆก็4ห่อพัน
1: อู้ใช่ค่ะ4
8: ใช่4ห่อพัน
1: ใช
8: ่ใครโทรมาวันนี้วันเดียวป้องจะให้ห่อละ590ไปฟรีอีก1ห
1: ่
8: อนั่นหมายความว่าวันนี้เอาไปเลย5ห่อจ่ายตังค์เท่าเดิม999บาทค่ะ
1: คุณ5ห่อนี้จริงๆคือมันเกือบ 3,000 นะ
8: ใช่
1: แต่วันนี้999แล้วที่สำคัญคือ1ห่อเนี่ยคือปลาสลิด1โลนะค
8: ุ
1: ณ
8: ใช่30กว่าโล
1: ประมาณ1โลที่ทำมาให้เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้จ่าย999บาทส่งให้ก็ฟรีแต่จำกัดแค่90เซนในรายการเท่านั้น
7: โอ้ฉะนั้นโทรเลยนะคะที่เบอร์1252นะคะหรือที่ QR code ก็ได้
1: ให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชม
8: นี่ไง
1: ให้ดูนะ
8: ชิ้นใหญ่
1: ว่าเนี่ยชิ้นนี่คือ1ตัวนะ
8: 1ตัวล็อกก้างออกเรียบร้อยทอด2รอบรอบแรกสลัดน้ำมันรอบ2อบไล่ความช
1: ื้
8: น
1: คุณ1ตัวที่ทอดมาแล้ว
8: ใช่
1: จริงๆตัวใหญ่กว่านี้นะทอดมาแล้วมันเลยหดเท่านี
7: ้ล็อกก้างล็อกอะไรพร้อม
1: มาแล้วนะคุณผู้ชมไหนๆมันก็มาอุ้ยเสียง
8: กรอบไหมล่ะ
1: นี่นี
7: ่
1: อ
7: ุ้
1: ย
7: อ
1: ุ้ยอุ้ยกรอบกระเด็นออกปากเลยอ่ะ
8: น้ำลายไหล
1: ทับไปไม่เค็มไม่อบน้ำมันไม่เหม็นหืนแล้วก็กินง่ายมากอร่อยมาก
7: ถึงบอกไงคะว่าติดบ้านไว้ได้กินแน่นอนใครคิดอะไรไม่ออกเนาะคุณบ้างเน
8: า
7: ะ
8: ข้าวต้ม
7: ข้าวต้มร้อนๆแบบนี้ได้เลยตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะคะสกายเร็วมากด้วยนะ
8: นี่ไงเนี่ยกินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนๆแบบนี้ได้เลย
7: ค่ะ
8: หรือเอาไปใส่นะคะพวกต้มโครงพวกแกงส้มแกงเหลืองอะไรพวกนี้ได้หมดปลาสลิดไม่ถูกนะจ๊ะ
7: ใช่
8: ตัวเดียวเนี่ย80บาทตัวเดียวเนี่ยราคาแพง
7: จริง
1: ฮะ
8: ใช
1: ่1ตัว80บาท
7: เลยค่ะสเปคนะตัวนึงเคยไปหน้าตลาดเลยแล้วบางทีเลือกไม่ถูกนะได้ตัวเล็กๆน้อยๆมาด้วยนะ
8: ตัวนี้คือคัดเกรดไว้ให้แล้วถุงนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลแล้วกินกับอะไรก็อร่อยใครที่มีลูกเด็กเล็กแดงให้ซื้อติดไว
7: ้
8: เพราะว่าเช้าๆมาทำข้าวโพดข้าวผัดใส่กับปลาสลิดจบ
7: จริง
8: ใครอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานต้องไปหาซื้อกับข้าวตัวนี้กินกับข้าวต้มข้าวสวยร้อนได้อีก1มื
7: ้อ
8: แล้วอยู่ได้นาน3เดือนนะฮะเก็บข้าวซื้อมาปุ๊บน่ะ3เดือนเก็บไปเลยยาว
7: ๆค่ะ
8: อุ๊ยอร่อยอ่ะ
7: น่ากินน่าอินมากไม่แบ่งใครเลยหรออุ๊
8: ย
1: ต้องแบ่งเหรอ
7: เออ
1: ต้องแบ่งเหรอ
7: คุณผู้ชมถ้าอยากกินบ้างโทรด้วยที่เบอร์1252เนาะติดบ้านไว้นะคะไม่ต้องไปทอดเองนะคือได้ไปแล้วเนี่ยคือแกะนะแกะแล้วกินได้เลยนะคะจะกินแหนมกินกับไปผัดไปทอดไปกินกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆนะคะน้ำพริกอะไรเงี้ยจบเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อม

0: ห่อพันวันนี้เอาไปเลยห่อละ500อีกห่อนึงนะคะเป็น5ห่อ999บาทนี่กับต้มโครงปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้อร่อยมากทั้งหมดถุงใหญ่ๆแบบนี้4ตัวโลนะคะห่อนึงเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลแล้วไม่ต้องไปทอดไม่ต้องไปแช่ละลายน้ำแข็งไม่ต้องไปทอดเปลืองน้ำมงน้ำมันบ้านไหนแก๊สหมดไม่มีเวลาทำกับคงกับข้าวอยู่บ้านคนเดียวเอาตัวนี้ไปกินเลยค่ะล็อกก้างให้เสร็จสับอบไล่น้ำมันให้เสร็จสับทั้งหมดนี้5ห่อพันคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252กดให้ทันนะคะ
1: คือตอนนี้นะคุณป้องรอสายแน่นมากถ้าพ่อแม่ดูอยู่นะคะหรือใครที่ดูอยู่แนะนำให้โทรค่ะถ
0: ้
1: าไม่โทรไม่ทันแน่นอนที่เบอร์1252เพราะตอนนี้ต้องแย่งกันแล้วล็อตเนี้ยกว่าจะคัดมาได้นะคือเอาง่ายมันแพงเนาะกว่าจะทำมาได
0: ้แล้วก็ทำก็ยากแล้วก็ใช้เวลาก็เยอะที่หายไปนานเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการทำคัดเกรดปลาแล้วก็มากี่ทีนะหมดกลางรายการตลอดใครเห็นแล้วอยากกินคือไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะยังไงได้กินแน่นอนแล้วอยู่ได้ต้องหลายเดือนนะคะเนี่ยกินเนี่ยค่ะพี่หนุ่ยกินอะไรบ้างเนี่ย
2: ของ
0: ห
2: นุ่ย
0: มากเลย
2: ของหนุ่ยคุณผู้ชมมันมีแกงเตปลาใช่
1: ไ
2: หม
1: เข้าได้กับ
2: แล้วมันก็คือมันก็เข้ากันกับปลาสลิดแบบนี้
0: ปลาสลิดทอดกรอบ
1: ว้าว
0: หิว
1: โทรด้วยนะแม่นะ
0: หิวข้าวเลยอ่ะ
2: โอ้ยคำนี้ตายได้แล้วคำนี้หลับตาตายตาหลับเลยจริง
1: ๆขอด้วยได้ไหม
0: ฝั่งนี้กินเลยคะ
2: โอ้โหฝั่งนี้คือกินอะไรอ่ะอ๋อนี่ข้าว
1: คุก
2: น้ำพริก
1: โอ
2: ้ยอย่างนี้โอเคนี่เลิศ
0: นะคะเป็นข้าวคุกน้ำพริกนะคะแล้วก็ผักแบบนี้กินกรอบคือใครอยู่บ้านคนเดียวต้องบอกเลยว่าซื้อติดบ้านไว้ได้กินแน่น
1: อ
0: นแล้วช่วงนี้นะสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็น้ำท่วมแล้วก็ไฟดับตัวนี้นะคะมันแค่ฉีกซองแล้วก็พร้อมรับประทานทอดไล่น้ำมันไล่ความชื้นมาให้เรียบร้อยล็อกก้างให้เรียบร้อยห่อใหญ่ๆ4ตัวโล5ตัวโลห่อนึงขายกันอยู่เนี่ย2ห่อพันลดสุดๆ4ห่อพันวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
2: แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า48เซนแล้วคุณผู้ชมถ้าหมดเซตเนี้ยถ้าหมดแค่48เซตสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอนานแค่ไหนแล้วกลับมาเหลือแค่4ห่อนะถ
1: ้
2: าเนี่ยให้5ห่อแล้วราคาเท่ากันฉะนั้นตอนนี้สายเข้าแน่นมากใครโทรอยู่นะรอสายไว้ก่อนทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านส่งให้ฟรีแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางด้วย
1: คือเรียกได้ว่าพร้อมส่งไม่ต้องรอแม่โทรปุ๊บนะคะของออกจากคลังตอนนี้เลยนะคะวิ่งไปส่งเผลอๆพรุ่งนี้ได้กินแล้วนะ
0: ถูก
1: ไปจ่ายเงินหน้าบ้านได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าอู๋มันน่ากินจังเลยมันหิวจังเลย
0: สาย
1: ไม่ต้องไปเลือกปลาเองไม่ต้องไปทอดเองบ้านมันเหม็นติดบ้านไว้เลยแล้วตัวนี้ชอบมาก
0: ลาบสปาเกตตี้เด็กๆชอบกินมากเลยนะคือแค่ทอดเส้นแล้วเอาตัวนี้ไปโปะหน้าข้างหน้าสปาเกตตี้จบเลย
1: แล้วมันเพิ่มโปรตีนด้วยอ่ะ
0: ข้าวต้มสวยร้อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยใครที่มีบ้านผู้สูงอายุอยู่นะเนี่ยกินข้าวต้มพร้อมปลาสลิดทอดกรอบ
1: บางทีเนี่ยเบื่ออาหารก
0: ิน
1: ปลาแบบนี้ย่อยง่ายด้วย
0: ย่อยง่ายอร่อยไหมคะ
2: แล้วมันรีดน้ำมันมาแล้ว
0: มันไม่เลี่ยนนะมันไม่เหม็นหืนนะโอ้โห
2: คุณพ่อใช้เป็นได้เลยสบายใจเพราะว่ามันไม่อมน้ำมันด้วยคุณผู้ชมแล้วคือกินแบบนี้เอาจริงๆนะถ้ามีน้ำมันเยอะในพูดตอบไม่ได้แล้วนะ
1: จริง
2: มันจะเคลือบคอ
1: ติดบ้านไว้ได้เลยค่ะนะคะเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะแล้วก็บ้านไหนมีเด็กมีผู้ใหญ่มีคนท้องมีคนชราน้ำมันไม่มีแก๊สหมดนู่นนี่นั่นไม่ต้องออกไปไหนค่ะวันนี้จะไฟดับก็ทำอาหารได้วันนี้แค่ฉีดปุ๊บนะคะกินกับข้าวได้เลยค่ะวันนี้แค่โทรที่เบอร์1252ตอนนี้เหลือน้อยกว่า34เส้นแล้วคุณพ่อ
0: คุณผู้ชมรีบนิดนึงค่ะ
2: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ให้5ห่อไง
0: เยอะที่สุด
2: ปกติเราขายกัน
0: 4ห่อ
2: 4ห่อพันวันนี้5ห่อ999บาทแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า32เซต32เซตเนี้ยคนโทรกันมาแย่งกันทั้งประเทศ
0: ใช
2: ่ตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรต่อสายรอไว้ก่อน1252
0: ขายดีมาก
2: ขายดีมาก
0: ตอนนี้สายรอแน่นมากเป็นร้อยเบอร์แล้วนะคะคุณผู้ชมรีบนะคะนี่คือปลาสลิดทอดกรอบอบไล่น้ำมันทอดไล่ความชื้นให้หมดแล้วพร้อมรับประทานได้ไปปุ๊บเปิดฉีกซองกินกับข้าวสวยร้อนๆทอดกินกับไข่เจียวแบบนี้แกงไตปลาทอดกินกับน้ำพริกคุกกะปิแบบนี้สปาเกตตี้นะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะกินได้หมดทุกเมนูเลยข้าวพงข้าวผัดลูกเล็กเด็กแดงชอบมากสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวก็น้ำท่วมเดี๋ยวก็ไฟดับเดี๋ยวก็แก๊สหมดออกไปซื้อก็ลำบากอยู่บ้านคนเดียวไม่อยากเป็นภาระลูกหลานซื้อเซตนี้ไว้กินข้าวได้หลายมื้อตัวนี้เก็บได้นานหลายเดือนด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งมันไม่เหม็นหืนเลยนะ
1: จริงค่ะแล้ววันนี้ให้เยอะกว่าทุกครั้งนะปกติได้แค่4ถุง
0: ใช
1: ่ครั้งนี้แถมถุงใหญ่ปกติของแถมเขาน่ะแต่ไม่ได้เป็นเท่าไซส์ขายเนาะ
0: ใช
1: ่แต่อันนี้ให้ไซส์ขายเลยคุณ
0: ห่อละ500กว่าบาทแถมไปเลยวันนี้อีก1ห่
1: อ
0: ปกติต้องจ่าย590วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้ฟรีไปเลยในเซตเบ็ดเสร็จนะคะปกติได้4ห่อวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทส่งฟรีอีกไม่มีค่าจัดส่งสักบาท
2: แล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า22เซตในรายการนึกกล้าพูดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยที่

0: แปลกใจเลยว่าทำไมรอบที่แล้วถึงขายหมด
1: ใช่
0: คร
1: ั้
0: งที่4ห่อนะ
1: ครั
0: ้งนี้5ห่อก็ใกล้จะหมดแล้วใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้ด่วน
2: ๆเป็นชิ้มเป็นอันค่ะไม่มันด้วยแล้วก็ไม่มีค่าส่งนะคะ999บาทเอาไปทั้งหมดนี่5ห่อเลยพร้อมส่งค่ะไปถึงปุ๊บแกะกินได้เลยหิวเมื่อไหร่ก็แกะกินได้เลยกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ1252ต่อสายไว้นะคะ
1: อุ๊ยสายเป็นร้อยเลยอ่ะตัวนี้ซื้อปุ๊บไม่ต้องไปนั่งทอดไม่ต้องไปนั่งเลาะก้างแล้วเลาะก้างให้หมดเสร็จสับกินง่ายอร่อยซื้อติดบ้านได้กินแน่นอน4ห่อคันไม่ต้องวันนี้เอาไป5ห่อ999บาทค่ะ
0: คุณผู้ชมถุง1 1โลนะไปแล้วค่ะขอให้ทานสวัสดีค่ะ

0: ออก
1: สวัสดีค่ะคุณอิงออน
0: รู้ไหมว่าพี่วีอยู่ไหน
1: คุณวีไปต่างจังหวัดค่ะ
0: จังหวัดไหน
1: ปราณบุรีค่ะ
0: ไปกับคุณอาทิตย์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะทำไมคุณอิงออนเรียกนายอาทิตย์ว่าคุณอาทิตย์ล่ะ
2: ยังมีอีกนะครับ
3: พี่มนต์คะคือต้องทำแล้วค่ะที่เหลือให้ในวีทำพี่มนต์มานั่งกินด้วยกันเถอะค่ะ
4: ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหนูอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วนะคะคุณหนูทานไปเถอะค่ะ
3: แต
4: ่มองอะไร
2: คุณอยากอยู่ใกล้ผมมาดิ
4: เชอะเมื่อไหร่โรคขี้ตู่ของนายเนี่ยมันจะหายสักทีคะ
2: เอ้าเหมือนโรคขี้ตู่นี่คุณคุณช่วยดมอันนี้หน่อยดิว่ามันสุกหรือยัง
4: บ้าใครเขาดมกันแล้วจะรู้ว่าสุก
2: เอานี่
4: จริงเหรอ
2: พี่ที่ใหม่ลองดม
3: คุณอาทิตย์คะช่วยบอกในวีหน่อยได้ไหมคะว่าเลิกเกาะแก่กับพี่มนต์สักทีนึงวีไรหลักไม่ชอบ
5: เอ้าทำไมล่ะครับผมว่าเป็นโชคดีของพี่มนต์ออกที่นายวีเขาชอบนะ
3: นี่คุณอาทิตย์เห็นคุณเห็นพี่มนต์เป็นคนยังไงคะแค่คนขับรถมาชอบเนี่ยโชคดีตรงไหนคะ
5: โอ้เดี๋ยวก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับคือผมไม่ได้หมายความว่าผมดูถูกพี่มนต์นะครับแต่ว่าผมจะบอกว่านายวีเนี่ยเขาเป็นคนดีไม่ติดเหล้าไม่เจ้าชู้เพราะฉะนั้นเขาดูแลพี่มนต์ได้อย่างดีแน่นอนครับผมรับประกันเลยโอเคโอ้ไม่เอาไม่เอานั่งก่อนนะครับคนสวยเชิญครับ
2: กุ้งไหมกุ้ง
5: หิวหรือยังครับ
2: ช่วงนี้หวานยาว
5: ๆหวานช้อนนะครับนี่เลยทานเลยทานเลย
3: พี่มนต์คะ
4: คะ
3: มาทานเถอะค่ะ
4: อีกนิดเดียวแล้วค่ะอีกนิดเดียวสุกแล้วค่ะคุณหนูแป๊บนึงค่ะ
5: ครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: น
3: ี
4: ่จังคุณนี่ยุ่งกับฉันจริงเลยนะ
5: หิวหรือยังครับนี่เอาเลยนี่น้ำจิ้มสูตรเด็ดเลยนะฮะ
4: ใช่

0: คุณมนครับทานกุ้งครับ
1: ไม่ต้องค่ะเดี๋ยววิไลลักษณ์ทำเอง
2: อันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณหนู
0: ผมลืมไปเลยครับว่าปิ้งข้าวโพดไว้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ

0: ข้าวโพดปิ้งมาแล้วครับ
1: คุณหนูคะเดี๋ยวพี่มนขอตัวไปเอาของที่ห้องแป๊บนึงนะคะ
0: คุณเดี๋ยวไปเป็นเพื่อน
1: ไม่เป็นไรหรอกห้องใกล้แค่นี้เองเอาเป็นว่านายช่วยดูคุณหนูแทนฉันหน่อยนะ
0: ก็ได
1: ้ฝากดูแลด้วย

0: โอ้โอ้โอ้โอ้โหไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องแป๊บเดียวเดี๋ยวเขากลับมาแล้วนะไม่ร้องนะ
1: ร้อนไหม
0: อ๋อนิดนึงครับ
1: อยากเปียกไหม
0: โอ้ไม่อยากเลยไม่อยากเลยไม่เป็นไรครับผมทานบนบกดีกว่าถนัดกว่าเยอะเลยทานข้าวครับทานข้าวแกเกิดอะไรเดี๋ยวเขามาจะได้ทานสะดวกมาแล้ว
2: คุณมนคะคุณมนเกิดอะไรขึ้นคะ
3: ก็คุณภูนะสิส่งข้อความว่าตอนนี้อยู่ที่ล็อบบี้รีสอร์ทแล้ว
2: ฮะงั้นเดี๋ยววิทย์ช่วยเปลี่ยนชุดนะคะคุณมนคะหมวกค่ะ
3: ขอบใจจ้ะ

0: ขอบคุณนะคะคุณภูคะมาหามนถึงที่นี่มีธุระอะไรเหรอคะ
1: ผมก็อยากเจอคุณมนไงครับแต่ก็อยากจะมาขอโทษเนี่ยสำหรับเรื่องเมื่อคืนนั้นด้วย
0: เท่านี้ใช่ไหมคะ
1: โอ้คุณมนทำไมคุณมนใจร้ายจังอ่ะนี่มันเที่ยวก็ไม่ชวนผมสักคำนะครับแล้วมาหาใครครับเนี่ย
0: มนมากับวิไลเด็กที่บ้านนะคะ
1: โอ้ไม่นะนี่ผู้หญิงสองคนมาเที่ยวแต่จังหวัดกันเองเหรอครับมันอันตรายมากนะครับคือต้องมีผมเนี่ยมาอยู่เป็นเพื่อนนะครับว่าแต่ว่าบ้านคุณมนอยู่หลังไหนครับเดี๋ยวผมจะให้มารับมาไปทานข้าวเย็นกัน
0: อ่ะเชิญคุณภูตามสบายดีกว่าค่ะมนไม่อยากไปขอตัวนะคะ
1: เดี๋ยวคุณมนครับโทษครับหรือว่าให้ผมซื้อกลับมาให้แล้วนั่งทานกันสองคนง่ายๆเงียบๆที่บ้าน
0: คุณภูคะมนคิดว่ามนพูดแบบนี้แล้วคุณภูจะเข้าใจซะอีกแต่ในเมื่อมนพูดอ้อมๆแล้วคุณภูไม่เข้าใจมนขอพูดตรงๆนะคะเลิกตามตื้อมนเถอะค่ะมนคิดกับคุณภูแค่เพื่อนและก็ไม่มีทางเป็นอะไรไปมากกว่านี้ด้วย
1: น้องมนน้องคุณมนคุณมนกล้าพูดแบบนี้เนี่ยเพราะไอ้ไหนแล้วระวีนั่นใช่ไหม
0: ไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นนะคะแต่นิสัยเราสองคนเข้ากันไม่ได้และถ้าคุณภูอยากจะเป็นเพื่อนกับมนอีกขอให้เข้าใจตามนี้นะคะขอตัวค่ะ
1: คุณมน
0: ไปค่ะ
1: คุณมนคุณมนครับคุณมนครับ
0: ไม่ต้องจอดค่ะ
1: คุณมนเมื่อกี้ผมขอโทษนะครับผมไม่ตั้งใจจริงๆนะครับคุณมนนะอย่าไล่ผมไปเลยนะครับนะ
0: ไม่ได้ค่ะมนมาที่นี่เพราะมนอยากพักผ่อนนะคะคุณครูเลิกเถอะค่ะ
1: ครับโอ้ยหยุดก่อนได้ไหมครับหยุดก่อนครับกับผมสัญญานะครับว่าผมเนี่ยจะไม่ทำให้รบกวนจิตใจคุณมนเลยสักนิดเดียว
0: คุณครูคะมนต้องขอเสียมารยาทนะคะแต่ขอเวลาส่วนตัวให้มนบ้างเถอะค่ะ
1: แต่คุณมนนี่ผมอุตส่าห์ขับรถมันต้องไกลอ่ะเพื่อมาหาคุณมนเลยนะครับ
0: มนทราบค่ะแต่คุณภูกลับไปเถอะนะคะมนขอร้องและอย่าให้มนเห็นคุณภูที่นี่อีกนะคะถ้าคุณภูไม่เชื่อมนเนี่ยมนจะโกรธแล้วก็ไม่พูดกับคุณภูอีกเข้าใจนะคะไปค่ะ
1: คุณมนคุณมนคุณมนผมไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: รีบไปกันเถอะ
3: เป็นยังไงบ้างคะคุณมน
0: ฉันไล่คุณภูกลับไปแล้วแต่เราเรียไปกันเถอะเดี๋ยวสองคนนั้นสงสัย
3: ค่ะค่ะ
4: ค่ะตอนนี้ไม่มีห้องพักว่างเลยนะคะ
1: ฮะไรฮะไม่เหลือเลยเหรอ
4: ค่ะช่วงนี้ช่วงเราวีเอ็นนะคะลูกค้าจองห้องพักเต็มทุกห้องเลยค่ะ
1: เฮ้ยแม้แต่ห้องเดียวเนี่ยก็ไม่เหลือเลยเหรอ
4: ค่ะต้องขอประทาน

0: คุณลูกค้าจริงๆค่ะ
1: น้องแถวนี้มีโรงแรมหรือรีสอร์ทอื่นๆเนี่ยมีอยู่ใกล้ๆอีกไหม
0: ไม่มีเลยค่ะที่มีที่ใกล้ที่สุดก็ห่างจากที่นี่ประมาณ8กิโลนะคะ
1: 8กิโลเหรอ
0: ค่ะ
2: โอ้โหโอ้ยเฮ้ยทำไมเป็นเงี้ยเราเป็นมากอะเนี่ยเฮ้ย
3: เรื่องละเรื่อง
2: โอ
3: ้ฉันเพื่อนเล่นแกเหรออ
2: ้าวก็เต็มเป็นห่วงเหลือเกินแหมโอ้ยโอ้โหโอ้นู่นมาแล้วเออ
3: ทำไมคุณไปเอาของนานจังเลยอ่ะ
4: พี่หมุนเขาจะไปเร็วไปช้าในวียุ่งอะไรด้วย
2: อ๋อก็เนวีเขาก็เป็นห่วงพี่มนเหมือนที่คุณวิรักษ์เป็นห่วงผมไหมครับ
4: คุณอาทิตย์ไม่ต้องมาพูดดีเลยนะคะยังมีคดีอยู่นะคะ
2: ผมว่าเราไปแฮปปี้ลันล่าบาร์บีคิวกันต่อดีกว่านะครับไปแฮปปี้ลันล่าแล้วก็ไปกินบาร์บีคิวเพราะว่าเมื่อกี้คุณเนวีเขาแกะปูให้เรียบร้อยเลยนะฮะข้าวโพดปิ้งพร้อมเชิญครับ
5: ไปเลยค่ะคุณหนุ่ม
2: เชิญครับ

0: คุณอิงคุณอิงครับ
1: เอาคุณหมอแหมมาแอบเลสาวตรงนี้นี่เองอ่ะอิงตามหาตั้งนานน่ะ
0: คุณอิงมีอะไรบ้างครับถึงจะชวนผมมาที่นี่เห็นปกติไม่ค่อยอยากจะคุยกับผมเท่าไหร่เลยนี
1: ่ไม่จริงอิงแค่เห็นคุณหมอทำงานที่เครียดนะคะอยากจะชวนผ่อนคลายไม่จริง
0: เอาความจริงเลยครับ
1: พรุ่งนี้อิงจะไปปานบุรีค่ะพี่วีอยู่ที่นั่นและคุณหมอต้องพาเองไปด้วย
0: ฮะ
1: โอเค
0: คือ
1: น้องๆๆค่ะขอดริงก์ลิสต์ด้วยนะคะ
0: จะมาอื่นนะครับ
1: นี่ดื่มอะไรอยู่คะเดี๋ยวเอ็งดื่มด้วยนะเดี๋ยวมื้อนี้เอ็งเลี้ยงเองเลย

0: คุณนะคะที่ได้มาส่งราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: ครับพี่มนครับผมฝากบอกคุณวิไลลักษณ์ด้วยว่าฝันดีครับ
0: ค่ะ

0: ผมฝากบอกพี่มนด้วยได้ไหมครับว่าฝันดีครับ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ฝากไปบอกนายวีด้วยนะคะว่าขอให้ฝันร้าย
0: โอเคครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมารับแต่เช้าเลยนะครับ
1: ไปไหนอ่ะทำไมนายต้องรับฉันแต่เช้า
0: ไม่บอก
1: นี่นายวีบอกแบบนี้นะ
2: ไม่บอก
1: นายวีไปไหน
2: กูดไนท์นะครับรีบน
1: อ
2: นพรุ่งนี้มารับ
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้ก็เหมือนมีคนเคยบอกไว้ว่าความรักมีเหตุผลของมัน
5: สวัสดีค่ะ
6: คุณผู้ชม
5: ต้อนรับเข้าสู่โปรดอีแฟตเซลบายโอช้อปปี
6: ้ใช่แล้ววันนี้ใครอยู่หน้าจอกับรายการของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าซาบีน่าเปิดตัวสินค้าใหม่ที่รับรองว่าใครดูอยู่ก็ต้องโทรซื้อกันแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติเนี่ยเรามีเสื้อในครบแล้วเสื้อสวยๆเสื้อลำลองมีครบทุกสีแล้ววันนี้ยังขาดกางเกงที่ใส่สบายเป็นฟรีไซส์และเนื้อผ้าดีไม่ต้องรีดย้ำว่าออกจากบ้านจะไปทำงานที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเจอใครสวยดูดีแน่นอนค่ะ
5: ใช่แล้วครั้งนี้เปิดตัวครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณโทรตอนนี้คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่จะได้ใส่แล้วจัดมาให้เนี่ยตรงสวยใส่สบายไม่ต้องรีดที่สำคัญนะคะเราจัดสีมาให้5 ตัว5 สีราคาพิเศษต้องบอกก่อนนะ

0: คุณผู้ชมปกติแล้วซาบีน่าราคาแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ขึ้นห้างราคาต่อตัวคือ790ว
1: ัน
0: น
1: ี้แล้ว
0: ซื้อสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีเบจและสีแดงวาย5ตัว5สีนี้จริงๆต้องขาย 1,699 แต่วันนี
1: ้ลดทันที500บาท
0: ลด500นี่ของใหม่นะ
1: ถูกต้องก็งั้นในฐานะที่เปิดตัวครั้งแรกเราจัดแฟลชเซลไปเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าใครดูตอนนี้อยู่นะคะรีบค่ะรีบหยิบโทรศัพท์1252เพราะว่าลด500วันนี้วันเดียว1699ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่ 1,199 บาทย้ำๆนะคะจากตัวละ790ใช่ไหมเหลือแค่ตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นฟรีสายโทรด่วน1252ค่ะ
0: ส่งให้ก็ฟรีด้วยคุณผู้ชมทีนี้ให้ดูลายนิดนึงนะคะเขาจะเป็นผ้าพรีคุณผู้ชมขาผ้าพรีที่ผ้าดีมาก
1: สวยเน
0: าะเพราะปกติแล้วเนี่ยนี่เคยเจอผ้าพรีที่แบบผ้าจะแบบบางๆพีทแบบพีทแปลกๆจะบางๆแล้วก็สักสากแต่เนี่ยผ้าเขานุ่ม
1: สบายเน
0: า
1: ะ
0: เขานุ่มแล้วเขาทิ้งตัวแบบนี้คุณผู้ชมแล้วการตัดเย็บของเขาหนูให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ
1: เป็นไงบ้าง
0: เขาจะมีการตัดเย็บตรงนี้เขาจะเป็นเอวยางยืดใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเย็บยางยืดตรงนี้ล็อกมาให้แล้วทำให้ยางไม่พลิกนะคะแล้วยางใหญ่ไม่เจ็บคุณผู้ชมแล้วด้านในเขาเย็บมาสวยงามเรียบร้อยคงทานทนทานมาก
1: มาตรฐานซาบีน่าเลย
0: ถูก
1: ค่ะ
0: และความสวยงามตรงนี้ยังไม่หมดนะคะขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึง
1: ไหนดูซิ
0: ให้ดูที่ขอบขาเคยเห็นกางเกงพลีที่แบบ
1: เป็นไงคะ
0: ที่เขาอันคัตไหม
1: ก็คือตัดแบบฟรีคัตไปเลยไม่เย็บหรอ
0: ฟร
1: ี
0: ค
1: ั
0: ตไปเลยแต่อันนี้ให้ดูนะคะ
1: เก็บชายกางเกงเลยใช่ไหม
0: เขาเย็บดีทุกจุด
1: พลิกดู
0: แล้วเขาเย็บสวย
1: โอ้โห
0: สวยยันตะแคง
1: แบบนี้นะคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าซักเครื่องสบายปั่นไปเลยค่ะ
0: ที่สำคัญแล้วตรงไหนที่บอกว่าซาบีน่าให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
1: ตรงไหนคะ
0: ซาบีน่าของแท้แน่นอนมีป้ายแท็กซาบีน่าแบบนี้ไปให
1: ้ค่ะ
0: ตัวและเมื่อกี้เราย้ำว่า
1: ค่ะ
0: เขาซักแล้วไม่ต้องรีดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ให้ดูนิดนึงคุณผู้ชม
1: เป็นไงคะ
0: คือเวลาเราซักเราบิด
1: บิดใช่ไหมขยำ
0: ก็บิดอย่างนี้ใช่ไหม
1: โอ้บิดขนาดนั้นยับแล้วมั้ง
0: แล้วปล่อย
1: ค่ะเป็นไงคะ
0: เขาไม่ยับคุณผู้ชม
1: นี่แหละถูกใจเราที่สุดเพราะอะไรคุณผู้ชมคะรีบก็รีบเสาร์อาทิตย์นี่ก็อยากจะนอนพักผ่อนไม่มีเวลาหรอกจะมาหากางเกงที่จะต้องรีดเป็นสแลกเรียบโก้ตลอดเวลาการที่เราใส่แบบนี้ออกมาได้เร็วที่สุดแต่สวยที่สุดคุณผู้ชมดูนะคะอย่างแยมเนี่ยคือแน่นอนไม่ชอบกางเกงที่ต้องรีดอยู่แล้ววันนี้คือใส่สบายมากแยมเนี่ยเป็นคนที่สะโพก39นะหนุยคุณผู้ชม
0: ต้อง
1: จ
0: ินตนาการ
1: ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงที่เป็นผ้าตัดอะแยมจะแบบหน้าท้องเต่งๆนิดนึงแล้วก็ติดก้นติดสะโพกด้านข้างก็คือใส่ไม่ได้แต่วันนี้นะคะเอวยางยืดเนี่ยมันทำให้ใส่สบายแล้วคุณดูนะคะมันเหมือนมีตีเกล็ดเพื่อบังหน้าท้องมาให้ดูเป็นทางการใส่สูททับนี่ไม่รู้เลยนะว่าเอวยางยืดแล้วก็พรางพุงยังไม่พอหันหลังให้ดูไหมคะคุณผู้ชมหันหลังมาปุ๊บสะโพกเนี่ยคือเก็บเต็มพอดีแล้วก็เหลือพื้นที่สบายๆแบบนี้เลยจริงๆยืดได้เยอะมากนะคะค
0: ุ
1: ณผู้ชมที่สะโพกใหญ่40 41 42ก็ใส่ได้แบบน
0: ี้เพราะเขาบอกว่าใส่ได้ถึง49
1: เก็บทรงสวยไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะเอวก็ไม่ต่ำไม่สูงเกินไปคือใส่สบายๆที่สำคัญที่ยังชอบมากมีกระเป๋าข้าง
0: เ
1: นี่ยคุณผู้ชมมันเหมาะมันใช่มันคือครบทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วก็ใส่ไปทำงานได้ใส่ไปประชุมได้ใส่ไปเที่ยวก็ได
0: ้ใช่แล้วคือจะใส่กางเกงทั้งทีสูงอย่างเดียวไม่พอต้องใส่สบายด้วยแล้วเหมาะกับสีผิวสาวไทยจัดมาให้แล้ว5ตัว5สีสีดำอันนี้เบสิกอยู่แล้วใส่ได้ตลอดช่วงนี้ต้องใส่สีดำรวมไปถึงนะคะมีสีเทาไปให้ด้วยเอาไปแต่งตัวได้ง่าย
1: ๆ
0: สีน้ำตาลก็เป็นสีน้ำตาลที่สวยสีแดงวายในจอก็สวยสีเบจที่นุ้ยใส่อยู่จริงๆก็เป็นแบบสีคุณหนูสุด
1: ๆ
0: วันนี้5ตัว5สีตอนนี้เหลือน้อยกว่า63เซตวันนี้ลด500บาทวันเดียวเท่านั้นและให้คุณจ่าย 1,199 จากตัวละ790เหลือตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวนะคะ
1: ย้ำว่าฟรีไซส์เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยแล้วโทรมาให้ทันก่อน1252เก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่ 1,199 เท่านั้นนะคะรีบโทรมาเลยและตอนนี้นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าพี่อาจจะตัวใหญ่กว่านุ้ยกับแยมลองมาดูพี่คนนี้ไหมคะ
0: คนนี
1: ้ไซส์อะไรอ่ะ
0: คนนี้ไซส์2XL
1: 2XL สะโพกก็น่าจะ40กว่า
0: สะโพก46
1: มาดูกัน
0: 46ให้ดูนะคะคือเห็นว่าเขามีหน้าขานะคุณผู้ชม
1: แต่มัน
0: อยากให้ดูตรงนี
1: ้
0: หน้าขาของเขาก็ยังมีผ้าที่เหลือ เหลือและยืด
1: ไม่อึดอัดเลย
0: ใช่แล้วสะโพกเขา46ใช่ไหม
1: แบบนี้เอวก็สบายไม่อึดอัดสะโพกก็ไม่ติด
0: เพราะว่าซาบิน่าบอกว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอวได้ถึง45สะโพกได้ถึง49
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นดึงให้ดูว่าน
1: ี่โอ้โห
0: ไปได้อีกคนนี้สะโพก46นะ
1: ดูนะคะ
0: ย
1: ัง
0: ไปขนาดนี้
1: ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ากางเกงที่บ้านอ่ะเป็นปัญหาเหมือนกันคือแบบตัวเก่าต้องเอาไปพับเก็บเพราะใส่ไม่ได้แล้วอ่ะลองสั่งแบบนี้ดูใส่สบาย
0: ใช่ใส่สบายจริงใส่สบายและสุดด้วยคุณผู้ชมค่ะ
1: แมทกับอะไรก็สวย
0: ใช่
1: นะคะเปลี่ยนเป็นซาบิน่าเซตเก่าก็ได้นะ
0: ใช
1: ่มาดูกัน
0: ที่สำคัญหลายๆคนกังวลว่าให้ไปตั้งหลายสีขออนุญาตซักให้ดูแล้วตั้งใจเลือกสีอ่อนกับสีเข้มสีเข้มที่ไม่ใช่ดำนะสีแดงไปเลยคุณผู้ชมซักพร้อมๆกัน
1: ซักรวมซักรวมมา
0: ช่วยผ้าเขาให้มาเยอะมากนะ
1: โอ้โหคุณผู้ชม
0: ก็จริงๆกำลังเกิดไม่พอ
1: โอ้โห
0: ต้องซักต่อไปเลยนะคะ
1: ไม่ต้องกลัวมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง
0: เฮ้ยน้ำยังใสอยู
1: ่ใสกิ้งสีแดงไม่หลุดออกมาแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมปั่นรวมได้เลย
0: ใช่และที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็กังวลมากว่าใส่แล้วจะร้อนหรือเปล่า
1: ย้ำมั่นใจว่าแห้งไวแน่นอน
0: มาดู
1: ค่ะทดสอบกันเลย
0: ให้ดูพร้อมๆกันหนึ่งสองสาม
1: นี
0: ่แค่วางไปก็พอแล้วแต่ว่าระบายอากาศได้ดีขนาดนี้ใส่สบายขนาดนี้สวยขนาดนี้ไม่เอาไหวหรอ
1: ไม่ไหวหรอกต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมวันนี้ได้ไปเลย5ตัว5สีใส่ไปเลยไม่ซ้ำคุณจะไปเที่ยวก็เอาสีสดใสไปใส่คุณจะไปทำงานไปสถานที่ราชการก็เอาสีที่มันคุมโทนดูดีไปสีสุภาพทั้งหมดนี้นะฟรีไซส
0: ์ใช่5ตัว5สีตามนี้เลยวันนี้ลด500ลด500สิทธิ์เหลือแค่37เซตสุดท้ายเท่านั้นและให้คุณจ่ายทั้งเซตนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็หน้าบ้านฟรีไซส์ต่างหากตอนนี้โทรมาจองก่อน1252
1: รีบโทรค่ะคุณผู้ชมส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางอย่างที่บอกนะคะแล้วคุณก็เอาไปแมทเลยค่ะอยากจะใส่แบบนุ้ยใส่ดูสีเทาก็สวย
0: อุ้ยสีสวยคุณผู้ชมให้ดูนะให้ดูผ้านิดนึงเนื้อผ้าของเขาพริ้วแบบนี
1: ้ค่ะ
0: พริ้วเงาและที่สำคัญเขาทิ้งตัวความทิ้งตัวตรงนี้แหละเวลาที่เราใส่แล้วมันดูแพงมันดูแพงทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆกางเกงตัวนี้ดูหลักพันหรือเปล่าแต
1: ่
0: 200กว่าบาทแม
1: ่แต่200กว่าบาทถ้าเกิดว่าวันนี้มีประชุมวันนี้จะเป็นลุคผู้บริหารจะไปเจอลูกค้าจะไปคุยไปประชุมผู้ปกครองโรงเรียนลูก
0: เลยนะว่าใส่กางเกงเอวยัง
1: สมมติว่ายังจะติดกระดุมตรงนี้นะคะไม่รู้จริง
0: ๆ
1: ซ่อนยังยืดเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าท่อนล่างเนี่ยสุภาพสวยถ้าเกิดกว้างออกมาจะเห็นเลยว่ามันดูดีจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะใส่กางเกงที่ต้องรีดต้องประคองไปทำไมในเมื่อกางเกงผ้าพริ้วพริ้วจากซาบิน่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเสื้อสูทด้านบนเราอ่ะมันร้อนกางเกงท่อนล่างเราสบายแบบนี้เลือกความสบายแบบนี้ไม่ต้องรีดด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วผ้าไม่ยับไม่เคยนะเวลาใส่กางเกงผ้ายับไปแล้วมันหงุดหงิด
1: แล้วมัน
0: พอนั่งแล้วมันเป็นรอยยับแล้วพอมันเป็นรอยยับแล้วมันทำให้เราดูเสียบุคลิกภาพ
1: เป็นท่อนเลยอ่ะ
0: ใช่เนาะเป็นคนไม่เรียบร้อยดูเป็นคนไม่ดูแลตัวเองอ่ะแต่อันนี้พอผ้ามันไม่ยับ
1: จริง
0: ไงเราก็ดูแพงคุณผู้ชม
1: ใช่
0: แต่ไม่ต้องมาคอยระวังด้วย
1: ตอนนี้เหลือแค่24เซตแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูราคาเต็มสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณได้ราคาเต็มไปเนี่ยมันจะมาเป็นห่อพร้อมกับป้ายราคาใช่ไหมคะหนุ้ย
0: ใช่
1: เป็นแบบนี้เลยของใหม่แกะกล่องมาเลยเท่าไหร่เนี่ยเขาติด
0: ให้ดูให้ดูราคานี้หนึ่งนะคะคุณจะได้ราคาไปเต็มๆแบบนี้ราคาตัวละ790แต่วันนี้เหลือ239จาก790เหลือ239วันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วตอนนี้เหลือแค่21เซตสุดท้ายกับ44วินาทีใครยังไม่ทันตอนนี้รีบโทรเพื่อมาจองสิทธิ์ก่อน1252
1: ย้ำว่าถ้าเป็นสาวอวบเนี่ยจะหากางเกงราคานี้ไม่ได้แน่นอนคุณผู้ชมตัวละ239บาทปกติก็ต้องเพิ่มผ้าหรือสั่งตัดพิเศษมันก็ต้องจ่ายเป็นพันหรือว่าโอ้ยมีปลายๆอ่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะย้ำว่าทุกสีเนี้ยไปแมทกับเสื้อซาบิน่าเซตเก่าเราได้กลายเป็นเสื้อเซตเลยนะคะหนุ้ย
0: ใช่เป็นเซตโอ้ถูกเพราะว่าซาบิน่าวันนี้เราก็ใส่กันมาอยู่คุณผู้ชมค่ะเราใส่ซาบิน่าเสื้อที่เราขายกันอยู่แล้ววันนี้ลด500จ่าย 1,199 บาทได้ไปเลย5ตัว5สีตามนี้เฉพาะคนที่โทรทันตอนนี้ใครโทรมาจองก่อนได้สิทธิ์นั้นส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
1: 1252โทรมาได้เลยนะคะวันนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ยายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยายคืออะไร
1: นึกไม่ออก
2: ค่อยคิด
1: ก็น่าจะตอนที่เรียนมั้ง
0: โอ้และตาล่ะ
2: สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือได้พบยาย

0: ความสวยงามที่สุดก็คือครอบครัวที่อยู่อย่างเป็นปกติสุข
1: ช่วงเด็กๆนะคะพ่อสอนเล่นออร์แกนพ่อจะร้องเพลงเป็นความประทับใจมาก
2: ผมมองผ่านกล้องถ่ายภาพ

0: เดินทางที่เดินทางเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาและนี่แหละคือมุมที่สวยงามของผม
1: ลูกชายผมทั้งสองคนได้เป็นทหารทั้งสองคนเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วเราก็แอบภูมิใจ
2: ในขณะที่ทุกคนเจอความทุกข์แล้วเราพร้อมหรือยังที่จะมองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่สวยงาม
3: ชื่อนุชค่ะเป็นนักเต้นทุกครั้งที่อยู่บนเวทีมีเรื่องที่สวยงามเสมอค่ะ
4: พอมองผู้ใหญ่หลายๆท่านเรารู้สึกว่าทุกคนก็คงเคยผ่านจุดนี้มาจุดที่สับสนกับตัวเองสงสัยหรือเจอปัญหาใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็ดูผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็มีความสุข
5: มุมที่สวยงามของไอซ์นะครับลดความรู้สึกของตัวเองลงนะครับละความคาดหวังเลิกที่จะเอาใจของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งต่างๆครับมันก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็เจอมุมที่สวยงามมากขึ้นครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

0: นมัสการค่ะ
1: สุขนาครับ
0: ขอบพระคุณค่ะนมัสการพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ก็มีโอกาสสนทนาอ้อมเชื่อว่ากับผู้คนเยอะแยะมากมายอยู่นะคะพระอาจารย์บวชมากี่พรรษาแล้วคะ
1: บวชตั้งแต่เป็นสามเณรอายุ12ขวบเป็นเด็กวัด1ปีตอนนั้น11ขวบจะเรียกว่าชีวิตตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้อายุ56กี่ปีบวกเอากันแล้วกัน
0: 10กว่าปีตอนนั้นเนี่ยบวชแก้เคล็ดหรือบวชหรือว่าบวชเพราะว่าอยากบวชครับอาจารย
1: ์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้บวชแก้เคล็ดหรือเพราะอยากบวชแต่ว่ากับข้าวที่วัดมันอร่อยมันเยอะ
0: อันนี้บวชแก้ท้องหิวเหรอคะ
1: หลวงพ่อชวนบอกว่าไอ้หนูมาอยู่ที่วัดมาช่วยงานหลวงปู่หลวงพ่อคุ้นเคยกันกับพระภิกษุสามเณรกับญาติโยมกับหลวงปู่หลวงพ่อท่านเรียกใช้แล้วก็ไปเป็นเด็กๆไงเหมือนกับเป็นเด็กวัด
0: ค่ะนี่คือสาเหตุ
1: แล้วก็โยมแม่ก็โยมพ่อโยมแม่ก็ถวายที่ดินสร้างวัดแล้วก็เลยถือโอกาสถวายลูก
0: ให้วัดไปด้วยเลย
1: ด้วยเลย
0: แถมไปเลย
1: แถม
0: อันนี้ก็คือเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยใฝ่ทำบุญ
1: หวังบุญ
0: ใช่ไหมคะก็ตรงนี้อันนี้หวังในบุญแต่บางครั้งเราจะเคยได้ยินว่าหลวงปู่หลวงตาบางท่านเหมือนบวชแก้บนกับแก้กรรมนี่เหมือนกันไหมครับอาจารย์
1: เหมือนกันคล้ายๆว่าไปบนอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไว
0: ้
1: ก็เอาละขอบวชแก้บน
0: คนทุกวันนี้ยังบวชแก้บนอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
1: เยอะมากที่มาบวชนี่ก็บนในนั่นไว้บนในนี่ไว้คือหมายก็ว่าไปให้คำสัญญาเอาไว
0: ้
1: ว่าจะทำอย่างนี
0: ้
1: พอสำเร็จ
0: ไม่กล้าหือ
1: จะบวชให
0: ้
1: ถ้าสำเร็จนะบางคนถึงขนาดว่าเขาไม่บวชนะถ้าต่อยมวยได้แชมป์โลกจะเดินเปลื้องผ้ารอบที่ไหนอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักอย่างนึงเนี่ยแล้วก็ทำจริงๆนะ
0: ทำว่าไปรอบเดือนไม่ศักดิ์สิทธิ์ไปเลยอะอะไรอะ
1: เนี่ยก็พี่เรนอยู่พอสมควรแต่ว่ามนุษย์เราก็อย่าไปอธิษฐานอะไรที่มันพี่เรนนะ
0: ค
1: ือกรรมของมนุษย์เนี่ย
0: มันแก้ได้ไหมคะ
1: มันแก้ไขได้อยู่แล้วคือแต่ว่าไม่ต้องไปรอว่าเราต้องไปอธิษฐานแก้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้แก้ที่ตัวเรานี่แหละแก้ไขที่ตัวเราเนี่ยเราชอบปากเปราะชอบพูดใส่ร้ายคนชอบตั้งคำถามเลวร้ายคนอื่นมันเป็นกรรมที่ประทุษร้ายเราใช่ไหม
0: เนี่ย
1: ก็ไปแก้มันสิตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดดีทำดีพูดดีก่อน ก็แก้ตรงนี้
0: เนี่ยคุณผู้ชมคะ สมมติเราได้ยินว่าเรื่องแก้กรรมเรื่องปากเนี่ย
1: เ
0: ขาก็จะบอกว่านี่ไปปล่อยปลาหมอนี่เราต้องไปปล่อยปลาหมอเราต้องไปปล่อยปลาหมอ9ตัวลงน้ำนะอย่างเงี้ยแล้วปากจะดีขึ้นอย่างเงี้ยพระอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยแก้
1: ปลาหมอตายเพราะปากไม่ใช่เหรอ
0: ใช่เขาเลยต้องปล่อยปลาไงจะได้ไม่ต้องตายอย่างปลาหมอ
1: ตายก่อน
0: อย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเขาบอกไปแก้กรรม
1: มันเหมือนกับพวกตัดคอแพะบูชายัน
0: อ๋ออยากจะสำเร็จบรรลุ
1: อย่างงั้น
0: จะทำยังไงฆ่าแพะวะ
1: ตัดคอแล้วก็เลือดฉีดไปที่ปากเจ้าแม่กาลีเลยอันนี้มันไม่ใช่แล้วไปเอาไปสังเวยชีวิตคนอื่นเพื่อตัวเองอันนี้สร้างกรรม
0: ไม่ใช่แก้แล้ว
1: ไม่ใช่แก
0: ่
1: ก่อกรรม
0: ผิดเลยนะคะจากหวังจะแก
1: ้
0: กลายเป็นก่อเหมือนถ้าเราบอกว่าเอาตัวอย่างง่ายๆปล่อยปลาหมอเพื่อที่ให้ปากเราดีแต่เราต้องไปเอาปลาหมอไปปล่อยลงน้ำเน่า
1: แต่ก็ยังพูดไม่ดีอยู่เหมือนเดิม
0: ไม่ได้แก้ที่เหตุเลย
1: ไม่ได้แก้ที่เหตุเลย
0: จริงๆเหตุไม่ได้อยู่ที่ปลาเพราะปลาไม่ได้พู
1: ด
0: ปลามันก็อยู่ในกระชังของมันไปมันไม่ได้พูดอะไรสักแอะไอ้คนพูดน่ะเราแต่ไม่ยอมแก้อ๋อเพราะเราผลักภาระค่ะพระอาจารย์แก้เราแก้ปากเราแก้ยากปากเราหมอง่ายกว่า
1: ใช่ฮะก็เรากล่าวหาคนอื่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทีนี้แล้วก็มันมีอย่างนี้นะ
0: พูดตายละ
1: มันมีอีกแบบหนึ่งก็คือว่าคนบางคนเนี่ยทำกรรม
0: ค
1: ิดว่าตัวเองทำกรรมผิดศีลผิดธรรมอยู
0: ่
1: แต่ก็จะหาทางชดเชยบางคนก็ขายเหล้าขายเบียร์ขายสุราเมรัยบางทีค้ากามมาค้ากามเปิดบ่อน
0: แต่ทำบุญเยอะนะ
1: ขายยาพิษยาบ้าขายสารพัดอย่างมันได้เงินเร็วบางทีก็ผิดศีลผิดธรรมทุจริตคอร์รัปชันคดโกงมี หลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเล่าให้อาตมาฟังอยู่ทั้งเหนือมีพ่อค้าคนหนึ่งเขาก็เอาเงินมาถวายท่าน10ล้านบาทเพื่อสร้างโบสถ
0: ์
1: เขาก็บอกตรงๆว่าเงินในนี้เป็นเงินที่ผมขายยาบ้ามานะครับพูดเป็นการภายในเพื่อจะให้หลวงพ่อชดเชยกรรมคือล้างกรรมให้ล้างบาปให้หลวงพ่อเอาไปสร้างโบสถ์ให้ผมด้วยนะครับผมอยากจะ
0: ทำบุญเนาะ
1: ทำบุญละลายพฤติกรรม
0: ละลายบาป
1: ละลายบาปของผมหน่อยครับหลวงพ่อก็รับน
0: ะ
1: พ่อหลวงพ่อก็เป็นหนี้อยู่พอดีอ้าวเดี๋ยวทำให้มาเลยหลวงพ่อก็ทำสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็มาตัดลูกนิมิตสร้างพระประธานคือเสร็จหมดละทุกอย่างเสร็จหมด
0: ก็มันตั้ง10ล้าน
1: ทั้งหลังนั่นแหละปลื้มปีติยินดีมากแต่หลวงพ่อบอกว่าอย่าทำอีกนะอย่าทำอีกอย่าคิดว่าอันนี้ได้บุญแล้วไปหาเงินมาอีกแล้วก็มาทำอย่างนี้มาทำอย่างนี้คุณอาจจะได้ร้อยล้านนะแต่คุณเอามาสร้างโบสถ์สร้างวิหารนี่แค่นี้อันนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่ามันไม่คุ้มกันพอหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะเขาก็ไม่หยุดในที่สุดถูกจับถูกยึดทรัพย์ถูกเข้าคุกเข้าตารางอันนี้คือเหมือนจะแก้กรรมแต่ว่าแก้ไม่หลุดเพราะว่ายังก่อกรรมอยู่
0: โทษวัดไม่ได้โทษว่าบุญไม่มีจริงไม่ได้เพราะว่าในขณะที่ทำพระก็ได้เตือนแล้วว่าให้หยุดทำ
1: ใช่ฮะ
0: แต่ก็ยังทำอยู
1: ่ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: อีกกรณีนึงมีที่อาบอบนวดแห่งหนึ่งแพทย์แผนโบราณแต่ว่าเอาผู้หญิงมาจากชนบทมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มันท้องท้องเพราะว่ามันรับแขกเสร็จแล้วก็แท้งทำแท้งเดือนหนึ่งก็หลาย10 คนมันแท้งเนี่ยแล้วผีเนี่ยมาอีกแล้วนะผ

0: ผีเนี่ยผีเนี่ยผีเด็ก
1: ผีเด็กอีก
0: ผีเด็กมันก็อารวาสส่งเสียงร้องเจี๊ยวจ้าวทั้งคนที่ไปใช้บริการทั้งค่ำคืนทั้งอะไรต่างเนี่ยก็เกิดเหตุขึ้นมาคืออาถรรพ์ขึ้นมาเจ้าของก็นิมนต์พระน
1: ิ
0: มนต์ก็นิมนต์หลวงพ่อนี่แหละไปแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าไปอาบนวดไม่ได้นะพระเนี่ยหลวงพ่อเมตตาผมหน่อยครับผมไปไม่รู้กี่สิบวัดไม่มีพระองค์ไหนไปเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะไปก็ไปสงเคราะห์วิญญาณอาตมาก็ไปคือจะไปแก้กรรมความตั้งใจจะไปแก้กรรมเพราะว่าคนพวกนี้ไม่ใช่เราไปแก้วิญญาณนะไม่ใช่ไปไล่ผีหนีนะแต่เราจะไปแก้กรรมเด็กที่ถูกฆ่าตายมันก็มีกรรมเป็นของตัวเองผู้หญิงที่มาขายตัว
1: ก
0: ็มีกรรมของเขาเองเจ้าของผับของบาร์ก็มีกรรมของเขาเองจะไปอธิบายเรื่องกรรมแล้วให้ยุติกันอาตมาไปเข้าใจละเข้าใจทุกประเด็นก็เข้าไปแล้วเรียกเด็กร้อยกว่าคนจังชุดสีขาวมาหมดเลยเด็กหน้าตาแบบยังไม่พัฒนาเลยจากที่ไหนก็ไม่รู้มาแล้วก็มาทำงานก็บอกว่าอย่างนี้ตอบรับศีลก่อนนะแล้วอธิบายศีลแต่ละข้อให้ฟังให้เข้าใจถึงกรรมและการให้ผลของกรรมข้ามภพข้ามชาติและจิตวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณที่มันมีอยู่จริงอย่างที่พวกคุณเห็นนี่แหละมันมีอยู่จริงปรากฏว่าเขาเข้าใจพอเข้าใจแล้วเนี่ยก็ให้สมาทานศีลแล้วก็บอกเจ้าของผับของบาร์ว่าให้เลิกให้เลิกเขาไม่คือหมายก็ว่านวดแผนไทยก็แผนโบราณก็แผนโบราณคุณอย่าไปรับแขกให้เด็กรับแขก
1: อย่าทำนอกลู่เนาะอ
0: ย่าทำนอกลู่ให้มันตรงประเด็นนะก็จ่ายเงินตำรวจอะไรต่างๆแล้วก็ทำอะไรก็ได้อย่างนี้ไม่ถูกต้องกรรมมันเป็นกรรมจริงๆปรากฏว่าเขาก็รับปากหลังจากนั้นมาเขาก็ไม่มีผีวิญญาณเด็กไปรบกวนอีกนะไม่มีเสียงร้องเด็กไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีเสียงเด็กคร่ำครวญไข้ครวญเมื่อก่อนนี้ร้องสะอึกสะอื้นเด็กๆเนี่ยนะเต็มไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้คือแก้แบบนี
1: ้เนี่ยมันฟังสองเหตุการณ์เนี่ยมันมีความคล้ายกันนะคะพระอาจารย
0: ์
1: มันเหมือนกับว่าทำไม่ดีทั้งคู่แล้วเรียกว่าทำชั่วกันแหละเพราะฉะนั้นเอาว่ามันคือต้องละชั่
0: ว
1: ที่พระอาจารย์คนแรกไม่สำเร็จที่โดนจับเพราะขายยาเสพติดเพราะว่าเมื่อโดนแจ้งให้ทราบว่าต้องละชั่วแล้วยังเลือกจะไม่รับแต่เข้าใจว่าชั่วก็ทำได้แล้วเอาดีมาโปะสร้างบวชต่อไม่ละชั่วแต่จะทำดีใจมันก็ไม่ได้ผ่องแผ้วเพราะว่าอยากจะถมอยู่อย่างนี
0: ้
1: แต่ในขณะที่กลุ่มที่สองพระอาจารย์แนะนำให้ละชั่วก็คืออย่านอกลู่ให้ทำสุจริตเพราะฉะนั้นก็ถือว่าละชั่วทำดีก็คือทำอาชีพให้สุจริต
0: ใช่
1: อย่างนี้ป่ะคะ
0: ถูกต้องถูกต้องเลยคืองานทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเครื่องดำรงชีพเข้าใจไหม
1: ค่ะ
0: เราอาจจะมองว่าไม่ค่อยดีไม่งานชั้นต่ำงานอะไรแต่ว่าเขาต้องดำรงชีพเขาไม่มีทางเลือกมันเป็นทางเลือกของคนที่ไม่มีทางเลือก
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเราก็เข้าใจเพียงแต่ว่ามันมีขีดของมันอยู
1: ่ค่ะ
0: มันขีดของมันอยู่อย่างทำแท้งฆ่าสัตว
1: ์
0: ก็เท่ากับฆ่าคนนะเท่ากับฆ่าคนมันก็จึงเกิดวิญญาณจองเวรเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำไม่ดีนะไม่มีคนรู้หรอกว่าคุณทำอะไรแต่ว่าถ้าเหตุการณ์บางอย่างมันปรากฏขึ้นมาเนี่ยคนเขาก็รู้ว่าคืออะไร
1: คนก็รู้และใจเรา
0: ใจเราก
1: ็รู้ตลอด
0: รู้ตลอดเวลาม
1: ันก็ทุกข
0: ์จะรอให้คนรู้แล้วไปแก้ไขทีหลังมันไม่ได้
1: เนี่ยกรรมมันก็ยังไม่ได้แก้
0: ใช่ฮะ
1: แต่เราก็ก่อมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์ก็อย่างเนี้ยตลอดที่เราคุยกันมาช่วงนึงมันก็เหมือนเป็นการยืนยันแล้วนะคะว่ากรรมน่ะแก้ได้แต่เราต้องงดการก่อก่อน
0: ใช่ฮะพระพุทธเจ้าก็ตรัสแสดงเอาไว้ว่าละชั่ว
1: ค่ะ
0: วิธีแก้กรรมนะละชั่วรู้ว่าทำชั่วแล้วเนี่ยก็ขอให้ละ
1: ค่ะ
0: ทำดี
1: ค่ะ
0: แล้วทำใจให้ผ่องใสแก้ได้หรือไม่ได้ไปดูพิสูจน์กันที่ความผ่องใสของใจเราว่าอิ่มอกอิ่มใจไหมในสิ่งที่ทำถ้าสมมติว่าชั่วก็ไม่ละดีก็ทำไม่ได้นะแก้ไม่ตกนะ
1: แต่คนเราชอบเป็นอย่างนี้จริงๆครับอาจารย์เพราะเราบอกว่ามันช่วยไม่ได้อ่ะ มันวัดก็เข้าเหล้าก็กินอ่ะ

0: เอาก็ยังเข้าวัดอะดีกว่ากินแต่เหล้าวัดไม่เข้าเลยนะถ้าเวลาคนพูดอย่างนี้พระอาจารย์ว่าอย่างน้อยเขายังไม่ได้ละชั่วแต่เขาทำดีหน้าดีกว่าเขาชั่วอย่างเดียวพระอาจารย์จะบอกว่าไง
1: คือมันต้องดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคำว่าทำชั่วเนี่ยมันเป็นการทำมาหากินระดับไหน
0: ค่ะขายยา
1: ถ้าเราทำมาหากินระดับที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขายยาพิษ
0: คอร์รัปชัน
1: พวกนี้นะให้หยุดทำเพราะว่ามันเปลี่ยนอาชีพก็ได้นะ
0: เพราะมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นด้วย
1: มันไม่ใช่สิ่งจำเป็นนะ
0: ขายยาเสพติดเปิดบ่อนหรือว่าคอร์รัปชันมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่พึงทำ
1: มันเป็นตัวกร่อนชีวิตกร่อนประเทศชาติกร่อนก็เข้าคุกเข้าตารางกันมาเยอะแล้วไม่ใช่หรือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยฟอกเงินฟอกทองสารพัดอย่างที่เราทำเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าโอ้จะเริ่มรุ่งเรืองร่ำรวยอาบอบนวดทั้งหลายที่ทำกันหรือว่าบ่อนคาสิโนทั้งหลายจะเริ่มรุ่งเรืองร่ำรวยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการไม่ได้ละชั่วแม้ว่าเงินนั้นจะไปทำบุญสุนทานทำสร้างโรงพยาบาลสร้างสาธารณกุศลเครื่องมือแพทย์อะไรก็ตามทีแต่ในใจลึกๆแล้วเนี่ยมันไม่ชดเชยกันไม่ชดเชยกันจริงๆเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แก่ใจอยากทำบุญแต่ว่าเอาเงินบาปมาทำบุญถามว่าได้บุญไหมมันก็เหมือนกับเราเห็นตรงนี้สกปรกใช่ไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วเอาน้ำที่สกปรกกว่าไปราดเพื่อที่จะชำระสิ่งสกปรกนั่นแหละมันไปเพิ่มความสกปรกเพราะนั้นต่อให้ทุนการศึกษาเอาเงินบาปไปให้ทุนการศึกษานะในความรู้สึกของเด็กคนนั้นมันก็รู้ว่าเงินบาปเพราะนั้นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องที่เราทำความเข้าใจกันยังไม่ถูกต้องก็คือเรื่องการแก้กรรมเราไม่ได้ละผลของกรรมที่มันเป็นตัวกระทำที่แท้จริงอาตมาภาพยกตัวอย่างทางรัฐบาลเองก็มีสำนักงานสสส.ที่เอาเงินกี่เปอร์เซ็นต์นะของเงินบาปภาษีจากเหล้าจากบุหรี่จากอะไรมารณรงค์เพื่อไม่ให้คนกินเหล้าไม่ให้คนสูบบุหรี่ไม่ให้คนเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายเอาเงินบาปมารณรงค์ไม่ให้กินอย่าลืมว่ามันแค่ 2% เองนะที่เราเอามาเนี่ยแต่ว่าเขารณรงค์ให้กินนี่มันมากกว่านั้นอีกอันนี้เขาเรียกว่าเอาบาปมาล้างบาป
0: มันก็ต้องยอมจ่ายอะเนาะ
1: เอาบาปมาล้างบาปแค่สร้างภาพเฉยมันเหมือนเอาน้ำสกปรกไปล้างสิ่งที่สกปรกอุจจาระที่อยู่ตรงหน้าเรามันไม่มีทางที่จะสะอาดได้เขาเรียกว่าแค่สร้างภาพเฉยอันนี้คือความรู้แบบโมหะแบบไม่เท่าทันเพราะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจกันต่อไป
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกรรมแก้ได้ง่ายที่สุดคือไม่ก่อกรรมเพิ่มแล้วค่อยๆมันก็จะลดกรรมเก่ามันก็เป็นการแก้ช้าๆแต่ยั่งยืนใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพอยู่ที่ประเทศอังกฤษเมืองเล็กๆสวยงามมากมีคำถามถามเข้ามาว่าเชื่ออะไรดวงถึงจะดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เชื่อในกรรมและการได้ผลของกรรมคำว่ากรรมในที่นี้แปลว่าการงานการงานคืออะไรคือความรับผิดชอบของตัวเองถ้าทุกคนมีความรับผิดชอบในตัวเองแล้วเนี่ยดวงก็จะดีถ้ารับผิดชอบตัวเองไม่ได้แล้วก็โยนความรับผิดชอบไปให้เทพยดาอารักษ์ปกปักรักษาแล้วเราก็ไปอ้อนวอนคนอื่นเหมือนคนไปดูดวงกับหมอดูที่นั่งอยู่ใต้ต้นมะขามขนาดหมอดูยังเอาตัวไม่รอดแล้วจะไปทำนายทายทักชะตาชีวิตของเราได้อย่างไรเราทำบิสเนสพันล้านร้อยล้านแล้วเราก็ไปหาหลวงปู่หลวงพ่อซึ่งไม่รู้บิสเนสเลยท่านก็ดูดวงชะตาให้เราอย่างเก่งท่านก็ให้ศีลให้พรบอกว่าอย่าประมาทในชีวิตแต่ว่าการงานที่เราทำเนี่ยลงทุนไปพันล้านร้อยล้านเนี่ยโยมจะต้องดูแลรับผิดชอบด้วยสติด้วยปัญญาของโยมนั่นแหละแล้วดวงก็จะดีขอเจริญพร

0: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
3: เนี่ยโกงนะ
2: แล้วโกงย้ายผมช่วยอะไร
3: อักเกศสองเป็นรักแรกของอ้วนต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอักเกศสองเป็นใคร
2: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
4: ว่าไหมอากงนะรักที่นี่ขนาดไหน
5: ป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
6: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่กับน้องเอง
7: ซิทคอมหอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็น
8: แขกรับเชิญของเราครับผม
9: เย้
8: รถปักครับ
10: ปูนาคากีตัวใหญ่ใช่ไหมมี
11: นี่
10: เอาละขี้เป็ดครับพี่
11: โทษฮะ
10: ไอรายการเนี่ย
11: ไม่เซตดินสไลด์ไว้ครับพี่บอก
12: เขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกฟิล์มเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่นอน
13: พบกับเฮดอย่างเซียนหลางทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
14: นี่อยากให้ติงไปทำงานที่นู่นจริงวะ
15: ก็จริงดิวะ
16: โทษให้โชว์ขอมาเซอร์เวย์หน่อยแล้วกัน
17: 1ห้ามนินทา2ห้ามโมโห3ห้ามพูดยาบ
18: จริงๆพูดอะไรวะเปิดไมค์ด
15: ิติงคุยกับใครเนี่ย
19: คือพี่โชว์เขาจับได้ว่าพี่ติงทำงานสองที่
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
21: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
22: คันคอยเฮ็ดได้เนี่ยแกต้องไปคุยงานให้ฉันนะเว้ย
23: คำใดคำนั้น
24: วินต้องลุยทำความสะอาดบ้านเพื่อแลกงานใหญ่จากเติร์ด
25: ถ่ายไว้ให้ลูกหลานดูค่ะภาพหายากยิ่งกว่าเอเลี่ยนบุกโลกสิ
22: โอ้พี่น้ำยาล้างน้ำอะไรเนี่ยคิ้วคิ้วแสบจังมาแล้ว
23: ถูทั้งนอกแล้วก็ถูไต่ตัวที่สะอาดบ่สะอาดคอยเป็นคนตัดสินเองตามมาตรฐานของคอย
24: งานนี้จะผ่านมาตรฐานจนได้งานหรือไม
20: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดอ่อนทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจสวัสดิ์พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกอาทิตย์นี้ติดตามชม
26: เปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
22: ได้เลย
26: กูรูเบียน
27: เขาไม่มองค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย
26: เฮ้ย
22: โนดูเขาดูเพอร์เฟกต์ไป
26: เพอร์เฟกต์ไป
22: เพอร์เฟกต์ไป
26: ไม่ชอบ
22: ไม่ชอบ
28: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ
20: รู้ไหมจะตกตกอาทิตย์หกอาทิตย์นี้อ่ะละดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
29: เด็กว่านั่นคนมุงมากกว่าเติร์ดนายแล้ว
30: มีอะไรให้หนูเตะตัดขายเด็กนี้ได้หนูทำเลยนะ
31: อันนี้ผมเหมือนเล่นเป็นเอ็กซ์ตร้าเลยครับ
29: ไม่ทำก็ไม่ต้องทำ
22: มึงเล่นมึงใครเนี่ยนี่ถ่ายรูปเป็นสกาย
32: เมื่อไหร่จะเลิกทำตัวโง่ๆสักที
33: ถ้าไม่ชอบผมก็ไม่ต้องมายุ่งกันดิ
34: จริงๆที่ทำเกลียด
35: แอบชอบปะ
36: เล่นบ้าอย่างคุณเนี่ย
37: อย่าต่อต้านได้ปะกูไม่อยากพัง
38: อาจจะเป็น

0: ้องทำกับมึงมั้งกูเลยไม่อินอ่ะ
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
3: ขอโทษที่เดินชนคุณด้วยครับคุณชื่ออะไรครับ
4: เอยี่ค่ะถ้าเบอร์บางทีก็ดีเราจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้น
3: yeah! ทำไมทุกอย่างที่คุณพูดมันโดนใจผมหมดเลย
5: ผู้หญิงที่ชื่อเอยี่เนื้อคู่ผมใช่ไหม
4: ฉันเป็นแฟนกับคนที่อยู่นอกลัทธิไม่ได้ค่ะ
6: อิชิบะจะตามหลอกหลอนฉันไปถึงไหนอะ
7: จำใส่กระโหลกแกไปด้วยนะฉันไม่ได้รักเธอแล้ว
8: ต้องใช้ไม้ตายสินะขอให้อีหมอเย็บเสียตัวให้ฉัน
9: หมอเย็บเป็นไงไม่รู้ว่ะ
10: โดนของเข้าปะวะ
11: เซลเซลเซล
12: เซลเซลเซล
13: Give me more.

ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน31

ในกิเลสก็มีนิพพานในกรรมมีวิบากในโลกมีธรรมในกรรมก็มีวิบากในกิเลสก็มีนิพพานเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในทุกข์เนี่ยมันมีสุขอยู่ในความยากความลำบากเนี่ยมันมีความภาคเพียรพยายามอยู่ตรงนั้นบางทีสิ่งที่เราเรียกกันว่าขาดทุนเนี่ยมันก็เป็นกำไรได้มันมีอะไรอยู่ในตัวของมันเองพูดให้คิดในเบื้องต้นอย่างนี้ก็เพื่อที่จะปลุกให้สมองของเราได้ขบคิดจริงๆแล้ววันนี้ต้องการอยากจะพูดสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งลงไปให้กับคุณหมอทั้งหลายทางด้านจิตใจมากกว่ามีการเรียนรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่งซึ่งอาตมาภาพเชื่อมั่นว่าท่านทั้งหลายก็คงจะรับทราบเหมือนกันนั่นคือการเรียนของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเด็กที่เอาเรื่องคนก่อนเด็กที่แรกเกิดเนี่ยต้องการความรักไม่ต้องการความรู้นะเด็กที่เกิดมาในช่วงที่เป็นเด็กทารกเนี่ยต้องการความรักความปลอดภัยฉะนั้นเราจะสังเกตว่าแม่ไปไหนเนี่ยเขาจะมองตามกลัวถูกทิ้งกลัวไม่ปลอดภัยถ้าเดินไปเขาก็จะเหนี่ยวกระโปรงไปเขาจะสายตาเขาจะมองตลอดเวลาเพราะว่าความปลอดภัยของเขาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากคนที่จะให้ความปลอดภัยแก่เขาได้มีคนเดียวคือคนที่คลอดเข้ามามันเป็นความรู้สึกที่ละเอียดมากมันเป็นสุนทรียะเหมือนกันความรักเนี่ยเป็นสุนทรียะความปลอดภัยก็เป็นสุนทรียะฉะนั้นความรู้เนี่ยอย่าเพิ่งให้ตอนเด็กๆให้ความรักให้ความปลอดภัยให้เขามีความรู้สึกว่าอยู่กับเราเนี่ยปลอดภัยกว่าอยู่กับคนอื่นสังเกตไหมว่าพ่อแม่ที่ดุมากๆที่กฎกติกามากๆให้ความรู้มากๆเด็กจะมีความรู้สึกว่าสำลักความปลอดภัยสำลักความรู้ตั้งแต่ต้นเพราะว่ามันเร็วเกินไปตอนนี้เด็กเรียนรู้เกินอายุเพราะว่าเด็กอยู่กับมือถือพอเด็กอยู่กับมือถือมากๆเนี่ยเด็กก็รู้เกินวัยพอรู้เกินวัยก็แก่เกินวัยแก่เกินวัยเราอาจจะเรียกว่าแก่แดดแก่ลมแก่ฝนเกินวัยของตัวเองที่จะรู้ในที่สุดก็เป็นทุกข์อาตมาสังเกตเวลาที่คนมาปฏิบัติธรรมมาทำสมาธิเด็กๆก็มาถามว่าทำไมถึงมาเขาบอกเขาเครียดเครียดตั้งแต่เด็กๆเลยเด็กก็ไม่น่าจะเครียดหรอกแต่ว่ามันเกินวัยมันมีข้อมูลเกินความจำเป็นก็เลยเครียดฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้คนมีความสุขเนี่ยมันก็จะมีช่วงวัยของเด็กอยู่นักจิตวิทยาก็มักจะพูดว่าจะต้องรักษาความเป็นเด็กไว้ให้นานที่สุดเด็กมีบุคลิกลักษณะอย่างหนึ่งที่สำคัญคือลืมเร็วเด็กไม่คิดอนาคตฉะนั้นเด็กทะเลาะกันวันนี้นาทีนี้เสร็จละจบละมันทิ้งอารมณ์ไม่ค้างในขณะที่พ่อแม่ไปฟ้องร้องกันขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นปีแต่เด็กมันไม่รู้เรื่องแล้วอารมณ์ของเด็กบางอย่างเนี่ยมันมีความหมายมากฉะนั้นที่อาตมาภาพบอกว่าความรักความปลอดภัยเนี่ยให้ก่อนต่อมาอีกวัยพอสมควรจึงให้ความรู้วัยเรียนเนี่ยให้ความรู้ละวัยเป็นผู้ใหญ่ให้ความจริงวัยเป็นผู้ใหญ่เนี่ย
ให้ความจริงความรักความปลอดภัยความรู้แล้วก็ความจริงพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรียนรู้เรื่องการปล่อยวางมันเป็นอารมณ์ที่สอนยากเหมือนกันสอนยากเหมือนกันไปสอนเรื่องความปล่อยวางให้ฝรั่งเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่เวลามันยังไม่ถึงเวลาพอถึงจุดที่เขาสูญเสียสูญเสียในสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นมาเขาจึงร้องอ๋อว่าอ๋อไอ้ที่เรียนมานี่ที่หลวงพ่อหรือว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เนี่ยเรื่องการปล่อยวางเนี่ยใช่ใช่เลยเพราะสูญเสียเนี่ยถ้าไม่ปล่อยวางก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีฉะนั้นนักจิตวิทยายุคปัจจุบันเนี่ยจึงไปเน้นเรื่องการเรียนรู้ตามวัยให้มากที่สุดในขณะที่นักปราชญ์จีนเขาก็จะบอกว่า15ปีเขาก็จะมีวัยเหมือนกันนะ15ปีเนี่ยมั่นเรียนแสดงว่าคนสมัยโบราณเนี่ยเรียนหนังสือตอนอายุ15ปี20ปีมุ่งมั่นก็คือมุ่งมั่นเรียนนั่นแหละอยากจะเป็นอะไรเนี่ยอายุ20ปีต้องชัดแล้วว่าจะเป็นอะไร30ปีมั่นใจเพราะว่าทำงานแล้วเริ่มทำงานแล้ว40ปีมั่นคงท่านทั้งหลายสังเกตไหมว่าคนอายุ40ปีเนี่ยเริ่มมั่นคงทางด้านอาชีพการงานครอบครัวลูกภรรยาสามีความคิดความอ่านเต็ม40ปีนี่จะเต็มพอดี50ปีเข้าใจฟ้าดินคนจีนเขาจะต้องมีคำว่าเข้าใจฟ้าดินอันนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ท่าน40ปีหรือยังเข้าใจฟ้าดินแล้วยังเข้าใจฟ้าดินไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรเพราะมีได้มีเสียมากพอสมควรแล้วพอสมควรทีเดียวใช่ไหม

เสียใจก็เสียใจมาแล้วดีใจก็ดีใจมาแล้วได้ก็ได้เสียก็เสียผ่านร้อนผ่านหนาวถ้าคนไทยเราก็ต้องบอกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรแล้วอาตมาไปเจอโยมคนหนึ่งก็บอกว่าเขาเนี่ยเข้าใจฟ้าดินตั้งแต่อายุ30ทำไมล่ะโยมเขาบอกว่าเขามีลูกนะ3คนตายหมดเลยมีลูก3คนตายหมดเลยสามีก็หย่าไปบวชเป็นชีเพราะว่าชีวิตไม่มีอะไรแล้วเข้าใจฟ้าดินก็อาตมาภาพก็ไม่ถามต่อว่าเพราะอะไรก็มีแค่นั้นคือการสูญเสียที่รุนแรงที่สุดของมนุษย์ก็คือการสูญเสียคนที่รักสิ่งที่รักนี่มนุษย์เป็นอย่างนั้นเพราะนั้น50ปีเนี่ยท่านคิดว่าท่านเข้าใจฟ้าดินหรือยังยังไม่โดนฟ้ายังไม่ได้ลงดินยังไม่ได้ดินกลบยังไม่ได้ทำอะไรที่คิดว่าตัวเองจะเข้าใจยังไม่ได้ทำยังไม่ได้เจอปัญหาอุปสรรคแรงๆอาจจะยังไม่เข้าใจฟ้าดินแต่ในชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อเถอะ50ปีเนี่ยเข้าใจแล้วมีพัดพลาดมีสูญเสียนั่นแหละคือแรงกระตุ้นอาตมภาพใช้คำว่าเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมคนจีนเขาใช้คำว่าเข้าใจฟ้าดินแต่ภาษาไทยเราเนี่ยเข้าใจใช้คำว่าเห็นทุกข์แล้วก็เห็นธรรมพวกนี้เป็นเรื่องสุนทรียะทางด้านจิตใจที่ละเอียดอ่อนมาก60ปีเมื่อกี้50ปีเข้าใจฟ้าดิน60ปีคืนกำไรให้แผ่นดิน60ปีอายุคนสมัยก่อนก็ประมาณ60เขาก็เขียนไว้แค่นี้ของเรานี่60ปีน่าจะยังหนุ่มอยู่นะ60ปีน่าจะยังหนุ่มอยู่อาตมานี่57นะเกิด05น่าจะเข้าใจฟ้าดินแล้วก็ลมฟ้าอากาศพอสมควรนี่คือหลักการง่ายๆที่จะทำให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับที่เราจะคุยกันต่อไปอาตมภาพมีหัวข้อที่อยากจะนำเสนอท่านทั้งหลายเนี่ย5หัวข้อด้วยกันเรียกชื่อว่าปัญจวิทยาปัญจวิทยานั้นมี5หัวข้อด้วยกันทำไมจึงเอาปัญจวิทยาเนี่ยมาคุยกันในวันนี้เพราะท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้บริหารความสุขอยู่กระทรวงที่ทำให้คนมีความสุขกระทรวงสาธารณสุขสุขที่จุนเจือเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นถ้าเราเป็นทุกข์ซะเองคนอื่นก็จะสุขได้อย่างไรเราจะต้องมีความสุขในตัวเราก่อนเมื่อกี้นั่งรถมาเขาให้ครอบด้วยนะเขาประกาศว่าออกนอกบ้านก็ให้ครอบอาตมาก็ได้ครอบอันหนึ่งมาแต่รูปร่างหน้าตาข้างหน้ามันคล้ายๆปากหมูก็เลยถอดไว้ในรถเขาทำเป็นของเด็กครอบมามองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเลยอย่างนี้สาธารณะไหมสาธารณะทุกข์ไม่ใช่สาธารณะสุขนะสาธารณะทุกข์ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับคนทั่วไปเนี่ยเกิดจากที่เราทำเฉพาะบุคคลด้วยนะแต่ละคนเฉพาะบุคคลทำเนี่ยทำไม่เกิดทุกข์สำหรับสาธารณะได้เช่นเดียวกันสุขที่จะเป็นสาธารณะได้เนี่ยจะต้องเป็นสุขที่แต่ละบุคคลทำเพราะฉะนั้นต้องไปไล่แก้ละทีเนี้ยไล่แก้โรงงานไล่แก้รถยนต์แต่ละคันไล่แก้เครื่องหุงต้มสารพัดอย่างบุคคลเมื่อกี้เขาฉีดน้ำนะ
มีฉีดน้ำด้วยนะอาตมาภาพนั่งรถมาเห็นฉีดน้ำอยู่แต่ก็แก้ไม่ได้หรอกเราก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละห้ามออกนอกห้องก็แล้วกันต้องอยู่ในออฟฟิศมากๆก็เลยมานั่งนึกว่าเออช่างหน้าสมเพศเวทนามนุษย์เราเพราะไม่รู้จักปัญจวิทยาปัญจวิทยาเนี่ยมีอยู่5ประการด้วยกันธรรมชาติดนตรีกีฬาปรัชญาศิลปะธรรมชาติดนตรีกีฬาปรัชญาศิลปะเป็นธรรมชาติที่ทำให้เกิดสุขในชีวิตในสังคมถ้าสมมติว่าท่านอยากจะได้ห้องนี้เย็นนี่เราเปิดแอร์เนี่ยนะเราพ่นแอร์ไปทางไหนความร้อนเนี่ยพ่นออกไปข้างนอกจริงไหมพ่นออกไปข้างนอกหมดเลยต้องพ่นความร้อน10เท่านะจึงจะได้ความเย็น1เท่ามันทำลายความร้อนแล้วแต่ละหลังแต่ละห้องแต่ละที่แต่ละแห่งรถแต่ละคันมันมากมายมหาศาลเนี่ยแค่แอร์คอนดิชันนะทำความเย็นในห้องนอนเราในห้องทำงานเราเนี่ยมันขนาดนั้นแหละแปลว่าเราทำสาธารณทุกข์10เท่าจึงได้สาธารณสุข1เท่า เพื่อตัวเองไม่งั้นอากาศเราจะขนาดนี้เหรออาตมาอยู่เชียงรายตอนหน้าร้อนเนี่ยท่านทั้งหลายคิดดูนะว่าหนักหนาสาหัสกว่านี้แต่ไอ้นั่นเป็นควันที่เผาควันที่เผาขึ้นมาจากป่าเผาไร่เผานาเผาสวนเผาข้าวโพดมาจากพม่าด้วยมาจากที่อื่นด้วยเผากันไปเผากันมาในที่สุดเผาลมหายใจตัวเองคนกรุงตอนนี้เหมือนกันไม่มีทางแก้เพราะฉะนั้นท่านต้องย้ายอย่างเดียวย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแต่จะไปอยู่ไหนยังไม่รู้นะเพราะว่าอากาศก็พอๆกันเมืองใหญ่ๆเนี่ยต้องไปอยู่ในป่าในดงทางแก้ก็คือต้องเพิ่มปริมาณของสีเขียวต้นไม้ใหญ่ที่เขาใหญ่ตอนนี้ผู้คนอพยพไปมากมายมหาศาลท่านมีที่หรือยังล่ะไปจองไว้แล้วนะเขาใหญ่เนี่ยเป็นปอดใหญ่เพราะว่าทุกคนจะต้องไปพึ่งที่นั่นนี่แค่อาตมาภาพกำลังจะอธิบายข้อแรกคือธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรเรามักจะละเลยธรรมชาติถ้าสมมติว่าอาตมาภาพให้เปิดผ้าม่านเปิดออกหมดเลยแล้วเราปิดไฟเนี่ยนะแสงสว่างได้ไหมได้เราไม่ต้องเปิดไฟนะเราก็ได้แสงสว่างธรรมชาติมันให้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้เอามาใช้เราก็ไปคือพระอาทิตย์ขึ้นอยู่แล้วไงเราก็ไปกั้นห้องเราก็ไม่ได้ลมติดกระจกแล้วก็ผ้าม่านปิดเสร็จแล้วเราก็หาเรื่องเปิดไฟให้มันสว่างนี่ธรรมชาติง่ายๆเลยนะประจำตัวที่เราจะต้องเข้าใจเนี่ยหรือเครื่องแต่งกายที่เป็นธรรมชาติอากาศบ้านเราเนี่ยท่านว่าเหมาะไหมที่จะใส่สูทอ้าวของพระนี่เหมาะนะคุณโยมบางมากเลยของพระเนี่ยชุดนี้แหละท่านเองก็อึดอัดทุกวันใช่ไหมใส่สูทนี่อึดอัดทุกวันเลยไอ้ที่อะไรเนี่ยเชือกผูกคอท่านเนี่ยเชือกที่ผูกคอเนี่ยเน็กไทเขาเอาไว้ผูกสำหรับหน้าหนาวจริงไหมหน้าหนาวเนี่ยเขาไม่ยอมให้อากาศเย็นเข้าไปในคอส่วงอกเพราะว่ามันจะเป็นหวัดแล้วจะป่วยเขาจะต้องผูกอย่างดีเลยเสร็จแล้วฝรั่งเนี่ยมันก็มาหลอกคนเอเชียของเราโซนร้อนเซาท์อีสต์เอเชียนี่โซนร้อนถูกหลอกหมดเลยผูกนะแล้วก็เอาไว้ดึงเล่นเสื้อก็กี่ชั้นนะข้างในอ่ะข้างในอีกตัวหนึ่งข้างนอกอีกตัวหนึ่งข้างนอกนี่ก็เท่ากับชั้นเดียวนะ2ชั้นนะใส่เข้าไปตก

ล่อง3ชั้นละสามชั้นผูกคอเอาไว้อีกไปไหนไม่ได้ร้อนมากบางคนนี่กลับถึงบ้านนี่สลบเลยโล่งเอาออกสักทีนึงทุกคนไม่เข้าใจว่าธรรมชาติคืออะไรแล้วจะไปหาความสุขได้อย่างไรเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราทำมันขึ้นมาเองฉะนั้นธรรมชาติที่อาตมาภาพพูดเนี่ยจะต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติที่เราทำขึ้นมาทั้งหลายทั้งปวงล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ให้คุณทั้งสิ้นไม่เชื่อโยมคุณหมอไปกางเต็นท์นอนกางเต็นท์นอนในป่าในเขาในดงไปเดินป่าไปอยู่กับธรรมชาติไปให้เหงื่อออกไปให้ได้เดินให้ร่างกายไม่ได้ทำงานแล้วท่านจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อาตมาพาคนโยมคนหนึ่งไปกางเต็นท์นอนตื่นเช้าขึ้นมาพาจ้องดูพระอาทิตย์เขาบอกว่าเขาไม่เคยจ้องพระอาทิตย์จ้องได้หรือท่านจ้องได้มันขึ้นประมาณวัน7โมงพวกเรายืนกันนะยืนดูห้ามกระพริบตานะกระพริบอย่ากระพริบตามันขึ้นมาเนี่ยเชื่อไหมว่าจ้องได้ประมาณ10นาทีอยู่ในนั้นมันยิ่งใหญ่มากได้รับพลังงานจากธรรมชาติดึงเข้ามาหาตัวเองบอกเขาว่าให้เวียงพระอาทิตย์หน่อยเวียงไปทางขวามันก็หมุนติ้วเลยนะเวียงไปทางซ้ายหมุนติ้วเอาย่อหน่อยพระอาทิตย์เล็กลงขยายดวงโตขึ้นมีความรู้สึกว่าพละกำลังของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ละเวียงพระอาทิตย์ได้อะมีความรู้สึกว่าหลังจาก5นาทีผ่านไปเนี่ยเขาได้พลังงานจากดวงอาทิตย์เนี่ยมากเหลือเกินวันที่2เอาอีกวันที่3วันที่4พาไปที่ไหนก็ตามอยากจะจ้องพระอาทิตย์แล้วทีนี้อาตมาภาคก็บอกว่าต้องมีระยะเวลานะถ้ามากกว่านี้ประเดี๋ยวตาจะเสียวันหนึ่งแกก็ไปจ้องตอนเที่ยงกล้าหาญมากจ้องตอนเที่ยงบอกอาตมาไม่ได้สอนนะโยมไปทำเองไม่ได้ประเดี๋ยวจะเดือดร้อนเขาจะเอาพลังงานเข้ามาใส่ตัวเองจากธรรมชาติเพราะสิ่งที่มีพลังงานมากที่สุดในธรรมชาติก็คือสุริยะจักรวาลเพราะเขาเป็นเจ้าของจักรวาลสุริยะคือดวงอาทิตย์เนี่ยฉะนั้นพวกที่ว่ายน้ำอยู่ริมแม่น้ำคงคาจึงไหว้พระอาทิตย์สุริยะนมัสการ

0: ัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
1: สวัสดีครับ
0: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
1: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำลำข้าวมีอีสูตร5:1นะครับเพราะ5:1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงๆลืมๆตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำๆเราเติมมาให้ในสูตรนี้ที่สำคัญคือนอกจากเติมวิตามิน B ให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
0: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B complex เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
1: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
0: ครับ
1: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น

0: ทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆเรามันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
1: ครับงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
0: อ
1: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
0: ม
1: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำเข้าสูตร5ต่อ1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจีนอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได
0: ้
1: เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
0: ครับ
1: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องก
0: ิน
1: ข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้วนะคร
0: ับ แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
1: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
0: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
0: คุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับแล้วไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่1,399
1: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
0: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
1: ครับ
0: จริงสุภาพบุรุษ
1: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาเรโซนอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับ
0: คุณแม่คุณป๋อ
1: มาม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลูลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
0: ่นะ
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
0: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉ
1: านะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนมีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
0: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
1: ว่ายน้ำว่ายน้ำ
0: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
1: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
0: ม
1: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
0: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ ตกวันหนึ่งไม่ถึง6 บาท1252จอง

0: เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับคุยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณป๋อ70กว่าปี
1: ครับ
0: โรงงานได้มาตรฐาน
1: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียรสัตสาคัม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
0: ครับ
1: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออสซอนอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดเนี้ยครับเราเติมวิตามินบีให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
0: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
1: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเขานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจะส่งเลยครับ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: อย่าลีเดอร์อย่างนี้มันน่าสนุกเลยนะ
1: เอาโต๊ะเช็คเช็คเช็ค
2: เ
1: ก้าอี้เช็คเช็คเช็ค
2: ตู้แช่
1: ตู้แช่
2: โอ้เอาพี่โต้
3: ครับผม
1: โต้โอ้ย
3: ว
1: ้
3: าว
1: มาก
3: คร
1: ับ ฮะ
3: ทำอะไร
1: เขาเนี่ยอ้าวก็เล่นเกมกับเมียเรื่องอะ
2: เขาไปโตไม่เกี่ยวค่ะ
1: เช็คตู้แช่แ
2: ล้วนะคะพี่โต้
1: อุ้ย
2: จะมวยวายไปนะคะคือตอนนี้ลำไยกำลังหลอกให้อาม่าทำงานบ้านอยู่
1: เช็ค
2: เช็คอ้าวเราไปเล่นเกมกันต่อนะคะอาม่าตู้แช่
1: ตู้แช่อะไร
2: ต
1: ู้
2: แช
1: ่ตู้
2: แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่
1: ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่ตู้แช่
2: บ
4: ่
2: าว่ะก็เล่นเกมก
4: ันอ๋อไม่เป็นไรเรื่องไม่ต้องทำอะไรมากนะนั่งนะจ้าจ้าจ้าคืออะไรจะสีไฟเฮ้ยนี่ก็ขี้ขโมยเอาไปว่าที่เดิมเลยไม่มีอะไรทำให้วันๆอ่ะ
2: เห็นก็เอาจริงนะ
1: โอ้
4: ลอตเตอรี่ไหมครับลอตเตอรี่ครับ
5: ไอ้หุ่นฉันว่าฉันหน้าด้านแล้วนะแกหน้าด้านกับฉันอีกถูกไอ้น้าเลือด
6: นี่หน้าเขาแกล้งฉันอีกนะ
5: เฮ้ยปากไปโดนอะไรมา
6: แกโดนต่อยครับ
7: เฮ้ยข้าแกน้องพี่ไว้แจ็คบอกพี่มาเลยหรือพี่จะไปกระเทือบ
6: ตัวต่อครับ
1: ตัวต่อมันจะมาต่อยหรือไรยังไงฮะต่อมันไม่มีหมัดสักหน่อย
6: มันไม่ใช่หมัดต่อยแจ็คครับมันใช้ก้อนที่มีเหล็กในต่อยแจ็คครับ
1: เหรอ
6: ตัวรู้ว่าผมมีเพอร์เทสสบายไหมครับแจ็คจะจ้างเขาลังต่อออกจากบ้านแจ็คหน่อยครับเสียตั้งเท่าไหร่แจ็คก็ยอม
5: เฮ้ยแจ็คเทศบาลจะไปจ้างเขาทำไมเล่าถ้าจ้างป๋องเนี่ยป๋องเคยอยู่เทศบาลมาก่อน
7: น้าป๋องเคยอยู่เทศบาลมาก่อน
5: ครับ
7: แสดงว่าน้าป๋องเนี่ยต้องอยู่แผนกดูดซ่วม
5: ฉันเหรอ
7: โอ้ยซ่วมแตกเฮ้ยแจ๊คจ้างฉันดีกว่านะ
5: เฮ้ยจ้างป๋อง
7: จ้างฉัน
5: จ้างป๋อง
7: จ้างฉ
5: ันจ้างป๋อง
8: จ้างเฮียดีกว่า
5: จ้างเฮียดีกว่าเฮ้ย
9: แล้วตกลงว่าจ้างไปทำอะไรครับ
5: มาจ้างเฮียจ้างเฮียอะไร
2: พี่ทำไง
9: ป้
2: า
9: เท่าน
2: ะคะ
9: อะไรวะอะไร
2: วะมีอะไรโอ้ยพี่ลำไยพี่ลำไยคะช่วยฝอนอ้วทำกับข้าวหน่อยได้ไหมคะมันดีแม่เฮซันนะเขาอยากกินกับข้าวฝีมืออ้ว
4: นี่เฮซันลูกไม่ได้บอกอะไรเลยว่าอ้วนอ่ะที่ทำกับข้าวไม่เป็นอ่ะใครกินข้าวไปท้องเสียตายเลย
2: แหมเฮียอ้วนคนไม่คิดถ้าจะเหลียวเขารู้เนี่ยเขายังอยากจะกินฝีมือน้องโบอีกเหรอคะ
4: เนี่ยบุ้งอยู่มาจนอยู่ป่านนี้แล้วยังจะคิดทำกับข้าวเนี่ยมันไม่ช้าไปหน่อยเหร
2: อทุกคนคะขนาดเทพวัวแกเป็นผู้ชายนะคะยังบ่นขนาดนี้แล้วเป็นผู้หญิงนี่จะบ่นขนาดไหนคะ
4: ขนาดไล่หรือออกได้นั่นแหละไปทำงานเลย

0: ยค่ะเดี๋ยวพอเรียนเสร็จแล้วอ้วนจะได้หาคนใช้ใหม
1: ่ที่พูดเล่นค่ะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะมาหั่นผักนี่นะคะเราต้องตั้งนโม3จบก่อนจะของบ้านไม่ขำคุณดำก็เริ่มเครียดเวลาเราจะหั่นผักนะคะมันต้องมีจังหวะจากคนอย่างนี้

0: บุ้งหั่นแล้วเดี๋ยวเคลียร์ให้จังหวะให้แล้วกันพร้อมนะหันท่านหันท่านหันท่านหันท่านหันท่านหันท่านหันท่านหันท่านต้องนอนนิดหันต้องมีหน่อย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวที่พี่ให้ไปเนี่ยมันแค่หันท่านหันท่านหันท่านหันท่านหันท่านท่านหันท่านหันท่านหันท่านหันท่านหันท่านหันหันต้องนอนนิดหันต้องมีหน่อยมันมาจากไหนนี
0: ่มันมาจากที่นี่หันท่านหันท่านหันท่านหันท่าน
1: หันท่านหันท่านหันท่านโอ้ยเดี๋ยวน้องซันขาไปยืนเกาหัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวเฮียฮวดก็คิดว่าน้องซันนะหาหาให้แกกินหรอกแล้วเฮียมาทำอะไรคะเอ๊ะหรือว่าจะมาช่วยสอนทำอาหารให้น้องบุ้งคะ
2: เฮ้ยป่าว้ยคือว่า
1: อะไร
2: ว่ามาตดอะนอกลูกค้าเยอะว่าอาย
1: เอาหันต่อค่ะ
3: เอาเลย
1: เ
3: จ
1: ๊หันหันหันเลย
3: โอ้โหนี่เจ๊จะแต่งงานทีเนี่ยก็เลยเข้าครัวทำข้าวเลยเนี่ยก็ดีนะเจ๊นะไอเฮียเขาเนี่ยจะได้หลงเสน่ห์ไปจังหวะไงแต่เฮียเขาไม่ท้องเสียตายก่อนนะโอ้รอเล่นนะเอาแล้วนี่เจ๊ทำอะไรเจ๊
4: ว่ากำลังทำผัดน้ำมันหอยใส่คะน้าหมู
1: โอ้ยน้องบุ้งขาพูดผิดแล้วค่ะมันต้องเรียกว่าหมูผัดคะน้าน้ำมันหอยค่ะ
3: ใช่ใช่ใช
1: ่แค่ชื่อยังเรียกไม่ถูกเลยที่ว่าเลิกทำเถอะร้องด้วยร้องด้วยพ่อนพ่อนพ่อนพ่อนพ่อนพ่อนพ่อนพ่อนพ่อนพ่อนพ่อนพ่อนพ่อนพ่อน
2: ก็บอกแล้วไงมาตดน้องลูกค้าเยอะว่าอาย
3: เอ๊ะอเตียครับวันนี้มันเป็นยังไงนะครับที่ร้านไม่เห็นมีลูกค้าสักคนเลยครับ
2: เขามาซื้อใส่ถุงห่อกลับบ้านไปแล้วไอ้ทำกับข้าวเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วล่ะเนี่ยเอางี้แล้วกันเดี๋ยวว่าสอนให้เวลาหลิวมากินน่ะจะได้ไม่อายเขาเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องหัดทำไว้มั่งกับข้าวกับปลาเนี่ยนะนี่ออกเหย้าออกเรือนแล้วจะมีครอบครัวแล้วเนี่ยมันก็ต้องให้เป็นไว้บ้างเนี่ยเนี่ยดูแล้วก็จำไว้นี่โอ้โหนี่ใครหั่นเขาไว้เนี่ยเอามือหรือเอาอะไรหั่นไว้เนี่ยฮะโอ้บอกเลยนี่ทำอะไรให้มันเป็นลูกผู้หญิงหน่อยสิวะเนี่ยก็ไอ้นี่ไหนเสียๆก็หั่นยิ้มมาไหลเนี่ยดูแล้วดูแล้วก็จำไว้สิ
1: เคยเห็นตะลิงแสมเพิ่งเห็นลิงแถก็วันนี้แหละ
2: เนี่ยนะผักเนี่ยมันก็ต้องหั่นให้สวยๆมันจะได้น่ากินที่แต่งเนื้อแต่งตัวยังอยากให้สวยเลย
1: มันก็ต้องใส่จังหวะจากคนเข้าไปด้วยใช่ไหมคะเฮียหั่นท่านหั่นท่านหั่นท่านหั่นท่านหั่นท่านหั่นท่านหั่นท่านหั่นท่านหั่นท่านหั่นท่าน
2: ต้องการอยากให้วัดทำอย่างนี้ใช่ไหมพอใจยังเนี่ย
1: หันไปเถอะค่ะชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรแล้ว
2: ตลกทั้งวันตลกทั้งวัน
1: ค
2: ่ะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวได้หงอยสักพักนึงนี่ดูนี่อันไหนที่มันแก่ๆนี่มันกินไม่ได้เนี่ยนะแล้วเสนอเราก็ดู
3: เอาอันที่แก่เหมือนอาเตี๋ยก็ทิ้งให้หมดเลยใช่ไหมครับ
2: อันที่อ่อนๆปากเสียก็ทิ้งได้นะ
3: เอาทั้งคู่เลย
2: แล้วไอ้ใบที่มันเสียๆเนี่ยเราก็ไม่เอาเนี่ยมันมีรูมีรอยที่มันเป็นแรงกินเนี่ยนะก็เสียในกระหันเนี่ยโอ้ยเ
5: ต็มโอ้ยเป็นไร
6: มาแล้ว
5: พร้อม
6: เอ้ยนี่เดี๋ยวฉันจะจุดธูปไล่ต่อเอง
5: ฮะ
6: อะไรอะอะไรของแกวะ
5: โอ้โห
6: จะบอกอะไรวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ย
5: อย่าพูดเสียงดังไปครับ
7: ฮะ
5: เบาๆครับเวลาเราบอกแผนกำจัดต่อเนี่ยเราต้องเบาๆไว้เดี๋ยวต่อมันฟังเรื่องครับ
7: ทำ มันฟังรู้เรื่องแกก็ไปบอกมันซิว่าให้มันย้ายหลังไปอ่ะ
8: แจ็คบอกมาแล้วครับแต่ไม่ยอมฟังมันก็เลยโกรธแจ็คต่อยแจ็คที่ปากเนี่ยครับ
7: เออแกเที่ยวนี้มันไม่ทันโกรธแกหรอกฉันเนี่ยจะต่อยแกก่อนโอ้โหไอ้แจ็ครู้เรื่องมั้งมั้ยเนี่ย
8: ไงอ่ะครับ
7: เดี๋ยวไปตักน้ำให้เต็มถังเลยนะเว้ยเดี๋ยวเพื่อต่อมันหลุดมาเราจะได้กระโดดลงไปในถังต่อมันก็ต่อยเราไม่ได้ไปเลยไปเลย
8: เช็คก็ได้ไม่กลัวต่อเฮีย
7: ไปแกจะทำอย่างนี้ดิฉันก็โดนต่อยหรอก
8: ไม่เอาแล้วถ้าบอกแจ็คกลัวจะไม่อยากไปข้างนอกครับแจ็คกลัวต่อยครับ
7: โอ้โหนี่ถ้าแกตัวอย่างเนี้ยเนี่ยจุดเลยจุดเลยแกจุดทูบเลย
9: ง่ายง่ายแบบนี้แจ็คทำไม่ยากเลย
7: ว้ายจับบ้าเลยมันจุดอะไรมูนี่เรา
8: เอา
7: ไปจุดข้างหน้า
8: อุ้ยไม่เอาหรอกครับแจ็คกลัวต่อยไม่ออกหรอกครับ
9: ตอนนั้นไม่ดีนะครับแจ็คกลัวแจ็คเข็ดเลยครับโดนทีเดียวเข็ดเลย
7: โอ้โหอยู่กับฉันไม่ต้องกลัว
9: คอยใกล้เราทำไมครับแล้วป๋องแน่ใจนะครับว่าเราทำวิธีนี้ต่อมันจะไม่ต่อยเราครับ
7: มันจะต่อยได้ไงเมื่อเราถือไปมือ
9: ช่วงทุกแจ็คเต็ม
10: น้าป๋องน้องแจ็คเล่นอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
7: โอ้ยเล่นบ้าอะไรเราฉันกำลังจะจุดทูบไล่ตัวต่อมัน
10: ตัวต่อไหนอ่ะ
7: นั่นน่ะ
10: จริงป่ะครับจริงป่ะครับ
7: แกกลัวแล้วฉันไม่กลัวใครวะไอ้ไปแน่
9: ด้วยแกกลัวไอ้ป๋องครับจะเก๋ครับ

0: ดูดิ
1: ชุดป้องกันต่อต่อยเรียบร้อยแล้ว
2: แล้วพวกฉันล่ะ
1: เอาเขาเรียกว่าแล้วปกเลยครับแต่ว่าโตเป็นชุดป้องกันต่อต่อย
2: ชุดป้องกันต่อต่อย
1: ครับ
2: ไอ้แต่แกไม่มีชุดป้องกันฉันเตะ
3: เตรียมข้าวของเสร็จเรียบร้อยแล้วนึกก็เอากระทะตั้งไฟเลยจะมัวยิ้มอยู่ทำไมแล้วก็เปิดแก๊สสิต้องให้บอกทุกอย่างเลยหรือไงเนี่ยหรือเนี่ยเนี่ยพลิกข้าวให้มันร้อนๆหน่อย
4: เฮ้ยอาตองนี่ทำไมอยู่ๆอ่ะเอาพวกถึงมาสองอาบุกอีทำกับข้าวมาฮะ
5: คืออย่างนี้ค่ะเจ๊เจ๊หลิวเนี่ยเขาจะมากินข้าวที่นี่เฮียห้วยเขาก็เลยจะทาบข้าวให้แฟนเก่าเขากินดูสิคะแทงใจดำ
3: ถ้าคืนยังไม่หยุดพูดนะเดี๋ยวว่าจะแทงคนดำอย่างนี้คืออย่างนี้อ่ะเจงว่าสอนให้อาบุกเนี่ยทำกับข้าวอาหลิวจะมากินข้าวบ้านเราถ้าคืนไม่สอนแล้วขายขี้หน้าเขาตายเลยอ่ะ
5: ขี้หน้าเค็มๆอีเฮวดเนี่ยขายไปบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้หายเค็ม
6: ป๊าป๊าควันขึ้นเต็มกระทะเลย
3: โอ้ยนี่ก็โอ้ยลูกตั้งกระทะแล้วไม่ใส่น้ำมันมันก็ไหม้ขมงชงเฉงอย่างนี้แหละ
6: ทุกคนหลบไฟมา
0: ครับเป็นมุ้งเขาทำกับข้าวครับไม่ใช่ไฟไหม้
7: อ้าวไฟไม่เลยไหม้หรอกเหรอแล้วใครเอาน้ำมาสาดเอาพวกวะ
8: ก็ว่าไงครับ
7: ว่าหรอว่าลืมไปว่ะว่าหมูนี้เป็นไงว่าคงสวยขี้ลืมบ่อย
3: ๆกดกันพอดีโอ้ยมีอย่างที่ไหนอ่ะมุ้งเอากระทะตั้งไฟแล้วไม่เติมน้ำมันควันไฟมันก็ไหม้อ่ะสิ
6: ป้าไม่ได้บอกว่า
3: ลือเนี่ยต้องให้ว่าบอกทุกอย่างเลยหรือไงดูอย่างอากงเลือสิอากงเลือทำกับข้าวเก่งจะตายแล้วเอาป้าลือเนี่ยก็เป็นเจ้าของร้านอาหารมีลูกสาวทำกับข้าวไม่เป็นรู้ถึงไหนอายถึงเนี่ย
4: รู้ถึงไหนอายถึงนั่งหรือเปล่า
3: โอ้ยอายถึงนี่แหละก็ว่าอยู่นี่จะอายถึงไหนอ่ะ
5: เจ๊ขาสงสัยจะเป็นลูกศิษย์อดีตนายกสมัครนะคะอาจารย์ชิมไปบ่นไปลูกศิษย์สอนไปด่าไป
3: พอน้ำมันมันร้อนลือก็เอากระเทียมลงมาเจียม
4: นี่เมื่อกี้นานเลยพูดผิดอีกเนี่ยนะลือบอกว่าเอากระเทียมไปเจียม
3: ว่าพูดผิดพวกลือก็ฟังให้มันถูกๆหน่อยสิ
6: อย
3: ่
6: างน
3: ี้เหรอเดือดแล้วกระเทียมอ่ะกระเทียมลงมาใส่สิโอ้ยมากไปแล้วเอาพวกมันมากไปแล้วมากไปทำอะไรอ่ะจะเอาออกทำอะไรใส่ไปแล้วก็ใส่ไปเลยสิใส่ไปแล้วไม่ต้องออกแล้วโอ้โหนี่จะทำกับข้าวขายนะอย่างนี้หรือเจ๊งตายเลยอย่างเงี้ยเอ้าจะไหม้แล้วหมู เอาหมูลงมาตายหมูคนที่คนผัดข้าวผัดโอ้ยอยากจะวิ่งให้เลยประเทศไทยไปเลยวะอันนี้มันนี่วะเองไม่ได้เรื่องเลยลื้อเนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยผัดให้มันทั่วๆอย่างนี้ผัดอย่างลื้อเนี่ยหมูมันก็สุกข้างเดียวดูสิหัดจำไว้เป็นตัวอย่างบ้างตั้งแต่เล็กๆแล้วบอกให้มาหัดทำกับข้าวลื้อก็ไม่เคยสนใจเอาแต่วิ่งเล่นแต่พอแม่ผัวจะกินข้าวก็ลุกขึ้นมาทำซะอย่างนั้นอ่ะที่พ่อแม่ตัวเองจะกินไม่เคยคิดจะทำให้กินว่างั้นแต่จริงๆเลยพวกลื้อเนี่ยโตแล้วก็ให้มันเป็นบ้างงานบ้านงานครัวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็สุกได้ที่แล้วแล้วเอาน้ำปลาใส่ลงไปพริกไทยหยอดๆแล้วก็เอาน้ำมันหอยใส่เข้าไปอีก
4: เฮียพูดอยู่กับใครคะ
3: พูดอยู่กับคณะมั้งพูดอยู่กับบุ้งเนี่ย
4: โอ้โหงั้นก็พูดคณะต่อไปเถอะค่ะเพราะว่าน้องบุ้งก็ไปแล้ว
3: อ้าวเฮ้ยไปตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย
4: ไปตั้งแต่พูดกับคณะมั้งพวกนี้ก็ไปตั้งแต่ที่ลือบอกว่าไม่ทำกับข้าวให้พ่อแม่กินนี่แหละอาพวกลือพูดกับอาบุ้งแรงเกินไปเปล่าฮะ
3: ก็สอนกันน่ะที่จะพูดแค่นี้แล้วไม่ฟังกันก็ไม่ต้องให้ว่าสอนแล้ว

0: สุดคลาสสิกที่ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานความรักรับชมตอนแรกพร้อมกันก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างล้นหลาม
1: เกินคาดมาก
2: ๆดูแล้วใจเต้น
3: เป็นการเปิดตลาดเกิร์ลเลิฟได้ดีมาก
4: ๆนี่แหละ GL ฉันตามหาก
0: ับรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
5: เคมีระเบิด
6: ว้าว
7: มิงมิงคือหล่อเท่สมาร์ทคูลมากๆส่วนน้องเนปจูนก็คือสวยน่ารัก
8: เขาเข้าขากันแล้วก็รู้สึกว่าโอ้น่ารักแบบแค่จ้องตาก็ฟินแล้ว
0: ด้วยความรู้สึกที่ต่างเอ่อล้น
9: ได้กลิ่นความขมมาตั้งแต่ EP 1
10: เปิดมาตีกันก่อน
11: เรื่องราวที่มันรักกันไม่ได้เขาจะทำยังไงให้เขารักกันให้ได้
12: เกลียดกันแต่ว่าเราต้องแอบรักกัน
13: นี่คือซิกเนเจอร์ของช่องวัน
0: ท่ามกลางความแค้นระหว่าง2ตระกูล
14: 2ตระกูลที่ไม่ถูกกันบังเอิญลูกสาว2ครอบครัวมีหัวใจให้กัน
15: พีคมากถ้าพ่อรู้จะเป็นยังไง
16: เฮ้ยแล้วยังไงล่ะความรักมันห้ามกันได้หรอ
0: ที่กลายเป็นกำแพงกั้นระหว่าง2หัวใจ
14: จะเหมือนโรมิโอเห็นจูเลียตที่เราติดตามไหม
17: แต่เรื่องนี้คือจูเลียตแอนด์จูเลียตมันอาจจะตีความแบบใหม
18: ่รอลุ้นกับทั้งสองคนเนี่ยจะฟันฝ่าไปได้ไหม
19: ต่อจากนี้ก็สองคนจะเป็นยังไง
0: และนี่คือเสียงการการันตีว่าซีรีส์เรื่องนี
20: ้คนค่าแก่การได้ดูมากๆ
21: แกก็ต้องดูพลาดไม่ได
22: ้ลองมาดูมาชิมบิงบิงเนปซูนคือถ้าเข้ามาแล้วน่าจะออกไม่ได้แล้ว
20: ห้ามพลาดดูสดทางวัน31ดูย้อนหลังที่วันดีนะ
23: เป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วที่จะให้ทุกคนได้ดูกัน
24: ก็ฝากซัพพอร์ตจูเลียตและจูเลียตอยู่ด้วยกันไปจนถึงตอนจบนะ
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
25: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
26: ตลอดชีวิตที่หนูอยู่บ้านหลังนี้หนูไม่มีความสุขเลย
27: พอเขาติดยาปั๊บนึงเนี่ย
28: เรื่องอื่นมันเบาหมดใช่มั้ยสมมุติพี่อ้อยกับพี่ชอตเลิกพูดเรื่องอื่นเลยทันใดนั้นที่ได้ยินข่าวว่าเขาติดยา
27: หนูไม่ได้มีความรักอะไรกับเขาแล้ว
28: แล้วจะอยู่ทำไมอ่ะ
27: มันเป็นบ้านที่หนูเอาเงินเก็บมาสร้างหนูก็เสียดาย
28: บ้านกับชีวิตลูกหนูเลือกอะไร
25: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ 5:00 ทางช่องวัน31
29: เป็นสองเป็นรักแรกของอัว
30: หรือ
29: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอาเกสองเป็นใคร
30: ข้าหรือช่วยอัวอัวจะยอมไปเกิดใหม่เลย
31: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติบ้านเกสอง
32: ต้องมีเบื้องหลังอะไรแน่แน
33: ่มาไหลก
34: ็สิทธิ์ความหอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
35: แขกรับเชิญของเราครับผม
36: เย้
35: yeah! รถปักครับ
37: ปูนาคาเกตัวใหญ่ใช่ไม่มี
38: นี่
39: ขอรักขี้เป็ดครับพี่
38: โทษนะโ
40: อ้ไอรายการเนี่ย
38: ไม่ไอ้ไม่เซตดินสไลด์ไว้ครับพี่บอก
41: เขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกฟิล์มเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่
0: ๆพบกับเฮดอย่างเซียนหลางทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
42: เจลกูมีแผนมึงไม่ต้องช่วยกูต่อแล้วอะเอ้าที่ผ่านมากูโกหกมึงอะกูไม่ได้รู้เรื่องพ่อต่ออะกูแค่อยากให้มึงช่วยจีบมิวอะแล้วกะจะแต่งเรื่องต่อเอาอะเป็นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย
43: มิวไอ้เจอมันชอบมึงมาตั้งนานแล้วอะ
0: เดี๋ยว Golden Song All Star อาทิตย์นี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
44: อีรักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: 2คนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์4ตอนสุดท้าย
3: เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลยหนูต้องรีบนะ
4: น้องเพชรบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะจีนตกมาได้ยังไง
5: ไม่รู้
4: คนร้ายอยู่ในหมู่เด็กๆของพวกเราเหรอคะ
6: มันอาจจะเป็น AJ
4: ตอนที่ AJ ออกไปเจอจินน่ะจินตกลงไปแล้วนะคะ
6: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
3: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่น่าสงสัยที่สุดเลย
4: กูจะเป็นลูกคุณล่ะค่ะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแตก
7: ลูกมึงเนี่ยแม่งโรคจิต
3: ว่าลูกกูโรคจิตเออ
8: ฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
1: ดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอปวันดี

0: มาอากาศ
1: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
0: วันจันทร์อังคาร
1: เวลา2ทุ่มครึ่ง
0: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออก
2: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
3: ที่นี่คือ The Crow ครับอีกาสมาคมรับศพทุกปัญหาที่มีคนมาจ้างงานก็คืองานหากอีกาคนไหนมีประเด็นความสัมพันธ์กับลูกค้าก็ต้องโดนไล่ออก
4: คืนนี้พี่อยู่กับรักได้ไหม
5: ผมยินดีร้องให้ที่นี่ฟรีขอแค่ผมได้ร้องกับพาที
6: เป็นแฟนเก่ากันปะ
4: คุณคือแมทเทอเรียลที่ผมมันแบบที่สุดผมอยากจะจ้างคุณ
7: ในร้านนี้เนี่ยผมคือคนสุดท้ายที่คุณควรจ้าง
8: ก็พูดไปอย่างนั้นแหละเขาไม่ได้อยากกินอะไรหรอกเขาตั้งใจจะมาคุยเรื่องงานแต่งงานกับตัวผู้หญิงนะเจงมากกว่านะ
9: ฮะอาซังตกลงนี่ลูกจะไม่แต่งกับอาบุ้งเหรอจะแต่งกับอาเจงแทนเหรอ
10: ไม่ใช่ครับว่าคือเจง
9: เอาว่าทำให้อาบุ้งร้องไห้เหรอเดี๋ยวมาไปตีขวักให้เองไม่รู้จักใจลูกเลย
10: เอาปลาคร
9: ับแล้วทำให้อาบุ้งร้องไห้ทำไมอ่ะ
10: ไม่ใช่วัวครับเอาปลาครับ
9: อ้าวเหรอ
10: ครับ
9: มันลืมไปว่ะแหมมันคงเป็นอาการของคนกำลังจะแตกเนื้อสาวอ่ะอาบุ้งไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องนิ่งเลยนิ่งไปเลยไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องนะ
11: บุ้งเฮ้ยนี่อย่าคิดมากเลยนะอาป้าลูกนะก็ขี้บ่งไปอย่างงั้นแหละความจริงแล้วนายแจ๋อาป้าและอีไม่ได้คิดอะไรหรอก
12: ใช่ค่ะถ้ามีนะคะคุณจะเอาขี้เท่ายัดปากน้องบุ้งไปตั้งแต่เกิดแล้วล่ะค่ะ
9: เฮ้ยอยากไปเลี้ยวถ้าเผื่อว่าอ้วนไม่ไปเห็นนะโหมีหวังอตืออีซีบ้องเซกไปเลี้ยวก็เราไม่ได้คุยกันเรื่องอลิมอีเอาขี้เท่ายัดปากอตือหรอ
12: โอ้ยอย่ามานี
10: ่โอ้เจ๊เจ๊อย่าคิดมากนะอาม้าอีกก็พูดถูกแล้วอาป้าอีกก็บ่นไปอย่างนั้นแหละอาป้าอยากช่วยเจ๊จะตายมิงั้นไม่สอนเจ๊ทำไมล่ะใช่ไหม
11: ใช่
8: จริงๆนะบุ้งลุงพูดก็บ่นไปอย่างนั้นเองแหละ
10: เอาแล้วนี่ไม่มีใครคิดว่าเตี๋ยเขาด่าจริงๆบ้างครับผมก็ไม่ได้คิด
11: เอาอย่างนี้ดีกว่านะถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวมาสอนเรื่องเองนะ
12: โอ้ยใครจะสอนก็รีบสอนเถอะค่ะถ้าเจ๊หลิวมากินแล้วไม่อร่อยนะคะเขาจะหาพ่อแม่ไปสั่งสอน
13: อันยายหวังดีนะคะกลัวว่าเจ๊เจงกับเฮียพูดจะอายอะค่ะใจนะ
14: เต็มร้อนแล้วใจนะ
15: ก็หน้าของอ้วกเกี่ยวอะไรกันลือด้วยฮะลำไย
13: เราสองคนเป็นคนนอกแล้วนะคะ
10: เราสองคนที่ไหนครับพี่ลำไยอ้วกเป็นหลานอาอี
9: แล้วอ้วกเป็นหลานใครวะเนี่ย
12: หัวลือกันยาวเลยอะมาก
15: ว่าบ่นนิดบ่นน้อยจะเป็นไรไปอะฮะนี่ถ้าเกิดลูกไปอยู่บ้านอาซันอะแล้วอาซันบ่นใส่หน้าไม่ร้องไห้โฮกลับมาเลยเหรอ
16: ผมไม่บ่นหรอกครับลุงห้วน
15: ใครถามพ่อแม่บ่นนิดๆหน่อยๆอ่ะมันจะเป็นอะไรนี่อ้วกเป็นพ่อแล้วนะ
12: อ้าวมานี่เลยมานี่มาต้องตรงขาสงสัยต้องตรงจะได้น้องใหม่อีกคนแล้วล่ะค่ะ
16: เมื่อกี้ผักบุ้งนะพี่ลำไย
12: I'm gonna be good.

ก็แจ็คพลางหน้าหนีต่อครับต่อมันจะได้จำหน้าแจ็คไม่ได้ มาแล้วเนี่ยไปกันเถอะเฮ้ยน้องแจ็คไม่หนีนะครับแจ็คไม่หนีหรอกครับต่อมันจำหน้าแจ็คไม่ได้แล้วไปไหนนะ

0: อย่าต่อยเขานะเขาไม่ใช่แจ็คอย่าต่อยเขานะอย่าต่อยเขาทำไมเขาไม่ใช่แจ็คต่อว่าจับมาจะได้ด้วย
1: ไม่ยอมตอบ
2: บ่นไปไม่ได้หรือไงเพราะว่าก็แค่จะว่าคือว่าแหมครับว่าไม่พูดนะที่จะรู้เรื่องได้ไงว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอ่ะ
3: เอาพูดแบบลีสิลูกก็รู้นะว่าลูกอ่ะอีขี้น้อยใจอ่ะฮะ
4: ใช่อีขี้น้อยใจทีเวลาอ้วนเนี่ยบ่งลือลือยังไม่ชอบใจเลยแล้วคิดรู้สิลือไปบอกลูกเดี๋ยวลูกมันจะชอบใจไหมเท่านี้ก็คิดไม่ออกโถไอ้กิ้งข้องแบมือมา
2: พ่อโตแล้วนะไม่ใช่เด็กๆนะ
4: โตแล้วอ้วกก็ตีไหล่อ้วกเป็นแม่ลือนะแบมือมาจะ
3: มาทีนี้ก็ไปสองลูกต่อได้แล้วไป
2: โอ้ยอีร้องไห้ซะขนาดนั้นนี่จะเรียนเหรอ
5: เรียนครับ
2: ก็ได้เขาได้ถ้าจะเรียนก็อย่าร้องไห้วันนี้น้ำตามันไปหยดใส่อาหารเนี่ยมันเค็ม
3: ถ้ากลัวเค็มก็เปลี่ยนคนสอนดีกว่าค่ะ
2: เปลี่ยนคนใช้ดีกว่ามั้ง
3: อย่าเถียงพ่อแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะ
6: งั้นเดี๋ยวเฮียเรียนด้วยแล้วกัน
2: ซันเรียนคนเดียวก็ได้บุ้งไม่ต้องเรียนหรอกจะได้ทำอาหารให้ลูกกินอ่ะเอาทำไมอย่าขัดใจอีนะถ้าขัดใจอีนี่ลูกอีก็ร้องไห้ใส่อีกหรอก

0: วิ่งหนีมาเนี่ยงานที่หน้าบวมเนี่ยผู้โดนตัวต่อต่อยวิ่งชนกันเองพี่แจ็คเคยได้ยินข่าวไหมที่มีคนโดนตัวต่อต่อยตายอ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็มีนะอย่าไปทำอะไรเองแบบนี้มันอันตราย
1: แล้วนี่พวกพี่แน่ใจนะครับว่าต่อมันไม่ได้บินตามมา
2: ไม่มาหร
3: ือเฮ
4: ้ยฮะฮัลโหลแม่ครับผมว่าพรุ่งนี้แม่อย่าเพิ่งมาเลยดีกว่าครับพอดีว่าที่บ้านลุงพวดเนี่ยเขาป่วยกันทั้งบ้านเลยครับโดนต่อต่อยครับแม่ครับครับแค่นี้นะครับครับ
5: เฮียเฮียว่าเราไปถ่ายรูปแต่งงานอื่นดีกว่าเนาะ
4: วันนี้กลับบ้านก่อนแล้วกันนะ
5: โอ๊ยเจ็บมาก
4: เฮียขอโทษ

0: มึงได้ยินอีกที่เฮียได้ยินมาเนี่ย
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เชื่อไหมว่าที่คุณดูอยู่คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราออกมาขายกับสีใหม่ทุกตัวเลยนะวันนี้
1: ทุกตัวในเซตนี้วันนี้นะคะพี่ๆแม่ๆจะได้สีใหม่สีสวยเอิร์ธโทนมากๆที่สำคัญคือเนื้อผ้าแม่เนื้อผ้าใส่สบายขึ้นนิ่มยืดหยุ่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสำหรับเซตนี้เพราะฉะนั้นใครที่เคยซื้อเซตเก่าไปแล้วอยากจะบอกนะคะเซตนี้ก็จำเป็นต้องเก็บเหมือนกันแม
0: ่เอาล่ะสีใหม่คุณชมสีแรกคือสีกรมนะคะถัดไปคือสีฟ้าถัดไปคือสีเขียวที่สำคัญค่ะมีอีกสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3สีแถมอีก3สีได้ไป6สีแล้วไม่พอแถมเพิ่มมาอีก6ตัว6สีคูณสีไม่ซ้ำเดิมนะคะแล้ววันนี้ซื้อ6แถม6ให้ไป12ตัว1โหลจริงๆแล้วราคาต้องขึ้น
1: ราคามันขึ้นสิ
0: ที่จริงต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นลด200แล้วเอาราคาเดิมไป999บาท
1: เริ่มแจกส่วนลดตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยค่ะ200บาทนี้อยากให้โทรให้ทันนะคะจ่าย999บาทค่าส่งยังไม่เก็บยังไม่มีเพราะฉะนั้น1252กดโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนนี้แม่เพราะตูนเชื่อว่าเซตนี้ลด200บาทหมดในรายการแน่นอน90เซตเริ่มนับถอยหลังแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้เป็นต้นไปเลย อยากจะบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนชุดชั้นในเป็นกางเกงชั้นในที่มันใส่สบายนะคะอยากให้เปลี่ยนเป็นเนี่ยแหละอันเนี้ยเซตเนี้ยสีใหม่ล่าสุดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะให้ดูสีก่อนพอใส่มาปุ๊บโอ้ยขับผิวเลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวเอิร์ธโทนนะแม่แล้วดูความที่เขาให้ผ้ามายืดหยุ่นแบบนี้แม่จ๋าให้ผ้ามาก็เยอะ1 2 3ฝ่ามือยังไม่พอตัวขอบของเขาทำได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้เห็นไหมแม่ไม่มียางยืดกวนใจเพราะฉะนั้นเอวเราจะไม่คันไม่แดงแล้วนอกจากนั้นถ้าเป็นซาบีน่าของแท้ต้องทอคำว่าซาบีน่าที่บริเวณเอวอันนี้คือลิขสิทธิ์ของซาบีน่าแท้เท่านั้นนอกจากนั้นด้านข้างค่ะไปอย่างรวดเร็วไม่มีตะเข็บ
0: ใช
1: ่ต้องแล้วดูนี่แม่อันนี้คือขอบขา
0: อุ้ยเนื้อผ้าม
1: ันยืดได้มากเนียนนุ่มมากแล้วมันไปทุกทิศทุกทางเลยนะนอกจากนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเวลาเรายืดไปแล้วเนี่ยมันเก็บที่ก้นเก็บที่เนื้อ
0: ใคร
1: ม
0: ี
1: เน
0: ื
1: ้อก้นเยอะๆนะแม่เก็บไปไว้เลยพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเกาะเนื้อของเราไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใส่กางเกงที่มันแนบเนื้อนิดนึงมันจะไม่เห็นรอยกางเกงชั้นในตรงนี้อู้ตอนนี้นะลดลงเรื่อย
0: ๆ200บาทเต็มมากค่ะตอนนี้เราใส่ก่อนนะคะอย่าท้อแท้นะคะ
1: ยังไม่หมดยังไม่หมด
0: ยังไม่หมดยังไม่หมด
1: ด้านหลังด้านหลังพอเราเก็บเนื้อไว้แล้วใช่ไหมคะแม่ใครสะโพก34 43 45 46
0: โอ้โห
1: ยังได้นะแล้วเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเราเดินเราเหินเราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลอกขึ้นเพราะฉะนั้นกางเกงชั้นในจะไม่เข้าวินจ้าย
0: ังไม่จบค่ะมาที่เป้านิดนึงคุณผู้ชมค่ะเป้านี้นะคะใครที่เคยใส่เคยคันเพราะว่าตรงนี้เคยมีตะเข็บใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าเนี่ยไม่มีตะเข็บแล้วคุณเห็นไหมว่าเขาเป็นการถักทอเพิ่ม2ชั้นโดยที่เขาไม่ได้มีผ้าที่เย็บทับนะคุณผู้ชมเป็นการถักทอเพิ่มแล้วเนี้ยให้ไป6ตัว6สี
1: นี่เลย
0: ซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6เป็น12ตัว
1: จ้าเหลือน้อยกว่า64เซตแล้วตอนนี้ส่วนลด200บาทยังอยู่นะคะสะโพกถามว่าใส่ได้ตั้งแต่เท่าไหร่กี่นิ้วถึงกี่นิ้ว33นิ้วถึง41นิ้วบวกได้จนถึง46เลยด้วยซ้ำเพราะว่าน้องหุ่นอวบของเราก็ยังใส่อยู่จ้ะพี่ๆแม่ๆ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้ววันนี้จัดมาให้นะคะซื้อ3แถม9ในราคาที่จริงแล้วจะต้องเพิ่มราคาด้วย
1: ถูก
0: ที่จริงเราจะต้องขายกัน 1,199 บาทแต่วันนี้ลด200ให้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ59เซตนะคะลด200บาทแล้วจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินหน้าบ้านซาบีน่าก็ซาบีน่าของแท้
1: ถูกต้องแม่แม่ชาลีตกตัวละ83บาทเพราะฉะนั้นวันนี้คุ้มถ้าใครอยากเปลี่ยนยกเซตนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีของน้องสาวเราเปลี่ยนได้เลยต้องบอกนะคะว่าถ้าเปลี่ยนตอนนี้ส่วนลดยังทันอยู่200บาทคนที่สะโพกใหญ่ๆใส่ได้ไหม
0: ให้ดูคนที่สะโพกใหญ่16นิ
1: ้
0: ว
1: กลัวมันรัดกลัวมันอึดอัด
0: ให้ดูก่อนเนื้อผ้าให้มาเยอะขนาดนี้ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วนี่ยังล้วงมือเข้าไปได้สำหรับสะโพก46นิ้วแล้วก็เนื้อผ้ายังเหลือๆแล้วคุณเห็นความโปร่งแสงนี่ไหมเนี่ยแหละการระบายอากาศมันถึงดีแล้วเนื้อผ้าเขาว่ามันนุ่มมันลื่นมันสบายกว่าเดิม
1: นี่แม่แล้วการระบายอากาศที่ดีเราก็ทำบ่อยอยู่นะแต่ ขอดูหน่อยได้ไหม6ตัวเอาอยู่หรือเปล่าแบบทีเดียวไปเลยนะ
0: ให้ดู6ตัวได้หรอสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนและสีชมพู6ตัวนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2
1: 3
0: 3โอ้โห
1: นี่ไงนี่คือผ้าตัวใหม่แห่งปีและสีใหม่ที่สวยแบบนี้เป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจเพราะฉะนั้นแม่ๆคะหน้าร้อนนี้อบอ้าวแค่ไหนเหงื่อมันออกที่ขาหนีบไหมเหงื่อมันออกที่บริเวณก้นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนกางเกงชั้นในใหม่ได้แล้วใส่สบายที่สุดก็ต้องเป็นซาบีน่าสำหรับตูนเท่านั้นนะซาบีน่าคือตอบโจทย์มาก200บาทยังอยู่ไหมจ๊ะพี่นุ้ย
0: ยังอยู่เฉพาะตอนนี้กับ3นาทีกว่าคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วของมันขึ้นราคากันหมดคอคีค่าส่งกันหมดแล้วจริงๆแล้วเซตนี้ต้องขาย 1,199 แต่วันนี้ลดไป200นี่คือสีใหม่และเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวเอาไป999
1: น้อยกว่า40เซตสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตุนให้ดูราคานะคะต่อตัวยัง390บาทคงเส้นคงวาเลยค่ะไม่ลดกว่านี้แล้วนะคะราคาต่อตัวของเขาถ้าพี่ๆแม่ๆไปซื้อข้างนอกเจอกระบะเซลล์ไหมไม่เจอค่ะเพราะนี่ไม่ใช่ของเซลล์นี่คือของใหม่สีใหม่รุ่นใหม่สีใหม่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีถ้าเกิดว่าพี่ๆแม่ๆซื้อทันในเซตนี้เราจะเป็นสาวไทยกลุ่มแรกๆที่ได้ใช้ซาบีน่าสีใหม่ก่อนใครเลย
0: ใช่แล้วปกติสีใหม่เขาไม่เอามาลดราคานะคะวันนี้ราคาพิเศษจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ปังไม่ผิด83บาท25สตางค์แล้วซาบีน่าของแท้แล้วก็ยังส่งให้ฟรี
1: 34เซตสุดท้ายในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเคยมีซาบีน่าเซตเดิมสีเดิมสีเนื้อบ้างสีดำบ้างหรือว่าสีพาสเทลบ้าง
0: อ
1: ันนี้เอิร์ธโทนค่ะพี่ๆแม่ๆ
0: สีใหม่จ้ะ
1: สีใหม่แล้วเป็นสีสวยเป็นสีสุภาพนะคะอันนี้ขอบเอวก็ยืดได้แล้วตูนให้ดูนะขอบขานะอันนี้คือขอบขานะ
0: โอ้โหไปเยอะมาก
1: อันนี้ยืดแล้ว
0: ย
1: ัง
0: ไม่ย้วย
1: แล้วไม่ย้วยได้ทุกที่ทุกทางเลยถ้าเกิดว่าใครกังวลที่จะใส่ไม่ได้พี่มีสะโพกเยอะนะลูกตัวมันไม่เท่าหนูนะน้อง
0: ๆ
1: ตัวนี้แม่44ถึง46
0: ใช
1: ่ได้ขอบเอวก็ดีขอบขาก็โอเคแล้วสีก็สวยอีก
0: ใช่ไม่เหลือเวลาไม่แหนมตอนนี้เหลือ2นาทีกว่าใครที่เคยใส่กางเกงชั้นในแล้วกินข้าวไม่ได้เคยไหมคะอันเนี้ยกินข้าวได้เพราะว่าเขายืดได้จริงๆแล้วตอนเนี้ยคนที่โทรมาเยอะที่สุดคือคนที่เป็นลูกค้าเก่าที่ซื้อสีเดิมๆไปแล้ววันนี้สีใหม่ก็จริงเนื้อผ้าเขาก็เป็นนวัตกรรมใหม่ด้วยคุณผู้ชมเขาจะระบายอากาศได้ดีขึ้น
1: สุดท้าย
0: อ้าวนี่โทรเนื้อผ้าดีขึ้น
1: เนื้อผ้าย
0: ืดหยุ่นขึ้นเนื้อผ้าแบบเนียนนุ่มขึ้นแล้วใส่สบายกว่าเดิมจริงๆ
1: ตูนต้องบอกนะว่าตูนเป็นแม่ลูก1อาจจะพุงไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มีถ้าเกิดว่าใครลูก2ลูก3ลูก4อายุ50 60ไปแล้ว
0: อุ้
1: ยคนท้องเพื่อนตูนเอาไปใส
0: ่
1: อันนี้ไม่ใช่กางเกงในสำหรับคนท้องนะคะแต่ว่าคนท้องใส่แล้วมันกระชับพุงดีเพื่อนตูนเอาไปใส่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยตัวนี้ใส่สบายนะเขาใส่ได
0: ้
1: ท้อง 4-5 เดือนเอาอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดพี่ๆแม่ๆคนไหนกังวลเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลจ้ะใส่ได้เป็นฟรีไซส์แล้วสีนี้ให้ไปหมดเลยเห็นไหมคะสีกรมสีฟ้าสีเขียวน้ำตาลสีนุ๊ดนู๊ดสีชมพู1เซตเนี่ยนะจริงๆแล้ว 1,199 บาทวันนี้เราให้6ตัวแบบนี้แถม6ตัวแบบน
0: ี้
1: 999อ่ะแม่
0: โหถ้าจบรายการถ้าจบรายการ200ไม่ขอนะคะไม่ลดนะคะจบรายการเอาไป 1,199 นะแต่ถ้าใครโทรตอนนี้กับ50วินาทีสุดท้ายเอาไปราคา999บาทแล้วยังส่งให้ฟรีจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ส่งฟรี
1: 16เซตสุดท้ายตอนนี้ยังส่งฟรีอยู่นะคะยังไม่มีค่าจัดส่งสั่งวันนี้ไม่เกิน 2-3 วันได้ของแล้วถ
0: ้
1: ากรุงเทพปริมณฑลของไวเลยพรุ่งนี้ไม่แน่ได้ของแล้วนะคะแม่รีบโทร12529999บาทตอนนี้ส่วนลด200บาทใกล้จะหมดเต็มทีเหลือ14เซตเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครโทรมาแล้วต่อสายไว้มันขึ้นในระบบหลังบ้านเราตูนให้ทุกคน200บาทหมดเลย
0: แต่ถ้าไม่โทรไม่ได้นะคะก็จะเหลือเป็นราคา 1,199 ฉะนั้นตอนนี้รีบโทร10วิสุดท้ายนุ้ยกับแม่ตูนไปก่อนแล้วใครต่อสายอยู่ต่อสายไว้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

ชัดกับผมออฟชัยนนท์ครับวันนี้มาแทนพี่จัดทีมะ1วันนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยความร้อนแรงในวงการพุทธศาสนานะครับเป็นข่าวสุดช็อกชาวพุทธนะครับเมื่อตำรวจเนี่ยบุกไปจับเจ้าวาดวัดดังที่พระนครศรีอยุธยาในผ้าเหลืองเลยนะครับในช่วงเช้าของวันนี้ขณะที่กำลังฉันเช้าหลังจากเพิ่งปฏิบัติกิจกับสีกาเสร็จสดๆร้อนๆนะครับคุณผู้ชมคือเสพเมถุนกับสีกาในกุฏิแทบจะทุกมุมของกุฏิก็ว่าได้นะครับมีคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยหลุดออกมานะครับนั่นคือประเด็นหนึ่งฮะแต่ประเด็นที่ใหญ่กว่าคือด้านล่างครับเจ้าวาดเนี่ยอมเงินวัด92ล้านบาทเอาไปเปสีกาคุณผู้ชมครับนี่ฮะแล้วดูอาหารการกินหลายคนแซวโอ้โหนี่กินดีอยู่ดีมีเงินใช้เป็นร้อยล้านครับเอาไปเปสีกานี่คือตำรวจกองปราบครับที่นำกำลังเข้าไปจับเจ้าวาดชื่อดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุ66ปีและมีตำแหน่งเป็นถึงพระราชาคณะชั้นสามัญพฤติการของเจ้าวาดคือเบียดบังเงินวัดถึง92ล้านบาทเอาไปเป็นของตัวเองครับคือแทนที่จะเข้าวัดไปเข้าบัญชีบุคคลแล้วเอาไปเปสีกาคนสนิทตลอด2ปีที่ผ่านมาครับพบการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบมากกว่า20รายการและนี่ฮะนี่คือคลิปหลักฐานบางส่วนเท่านั้นที่เราเปิดได้นี่ฮะรวบผมแล้วจากนั้นนี่เราขอตัดไปแล้วก็แล้วกันนะเพราะว่ามันหลายมุมจริงคุณผู้ชมครับสีกากับเจ้าวาดอยู่ด้วยกัน2ต่อ2มีพฤติการที่ไม่เหมาะสมนะครับเสพเมถุนกันทุกซอกทุกมุมของกุฏินะครับทำให้คนไทยวันนี้อึ้งทั้งประเทศโดยเฉพาะโต๊ะตัวนั้นกลายเป็นไวรัลไปเลยนะครับว่าขาโต๊ะแข็งแรงมากนะครับคุณผู้ชมเอ้าตำรวจนะครับไปค้นในกุฏิเพิ่มเติมครับไปเจอเงินสดอีกกว่า26ล้านบาททองคำแท่งอีก10บาทโอ้โหดูฮะตำรวจก็คุมตัวเจ้าว่า

0: การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสมคบกันฟอกเงินนะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะเจ้าวาดรูปนี้เนี่ยเป็นพระเกจิชื่อดังที่จัดสร้างเหรียญเหนือดวงจตุคามรามเทพปรากฏนายกอนุทินชาญวีรกูลครับเคยโชว์เหรียญเหนือดวงคุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นภาพเก่านะเมื่อปี66นะครับตอนนั้นเนี่ยนายกบอกนี่คือซอฟต์พาวเวอร์นี่เป็นภูมิปัญญาคนไทยทำจากเชือกร่มรูดขึ้นรูดลงได้แบบนี้นายกโชว์คุณผู้ชมฮะวันนี้กลับมาฮิตอีกครั้งแต่ฮิตในแง่ของพระที่ทำเหรียญเหนือดวงนะครับเอาวันเดียวกันนี้ครับตำรวจนำตัววิยาวัจกรวัดมาสอบปากคำนานเกือบ5ชั่วโมงครับทีมข่าวพยายามจะสอบถามเจ้าตัวนะครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ารู้ไหมว่าเจ้าวาดมีพฤติกรรมแบบนี้ทั้งเรื่องการเบิกจ่ายเงินและเสพเมถุนนะครับเจ้าตัวไม่ได้ตอบอะไรนอกจากนี้ครับของกลางวันนี้ตำรวจยกของกลางมาจากวัดหลายรายการครับไม่ใช่แค่เงินไม่ใช่แค่ทองแต่โต๊ะที่เป็นไวรัลยกมาด้วยชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนั่นเลยฮะบอกว่าเอาโต๊ะมาทำไมยกมาทำไมนี่เห็นไหมแฟลตบางคนบอกว่าเอามาให้2คนทำแผนหรือเปล่าอันนี้เขาแซวเล่นกันนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวรอฟังตำรวจพรุ่งนี้แถลงอีกครั้งนึงว่าโต๊ะเนี่ยเกี่ยวอะไรต้องยกมาด้วยนะครับส่วนสีกาคนสนิทก็ไม่รอดอายุ47ปีครับตำรวจเนี่ยจับฐานะก็คือสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสมคบกันฟอกเงินและที่น่าตกใจคุณผู้ชมนี่ฮะไปค้นที่บ้านพักของเจ้าตัวที่ปทุมธานีไปเจอทองคำหนัก90บาทตีเป็นเงินประมาณ6ล้านไปเจอเงินสดอีก3ล้าน5โฉนดที่ดินสมุดบัญชีสลากออมสินของมีค่าเพียบคุณผู้ชมดูฮะสีกาคนสนิททีนี้จังหวะที่เจ้าตัวถูกคุมตัวมากองปราบเนี่ยปรากฏเจ้าตัวยังห้อยเหรียญเหนือดวงไว้อยู่เลยฮะอยู่ที่คอครับคุณผู้ชมก็คือเหรียญที่เจ้าวาดท่านเป็นคนสร้างนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เจ้าวาดแล้วขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็ได้พูดถึงที่มาที่ไปของการจับกุมบอกว่าได้รับเบาะแสมาจากลูกศิษย์คนหนึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมทั้งพฤติกรรมส่วนตัวของเจ้าวาดเรื่องของการจำหน่ายวัตถุมงคลและเส้นทางการเงินเพราะว่าเงินที่ได้จากกิจกรรมต่างๆของวัดเนี่ยควรจะเข้าสู่บัญชีวัดแต่กลับพบว่ามีความพยายามเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเงินโอนไปยังบุคคลใช้วิธีจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาเอาอีกแล้วมูลนิธิอีกแล้วกรณีแบบนี้มันคล้ายกับวัดพระบาทน้ำพุที่ลพบุรีก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วเงินที่ได้จากการขายวัตถุมงคลเนี่ยไม่ได้เข้าวัดแต่ไปเข้ามูลนิธิบางส่วนไปเข้าบัญชีส่วนตัวแล้วการออกใบอนุโมทนาบัตรแทนที่จะออกแล้วเอาเข้าบัญชีวัดไม่ใช่ฮะออกเป็นชื่อวัดแต่เงินเข้าที่อื่นฮะจำนวนเงินและเส้นเงินทั้งหมดตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบครับว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่คาดว่าจะมีคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก 1-2 คนส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าวาดกับสีการู้จักกันมาตั้งแต่ปี67นะครับประเด็นเรื่องมูลนิธิคุณผู้ชมวันนี้ทีมข่าวเราสอบถามไปยังทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็อธิบายให้เห็นนะครับว่าคือเงินบริจาคกับรายได้ที่เกิดขึ้นในนามวัดต้องนำเข้าบัญชีของวัดการเบิกถอนเงินต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามเพื่อไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งควบคุมเงินตามลำพังแต่ช่องว่างที่เกิดขึ้นตามหน้าจอครับวัดเนี่ยก็ไปตั้งมูลนิธิขึ้นมาควบคู่กันแล้วเปิดรับเงินผ่านบัญชีของมูลนิธิทำให้ประชาชนที่บริจาคเข้าใจว่าที่ทำบุญไปที่ถวายเงินไปในเข้าวัดแต่ปรากฏเงินตรงนั้นอาจไม่ได้เข้าวัดทั้งหมดนะครับเปลี่ยนเส้นทางการเงินไหลไปที่มูลนิธิซึ่งถือเป็นคนละนิติบุคคลกับวัดนะครับเงินที่เข้ามูลนิธิเนี่ยไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีรายรับของวัดนะครับและจะอยู่ภายใต้อำนาจบริหารของคณะกรรมการมูลนิธิทีนี้คนทำบุญไม่รู้หรอกเงินเนี่ยเข้าบัญชีใครมันมีช่องว่างระหว่างวัดกับมูลนิธิอยู่อาจจะกลายเป็นเส้นทางซ่อนเงินทนายย้ำนะครับการนำเงินทอดกฐินหรือเงินบริจาคของประชาชนไปเข้าบัญชีมูลนิธิของวัดเป็นเรื่องผิดกฎหมายครับ
1: การที่นำเงินทอดกฐินก็ดีเงินบริจาคก็ดีเข้าไปยังมูลนิธิหรือสมาคมเนี่ยเป็นการผิดเลยผิดเลย เพราะว่าพอเงินเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักฐานในเรื่องของวัดไง
2: ค่ะ
1: แล้วเอาเงินตรงนั้นเนี่ยเข้ามูลนิธิก่อนแล้วไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้ไงเพราะว่ามันไม่ใช่ในนามของวัดมันง่ายต่อการยักย้ายถ่ายเทยักยอกเบียดบังไง
2: ค่ะ
1: เพราะมันไม่เข้าวัดโดยตรงอะ

0: ข้ามูลนิธิก่อนแล้วมาเข้าวัดเนี่ยเกือบทุกที่เลยโดยเฉพาะวัดใหญ่ๆเนี่ยไปดูเลย
1: ทีนี้ต้องขยายผลตรวจสอบต่อไหมฮะทนายอนันชัยชี้เป้ามาแบบนี้แล้วว่าเกือบทุกที่ครับเวลาเราไปทำบุญนะวัดใหญ่ๆเนี่ยเราจะเห็นนะมีทั้งบัญชีวัดและบัญชีมูลนิธินะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งคนที่วันนี้ออกมาเหมือนกับอกหักเลยนะครับคือคนนี้ครับคุณธนัทนะครับหรือว่าคุณนัทแฟนพันธุ์แท้จตุคามรามเทพเจ้าตัวบอกว่าช็อกเลยครับเพราะว่าตัวเองกับรุ่นน้องเนี่ยเพิ่งไปกราบอดีตเจ้าวาดวัดแห่งนี้เมื่อวานนะฮะเพิ่งเจอเมื่อวานเรื่องการทำบุญเนี่ยมองว่าพระสงฆ์ไม่ควรจะรับเงินอยู่แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีช่องว่างอยู่นะคือถ้าพระสงฆ์หรือคนที่ทำผิดเกี่ยวกับเงินหรือทุจริตเนี่ยต้องลงโทษอย่างจริงจังชัดเจนไม่ว่าจะเป็นพระรูปใดก็แล้วแต่ส่วนนี่ฮะเหรียญเหนือดวงคนก็ถามนะครับบอกว่าโอ้โหแล้วอดีตเจ้าว่าเจอแบบนี้เนี่ยราคามันจะตกไหมนะครับคุณนัทบอกว่าตอนนี้ราคาสูงมากโดยเฉพาะรุ่นเหนือดวงทองคำมาสเตอร์พีซเพราะว่ามันมีหลัก10องค์เท่านั้นทั้งประเทศมีแค่10องค์ราคาซื้อขายแตะระดับ10ล้านบาทส่วนองค์ทองคำทั่วไปประมาณ3ล้านบาทโอ้โหภาพรวมของมูลค่าในตลาดเนี่ยคุณนัทประเมินว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทคือช่วงหนึ่งมันฮิตมากคิดดูว่านายกอนุทินยังเคยโชว์คุณผู้ชมส่วนตัวเนี่ยคุณนัทมองว่าการจัดสร้างวัตถุมงคลเนี่ยนะครับมี2เหตุผลคือ1ศรัทธา2ก็ต้องยอมรับตามตรงคือหาเงินทำไมเงินจำนวนมหาศาลจากการจัดสร้างพระไม่ถูกนำไปใช้ในเรื่องสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลมากขึ้นอันนี้คุณนัทตั้งข้อสังเกตนะถ้าเอาแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับสังคมอย่างมหาศาลครับ
2: เจ้าก็ไม่เคยบอกให้เราศรัทธาในตัวพระเลยนะครับให้ศรัทธาองค์พระธรรมในการปฏิบัติจะเป็นหลักนะครับการสร้างพระมันมี2 อย่างเท่านั้นน่ะศรัทธากับหาเงินแล้วโดยมากอ่ะระยะหลังเนี่ยมันหาเงินทั้งนั้นน่ะคุณดูเหอะมันมีอันไหนที่มันไม่หาเงินยอดมาแต่ละยอดบวกกันดิ100ล้านนึงนั่นน่ะดี3 40ล้านเพื่อทำไมวันนี้เราไม่ทำตรงนี้เพื่อโรงพยาบาลบ้างผมเชิญชวนไปทำโรงพยาบาลเถอะครับคุณดูตอนที่ประเทศเรามีโควิดดิครับไม่มีที่นอนเลยเตียงไม่พอเลยสร้างโรงพยาบาลเพิ่มดีกว่าครับวัดหยุดไว้ก่อนก็ได้ครับหลักฐานอันนี้มันทำให้ในมุมอีกมุมนึงก็ดีนะครับดีจะได้วัดจะได้สะอาดขึ้น
1: นี่ฮะแล้วก็ไม่รู้ว่ายังมีอีกหรือเปล่านะครับแล้วขณะเดียวกันเรื่องกฎหมายที่พระกับสีกาเสพเมถุนหรือมีอะไรกันแบบนี้เนี่ยก็พูดกันมาตั้งแต่ตอนสีกากรอบแล้วจนถึงวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือยังก็เดี๋ยวรอติดตามก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยพรุ่งนี้ในเรื่องใหญ่รายวันผมชวนคุณนัทมาด้วยแล้วก็อีกหลายท่านนะครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันต่อพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับก็คือเกี่ยวพันกับทนายตั้มและคุณกันจอมพลังนะฮะวันนี้ทนายตั้มมาออกรายการผมนะฮะก็มาแฉครับเรื่องของโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลควรจะให้คนพิการแต่กลับมีคนนอกและนอมินีได้ไปช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
4: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG Nagoya 2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
5: ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
6: เก็บแต่ข้อมูลสนามอย่างเดียวนะจ๊ะไม่ต้องเก็บหัวใจปวกขอบคนสวยมาด้วยล่ะ
7: น้องนาทำอย่างนี้ไม่ได้นะพี่จะทำให้สนามนี้ต้องปิดตัวไม่เหลือแม้แต่ชื่อเลย
8: หัวใจของสนามกอล์ฟคือ LOPE ขอบคุณปวีนะคะที่บอกรักนา
9: ทำไมปวีถึงออกมาจากห้องคุณนาหน้าแต่เช้าแบบนี
10: ้ก็น่าอยากรู้ว่าวันหยุดโปที่เขาอยู่กับกอล์ฟทั้งวันเขาทำอะไรกันบ้าง
11: นาขอตามปวีหนึ่งวันได้ไหมคะ
12: ขอโทษที่เดินชนคุณด้วยครับคุณชื่ออะไรครับ
13: เอยี่ค่ะถ้าเบอร์บางทีก็ดีเราจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้น
12: yeah! ทำไมทุกอย่างที่คุณพูดมันโดนใจผมหมดเลย
14: ผู้หญิงที่ชื่อเอยี่เนื้อคู่ผมใช่ไหม
13: ฉันเป็นแฟนกับคนที่อยู่นอกลัทธิไม่ได้ค่ะ
15: อิชบาจะตามหลอกหลอนฉันไปถึงไหนอะ
16: จำใส่กระโหลกแกไปด้วยนะฉันไม่ได้รักเธอแล้ว
17: ต้องใช้ไม้ตายสินะ
18: ขอให้อีหมอเย็บเสียตัวให้ฉัน
19: หมอเย็บเป็นไงไม่รู้ว่ะ
20: โดนของเข้าปะวะ
21: เซลเซลเซล
22: เซลเซลเซล
23: นี่อยากให้ติงไปทำงานที่นู่นจริงวะ
24: ก็จริงดิวะ
17: โทษนะให้โชว์ขอมาเซอร์เวย์หน่อยแล้วกัน
20: 1ห้ามนินทา2ห้ามโมโห3ห้ามพูดยาบ
21: จริงๆพูดอะไรวะเปิดไมค์ด
22: ิไอ้ติ๊งคุยกับใครเนี่ย
23: คือพี่โชว์เขาจับได้ว่าพี่ติงทำงาน2ที่
24: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
25: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
26: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
27: ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ติดตามเอาให้ชัดกันต่อนะครับผู้ชมดราม่าระหว่างทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มบ้าพลังช่วยสู้อันนี้เขาตั้งชื่อตัวเองนะฮะกับคุณกันจอมพลังเนี่ยตอนนี้มันลุกลามบานปลายไปถึงเรื่องโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้พิการนะครับว่าแทนที่ผู้พิการเนี่ยจะได้โควต้าอย่างเป็นธรรมและถูกต้องแต่กลับเป็นว่าไม่ได้นะครับแล้วผู้พิการเนี่ยก็ต้องไปซื้อจากยี่ปัวในราคาใบละนะ84 บาทแล้วจะให้เขาขาย80ได้ยังไงฮะซื้อมาก็84แล้วก็ต้องมาขายเกินราคาแล้วเสียงถูกจับอีกนะครับเรื่องนี้เนี่ยถูกเปิดเผยจากคุณสุภชัยสงพินิจนะครับอดีตนักกรีฑาทีมชาติสังกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้พิการจริงครับต้องการขายสลากเป็นอาชีพแต่กลับไม่ได้โควต้าตามที่สมควรจะได้นะครับแต่โควต้าเนี่ยดันไปอยู่ที่คนนอกหรือนอมินีที่เป็นคนไม่พิการคุณสุภชัยบอกว่าสมาคมเนี่ยได้โควต้ามาตั้งแต่ปี57แต่ตัวเขาและกลุ่มนักกีฬาเพิ่งจะรู้เมื่อปี6566ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสมาชิกหลายคนนะครับแม้ว่าจะเป็นสมาชิกแต่ก็ไม่ได้นะครับเนี่ยสมาชิกของสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยแต่กลับไม่ได้ขณะเดียวกันมีบุคคลภายนอกหลายคนมารับสิทธิ์ครับเอาชื่อมาเป็นรายชื่อม้าแล้วรวมสลากเนี่ยเอาไปให้คนอื่นฮะผู้ชมนี่ฮะแล้วปรากฏคนที่เป็นรายชื่อม้าเนี่ยไม่ได้เอาสลากไปขายเองได้ค่าจ้างครั้งละ500 บาทเท่านั้นส่วนผู้พิการตัวจริงอย่างที่ผมบอกฮะต้องไปซื้อสลากจากยี่ปัว84 บาทบ้าง86 บาทบ้างทั้งที่ราคากลางแค่70 บาทกว่านะครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบหน่อยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดหรือบุคคลใดหรือไม่เพราะว่าตัวเองต่อสู้เรื่องนี้มานาน3 ปีแล้วครับ
28: กลุ่มนั้นน่ะไม่ได้จดเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคม
1: แล้วทำไมกลุ่มนี้ได้ฮะ
28: ก็ใช่ไงครับก็แล้วทำไมกลุ่มนี้ถึงได
1: ้แล้วกลุ่มนี้เป็นผู้พิการไหมฮะหรือว่าเป็นใครก็ไม่รู
28: ้ไม่เป็นคนปกติบ้างอะไรบ้างที่เขาหามากันมาเขาก็ออกมายอมรับแล้วว่ายอมรับว่าได้รับการว่าจ้างก็คือครั้งต่องวดก็คือครั้งละ500 บาท
1: หมายถึงคนเหล่านี้ที่มารับนะฮะ
28: ใช่ครับ
29: เป็นม้าอีกทีหนึ่ง
1: คือมารับไปให้คนอื่นอีกทีนึง
29: ใช่ครับเอาแค่ยืมชื่อมาย
1: ืมชื่อมารับ
28: ใช่ครับเขาทำอะไรถึงได้ขนาดนั้นทั้งที่ผมทุ่มเทเกือบครึ่งชีวิตผมมาในการที่ว่าผมเล่นกีฬา
1: ครับ
28: แล้วผมขอคุณแค่ให้ผมได้เอามาขายประกอบเป็นอาชีพเสริมแค่ 4-5 เล่มอ่ะ
1: ยังไม่ได้เลย
28: ยังไม่ได้เลย
1: แต่คุณกลับไปให้ใครก็ไม่รู้
28: ใช่ครับ
1: แล้วเขาไม่ได้เป็นผู้พิการด้วย
28: ใช่ครับ
1: คือผมสัมภาษณ์ไปผมก็สะท้อนใจนะครับคุณผู้ชมเนี่ยหากินกับผู้พิการได้ลงคอได้อย่างไรขณะที่เมื่อสักครู่นี้ทนายตั้มบ้าพลังนะฮะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับก็ออกมาบอกเลยบอกว่ามีนักการเมืองอินฟลูที่มาเบียดเบียนโควต้าสลากกินแบ่งครับเอาชื่อของคนทั่วไปที่ร่างกายปกติมาสวมรอยอ้างเป็นผู้พิการแล้วมาขอรับจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนที่กลุ่มคนมีชื่อเสียงเหล่านี้จะเอาโควต้าสลากเนี่ยไปตัดขายส่งต่อให้กับยี่ปั๊วรายใหญ่เพื่อกินส่วนต่างสร้างรายได้นะครับเอาตีว่าบาทนึงต่อแผ่นต่อใบอะไรอย่างเงี้ยหลัก200 ล้านบาทต่อปีนะครับทนายตั้มวันนี้บอกกับผมว่าไม่ได้เป็นการหิวแสงหรือมาฟอกตัวหรือรับงานใครมาแต่ต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้พิการที่ถูกเอาเปรียบมาอย่างยาวนานทนายตั้มบอกว่ารู้จักกับคุณสุภชัยเมื่อสักครู่เนี่ยก็2 ปีแล้วนะครับอยากจะรื้อระบบโควต้าสลากให้เกิดความโปร่งใสซึ่งทนายตั้มฝากไปถึงอินฟลูชื่อดังที่เคยทำลอตเตอรี่ออนไลน์เคยบอกกับทนายตั้มว่าได้รับสลากจากลูกพี่มาขายต่อได้กำไรส่วนต่างงวดละประมาณ500,000 ถึง 1 ล้านบาทก็ฝากคำถามไปยังอินฟลูดังคนนี้ก็คือคุณกันจอมพลังนี่แหละว่าถ้าไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้จริงช่วยออกมาตอบคำถามหน่อยครับ
29: ที่เมื่อก่อนเนี่ยได้รับสลากมาเนี่ยนะคุณได้รับมาจากใครนะซื้อมาจากทางไหนโอนเงินมายังไงแล้วขายต่อใครยังไงต่อโดยวิธีไหนนะเอาแค่ตรงเนี้ยตอบมาให้ได้นะครับว่าซื้อมาจากใครทีเยอะขนาดเนี้ยตอบมาให้ได้นะอย่าบอกว่าเคยชี้แจงแล้วนะไม่มีใครเคยจี้แบบผมก็ต้องช่วยเขาให้สุดนะครับไปดิสไอมาแล้วได้ผลสรุปมาแบบนี้แล้วนะต่อไปนี้เราก็ต้องมีการดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องต่อทำทั้งทีเนี่ยทำทั้งระบบเลยแล้วผมคิดว่าศักยภาพของตำรวจสอบสวนกลางเนี่ย มันสามารถที่จะทำได้
0: นี่คุณจะรื้อระบบโควต้าสลากกินแบ่ง
29: ผมไม่ได้รื้อครับผมให้ตำรวจทำ
0: จริงๆวันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะครับทีมข่าวเราเนี่ยพยายามติดต่อทั้งสมาคมกีฬาคนตาบอดทั้งคุณกันจอมพลังนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครรับสายเรานะครับเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงจากอีกด้านนึงเพื่อความเป็นธรรมนะครับคุณผู้ชมสลับมาที่วิมานอากาศ Sky Castle Thailand กันหน่อยนะครับเพราะว่ากำลังเข้าสู่ช่วงที่ไม่มีใครยอมใครเข้มข้นจริงๆความลับของเรื่องก็เริ่มถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆแล้วครับเกมการแข่งขันทั้งรุ่นแม่และรุ่นลูกยิ่งร้อนแรงขึ้นนะครับเมื่อโค้ชพิมพ์ยังเดินหน้าควบคุมและกดดันเพชรขณะที่ความจริงเรื่องพ่อของจินและเพชรก็ถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่เดินทางมาถึงจุดที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันครับการแข่งขันเพื่ออนาคตของเด็กๆยังเดินหน้าต่อทั้งเรื่องทีมชาติข้อสอบและการช่วงชิงโอกาสจนมาถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันในงานวันเกิดของ AJ ที่ทำให้ทุกคนคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นใน2ตอนล่าสุดของสัปดาห์นี้นะครับทั้งความลับความกดดันการแข่งขันกำลังชนกันเต็มๆใครที่ยังตามไม่ทันนะครับสามารถรับชมวิมานอากาศ Sky Castle Thailand ย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันวันดีที่เดียวเท่านั้นเมื่อทุกคนอยากเป็นที่1แต่บางคนอาจต้องแลกด้วยทุกอย่างที่มีนะครับสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำนะครับพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้ครับสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับคุณผู้ชมครับฝนตกหนักมากเลยครับผมขับรถมาที่ตึกแกรมมี่นะฮะโอ้โหน้ำท่วมมาในหลายพื้นที่เลยครับคุณผู้ชมนะครับรับชมช่องวันอยู่ที่ไหนส่งมาคุยกันหน่อยเพราะว่าที่แม่สายเห็นว่าคืนนี้ลุ้นอีกแล้วสักครู่กลับมาดูครับ
2: เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของวงการบ้างตั้งแต่คุณเต๋าเริ่มทำงานใหม่ๆมาจนถึงวันนี้เลย
3: ทั้งเศรษฐกิจและการเงินเปลี่ยนแปลงเยอะ
2: ที่เราเคยมี GDP แบบเป็นเลข2หลักได้เรายังมีโอกาสจะกลับไปเจอยุคทองแบบวันนั้นไหมคะ
3: จนกระทั่งผมตายก็ยังไม่น่าจะมี 10%
2: ที่บอกว่าไทยเนี่ยคือเสือตัวที่5ของเอเชียนะคะ
3: ไอ้ตัวที่5ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าวันนี้เสือมี7ตัวไปแล้ว
4: คันคอยให้ได้เนี่ยแกต้องไปคุยงานให้ฉันนะเว้ย
5: คำใดคำนั้น
6: วินต้องลุยทำความสะอาดบ้านเพื่อแลกงานใหญ่จากเต๋อ
7: ถ่ายไว้ให้ลูกหลานดูค่ะภาพหายากยิ่งกว่าเอเลี่ยนบุกโลกสิ
4: โอ้พี่น้ำยาล้างน้ำอะไรเนี่ยคิ้วแสบอย่างมาแล้ว
5: ถูทั้งนอกแล้วก็ถูใต้โต๊ะที่สะอาดว่าสะอาดคอยเป็นคนตัดสินเองตามมาตรฐานของคอย
6: งานนี้จะผ่านมาตรฐานจนได้งานหรือไม
8: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดสอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 ตรงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: เด็กว่านั่นคนมุงมากกว่าเติร์ดนายแล้ว
22: มีอะไรให้เตะตัดไข่เด็กนี้ได้หนูทำเลยนะ
30: อันนี้ผมเหมือนเล่นเป็นเอ็กซ์ต้าเลยครับ
9: ไม่ทำก็ไม่ต้องทำ
4: เล่นมึงใครเนี่ยนี่ถ่ายรูปเป็นสกาย
30: เมื่อจะเลิกทำตัวโง่ๆสักที
31: ถ้าไม่ชอบผมก็ไม่ต้องยุ่งกันดิ
30: จริงๆที่ทำเกลียดแอบชอบปะ
32: เล่นบ้าอย่างคุณเนี่ย
9: อย่าต่อต้านได้ปะกูไม่อยากพัง
30: อาจจะเป็นเพราะต้องทำกับมึงกูเลยไม่อิน
33: เปียกสองเปียกรักแรกของอัวต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอาเกสองเป็นใคร
34: ข้าหรือช่วยอัวอัวจะยอมไปเกิดใหม่เลย
35: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติอาม่าอาเกสอง
36: มาโ
37: ซ่ต้องมา
38: ต้องมีเบื้องหลังอะไรแน่แ
39: น่มาไหลก่อ
40: สิทธิ์ของหอตัวดีทุกวันเสาร์หกโมงเย็น
41: แบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อย
42: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอรี่ I love อาปาเช่
41: การเดินทางและการประจนภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
43: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
0: ติดตามเอาให้ชัดกันต่อครับคุณผู้ชมครับรับชมช่องวันอยู่ที่ไหนกันบ้าง นะครับวันนี้ฝนตกหนักมากๆเลยนะครับช่วงค่ำที่ผ่านมาหลายพื้นที่อย่างเช่นในกรุงเทพมหานครกลายเป็นคลองเป็นทะเลย่อมๆนะครับที่เห็นนะครับอย่างเพจพระขนงบางนาโพสโอ้โหคุณผู้ชมคลองบางนาคลองสมุทรปราการครับคือระบบระบายน้ำเนี่ยมันไม่ทันจริงๆเพราะว่าวันนี้หนักจริงๆต้องยอมรับนะครับโดยเฉพาะเส้นบางนาสำโรงมุ่งหน้าปากน้ำผู้ใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังแล้วก็รถติดมากเลยนะครับเยาวราชก็ฝนตกหนักเหมือนกันนะครับนี่ฮะนี่คือที่เยาวราชหรือสุขสวัสดิ์26ราชบูรณะก็ฝนตกหนักต่อเนื่อง2ชั่วโมงกระทบกับการเดินทางหลายพื้นที่นะครับทั่วกรุงเทพวันนี้หนักมากดูฮะมืดฟ้ามัวดินเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่กรุงเทพนะครับแม่สายครับไม่แน่ใจว่าคืนนี้ชาวแม่สายชาวเชียงรายเนี่ยจะข่มตาหลับลงหรือเปล่าเพราะว่านี่ฮะดูระดับน้ำสีน้ำและปริมาณน้ำครับฝนตกหนักนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นแม่สายที่เชียงรายเอารถแบ็คโฮมาเร่งกำจัดขยะและกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ไหลมาติดบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพื่อเปิดทางน้ำหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสูงกว่า 4.33 เมตรระดับวิกฤตอยู่ที่ 4.30 เมตรเอาลุ้นครับแล้ววันนี้ครบรอบ2ปีมหาอุทกภัยที่แม่สายเมื่อปี67ด้วยไม่พอครับฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำที่เมียนมาทำให้มวลน้ำก็เลยไหลมาแรงแบบนี้นะครับณขณะนี้ระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เพิ่มสูงจนแตะใต้สะพานแล้วนี่คือภาพเหตุการณ์ค่ำคืนนี้ที่แม่สายนะครับจุดที่น่าห่วงครับบริเวณอาคารแม่สายคอมเพล็กซ์และบริเวณท้ายซอย10บ้านไม้ลุงขนครับเนื่องจากว่าคุณผู้ชมดูภาพนี้บิ๊กแบ็คและผนังกั้นน้ำมันรั่วแล้วครับเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและแก้ไขช่วง2ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเชียงรายส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์แล้วครับให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายตำบลเวียงพางคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่เทศบาลตำบลแม่สายก็ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับชุมชนสายลมจอยเกาะทรายไม้ลุงขนและเหมืองแดงถ้าท่านใดประสบเหตุฉุกเฉินแจ้งมาได้นะครับที่เบอร์โทรตามหน้าจอครับ053-733-123ตลอด24ชั่วโมงนะครับยกธงแดงแล้วนะครับย้ายของขึ้นที่สูงด่วนนะครับ4ชุมชนตามหน้าจอนะครับรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางผู้สูงวัยผู้ป่วยติดเตียงให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่ากรมอุตุบอกมานะครับ10-13กันยายนนี้ฝนยังตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับหลายประเด็นจากข่าวช่องวันสำนักข่าววันนิวส์ของเรานะครับเพราะว่าล่าสุดสภาไฟเขียวนะครับวันนี้เห็นชอบร่างงบปี70วงเงิน 3.78 ล้านบาทนะครับ 3.78 ล้านล้านบาทนะครับส่งวุฒิสภาถกต่อในวันพรุ่งนี้11กันยายนหลังจากอภิปรายมามาราธอน4วันรวดนะครับน่าสนใจคือคะแนนโหวตวันนี้เนี่ยพรรคกล้าทำโหวตให้พรรครวมรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเอาให้ชัดแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามข่าวกันต่อในวันพรุ่งนี้ข่าวเช้าช่องวันครับสวัสดีครับ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
2: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
10: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วันนี้เราได้ต้อนรับแชมป์คนใหม่นายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิที่เอาชนะแชมป์เก่าอย่างต้นมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์ใหม่1สมัยมาครองสำเร็จพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อแจ็คพอตแตกทำให้นายสะสมเงินทุนไปต่อยอดชีวิตก่อนแรก 50,000 บาท
1: เอาล่ะด่านแรกพบกับตัวท็อปจากตำบลหนองคูฮะมหาทุนซื้อลำโพงไว้จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกครับผมเอามาดูหน่อยเครื่องมือจักสานมาจัดมาอันนี้คืออะไร
2: อันนี้คือของร้อยค่ะ
1: อ๋อของร้อยแล้วมันทำอย่างอื่นได้ด้วยไหมแม่
2: เอาไปห้อยประดับเป็นเคล็ดแบบผีจะก็มามันกับของตัวนี้มันก็บอกไปเฮียนเฮา
1: อ๋อดักผีฮะ
2: ดักผีไว้หน้าบ้าน
1: อันนี้ใช้งานยัง
2: บออ
1: ๋อบอใช้นะกลัวเปิดฝามาผีครับผมแบงค์พักชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เพลงชิงโชคทุกความหวังที่คุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ครับเพียงแค่คุณนำบทเพลงเขาพร้อมคุณไปแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราสถิติเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกลับมาทั้ง3ท่านในวันนี้พี่แจ็คธนพลพี่ชมพู่ทักษิตาและคุณสลาคุณอุบุตรครับ
3: สวัสดีครับ
4: สิงกระบะต้อนน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: ทำรอบลื่นทำยอดสบาย
4: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงกระบะใช้พาวซ่า
6: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอส
7: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
8: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
8: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
6: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
12: Life Lesson อาทิตย์นี้พบกับ
13: ต้องขอบคุณเกษตรกรถ้าเราใช้วัตถุดิบที่ดีก็เป็นอะไรที่เราอยากทำต่อสู้ทำธุรกิจ
14: ตั้งเป้าให้มันสำเร็จเล็กๆในทุกๆวันให้กำลังใจตัวเองทุกวันเออดีว่าดีอยากรวยค่ะโตโต้เราเกิดมากับความจนนะคะแต่เราไม่อยากตายไปกับความจนเราอยากรวยในเมื่อลูกค้ามาทานที่ร้านไม่ได้เมย์จะส่งก๋วยเตี๋ยวของเราไปให้ลูกค้าหน้าบ้านทั่วประเทศ
12: อาทิตย์นี้4โมงเย็น
15: แขกรับเชิญของเราครับผม
16: เย้
15: รถพักครับ
17: กูนะคะกีตัวใหญ่ซะไม่มี
15: นี่
17: เขาได้ขี้เป็ดครับพี่
15: โทษนะโอ้ให้รายการเนี่ย
18: ไม่
15: ไอไม่เซตดินสไลด์ไว้ครับพี่บอก
19: เขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกฟิล์มเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่นอน
9: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน 31 Give me more

0: เดอะโกลเด้นซองออลสตาร์อาทิตย์นี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
1: พี่รักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: 2คนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอป 1D พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออก
0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี
4: ้ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
5: ฝากเดลี่เวจี้พลัสใน

0: 1ซองของฟาร์ม Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์ม Daily Veggie Plus นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์ม Daily Veggie Plus 3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252ฟาร์ม Daily Veggie Plus ผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์ม Daily Veggie Plusโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์ม Daily Veggie Plus 3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
2: เชื่อที่ดินเงินชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทพอดนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับ1ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
3: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
4: ลัคกี้เฟลมครัวไทยต้องไฟแรงเตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
5: วันนี้มาเปิดรายการกันเลยฮะกับบทเพลงจากศิลปินลูกแม่ค้าดีกรีไร้พ่ายแห่งดวลเพลงชิงทุนด้วยตำแหน่งแชมป์105สมัยกีตาร์นิภาพรมากับเพลงที่ดังมากๆตอนนี้ผูกฝ้ายสายแนมครับผม

0: พลงกำลังดังปาดเอามาคัฟเวอร์ก่อนเลยทำไมถึงเลือกเพลงนี้มา
1: ก็เพลงนี้ชื่นชอบค่ะก็ต้นฉบับก็คือพี่มนแคนแก่นคูณเป็นคนที่ร้องเอาไว้คือเพลงนี้ปล่อยออกมาปุ๊บเราฟังอุ๊ย
0: โดน
1: โดนใจเลยแล้วแบบยิ่งตามไปดูละคร
0: ติดละครครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หวานแดงนาง
1: อินมาก
0: ๆครับผลงานที่ยังรออยู่นี้คือปลายปากกาตาคูบานอก
1: ปลายปากกาตาคูบานอก
0: ได้ร่วมมิวสิกวิดีโอ
1: ได้ร่วมมิวสิกได้ร่วมเล่นแสดงมิวสิกวิดีโอ
0: จะได้ร้องไหมครูครับกีตาร์จะได้ร้องไหมครับ
2: ได้ร้องครับ
0: ได้ร้องแน่นอนแต่จะร้องเพลงอะไรเนื้อหาเป็นยังไงต้องรอติดตามติดตามได้ที่ไหนคะ
1: ก็ YouTube Grammy Go เลยค่ะ
0: ครับผมติดตามให้ดีนะกับการร่วมงานในโปรเจกต์นี้นะครับผมบ้านปากกาตาครูบ้านนอกครับวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะกีตาร์ทิพย์พรครับ
3: ตอนนี้แม่มีอาชีพเป็นเกษตรกรจ้าก็มีปลูกผักบุ้งเลี้ยงปลาในนาเขาก็มีเลี้ยงเป็นบ่อก็มีจ้านอกจากเป็นเกษตรกรแล้วแม่ไปเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่นก็ให้ย้ายเตียงนี่เป็นรองประธานโรงเรียน
4: อีกสักครู่รับชมรายการด้วนเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: รายการ Pro D Fat Sale by O Shopping ค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฟ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านล่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
6: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอเอ้ นี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
5: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
6: ๋เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The A UV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The A Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The A สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวก
5: ริ้วรอย
6: มา
5: เลยถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่ไหมคะ
6: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิวเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะ
5: เ
6: น
5: ี่ย
6: เห
5: ็น
6: แ
5: บบนี
6: ้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยานและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือหน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกท
5: ี
6: นี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้น และที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
5: ึ
6: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได
5: ้
6: เป
5: ็
6: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
5: ี
6: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมย
5: ัง
6: ไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามิน C วิตามิน E B5 และ B6 ลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
5: ัน
6: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
5: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนมเข
6: ้า
5: ไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
6: ๆถูกต้อง
5: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตดินีเท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจะส่งเนาะพ
6: ี่ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที
5: ่
6: สำคัญไม่สบายผิว
5: อันนี้นะ
6: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
5: พยายาม
6: กันแดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
5: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอาง
6: ไ
5: ม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
6: ถูกต้อง
5: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
6: ้
5: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตูนทาไป
6: เ
5: ป็นแบบนี้นะแม
6: ่แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
5: ว
6: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
5: ี
6: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลี่ยตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
5: ุ
6: ณผ
5: ู้
6: ช
5: ม
6: และที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ
5: ้
6: าค
5: ุ
6: ณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
5: หน้าหมอง
6: ม
5: ี
6: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซ
5: ื้
6: อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
5: 690
6: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
5: ถึงคุ้มค่ามากนี้เนาะไม่ได้แล้ว
6: และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ
5: ่
6: ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
5: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนม
6: กัน
5: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพี่ๆแม่ๆดูนะคะ
6: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
5: อันนี้ทาแล้ว
6: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกล
5: ี่
6: ยได้ทั่วหน้าและที่สามารถสำคัญเลยนะก
5: ็
6: คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักเลยคือหน
5: ้
6: าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้นม
5: ี
6: ป
5: ั
6: ญหาหน
5: ้
6: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้านทา
5: เน
6: ี่ย
5: เ
6: ราไม่เคยติดหน้าถ
5: ู
6: กต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
5: ่
6: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
5: ุ
6: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยค
5: ุ
6: ณพ
5: ี่
6: ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี
5: ้
6: ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
5: แล้วมันแสบหน้าด้วยค่ะ
6: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดด 8ที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
5: ั้
6: งความสว
5: ่
6: าง20เซตนี้แม่ต้องได้น
5: ะ
6: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกบวกบวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป
5: ็
6: นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริง
5: ๆเพราะว่ากันได้เลย
6: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
5: เ
6: ขาจะเห
5: ็
6: นแบบดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
5: า
6: เนี่ยเราทากันแดดแล้วแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
5: หนูสบายใจแล้วบอกตรง
6: ๆว่าทำไมอ่ะ
5: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะโหลดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
6: คุ้มมาก
5: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดดได้
6: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได้ทั้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
5: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
6: ถูกต้อง
5: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กลบความมันได้อยู
6: ่คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป
5: ็
6: นกันแดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
5: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR โค้ดมาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
6: สวัสดีครับโทรมานะครับ
2: สวัสดีครับ
6: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัย
7: พิเศ
6: ษฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลย
7: แต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
6: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่า
7: ถูไปเลย
6: ถูเลยนะเห
7: ็
6: นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแ
7: อ
6: บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอ่ะเอาอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้า
7: น
6: ่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้
7: แบบ
6: ก็ซักแบบนี้
7: แบบพลาสติกเนาะ
6: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
7: มือไม่ต้องขยี
6: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากกระทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยด
7: มือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
6: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
7: จ้ะ
6: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นค
7: ุ
6: ณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
7: โทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี
6: ้
7: ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วย
6: ถูก
7: และที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายม
6: ัน
7: สะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชคไปแบบนี้เลย
6: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
7: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัว
6: เออ
7: เนี่ยเล ยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนๆไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
6: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
7: ี่
6: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
7: ้
6: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันล
7: ู
6: กกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
7: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได
6: ้ดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะนี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
7: อ
6: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
7: เรียกกระดาษกาว
6: คุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะ
7: ผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆในเอ่ยเห็นปะ
6: จ้ะ
7: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
6: แล้วนะ
7: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาท
6: ใช่ถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
7: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252
6: โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ

0: ผิวสวยพิชิตมงเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นแฮปปี้โนสแอดวานสติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D ออร่าจุฬาเฮิร์บข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำเราอยู่กับแชมป์ใหม่1สมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิที่วันนี้ต้องมาเจอกับตัวท็อปตำบลหนองคูที่ขอมาหาทุนซื้อลำโพงจะเป็นใครที่คว้าชัยไปครองมาลุ้นกันครับ
1: แชมป์วันนี้แชมป์ใหม่ฮะเป็นแชมป์สมัยแรกก็สะสมเงินไปแล้ว 50,000 บาทฮะทำแจ็คพอตจากเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยแตกไปได้นะครับผมพี่นายจากชัยภูมิเป็นไงรู้สึกไงบ้างกับการได้แชมป์มาครอบครอง
2: ครับก็รู้สึกดีใจครับผม
1: ครับผมแล้วเป็นไงแจ็คพอตแตกตั้งแต่สมัยแรก
2: ตื่นเต้นครับ
1: ตื่นเต้นใช่ไหม
2: ครับผม
1: พร้อมสู้ต่อไหมฮะ
2: พร้อมสู้ต่อครับ
1: เอาล่ะด่านแรกพบกับตัวท็อปจากตำบลหนองคูฮะวันนี้มาหาทุนซื้อลำโพงไว้จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกครับผมคุณหนูเตียงจากยะโสธรแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: ค่ะแม่หนูเตียงอายุ65ปีค่ะมาจากตำบลหนองคูค่ะ
1: เราเป็นตัวท็อปตำบลหนองคูเลยเหรอคะแม่
3: เป็นรองประธานนักเรียนผู้สูงอายุค่ะ
1: เป็นรองประธานนักเรียนด้วยเหรอ
3: จ้านักเรียนผู้สูงอายุได้ว่าไม่เล็กน้อย
1: นักไม่ใช่ว่าแม่เล็กน้อยนะ
3: จ้า
1: ผู้สูงอายุ
3: จ้า
1: ท่าทางจะลงเรียนนี้จะสนุกหน้าดูนะไปติดตามเรื่องราวตัวท็อปแม่หนูเตียงจ้า
3: ตอนนี้แม่มีอาชีพเป็นเกษตรกรจ้าก็มีปลูกผักบุ้งเลี้ยงปลาในหน้าเขาก็มีเลี้ยงเป็นบ่อก็มีจ้าหน้าที่แม่ทำคือหน้าปีจ้าเดือนพฤษภาก็ได้ว่านเขาจ้าพฤศจิกาจังสิได้เก็บเกี่ยวก็ได้อยู่ได้กินไปจังซั่นละครอบครัวตอนนี้มียายเตียงแล้วก็สามีแล้วก็ลูกสาวจ้าลูกสาวตอนนี้อายุ45ปีนี่นะจ้าเขาก็ทำคอกหมูเขาก็ดูแลแม่อยู่ส่วนลูกชายคนเล็กก็เสียชีวิตไปแต่ปี46ค่ะมอเตอร์ไซค์แหกโค้งค่ะนอกจากเป็นเกษตรกรแล้วแม่ไปเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่นก็ให้ย้ายเตียงนี่เป็นรองประธานโรงเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นโครงการของอบต.หนองคูรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป

โรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่นกระจัดขึ้นมาเพื่อหนึ่งความสามัคคี2ไว้ผู้เฒ่าเป็นโรคซึมเศร้าเขาก็จะสอนเรื่องจักสาร3สุขภาพคิดก็จะดีขึ้นเพราะว่าไปพ่อกันพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามประสาผู้เฒ่าอายุซ้ำนี่จ้าสนุกสนานไปตามประสาผู้เฒ่าเต้นอาราบิกบ้างอันนั้นอันนี้เวลาบุญประเภทนี้บังไฟกะเฮ็ดเป็นขบวนฟ้อนของผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางวัดบ้านโรงเรียนก็สามารถไปได้ก็ไปซอยกันวัดบ้านโรงเรียนคือบ่อยทิมก็เลยผู้เฒ่าก็มีความมาโอคือดีแท้มาเป็นนักเรียนผู้สูงอายุเป็นร้อยๆคนในตำบลนี่4หมู่บ้านให้เป็นนักเรียนผู้สูงอายุมา2ปีมีความสุขสุขมือสุขมืออปต.ฮู้เบิดทุกคนเพิ่นตำบลก็มีผู้เดียวล่ะซื้อเตียงย้ายเตียงเขาเพิ่นเขาเจ้าก็มีความสุขในจิตใจเขาเจ้าก็เบิกบานย้ายเตียงมาจังหวะเขาเจ้าก็วางซี่ล่ะเป้าหมายที่แม่มารายการนี้อยากได้เครื่องเสียงไปพาผู้สูงอายุเต้นแอโรบิกออกกำลังกายในหมู่บ้านทุกวันศุกร์ของเดือนละ4เทื่อผู้เฒ่าก็สิบ่ปวดขาปวดแข้งโรคซึมเศร้านี่ก็สิบ่ค่อยมาหักปานใดคืออยู่บ้านเพิ่นบ่กำลังกายเด้คันบ่มีเสียงเพลงฮึมาหาหมู่บ่กล้าเต้นนะก็สิว่าผู้เฒ่าเป็นบ้าเด้คันมาหาหมู่มันกล้าเล่นขอให้กำลังใจในเด้อนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเบิดสุขุสุขนในตำบลหนองคูจังหวัดยะโสธรเฮาให้กำลังใจให้เตียงเนื้อเสี่ยวเครื่องเสียงงามๆออกไปสิพาออกกำลังกายเต้นแอโรบิกจ้า

0: ด้วยความที่พี่นายเป็นมืออาชีพแต่ว่าลงตัวทุกอย่าง
1: แต่มืออาชีพยังไงวันนี้นายก็มีปัญหาเรื่องแบ่งคำสั้นยาวซึ่งก็แบ่งใหม่หลายที
0: ่ลุ้นๆนะวันนี้นะเครียดจริงๆเดี๋ยวรอประคะแนนค่ะ
2: ไฮลักส์รีโวดิวแรงๆประหยัดเรือเหลื
3: ออาทิตย์นี้ติดตามชม
4: เปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
5: ได้เลย
4: กูรูบีเอ็ม
6: เขาไม่มองหญิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย
7: เฮ้ยโนดู
8: เขาดูเพอร์เฟกต์ไป
4: เพอร์เฟกต์ไป
8: เพอร์เฟกต์ไป
4: ไม่ชอบ
8: ไม่ชอบ
0: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ
3: รู้ไหมจะตกโต๊ะอาทิตย์6อาทิตย์นี้อ่ะพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 9 4เหลี่ยมโทรออก

0: มาดากัสกายแคสเซิลไทยแลนด์4ตอนสุดท้าย
1: เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลยหนูต้องรีบนะ
2: น้องเพชรบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะจีนตกมาได้ยังไง
3: ไม่รู้
2: คนร้ายอยู่ในหมู่เด็กๆของพวกเราเหรอคะ
4: มันอาจจะเป็นเอเจ
5: ตอนที่เอเจออกไปเจอจีนน่ะจีนตกลงไปแล้วนะคะ
4: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
1: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่อ่ะน่าสงสัยที่สุดเลย
2: กูจะเป็นลูกคุณล่ะค่ะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแปลก
6: ลูกมึงแม่งโรคจิต
7: ว่าลูกกูโรคจิต
8: ฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: วิมานอากาศ
10: Sky Castle Thailand
0: วันจันทร์อังคาร
10: เวลา
0: 2:00 น.
10: พิเศษลูกค้า AS
0: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเรียลโทรออก
11: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
12: เนี่ยโกงนะ
13: แล้วโกงย้ายผมช่วยอะไร
12: อักเกศ2เป็นรักแรกของอัว
14: หรือ
12: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอักเกศ2เป็นใคร
11: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
15: ว่าไหมอากงนะรักที่นี่ขนาดไหนป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
16: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่กับน้องเอง
17: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา 6:00 น.
0: จูเลียตแอนด์จูเลียตซีรีส์รักต้องห้ามสุดคลาสสิกที่ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานความรักรับชมตอนแรกพร้อมกันก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างล้นหลาม
18: เกินคาดมาก
0: ๆดูแล้วใจเต้น
19: เป็นการเปิดตลาดเกิร์ลเลิฟได้ดีมาก
20: ๆนี่แหละ GL ฉันตามหาก
0: ับรักต้องห้ามบทใหม่ระหว่าง2จูเลียต
21: เคมีระเบิด
22: ว้าว
23: หมิ่งหมิ่งคือหล่อเท่สมาร์ท

0: ูมากๆส่วนน้องเนปจูนก็คือสวยน่ารัก
1: เขาเข้าขากันแล้วก็รู้สึกว่าโอ้น่ารักแบบแค่จ้องตาก็ฟินแล้ว
2: ด้วยความรู้สึกที่ต่างเอ่อล้น
3: ได้กลิ่นความขมมาตั้งแต่ EP 1
4: เปิดมาตีกันก่อน
0: เรื่องราวที่มันรักกันไม่ได้เขาจะทำยังไงให้เขารักกันให้ได้
1: เกลียดกันแต่ว่า

0: เมื่อโรมิโอเห็นจูเลียตที่เราติดตามไหม
1: แต่เรื่องนี้คือจูเลียตแอนด์จูเลียตมันอาจจะตีความแบบใหม
2: ่รอลุ้นกันทั้งสองคนเนี่ยจะฟันฝ่าไปได้ไหม
3: ต่อจากนี้เราสองคนจะไปดีไ
4: หมและนี่คือเสียงการการันตีว่าซีรีส์เรื่องนี
5: ้คนค่าแก่การได้ดูมากๆ
6: แกก็ต้องดูพลาดไม่ได
7: ้ลองมาดูมาชิมบิงบิงเนปซูนคือถ้าเข้ามาแล้วน่าจะออกไม่ได้แล้ว
5: ห้ามพลาดดูสดทางวัน31ดูย้อนหลังที่วันดีนะ
8: เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะให้ทุกคนได้ดูกัน
9: ก็ฝากซัพพอร์ตจูเลียตและจูเลียตอยู่ด้วยกันไปจนถึงตอนจบนะ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
10: รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอมไอเลิฟอาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนวดทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสาดถูกและดีมีในโลกช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของแม่หนูเตียงตัวท็อปตำบลหนองคูวันนี้เธอจะคว้าทุนไปซื้อชุดลำโพงเพื่อกิจกรรมเต้นแอโรบิกแม่หนูเตียงจะทำสำเร็จหรือไม่มาเอาใจช่วยเธอกันครับ
11: แม่เตียงเชิญค่ะเฮ้ยผมเห็นภาพแล้วผมรู้สึกว่ากิจกรรมนี้มันได้ประโยชน์กับผู้สูงอายุจริงๆเพราะแต่ละคนมีรอยยิ้มเต็มหน้าเลยใช่ไหมแม่จ๋าเออทุกคนมีความสุขกันหมดเลยเออเอามาดูหน่อยเครื่องมือจักสานนะมาจัดมาบ๊อบมือหน่อยรายได้นี่ก็เอาไปขายถูกต้องไหมแม
12: ่ไปขายแล้วก็มาเฉลี่ยลังเทียวเพิ่นก็เอามาเป็นค่ากับข้าวยกกังเว้นน้ำหนาจากขันบ่อพ่อก็ตื่มกันไปสิ
11: อ๋อเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน
12: ของเด็กนักเรียนผู้เฒ่านั่นแหละ
11: เด็กนักเรียนผู้เฒ่าอันนี้ก่อนอันนี้อะไรแม่จ๋าตะกร้า
12: ตาหน่อยจ้า
11: ตะกร้าหน่อย
12: ตะกร้าหน่อย
11: ขายอันเท่าไหร่จ้าแม่
12: อันนี้หน่วยละร้อยจ้า
11: หน่วยละร้อย
12: จ้
11: าแล้วตอนนี้
12: อันนี้ก็หน่วยละร้อยคือกันมันสารยากเพิ่นว่าหน่อยๆแห้งเฮ็ดยากเพิ่นว่า
11: อ๋อมันกันนะอันน้อยๆมันสารยากก็เลยคิด
13: ร้อยหนึ่ง
11: อันใหญ่สารง่ายเลยคิด
13: ร้อยหนึ่ง
11: อีหยังวะเออก็ตั้งราคากันเองถูกต้องไหม
12: จ้าตั้งราคาก
11: ันเองเอาแบบว่าให้ขายง่ายๆ
12: จ้า
11: อ๋ออันนี้อะไรจ้ะแม
12: ่ติ๊บข้าวตาล
11: โอ้กระติ๊บข้าว
12: เอาไม่เอาก้านตาลไม่เห็ดไหมจ้า
13: ติ๊บก้านตาล
11: ติ๊บเป็นกระติ๊บข้าวใช่ไหม
12: กระติ๊บข้าว
11: กระติ๊บข้าวทรงใหม่จ้า
12: แบบโบราณจ้า
11: แบบโบราณเหรอ
12: แบบโบราณเหรอแต่จิบ
11: อันนี้โบราณกว่าไอ้ที่เป็นเราเห็นกันอีกเหรอ
12: จ้า
11: เฮ้ยนั่นแสดงว่า
14: สวยนะ
11: เออสวยมากสวยมากสวยมากมันคือมันจัดสำรับในร้านหรูๆได้เลยนะ
13: ใช่เท่าไหร่
12: หน่วยละ60บาทจ้ะ
14: เออถูก
11: อันนี้ของแฟกนะแฟกซื้อนะ
12: จ้า
11: โอเคอันนี้ติ๊บข้าวเหมือนกันใช่ไหม
12: จ้า
11: เออ
13: การของผู้นะ
11: อันนี้ของผู้นะอันนี้หน่วยเท่าไหร่
12: พอกันจ้าราคา
11: เท่ากันแค่ไป60ก็ได้อันเล็กก็ได้อันใหญ่อันนี้คืออะไร
12: อันนี้คือของร้อยค่ะ
11: อ๋อของร้อย
12: เวลาผู้เฒ่าไปตื้อแขะตะโบราณเนาะของนี่ซะไปในกลางน้ําก็ได้บ่ได้มาตั้งไว้ใส่มันสิควมนี่มันก็มีปอมนี่เพ
11: ิ่นก็ลอยๆ
12: มันก็ลอยอยู่กับเฮา
11: อยู่ข้างๆ
12: จ้าได้ปลาก็มาลงในนี
11: ่อ๋อใส่มา
12: จ้า
11: แล้วมันทําอย่างอื่นได้ด้วยมั้ยแม่
12: เอาไปหอยประดับอันเป็นเช็ดแบบผีจะเข้ามามันกับของตัวนี้มันก็บ่ไปเฮียนเฮา
11: อ๋อๆดักผีอ่ะ
12: ดักผีไว้หน้าบ้านดักผีหน้าบ้าน
11: อันนี้ใช้งานยัง
12: บ่
11: อ๋อบ่ใช้นะกลัวเปิดฝามาผีแย่ๆเลยนะมีความสุขกันมั้ยในชุมชน
12: มีความสุขจ้ะ
11: โอ้ได้อยู่ที่บ้านแล้วก็ได้มีกิจกรรมทุกวัน
12: มีความสุขจ้ะ
11: ตอนนี้มันติดขัดอะไรที่โรงเรียนอยากเล่นแอโรบิกกันหรอ
12: จ้าเต้นแอโรบิกก็บ่ได้เอาบาสรวบดอกมันผู้เฒ่าสิคุบกันล้มก็เต้นแบบเสื้อมังไฟแบบม้วนๆยืดแข้งยืดขา
11: เอาแอโรบิกแบบบ้านเราเนี่ย
12: ตามอายุ
11: นั่งกันฟ้อนไปเด้อ
12: จ้าออกกําลังกาย
11: ตอนนี้มีลำโพงอุปกรณ์มีอยู่เปล่า
12: ก็บ่มีจ้ามีแต่ใหญ่ๆของอปต.เพิ่นก็ให้ยืมจ้า
11: เพิ่นให้ยืมเหรอ
12: จ้าแต่ว่าเอารถใหญ่ไปเอาจักได้อันน้อยๆมีรอจังซ
11: ี่เวลาถ้าเกิดจะเต้นแอโรบิกทีต้องเอารถใหญ่ไปเอาลำโพงมาตั้งเสร็จแล้วมาทำแล้วก็มาเต้นกัน
12: จ้า
11: เต้นเสร็จเอารถใหญ่ขนลำโพงกลับไป
12: จ้า
11: เออมันใหญ่เกินไป
12: จ้า
11: เอออยากได้แบบไหน
12: อยากได้แบบมิล้อไหมจ้าม
11: ิล้ออันหน่อย
12: ก็ล็อกไปหน่อย
11: ลากไปใส่มาใส่ได้
12: จ้า

0: วันนี้เต็มที่นะแม่จ๋า
1: จ
0: ้าค่ะเป็นไงน้องกีตา
2: ร์แม่เตียงสวัสดีค่ะชีวิตมีแต่รอยยิ้มค่ะมีแต่ความสุขนู้มากไกลค่ะเห็นวิธีอาลูกเมื่อกี้โอ้มีกิจกรรมให้แบบผู้สูงอายุบ่ได้เงาใช่ไหมคะกาบมุนิกาอยากให้แม่แบบสู้ๆเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้อยากให้ได้ลำโพงเอาไปเต้นไปม่วนกันอยู่บ้านเฮาเนาะแม่เนาะ
1: จ้าขอบคุณหลาย
2: ค่ะแม
0: ่ขอบคุณครับวันนี้ขอหนึ่งเพลงเขย่าบัลลังก์แชมป์ใหม่หน่อยให้แม่นั่นคือเพลง
1: เบอร์โทษเจ้าสู้ค่ะ

0: ขอบคุณมากค่ะ
1: พันเตียงจ้าโอ้แม่ร้องดังขนาดนี้เอาลำโพงมาทำไมเนี่ย
0: จานก็จะเอาไปได้ยิน
1: อ๋อน้องกลัวเขาไม่ดีนหูเพื่อนไม่ดีแล้ว
0: เผ่าเนาะ
1: ผู้เฒ่าครับเป็นยังไงบ้างน้องกีตาร์จ๋าม
2: ากไลค่ะแม่เตียงโอ้ยแต่แม่บอกขึ้นมาแล้วหนูก็ว่าแม่เป็นตะล่ำมวนค่ะเพราะว่าเลือกบทที่ดีเลือกเพลงมากหมอล่ำอู้จวดคักแม่เป็นหมอล่ำเก่าบ่ค่ะหนูถามนะคะ
0: จ้าเป็นอยู่จ้าแต่ดน
2: หนูว่าแล้วเมื่อกี้คุยกับพี่แจ็คอยู่ว่าแม่ต้องเป็นหมอล่ำเก่าแน่นอน
1: ป๊าด
2: เพราะว่าขั้นบ่แม่นี่คือสิร้องบ่ได้ปานนี้ค่ะร้องถึงแห้งสะใจชัดถ้อยชัดคำม่วนหลายค่ะเมื่อกี้นู้นนั่งก่อนเลยเกือกใจหลายค่ะแม่
1: ขอบคุณค่ะเป็นไงพี่แจ๊คครับ
3: โอ้ยแบบอิ่มแบบ
1: ชุ่
3: มชื่นหัวใจใจฟูฟังแม่ร้องแล้วผมคิดถึงยายเพราะยายผมเป็นหมอลำใช่ยายผมเป็นหมอลำพอเอื้อนเอ่ยขึ้นมาเนี่ยมันแบบโลกมันสว่างเลยมันใช่เลยแล้วไดนามิกมันออกไดนามิกคือหนักเบา
1: เนี่ย
3: มันหนักเบามันชัดเจนเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือมืออาชีพของแท้นะครับแต่เสียงก็ตามวัยแต่เรื่องเทคนิคเรื่องการร้องแม่เพอร์เฟคมากๆผมชื่นใจมากๆครับเก่งมากๆเลยครับแม
1: ่ขอบคุณครับ
4: แม่เตียงแม่ไม่กักเลยอ่ะตั้งแต่ประโยคแรกอ่ะแม่ปล่อยตั้งแต่ประโยคแรกจนจบเพลงปล่อยเต็มๆเลยอารมณ์ใส่มาเต็มดีมากแล้วก็แบบการทำให้พวกเราสนุกตามไปกับเพลงดีมากๆเลยค่ะชอบแม่จ๋าอยู่รอฟังคะแนนนะจ๊ะ
1: เป็นไงครับคุณสลาครับ
5: การร้องการรำวันนี้นายยกแรกอาจจะโชคดีนะเป็นคนแรกที่ได้แชมป์และได้ 50,000 ได้แจ็คพอตนะแต่วันนี้ในแง่ของคู่แข่งก็เจอแจ็คพอตเหมือนกันเพราะนี่คือของจริงหมดเลยครับถ้าเอาระหว่างร้องเพราะกับร้องเก่งคะแนนร้องเก่งเนี่ยแทบไม่มีที่หักเพราะนี่คือหมอลำเก่าส่วนร้องเพราะมีปัญหาเล็กน้อยตรงแก้วเสียงเป็นเสียงที่ดูมีความแผ่ตามวัยนะแม่เนาะแต่อย่างอื่นเนี่ยถือว่าไม่ค่อยมีจุดอ่อนเลยครับนายครับเราเปรียบเทียบครับ
1: สวัสดีครับเป็นนักเตียงค่ะ
6: มาถึงหน้าที่ของแชมป์ใหม่หนึ่งสมัยนายผู้ช่วยผู้จัดการรถแห่จากชัยภูมิวันนี้เขาจะผ่านด่านคู่ท้าสุดหินอย่างแม่หนูเตียงเพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์และเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินเพิ่มเติมได้หรือไม
1: ่คุยถึงเรื่องงานรถแห่หน่อยมาได้งานรถแห่นี้ได้ยังไงเป็นผู้ช่วยผู้จัดการวง
7: ตอนแรกก็รู้จักกับน้องครับน้องกลุ่มศิลปินครับ
1: เป็นการแข่งขันเหรอ
7: ทำกิจกรรมร่วมกัน
1: กิจกรรมอะไร
7: เป็นกิจกรรมของกลุ่มฟอนไซเคนแบบตั้งขึ้นมาเองเนี่ยครับผ
1: ม
7: ก็มีช่วยชาวบ้านบ้างนะครับเอาของไปแจกบ้างแล้วทีนี้ก็คือน้องเต้ยจักรินครับผมครับก็มีพี่ทำรถแห่ให้แต่น้องก็ไม่ถนัดก็เลยนายก็มีพื้นฐานเกี่ยวกับมิกเสียงบ้างนิดหน่อยครับก็เลยให้ไปดูแลช่วยครับผม
1: อ๋อก็เลยได้เข้าไปทำงานในนั้น
7: ครับผม
1: เออดีนะบางทีงานจิตอาสาบางทีมันไม่ได้ผลตอบรับอะไรที่มันเป็นค่าตอบแทนหรอกแต่มันได้คอนเนคชั่นมันได้ความไว้ใจได้ความเมตตาจากคนที่เราไปร่วมกิจกรรมด้วยวันนี้เจองานหนักแบบนี
7: ้ครับ
1: แจ็คพอตเลยเนาะ
7: ครับ
1: ขอ1เพลงเพื่อพาตัวเองไปต่อฮะนั่นก็คือเพลง
7: คอยน้องที่ช่องเมคครับผม
2: ว้าว
1: นะครับผม

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.
2: ที่ดอกจำ

0: นายครับผมเป็นไงคะน้องกีตาร์
1: พี่นายเพลงนี้ก็ด้วยความที่พี่นายเป็นมืออาชีพหนูว่าลงตัวทุกอย่างรายละเอียดเพลงลูกเอื้อนลูกคอเก็บได้หมดเลยทำได้ดีมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่แท็ก
2: เพลงนี้มนแคนร้องดีมากแล้วก็เป็นเพลงที่ร้องยากมากๆเหมือนกันนะครับก็ต้องโทษคนแต่งใช่ใช่
3: คนแต่งถ้าเขาได้ยินเขาก็คงดีใจ
0: เขาได้ยินตลอดเลยเขาได้ยินตลอดเลย
3: ตลอด
2: โอ้โหร้องยากจริงแล้วร้องยากจริงแล้วมันมีลูกน็อกเพลงนี้ที่เป็นบ้าเนี่ยมันต้องสู้สาวลาวตายเนี่ยมันต้องชัดๆเลยนะถ้าไม่ชัดมันจะไม่สมูทแบบมันจะไม่สวยมองภาพรวมแล้วไม่ได้เสียหายอะไรแต่มีตรงที่พี่หวังว่ามันจะชัดเจนมันไม่ชัดเจนสำหรับพี่นะมันยังไม่น็อกเท่าไหร่แค่นั้นเองแต่โดยรวมโอเคครับผมตรงนั้น
0: ขอบคุณครับคุณผู้ค่ะ
3: วันนี้เห็นการแบบสู้ขาดใจของนายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเจอโอ้โหคุณแม่มาของแข็งมากพลังเยอะมากก็ดูได้เลยว่าเหมือนนายพยายามแบบตั้งใจกับเพลงนี้มากๆงัดพลังงัดเสียงออกมานะคะแต่ก็จะมีแบบบางท่อนแบบท้ายๆที่เราอยากได้ลูกขยี้เหมือนที่พี่แจ็ครู้สึกแบบพี่ผู้ก็หวังอย่างนั้นอยากให้ได้มากกว่านี้คือมันดีแล้วนะแต่ถ้าได้มากกว่านี้จะดีกว่านี้อีกลุ้นๆนะวันนี้นะเครียดจริงๆเดี๋ยวรอฟังคะแนนค่ะ
0: ขอบคุณครับเป็นไงครับคุณครับ
4: วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคู่แข่งน่ะถ้าเอาความเก่งประชันกันเนี่ยยากเลยนะทีนี้ทางรอดของนายพอเจอคู่แข่งแบบนี้ก็คือ1ต้องให้ความเก่งใกล้เคียงอันที่2ต้องเอาความเพราะมาเฉือนซึ่งก็ต้องบอกว่าในแง่ความเก่งมีปัญหาเล็กน้อยอื่นๆก็ถือว่าเป็นมืออาชีพแต่มืออาชีพยังไงวันนี้นายก็มีปัญหาเรื่องแบ่งคําสั้นยาวซึ่งก็แบ่งใหม่หลายที่แต่ครูก็มองว่าอนุโลมได้เพราะเราเอาความเพราะมากบภาพรวมประมาณนี้นายได้ความเพราะส่วนพี่หนูเตียงได้ความเก่งครับรอสรุปครับ
0: ขอบคุณครับเจ๊ไหมจ๊ะเอาละฮะวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับเอ้ยวันนี้แชมป์ใหม่ของเราทำหน้าที่แชมป์เป็นครั้งแรกฮะและวันนี้ที่ขวางอยู่คือแม่หนูเตียงฮะจากยโสธรซึ่งทำเอาแมตช์นี้เดือดเลยทีเดียวตั้งแต่ร้องจบลงไปว่าแชมป์จะต้านทานไหวหรือไม่คุณไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์5คะแนนแรกขอดูจากแจ็คครับโอ้โหวันนี้สนุกเลยฮะเพราะว่าทั้ง2คนนะฮะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ฮะกับการดวลกันในแมตช์นี้และผู้ออกนำไปก่อนจากธนบลมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่เมนูเตียงเมนูเตียงเมนูเตียงจ้าเอาแล้วผู้ท้าดวลออกนำไปก่อนแล้วฮะคะแนนต่อไปเขาดูจากพี่ชมพู่ครับโอ้โหแชมป์ของเรานะเป็นแชมป์สมัยแรกทำแจ็คพอตแตกไปได้วันนี้เรียกว่าเจองานใหญ่ฮะและตอนนี้โดนแม่หนูเตียงนำไปก่อนแล้วจบตรงนี้หรือถึงดีกาพี่ชมพู่ทัศิตามอบคะแนนให้แกนายครับผมนายครับผมนายครับผมโอ้ยแม่ถึงดีกาจะได้คะแนนตัดสินจากครูสลาครับโอ้โหเดือดฮะเดือดฮะตอนนี้เสมอกัน1ต่อ1ฮะเราจะได้แชมป์2สมัยหรือแชมป์ใหม่ลุ้นไปพร้อมๆกันและแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับนายครับผมนายครับผมนายครับผมแชมป์2สมัยจ้า
5: Thank you.
0: ตอนแม่ยังยิ้มหวานอยู่เลยเป็นไงวันนี้มาแข่งรายการเดินเพลงชิงทุนมีความสุขไหมจ๊ะ
5: ค่ะมีความสุขหลายค่ะ
0: เออเวลาแม่ไปออกกิจกรรมเวลาไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงอ่ะแม่มีความสุขไหม
5: จ้ามีความสุขจ้ะ
0: เออเออเออตอนนี้หัวใจเรามีความสุขแล้วใช่ไหม
5: จ้า
0: แต่เราอยากร่างกายแข็งแรงใช่ไหมแม่
5: จ
0: ้
5: า
0: อยากได้ลำโพงไปเต้นการไปเต้นอะไรบีกันตอนเย็น
5: จ้า
0: ถ้าได้ไปนี่มันจะดีแค่ไหนแม
5: ่มันจะได้ออกกำลังกายผู้เฒ่าก็สิบ่ได้เป็นคอติดไขคอเสื่อมอย่างคอยเฮ็ดพากันเฮ็ดไปจ้า
0: อ๋อตอนนี้แบบบางทีพอไม่ได้ออกกำลังกายแบบกล้ามเนื้อก็ไม่ได้ใช้กันใช่ไหม
5: จ้
0: าเออมันก็เลยแบบว่าพอจะดูเหมือนคนแก่จริงๆเข้าไปทุกที
5: จ้า
0: เออเออแต่ถ้ามีนี่คือเลิศเลย
5: จ้าม
0: ันจะเป็นความสุขของชุมชน
5: จ้า
0: จะเต้นกันทุกเย็นไหม
5: บอจ้ะ
0: อ
5: าทิตย์ละเทือจ้ะ
0: อาทิตย์ละครั้งนะเอาแค่พอสนุกสนานก็ใช่ไหมแม
5: ่
0: มันจะเป็นรอยยิ้มของชุมชนใช่ไหมเออแม่สิ่งที่แม่ทำน่าชื่นชมมากผมได้โอกาสจากเงินชัยโยมาให้มอบเซอร์ไพรส์ให้คนที่ได้ควรได้รับมันไปและวันนี้แม่จ๋าแม่และชุมชนคือคนคนนั้นฮะรับไปเลยฮะชุดลำโพงเซอร์ไพรส์จากเงินชัยโยดีไหมแม่กอดกันหน่อยเออโอ้ยโอ้ยผู้ใหญ่บ้านหนองคูก็กอดแน่นจังเลยเว้ยเฮ้ยแรงก็ดีนะดีใจไหมแม่
5: ดีใจจ้า
0: อยากจะบอกอะไรกับเงินชัยโยเพื่อนบ้างเงินชัยโย
5: ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณแทนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุทั้งร้อยกว่าคนนะคะขอบคุณเงินชัยโยขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรื่องขึ้นกว่านี้หลายๆหลายๆเด
0: ้อมีลำโพงใช้กันนะพ่อแม่แต่ยายจ๋าโอ้เป็นไงบ้างครับคุณสลาครับ
4: ดีใจครับเอ่ยเนาะนี่คือร่องประธานนักเรียนสูงอายุซึ่งผมก็เคยได้ยินตำแหน่งนี้มาก่อนแล้วก็ทำหน้าที่ดีมากๆครับวันนี้การร้องก็สูสีอย่างที่บอกว่าถ้าเอาความเก่งเนี่ยพี่หนูเตียงเหมือนได้เปรียบหน่อยๆเลยนะแต่ถ้าองค์รวมเนี่ยน้องนายเขาก็มีความเก่งด้วยแต่เขาก็มีแผลแต่โดยเนื้อเสียงคนหนุ่มก็ได้เปรียบเลื่อนกันยุ่งมองเนื้อเสียงถ้าว่าง่ายๆเนาะแต่ก็ดีใจน้ำเอื่อยที่ได้รับเซอร์ไพรส์จากเงินชัยโยเนาะหวังว่าโรงเรียนของเขาสิแข็งแรงขึ้นและกับบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนทุกคนสิแข็งแรงกว่าเก่าครับ
5: จ้า
4: ดีใจน้ำครับ
5: จ้าขอบคุณด้วยนะ
0: รับไปฮะลำโพงจากเงินชัยโยจ้านอกจากนั้นทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้อีก 3,000 บาทจ้าขอบคุณมากครับแม่หนูเตียงครับแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์2สมัยกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์2สมัยไปเท่าไรดียกเลยนั่นแหละยกไปพยายามจำว่าเขาแล้วยกยังไง

0: เกี่ยว
1: เขาเรียกว่าใกล้แต่ไกลเหลือเกินสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 50,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 55,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยวันนี้ขอบคุณกีตาร์นิภาพรจ้าติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับรุ่นเพลงชิงทุน

ระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชน

0: และบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ณทำไมช้าจังเลยมันจะช้าอยู่แล้วเนี่ย
1: ไอ้นี่คุณจะงุนงินไปถึงไหนเนี่ย
0: ทำงานสับเพร่าขนาดนี้นะไม่โดนฉันไล่ออกก็โชคดีแค่ไหนล่ะ
1: ลินคุณรู้ไหมว่าการเป็นเจ้านายคนเนี่ยคุณจะใช้แต่พระเดชไม่ได้คุณต้องมีพระคุณด้วย
0: คุณจะพูดอะไร
1: ที่เขาไม่รู้ว่ามีคนอยู่ในห้องเป็นเพราะว่ามีคนเมายาเมาอารวาสอยู่หน้าออฟฟิศคุณแล้วรปภ.คนที่คุณต่อว่าเขาเป็นซะเยอะเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการจับคนร้ายเขาได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วก็ต้องไปให้ปากคำที่โรงพัก
0: เมื่อกี้เขาไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะ
1: เขาจะพูดได้ยังไงก็คุณตัดบทเขาตลอดคุณไม่ฟังเขาเลยผมพูดถูกไหมคราวหน้าคราวหลังนะคุณฟังก่อนที่คุณจะตัดสินว่าคนนั้นเป็นคนยังไง
0: พูดจบหรือยังแค่นี้ก็สำนึกผิดไม่ทันแล้ว

0: คุณลินคุณป้องเมื่อคืนไม่ได้กลับบ้านหรอคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: น้าไม่รู้เรื่องเลยอ่ะทานยาแก้แพ้แล้วหลับสนิทเลยมันเกิดอะไรขึ้นคะ
2: ช่างมันนะคะลินผ่านมาแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วย
0: เอางี้นะคะคุณลินคุณป้องขึ้นไปข้างบนอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาทานข้าวนะคะ

0: คุณวรงคะหยุดทานก่อนได้ไหมคะ
1: เอ๊ะน้องนัทนี่ยังไงมาห้ามคนกินข้าวมันบาปนะคะ
0: คุณไม่คิดจะสนใจไม่ห่วงไม่ถามลูกสักคำเลยเหรอคะว่าทำไมถึงกลับมาตอนเช้า
2: ก็คุณถามมันไปแล้วแล้วมันไม่ยอมตอบและจะให้ผมไปเซ้าซี้ถามมันเพื่ออะไรเขาโตกันแล้วเขาอยากจะไปไหนก็เรื่องของเขา
0: ถึงเขาจะโตแล้วแต่เขาก็เป็นลูกคุณนะคะ
1: ลูกภาษาอะไรทำแต่เรื่องปวดหัวให้พ่อของตัวเอง
0: พี่ดาพี่ดานี่เผือกเก่งจริงๆเลยอะ
1: นัชชาน
0: ี่คือเรื่องของคุณวรงกับคุณละลินค่ะพี่ดาอย่ายุ่งดีกว่า
1: เรื่องของคุณวรงกับยะลินก็ไม่เกี่ยวกับเธอเองก็ไม่ควรจะยุ่งเหมือนกัน
2: โอ้เด็กกินข้าวมีความสุข

0: ุณลินคุณโอเคหรือเปล่า
1: โอเคคุณฉันโอเคมากเลยอะ
0: แน่ใจว่าคุณโอเค
1: ฉันไม่เข้าใจเลยอะคุณฉันไม่กลับบ้านทั้งคืนแต่พ่อไม่ถามจะสักคำว่าทำไมฉันถึงไม่กลับบ้านฉันปลอดภัยดีหรือเปล่าฉันเป็นอะไรไหมฉันไม่เคยอยู่ในสายตาของพ่อเลยแม้แต่นิดเดียวพ่อห่วงทุกคนแต่พ่อไม่เคยห่วงฉันถ้าพ่อไม่รักฉันพ่อให้ฉันเกิดมาทำไมก็ไม่รู้อะบางทีฉันก็คิดนะคุณว่าฉันเป็นลูกที่เกิดบนความไม่ตั้งใจของพ่อหรือเปล่า
0: ผมว่าคุณอย่าคิดแบบนั้นเลยคุณผมว่าคุณพ่อคุณท่านไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรอกผมว่าท่านทั้งรักทั้งหวงแล้วก็ห่วงคุณมากด้วยไม่งั้นท่านไม่กีดกันเรื่องแต่งงานของเราหรอก
1: ที่คุณพ่อกีดกันนะเพราะพ่อไม่อยากให้ฉันมีชีวิตที่เพียบพร้อมเหมือนพี่นัทตั้งหากพ่อตั้งใจจะแต่งตั้งให้พี่นัทเป็นประธานบริษัทไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพ่อก็จะให้พี่นัทเป็นประธานบริษัทอยู่ดีฉันก็เป็นได้แค่คนแปลกหน้าในบ้านหลังนี้ไม่มีใครเลยคุณที่จะอยู่เคียงข้างฉันจริงๆอ่ะ
2: เดี๋ยวคุณคุณรู้ไหมว่าผมคิดมาตลอดว่าชื่อปกป้องของผมมันต้องมีเหตุผลสำคัญในบางอย่างผมเชื่อว่าผมเกิดมาเพื่อต้องปกป้องใครสักคนหนึ่งและผมตามหาคนคนนั้นมาโดยตลอดจนผมได้มาเจอคุณ

0: พี่ชิปครับผมจัดเอกสารเรียงตามตัวอักษรเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษต่อไปจะได้หาได้ง่ายขึ้นส่วนกระดาษพวกนี้ผมก็เก็บไว้ในกล่องสามารถเอาไปใช้รีไซเคิลต่อได้
1: ค่ะ
0: รีบโอเคไหมครับ
1: โอเคสิคะคุณปกป้องคือ
0: พี่ทิพย์มีอะไรอยากพูดกับผมพูดออกมาได้เลยครับหรือว่ามีงานอะไรอยากให้ผมทำอีก
1: ไม่ค่ะไม่ใช่ค่ะคือพี่อยากขอโทษที่ใช้คุณในทำงานที่ไร้สาระ
0: ไม่ต้องขอโทษเลยครับไม่เป็นไรเลยครับพี่ทิพย์แล้วผมก็มองว่างานแต่ละงานก็ไม่ได้ได้สาระด้วยครับอย่างงานจัดเอกสารพวกนี้มันก็ทำให้เรารู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนวันหนึ่งถ้าเราจะต้องหามันเราก็หาได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะคุณน่ะเป็นคนดีมากเลยนะคะดีจริง
0: ๆรีบชมผมแบบนี้ผมทำตัวไม่ถูกนะครับถ้าพี่ทิพย์มีงานอะไรอยากให้ผมช่วยหรืออยากให้ผมทำบอกได้เลยไม่ต้องเกรงใจพี่ทิพย์จะได้ไม่ต้องมีปัญหากับคนอื่น
2: คุณปกป้องจัดเอกสารเรียงตามตัวอักษรเป๊ะภาษาไทยนะไม่เท่าไหร่แต่เนี่ยเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยนะคะแสดงว่าเขาต้องมีความรู้ระดับหนึ่งแถมไม่เกี่ยงงานสั่งให้ทำอะไรก็ทำไม่บ่นไม่ขี้เกียจน่ารักมากเลยค่ะและอีกอย่างนะ
3: โอ้ยมันทำได้เพราะยายลินช่วยมันมากกว่าอย่าไปคิดว่ามันวิเศษวิโสสูงส่งกว่าพวกเรา
4: แล้วคุณพ่อจะเล่นงานมันต่อเลยไหมคะ
3: มันแน่นอนสิตีเหล็กเนี่ยมันต้องตีตอนร้อน
5: ท่านครับท่านมีนัดประชุมข้างนอกกับลูกค้าตอนบ่ายโมงนะครับ
3: เฮ้ยหยุดวันนี้แกไม่ต้องขับรถให้ฉัน

0: ุดบอกแล้วใช่ไหมว่าต้องไปไหน
1: บอกแล้วครับ
0: เน่เน่เน่เน่จะไปไหนอ่ะมาเปิดประตู
1: ครับคุณพ่อตาครับเชิญครับ
0: ต้องเร็วนะรีบ

0: พ่อใช้คุณป้องขับรถอ่ะพี่เขาไม่ใช่คนขับรถนะคะปิ่นต้องโทรหาคุณพ่อให้ได้เลย
1: อย่าเลยค่ะน้าว่าปกป้องเอาอยู่ค่ะพี่เขายอมเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขากลัวนะคะแต่เพราะเขารู้ว่าจะจัดการยังไงกับคุณวรงค์มากกว่า
0: โอ้ยขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะ
1: คุณลินคุณลินจ้างคุณปกป้องมาแต่งงานด้วยจริงๆเหรอคะ
0: จริงสิคะนัทท
1: ำไมนะรู้สึกว่าเหมือนคุณปกป้องเขามีใจให้คุณลินนะคะแน่ใจนะคะว่าไม่ได้รู้จักกันมาก่อนหรือว่ามีอะไรมากกว่าที่น้าเห็นอะ

0: หัวหน้าตาไปโดดอะไรมาครับ
1: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
2: สงสัยมือถือแบตหมด
3: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
4: งานเสร็จแล้ว
5: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมใยอาหาร PDX
6: ไอ้แม่ครับ
5: Formos Omega 369

0: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
1: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
0: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
2: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
1: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
0: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
3: ์คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
4: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
3: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไมม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไมม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไมม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์1252คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
4: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
3: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
4: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
3: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
4: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
3: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์1252
5: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
7: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
8: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
7: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
9: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
7: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
8: ผมเป็นนักเลง
10: ที่นี่แม่จะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
7: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูกไอ้ปู
8: มึงหลอกกู
7: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
8: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
7: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
8: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
11: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: เยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: ก็เธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมา
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รถติดอย่างนี้มันจะไปทันไหมเนี่ยรู้จักทางลัดบ้างไหม
1: ผมไม่รู้ทางเลยคุณพ่อตาพอดีว่าผมเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดมาครับ
0: ปั้นหนอนี่ขับรถเนี่ยตั้งใจขับไม่ใช่เอามือถือมาเล่น
1: พอดีว่าผมกำลังหาที่จอดรถนะครับ
0: หาทำไม
1: คุณพ่อตาครับคุณพ่อตากลัวความเร็วไหม
0: เฮ้ยคนอย่างฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้น

0: ไอ้ปกพงไอ้เซลแกแกล้งฉันเหรอ
1: คุณพ่อตาผมไม่ได้แกล้งคุณพ่อตานี่เป็นทางเดียวนะคุณพ่อตาที่เราจะไปทันน่ะแล้วอีกอย่างผมถามคุณพ่อตาแล้วว่าคุณพ่อตากลัวความเร็วไหมคุณพ่อตาตอบผมว่าไม่กลัวเลยทั้งนั้นไม่ต้องอะไรมา
0: ใครฉันไม่ไปกับแกแล้ว
1: ไม่ไปได้ไงเร็วเรื่องใหญ่นะคุณพ่อตาเจ๊งนะไปดิเร็วมาได้แล้วคุณพ่อตา
0: ไป
1: ไปนะ

0: ถึงแล้วครับคุณพ่อตาเดี๋ยวครับคุณพ่อตาโทษนะครับ
1: เฮ้ย
0: หมอแล้วครับคุณพ่อตา
1: อย่าไปเอารถมารับฉันที่นี
0: ่ครับคุณพ่อตาครับเดี๋ยวครับ
1: อะไร
0: สู้ๆนะครับลูกเขยคนนี้เป็นกำลังใจให้ครับ
1: ทะลึ่ง

0: สู้ๆครับ
1: ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณ
2: ฉันไม่อยากคุย
1: ผมเป็นห่วงคุณจริงๆนะคุณลินไอ้ปกป้องมันจะทำคุณเสียชื่อเสียงคุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้คนทั้งบริษัทเขาเมาส์กันให้แซ่ดว่าสามีของคุณนะทำการไม่ต่างจากเบ๊
2: ใครจะพูดอะไรก็พูดไปสิฉันไม่เห็นจะสนใจเลยฉันรู้ดีว่าความจริงมันเป็นยังไงเฮ้ยนี่คุณ

0: ดีนะ
1: ไม่ปล่อยไอ้ปกป้องมีอะไรดีกว่าคุณเรื่องมัน
0: เขามีในสิ่งที่คุณไม่มีไงล่ะและไม่มีทางที่คนอย่างคุณจะมีได้คือความดีปล่อย
1: ความดีความดีนั่นเหรออย่ามาโลกสวยหน่อยเลยคุณความดีมันจะช่วยอะไรคุณได้คุณก็เห็นเนี่ยสภาพของมันต่ำเตี้ยเรียดเองขนาดไหนหรือว่าที่คุณหลงมันมากๆเพราะว่ามันถึงใจคุณเรื่องอย่างว่า
0: ต่ำต่ำทั้งความคิดทั้งคำพูดคุณปกป้องเขาเป็นสุภาพหลุดไม่ต่ำเหมือนอย่างคุณหรอกปล่อย
1: ผมฟังคุณเฉย

0: นไม่ไหวนะ
1: ทำไมแกจะทำอะไรฉัน
0: จะทำอะไรอ่ะ
2: อดอยากขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่ถ้าพี่หิวเนี่ยไปซื้อกินเราก็ได้ไม่เห็นต้องมากินน้องเมียตัวเองเลย
0: จะอยู่ได้ด้วยวะ
3: ถ้าเกิดแกปากโป้งสิ่งที่เห็นเมื่อกี้นะฉันเอาแกตายแน่
2: แล้วพี่คิดว่าผมกลัวพี่เหรอครับ

0: ไรนะพี่ตุ่นพยายามปั้มพี่ลิศนั้นเหรอ
1: เปล่าดีนะที่ผมโผล่ไปเจอไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่ลินเสร็จไอ้ตุ่นไปแล้ว
0: กล้ามากเลยอ่ะที่ทำเรื่องนี้ในออฟฟิศ
1: ใช่ไหม
0: แต่ก็อย่างว่าแหละพี่ตุ่นชอบพี่ลินมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนแต่งงานกับพี่นัทอีกตอนนี้เห็นพี่ลินมีผัวก็เลยคงแบบ
1: หมาหวงก้างอ่ะเด็ก
0: นั่นแหละ
1: เสียดายนะผมมัวแต่ตกใจไม่อย่างนั้นเนี่ยได้ถ่ายคลิปเอาไว้แน่ได
0: ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็รู้จุดอ่อนของศัตรูแล้วแค่คิดก็ชักจะสนุกแล้วสิ
2: คุณว่าลงมาคุยด้วยตัวเองแบบนี้ผมเบาใจนะครับ
3: หมายความว่าบริษัทผมคงจะได้รับความไว้วางใจใช่ไหมครับ
2: ตามนั้นแหละ
3: ขอบคุณครับเย็นนี้ถ้าเผื่อว่าจะให้เกียรติไปทานข้าวด้วยกันสักมื้อหนึ่งนี่จะสะดวกไหมครับ
2: ผมอยากไปนะแต่ไม่ว่างติดธุระขอเป็นโอกาสหน้าดีไหมครับ
3: ก็ได้ครับ
2: ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีคุณมนูนผมเพิ่งคุยโทรศัพท์เสร็จเดี๋ยวเราพบกันนะครับ

0: จิ๊บครับ
1: คะคุณวรงคุยเรียบร้อยดีไหมคะ
0: เรียบร้อยดีครับ
1: สักครู่นะคะท่านประธานโทรมาค่ะได้ค่ะพี่วิทูลมารับท่านประธานเลยนะพาท่านไปหาคุณมนูนที่มนูนรีลสเตท
0: มนูนรีลสเตทโอ้โหไอ้มนูนไอ้ชาติชั่วแกคิดเลยว่าบริษัทกระจกกระจองแกจะมาสู้กับฉันได้
2: กลับบ้านเลยไหมครับคุณพ่อตาย
0: ัง
2: แล้วเราจะไปไหนครับ

0: ุณยุทธนั่งอยู่นู่นเลยครับ
1: ครับ
0: กินอยู่คนเดียวจะครึ่งขวดอยู่แล
2: ้วเวลาท่านโมโหใครแล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ยท่านเป็นแบบนี้แหละครับชอบมานั่งดื่มคนเดียว
0: ไม่เป็นแบบนั้นหรอครับถ้ามีอะไรในใจทำไมไม่ระบายออกมาเก็บไว้คนเดียวมันช่วยอะไร
2: มันเป็นนิสัยของท่านนะครับเห็นท่านเอาแต่ใจไม่มีเหตุผลแบบนี้แต่จริงๆแล้วท่านเป็นคนรักครอบครัวนะครับท่านอยากเห็นทุกคนในครอบครัวมีความสุขท่านก็เลยไม่อยากเอาความทุกข์มาใส่อ่ะครับ
0: เพราะว่ามันไม่ถูกนะคุณยุทธคำว่าครอบครัวมันคนไม่ใช่แค่ร่วมสุขกันอย่างเดียวดิมันต้องร่วมทุกข์กันด้วยถึงจะเรียก

0: เพื่อครอบครัว
1: แสดงว่าครอบครัวของคุณปกป้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับ
0: แน่นอนมีอะไรเราก็ต้องคุยกันก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปคุณยุทธ
2: แต่นะอ้าวอายุ

0: ครับเรียนเรียนมาด้วยได้ครับได้ของใหญ่ด้วยของใหญ่ด้วยไอ้นี่ไว้ก่อนนะ
1: ครับครับ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวด้วยกันแล้ววันนี้ไม่เมาไม่จับเข้าใจ
2: นะครับ
0: เอาเอาเอาเอาเอาเอาเออเออลูกเอ้ยเอาเอาเอาเคยกินเปล่าวะ
1: เคย
0: มามามาเชียร์เชียร์เชียร์เชียร
1: ์หมดแก้วเลยครับ
0: ได้
1: หมดแก้วเลยครับ
0: เอาเลย
3: คร
0: ับเอา
3: ครับ
0: ล
3: ุยครับทั้งหมดเกิดครับ
0: ทั้ง
3: หมดทั้งหมด
0: ยาแรกร้อนท้องเลยไหมเฮ้ยโอ้โหหัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขาไม่คำนึงถึงเรื่องราวที่เราต่างเคยสร้างมาเมื่อฉันมาเมื่อฉันมาไม่โดนอะไรYeah.

0: ท่านครับดาวพาวดังลาสะบังเหลืองสะบังดังคืนยามานรานหัวใจปล่อยความเหงาไปทอดทิ้งใจรักจะบังฮัลโหลฮัลโหลสี่โหลสามโหลสองโหลว่าไงที่รักที่รักมีอะไรจ๊ะคุณลินจ๋า
1: โทษถูกแล้วนี่ว่าฮัลโหลคุณป้องคุณเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะ
0: ก็เป็นผัวคุณไง
1: ชัดเลยนี่คุณเมาหรอคุณอยู่ที่ไหนอะเนี่ย
2: ลูกเหยื่อ
0: ครับคุณพ่อตาม
2: าร้องเพลงกับพ่อตาจะทำอะไรอย่างอื่นได้ไงวะ
1: เสียงคุณพ
3: ่
1: อหรอ
3: มีอะไรเหรอคะคุณลิน
1: คุณป้องคุณตั้งสติดีๆนะแล้วคุณบอกฉันมาว่าคุณอยู่ที่ไหน
2: มาร้องเพลงกับพ่อตาด้วยไอ้นี่เป็นคำสั่งเ
0: ฮ้ยคนบ้า
2: เฮ้ยกอดฉันไว้ฉันได้ยินเสียงโทรสาย
0: แบบแบบแบบมาให้รอแต่ปืนนี้
2: จะได้ยินเสียงใจบอกว่าว้าวฉันกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจกรมทะเบียนฝากไว้ตัวเองกับไปใจรักษาจอมจำนนเธอแล้ววันนี้แค่แล้วว่าไว้กับตัวฉัน
0: หัวใจของเธอแลกเบอร์โทรดังๆเฮ้ย
2: ใจให้เดี๋ยว
0: ต้องถือความมีมือดี
2: ชอบไป
0: ไม่รู้มีอีกอะไรเอาแต่แลกใจยังนี้ไว้ก่อนเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอสาย

0: เข้าสู่บริการรับตาเพื่อใจเอาจับไปใจเก็บรักษาครับอย่าลืมเจอแล้ววันนี้เพื่อนแหละเป็นมาฝากไว้กับเธอและหัวใจของเธอและเบอร์โทรเฮ้า
1: คือเธอใช่ไหมที่ฟ้าส่งลงมาก
2: ระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลุ้นได้ส่งเลย
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: งานเสร็จแล้ว
5: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
6: ไอ้แม่ครับ
5: Formos Omega 369
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น

0: ชามไหนดิ GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
1: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
0: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
2: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
1: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
0: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ Give me more

0: แกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในหลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
1: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
2: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
3: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
2: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
4: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
2: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
3: ผมเป็นนักเลง
5: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
2: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
4: ไอ้ปุ๊ก
3: มึงหลอกกู
2: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
3: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
2: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
3: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
0: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
7: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
8: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
9: งานเสร็จแล้ว
0: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX Formos Omega 369
10: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
11: ข่าวเช้าช่องวันวันนี้คนกุฏิทิชโชตอดีตเจ้าอาวาสเช้าหลังถูกคุมตัวคดีทุจริตฟอกเงินและเสพเมถุนพบเงินสดทองคำแท่งซุกเพียบคาดมูลค่ากว่า100ล้านบาทจนบุกเดี่ยวชักปืนขู่พนักงานแบงค์บังคับเปิดตู้เซฟกวาดเงินกว่า1ล้าน5แสนบาทซิ่งเก๋งทะเบียนปลอมหนีก่อนจอดเผารถทิ้งตำรวจระดมทีมไล่ล่าแม่สายเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนใหญ่จากเมียนมาปภ.ส่งเซลบอสแคสต์เตือนประชาชนริมแม่น้ำสายยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมอพยพติดตามรายละเอียดได้ในข่าวเช้าช่องวันหลังจบละคร

0: เอ้าเมียฉันเมียใจนี่เว้ย
1: เมียพาเมีย
2: นี่คุณปล่อยให้ตัวเองเมาขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ย
0: เฮ้ยยายเลนไปดูหัวแกทำไมร้องเพลงกับพ่อตามันผิดตรงไหนเหรอฮะ
3: พ่อหยุด
4: ใช่แล้วครับ
3: คุณพ่อตาครับคุณลูกเขยคนนี้อยากจะบอกอะไรผมรักคุณพ่อตาสุดหัวใจครับผม
0: ไม่ต้องกลัวมีอะไรไม่ต้องกลัวเมียพ่อตาจะปกป้องแกเอง
3: ขอบคุณครับ
0: พ่อตาคนนี้ก็รักลูกเขยคนนี้เหมือนกัน
5: สติกลับมาล้างกันเฉยเลยอ่ะ
2: นั่งสิคะ
0: ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้น
1: ไปเลยครับ
0: อายุดเฮ้ยปิดเพลงทำไม
2: ลิน
0: จะร้องเพลง
2: พ่อลินปิดเอง
0: อ้าวปิดทำไม
2: เราต้องกลับได้แล้วคุณพ่อเมามากแล้วนี
0: ่พ่อไม่กลับว่าจะร้องเพลงต่อกับเพื่อนเพื่อนถูกใจเปล่า
1: ใช่เลยขันฟิว
0: เปิด
1: เปิดนะครับท่าน
0: แล้วจัดหลายๆเพลง
1: เอาได้เลยครับ
3: ตอนนี้ฟังตรงนี้นะคุณพ่อตาไม่กลับผมก็ไม่กลับเลือดสุพรรณมาด้วยกันก็ต้องฝัดด้วยกัน
0: ยังไงมันต้องอย่างนี
3: ้สวยครับ
0: มาลองมาลองมาลอง
1: ท่าน
0: อะไร
1: คุณพ่อท่านครับคุณปกป้องครับปุ่มหายครับกดไม่ได้แล้ว
3: ยุทธไหนผม
1: เลือกเองไม่ได้เลยอ่ะ
3: เดี๋ยวผมไปถามคนนี
0: ้เฮ้ยลองดูดิ
1: มันหล่นแล้วครับ
3: โอ้แล้วก็คุณอานาจาครับผมอยากจะสอบถามว่าเห็นปุ่มเดินผ่านมาแถวนี้ไหมครับโอ๊ย
0: เฮ้ยเดี๋ยวนะ
3: ผมเมาแล้วตาเซ็กซี่จริงๆนะคุณแบบรู้สึกบ้างแบบใจมันเต้นอ่ะตึ๊บตึ๊บตึ๊บยิ้มคุณก็ยิ้มหวานคุณรู้ไหมต้นใจผมอ่ะ
0: เร็วเว้ยอยากร้อง
3: เห็นหรือยังครับคุณตาครับปุ่มอยู่ตรงไหนครับ
2: รักกันขนาดนี้เราขออยู่ด้วยกันคืนดีไหมคะ
0: เ
2: สีย
0: เง
2: ิน
0: ขนาดนี้ว่าหาผมมา
6: คุณลินครับอย่าเล่นแบบนี้ดิครับมันจั๊กจี้นะครับเนี่ยผม
0: เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเกิดอะไรทำไมเราถามคนมาอยู่ในห้องเดียวกันเฮ้ย
3: เดี๋ยวคุณตาจำไม่ได้เหรอก็เมื่อวานเรากินเหล้าด้วยกันไง
0: เฮ้ยเป็นไปไม่ได
7: ้จริงๆนะครับเมื่อคืนเราร้องคาราโอเกะกันนะครับแล้วพวกเราก็เมากันมากเลยครับ
0: บ้าหรือเปล่าอย่ามาโกหกกัน
3: คุณตาเมื่อคืนคุณตายังชวนผมชนแก้วอยู่เลย
0: ไม่ต้องมาโกหกเลย
7: ไม่ได้โกหกครับผมเป็นพยานได้ท่านลองค่อยๆคิดดูดีๆนะครับท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝาก
3: ร้องว่า
0: หัวใจไปป้าแล้วเปล่าไปหยุดพาฉันกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยกลับบ้าน
7: ครับผมขอตัวก่อนนะครับ
3: ขับรถดีๆนะ
0: ไอ้หยุดเอารองเท้าฉันมาด้วย
7: ครับ

0: ื่อคืนผมได้ทำอะไรแย่ๆกับคุณหรือเปล่า
1: ไม่มี
0: แน่นะถ้าผมทำอะไรไม่ดีกับคุณผมให้คุณเอาคืนผมได้เลย

ไม่มีโอ้ไม่มีก็ไม่มีดิคุณไปแต่งตัวได้แล้วคุณไม่ได้ไปทำงาน

0: อุ๊ยนรงค่ะ
1: คุณกับยายลินใช่ไหมที่พาผมเจ้ายุทธแล้วก็ไอ้หมอนั่นไปนอนโรงแรมอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำไมให้ไปนอนห้องเดียวกัน
2: คุณทัศน์กับคุณลินเห็นพวกคุณน่ะรักกันจะตาย
1: ไม่รักกันตรงไหนใช้อะไรดู
2: ไม่เชื่อคะ

0: ไม่มีวันทำอย่างนี้เด็ดขาดต้องเป็นการจัดฉากแน่นอน
1: คุณวรงค์อย่าพยายามทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นเลยค่ะยอมรับเถอะว่าคุณกับคุณป้องอ่ะเข้ากันได้ดีมาก
0: คุณนัทคุณนัทคุณเอาคลิปนี้ไปให้ใครดูนะคุณนัทได้ยินที่ผมบอกไหมอย่าเอาคลิปนี้ไปให้ใครดูนะ
2: สวัสดีครั้งครับคุณพ่อตา
0: เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแกต้องลืมให้หมดเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
2: ได้ครับจริงๆแล้วเมื่อคืนผมก็จำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันครับ
0: ก็ดีฉันทำไปเพราะฉันเมาไม่มีสติไม่ใช่เพราะญาติดีกับแกเข้าใจไหม
2: ครับเดี๋ยวครับคุณพ่อตา
0: อะไร
2: ผมไม่รู้หรอกนะครับคุณพ่อตาว่าคุณพ่อตากำลังเจอกับปัญหาอะไรอยู่บ้างแต่ผมคิดว่าทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการที่คุณพ่อตาบอกทุกอย่างกับครอบครัวผมเชื่อนะครับว่าทุกคนพร้อมจะช่วยคุณพ่อตาด้วยความจริงใจ
0: เฮ้ยแกไม่ต้องมาสอนฉันปัญหาของฉันจัดการเอง

0: คุณปกป้องจะไปทิ้งให้จริงๆหรอคะ
1: แน่นอนครับแค่นี้เอง
0: ขอบคุณนะคะคุณน่ารักจัง
1: ขอบคุณครับ

0: เดี๋ยว
1: นี่มันลิฟต์เอาไว้โดยสารไม่ได้เอาไว้ขนขยะ
0: กระดาษครับไม่เหม็น
1: ต่อให้มันไม่เหม็นเนี่ยนะแต่ว่ามันก็คือขยะไงนู่นบันไดหนีไฟนู่น
0: หลายชั้นเลยนะคุณตุล
1: หลายชั้นแล้วไงเล่าแกก็ต้องทำหรือเปล่า

0: พี่ชายที่ทิ้งขยะอยู่ตรงไหนอ่ะ
1: คุณปกป้องผมช่วยถือครับ
0: เฮ้ยผมไหว
1: ไม่เป็นไรครับ
0: ขอบคุณมากพี
1: ่ครับ
0: ผมไหวนะ
1: ครับ

0: ขอบใจผู้รองมากนะ
1: ผมต่างหากครับที่ต้องขอบคุณคุณปกป้องขอบคุณนะครับที่คุณปกป้องช่วยบอกคุณละลินไม่อย่างนั้นผมคงถูกตักเตือนแน่แน่มันจะมีผลกับโบนัสปลายปีของผมครับ
0: ผมว่าคนที่คุณควรจะขอบคุณน่ะน่าจะเป็นคุณลินมากกว่าเพราะถึงผมบอกแต่ถ้าเธอไม่ฟังก็ไม่มีประโยชน์อะไร
1: ครับแล้วผมควรหาอะไรไปให้คุณลินดีครับ
0: ผมว่าแค่พวกคุณทำงานให้เต็มที่ก็เป็นการตอบแทนลินที่ดีที่สุดแล้วล่ะ
1: ครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: เดี๋ยวก่อน
1: ว้าวคุณปกป้องซื้อเข่าพ่อปาก
4: อุ้ยฟองลูกแม่
5: มึงดึกเท่าไหร่ครับ
0: ยินดีครับ
2: ผมต้องขอบคุณคุณปกป้องนะครับซื้อของกินมาฝากเยอะๆเลยครับ
0: ผมซื้อมาเผื่อนะครับเห็นกินกันหลายคน
4: โอ้นั้นคุณปกป้องมากินกับพวกเราด้วยสิครับ
1: อ๋อบอกนี่ว่าว่าคิดคุณปกป้องสิมากินกับซุ้มเฮาได้จังได
2: ๋แม่นมึงก็เอาไปโอ้ย
4: ปั่นขอโทษด้วยครับคุณปกป้องผมลืมข้าว
0: บ่เป็นหยังครับคนนำกันคือสิกินเขาน้ำกันบ่ได้มาๆๆผมสิกินน้ำ
1: โอ้ยคุณปกป้อง
0: สิดดาวสิดดาว
1: น้ำๆครับบัดนี้
0: น้ำจ้ะขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆมาๆๆขอบคุณหลายๆมาๆ
2: บ่พี่สันได้ผมครับ

0: คุณพ่อจะให้แนทคืนเงินบริจาคของคุณมนูลเหรอคะ
1: ใช่
0: แนทไม่เข้าใจอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องเข้าใจทำตามที่พ่อสั่ง
0: แต่คุณพ่อคะการที่มีคนบริจาคเงินให้เราเป็น10ล้านมันก็ดีกับมูลนิธินะคะ
1: ฟังพ่อพูดไม่เข้าใจหรือยังไงคืนเงินมันไปให้หมดแล้วอย่ายุ่งเกี่ยวอะไรกับไอ้คนๆนี้อีก
0: คุณมนูลหรอพ่อเป็นอะไรกันแน่คะ
1: ไม่ต้องถามทำตามที่พ่อสั่งอย่าให้ฉันผิดหวังในตัวแก

0: ืนเงินบริจาคให้คุณมนูนเรามีปัญหาแน่คุณก็รู้ว่าเราเอาเงินบริจาคไปมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าฉันขัดคำสั่งคุณพ่อคุณพ่อก็ต้องไม่โอเคเหมือนกันฉันควรทำยังไงดี
1: เดี๋ยวคุณใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจัดการให้คุณเองคุณไม่ต้องห่วง
0: คุณจัดการได้แน่นะ
1: เพื่อคุณผมทำได้ทุกอย่าง
0: ตุลคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่ฉันอยากให้คุณช่วย

0: ยฉันมั่นใจนะว่าคุณพ่อต้องเคยมีปัญหากับคุณมนูมาก่อนเอ่ยชื่อคุณมนูทุกครั้งคุณพ่อต้องอารมณ์เสียทุกครั้ง
1: โอเคเดี๋ยวผมจะลองสืบเรื่องนี้ให้ด้วยแล้วกัน

0: ท่านครับเรื่องที่ท่านให้ผมไปสืบมาผมสืบมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณประนูนเปิดบริษัทอสังหาริมทรัพย์โดยใช้เส้นสายเก่าที่มีอยู่แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเก่าที่ยังเชื่อถือในตัวเขาจึงทำให้ธุรกิจของเขาขยายได้รวดเร็ว
1: ไม่ใช่แค่นี้ลำพังตัวมันคนเดียวเนี่ยไม่มีทางที่มันจะกลับมาตั้งตัวได้เร็วขนาดนี้หรอก
0: ท่านคิดว่ามีคนช่วยเหลือคุณมนูนะครับ
1: แน่นอนและคนที่ช่วยมันเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาหยุดแกต้องรีบหาให้เจอนะว่ามันคือใครฉันจะไม่ยอมให้มันกลับมาแจ้งเกิดในวงการอีกครั้งหนึ่งหรอก
2: เห็นสามีคุณลินหรือเปล่าคุณนั่งกินข้าวกับพวกรปภ.
3: เห็นสิตอนแรกนะมองไปนึกว่าไม่ใช่พอดูดีๆอ่ะคุณปกป้องจริงๆอ่ะ
4: พูดภาษาอีสานก็สนุกเลยอ่ะ
3: น่ารักมาก
1: น่ารักตรงไหนน่าทุเรศมากกว่า
5: พี่ตุ้มต้องแล้วก็น้องสา
6: ค่ะ
5: เห็นไหมผมจำชื่อทุกคนได้หมดแล้ว
6: คุณปกป้องไม่ต้องตั้งใจจำชื่อพวกเราขนาดนี้ก็ได้นะคะ
5: ไม่ได้นะครับผมต้องท่องจำชื่อของพนักงานทุกคนให้ได้เพราะว่าพวกเราทำงานอยู่บริษัทเดียวกันก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงาน
1: อุ้ยไอ้ปกป้องแกนี่มันร้ายกว่าที่ฉันคิดเองแกนี่คิดจะมาสร้างพรรคสร้างพวกในที่ของฉัน
7: สวัสดีค่ะทุกคนขอนั่งด้วยคนนะคะ
6: ถ้าจะนั่งแล้วเนี่ยทีหลังไม่ต้องขอก็ได้นะ
7: ขอชาชุดหนึ่งนะคะ
6: ร้านอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องมานั่งทานที่เดียวกันด้วย
7: จริงๆแล้วลินไม่ได้มากินชาหรอกค่ะลินมาทวงสัญญาจากพี่ณัฐต่างหาก
6: สัญญาพี่ณัฐกับพี่ลินมีสัญญาอะไรที่พาวไม่รู้เหรอคะ
8: ไม่ใช่เรื่องของแก
6: เดี๋ยวมานะไปคุยกันข้างนอก

0: ปคุยกันที่บ้านไม่คุยที่นี
1: ่ทำไมอะคะอ๋อกลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าพี่นัทไม่ได้ดูแลมูลนิธินี้แล้วเหรอคะเข้าใจเลยนะคะพี่นัทเสียหน้าใช่ไหมคะแต่ความจริงก็คือความจริงนะคะพี่นัทถ้าพี่นัทไม่กล้าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลินบอกให้เองดีไหมคะ
0: อย่าเดี๋ยวฉันบอกทุกคนเอง
1: เมื่อไหร
0: ่
1: คะ
0: แกอย่าเร่งนักได้ไหมฉันไม่ผิดสัญญาแกหรอกนะฉันมีงานเก่าที่จะต้องเคลียร
1: ์ก็ได้ค่ะลินจะให้โอกาสพี่นัทได้ล้างไม่ใช่ล้างสินะคะสาสางงานเก่าๆแต่ว่าพี่นัททำให้ดีนะคะอย่าให้เห็นแม้แต่ฝุ่นเชียวไม่งั้นน่ะลินลือทั้งหมดแน่จะได้เห็นว่ามันสกปรกตรงไหนบ้าง

0: ุณพ่อเรียกเราสองคนมามีธุระอะไรหรือครับ
1: ฉันมีข้อเสนอดีๆมาให้แกสองคนแต่ต้องรู้กันแค่สามคนนะ